0: กันไปเฉยๆแล้วเครื่องจะเดินนะครับพอปล่อยเครื่องก็จะหยุดนะครับก็คือเรากำไปเลยแล้วก็ค่อยๆกดลงมาไม้ก็จะขาดนะครับแบบนี้นะครับ
1: เศษที่เหลือก็ห้ามทิ้งนะฮะ
0: ใช่เดี๋ยวตรงเนี้ยมันจะตัด40มี2ตัวนะครับ
1: อย่าลืมนะเส้นที่2อยู่ฝั่งไหน
0: อยู่ฝั่งขวาน
1: ะเออ
0: ให้เครื่องหยุดก่อนก็ได้ครับแล้วค่อยยกไปเรื่อยขึ้น
1: เซฟ
0: จะไม่อันตรายนะครับเดี๋ยวผมประคองไว้ไม่แรงครับกดเลยครับอยู่พอเราจะตัดเราก็เอาลงมาค่อยลงมาลงมาครับพอขาดแล้วเราปล่อยปล่อยเครื่องเงี้ยครับตัวจบละแล้วเดี๋ยวอีกตัวที่ก็มาทาบเลยไม่ต้องหวั่น
1: เก่งมากครับเก่งมาก
0: ไว้เลย
2: สนุกมากๆเลยค่ะได้ความรู้มากด้วยต้องการมากกว่านี้ด้วยขอให้กิจกรรมแบบดีๆอย่างนี้ให้มาที่นี่บ่อย
3: ๆก็ดีค่ะมีความรู้ดีเป็นกันเองมากมีประโยชน์ค่ะเพราะว่าจะได้ไปวางของอะไรด้วยก็โอเคดีมากค่ะ

0: ทีชั้นที่เราซื้อมาเนี่ยมันหลวมมันหลุดอะไรอย่างเงี้ยเราพอได้ความรู้จากวันนี้เราสามารถไปทำแก้ไขได้ให้มันกลับมาแข็งแรงได้เหมือนเดิมค่ะ
1: นี่กดลงมาแล้วปล่อยโอ้ยแล้วเพื่อนตกเลยไง
2: โอเคตอนนี้คือทุกคนตัดเป็นชิ้นๆชิ้นส่วนเรียบร้อยพร้อมประกอบร่างแล้วขั้นตอนต่อไปไงพี่ครับ
1: เดี๋ยวเราต้องวัดขนาดก่อน
2: วัดขนาด
1: วัดตำแหน่งก็คือให้เราจับเป็นคู่เลยนะครับถ้าเราสังเกตดูตรงเนี้ยก็คือจากเนี้ยมาถึงเนี้ย10เซนมันจะเท่ากับตัวนี้เลยเราก็เอาทั้ง3ตัววางเรียงกันเลยแล้ววัดจากหัวมา10เซนใช่แล้วขีดทีเดียวเลยลักษณะแบบเนี้ยอย่างเงี้ยถูกคร
2: ับ แบบเช่นนี้เส้นนี้โอเคแล้วหลังจากนั้นนะฮะ
1: ต่อไปเราก็ดูเป็นคู่นะครับให้ดูคู่เมตร70ก่อนก็คือ1เมตรนะครับ
2: เออ
1: 1เมตรแล้วเราขีดเส้นไว้1เส
2: ้
1: น
2: วัดหัว10เซนวัดจากหัวลงมา1เมตร
1: ครับ
2: ขีดไว้ถึงกลาง
1: เพราะฉะนั้นคู่เนี้ยเราจัดชนกันเลยเมตร70ชนกันแล้ววัดมา1เมตร
2: แล้วถ้าบันไดอ่ะใช
1: ่มั้ยถูกต้องครับ
2: บันได
1: มันจะคู่กันไปเลย
2: โอเคมันก็คือเป็นไม้ที่เป็นโครงสร้างหลักของชิ้นประกบตัวนี้ไว
1: ้
2: แล
1: ้
2: วเดี๋ยวก็ต้องมาเจาะอันนี้ใช
1: ่
2: ไหม
1: ใช่ครับ
2: เออ
1: ตอนนี้เราให้เราทำเครื่องหมายไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะได้เจาะง่ายพอเราได้แม้70เนี่ยเราจบแล้วนะชุดหนึ่งตอนนี้เรามาดูตรงนี้นะครับแม
3: ้
1: 70เนี่ยมันจะมีตรงนี้ต้องเจาะอีกรูนึง
2: ครับ
1: เราก็วัดจากข้างบนลงมาตัวที่แม้70นะครับอันนี้แค่อันเดียวแล้วนะเท่ากับว่าเมตร20แต่ว่าเป็นแค่เสาเดียวนะเสานี้ไม่ต้องเพราะนั้นตัวเนี้ยมันจะมี10จากนี้มา10เซนแล้วจากหัวมา1เมตรแล้วก็มา1เมตร20ครับ
2: ซึ่งมันอยู่คนละด้านกันนะ
1: ใช่ใช่ใช่อยู่คนละด้าน
2: งงไหมฮะ
1: งงไหมครับ
3: สุดยอด
1: พอเราได้ตัวนี้นะครับตัวเมตร70ไอ้ตัวเนี้ยเราไม่ต้องไปวัดเราเอาเมตร50เนี่ยมาชนกับเมตร70เลยเพราะฉะนั้นเส้นตัวนี้กับตัวนี้มันจะเท่ากัน
2: ก็คือทำเจ้าตัวนี้เป็นหลักแหละ
1: ใช่ตัวนี้เป็นหลักถูกต้อง
2: โอเคแล้วหลังจากมาร์คเสร็จปุ๊บเราก็มาเจาะใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ครับเพราะตัวนี้เราไม่ต้องวัดตัวนี้เรามาท่ากับตัวนี้เลยมันจะได้ตำแหน่งเดียวกันเรื่อง
2: ถ้ามึงมีแบบอยู่ถ้ามันเอาเดินเอาไม้มาต้องมองเล็งได้เจาะตรงนี้ด้านนี้ด้านนั้นอย่างเงี้ยมีข้อดีของการที่เรามีบล็อกอัพตัวสำเร็จมาแล้วเนี่ยมันก็คือการที่เราสามารถเอาไม้ของเราเนี่ยมาเดินเทียบเดินดูได้แต่ท่านไหนที่อาจจะแบบอยู่บ้านแล้วทำเองไม่ได้มีบล็อกอัพแบบนี
3: ้
2: ก็ตั้งสติดีๆครับ

0: จะลองวาดขึ้นมาก่อนก็ได้จะได้รู้อย่างนี้ก็เดี๋ยวเราก็เขียนด้านเอาไว้ว่าด้านนี้ด้านหนึ่งด้านสองด้านสามอะไรก็แล้วแต่ไปนะคะ
1: แล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเจาะกันให้ทาบกันให้เรียบร้อยก่อน
2: ตามที่พี่เอ๋บอกให้เรียบร้อยเลยเดี๋ยวมาเจาะครับ
1: มาได้ครบทีเดียวเลย
3: ชิ้นงานก็ทำง่ายค่ะแต่ช่วงที่ว่าเราจับเครื่องมือเนี่ยเราจะยังไม่ถนัดเท่านั้นเองค่ะทีมงานก็ให้ความรู้ดีค่ะเป็นกันเองทุกคนนี่ค่ะ
0: ได้หมดเลยนี่ก็ได้เนี่ยอันนึงตรงนี้อันนึงตรงนี้ก็ดีนะคะมีประโยชน์ค่ะเหมาะสำหรับห้องเล็กๆอย่างเรานะคะป้าปุ้มอายุ72แล้วภูมิใจมากค่ะที่จะทำได้ความร่วมมือแล้วก็น้องๆจากที่มาน่ารักทุกคนค่ะ
4: เอาเค้กเอาเค้กนี่ให้ฉากคุณไทย
5: อ๋อนี่ไง
4: ใช่ใช่เดี๋ยวจะถึงขั้นตอนการเจาะแล้ว
1: ใช่ครับ
4: หลังจากเรามาร์คเรียบร้อยหมดแล้วนะคร
1: ับ
4: นะฮะก็เดี๋ยวมาเจาะกันเจาะไงครับพี
1: ่ก็เราอย่างนี้นะครับเจาะให้เป็นทะแยงอย่างนี้นะครับกากบาทไว้อย่างนี้ก่อนก็ได
4: ้
1: มันมีเหตุผลนะครับถ้าเราเจาะเป็นขนานกันแบบนี้เป็นเส้นตรงเนี้ยเท่ากับว่ามันได้แค่แถวเดียวแต่ถ้าเราบนอันล่างอันนึงมันจะล็อกไม้ได้ดีกว่า
4: แล้วพี่คนถามด้วยว่าทำไมไม่เจาะกลางอันเดียวไปเลยล่ะพี
1: ่ถ้าอันเดียวจะหมุนได
4: ้หมุนได้มันจะหมุนได้เลยนะ
0: เดี๋ยวเผื่อไม่เข้าใจนี่เพราะว่าเดี๋ยวเราจะต่อกับหน้าตัดแบบนี้ไง
4: ใช่
0: เราจะเจาะสองรูเพราะจะล็อกแบบนี
4: ้ใช่
0: นะถ้าเจาะรูเดียวมันจะหมุนน
4: ี่แต่มันจะหมุนซึ่งก็อยากให้หมุนนะ
0: ก็ได้ก็จอดรูเดียว
4: ไม่ควร
1: แต่เราอยากให้เลยไม้ของเรานะความหนาวิธีเจาะก็คือให้ตรงที่สุดเลยกดไปให้เต็มเลยนะครับแล้วก็ดันเข้าไป
4: อย่าให้เลยไม้คืออย่าให้เลยหน้าไม้ใช่ไหมพ
1: ี่ใช่อันนี้เราก็เจาะทีเดียวก่อนอย่าเพิ่งยึดเจาะว่าเราก็ดูตัวอย่างเป็นหลักครับว่ามันต้องเจาะฝั่งไหนนะครับ
4: สว่านนี่เจาะนำไหมพี่
1: ใช่ครับเอาตัวนี้
4: เจาะนำนะ
1: เอาตัวนี้เจาะนำตัวนี้เราเรียกว่าสว่านเจาะไม
4: ้สว่านเจาะนำนี่จะเล็กกว่าสกูคือถ้าเจาะนำแล้วใหญ่เท่าสกูเนี่ยจบแล้วชีวิตไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวแน่นอนเพราะว่าสกูหลักการมันคือการบิดเข้าไปแล้วเกลียวมันจะเข้าไปกินกับเนื้อไม้ให้แน่นนะตัวสกูคืออย่าง
1: น
4: ี
1: ้พอเราเจาะรูเล็กเราจะเจาะตัวนี้เข้าไปครึ่งนึงนะครับ
4: เ
1: ป็นตัวใหญ่นะครับเพื่อที่เดี๋ยวเราจะ
4: ฝังหัวสกู
1: เราจะปิดด้วยเดือยไม้นะครับ
4: คร
1: ับตอนนี้เราก็จะมาปิดรอยแบบถ้าเราเห็นตัวอย่างเราจะไม่เห็นหัวน็อตเลยนะครับจะเป็นตัวนี้มาปิดอีกท
4: ีเนียนเลยนะฮะ
1: ใช่
4: ต
1: ั
4: วใหญ่เอามาทำไมตัวใหญ่เอาไว้ซ่อนหัวสกู
1: ใช่ครับ
4: หัวสกูเป็นโลหะนะฮะถ้าเกิดว่าโผล่มามันจะน่าเกลียดเราจะซ่อนมันเนียนใช่ไหมฮะเราเอาไม้มาเนี่ยมาอุดเข้าไปแล้วก็เลื่อยตัดเข้าไป
1: แต่นี้เจาะแค่ครึ่งเดียวพอ
4: ครึ่งเดียวนะอย่าเจาะทะลุนะทะลุคือจบเหมือนกันชีวิตนะฮะโอเคถ้างั้นเราลุยกันเลยดีกว่าคร
1: ับ เริ่มเลยครับแล้วก็กดด้วยแล้วดึงออกใช่ต้องกดโดยที่ต่อแล้วดึงออกนะ

0: าล่ะตอนนี้เราก็จะได้บาร์โหนออกกำลังกายมาหนึ่ง
1: เดี๋ยวไม่ใช่
0: ไม่ใช่
1: แ
0: ล้
1: วแขวนผ้าอ
0: ย่าไปให้ลูกหลานเล่นนะไม้เนื้ออ่อนนะคุณมันคือกระดกกระเด็กด้วยนะแต่ว่าแข็งแรงพอที่จะใช้งานแหละแต่ว่าอย่าไปโหนเล่นนะฮะอ่ะตอนนี้เราจัดการเจาะเรียบร้อยแล้ว
2: ใช่
0: ไปต่างๆที่ต้องเจาะ
2: ใช่ใช
0: ่ต่อไปคือขั้นตอนการยึดใช่ไหม
2: การประกอบ
0: ประกอบร่างมันยังไงก่อน
2: ก็เราต้องทากาวด้วยเพราะว่าไม้เนี่ยจะอยู่ได้เพราะกาวมันจะแข็งแรงนะครับ
0: พี่เอกพูดตลอดเลยเนี่ยคือ
2: ใช่
0: ตัวสกรูได้แค่ยึดแต
2: ่
0: ต
2: ั
0: วที่ทำให้อยู่จริงคือกาว
2: ใช่ถ้ากาวแห้งเนี่ยเราดึงออกเนี่ยไม้ฉีกเลยนี่คือความแข็งแรงมันนะครับตอนนี้เดี๋ยวมันมี2กรณีนะงานแบบเนี้ยถ้าเกิดว่างานที่แบบว่ายากกว่านี้มันจะเขาเรียกว่าเป็นการเข้าเดือย
0: ครับ
2: ทำเดือยเจาะอะไรพวกนั้นอ่ะ
0: เข้าลิ้นเข้าเดือยต่างๆ
2: มันจะต้องมีทักษะสูงหน่อย
0: ครับผม
2: อันนี้ผมก็พยายามจะลดขั้นตอนอ่ะให้พวกเราอ่ะทำงานได้ง่ายข
0: ึ้นเรียกว่าอันนี้เป็นชิ้นแบบประถมละกันถ้าใครแอดวานซ์มากขึ้นก็ว่าก
2: ัน เ
1: บสิก
0: เ
1: บสิก
0: คร
1: ับ
0: เบสิกก่อนอ่ะโอเค
2: แล้วก็มีตัวนี้นะครับตัวกลางเนี่ยเรายึดเกี่ยวปล่อยแค่ตัวเดียวพอตรงนี้เราเจาะไปแล้ว

0: เพราะนั้นให้เราเจาะเพิ่มตรงนี้ตรงกลางอีกโลงนะครับเพื่อที่เรียกว่าพอเรายิงเกลียวปล่อยไปเนี่ยให้เกลียวปล่อยโผล่แล้วก็ให้มาตรงกับรูนี้
1: เ
0: ราจะได้ง่ายไม่ต้องมานั่งเล็งสูงต่ำแต่ขอให้ตรงนี้กลางเดียว
1: โอเค
2: ก็เ
1: กลียวปล่อยนี่คืออะไรอ่ะเผื่อคุณผู้ชมทางบ้านไม่รู้เผื่อทางคนที่นี่ไม่รู้ครับเกลียวปล่อยนี่หน้าตาเป็นไงอ
0: ันนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับ
1: สกรู
0: เพราะว่าตอนแรกเราเจาะไปแล้ว
1: ครับ
0: เราก็จอดตรงนี้ให้โผล่ไปเลยแล้วก
1: ็
0: ให้ไปลง
1: เลย
0: ให้ไปลงกับรูของเราที่เรานำไว้
1: ไม่งั้นถ้าเกิดมันเล็งเนี่ยจอดทีละยาก
0: บางทีมันเลื่อนตรงลง
1: ถูกต้องโอเค
0: เดี๋ยวเราทำคู่นี้ก่อนครับ
1: คู่นี้ก่อนนะ
0: คู่นี้ก่อนแล้วพอเดี๋ยวพอได้เราก็มาดูตัวอย่างว่าเพราะมันเจาะหันคนละด้านกันเดี๋ยวจะสับสน
1: ครับโอเค
2: โอเค
0: เอาเลยละ
1: ดูที่ตัวหลักก่อนครับ

0: มันคือเจาะลงกับปั่นขึ้นนะมันมีตัวแก๊กแก๊กอยู่ไอ้ตรงแน่มันจะมีตัวที่กดสองข้างเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณกดจอสว่างนะคุณไม่กดถอยหลังเนี่ยยังไงมันไม่ลงแล้วมันก็จะไหม้นะฮะ
1: ไอ้พี่อย่าเพิ่งนี่พี่ดูนะเวลาพี่จะโหลดลงไปเนี่ยมันลงไปในรูหรือยังถ้ามันจะไม่ลงไปในรูอ่ะมันรูดนี่เอาให้แน่นก่อนจับให้มั่นอย่างนี้ก่อนแล้วค่อยดึงขึ้นมานี่ไม่งั้นแล้วก็มันก็จะลูด
2: เอาข้างเดียวก่อน
3: แล้วเป็นอย่างนี้จะหาสองข้างก็ได้ค่ะไม่เป็นไรอ่ะแบบนี้เนี่ยนะแล้วพี่ก็ดันพี่ก็เจาะสกรูเข้าไปด้านข้าง
2: แต่พอตั้ง
3: เออถ้าจับตั้งเนี่ยทิปมันต้องมีทิปจะช่วยจับดันตรงนี้ให้ทิปกลัวว่าถ้าจับตั้งเนี่ยเดี๋ยวมันจะดันลงได้
2: แล้วมันจะเบี้ยวไหมอ่ะ
3: ดันนี้พยายามยิงเข้ามาตรงๆไม่เบี้ยวแอบดันเข้ามาได้เลย
2: ปุ๊บเอาเลยนะ
3: ได้ค่ะถ้าเบี้ยวเดี๋ยวเราถอดออกได้ไม่เป็นไรใช่นั่นแหละกดมาเลยขอดูหัวหน่อยสิไหนละโอเคเพอร์เฟกต์แบบนี้เลยอีกข้างนึง
1: แน่นปาก
4: ปกติเนี่ย DIY เนี่ยผมทำบ่อยเพราะว่าผมเป็นคนชอบพวกเครื่องมือช่างบรรยากาศวันนี้ก็เป็นอะไรที่อบอุ่นฮะเพราะว่ามีสมาชิกทุกคนฮะที่ร่วมกันในชุมชนทุกเราเนี่ยก็มาร่วมกันเยอะฮะ
2: พวกพวงกุญแจเอ่ยหมวกเอ่ยกระเป๋าเวลาที่เราไปออกไปทำงานข้างนอกแล้วเราแฝงไว้มันจะได้หยิบจับได้ง่ายๆก็ดีได้ความรู้ใหม่ขึ้นแล้วอย่างเรามันจะได้เป็นอาชีพติดตัวด้วยอะไรเงี้ยวันในวันข้างหน้า

0: ขั้นตอนต่อไปก็คือการติดตะขอนะครับก็จะแขวนเหมือนนู่นนี่กระป๋องกระเป๋า
1: ใช่
0: ได้เลย
1: ได้หลายอย่างเลย
2: เมื่อกี้เราติดเดือยกันไปเรียบร้อยแล้ว
1: ใช่เราฝังเดือยก็คือปิดหัวน็อตเรียบร้อยหมดละอ
0: ัน
1: นี้ก็เหลือขั้นตอนสุดท้ายที่เราจะมายึดแล้วก็แขวนเสื้อหมวกกระเป๋าได้หมด
0: คือในตะขอเนี่ยมันก็มีหลากหลายรูปแบบแหละแล้วแต่คุณอยากได้แบบไหนเนาะว
1: ัน
0: นี้ก็เอาแบบเบสิกมาให้ดูเลย
1: ใช่ครับ
0: นะฮะแล้วก็ติดวิธีการติดก็ยังไงอ่
1: ะอันนี้เราเรียกว่าเป็นตะขอตัว L นะครับเวลาเราไปซื้อมันจะมองเหมือนตัว L นะครับถ้าเป็นตะขอแบบคล้ายๆขอไข่เนี่ยมันจะเกี่ยวเสื้อเวลาเราแขวนอ่ะถ้าใช้เป็นตัว L จะดีกว่า
0: ขอไข่
1: ใช่มันจะงอแบบนี้ครับจะขอ
2: ที่มันเป็น
0: คร
2: ับ
0: ครับ
2: เป็นพุกเลยของ
1: ใช่อย่างนั้น
0: ก็เลยเป็นแบบนี้
1: ดู
0: ดอกง่ายหน่อย
1: ง่ายง่ายกว่าแล้วเราแฝงพวงกุญแจแฝงหมวกก็ง่ายด้วย
0: เข้าใจ
1: แต่ถ้าเราไปหมุนเลงเนี่ยมันยาก
0: เออใช่
1: ให้เจาะนำก่อน
0: ข้อตึงเลย
1: ครับเจาะนำไปก่อนเลยเอาตำแหน่งไหนเราก็เจาะไปเลยแล้วแต่เราเลยบางคนเนี่ยเดาไปเสริมตรงนี้ก็ได้นะคนที่ทำเสร็จแล้วอ่ะแล้วเราก็เอาตัวเนี้ยหมุนเข้าไปเลยครับพอเจาะนำก็หมุน
2: อ๋อก็ใช้มือหมุนอย่างนี้เลย
0: คือหมายความว่าถ้าเกิดมาร์กแล้วเอาไอ้เนี่ย

0: ข้าไปเลยอ่ะตึงแน่ข
1: ้อใช่เราจะหมุนยาก
0: เจาะนำซะก่อนเน
1: า
0: ะ
1: เจาะนำจะหมุน
0: วิธีการเจาะนำก็เหมือนเดิมเลยก็คืออย่าไปเจาะสุดอย่าไปเจาะลึกมาก
2: เออ
0: เจาะนิดเดียวให้มันเข้าไปแล้วมันจะตัวเกลียวมันจะได้เข้าไปกินเนื้อไม้แล้วก็แน่นดี
1: นะมันจะรัดเกลียวได้ดี
0: พูดไปพูดมานี่พี่เอหมุนจะเสร็จแล้วเนี่ย
1: ถ้าเรารู้สึกความตึงมากก็ใช้ครีมก็ได้ครีมบีบ
2: ก็จะแน่นเลย
0: คือไอ้ตอนแรกๆคงยังไม่ตึงหรอกแต่ว่าพอสเต็ปท้ายๆเน
1: า
0: ะ
1: ตึงแน
0: ่เอาครีมมัน
1: ครีมหนีบแล้วก็
0: มันแน่นซะหน่อยก็ดีแล้วก็ตั้งให้มันฉากเนาะ
1: ใช
0: ่ตั้งให้มันฉากซะตึง
2: อันนี้เราเกียร์3อันใช่มั้ยคะ
0: 3 อันแต่แล้วแต่ดีไซน์นะ
2: ถ้าเราอยากแขวนเยอะกว่านี้ได้มั้ยหรือว่าเรื่องน้ำหนักเรื่องการรับแรงอะไรของมันอย่างเง
1: ี้
2: ย
1: อ๋อได้ครับเพราะตัวเนี้ยมันออกแบบมาให้เข้ามุมนะจริงๆแล้วมันก็จะพิงกับด้านมุมด้านในด้วย
2: ใช่ๆ
1: มันก็จะช่วยด้วยแต่ถ้าลอยๆตัวบางทีมันอาจจะมีโยกบ้าง
2: ครับ
1: ครับ

0: ชอบเขาเป็นคนชอบทำงานฝีมือบางทีที่บ้านเสียนู่นนี่เสียเนี้ยก็จับเครื่องมือเป็นลูกแบบเหมือนเป็นลูกน้องอ่ะแต่ไม่เคยของจริงมันสนุกเลยมันได้จับแล้วมันเหมือนแบบสนุกนะ
1: เอาละครับแล้ววันนี้ก็ขอบคุณพี่เอ๋มากเลยครับที่มาช่วยให้ความรู้เราอีกแล้วนะฮะ
2: ใช่ค่ะ
1: ก็พบกับเวิร์กช็อปดีๆอย่าง
2: น
1: ี
2: ้ใช่แล้วกิจกรรมนะคะซ่อมสร้างด้วยมือของเรา
1: เนี่ยซ่อมสร้างด้วยมือเราสำหรับลูกบ้านการเสียหายนี่ก็เรียกว่าได้มาเวิร์กช็อปเรื่อยๆเอาจริงเราก็ตะเวนไปทั่วเลยของการเคหะก็มีหลายที่นะ
2: วันนี้อยู่ที่ไหนนะคะเนี่ย
1: วันนี้อยู่โครงการบ้านเอื้ออาทรนครชัยศรีท่าตำหนักครับนี่แล้วก็เราก็จะวนไปที่อื่นเรื่อย
2: ๆก็ครั้งต่อไปจะเกิดขึ้นที่ไหนก็ติดตามดูได้
1: ติดตามดีๆเวิร์กช็อปช่างประจำบ้าน X การเคหะช่างเฮ้คอลแลบกันสำหรับวันนี้ช่างประจำบ้านขอบคุณทุกคนมากเลยครับ
3: อมรินทร์ทีวี
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
5: ์หุ่นยนต์เนี่ยตั้งแต่เด็กๆ เราก็จะเห็นจากการ์ตูนจากแอนิเมชันซึ่งก็สร้างจินตนาการให้พวกเรานะครับแล้วก็ทำให้เราเนี่ยสนใจว่าวันหนึ่งเราอยากจะมีหุ่นยนต์อยากจะสร้างหุ่นยนต์ได้สักตัวหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผมได้มาเป็นนักสร้างหุ่นยนต์

ผมอาจารย์จักริตสุธากรนะครับเป็นศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลรุ่นที่2รหัสศึกษาปี2534ปัจจุบันนี้ผมเป็นคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับหลังจากที่รู้ว่าตัวเองนะครับได้มาเรียนที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ที่มหิดลสมัยก่อนก็ถือว่าไกลก็พบว่าตึกคณะวิศวะกำลังเริ่มตอกเข็มทำให้รู้ว่าทางคณะวิศวะเราก็ต้องใช้การเรียนการสอนในอาคารที่เราไปยืมใช้ในคณะหนึ่งอยู่สำหรับคณะวิศวะเองเนี่ยรุ่นแรกเนี่ยมีประมาณ60กว่าคนรุ่นผมเนี่ยมี80คนมี4ภาควิชา

ังจากเรียนจบวิศวกรรมเครื่องกลที่มหิดลนะครับผมก็ได้รับทุนแล้วก็ไปเรียนต่อที่สหรัฐอเมริกาเราก็ไปเรียนทางด้าน Biomedical Engineering หรือวิศวกรรมชีวการแพทย์พอจบปริญญาเอกผมก็ต้องมีการตัดสินใจที่สำคัญในชีวิตของผมอีกครั้งหนึ่งด้วยที่มีข้อเสนอจากบริษัทยักษ์ใหญ่ทางด้านเครื่องมือแพทย์ที่สหรัฐอเมริกาเสนอที่จะชดใช้ทุนให้26ล้านโดยที่ไม่ต้องกลับมาที่ประเทศไทยผมเองก็ต้องตัดสินใจซึ่งมันก็มีความสำคัญกับอนาคตทั้งชีวิตของตัวเองแล้วก็ครอบครัวในที่สุดผมก็ตัดสินใจที่จะกลับมาประเทศไทยเพื่อมาเป็นอาจารย์ด้วยเหตุผลที่สำคัญก็คือถ้าผมนำองค์ความรู้ใหม่นี้กลับมาที่ประเทศไทยก็สามารถที่จะมาสร้าง impact ขนาดใหญ่ให้กับประเทศไทยได้ก็อยากที่จะกลับมาพัฒนาสร้างไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือทางการแพทย์หรือว่าอุปกรณ์ต่างๆที่ช่วยคุณหมอทำงานแล้วจะทำให้ราคาเนี่ยก็จะถูกเหมาะสมกับประเทศไทยเราด้วยจนพวกเราได้มารวมกลุ่มกันแล้วก็สร้างหน่วยวิจัยที่เรียกว่า BART Lab BART Lab เนี่ยมาจาก Biomedical and Robotic Technology ซึ่งแปลว่าเราทำงานวิจัยทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์และก็หุ่นยนต์ซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเป็นฐานของงานวิจัยที่ในที่สุดเราใช้เป็นตัวพื้นเพื่อจะสร้างหลักสูตรแล้วก็นำไปสู่การสร้างภาควิชาวิศวกรรมชีวการขึ้นซึ่งจะเป็นที่แรกของประเทศไทยวิศวกรรมชีวการแพทย์คือเอาวิศวกรรมศาสตร์เนี่ยมาแก้โจทย์ปัญหาหรือมาสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับทางการแพทย์โดยการที่ช่วยให้คุณหมอเนี่ยสามารถที่จะทำงานได้สะดวกซึ่งสาขาตรงนี้เองเนี่ยเป็นสาขาโดยตรงที่ต้องรู้ทั้งเรื่องศาสตร์การแพทย์บางส่วนแล้วก็ต้องรู้มีความเป็นวิศวกรด้วยหลังจากก่อตั้งภาควิชาขึ้นนะครับก็ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะสร้างทั้งหุ่นยนต์ในการแพทย์ใหม่ๆเช่นหุ่นยนต์ช่วยในการผ่าตัดเปิดแผลเล็กการผ่าตัดเปิดแผลเล็กต้องใช้ความชำนาญก็ใช้บุคลากรเยอะแต่ถ้ามีหุ่นยนต์เนี่ยหุ่นยนต์จะมาช่วยให้คุณหมอผ่าได้แม่นยำมากยิ่งขึ้นอันหนึ่งก็คือเรื่องของหุ่นยนต์ที่เรียกว่าเอ็กโซสเกเลตันซึ่งจะเป็นหุ่นยนต์ที่ใส่จากโครงร่างภายนอกก็คือบริเวณขาช่วยในการที่ทำให้คนไข้หรือผู้ป่วยที่ไม่สามารถขยับขาเดินได้แล้วเนี่ยสามารถจะกลับขึ้นมาเดินต่ออีกครั้งหนึ่งได้อีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับที่สำคัญและก็สร้างอิมแพกในวงกว้างให้คนได้รู้จักเรื่องของหุ่นยนต์มากขึ้นเนี่ยก็คือทางทีมวิศวะมหิดลเนี่ยได้สร้างหุ่นยนต์ดำน้ำสำรวจขั้วโลกใต้ไทยเอ็กซ์โปขึ้นซึ่งเป็นส่วนที่นักวิจัยไทยที่จะนำหุ่นยนต์ตัวนี้ไปสำรวจที่บริเวณทวีปแอนตาร์กติกที่ขั้วโลกใต้แล้วทำให้รับรู้ว่าภายใต้แผ่นน้ำแข็งมีสิ่งมีชีวิตอะไรเป็นอย่างไรบ้างอีก impact หนึ่งที่ทำให้คนได้รู้จักหุ่นยนต์มากยิ่งขึ้นก็คือการจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ซึ่งผมและเพื่อนๆนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยอื่นๆก็สร้างเป็นกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัยซึ่งตรงนี้เองทำให้นิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยได้ให้ความสำคัญแล้วก็มามีส่วนร่วมแข่งขันขึ้นเป็นโอกาสที่ดีที่นักศึกษาที่ได้มาแข่งขันแล้วเป็นแชมป์ประเทศไทยได้ไปแข่งในระดับนานาชาติแล้วได้แชมป์โลกภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่เป็นลูกของมหิดลคนหนึ่งแล้วก็ได้มาเติมเต็มและมาช่วยพัฒนาคณะวิศวะซึ่งเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยมหิดลและผมคิดว่าการสร้าง impact ต่างๆซึ่งมีทั้งระดับคณะระดับประเทศแล้วก็อยากจะทำให้มหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยมีชื่อก้องโลกและสามารถจะเติมเต็มความเป็นปัญญาของแผ่นดินได้อย่างจริงจังครับ

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ที่ทะลุมิติมายาตอนที่62สังขารตอนที่2
1: ท่านเอาอะไรให้เข็มทองกินบอกมาเดี๋ยวนี้นะ
2: ใจเย็นๆกันเข็มทองคงไม่เป็นอะไรหรอกดูสิยังหายใจอยู่เลย
1: เข็มทองยิ่งกว่าข้าซะอีกนะเนี่ยเป็นห่วงกันเหลือเกินข้าแค่ผสมยาสลบเหมือดเข้าไปในเค้กเท่านั้นแหละเจ้าเข็มทองเลยหลับเหมือดสลบอยู่นี่ไง
3: แล้วท่านให้เข็มทองหลับทำไมขอรับต้องมีจุดประสงค์อะไรแน่
1: ๆฉลาดมากข้ากำลังจะสอนให้รู้จักสังขาร3ยังไงล่ะ
4: สังขาร3
1: สังขาร3มีกายสังขารวจีสังขารจิตตสังขารกายสังขารปรุงแต่งกายมีลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นเครื่องปรุงแต่งกายกายจะดำรงอยู่ได้ก็เพราะมีลมหายใจเข้าออกไม่มีหยุดเพราะถ้าหยุดหายใจเมื่อไหร่กายก็ดำรงอยู่ไม่ได้มีชีวิตอยู่ไม่ได
5: ้งั้นแปลว่าตอนนี้เข็มทองก็ยังมีกายสังขารมีลมหายใจเข้าออกอยู่ยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมเจ้าคะ
1: ใช่แล้ว
3: อ๋อเข็มทองขยับตัวได้แล้วดูสิดูสิ
6: มะละกอกล้วยส้มเอามันไปทิ้งเอามันไปทิ้งเอามันไปทิ้งไม่เอาค่ะไม่ไปหิวข้าจะนอน
2: เข็มทองพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยแฮ
3: รู้เรื่องก็แปลกแล้วละเมอไม่เป็นภาษาขนาดเนี้ย
5: เข็มทองเป็นอะไรไปเจ้าคะ
1: เจ้าเข็มทองไม่มีวจีสังขารเลยพูดจาไร้ความตรึกตรองเหมือนคนที่เพ้อคลั่งไงล่ะ
5: เอ๋วจีสังขารเป็นยังไงหรอเจ้าคะ
1: วจีสังขารก็คือการปรุงแต่งวาจาได้แก่ความตรึกความตรองทุกคนเวลาพูดล้วนออกมาจากใจที่มีความตรึกความตรองอยู่ก่อนแล้วถึงพูดออกมาทางวาจาแต่ถ้าไม่มีความตรึกความตรองก่อนพูดก็จะเหมือนเจ้าเข็มทองเมื่อกี้นี้ที่พูดไม่เป็นภาษาเหมือนคนละเมอเพ้อคลั่งไงล่ะ
2: อย่างนี้นี่เอง
1: สุดท้ายก็คือจิตตสังขารปรุงแต่งจิตมีสัญญาความจำได้หมายรู้เช่นจำรูปจำเสียงจำกลิ่นจำรสจำสัมผัสจำเรื่องราวต่างๆและมีเวทนาความรู้เป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขสัญญาเวทนานี่เป็นเครื่องปรุงจิตคือปรุงจิตใจให้คิดไปต่างๆถ้าหากว่าไม่มี2 อย่างนี้ก็คิดอะไรไม่ได้หรอก
3: แปลว่าคนที่ไม่มีความทรงจำหรือคนที่ร่างกายไร้ความรู้สึกก็จะไม่มีจิตสังขารใช่ไหมขอรับ
1: ใช่แล้วจะลองทดสอบดูก็ได้ลองจักรจี้เจ้าเข็มทองดูสิ
2: เอ๊ะ

0: จะเมื่อยแล้วเข็มทองไม่เห็นกระดิกตัวสักนิดเลยนี่หลับหรือกลายเป็นรูปปั้นไปแล้วกันแน
1: ่นั่นสิร่างกายยังมีความรู้สึกอยู่ไหมเนี่ย
2: ทำยังไงเจ้าเข็มทองก็ไม่รู้สึกหรอก
3: ท่านทำอะไรเข็มทองอีกแล้วเนี่ย
2: ก็แค่ผสมว่านยาชาให้กินนิดหน่อยเองไม่เป็นไรหรอกนะเดี๋ยวยาหมดฤทธิ์ก็ฟื้นขึ้นมาเหมือนเดิมแล้ว
3: เฮ้ยท่านนี่เห็นเข็มทองเป็นหนูทดลองหรือไงกัน
2: จากการทดลองเมื่อกี้นี้ไหนบอกสิว่าเกี่ยวข้องกับจิตตสังขารการปรุงแต่งจิตยังไงถ้าตอบไม่ได้อย่าหวังเลยว่าจะได้ออกไปจากห้องนี้แล้วข้าก็จะจับพวกเจ้ามาเป็นส่วนผสมลงในหม้อปรุงยาของข้าให้หมด
1: เจ้าปันเจ้าฉลาดกว่าข้าตอบได้อยู่แล้วจริงไหม
0: แหมรีบโบยมาให้ข้าเลยนะศิลาเห็นแก่ความหล่อของข้าข้าตอบให้ก็ได้
1: เกี่ยวอะไรกับความหล่อเนี่ย
2: เอ้ารีบตอบมาอย่าชักช้า
0: จิตตสังขารการปรุงแต่งจิตต้องอาศัยสัญญากับเวทนาจิตถึงจะเกิดการปรุงแต่งขึ้นมาได้แต่เข็มทองนอนสลบไม่รู้สึกตัวเลยแล้วยังกินว่านยาชาเข้าไปจนทำให้ร่างกายชาไร้ความรู้สึกไปอีกเท่ากับว่าความรู้สึกทางกายก็ดับหายไปด้วยพอกายไม่รู้สึกคันหรือจักกะจี้อะไรความจำได้ว่าใครมาจักกะจี้ร่างกายก็ไม่มีไปด้วยใครจะทำอะไรที่ร่างกายส่วนไหนเข็มทองจำไม่ได้และไม่รู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขการปรุงแต่งของจิตก็เลยไม่เกิดขึ้นไงล่ะ
4: เจ้าปันเก่งจริงๆเย้ๆๆๆๆๆ
0: ฮะแน่นอนอยู่แล้วก็คนมันหล่อ
2: เก่งมากพวกเจ้าเข้าใจสังขาร3แล้วนอกจากกายสังขารวจีสังขารจิตตสังขารที่ข้าอธิบายไปแล้วยังมีการปรุงแต่งของกายเองของวาจาเองและของจิตเองแยกย่อยลงไปอีกนะ
3: ยังมีอีกเหรอเนี่ย
2: ใช่แล้วยังมีอาการปรุงแต่งของกายซึ่งเป็นไปเองต่างๆอย่างเส้นผมก็มียาวขึ้นเรื่อยๆได้เส้นขนก็มีการตั้งอยู่มีหลุดแล้วงอกขึ้นมาใหม่ได้อวัยวะภายในเช่นปอดก็ปฏิบัติหน้าที่ในการหายใจเข้าหายใจออกอยู่ตลอดเวลาไม่มีหยุด
3: จริงด้วยปรุงแต่งกายอยู่ตลอดเวลาเลย
2: การปรุงแต่งวาจาก็มีการพูดกันอยู่ทุกวันไม่ว่าจะพูดเรื่องที่ควรพูดหรือไม่ควรพูดก็ตามการปรุงแต่งจิตก็มีการคิดนึกกันไปต่างๆอยู่ตลอดเวลา
0: แล้วเมื่อไหร่ถึงจะหยุดปรุงแต่งได้ล่ะขอรับท่านสังขาร
2: ไม่มีทางหยุดปรุงแต่งได้หรอกมีแต่คนตายแล้วเท่านั้นถึงหยุดปรุงแต่งกายวาจาใจได้
5: ไปเหรอเมื่อกี้คุยอะไรกันทำอะไรกันเหรอข้าจำอะไรไม่ได้เลยอ่ะ
2: ช่างเถอะแขกสำคัญทั้ง3เสร็จสิ้นภารกิจในด่านของข้าแล้วได้เวลาส่งต่อไปด่านต่อไป
5: แล้วจะส่งไปยังไงล่ะเจ้าคะ
2: ก็เรียกลิฟต์มารับเหมือนที่เคยสิอย่าบอกนะว่าเจ้าลืมลิฟต์ที่เราช่วยกันประดิษฐ์ไปแล้ว
5: นั่นแล้วเจ้าคะคือว่าลิฟต์นั่นถูกพายุทรายพัดหายไปหลังออกมาจากด่านเวทนานะเจ้าค่ะนายหญิง
2: เฮ้ยว่าไงนะลิฟหายไปแล้วกว่าจะประดิษฐ์ขึ้นมาได้ไม่ใช่ง่ายๆนะทำไมไม่ดูแลให้ดีๆฮะเจ้าเข็มทอง
5: ข้าผิดไปแล้วข้าก็เกือบถูกพัดหายไปกับพายุทรายเหมือนกันเจ้าค่ะ
2: เฮ้ยไม่ได้เรื่องเลยแต่จริงสิข้าก็มีวงล้อปฏิจจสมุปบาทอยู่เหมือนกันนี่นะอยู่ไหนนะอยู่ไหนตรงนี้ก็ไม่มีตรงนี้ล่ะไม่มีอยู่ไหนนะอ่ะเจอแล้วท่านอวิชามารับเองเลยเหรอเจ้าคะร้อยวันพันปีไม่เคยออกมาเลยแท้ๆโชคดีของข้าจริงๆที่ได้เห็นหน้าท่านอวิชาอีกครั้ง
0: เฮ้ยจะจับข้าไปไหน
6: ไปสู่ดินแดนแห่งความไม่รู้กันเถอะนะ
0: แล้วเพื่อนของข้าล่ะไม่พาไปด้วยหรอ
6: เจ้าดูฉลาดที่สุดข้าชอบ

0: มากับข้าเดี๋ยวนี
1: ้ฮะ
2: ช่วยข้าด้วย
1: จะเอาเพื่อนข้าไปไหนเอ้ยอย่าเอาเพื่อนข้าไปนะเอ้ยจุ๊บปันฮึบ
3: ฮะศิลาก็โดนจับไปด้วยแล้วข้าล่ะทิ้งข้าไว้ที่นี่แบบนี้หรอ
0: ท่านเอาวิชาเลือกแล้วในเมื่อเจ้าไม่ได้ถูกเลือกก็อยู่ที่นี่เป็นผู้ช่วยของข้าไปเลยดีกว่า
3: ไม่นะข้าต้องช่วยเพื่อนๆของข้าเข็มทองทายนี้ที่จะช่วยศิลากับเจ้าปันออกมาได้คือต้องมีลิฟต์ไปรับออกมาเท่านั้นใช่ไหม
4: เท่าที่รู้ก็มีวิธีเดียวนะ
3: ถ้างั้นก็ถึงเวลาใช้ฝีมือการประดิษฐ์ที่ข้าถนัดอีกครั้งแล้วล่ะเข็มทองเรามาช่วยกันสร้างลิฟต์ตัวใหม่กันเถอะ
5: เจ้าปันและศิลาถูกอวิชาจับตัวไปซะแล้วกันจะประดิษฐ์ลิฟต์ตัวใหม่เพื่อช่วยเหลือเพื่อนได้สำเร็จหรือไม่โปรดติดตามในตอนต่อไป

สารพันเรื่องไกลเกี่ยขอพิพาทในคดีปกครองตอนกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยตอนหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดคือต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ลาจ้าเกินสมควรเข้าสู่กระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาทได้หรือไม่คดีปกครองเรื่องนี้เกิดจากนายสมชายได้รับความเดือดร้อนจากกิจการต่างๆที่ตั้งอยู่ในละแวกบ้านของนายสมชายได้แก่กิจการอู่ซ่อมรถที่ส่งเสียงดังกลิ่นเหม็นและควันพิษจากต่อไอเสียรถยนต์กิจการร้านอาหารสถานบันเทิงที่เปิดให้บริการดึกดื่นเปิดเพลงเสียงดังจนเจ้าบ้านบ่ได้นอนและกิจการหอพักที่ปล่อยน้ำเสียจนท่วมถนนสาธารณะและส่งกลิ่นเหม็นซึ่งทั้ง3กิจการได้สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้นายสมชายเป็นอย่างมากนายสมชายจึงร้องเรียนปัญหาดังกล่าวต่อนายกเทศมนตรีแต่เมื่อเวลาผ่านไปเนิ่นนานปัญหาความเดือดร้อนรำคาญเดิมๆก็ยังคงอยู่นายสมชายจึงฟ้องนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นคดีขึ้นสู่ศาลปกครองเมื่อคดีเข้าสู่การพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นกู่กรณีทั้งสองฝ่ายประสงค์จะเข้าสู่กระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาทเพื่อให้คดีถึงที่สุดโดยเร็วศาลจึงนัดหมายกู่กรณีทั้งสองฝ่ายมาเจรจาประนีประนอมยอมความเพื่อหาข้อยุติในกรณีพิพาทร่วมกันหลังจากนายสมชายนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดได้ไกลเกลี่ยขอพิพาทร่วมกันแล้วผลปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าตุลาการศาลปกครองผู้ไกลเกลี่ยขอพิพาทโดยนายกเทศมนตรีตกลงจะใช้อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535และกฎหมายอื่นติดเกี่ยวข้องในการดำเนินการบ่ฮือมีการประกอบกิจการอู่ซ่อมรถติดบ่ชอบด้วยกฎหมายและหากพบปะว่ามีการลักลอบกิจการดังกล่าวแหมนายกเทศมนตรีจะดำเนินการตามมาตรการตามกฎหมายคือเสร็จสิ้นภายใน60วันนับแต่วันติดตรวจพบเหตุดังกล่าวในส่วนของกิจการร้านอาหารสถานบันเทิงและกิจการหอพักติดตั้งอยู่บริเวณบ้านพักของผู้ฟ้องคดีเหตุความเดือดร้อนรำคาญนั่นนายกเทศมนตรีตกลงจะใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการตามกฎหมายคือเสร็จสิ้นภายใน60วันนับแต่วันที่มีคำพิพากษาตามยอมและผู้ว่าราชการ

างวัดจะใช้อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496ในการกำกับดูแลคือนายกเทศมนตรีใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินการกับผู้ประกอบกิจการข้างต้นอย่างเคร่งครัดทั้งนี้หากนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดผิดสัญญาทั้งสองฝ่ายคือถือเอาคำพิพากษาตามยอมเป็นการแสดงเจตนาในการบังคับคดีและคือบังคับคดีได้ทันทีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติโดยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็วสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศาลปกครอง1355

0: การยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองผู้ฟ้องคดีต้องยื่นคำฟ้องพร้อมทั้งแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดีในกรณีที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาได้ให้ระบุเหตุผลที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานไว้ด้วยและผู้ฟ้องคดีต้องยื่นสำเนาคำฟ้องและสำเนาพยานหลักฐานที่ผู้ฟ้องคดีรับรองสำเนาถูกต้องให้ครบตามจำนวนของผู้ถูกฟ้องคดีรวมถึงเอกสารอื่นที่จำเป็นเช่นใบมอบฉันทะให้ผู้อื่นยื่นฟ้องหรือใบมอบอำนาจให้ดำเนินคดีหนังสือยินยอมและอนุญาตในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เยาว์หรือบุคคลผู้ไร้ความสามารถคำแปลเอกสารที่มีคำรับรองในกรณีที่เอกสารที่ยื่นส่งเป็นผ่านประเทศมาพร้อมกับคำฟ้องด้วยข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ือศูนย์คุณธรรมนี่มีหน้าที่ในการให้คนดีมีพื้นที่ยืนและความดีมีพื้นที่ในสังคมเพราะศูนย์คุณธรรมเป็นศูนย์กลางวิจัยวิชาการนวัตกรรมใหม่ๆในการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมทุกสังคมจะมีทั้งคนดีและคนชั่วคนไม่ดีนั้นใช้กฎหมายจัดการคนดีนั้นจะต้องทำให้เขาไม่ท้อแต่จะทำยังไงให้มีเครื่องมือหรืออะไรสักอย่างหนึ่งที่ทำให้คนที่เขาเรียกว่าเหมือนมนุษย์เฉยไม่แน่ใจบวกๆเทาๆไม่รู้จะอยู่ซ้ายดีขวาดีจะเกิดแรงเหวี่ยงมาทางด้านดีนี่คือบ่อกำเนิดของคำว่า moral credit เกิดขึ้น
1: moral credit เนี่ยมันคือเครดิตความดีเป็นระบบที่มารองรับความดีเพื่อให้คนเนี่ยอยากทำความดีแล้วก็เป็นสิ่งที่เราสามารถสร้างขึ้นมาได้ในทุกองค์กรหรือทุกชุมชนให้คนทำความดีเนี่ยรู้สึกว่าได้รับการปกป้องคุ้มครองและได้รับประโยชน์จากการทำความดีเพื่อที่จะได้ลบคำว่าทำดีได้ดีมีที่ไหนทำดีมันต้องกินได้สัมผัสได้แล้วสร้างให้คนอยากทำดีเนี่ยมีที่ยืนนี่คือคอนเซ็ปต์
0: Moral Credit ของเรานั้นมีความเป็นยูนิคของมันเองคือเราไม่ลอกเลียนแบบประเทศใดๆในโลกนี้เพราะเรามีบริบทของประเทศไทยหลักคิดของ Moral Credit จึงใช้พลังบวกไม่มีการไปจับผิดแต่เป็นการจับถูกแล้วเกิดกระบวนการในการกำหนดพฤติกรรมโดยมีส่วนร่วมถ้าเป็นองค์กรก็กลายเป็นการมีส่วนร่วมของคนทั้งองค์กรถ้าเป็นชุมชนก็เป็นการกำหนดกติการ่วมกันของคนทั้งชุมชนโดยธรรมชาติในหลักจิตวิทยาถ้าเราต้องการที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนั้นเนี่ยเขาต้องได้แรงพลังใจด้วยและคุณธรรมในมิติใหม่เป็นคุณธรรมที่สัมผัสได้จับต้องได้วัดได้กินได้ถ้าจำเป็นกู้ต่างได้ด้วยซ้ำไป

0: หลักการของเครดิตความดีเนี่ยเราดูจากหลักการอยู่5ข้อข้อแรกก็คือการให้คุณค่าต่อการทำความดีอันที่2นี่ก็คือสร้างแรงจูงใจให้เขาอยากทำความดีเพราะนั้นเราถึงต้องมีรางวัลที่เป็นการตอบแทนกลับมาแล้วทำให้เขารู้สึกว่าเออมันสร้างแรงจูงใจให้เขาอยากทำอันที่3เนี่ยมันโดยสมัครใจเราไม่ได้แบงคับหรือว่าไปตัดสิทธิ์ตัดโอกาสอะไรที่เขาควรได้ตามกฎหมงกฎหมายไม่ได้เกี่ยวข้องเลยโดยสมัครใจถ้าคุณทำดีเพิ่มก็แสดงว่าคุณควรได้รับสิ่งตอบแทนกลับไปหลักการที่4คือโดยการมีส่วนร่วมเพราะว่าหลักเกณฑ์ว่าจะให้หรือไม่ให้คุณจะได้รับสิทธิ์อะไรมันต้องมาจากหลักเกณฑ์ที่เขามีส่วนร่วมเท่านั้นซึ่งเขาจะยินดีสมัครใจปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และสุดท้ายเนี่ยก็คือหลักของความยั่งยืนเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนั้นๆสู่ความยั่งยืนจริงๆทำแล้วต้องทำให้เกิดจนเป็นวิถีชีวิตให้ได้เวลาเรามานึกถึงว่าเราจะให้อะไรเขาเราอาจจะคิดเรื่องของรูปแบบการให้ที่แตกต่างกันไปหลากหลายก็ได้ที่เราสามารถศึกษาอยู่รวบรวมได้อยู่ตอนนี้อยู่5ประเภทประเภทแรกนี่ก็คือให้เป็นเชิงสัญลักษณ์ให้ใบประกาศให้เข็มให้โล่ผ้าพันคอให้เสื้อให้หมวกให้อะไรก็แล้วแต่อันที่2เนี่ยให้แบบเป็นสิ่งของเช่นเอาความดีของตัวเองที่สะสมไว้แล้วเนี่ยเอาไปแลกกะปิน้ำปลาเอาไปแลกเครื่องกินเครื่องใช้ครัวเรือนข้าวปลาอาหารได้ประเภทที่3เนี่ยก็คือให้ที่เป็นเงินก็คือเป็นเงินทุนเลยเป็นเงินให้เป็นโบนัสเลยประเภทที่4ให้ในเชิงสิทธิและโอกาสต่างๆเช่นให้สิทธิ์ไปดูงานต่างประเทศนะให้สิทธิ์เลื่อนขั้นเงินเดือนให้สิทธิ์ลดหย่อนเงินกู้ได้หรือว่ากู้เงินไปแล้วลดหย่อนดอกเบี้ยได้อะไรเงี้ยนะครับประเภทสุดท้ายคือการให้ที่เป็นแรงหรือว่าออกแรงเช่นไปลงแขกกันอย่างเงี้ยหรือไปช่วยสร้างช่วยซ่อมอะไรให้อย่างนี้เป็นต้นช่วยพาส่งโรงพยาบาลอะไรพวกเนี้ยรูปแบบของการสร้างมอรัลเครดิตเนี่ยมันมีอยู่แล้วในเมืองไทยหน้าที่ของศูนย์คุณธรรมก็คือเราจะเอาองค์ความรู้หรือตัวอย่างหรือรูปแบบต่างๆที่เขามีอยู่แล้วเนี่ยออกมานำเสนอต่อสังคมให้คนได้เห็นว่าเฮ้ยฉันก็สามารถทำแบบนี้ได้ซึ่ง11ตัวอย่างหรือ11พื้นที่เนี่ยคือพื้นที่ที่เขาทำให้มันเหมาะสมกับบริบทของตัวเองเพื่อเราอยากให้ทุกหน่วยงานเนี่ยเอาไปเป็นตัวอย่างในการพัฒนามอรัลเครดิต
1: อยากเชิญชวนทุกชุมชนองค์กรท่านเริ่มต้นได้ง่ายๆเลยก็คือว่าเราวางปฏิญญาร่วมแล้วก็ลองออกแบบตามบริบทของแต่ละสังคมตามบริบทของแต่ละองค์กรวิธีการในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเราก็ใช้หลักคิดง่ายๆของศูนย์คุณธรรมก็ได้ก็คือปัญหาที่อยากแก้ความดีที่อยากทำให้เลือกมาหนึ่งพฤติกรรมแล้วเริ่มต้นที่ตัวเราเององค์กรไหนก็ตามที่มีหลักการของตัว Moral Credit นั้นหมอมีความเชื่อมั่นนะครับว่าคนดีจะไม่ท้อแล้วในขณะเดียวกันก็จะเป็นยิ่งเป็นหลักประกันที่จะทำให้มนุษย์เฉยเองที่ไม่แน่ใจกับเรื่องของดีและไม่ดีหลายครั้งที่เราถูกสบประมาทและอาจจะดูถูกว่าคนชั่วเขาได้ดีแต่คนดีไม่เคยได้ดีแต่ Moral Credit จะเป็นพื้นที่ที่กลับกันคือคนดีทำดีแล้วได้ดีครับ
2: ความสุขต้องเกิดจากความสามัคคีก่อนไม่ใช่ความสุขมันจะลอยมานะมันต้องมีตัวสามัคคีตัวศรัทธาก่อนพึ่งพาอาศัยกันพุทธเจ้าก็สอนอยู่แล้วนี่ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทีนี้เราทำเหตุดีไว้ผลดีมันก็ตามมา
3: เราต้องทำตัวเองให้เป็นคนดีก่อนให้สิ่งที่ดีที่เราทำเนี่ยมันก็กระจายไปยังบุคคลอื่นเมื่อเขาได้เห็นว่าสิ่งที่เราทำเป็นสิ่งที่ดีเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมเขาก็เข้ามีส่วนร่วมโดยสมัครใจดีใจครับดีใจแล้วก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากจุดเล็กๆเนี่ยค่อยเพิ่มขยายไปเรื่อยๆแบบมั่นคงและยั่งยืน
4: ความดีของเขาเป็นพื้นมากภูมิใจได้ไว้ให้ลูกให้หลานอย่างพ่อแถมน้อยก็จะได้แนะนำผู้หลวงผู้หลานว่าช่วยเหลือชุมชนอย่างบ่ต้องอยู่บ่ได้มีกิจกรรมอย่างก็ไปร่วมเปิ้นอย่างจะได้มีคุ้มค่า
5: การที่เราส่งเสริมคนดีสักคนอย่างเงี้ยเนาะน่าจะง่ายกว่าที่เราจะไปจัดการกับคนไม่ดีถ้าเรามีคนดีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในทุกวันนะครับโลกเราเองประเทศเราเององค์กรเราเองนะมันก็จะน่าอยู่มากขึ้นเรื่อย

0: ี้ได้เจ้าค่ะพวกข้าเป็นเพียงทาสไม่สมควรได้รับของมีค่าเช่นนี้เจ้าค่ะ
1: รับไปเถอะถือเป็นการขอบใจที่เองทั้งสองช่วยงานข้ามาช้านานสำหรับข้าพวกเองน่ะไม่ใช่ทาสพวกเองเป็นเหมือนครอบครัว
2: คุณปู่ครับอยากมีทาสบ้างจะได้นอนกินขนมสบายทั้งวัน
3: โอ้ยเขาเลิกทาสไปตั้งแต่สมัยเนี่ยหลวงรัชกาลที่5แล้วเมฆสมัยนี้ไม่มีแล้วละ
2: อ้าวแล้วทำไมต้องเลิกด้วยล่ะครับ
3: ก็การมีทาสเป็นสัญลักษณ์ของบ้านเมืองที่ไม่เจริญชาวต่างชาติจะใช้เป็นข้ออ้างในการยึดครองประเทศเราได้อีกอย่างในหลวงรัชกาลที่5ทรงรักประชาชนมากพระองค์จึงเลิกทาสอย่างค่อยเป็นค่อยไปแถมไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อเลยสักนิด
2: ไม่เสียเลือดเสียเนื้ออ
3: า้าวใครโทรมาเดี๋ยวปู่ไปรับก่อนนะโอ้ยหลังไม่ค่อยดีพักนี้
2: เธอจะทำอะไรอะ่ะฉันอยากรู้ว่าไม่เสียเลือดเสียเนื้อคืออะไรเธอไม่อยากรู้เหรอตื่นได้แล้วเจ้าปากกาขี้เซาพาพวกฉันไปตอนที่เขาเลิกทัดกันหน่อยสิ
4: ตลาดสดสมัยรัชกาลที่5
2: ที่นี่จะมีทาสเหรอนะครับนะครับถ้าผมอยากเจอทาสผมต้องไปหาที่ไหนล่ะครับ
5: ฉันนี่แหละลูกทาสลูกนี้รับรองว่าหวานฉ่ำเลยจ้า
2: น้าคะน้าเป็นลูกทาสจริงเหรอคะนี่แสดงว่าเจ้านายของน้าให้มาขายของใช่ไหมคะ
5: เปล่าหรอกฉันมาขายเองเมื่อก่อนครอบครัวฉันเป็นหนี้สินเยอะมากพ่อกับแม่ของฉันก็เลยต้องขายตัวเองไปเป็นทาสเมื่อพ่อแม่เป็นทาสตัวฉันเองเกิดมาก็ต้องเป็นทาสด้วยแต่ในหลวงท่านเมตตามากท่านสั่งให้เลิกทาสทั่วสยามเด็กที่เกิดตั้งแต่ปีที่ท่านขึ้นครองราชโตมาจะไม่ต้องเป็นทาสเหมือนพ่อแม่แล้วฉันเนี่ยก็เป็นคนรุ่นแรกเลยนะ
2: แล้วคนอื่นๆที่เขาเกิดก่อนนะก็ต้องเป็นทาสไปตลอดชีวิตเหรอครับ
5: เปล่าเลยเพราะท่านประกาศลดค่าตัวทาสแบบนี้ก็ไถ่ตัวกันได้ง่ายขึ้นฉันก็เลยมาขายของหาเงินไปไถ่ตัวพ่อแม่นี่ยังไงล่ะ
2: ดีจังเลยนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวหนูช่วยน้าขายของนะคะแตงไทยหวานๆจ้าแตงไทยหวานๆไปเร็วเราต้องรีบไปกันแล้วขอให้น้าหาเงินไปถ่ายตัวพ่อแม่ได้ไวๆนะคะ
3: นี่ยังไงล่ะที่ต่างประเทศน่ะเขาเลิกทาสกันทีนึงมีคนตายเยอะแยะเลยนะแต่ในหลวงทรงสั่งว่าการมีทาสนั้นเป็นธรรมเนียมบ้านเมืองมาแต่โบราณจึงทรงค่อยยกเลิกทีละเล็กละน้อยเพื่อไม่ให้มีคนต่อต้านต้องใช้เวลาหลายสิบปีเลยนะถึงจะเลิกทาสได้ทั้งหมด
2: ว้าว
6: การเลิกทาสในประเทศของเราเป็นการให้อิสระกับประชาชนเพื่อไม่ให้ถูกกดขี่ต่อไปและในหลวงรัชกาลที่5ก็ทำอย่างค่อยเป็นค่อยไปทำให้ไม่เกิดการต่อต้านจนสู้รบเสียเลือดเนื้อเหมือนชาติอื่นๆ

0: รู้ไหมก่อนที่จะมีรถไฟฟ้ากรุงเทพเคยมีรถรางด้วยนะ
1: มันเป็นยังไงเหรอครับคุณปู่มันวิ่งบนรางไหมแล้วมันตัดกับรถไฟยังไงครับนี่รถรางหรือเนี่ยน้าครับออกล้นได้เลยครับโชว์หน่อยสิครับว่าวิ่งได้เร็วแค่ไหน
2: แม่เราต้องกลับแล้ว
3: พร้อมหน่อยหนู

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนพายุหมุนแต่หัวไม่หมุน
1: ไปกันไปกันยังคะ
2: รอคุณปู่พี่เอาต้นกล้ามะนาวในสวนไปฝากคุณพ่อคุณแม่พี่เมย์นะครับรอแป๊บนึงนะครับ
3: ได้เลยไม่เป็นไรเรายังพอมีเวลาเนอะ
0: พี่เมย์ครับบ้านพี่เมย์ใช้เวลาเดินทางประมาณกี่ชั่วโมงครับ
1: ไม่ไกล
3: ข้อมูลจาก Google Map บอกว่าระยะทาง60กิโลเมตรจากบ้านปกป้องและด้วยสภาพอากาศสภาพการจราจรแบบนี้ใช้เวลาชั่วโมงครึ่งได้นะ
2: ก่อนมาปกป้องก็ฟังข่าวสภาพอากาศมาเหมือนกันนะครับ
4: ใช่ฉันก็ติดตามข่าวเหมือนนายเลยเขาบอกว่าให้ระวังพายุหมุนเขตร้อนนะ
0: รอบคอบดีมากเลยนะพวกนายสองคนเนี่ย
3: ว่าแต่ช่วงนี้ประเทศไทยเป็นช่วงหน้ามรสุมใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วครับพี่อ้นปกติแล้วประเทศไทยของเราจะมีพายุเคลื่อนผ่านเข้ามาโดยเฉลี่ยประมาณ 2-3 ลูกต่อปีส่วนใหญ่เกิดในช่วงเดือนพฤษภาคมเป็นกันยายนถึงตุลาคมนะ
1: เราต้องรอด
5: นี่กล้ามะนาวปูเพาะเอาไว้ในสวนฝากไปให้พ่อกับแม่นะปูฝากสวัสดีพ่อกับแม่ด้วยนะเม
1: ขอบคุณค่ะปู
5: เดินทางปลอดภัยละทุกคน
1: แม่จ๋าพ่อจ๋า
6: สบายดีนะลูกพ่อ
0: คิดถึงจังเลย
7: สวัสดีพ่อ
8: สว
7: ั
8: สดี
4: แม
8: ่
4: ครับแม่
6: จ้าจ้าสวัสดีจ้า
2: โอ้โห
0: บ้านพี่เมย์น่าอยู่จังเลยครับน่าอยู่มาก
3: วันนี้พวกเราจะมาช่วยพ่อกับแม่เก็บไข่ไก่กันครับ
7: เ
1: มเก็บด้วย
6: ขอบใจนะทุกคน
0: พวกเราดูโน่นสิฟาร์มไก่ไข่เพิ่งเคยเห็นของจริงก็วันนี้ละ
4: โอ้โหเราต้องเก็บไข่ไก่ให้หมดเลยไหมครับเนี่ย
0: ไม่ต้องจ้าเก็บไข่ไก่ตามที่ลูกค้าสั่งก็พอจ้ะ
3: ไหนมีไลน์กลุ่มแจ้งเตือนอะไรเหรอบาสพวกเราตอนนี้ทางกลุ่มไลน์เขามีการแจ้งเตือนเรื่องพายุหมุนเขตร้อนเข้ามาเมื่อที่ปกป้องกับอะตอมติดตามข่าวมาเลยละแต่ทางหน่วยงานเขาก็แจ้งประสานงานกับตัวแทนหมู่บ้านชุมชนสถานที่หลบภัยแล้วซึ่งตอนนี้ทุกภาคส่วนก็พร้อมให้การดูแลและช่วยเหลือแล้วละ
4: งั้นพวกเราจะเอายังไงกันดีล่ะ
3: พี่คิดว่าเราน่าจะพอมีเวลาเก็บไข่ได้อยู่นะเพราะบ้านกับฟาร์มไก่ก็ไม่ได้ไกลกันมากน่าจะพอวิ่งเข้าบ้านทันอยู
2: ่ดีจังเลยนะครับการที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาส่งเสริมให้มีการใช้อุปกรณ์โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันเช่นไลน์กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยมันมีประโยชน์ทั้งในสถานการณ์ทั่วไปและสถานการณ์ฉุกเฉินเลยนะครับ
6: พ่อว่าเราเริ่มลงมือกันเลยดีกว่าเดี๋ยวพายุมาแล้วก็แย่เลยเด็กๆพร้อมไหม
9: พร้อมครับ
10: ไปกันเลย
0: มาจ้ะลูกมาเดินกับแม่เดี๋ยวแม่พาไปจ้ะนี่เราไม่ได้ไปเก็บไข่ไก่ด้วยกันนานเท่าไหร่แล้วเอ่ย
4: ไหนๆก็ไหนๆแล้ว DLTV นายทบทวนการเอาตัวรอดจากพายุหมุนเขตร้อนอีกสักรอบได้มาเผื่อเอาไว้ก่อนนะขอแบบเร็วๆสั้นๆเลยนะเดี๋ยวไม่ทันเก็บไข่ไก
0: ่ได้สิ
2: งั้นพี่อ้นก็แนะนำพวกเราด้วยนะครับเผื่อว่าพวกเราจะช่วยเหลือดูแลพี่ๆได้อีกทางนึงนะครับ
3: ได้เลยอย่างตอนนี้เราอยู่กับพี่เมย์ซึ่งเขาก็จะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้ดีมากนักขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนบางคนพอเข้าใจในเรื่องต่างๆได้บ้างในขณะที่บางคนแทบจะไม่เข้าใจในเรื่องที่สลับซับซ้อนได้เลยแต่ถ้าเราอยู่ในสถานการณ์พายุหมุนเขตร้อนแล้วต้องอพยพคนพิการประเภทนี้นะอันดับแรกเลยเราต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายจะเป็นภาษาท้องถิ่นหรือเป็นคำพูดที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้วก็ได้อย่างเช่นคำว่าอันตรายรีบหนีต้องมีสติหรืออาจจะใช้ท่าทางสัญลักษณ์ภาพวาดประกอบคำอธิบายรวมถึงการแตะตัวให้รู้สึกตัวการสบตาการชี้ที่ปากเพื่อให้ตั้งใจฟังสิ่งที่เรากำลังจะพูดด้วยนะที่สำคัญควรมีคนดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์กระทันหันไม่ทันตั้งตัว คนดูแลต้องสื่อสารกับเขาอย่างชัดเจนคอยอธิบายเหตุการณ์และสถานการณ์ให้เขาเข้าใจเพื่อลดอาการกังวลและตื่นตระหนกคอยปกป้องคุ้มครองเขาให้ผ่านพ้นเหตุการณ์ในตอนนั้นไปได้อย่างปลอดภัยด้วยนะ
0: แล้วก็อย่าออกมาที่โล่งแจ้งเพราะกิ่งไม้อาจหักโค่นลงมาทับได้บางทีหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมมาทำให้ได้ไม่ควรหลบอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เพราะฟ้าอาจผ่าลงมาได้ไม่เข้าใกล้ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่เสาไฟฟ้าเราต้องหาที่หลบภัยอยู่ในที่พักที่มั่นคงแข็งแรงปิดประตูหน้าต่างให้มั่นคงทุกบานห้ามใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดรวมถึงโทรศัพท์มือถือด้วยนะ
2: ฉันจำได้แม่นเลยละว่าถ้าเกิดน้ำท่วมฉับพลันเราต้องเอาชีวิตของตัวเองและผู้คนรอบข้างให้รอดปลอดภัยซะก่อนข้าวของเครื่องใช้เอาไว้ทีหลังและเราต้องหลีกเลี่ยงการเดินทางและทำกิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินห้ามขับรถฝ่ากระแสน้ำท่วมและหากน้ำขึ้นสูงรอบๆตัวรถให้รีบออกจากรถทันทีและคอยระวังป้องกันสัตว์ร้ายหนีน้ำขึ้นบ้านด้วยครับ
4: ถ้าหากว่าลมพายุสงบแล้วต้องรออย่างน้อย3ชั่วโมงเพื่อให้แน่ใจว่าพายุผ่านพ้นไปแล้วด้วยใช่มะ DLTV
0: ใช่แล้วนายเนี่ยก็เก่งไม่เบาเลยนะ
8: เฮ้
9: เด็กๆรีบเข้าบ้านเร็วเข้าพายุจะมาแล้วเข้ามาหลบในบ้านกันก่อนเร็ว
3: เมย์อันตรายรีบหนี
0: พายุฝนมาแล้วลูกไปรีบไปหลบที่บ้านเรากันก่อนจับแขนแม่ไว้แล้วเดินมากับแม่นะลูก
6: ทุกคนปลอดภัยใช่ไหม
10: ปลอดภัยครับ
0: นี่ดีนะที่พ่อกับแม่ติดตามข่าวสารสภาพอากาศไว้ล่วงหน้าและเก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำกันมันจะตกหล่นแตกเสียหายแล้วก็เช็คสายไฟทั้งในบ้านแล้วก็นอกบ้านยึดให้มันคงเรียบร้อยเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุก็เซฟไว้ในเครื่องแล้วจดไว้หมดแล้วล่ะ
6: พ่อเองก็ตัดต้นไม้กิ่งไม้ไว้หลายวันแล้วกันมันจะหักมาทับตัวบ้านนะ
0: ดูแล้วคุณพ่อคุณแม่พี่เมย์เตรียมตัวดีมากเลยนะครับเพราะมีการจัดเตรียมถุงยังชีพสิ่งของจำเป็นอย่างอาหารแห้งน้ำสะอาดยาพร้อมชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นไฟฉายวิทยุแบตเตอรี่เอกสารสำคัญไว้ครบเลยนะครับ
2: DLTV ระหว่างรอพายุหมุนเขตร้อนลูกนี้สงบนะช่วยอธิบายเกี่ยวกับพายุหมุนเขตร้อนให้เราฟังหน่อยได้ไหม
0: ได้สิแหมเข้ากับบรรยากาศภาพและเสียงประกอบมาเต็มเลยครับพลังแห่งความคิดพายุหมุนเขตร้อนคือคำที่ใช้สำหรับเรียกพายุหมุนขนาดใหญ่ที่เกิดเหนือทะเลหรือมหาสมุทรบริเวณใกล้เส้นศูนย์สูตรที่มีอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงตั้งแต่26องศาเซลเซียสหรือ27องศาเซลเซียสขึ้นไปทำให้น้ำทะเลระเหยกลายเป็นไอน้ำปริมาณมากไอน้ำในอากาศจะควบแน่นและละอองน้ำเล็กๆก็กลุ่มรวมกันเป็นเมฆและก่อตัวสูงขึ้นเหมือนเจดีย์หรือหอคอย

อากาศจะเริ่มเคลื่อนที่เข้าหาศูนย์กลางเกิดเป็นลมหมุนโดยจะหมุนทวนเข็มนาฬิกาในซีกโลกเหนือและตามเข็มนาฬิกาในซีกโลกใต้สำหรับลมที่พัดเข้าหาศูนย์กลางจะทำให้เกิดกระแสอากาศลอยขึ้นด้านบนเกิดการก่อตัวของเมฆคิวมูโลนิมบัสอย่างต่อเนื่องหากพายุหมุนเขตร้อนยังอยู่ในบริเวณทะเลที่มีอุณหภูมิน้ำทะเลเหมาะสมและไม่มีปัจจัยมารบกวนพายุก็จะยังคงอยู่และมีโอกาสจะพัฒนาให้รุน

0: เอชั่นพายุโซนร้อนและพายุใต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคน
1: ส่วนถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมก็ต้องเข้าไปที่ www.dltv.ac.th รับรองรู้ครบรู้รอบรู้ละเอียดเลยล่ะครับ
2: นี่ต้องบอกเลยนะว่าพ่อแม่และเมย์เองก็เข้าร่วมฝึกซ้อมอพยพไปยังจุดรวมพลที่มีการนัดหมายกันเป็นประจำเลยนะประมาทไม่ได้เลยต้องปลอดภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะเราเองมีความพร้อมและคุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนการอพยพมันก็จะทำให้เรามีสติไม่ตื่นตระหนกตกใจอย่างน้อยก็สามารถเอาตัวรอดได้อย่างปลอดภัยเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆน่ะ
0: เคยซ้อมมาอันตรายไปที่จุดรวมพล
2: ยังเมย์เองเวลาออกไปข้างนอกก็จะมีการ์ดข้อมูลสำคัญห้อยคอหรือพกติดตัวตลอดเวลาเพราะมันจะเป็นประโยชน์มากหากต้องการให้คนช่วยเหลือในสถานการณ์ฉุกเฉินน่ะแต่เวลาที่อยู่บ้านปกติไม่ต้องพกก็ได้นะ
3: ที่การ์ดของเมย์ก็จะมีนกหวีดห้อยเอาไว้ด้วยเผื่อเอาไว้เป่าขอความช่วยเหลือน่ะ
1: เดี๋ยวพอพวกเรากลับไปแล้วเหมือนงานจะเข้าพ่อพี่เมย์นะครับ
2: เข้าเต็มๆเลยล่ะเดี๋ยวพ่อต้องเก็บกวาดขนย้ายกิ่งไม้ที่หักพวกนี้แล้วพ่อก็ต้องตรวจสอบพวกสายไฟเสาไฟตัวบ้านระบบไฟฟ้าท่อประปาแล้วไหนจะแก๊สให้เรียบร้อยอีกถ้ามีความเสียหายมากก็ต้องให้เจ้าหน้าที่เขาเข้ามาช่วยเหลือ
3: หวังว่าพายุหมุนเขตร้อนลูกนี้จะไม่ทำให้ใครต้องบาดเจ็บหนักนะครับเพราะถ้าเกิดโชคร้ายจริงๆก็ต้องรีบส่งโรงพยาบาลทันทีเลยนะครับ
4: อย่างเมื่อปี2562ที่ผ่านมาทางภาคใต้ของเราก็โดนผลกระทบจากพายุโซนร้อนปลาบึกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จะส่งสิ่งของพระราชทานรวมจำนวน 16,000 ชุดเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัย
5: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
0: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
4: และถ้าอย่างในศูนย์อพยพเองหลังจากพายุหมุนเขตร้อนสงบแล้วเราก็ต้องจัดเตรียมพื้นที่ส่วนตัวที่ไม่ถูกรบกวนจากภายนอกมากให้มีความสงบเพื่อลดความหวาดกลัวอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจเพราะจะต้องมีพี่ๆเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเยียวยาจิตใจให้กำลังใจให้ความสนใจสอดส่องดูแลใส่ใจรับฟังสร้างความรู้สึกปลอดภัยลดความว้าวุ่นใจพร้อมทั้งสร้างความหวังเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันหรือไม่ก็มีการส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมด้วยนะ
3: ไม่ต้องห่วงทางนี้กันนะพ่อกับแม่รับมือได้จ้ะขอบใจทุกคนมากนะ
2: เอาเอารีบไปกันเถอะเดี๋ยวจะมืดค่ำซะก่อน
3: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้ขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนควรมีพี่เลี้ยงคอยดูแลอย่างใกล้ชิดหากตกอยู่ในภัยพิบัติพายุหมุนเขตร้อนต้องใช้ภาษาที่เข้าใจได้ง่ายอาจจะเป็นภาษาท้องถิ่นหรือเป็นคำพูดที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้วและต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกจนเกินไปแล้วรีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุด้วยความระมัดระวังและเร็วที่สุดในระหว่างนั้นควรอธิบายเหตุการณ์ให้เขาเข้าใจการ์ดข้อมูลสำคัญนกหวีดถือเป็นอุปกรณ์ที่ควรให้พกติดตัวตลอดเวลา
4: ประเทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก 7.4 กิโลเมตรชาวบ้านรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือและมีรายงานถึงความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ในรัศมีประมาณ30กิโลเมตร
3: สิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือ

MCIU DLTV สื่อแอนิเมชันเรื่อง Searching ตามหาพ่อหายรายวิชาวิทยาการคำนวณระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6

0: แนะนำตัวละครเข็มทิศพ่อของเข็มทิศหลวงพ่อค้าลูกชิ้นแม่ค้าน้ำผลไม้ปั่นณบ้านหลังหนึ่งมีสองพ่อลูกอาศัยอยู่ด้วยกันลูกชายมีชื่อว่าเข็มทิศวันหนึ่งเข็มทิศตื่นมาไม่เจอพ่อจึงรู้สึกวิตกกังวลเขาจึงเดินตามหาพ่อในห้องต่างๆของบ้านเช่นห้องครัวห้องนั่งเล่นแต่ก็ยังไม่เจอเลยจึงเดินออกมาหาบริเวณรอบๆบ้านแต่ก็ยังไม่เจออยู่ดี
1: พ่อครับพ่อครับพ่ออยู่ที่ไหนครับอยู่ในครัวหรือเปล่าครับเอ๊ะไม่มีนี่นาหรือว่าพ่อจะอยู่ในห้องนั่งเล่นเอ๊ะที่นี่ก็ไม่มีแล้วเราต้องไปหาพ่อต่อที่ไหนดีล่ะหรือว่าพ่อจะรดน้ำต้นไม้อยู่ข้างนอกบ้านวิ่งไปดูดีกว่าเอ๊ะที่นอกบ้านก็ไม่มีเอายังไงต่อละทีนี้เดี๋ยวเข้าไปในบ้านไปเอาโทรศัพท์โทรหาพ่อดีกว่าโอ้พ่อไม่รับโทรศัพท์เลยแล้วจะโทรกลับมาหาเราไหมเนี่ยโอ้พ่อไปไหนนะกี่ที่กี่ที่ก็หาไม่เจอเลยเอ๊ะแล้วเราจะไปหาพ่อที่ไหนดีนะโอ้นี่ไงนี่คือรูปสถานที่ที่เราเคยไปกับพ่อนี่นะเราน่าจะตามหาพ่อจากสถานที่ในภาพพวกนี้ที่พ่อเคยพาเราไปได้แต่ว่าสถานที่แต่ละแห่งอยู่ที่ตรงไหนล่ะแล้วเราจะไปยังสถานที่แต่ละที่ได้ถูกต้องยังไงดีนะนึกออกแล้วต้องค้นหาสถานที่ต่างๆที่เคยไปกับพ่อใน Google Map แล้วเราจะต้องพิมพ์คำว่าอะไรล่ะเนี่ยคิดออกแล้วคุณครูเคยสอนให้เราใช้แอป Google Map ในการค้นหาสถานที่ต่างๆแต่เอ๊ะวัดที่พ่อเคยพาเราไปชื่อว่าอะไรล่ะนึกก่อนเย้นึกออกแล้วต้องรีบพิมพ์ก่อนเดี๋ยวลืมนี่พิมพ์คำว่าวัดเขาวังในช่องค้นหาแล้วกดที่ปุ่มค้นหา
2: yeah!
1: โอ้เจอแล้วเรานี่มันเก่งไม่ใช่ย่อยเลยนั่นเนี่ยนี่นี่นี่แล้วก็เข้าไปที่กดปุ่มเส้นทางทีนี้เราต้องเจอพ่อแน่เลย

0: สวัสดีเข็มทิศว่ายังไงมีเรื่องอะไรหรือเปล่ามีอะไรจะให้หลวงพ่อช่วยไหม
1: หลวงพ่อครับพ่อของผมหายไปไหนก็ไม่รู้ผมหาไม่เจอเลยพ่อของผมได้มาที่วัดไหมครับหลวงพ่อเห็นบ้างไหมครับ
0: ตั้งแต่เช้าก็ยังไม่เห็นมาที่วัดเลยนะแล้ววันนี้ก็ไม่ใช่วันพระแล้วที่วัดก็ไม่ได้มีการจัดงานอะไรด้วยนะ
1: แล้วครับหลวงพ่อแล้วผมจะต้องไปตามหาพ่อต่อที่ไหนดีนะงั้นผมจะลองตามหาดูที่สวนสาธารณะที่เคยไปกับพ่อละกันนะครับขอบคุณมากนะครับหลวงพ่ออ่ะเดี๋ยวเข้ากูเกิลแมปต่อดีกว่าเมื่อหน้าจอแสดงผลลัพธ์การค้นหาขึ้นมาเอ๊ะทำไมพิมพ์คำว่าสวนจักรีแล้วมีชื่อหลายชื่อขึ้นมาล่ะเนี่ยและชื่อก็ไม่ตรงกับที่เราจะหาด้วยโอ้งั้นเดี๋ยวลองเปลี่ยนเป็นใช้เสียงแทนการพิมพ์ข้อความตามที่ครูเคยสอนดูดีกว่ากดปุ่มที่ไมโครโฟนแล้วก็พูดว่าสวนสาธารณะจักรีที่ราชบุรีว้าวเจอแล้วนี่แหละที่นี่แหละไปตามหาพ่อกันเลยโอ้นี่ไปที่เส้นทางให้กูเกิลแมปนำทางไปตามหาพ่อที่สวนสาธารณะจักรี

0: ะถามใครดีหาคนที่หน้าตาใจดีหน่อยละกันอ้าวนี่ไงคนนี้ดีกว่าพ่อค้าลูกชิ้นปิ้งเคยเห็นผู้คนนี้ไหมครับ
1: ไม่คุ้นเลยนะไม่เคยเห็นเลย
0: แน่ใจนะครับลองคิดดูดีๆอีกครั้งหน่อยนะครับ
1: แน่สิลุงขายอยู่ตรงนี้มาตั้งแต่เช้าแล้วไม่เห็นคนที่หน้าตาแบบนี้ผ่านมาเลย
0: ไม่เป็นไรครับขอบคุณมากเลยนะครับงั้นเดี๋ยวผมลองไปหาที่ตลาดดูอีกที่ละกันนะครับตลาดพิมพ์ชื่อตลาดสนามหญ้าอ๋อนี่ไงเจอแล้วไปที่ปุ่มเส้นทางเพื่อให้ Google Map นำทางไปตามหาพ่อที่ตลาดสนามหญ้ากันเลย

0: หมือนกันนะเนี่ยว่าแต่จะถามใครดีล่ะทีนี้โอ้ยเหนื่อยลองถามคุณป้าที่ขายน้ำปั่นดีกว่าเคยเห็นผู้ชายคนนี้ไหมครับ
1: ไม่เห็นนะวันนี้ไม่ค่อยมีคนมาซื้อของที่ตลาดเลยจ้ะป้าจำได้ว่ายังไม่เห็นพ่อของเรามาที่ตลาดเลย
0: ไม่เป็นไรครับคุณป้าขอบคุณมากครับเอายังไงต่อดีนะเนี่ยตอนนี้คิดไม่ออกแล้วกลับบ้านก่อนละกัน

0: พ่อก็ออกไปซื้ออาหารและขนมเค้กมาให้ไงครับวันนี้เป็นวันเกิดของลูกนะแล้วลูกไปตามหาพ่อที่ไหนมาบ้างและไปอย่างไรเนี่ย
1: ผมปั่นจักรยานไปตามหาพ่อที่วัดเขาวัง

0: แล้วลูกไปแต่ละแห่งถูกด้วยเหรอไหนลองเล่ามาให้พ่อฟังสิลูก
1: ไปถูกทั้ง3ที่เลยครับผมใช้เว็บ Google Map ค้นหาข้อมูลของแต่ละสถานที่ตามที่เคยเรียนกับคุณครูที่โรงเรียนเลยครับ
0: แล้วการใช้ Google Map ในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเพื่อค้นหาข้อมูลสถานที่ต่างๆต้องทำยังไงบ้างไหนลองบอกให้พ่อฟังหน่อย
1: เริ่มจากเราต้องเปิดแอป Google Map ก่อนนะครับแล้วพิมพ์ชื่อสถานที่ที่เราต้องการค้นหาลงไปในช่องค้นหา

แล้วกดที่ปุ่มค้นหาครับจากนั้นรอสักครู่หน้าจอก็จะแสดงผลลัพธ์ที่เราต้องการค้นหาขึ้นมาแล้วเราก็คลิกไปที่ชื่อสถานที่ที่เราต้องการจะไปครับจากนั้นกดที่ปุ่มเส้นทางเพื่อปักหมุดสถานที่ครับแล้วก็กดปุ่มเริ่มต้นเพื่อให้ Google Map บอกเส้นทางนำเราไปยังสถานที่ที่เราเลือกครับ

0: แล้วผมก็ปั่นจักรยานไปตามหาพ่อตามเส้นทางนั้นตามที่ Google Map บอกครับ
1: เก่งมากๆเลยครับลูกเราสามารถใช้ Google Map ในการค้นหาสถานที่ต่างๆเพื่อนำทางให้เราไปยังสถานที่ที่เราต้องการไปได้อย่างถูกต้องซึ่งจะช่วยให้เราไปยังสถานที่นั้นได้อย่างสะดวกและช่วยให้เราไม่หลงทางด้วยนะครับ
0: ครับพ่อได้เวลาทานอาหารและขนมเค้กฉลองวันเกิดกันแล้วนะครับ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความพอ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกโรงเรียนครับในช่วงนี้ครับกลับมาพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6อยู่กับคุณครูทรงพลลิ้มทรงธรรมหรือว่าครูฟุกครับนักเรียนครับในช่วงนี้นะครับเรามาขึ้นหน่วยการเรียนรู้ที่4นะครับในเรื่องของร้อยละและอัตราส่วนนะครับและในเรื่องแรกนะครับที่เนี่ยจะได้เรียนรู้กันนะครับก็คือในเรื่องของความหมายร้อยละของจำนวนนับนั่นเองครับและเมื่อนักเรียนเรียนจบในชั่วโมงนี้แล้วนะครับนักเรียนต้องบอกความหมายร้อยละของจำนวนนับได้ครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาทบทวนความรู้เดิมกันก่อนนะครับนักเรียนครูฟุกนะครับมีรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก3รูปนะครับที่มีขนาดเท่ากันนะครับก็คือรูปที่1รูปที่2และรูปที่3นะครับโดยรูปที่1ครูฟุกจะแบ่งเป็น100ส่วนเท่ากันครูฟุกจะระบายสีไปกี่ส่วน
1: 40
2: จะระบายสีไป40ส่วนจากทั้งหมด100ส่วนจากนั้นครับรูปที่2ครูฟุกจะแบ่งเป็น10ส่วนเท่ากันระบายสีไปกี่ส่วน
1: 3
2: ส่วนจากทั้งหมดกี่ส่วน
1: 10
2: ส่วนรูปที่3ครูฟุกแบ่งเป็น5ส่วนเท่ากันระบายสีไป
1: 2
2: ส่วนจากทั้งหมดกี่ส่วน
1: 5
2: ส่วนจากรูปที่1รูปที่2และรูปที่3นักเรียนจะเขียนเศษส่วนแสดงส่วนที่ระบายสีได้อย่างไรครับขอถามเป็นลายบุคคลครับครูฟุกจะใช้การสุ่มครับตอนนี้เราทบทวนความรู้เดิมอยู่นะครับนักเรียนสุ่มเป็นเลขที่นะครับพร้อมยังพร้อมแล้วนะครับ

0: เลขที่18ครับใครครับเชิญครับจากในรูปที่1นะครับจะเขียนเศษส่วนแสดงส่วนที่ระบายสีได้อย่างไรครับรูปที่1เชิญครับ
1: เศษ40ส่วน100ค่ะ
0: เศษ40ส่วน100ถูกต้องไหมครับถูกต้องครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับคนต่อไปครับเลขที่2ครับเชิญครับเขียนแสดงเป็นเศษส่วนได้อย่างไรครับในรูปที่2
1: เศษ3ส่วน10ครับ
0: เศษ3ส่วน10เพื่อนๆคนอื่นคิดว่าอย่างไรครับถูกต้องครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับต่อไปครับเลขที่15ครับเชิญครับรูปที่3ครับเขียนเศษส่วนแสดงส่วนที่ระบายสีได้อย่างไรครับ
1: เศษ2ส่วน5ค่ะ
0: เศษ2ส่วน5เพื่อนคนอื่นที่เห็นว่าอย่างไรครับถูกต้องครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับจากตรงนี้นะครับเราทบทวนความรู้เดิมกันไปแล้วนะครับนักเรียนครูฟุ้งมีคำถามจากเศษ40ส่วน100เศษ3ส่วน10เศษ2ส่วน5เศษส่วนใดที่สามารถเขียนในรูปของร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ได้ครับอะไรนะนักเรียนตอบว่าเศษ40ส่วน100ที่สามารถเขียนในรูปร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ได้เพราะอะไรครับเพราะอะไรครับอะไรนะครับกลุ่มหนึ่งเพราะมีตัวส่วนเป็น100ถูกต้องครับจากในรูปที่1นะครับแสดงเป็นเศษส่วนนะครับก็ได้เป็นเศษ40ส่วน100ซึ่งเศษ40ส่วน100นักเรียนตอบครูฟุกว่าสามารถเขียนในรูปของร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ได้ก็เพราะว่ามีตัวส่วนเป็นอะไรครับ100สรุปก็คือเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น100สามารถเขียนในรูปร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ได้นั่นเองครับเขียนในรูปร้อยละได้อย่างไรครับร้อยละเท่าไหร่ครับ
2: ร
0: ้
2: อยละ
0: 40ร้อยละ40และในรูปของเปอร์เซ็นต์ล่ะครับ40 40% นะครับเนี่ยก็ใช้สัญลักษณ์นี้ก็ได้นะครับจากนั้นครับมาดูกันต่อแล้วเศษ3ส่วน10ล่ะครับจะเขียนในรูปของร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ได้อย่างไรเมื่อสักครู่นี้นักเรียนทราบแล้วนะครับว่าเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น100สามารถเขียนในรูปของร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ได้ทำยังไงรูปนี้ทำยังไงครับนักเรียนบอกว่านำ10ไปทำอะไรคูณอย่างไรทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษ3ส่วน10ใช่ไหมครับเพื่อทำตัวส่วนให้เป็น100หรือนักเรียนพิจารณาจากรูปจากรูปนี้คือกี่ส่วน10ส่วนเราต้องแบ่งเป็นกี่ส่วนกี่ส่วนนะ100ส่วนเอาแบ่งยังไงให้เป็น100ส่วนนี่ใช่ไหมครับเมื่อแบ่งเป็น100ส่วนแล้วนะครับและส่วนที่ระบายสีเนี่ยเขียนแสดงด้วยเศษส่วนได้อย่างไรครับเศษ30ส่วน100นะครับนี่อาจจะพิจารณาจากรูปก็ได้นะครับแบ่งรูปทั้งหมดให้เป็น100ส่วนเท่าๆกันนะครับหรือสิ่งที่เนี่ยตอบคุณฟุกมาใช้ความรู้เรื่องเศษส่วนที่เท่ากันโดยนำจำนวนนับใดไปคูณนะครับที่ตอบเอาไว้เมื่อสักครู่นี้นำ10ไปคูณและต้องคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษ3ส่วน10ได้เป็นเท่าไหร่ครับเศษ30ส่วน100ดังนั้นนะครับนักเรียนเศษ3ส่วน10จะเท่ากับเศษ30ส่วน100และตอนนี้ก็เขียนในรูปของร้อยละได้แล้วใช่ไหมครับคืออะไรครับ
2: ร้อยละ
0: 30และเขียนในรูปของเปอร์เซ็นต์ล่ะครับ30เปอร์เซ็นต์นั่นเองครับจากนั้นครับมาดูกันต่อแล้วรูปที่3นะครับที่เขียนเศษส่วนแสดงส่วนที่ระบายสีได้เป็นเศษ2ส่วน5เราจะเขียนในรูปของร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ได้อย่างไรนักเรียนก็นำ20มาคูณยังไง ทั้งตัวเศษและตัวส่วนทำไมถึงนำ20มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนเพราะอะไรทำตัวส่วนให้เป็น100อ่ะถูกต้องครับแนวคิดนี้หรือพิจารณาจากรูปนักเรียนก็แบ่งรูปนี้นะครับให้เป็นกี่ส่วน100ส่วนอ่ะครูฟุกแบ่งแนวนี้ก่อนนะครับดูนะจากนั้นส่วนที่ระบายสีแสดงเป็นเศษส่วนได้อย่างไรครับจากที่เราแบ่งมา
2: เศษ
0: 40ส่วน100หรือเมื่อสักครู่นี้ที่นักเรียนตอบครูฟุกไปก็คือนำติบมาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษ2ส่วน5ก็จะได้เป็นอะไรนะ
2: เศษ
0: 40ส่วน100ดังนั้นนะครับเศษ2ส่วน5ก็จะเท่ากับเศษ40ส่วน100เราเขียนในรูปของร้อยละได้อย่างไรครับ
2: ร
0: ้
2: อยละ
0: 40ในรูปของเปอร์เซ็นต์ละครับ
2: 40%
0: นะครับดังนั้นครับเศษ2ส่วน5เนี่ยเขียนในรูปของร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ได้นะครับก็คือร้อยละ40หรือ 40% นั่นเองครับจากตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมกลุ่มกันครับเดี๋ยวครูฟุกนะครับจะแจกกระดิ่งให้ทุกกลุ่มครับมารับก่อนครับในแต่ละกลุ่มนะครับจะได้กระดิ่งกลุ่มละ1อันนะครับและกระดานประจำกลุ่มมีกันหรือยังครับ
3: มี
0: แล้วนะครับจากนั้นนะครับครูฟุกนะครับ

0: มีบัตรโจทย์อยู่ในลังนี้นะครับจากนั้นคุณโฟกจะหยิบบัตรโจทย์ออกมา1อันจากนั้นเมื่อครูฟุกอ่านโจทย์จบแล้วให้นักเรียนเขียนคำตอบลงในกระดานประจำกลุ่มและกดกิ่งกลุ่มไหนเสร็จก่อนจะได้รับแต้มตามโจทย์ข้อนั้นไปครับโดยในการเขียนตอบนักเรียนต้องสลับกันเขียนและสลับกันกดกิ่งในแต่ละรอบนะครับอย่าใช้คนเดิมนะครับแต่ในขั้นตอนการคิดนักเรียนต้องระดมความคิดในการหาคำตอบครับนักเรียนปลายทางอาจจะทำกิจกรรมนี้ลงในสมุดวิชาคณิตศาสตร์ก็ได้นะครับแล้วก็ให้คุณครูปลายทางตรวจสอบความถูกต้องหรือตรวจสอบไปพร้อมกับเพื่อนๆต้นทางก็ได้ครับพร้อมยังพร้อมยังพร้อมแล้วกดกิ่ง1ครั้งพร้อมแล้วกดกิ่ง2ครั้งทุกคนพร้อมนะครับตอนนี้ทุกคนอย่ากดกิ่งนะครับโจทย์ข้อที่1เศษ20ส่วน50เขียนในรูปร้อยละได้อย่างไรครับกลุ่ม1ครับกลุ่ม1ครับเป็นของกลุ่ม1ครับกลุ่ม1นะครับเศษนะครับผมฟุกดูโจทย์ก่อนเศษ20ส่วน50เขียนในรูปของร้อยละได้อย่างไรครับเป็นของกลุ่ม1นะครับ
1: ร้อยละ40ค่ะ
0: ร้อยละ40คิดอย่างไรครับ
1: นำ2มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนค่ะก็จะได้เป็นเศษ40ส่วน100ค่ะ
0: ได้เป็นเศษ40ส่วน100นะครับก็คือ40เปอร์เซ็นต์นั่นเองครับรับไป2แต้มครับเขียนดาวไว้ที่กระดานของตนเองได้เลยครับข้อต่อไปครับพร้อมยังสลับคนเขียนสลับคนกดนะครับพร้อมยังพร้อมยังพร้อมแล้วนะครับทุกคนอยู่ในความสงบตั้งใจฟังโจทย์ครับ 18% รูปเศษส่วนได้อย่างไรครับกลุ่ม3ครับได้อย่างไรครับโชว์กระดานด้วยครับ 18% เขียนในรูปเศษส่วนได้อย่างไรครับ
2: เศษ18ส่วน100ครับ
0: เศษ18ส่วน100กลุ่มอื่นว่าไงถูกต้องครับปรบมือให้กลุ่ม3นะครับรับไป1แต้มครับข้อนี้มูลค่า1แต้มนะครับสลับคนเขียนสลับคนกดครับพร้อมยังถ้าพร้อมแล้วต้องตั้งใจฟังก่อนนักเรียนปลายทางด้วยนะครับร้อยละ69เขียนในรูปเศษส่วนได้อย่างไรครับคืออะไรครับกลุ่ม3ครับกลุ่ม3
2: เศษ69ส่วน100ค่ะ
0: กลุ่มอื่นเงียบหน่อยครับกลุ่ม3ต่อใหม่ครับเชิญครับ
2: เศษ69ส่วน100ค่ะ
0: เศษ69ส่วน100ถูกต้องไหมครับถูกต้องครับกลุ่ม3รับไป1พอยต์ครับ1แต้มพร้อมยังพร้อมแล้วนะครับตอนนี้กลุ่ม1กับกลุ่ม3คะแนนเท่ากันใช่ไหมครับตั้งใจฟังครับเดี๋ยวเพื่อนๆต้นทางต้องตั้งใจฟังนะครับเศษ7ส่วน10เขียนในรูปร้อยละได้อย่างไรครับ

0: กลมหนึ่งได้ไหมครับข้อนี้กลุ่มอื่นฟังเพื่อนกลุ่มหนึ่งตอบครับ
1: ร้อยละ70ค่ะ
0: คิดอย่างไรครับ
1: นำ10มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนค่ะ
0: นำ10มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษ7ส่วน10ได้เท่าไหร่ครับ
1: เศษ70ส่วน100ค่ะ
0: เศษ70ส่วน100เมื่อตัวส่วนเป็น100สามารถเขียนในรูปของร้อยละได้คือร้อยละ70ครับรับไป2แต้มครับข้อต่อไปครับข้อนี้ต้องตอบดีๆนะครับเศษ36ส่วน100เขียนในรูปร้อยละและเปอร์เซ็นต์ได้อย่างไรครับกลุ่มไหนครับกลุ่ม1กลุ่ม1ครับเชิญครับกลุ่ม1ได้แล้วครับเดี๋ยวกลุ่มอื่นตรวจสอบด้วยนะครับเชิญครับเศษ36ส่วน100เขียนในรูปร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ได้อย่างไรครับ
2: ร้อยละ36ค่ะ
0: และในรูปของเปอร์เซ็นต์ล่ะครับ
2: 36%ค่ะ
0: 36% เพราะจากโจทย์นี้ตัวส่วนเป็นอะไรอยู่แล้วครับ100ใช่ไหมครับก็เขียนในรูปของร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ได้นั่นเองครับถูกต้องครับรับไป1แต้มครับข้อสุดท้ายครับข้อสุดท้ายครับพร้อมยังเศษ1ส่วน5เขียนในรูปเปอร์เซ็นต์ได้อย่างไรครับกลม3ครับเท่าไหร่ครับกลม3ครับ
3: ร้อยละ20ครับ
0: ร้อยละ20ถ้าตอบไม่รู้โจทย์ถามเป็นเปอร์เซ็นต์ครับก็คือ
3: 20% ครับ
0: 20% ครับถูกต้องครับรับ2แต้มครับเรียบร้อยครับหมดแล้วรวมคะแนนครับกลุ่ม1ได้กี่แต้มครับ5แต้มกลุ่ม2ได้ไหมครับไม่ทันใช่ไหมครับกลุ่ม3
4: 4
0: แต้มกลุ่ม4ทันไหมไม่ทันแต่คิดถูกทุกข้อไหมครับถูกทุกข้อกลุ่ม5ทันไหมครับแต่คิดถูกทุกข้อไหมถูกทุกข้อกลุ่มในชนะนะครับก็คือกลุ่ม1นำนี้ครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับสำหรับกลุ่มที่ได้รับแต้มเยอะที่สุดนะครับก็มารับรางวัลจากครูฟุกนะครับสำหรับอีก1กลุ่มก็มารับเช่นกันนะครับที่ได้แต้มรองลงมานะครับจากนั้นครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อครับนักเรียนนักเรียนมองมาด้านหน้าทั้งต้นทางและปลายทางเลยนะครับนักเรียนครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับเรามาดูกันที่สถานการณ์ที่1นะครับนักเรียนครูฟุกมีคำถามถามว่าถ้าครูมีผลไม้ทั้งหมด100ผลเป็นส้ม30ผลครูมีส้มคิดเป็นร้อยละเท่าใดของผลไม้ทั้งหมดนะครับจากนั้นครับนักเรียนมาดูครูมีส้มคิดเป็นเศษส่วนเท่าใดของผลไม้ทั้งหมดครับจากโจทย์เราสามารถเขียนในรูปของเศษส่วนได้อย่างไรใครตอบได้กลุ่มไหนตอบได้เท่าไหร่นะครับเศษ30ส่วน100ใช่ไหมครับจากคำถามตรงนี้นะครับว่าครูมีส้มคิดเป็นเศษส่วนเท่าใดของผลไม้ทั้งหมดก็คือเศษ30ส่วน100ของผลไม้ทั้งหมดนะครับจากนั้นครับแล้วครูมีส้มคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่ครับใครตอบได้กลุ่มไหนกลุ่ม1เชิญครับร้อยละเท่าไหร่ครับ
5: ร้อยละ30ค
0: ่ะแสดงว่าครูมีส้มร้อยละ30ของผลไม้ทั้งหมดปรบมือให้กลุ่ม1ด้วยครับจากนั้นนะครับคำถามท้าทายครูมีผลไม้อื่นๆคิดเป็นร้อยละเท่าใดของผลไม้ทั้งหมดครับกลุ่ม3เชิญครับ
3: ร้อยละ70ครับ
0: ร้อยละ70ใช่ไหมครับถูกต้องครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับนะครับเนื่องจาก

0: ผลไม้ทั้งหมดเนี่ยเราคิดเป็นร้อยละ100ใช่ไหมครับซึ่งเป็นส้มไปแล้วร้อยละ30แสดงว่าผลไม้อื่นๆเนี่ยก็คือร้อยละ70ซึ่งนักเรียนสามารถแสดงแนวคิดได้ดังนี้ครับใช่ไหมครับก็ได้ว่ามีผลไม้อื่นๆนะครับร้อยละ70ของผลไม้ทั้งหมดนะครับจากนั้นมาดูต่อสถานการณ์ที่2ครับครูมีผลไม้ทั้งหมด20ผลเป็นส้ม5ผลครูมีส้มคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของผลไม้ทั้งหมดนะครับจากตรงนี้นะครับครูฟุกมีคำถามย่อยมาถามต่อแต่จากที่ครูฟุกได้สังเกตเพื่อนๆต้นทางนะครับเริ่มได้คำตอบกันแล้วใช่ไหมครับนั่นเองครับครูมีส้มคิดเป็นเศษส่วนเท่าใดของผลไม้ทั้งหมดครับเศษส่วนเท่าใดเศษตอบเลยครับเชิญครับ
1: เศษ5ส่วน20ครับ
0: แสดงว่าครูมีส้มนะครับคิดเป็นเศษ5ส่วน20ของผลไม้ทั้งหมดปรบมือเพื่อนหน่อยครับนักเรียนครับแล้วครูมีส้มคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของผลไม้ทั้งหมดครับคิดยังไงใครตอบได้กลุ่ม1ครับคิดยังไงครับ
1: นำ5ไปคูณทั้งตัวเศษแล้วก็ตัวส่วนค่ะ
0: นำ5มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษ5ส่วน20ทำไมถึงนำ5มาคูณเพราะอะไรครับ
1: เพราะว่า5คูณ20เท่ากับ100ค่ะ
0: ก็คือทำตัวส่วนให้เป็น100ใช่ไหมครับก็จะได้เป็นเท่าไหร่ครับ
1: เศษ25ส่วน100ค
0: ่
1: ะ
0: เศษ25ส่วน100แล้วคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของผลไม้ทั้งหมดครับ
1: 25% ค่ะ
0: ดังนั้นนะครับเราก็ตอบได้เลยนะครับว่าครูมีส้มคิดเป็น 25% ของผลไม้ทั้งหมดนะครับปรบมือให้กลุ่ม1หน่อยครับตัวแทนแล้วผลไม้อื่นๆเนี่ยคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของผลไม้ทั้งหมดครับกลุ่ม1ครับ
2: 75% ครับ
0: 75% คิดอย่างไรครับ
2: นำ 100% ลบ 25% ครับ
0: ได้เท่าไหร่ครับ
2: 75%
0: 75% นะครับแสดงว่าผลไม้อื่นๆเนี่ยคิดเป็น75% ของผลไม้ทั้งหมดนั่นเองครับก็ดังที่เพื่อนตอบได้เลยนะครับปรบมือให้กลุ่ม1หน่อยครับเป็นอย่างไรบ้างครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับนักเรียนปลายทางตอบได้ไหมครับตอบได้แน่นอนเลยนะครับจากนั้นครับสถานการณ์ที่3อันนี้ครูฟุกขอให้กลุ่มอื่นเนี่ยร่วมกันตอบด้วยนะครับจากข้อนี้นะครับช่วยๆกันตอบนะครับนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับนักเรียน100คนสอบผ่านทุกคนนักเรียนสอบได้ร้อยละเท่าใดของนักเรียนทั้งหมดครับเท่าไหร่นะครับ
3: ร
0: ้
3: อยละ
0: 100ของนักเรียนทั้งหมดถูกต้องครับจากนั้นครับนักเรียน40คนสอบผ่านทุกคนนักเรียนสอบได้คิดเป็นร้อยละเท่าใดของนักเรียนทั้งหมดครับ
3: ร
0: ้
3: อยละ
0: 100ของนักเรียนทั้งหมดเพราะอะไรเพราะว่าทุกคนสอบผ่านใช่ไหมครับก็จะได้เป็นร้อยละ100ของนักเรียนทั้งหมดจากนั้นครับสถานการณ์ที่4ตั้งใจฟังนะครับสถานการณ์ที่4แล้วนะครับนักเรียนครับจากสถานการณ์นี้มีอยู่ว่าลุงเลี้ยงเป็ด400ตัววันนี้ขายเป็ดไป40ตัวขายเป็ดไปคิดเป็นร้อยละเท่าใดของเป็ดทั้งหมดนะครับจากนั้นครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับครูฟุ้งมีคำถามย่อยครับมาถามเป็ดที่ลุงขายไปคิดเป็นเศษส่วนเท่าใดของเป็ดทั้งหมดครับกลุ่ม4ตอบครับเป็ดที่ลุงขายไปคิดเป็นเศษส่วนเท่าใดของเป็ดทั้งหมดครับเท่าไหร่ครับตัวแทน1คนครับ
2: เศษ40ส่วน400ครับ
0: ก็คิดเป็นเศษ40ส่วน400ของเป็ดทั้งหมดนะครับแสดงว่าเป็ดที่ลุงขายไปเนี่ยคิดเป็นเศษ40ส่วน400ของเป็ดทั้งหมดนั่นเองครับจากนั้นครับแล้วลุงเนี่ยขายเป็ดไปเนี่ยคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่ครับกลุ่มไหนตอบได้กลุ่มไหนตอบได้บ้างเป็ดที่ขายไปคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่ของเป็ดทั้งหมดครับกลุ่ม3เชิญครับ

0: 100 ละ 10
1: คิดอย่างไรครับ
0: นำ4มาหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนครับ
1: ทำไมถึงนำ4มาหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนครับ
0: ทำตัวส่วนให้เป็น100ครับ
1: เพื่อทำตัวส่วนให้เป็น100นะครับได้ดังนี้เลยนะครับได้เท่าไหร่ครับ
0: ได้เศษ10ส่วน100ครับ
1: เศษ10ส่วน100เมื่อตัวส่วนเป็น100สามารถตอบในรูปของร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ได้ก็คือเท่าไหร่นะครับอีก1ครั้ง
0: 100ละ10ครับ
1: 100ละ10 10นั่นเองครับปรบมือเพื่อนหน่อยครับดังนั้นนะครับเป็ดเนี่ยที่เราขายไปเนี่ยคิดเป็นร้อยละ10ของเป็ดทั้งหมดนะครับจากนั้นครับนักเรียนเดี๋ยวนักเรียนมาดูกันต่อนะครับจากข้อเดิมเลยครับครูฟุกนำมาใช้ต่อนักเรียนครับจากเมื่อสักครู่นี้นะครับนักเรียนทราบแล้วนะครับว่าเราขายเป็ดไปคิดเป็นเศษ40ส่วน400ของเป็ดทั้งหมดใช่ไหมครับจากนั้นนะครับถ้าครูฟุกสมมุติเป็ดทั้งหมดเป็น100ตัวนักเรียนก็สามารถคิดได้จากนะครับว่าเราขายเป็ดไปเท่าไหร่ก็คือเศษ40ส่วน400ใช่ไหมครับของคืออะไรคือเครื่องหมายอะไรจำได้ไหมของคือคูณของเป็ดทั้งหมดจากตรงนี้เราสมมุติเป็ดทั้งหมดไปกี่ตัว100ตัวใช่ไหมครับก็คูณ100จากนั้นนักเรียนก็คำนวณครับนักเรียนจะได้เท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับเดี๋ยวเรียนปลายทางช่วยคิดด้วยนะครับ

0: ได้เท่าไหร่ครับทั้งต้นทางและปลายทางเท่าไหร่ครับ10นะครับก็คือ10ตัวครับนักเรียนครับดังนั้นนะครับถ้ามีเป็ด100ตัวเราจะขายเป็ดไปกี่ตัวนะ
1: 10ต
0: ัวแสดงว่าคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่ครับ
1: ร
0: ้อยละ10นะครับเราก็ตอบเลยนะครับว่าดังนั้นขายเป็ดไปคิดเป็นร้อยละ10ของเป็ดทั้งหมดนะครับนักเรียนจากตรงนี้นักเรียนได้เรียนรู้กันไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทำใบกิจกรรมนะครับคือใบกิจกรรมที่ 4.1 นะครับคุณครูปลายทางนะครับแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มกลุ่มละ 3-4 คนนะครับและแจกใบกิจกรรม 4.1 ให้กับนักเรียนด้วยนะครับในระหว่างนักเรียนทำกิจกรรมเนี่ยให้คำแนะนำและตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะครับสำหรับนักเรียนทางต้นทางและปลายทางนะครับครูฟุกให้นักเรียนเนี่ยร่วมกันตอบคำถามจากสถานการณ์ที่กำหนดครับและเดี๋ยวเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องกันนะครับวันนี้เป็นกิจกรรมกลุ่มครับแต่ห้องต้นทางครูฟุกขอให้นักเรียนจับกลุ่มใหม่ครับเก็บอุปกรณ์ก่อนครับเก็บอุปกรณ์นะครับเดี๋ยวฟุกให้จับกลุ่มใหม่นะครับพร้อมยังถ้าพร้อมแล้วนะครับให้นักเรียนทุกคนนะครับจับกลุ่มใหม่ได้เลยครับเชิญครับ

ในตอนนี้นะครับเพื่อนต้นทางได้จับกลุ่มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับครูฟุกให้สลับกลุ่มใหม่เลยนะครับเดี๋ยวครูฟุกจะแจกใบกิจกรรมนะครับเมื่อได้ใบกิจกรรมแล้วก็ให้ทั้งต้นทางและปลายทางลงมือทำได้เลยนะครับ

0: ทำกันเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับทั้งต้นทางและปลายทางนะครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวครูฟุกนะครับจะมาสุ่มถามคำตอบของนักเรียนต้นทางนะครับเรียนปลายทางก็ตอบไปพร้อมๆกับเพื่อนๆต้นทางเลยนะครับจากโจทย์ข้อที่1นะครับมีอยู่ดังนี้ครับก็คืออาหารที่นักเรียนชอบรับประทานมากที่สุดคิดเป็นร้อยละเท่าใดของนักเรียนทั้งหมดนะครับนี่คือคำถามข้อที่1โดยสถานการณ์นะครับอยู่ด้านบนนะครับอ่ะชอบรับประทานอาหารอะไรมากที่สุดอาหารอะไรครับ
1: ข้าวม
0: ัน
1: ไก่
0: ข้าวมันไก่กี่คน160คนเอ๊แสดงว่าแล้วนักเรียนที่ชอบข้าวมันไก่เนี่ยคิดเป็นร้อยละเท่าไรของทั้งหมดครับขอถามกลุ่ม4ครับตัวแทน1คนครับ
2: คิดเป็นร้อยละ40ค่ะ
0: ร้อยละ40ของนักเรียนทั้ง
2: หมด
0: นะครับอ่ะปรบมือให้กลุ่ม4หน่อยครับนักเรียนปลายทางดูเฉลยได้จากครูฟุกเลยนะครับนักเรียนต้นทางก็ตรวจสอบได้เลยครับ

0: จากนั้นครับข้อ2อาหารที่นักเรียนชอบรับประทานน้อยที่สุดคิดเป็นร้อยละเท่าไรของนักเรียนทั้งหมดครับอะไรน้อยสุดที่ชอบรับประทานก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมครับก็แสดงได้ดังนี้ครับคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่ครับกลุ่ม5ครับ
1: ร้อยละ14ของทั้งหมดค่ะ
0: ร้อยละ14ของนักเรียนทั้งหมดนั่นเองครับดังนี้เลยนะครับนักเรียนปรบมือให้กลุ่ม5หน่อยครับจากนั้นครับข้อ3จำนวนนักเรียนที่ชอบรับประทานข้าวไข่เจียวรวมกับจำนวนนักเรียนที่ชอบรับประทานข้าวผัดคิดเป็นร้อยละเท่าไรของนักเรียนทั้งหมดแสดงว่านักเรียนต้องนำจำนวนนักเรียนที่ชอบรับประทานข้าวไข่เจียวกับข้าวผัดมาทำอะไรก่อนมารวมกันก่อนใช่ไหมครับรวมกันได้เท่าไหร่184แล้วก็คิดต่อว่าคิดเป็นร้อยละเท่าไรครับก็ดังนี้เลยครับตรวจสอบเลยครับ

0: จากโจทย์ข้อนี้คิดเป็นร้อยละเท่าไหร่ครับ
1: ร
0: ้
1: อยละ
0: 46นะครับสรุปเลยนะครับว่านักเรียนที่ชอบรับประทานข้าวไข่เจียวรวมกับนักเรียนที่ชอบรับประทานข้าวผัดเนี่ยคิดเป็นร้อยละ46ของนักเรียนทั้งหมดนั่นเองครับถูกต้องไหมเอ่ยถูกต้องไหมครับถูกต้องนะครับถ้าไม่ถูกต้องตรงไหนแก้ไขด้วยปากกาแดงด้วยนะครับจากนั้นนะครับเรามาสรุปบทเรียนที่ได้เรียนรู้กันในชั่วโมงนี้นะครับนักเรียนครับจากสถานการณ์นี้ครับนักเรียนทั้งหมด400คนชอบรับประทานข้าวมันไก่160คนนักเรียนที่ชอบรับประทานข้าวมันไก่คิดเป็นละเท่าใดของนักเรียนทั้งหมดนักเรียนมีแนวคิดอย่างไรนักเรียนอาจจะเขียนในรูปของอะไรได้ก่อนเศษส่วนใช่ไหมแล้วจากนั้นทำตัวส่วนให้เป็นอะไร100ใช่ไหมครับนักเรียนก็จะสามารถตอบในรูปของร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ได้ใช่ไหมครับวิธีที่2นะครับเขียนในรูปเศษส่วนของจำนวนนับของจำนวนทั้งหมดแล้วกำหนดจำนวนทั้งหมดเนี่ยเป็นเท่าไหร่100และผลคูณที่ได้เนี่ยหรือคำตอบที่ได้เนี่ยก็จะตอบในรูปของร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์นะครับผลคูณที่ได้คือร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์นั่นเองครับจากนั้นนะครับ

0: แบบฝึกหัด 4.1 นะครับมีดังนี้เลยนะครับนักเรียนครูฟุกให้เลือกทำ2ข้อข้อ2กับข้อ3นะครับเลือกทำ2ข้อนะครับงูปลายทางก็บริหารจัดการตามความเหมาะสมได้เลยนะครับจากนั้นนะครับบทเรียนครั้งต่อไปครับเราจะได้มาเรียนรู้กันในเรื่องของการแก้โจทย์ปัญหาร้อยละของจำนวนนับครับซึ่งสิ่งที่ครูปลายทางจะต้องเตรียมนะครับคือแบบฝึกหัด 4.2 ใบกิจกรรม 4.2 นะครับจากนั้นครับประเมินความเข้าใจของตนเองครับพร้อมแล้วยกครับติดให้เรียบร้อยครับสำหรับคุณครูปลายทางนะครับสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสอนต่างๆได้ตามช่องทางนี้เลยนะครับในชั่วโมงนี้นะครับครูฟุกขอจบลงเพียงเท่านี้ครับและพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: อนที่10เพลงนิทานจากมาตราตัวสะกดแม่กกกดกบเพลงรางวัลนักอ่าน
1: วันนี้แทนไทยจะมาเล่านิทานให้ทุกคนฟังกันนะปุยเมฆกับ

วันครูจะให้ทุกคนเขียนตามคำบอก10คำนะมาเริ่มกันเลยสามารถกระดาษโอกาสตำรวจตัวเลขรูปภาพอาชีพสำเร็จชักเกยอร์และสวัสดีปุยเมฆกับตัวโน้ตเขียนได้ถูกหมดคุณครูและเพื่อนพ้องต่างพากันชอบใจเพื่อนๆสงสัยทำไมเขียนเก่งเราชอบ

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆเพลงนิทานของพวกเราสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยแล้วแทนไทยกับเพื่อนๆรู้ไหมว่าทำไมปุยเมฆกับตัวโน้ตถึงเขียนตามคำบอกของคุณครูได้ถูกต้องทั้งหมดเลย
0: อ๋อก็เพราะว่าปุยเมฆกับตัวโน้ตชอบอ่านหนังสือทำให้จดจำคำต่างๆได้ดียังไงล่ะ
1: ใช่แล้วเก่งมากเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะว่าคำไหนที่มีตัวสะกดอยู่ในแม่กกแม่กดและแม่กบบ้างและเพราะอะไรนะ
0: ได้เลยแทนไทยขอตอบว่าคำว่าเมฆทุกสุขบอกตัวเลขชักกะเยอะทุกมีคำที่สะกดด้วยแม่กกเพราะแม่กกมีตัวสะกดคือกอไก่ขอไข่คอควายและคอละครังคำว่าโน้ต

0: อาทิตย์สามารถตำรวจสวัสดีสำเร็จกระดาษโอกาสมีคำที่สะกดด้วยแม่กดเพราะแม่กดมีตัวสะกดคือดอเด็กจอจานชอช้างสอโซดอชะดาตอปะตักถอฐานทอมนโททอผู้เฒ่าตอเต่าถอถุงทอทหารทอธงสอสาลาสอฤาษีและสอเสือคำว่ากับรูปภาพอาชีพชอบมีคำที่สะกดด้วยแม่กบเพราะแม่กบมีตัวสะกดคือบอใบไม้ปอปลาพอพานปอฟันและพอสำเภา
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคนอย่าลืมอ่านหนังสือเพิ่มเติมความรู้กันเยอะๆนะ
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: There is places in school. One more time. Places in school. Look at this topic. What is the meaning of this topic? Places in school. แปลว่าอะไรลูกสถานที่ในโรงเรียนใช่ไหมคะ Places in school แปลว่าสถานที่ในโรงเรียน So now we are in school. Please give me an example of the place in school. An example. One place in school. One by one.ใครต้องการจะให้ตัวอย่างได้บ้างคะอ่ะว่าอะไรลูกพูดมาเลย
1: toilet
0: yes toilet what else classroom what else library yes library บ้าน library ห้องสมุดค่ะมีอะไรอีกลูก science lab science lab บ้าน science lab ห้องวิทยาศาสตร์นะคะห้องวิทยาศาสตร์อะไรอีกลูกที่อยู่ในโรงเรียนPlayground, yes, playground คืออะไรครับ playground สนามเด็กเล่น music room can art art room yes art room ห้องเรียนศิลปะอะไรได้อีก classroom given ไปแล้วมีอะไรอีกไหมลูกมีอีกไหมมีอะไรอีกไหมคนว่ามีอีกนะคะห้องอย่างเช่นโรงอาหารไปยังภาษาอังกฤษว่าไง canteen ถูกต้องค่ะ canteen ฉะนั้นนะคะนี่ก็คือสถานที่ที่อยู่ในห้องเรียนค่ะควรมีเกมให้เล่นค่ะเหมือนเดิมค่ะ remember me ก็คือให้นักเรียนทำไมคะจำเหมือนเดิมค่ะจำได้ไหม things in the classroom ที่ควรจะแสดงอุปกรณ์ต่างๆตอนนี้เปลี่ยนจาก things เป็นอะไรคะสถานที่ค่ะ place inschool the places in school คือสถานที่ในโรงเรียนหนูจะต้องจำมาให้ได้มากที่สุดว่ามีอะไรนะคะแต่ควรว่าหนูจำได้อยู่แล้ว10วินาทีเหมือนเดิมค่ะพร้อมไหมคะ ready
1: yes.
0: ready
1: yes
0: 10 seconds go Okay, time's up. How many places are there on the screen? How many places? How many?
1: Nine.
0: Only nine?
1: Ten?
0: Eight? Twelve? How many places?
1: Nine.
0: คนไม่รู้ลูกเพราะเมื่อสักครู่หนูดูใช่ไหมใช่ไหมคะ9ใช่ไหมมี9มี8มี10นะเมื่อกี้ที่ให้มาอ่ะทีนี้มาดูค่ะก่อนจะไปดูขอก่อนว่ามีอะไรบ้างคะที่หนูเจอมา
1: Playground
0: Canteen
1: Classroom
0: Toilet
1: Music Room
0: Science Lab
1: Library
0: Art Room First Aidroom okay first aid room หมดยังหมดยังหมดแล้วเหรออ่ะมาดูกันค่ะภาพควรมีให้ทั้งหมดกี่ภาพลูก
1: 9
0: ภาพค่ะทีนี้เรามาลองเช็คกันดูว่าภาพที่นักเรียนเห็นกับคำศัพท์ที่นักเรียนบอกนั้นใช่หรือเปล่ามาดูที่ภาพแรกค่ะนักเรียนค่ะมุมซ้ายบนของนักเรียนนะคะมุมซ้ายบนค่ะภาพนี้ค่ะภาษาอังกฤษว่าไงลูก
1: classroom
0: again pleaseแปลว่าหรือ classroom ห้องเรียนนะคะง่ายนะถัดมาค่ะห้องนี้ค่ะ
1: science
0: lab
1: science lab
0: โอเคถัดมาค่ะภาพนี้ค่ะห้องน้ำ
1: toilet
0: one more time
1: toilet
0: good ห้องเรียนอะไรเนี่ยวิชาอะไรลูก
1: music
0: room ห้องเรียนวิชาอะไรคะ music room วิชาดนตรีค่ะคำนี้นะคะ canteen คือสถานที่อะไรลูก
1: โรงอาหาร
0: ค่ะถัดมาค่ะ
1: art room
0: one more time
1: art room
0: art room คืออะไรคะ
1: ห
0: ้
1: องศ
0: ิ
1: ลปะ
0: ห้องศิลปะนะคะถัดมาค่ะ
1: playground
0: one more time
1: playground
0: playground ก็คือสนามเล่นห ห้องสมุดค่ะ
1: library
0: แปลว่าอะไรลูก library ห้องสมุดและสุดท้ายค่ะห้องอะไรก่อนตรงนี
2: ้
0: ห้องพยาบาลภาษาอังกฤษว่าไงคะ
1: first aid room
0: one more time
1: first aid room
0: okay can be first aid room and you can call this place is one more word nursing room
1: Nursing
0: ที่แปลว่าพยาบาลนะลูก
1: Nursing room
0: ฉะนั้นนะคะ first aid room ก็ได้และคำอีกหนึ่งคำคือคำว่า
1: Nursing room
0: เก่งมากค่ะก็แปลว่าอะไรเหมือนกัน
1: ห้
0: องพยาบาลนะคะถัดมากิจกรรมที่เรียนต้องทำในชั่วโมงนี้ค่ะมีแค่2ขออภัยค่ะมีทั้งหมด3กิจกรรมนะคะอย่างแรกค่ะ understand and use prepositions correctly อย่างแรกนักเรียนต้อง understand ค่ะ understand แปลว่าอะไร understand เข้าใจและสามารถ use ค่ะ use คืออะไรคะใช้ถูกต้อง prepositions คืออะไรลูก prepositions of place คำบุพบทบอกตำแหน่งค่ะนั่นแสดงว่าวันนี้นักเรียนต้องเข้าใจและสามารถใช้คำบุพบทบอกตำแหน่งได้เดาได้ไหมว่าวันนี้เราต้องทำอะไรได้ในชั่วโมงนี้บอกตำแหน่งของอะไรลูกของคนไหมสถานที่ถูกต้องค่ะนั่นแสดงว่าวันนี้นักเรียนจะต้องทราบตำแหน่งของสถานที่นะคะที่ไหนด้วยในชุมชนไหม
3: ในโรงเร
0: ียนค่ะถัดมากิจกรรมที่2ค่ะ ask for and give the positions of places in school ต้องมีการทำอะไรคะ ask ถามถูกต้องค่ะ and give the positions position แปลว่าตำแหน่งค่ะต้องมีการถามและการทำอะไรคะบอกอะไรลูก position ตำแหน่งของอะไรคะ places in school สถานที่ในโรงเรียนค่ะและสุดท้ายค่ะ draw a school map วาดอะไรคะแผนผังโรงเรียน and write the positions of places using the map นอกจากวาดแล้วต้องมีการเขียนอธิบายอะไรคะ positions เมื่อสักครู่ position of placesตำแหน่งของสถานที่ฉะนั้น write the positions of places หนูก็นอกจากวาดแล้วก็ต้องมีการเขียนบอกตำแหน่งของสถานที่นั้นจากแมปที่หนูวาดนั่นแสดงว่าวันนี้หนูจะต้องมีการออกแบบแผนผังโรงเรียนของตัวเองโอเคไหมคะตามนั้นนะนี่ก็คือกิจกรรมที่นักเรียนต้องทำในชั่วโมงนี้ค่ะมาดูกิจกรรมแรกค่ะนักเรียนค่ะควรมีทั้งหมด3สถานที่ค่ะสถานที่แรกคือสถานที่อะไรคะวันมาชัยแอนวันมาชัยแอนวันมาชัย
1: science lab
0: เก่งมากค่ะมีทั้งหมด3สถานที่นี้ค่ะนักเรียนค่ะควรถามว่า where is the classroom ควรถามว่าไงลูก where is the classroom ห้องเรียน
3: คือไหน
0: ภาพไหนคือห้องเรียน where is the classroom ห้องเรียนอยู่ที่ไหนให้นักเรียนดูนะคะนี่คือสมมุติว่านี่คือตำแหน่งของสถานที่ตำแหน่งของสถานที่นะของสถานที่ค่ะมีทั้งหมด3สถานที่ถูกไหมคะมีทั้งหมด3สถานที่3ห้องเรียนค่ะทีนี้ต้องการไปที่ห้องเรียนนี้ต้องการไปห้องเรียนค่ะต้องการไปห้องเรียนฉะนั้นดูตำแหน่งค่ะ classroom อยู่ตรงไหนอยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางระหว่างอะไรกับอะไร
1: เพลย์กราวด์
0: กับ Science Lab ฉะนั้นค่ะควรให้ประโยคนี้มาค่ะแต่คำตอบคำที่บ่งบอกตำแหน่งของมันเนี่ยหายไปนะคะเขาบอกว่า it's the playground and the science lab มันทำไมเนี่ยส่วนสนุกขออภัยค่ะสนามเด็กเล่นแล้วก็ห้องเรียนวิทยาศาสตร์มันอยู่ระว่างมันอยู่ระหว่างมันอยู่ตรงกลางฉะนั้นคำว่าระหว่างภาษาอังกฤษว่าไงลูก B B ขึ้นต้นด้วยคำว่า be คำว่า be ที่บ่งบอกตำแหน่งมีอะไรคำว่าอะไรบ้าง before between behind yes behind นี่คือคำที่ขึ้นต้นด้วย be แต่คำไหนที่แปลว่าระหว่าง between ถูกต้องค่ะ between ฉะนั้น between แปลว่าระหว่างใช่ไหมคะระหว่างค่ะจำได้ไหมเคยเห็นไหมลูกคำนี้ between ฉันนักเรียนอ่านตามควันค่ะ
1: between
0: แปลว่าอะไรคะ between ระหว่างถูกต้องค่ะระหว่างนะฉันนักเรียนอ่านประโยคนี้พร้อมควันอีกหนึ่งรอบค่ะ 1, 2, 3, go it's between the playground and the sunsถัดมาค่ะควันดึงคำศัพท์ออกมาค่ะวันนี้หนูจะต้องเรียนรู้คำศัพท์ไปโพสิชันนะคะจำนวนทั้งหมด6คำค่ะคำแรกค่ะเมื่อสักครู่อ่านแล้วคำนี้อ่านว่า
1: between
0: อ่านว่า
1: between
0: อ่านว่า
1: between
0: แปลว่าอะไรลูก between ระหว่างถัดมาค่ะคำนี้อ่านได้ไหม
1: อ
0: ่านว่า
1: near
0: แปลว่าอะไรแปลว่าใกล้ถูกต้องค่ะถัดมาคำนี้ค่ะ
1: next to
0: คืออะไรคะ next to
1: ถัดจาก
0: ให้ดูให้ดีนะคะ near ใกล้ next to ถัดจากดูให้ดีนะความหมายคล้ายๆกันนะถัดมาค่ะคำนี้อ่านได้ไหม
1: opposite
0: repeat after me opposite คืออะไรลูกเพื่อนบอกว่าตรงข้ามเพื่อนบอกตรงข้ามนะแต่ยังไม่แน่ใจว่าใช่ไหมถัดมาค่ะคำนี้ค่ะอ่านว่า
1: behind
0: what my
1: time
0: behind คืออะไรคะ behind ข้างหลังถัดมาค่ะสุดท้าย
1: in front of
0: คืออะไรลูกได้ไหมถ้าไม่ได้เดี๋ยวมาเจอกันในบทเรียนค่ะควันบอกตำแหน่งมาให้แล้วค่ะขออภัยค่ะไม่ได้บอกตำแหน่งให้ตำแหน่งมาเรียบร้อยแล้วสถานสองสถานที่นี้มีห้องอะไรบ้าง
1: art room
0: and
1: office
0: เมื่อสักครู่ art room เราแปลความหมายไปแล้วห้องเรียนศิลปะ office คืออะไร officeห้องทำงานสำนักงานห้องพักครูถูกไหมคะห้องพักครูสำนักงานได้หมดเลยฉะนั้นค่ะให้นักเรียนดูตำแหน่งค่ะควรให้ประโยค The art room is the office art room is the office มันทำไมกันมันอยู่ทำไมกันใกล้กันฉะนั้นใช้คำว่าอะไรใช้คำว่าอะไรAre you sure?
1: Yes.
0: Sure?
1: Sure.
0: คำตอบคือ next to ดูให้ดีนะดูความต่างนะคะ next to ค่ะนักเรียนขาถ้าเนี่ย next to คือมาทำไมกันเลยทำไมกันเลยติดกันเลยแบบอยู่แบบแนบชิดกันอย่างนี้เลยฉะนั้นเราจะใช้คำว่า next to แต่ถ้าเป็นเนี่ยจะต้องมีทำไมมันจะต้องมีระยะห่างระหว่างกันและกันอย่างตอนนี้หนูนั่งคู่กันอย่างนี้ near next to near next to near ใช่ไหมคะแต่ถ้าหนูนั่งชิดกันเลย next to นั่งห่างกันนิดนึง near โอเคไหมคะฉะนั้น near กับ next to ใช้ต่างกันนะถ้ามีระยะห่างใช้คำว่า near ถ้านั่งติดกันชิดกัน next to โอเคไหมคะฉะนั้นค่ะประโยคนี้ the art room is next to the office ถัดมาค่ะให้สองสถานที่มามีสถานที่อะไรบ้าง computer room กับ playground ฉะนั้นค่ะประโยคเขาบอกว่า the computer room is the playground ดูสองสถานที่นะเหลือ near พ่อพิทวีเราใช้ไปแล้วนะคะ near opposite behind in front of Up? Are you sure? Yes, that's right. Opposite. ฉะนั้น opposite แปลว่าอะไรลูก opposite. ตรงข้ามอะไรก็ตามนะคะที่อยู่ตรงข้ามข้างหน้าหนูนั่นแสดงว่า

0: ใช้คำว่าใช้คำว่าใช้คำว่าโอเคฉะนั้นค่ะประโยคนี้จะพูดว่ายังไงลูกบอกห้องเรียนห้องเรียนคอมพิวเตอร์อยู่ตรงข้ามกับสนามเด็กเล่น The computer room is opposite the playground เก่งมากค่ะถัดมาค่ะอีกหนึ่งตัวอย่างค่ะมีมากกว่า2สถานที่มีสถานที่อะไรบ้างเริ่มจากตรงนี้ก่อนเลยคือToilet.
1: Science.
0: Again, please.
1: Science.
0: Science lab.
1: Playground.
0: Over time.
1: Playground.
0: And the last place.
1: Bathroom.
0: There are four places here. แต่สิ่งที่เขาให้มาค่ะเขาให้อะไรมาลูกเขาต้องการทราบตำแหน่งของอะไร
2: Toilet.
0: ถูกต้องค่ะเพราะเขาบอกว่า the toilet is the art room.เจอทอยเลทไหมเจอแล้วอาร์ตรูมเจอไหมเจอนะทอยเลทอยู่ตรงนี้ค่ะถ้าให้นักเรียนปลายทางดูนะคะทอยเลทอยู่นี่แล้วก็อาร์ตรูมอยู่ตรงนี้ค่ะฉะนั้นใช้อะไรลูก
3: เน
0: ียไหมเนียไหมคำตอบคือ behind ถูกต้องค่ะเพราะมันอยู่ตรงไหนของห้องเรียนศิลปะลูกอยู่ด้านหลังถูกต้องค่ะอยู่ด้านหลังนะคะฉะนั้น behind แปลว่าลูก behind
3: ด
0: ้านหลังค่ะคือข้างหลังนั่นเองนะคะถ้าจะบอกว่าเพื่อนนั่งหลังอยู่ข้างหลังหนูเนี่ยใช้คำว่าอะไร behind นั่งตรงข้ามหนู opposite นั่งติดกับหนู next to นั่งใกล
1: ้ๆ
0: นั่งระหว่างระหว่างตรงกลางค่ะระหว่างเพื่อน A กับเพื่อน B between ถูกต้องค่ะฉะนั้นนะคะข้างหลังใช้ behind ถัดมาค่ะสุดท้ายยังไม่สุดท้ายเหลือ2คำ near กับ in front of ดูตำแหน่งค่ะมีสถานที่ใหม่เพิ่มเข้ามาค่ะนักเรียนคือสถานที่อะไรลูกคือสถานที่อะไรสระว่ายน้ำภาษาอังกฤษคือ swimming poolswimming pool
1: swimming pool
0: swimming pool คือสระว่ายน้ำค่ะฉะนั้นสิ่งที่เขาต้องสิ่งที่เขาบอกมาคือเขาบอกตำแหน่งของอะไรเขาบอกตำแหน่งของสระว่ายน้ำว่ามันอยู่ทำไมกับ science lab ลูกดูนะ swimming pool อยู่นี่นะ swimming pool อยู่นี่นะคะ science lab อยู่นี่ค่ะถนนอยู่ฝั่งคันนี้ฉะนั้นถ้าหันหน้าหากันนั่นแสดงว่าไซน์แลบกับสวิมมิ่งพูลหันหน้าไปทางถนนเช่นเดียวกันเหลือ in front of กับเนียลูกไม่เนียก็ in front of คำตอบคือ the swimming pool is near the science lab ค่ะให้นักเรียนดูถนนลูกเพราะมันอยู่ทางนี้ถูกไหมถนนเส้นเดียวกันฉะนั้นใช้ near อย่างที่ควรบอกค่ะทำไมถึงใช้ near ลูกอยู่ใกล้กันแต่ทำไมคะแบบมีระยะใช่ไหมคะแบบมีระยะนั่นเองฉะนั้นคำนี้ตรงนี้เราจะใช้คำว่า
1: near
0: ถูกต้องค่ะทีนี้เหลืออีกหนึ่งคำค่ะคือคำว่า infront of เหลืออีกหนึ่งคำคือ in front of in front of คืออะไรคะ in front of ตรงข้ามกับคำว่า behind behind คือข้างหลัง in front of ก็คือ
3: ด
0: ้านหน้าถูกต้องค่ะฉะนั้นด้านหน้าค่ะใช้ด้านหน้าอะไรบ้างอยู่ด้านหน้าของอะไรได้บ้างถ้าจะแต่งประโยคว่าสถานที่นี้อยู่ข้างหน้าสถานที่นี้อะไรที่อยู่ข้างหน้ากันได้บ้าง
4: The science lab
0: in front of เพื่อนให้ The science lab is in front of the toilet ได้ไหมคะนักเรียนปลายทางได้ไหมได้ค่ะได้เหมือนกันแต่ทีนี้ค่ะสิ่งที่ควรกำหนดมาให้คือควรกำหนดนี้มาคืออะไรคะอ่านตามก่อนนะคะ English lab

0: English lab คืออะไรลูก English lab ห้องเรียนภาษาอังกฤษค่ะห้องเรียนภาษาอังกฤษในที่นี้ก็คือจะต้องมีการใช้ทักษะการฟังการพูดที่ใช้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นั่นเองนะคะมันจะมีโปรแกรมที่ใช้ในการพูดคุยกับพวก AI ทั้งหลายนะคะฉะนั้นนี่ก็คือห้องเรียนภาษาอังกฤษค่ะฉะนั้น The English Lab ค่ะทำไมคะตามด้วยอะไร The English Lab ยังก่อน in front of จะมีอยู่หนึ่งคำค่ะ is ถูกต้องค่ะ The English Lab is in front of ของอะไร in front of อะไร the toilet ถูกต้องค่ะโอเค say it one more time The English lab is in front of the toilet. Okay. ฉะนั้นนะคะนี่ก็คือทั้งหมด6ตำแหน่งที่เราได้เรียนมาโอเคไหมคะทวนค่ะคำแรกค่ะคำว่า between แปลว่าลูก between
1: ระหว่าง
0: ถัดมาค่ะใกล้แบบมีระยะคือคำว่าเนี่ยถัดมาถัดจากแบบติดกันเลย next to ตรงข้าม
1: opposite
0: ข้างหลังข้างหน้า
1: front
0: ข้างหน้า
1: front
0: นักเรียนจะเห็นคำตัว r นะคะ fr ค่ะ front
1: in front of
0: ไม่ฟอนต์นะ
1: front
0: โอเคฉะนั้นนะคะนี่ก็คือสิ่งที่นักเรียนจะต้องนำมาใช้นะทีนี้มาเรียนรู้กันค่ะนักเรียนค่ะกวนให้มาทั้งหมด2สถานที่แต่ครั้งนี้สถานที่ของกวนไม่มีคำศัพท์ให้แล้วทบทวนค่ะภาพทางด้านซ้ายมือของนักเรียนคือภาพของอะไรลูกห้องอะไรภาษาอังกฤษคือ
1: classroom
0: และห้องนี้ค่ะห้องพยาบาล nursing room โอเค nursing room ค่ะกวนกำหนดให้ภาพนี้นั่นแสดงว่ากวนต้องการทราบตำแหน่งของสถานที่นี้ค่ะคือสถานที่ของอะไรคะ
1: classroom
0: โอเคทีนี้ถ้าวันต้องการทราบตำแหน่งค่ะถามว่าห้องเรียนอยู่ที่ไหนใครจำประโยคคำถามได้บ้างอันนั้นคือประโยคคำตอบลูกถ้าเป็นประโยคคำถามต้องขึ้นต้นด้วยสถานที่ใช่ไหมว่าอยู่ที่ไหน
1: where
0: is
1: classroom
0: อาจจะเข้ามาด้วยค่ะ where isThe classroom ถูกต้องค่ะ Where is the classroom แต่ทีนี้ค่ะเวลาที่นักเรียนเนี่ยไปเจอสมมุติว่านักเรียนไปโรงเรียนอื่นแล้วนักเรียนอยากไปถามเขาว่าห้องเรียนนี้อยู่ที่ไหนแต่นักเรียนไม่รู้จักเขาอยู่ๆไปถามว่า You where is the classroom ได้ไหมมันดูเป็นยังไงไม่สุภาพฉะนั้นเราจะต้องมีการเกริ่นก่อนว่าขอโทษนะคะห้องเรียนอยู่ที่ไหนคะฉะนั้นคำว่าขอโทษนะคะหรือเป็นการขัดเขาจะพูดว่ายังไง
1: sorry
0: ถ้า sorry จะใช้ในกรณีที่เราเนี่ยแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ต่างๆแต่ถ้าเราจะขัดจังหวะเขาเช่นเขากำลังทำอะไรอยู่หรือแต่เราจะต้องการความช่วยเหลือจากเขาเราใช้คำว่า
1: excuse me
0: โอเค repeat after me excuse me แล้วตามด้วยห้องเรียนอยู่ที่ไหนคะ
1: where is the classroom
0: ถูกต้องค่ะ excuse me say it one more time
1: excuse me where is the classroom
0: ทีนี้นักเรียนสังเกตเห็นไหมคะว่าจะมีลูกศรตรงนี้ที่มีการทำไมคะเหินเสียงท้ายใช่ไหมคะขึ้นเสียงสูงตรงนี้ค่ะถ้าอ่านปกติ excuse me แต่เวลาที่นักเรียนไปพูดจะมีประโยคต่อท้ายจะต้อง excuse me ประโยคถัดไปค่ะยังพูดไม่จบ excuse me where is the classroomExcuse me, where is the classroom? ฉะนั้นนะคะนักเรียนสังเกตเห็นนะถ้าในกรณีที่มันเหินเสียงสูงนั่นแสดงว่าตรงนี้นักเรียน

0: สังเกตเห็นไหมว่าตรงนี้มันลงท้ายด้วยอะไร
1: เครื่องหมายอะไรเอาแล้วเครื่องหมายแล้วลูกน้ำลูกน้ำของหนูจ้าคอมมาถูกต้องค่ะนี่คือเครื่องหมายคอมมาถ้าในกรณีประโยคใดก็ตามที่ยังไม่จบประโยคจะต้องเหินเสียงสูงโอเคไหมคะเหินเสียงสูงเพราะนักเรียนเดี๋ยวนักเรียนจะต้องพูดด้วยนะต้องพูดนะคะเช่นเดิมค่ะหน้าห้องเรียนฉะนั้นค่ะ Say one more time Excuse me Where is the classroom ทำไมตรงนี้ถึงลงเสียงต่ำทรงลงเสียงปกติเพราะจบประโยคแล้วโอเคไหมคะฉะนั้นค่ะ Excuse me Where is the classroom ขอโทษนะคะห้องเรียนอยู่ที่ไหนคะไปขัดจังหวะเขาเรียบร้อยแล้วฉะนั้นค่ะห้องเรียนอยู่นี่ติดกับห้องอะไรห้องพยาบาลฉะนั้นจะบอกว่ายังไงคะ The classroom is next to the nursing room โอเคหรือถ้าเราไม่ใช้ the classroom เราใช้อะไรแทนได้เราใช้อะไรแทนได้It ถูกต้องค่ะ It ก็หมายถึงอะไรคะหมายถึงสถานที่ไหนห้องเรียนก็คือ the classroom นั่นเองฉะนั้นเราสามารถบอกได้สองแบบก็คือ the classroom is next to the nursing room หรือ it's next to the nursing room เหมือนกันไหมเหมือนกันแต่อะไรกระชับกว่ากันใช้ it's หรือ the classroom the classroom is หรือ it isอะไรกระชับกว่ากันลูก it is นะคะแต่ความหมายเหมือนกันไหมเหมือนกันเลยนะคะฉะนั้นวันนี้จะให้นักเรียนใช้ประโยคนี้ในการถามตอบโอเคไหมคะโอเคไหมลูก it is next to the nursing room โอเคทีนี้ไปต่อค่ะนักเรียนคะถามตรงนี้ค่ะใช้คำถามเดิมเลยไปสถานที่ใหม่ค่ะนั่นแสดงว่าถ้านักเรียนต้องการทราบต้องการความช่วยเหลือเกินขึ้นมาก่อนค่ะExcuse me. Where is the science lab? เก่งมากค่ะ Excuse me. Where is the science lab? ถามเองตอบเองลูกถามเองตอบเอง It is. Okay. It's or it is.
2: Before.
1: มันอยู่ทำไมกันตรงข้ามกันตรงข้ามกันนะคะคนละฝั่งถนนเลยฉะนั้นตรงข้ามค่ะตรงข้ามภาษาอังกฤษใช้ว่า opposite ถูกต้องค่ะ opposite ฉะนั้น it is opposite the canteen ถูกต้องค่ะ say it one more time it's หรือ it is ลูก it's เหมือนกับ it is ไหมไม่เหมือนเหรอความหมายเหมือนกันเลยแต่อันนี้เป็นอะไรของ it is รูปย่อถูกต้องค่ะเป็นรูปย่อนะ it is รูปเต็มแต่ it's คือรูปย่อโอเคไหมคะ it's อะไรลูก it's opposite the canteen โอเค the canteenถัดมาค่ะยังไม่หมดค่ะมี3สถานที่มีสถานที่อะไรบ้าง swimming pool computer room office มี3สถานที่นะคะดูให้ดีนะควรต้องการทราบสถานที่นี้ค่ะผู้ชายมาใหม่ผู้ชายเป็นคนสถานที่ใหม่ค่ะไม่เคยเจอสถานที่นี้มาก่อนผู้หญิงเป็นเจ้าบ้านผู้ชายถามค่ะx ลูกไม่อีกนะ x excuse me where is the excuse me where is the computer room ผู้หญิงค่ะเจ้าบ้านค่ะมีคนถามก็ต้องตอบให้เขาฟังหน่อยค่ะแต่ทีนี้ตรงนี้ค่ะ3สถานที่นี้สามารถบอกได้กี่แบบตำแหน่งสามารถบอกได้กี่แบบ

0: ี่แบบ
1: 3
0: แบบค่ะผู้หญิงขายาวขนาดนี้นั่นแสดงว่าต้องประโยคไหนคะใช้ตำแหน่งไหนถ้าประโยคระยะยาวขนาดนี้ผู้ชายช่วยด้วยผู้ชายช่วยด้วยบอกตำแหน่งให้หน่อยค่ะสามารถใช้คำอะไรได้ที่บ่งบอกตำแหน่งเอาแค่ตำแหน่งก่อนนะ between อะไรได้อีกเนียได้อีได้เนียได้ next to ถูกต้องค่ะฉะนั้นค่ะประโยคนี้ยาวใช้อะไรเนีย between next to
2: between
0: ถูกต้องค่ะฉะนั้นผู้หญิงคะIt's is คำบอกตำแหน่งค่ะ
2: between
0: the swimming pool มีสองสถานที่ต้องเชื่อมด้วยอะไรคะ and the officeOkay, say it properly. 1, 2, 3, go. It is between the swimming pool and the office. ถัดมาค่ะยังเหลืออีก2ตำแหน่งเอาผู้ชายช่วยด้วยใช้ตรงนี้ค่ะ2สถานที่นี้ก่อนสระว่ายน้ำแล้วก็ห้องคอมพิวเตอร์มันทำไมกันติดกันฉะนั้นใช้คำว่าอะไร Next to อาจแต่งประโยคมาเลยค่ะ It isNext to the
2: swimming
0: ถูกต้องนักเรียนค่ะตอบอย่างมั่นใจลูกตอบอย่างมั่นใจ One more time It is next to the swimming pool
2: It is next to the swimming pool
0: ไม่รู้เรื่องเลย One more time properly 1, 2, 3, go
2: It is next to the swimming pool
0: And the last one nearIt is
2: near the swimming
0: pool or the office.
2: Office.
0: ฉะนั้น it is near the office. ถูกต้องค่ะฉะนั้นนะคะนี่ก็คือการบอกตำแหน่งนะคะไม่ยากนะไม่ยากค่ะถึงเวลาฝึกค่ะถึงเวลาที่เราจะต้องไปฝึกพูดกับเพื่อนค่ะควรมีแผนผังให้แล้วแผนผังนะคะแผนผังเขียนให้แล้วค่ะฉะนั้นนะคะสิ่งที่เนี่ยต้องนำไปถามค่ะอย่างแรกค่ะคือประโยคคำถามแต่อย่าลืมค่ะก่อนที่นักเรียนจะถามคนอื่นนั้นนักเรียนต้องมีการเกริ่นก่อนใช่ไหมลูกโซเฟียใช่ไหมคะฉะนั้นคำที่ใช้ในการเกริ่นใช้คำว่าอะไรลูก
2: excuse me
0: แล้วตามด้วยคำถามค่ะ where is สมมติว่าต้องการทราบว่าโรงอาหารอยู่ที่ไหนใช้ว่าไงคะ Excuse me, where is the canteen? ถูกต้องค่ะ Where is the canteen? ฉะนั้นในช่องว่างตรงนี้ต้องเป็นอะไรคะ
3: ชื
0: ่อสถานที่ถูกต้องค่ะคือ a place ถัดมาค่ะคำตอบประโยคคำตอบค่ะอย่างแรกเลยต้องตอบว่าอะไรใช้คำว่าอะไร it ถูกต้องค่ะถ้าไม่ใช้ it สามารถใช้อะไรได้อีกถ้าไม่ใช้ it สามารถใช้แทน it ได
3: ้
0: ใช้ is หรอก็คือชื่อสถานที่ถูกไหมคะเขาถามโรงอาหารฉะนั้นเราก็ต้องตอบเกี่ยวกับโรงอาหารนะคะฉะนั้นใช้ it ก็ได้หรือจะใช้สถานที่นั้นก็ได้ไม่ผิดเหมือนกันนะคะฉะนั้นตามด้วยอะไรลูก it is คืออะไรอุ้ยพูดกันมาบ่อยมากนะ verb อะไร verb to be ถูกต้องค่ะบวก verb to be is นะคะจากนั้นค่ะ it is บอกตำแหน่งค่ะคำบอกตำแหน่งคือ preposition นะคะฉะนั้นตรงนี้ใช้คำว่าอะไรลูก near ถูกต้องค่ะ it is near แล้วตามด้วยอะไรคะ ตรงนี้ไม่ใช่คอมพิวเตอร์รูมลูก English Lab ถูกต้องค่ะ The English Lab เป็นอะไรคะเป็นสถานที่ฉะนั้นก็ต้องตามด้วยสถานที่โอเคไหมคะโอเคไหมลูกจะขอยกตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่างโอเคไหมคะพูดถามตอบพร้อมกันแล้วเดี๋ยวจะให้เวลานักเรียนไปทำกิจกรรมถามตอบนะคะอ่ะควันถามตรงนี้ค่ะ Art Room ต้องการถามเกี่ยวกับตรงนี้ค่ะฉะนั้นคำถามว่ายังไงคะห้องศิลปะ

0: Where is the art room?
1: ตอบค่ะเป็นยังไงคะ art room
2: It
0: is next to
1: เก่งมากค่ะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวจะให้เวลานักเรียนในการไปถามตอบกับเพื่อนโอเคไหมคะโอเคไหมลูกอ่ะเชิญค่ะ

0: Okay, time is up. So now I want some volunteers to be here and ask and give the position of the place. Okay, ไหมคะ? So okay, the first student, I want Kanyapath. ปรบมือเพื่อนค่ะ, Kanyapath, please come in front. Yes, and who you want who to be your pair? Who do you want to be your pair? ใครที่หนูต้องการมาพูดด้วยคะ
1: ศิลวิทย์ค่ะ
0: ศิลวิทย์ค่ะ please come in front โอเคอ่ะทีนี้กันยพัฒน์คะเดี๋ยวเป็นคนถามนะคะเป็นคนถามนะคะ
1: excuse me where is swimming pool
2: it is near the English lab
0: โอเคถูกต้องค่ะปรบมือทีนี้ยังค่ะผัดกันถามอีกคนหนึ่งอ้าวเลือกสถานที่ค่ะ
2: excuse me
0: excuse me
2: where is the playground
0: oh, where is the playground
1: is is next to the playground
0: it is ไม่เป็นไรลูก
1: is is next to the music room
0: okay it is next to the music

ิงรวมถูกต้องค่ะปรบมือให้เพื่อนเชิญค่ะขอบคุณมากค่ะกลับที่ได้เลยตอนนี้นะคะจากดูจากเวลาแล้วเนาะฉะนั้นก็ได้แค่คู่เดียวนะคะที่เหลือเดี๋ยวไปฝึกนะคะก็เดี๋ยวเจอกันนอกรอบเหมือนเดิมนะคะนอกเวลานะคะทีนี้ค่ะหลังจากนี้นะคะจะเป็นกิจกรรมในใบงานค่ะนักเรียนขาให้นักเรียนนะคะนำใบงานที่14ขึ้นมาได้เลยค่ะ worksheet number 14ทีนี้นะคะนักเรียนขาใบงานที่14นะคะเจอไหมลูก

0: ขาบอกว่า complete the places following the given sentences ให้นักเรียนทำอะไรคะเติมคำลงไปในช่องสี่เหลี่ยมที่เขากำหนดให้โดยเขาจะมีสถานที่มาให้ใช่ไหมคะมีแผนผังโรงเรียนมาให้นะคะแต่เขาจะมีบางสถานที่ที่ทำไมคะหายไปแต่เขาจะมีบทสนทนามาให้เห็นไหมลูกด้านบนข้อที่หนึ่งค่ะ excuse me where is the music room เขาถามหาอะไรคะ music room นั่นแสดงว่า music room ปรากฏในแผนผังหรือยังยังไม่ปรากฏค่ะถามหา music room นะคะฉะนั้น B มาบอกแล้วค่ะว่าห้องเรียนดนตรีอยู่ที่ไหนคะใช้คำว่าอะไรคำบ่งบอกสถานที
1: ่
0: เนี่ยเดออะไรลูก G Y M อ่านว่า gym
1: gym
0: เนี่ยเดออะไรคะเนี่ยเดอ gym ฉะนั้น gym เจอไหม
1: เจอ
0: ฉะนั้นค่ะ music room อยู่หมายเลขไหนลูกหมายเลข2ถูกต้องค่ะนักเรียนก็เขียนไปได้เลยหมายเลข2ยากไหมคะ
1: ไม่ยาก
0: ไม่ยากข้อที่2ค่ะ excuse me where is ต้องการทราบสถานที่อะไร
1: office.
0: the office เขาบอกว่า the office ทำไมคะ
1: อย
0: ู่ไหนใช้คำว่าอะไร between ถูกต้องค่ะใช้ between อะไรกับอะไร
1: computer.
0: the computer room กับ the อะไรลูกห้องสมุดLibrary The library เจออะไรบ้างในแผนผังlibrary ไม่เจอเหรอ
1: เจอ
0: ไหมเจอ library ไหม
1: เจ
0: อ library อยู่นี่แต่คอมพิวเตอร์รูมมีไห
1: ม
0: แสดงว่าเราแวกรอบข้างค่ะมี3มี4มี5ฉะนั้นอะไรเป็นไปได้มากสุดคะหมายเลข4นั่นแสดงว่าออฟฟิศอยู่นี่แต่เขาบอกข้อนี้สามารถทำได้2ข้อเลยคืออะไรอีกข้อหนึ่ง
1: คอมพ
0: ิวเตอร์รูมค่ะฉะนั้นข้อ3ถึงข้อ5จะให้เวลาแค่1นาทีในการเติมลงไปโอเคไหมลูกแค่1นาทีนะคะ

Have you finished yet? Yes. โอเคข้อที่3นะคะอย่างที่วันบอกค่ะเมื่อสักครู่ข้อ2เนี่ยสามารถทำได้2คำตอบเลยใช่ไหมคะก็คือหมายเลขอะไรนั่นเองหมายเลข3ใช่ไหมคะอยู่ที่หมายเลข3ก็คือ computer room นะคะเพราะเขาบอกว่า excuse me where is the computer room เขาบอกว่า the computer room is ทำไมคะตรงข้าม opposite กับอะไร science lab ฉะนั้นหมายเลข3คือ computer room ถัดไปข้อที่4ค่ะข้อที่4ถามหาอะไรลูก English lab ค่ะ English lab อยู่หมายเลขอะไรลูกที่หนูไปเขียนมาอยู่หมายเลข5ถูกต้องค่ะเพราะเขาบอกว่า the English lab is next to the swimming pool อยู่ติดกับสระว่ายน้ำนะคะและข้อสุดท้ายนักเรียนค่ะข้อ5ถามหาอะไรคะ the toilet ค่ะถามหา toilet นะคะเขาบอกว่า the toilet is อะไรลูกอยู่ตรงไหน behind อยู่ข้างหลังอะไรลูกThe classroom ฉะนั้นอยู่หมายเลข1ถูกต้องค่ะนี่ก็คือการบอกตำแหน่งในแผนผังนะคะทีนี้ไปต่อใบงานที่15ค่ะนักเรียนค่ะใบงานนี้ค่ะมอบหมายเป็นการบ้านนะคะแต่ไม่ยากค่ะนักเรียนค่ะไม่ยากเลยที่อย่างที่วันบอกค่ะให้นักเรียนนะคะ draw your own school map ให้นักเรียนทำไมลูกวาดแผนผังโรงเรียนของนักเรียนนะคะโดยใช้คำที่กำหนดให้ค่ะจากนั้นนะคะแต่งประโยคค่ะโดยการบ่งบอกสถานที่ตำแหน่งของสถานที่นั้นนะคะจากในใบงานของนักเรียนค่ะมีสถานที่มาให้กี่สถานที่คะมีกี่สถานที่

0: มีทั้งหมด10
1: 16
0: สถานที่ใช่ไหมคะมีทั้งหมด16ใช่ไหม
1: 15
0: มีกี่สถานที
1: ่
0: ของหนูนะมีทั้งหมด15สถานที่ค่ะนักเรียนค่ะนักเรียนจะต้องนำ15สถานที่นี้ไปวาดลงในแผนผังค่ะอย่างแรกนะคะก่อนที่นักเรียนจะลงไปวาดนักเรียนจะต้องดูค่ะเขามีการกำหนดคำบอกบ่งบอกตำแหน่งให้แล้วใช่ไหมลูกมีคำว่าอะไรบ้าง next to opposite in front of between near และ behind จากนั้นค่ะวาดลงในแผนผังนี่คือตัวอย่างนี่สมมุติว่าตัวอย่างนะคะให้นักเรียนวาดสมัยก่อนมีการวางบล็อกก่อนโอเคไหมคะวางบล็อกให้ได้ทั้งหมดกี่บล็อกลูก15บล็อกแล้วหลังจากนั้นค่ะนำสถานที่ไปเติมโอเคไหมคะจะอยู่ตรงไหนก็ได้โอเคไหมลูกใช่เอาไว้ได้ครบ15สถานที่โอเคไหมคะตามนั้นนะจากนั้นค่ะนักเรียนเขียนแต่งประโยคให้หน่อยค่ะนี่คือสถานที่ที่ครูอันทำเสร็จเรียบร้อยแล้วตัวอย่างนี่แผนผังโรงเรียนของครูอันค่ะโอเคไหมคะ next to อย่างที่บอกค่ะอย่าลืมนะคะตามโครงสร้าง place ตามด้วย verb to be ตามด้วย preposition และตามด้วยสถานที่ค่ะนักเรียนค่ะวันให้ hall มาลูกให้ hall มา next to ค่ะ the hall is next to the อะไร the office แค่นี้เองแต่ต้องแต่งตามแผนผังที่หนูวาดมาโอเคไหมคะฝากนักเรียนปลายทางแล้วคุณครูปลายทางด้วยนะคะนักเรียนนะคะทำใบงานที่15ค่ะวาดแผนผังโรงเรียนของตนเองนะคะโดยใช้คำศัพท์ที่กำหนดให้นะคะและอย่าลืมเขียนตำแหน่งของสถานที่นะคะทั้งหมด6ประโยคค่ะโดยใช้คำบุพบทบอกตำแหน่งที่กำหนดให้สำหรับบทบาทคุณครูปลายทางนะคะฝากให้คุณครูนะคะชี้แจงคำสั่งในใบงานที่15ให้นักเรียนฟังอีก1ครั้งนะคะและอย่าลืมคอยให้ความช่วยเหลือนักเรียนในขณะที่นักเรียนทำใบงานด้วยนะคะและอย่าลืมตรวจสอบและประเมินการทำงานในเรื่องของการเขียนคำศัพท์และประโยคตามโครงสร้างที่เรียนด้วยนะคะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปค่ะนักเรียนคะเราจะอยู่ในเรื่องของ places in my town เราจะออกจากโรงเรียนนะคะไปเจอสถานที่ในชุมชนค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมมานะคะคือใบงานที่16ค่ะเรื่อง places in my town ให้นักเรียนนำใบงานนี้มาด้วยนะคะและสำหรับคุณครูปลายทางนะคะอย่าลืมดาวน์โหลดใบงานให้นักเรียนด้วยนะคะที่ www.dltv.ac.th ค่ะ That's it for today class leader
2: class ready
3: Thank you, teacher.
0: See you again next time.
3: Bye.

เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชม

วิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: นภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปดำน้ำดูสัตว์ทะเลกับพวกเราวิธีผจญภัยโลกใต้ทะเลเอาละโจทย์ต่อไปก็คือให้ทุกคนวาดภาพบ้านของฉันใครวาดตรงโจทย์ก็เอาคะแนนไปเลยนะกริ๊งกริ๊งหมดเวลาแล้วเอาล่ะทุกคนโชว์รูปที่ตัวเองวาดแล้วออกมานำเสนอได้เลย
0: นี่คือบ้านของฉันบ้านของฉันมีสนามหญ้าสีเขียวและต้นไม้ใหญ่ว้าวบ้านของวิตตี้แปลกจังไม่เหมือนของการ์ตูนเลย
2: ส่วนนี้คือผ้าของบ้านลุงบ้านลุงก็คือกระดองนี่แหละเวลาไปไหนมาไหนก็จะเอาบ้านติดตัวไปทุกที่เลย
1: ต่อไปตาฉันบ้างบ้านของฉันเหมือนลุงเต่าเลยนะแต่มันเรียกว่าเปลือกหอยต่างหากฉันพกบ้านติดตัวไว้ตลอดเสฉวนเนี่ยรวยน่าดูเลยเพราะเปลี่ยนบ้านได้ใหม่ตลอดเลยฮ่า
2: ว้าแต่คุณลุงเปลี่ยนไม่ได้เลยแ
0: ฮเอาล่ะการ์ตูนขออวดบ้านหน่อยนะคะท่าดาทำไมบ้านของการ์ตูนไม่เห็นมีห้องหรือหลังคาเลยก็เพราะว่าบ้านของการ์ตูนคือดอกไม้ทะเลไงล่ะว้าวดอกไม้ทะเลเหรอฉันอยากเห็นบ้านของการ์ตูนจังเลยได้สิบ้านของการ์ตูนสวยที่สุดในทะเลแล้วการ์ตูนพาทุกคนไปเที่ยวที่บ้านได้นะแต่มีข้อแม้ว่าห้ามจับบ้านการ์ตูนนะ
3: รับทราบ

0: าถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับน้องๆคิดว่ามีวิธีอะไรบ้างที่ทำให้บ้านของน้องๆสวยงามน่าอยู่เหมือนบ้านดอกไม้ทะเลและปะการัง
1: พี่วิตตี้จะช่วยเก็บของเล่นหลังจากเล่นเสร็จแล้วเข้าที่ให้เรียบร้อยครับ
0: พี่แว่นเองก็จะทิ้งขยะลงถังทุกครั้งบ้านจะได้สะอาดน่าอยู่ครับแล้วน้องๆล่ะครับคิดว่ามีวิธีอะไรบ้างที่ทำให้บ้านของน้องๆสวยงามน่าอยู่พี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือว้าวน้องๆมีวิธีดูแลบ้านได้น่าสนใจมากเลยพี่แว่นกับพี่วิดดี้ต้องลองเอาไปทำตามบ้างแล้วล่ะ
2: วันนี้วิดดี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้ว
0: บ๊ายบาย

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับวันนี้นะครับนักเรียนเช่นเคยพบกันกับครูอาทิตย์หรือว่าครูเอ็กซ์นั่นเองครับนักเรียนครับมาในวันนี้นะครับเราก็ยังคงอยู่ในเรื่องวัฒนธรรมไทยทั้ง4ภาคใช่ไหมครับเราได้เรียนภาคอะไรไปบ้างแล้วครับภาคเหนือแล้วก็ภาคเมื่อชั่วโมงก่อนหน้านี้ก็คือภาคอีสานหรือว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังจำกันได้ใช่ไหมครับว่าอาหารการแต่งกายประเพณีของภาคอีสานมีอะไรบ้างจำได้ไหมครับการแต่งกายของผู้หญิงชาวอีสานก็จะนุ่งสิ้นคล้ายๆกับ

ภาคเหนือใช่ไหมครับแล้วก็อาจจะมีสบายห่มคาดด้วยแล้วก็อาหารล่ะอาหารภาคอีสานมีอะไรบ้างแน่นอนพวกเราต้องนึกออกกันอยู่แล้วเพราะว่าอาหารอีสานก็เจอบ่อยในชีวิตประจำวันของพวกเราใช่ไหมครับในทุกซอกทุกซอยทั่วทุกภาคก็ล้วนชอบอาหารอีสานอย่างเช่นส้มตำอะไรอีกลาบเจียวบองอะไรอีกครับแกงเห็ดแกงอมอะไรนะครับก้อยใช่ไหมครับก้อยเนื้อก้อยหมูหรือว่าถ้าเป็นประเพณีวัฒนธรรมล่ะมีอะไรบ้างครับบุญบั้งไฟเดือน6ใช่ไหมครับผีตาโขนจังหวัดอะไรครับผีตาโขนจังหวัดเลยแล้วก็อะไรอีกครับฮะอะไรนะบุญข้าวปรับดินใช่ไหมครับที่เป็นการนำห่อข้าวของข้าวของหวานหมากพลูไปตั้งไว้ใต้ต้นไม้เพื่อให้ผีเป็นบรรพบุรุษวิญญาณที่ล่วงแล้วหรือว่าอะไรอีกครับไหลเรือไฟก็ประมาณนี้นะครับที่นึกออกแล้วก็การแสดงการละเล่นล่ะการแสดงการละเล่นก็อย่างเช่นการเสิร์งต่างๆใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นการเสิร์งกระติบข้าวเสิร์งแห่ไข่มดแดงใช่ไหมครูบอกว่าเอาท่าทางการประกอบอาชีพในวิถีชีวิตประจำวันมาประยุกต์เป็นการเสิร์งรูปแบบต่างๆหรือว่าการฟ้อนของสาวภูไทยใช่ไหมครับที่เพื่อบูชาพระธาตุเชิงชุมนี่นะครับก็เป็นการทบทวนความรู้เดิมเกี่ยวกับวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคอีสานครับต่อไปในวันนี้นะครับเราจะมาเจอกันในเรื่องวัฒนธรรมไทยในภาคกลางครับแน่นอนภาคกลางก็เป็นภาคที่เป็นที่ตั้งของชุมชนของเราหรือว่าโรงเรียนของเราใช่ไหมครับถ้าเราแบ่งประเทศไทยเป็น4ภาคประจวบคีรีขันธ์ก็จะจัดอยู่ในภาคกลางนั่นเองครับแต่ถ้าเราแบ่งประเทศไทยตามหลักภูมิศาสตร์แบ่งเป็น6ภาคภาคตะวันออกแล้วก็ภาคตะวันตกจะแยกออกจากภาคกลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ของเราก็อยู่ในภาคตะวันตกนั่นเองครับแต่ถ้าแบ่งเป็น4ภาคเราจะอยู่ในภาคกลางครับเพราะว่าวิถีชีวิตการพูดภาษาอาหารการกินเราจะคล้ายกับคนภาคกลางก็เลยจัดอยู่ในภาคกลางครับต่อไปนะครับเรามาทราบจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้กันก่อนนะครับนักเรียนนะครับจะต้องวิเคราะห์เอกลักษณ์และก็ลักษณะของวัฒนธรรมไทยในภาคกลางได้ก็เป็นวัฒนธรรมของภาคที่พวกเราอยู่นะครับต้องทำให้ได้ในชั่วโมงนี้ครับก่อนอื่นนะครับแน่นอนครูก็นำคำขวัญประจำจังหวัดหนึ่งในภาคกลางให้พวกเราได้อ่านแล้วก็ลองทายกันซิว่าเป็นคำขวัญของจังหวัดใดแล้วก็คำไฮไลท์ตัวสีแดงเนี่ยชื่อประเพณีลักบัวเนี่ยจะหมายถึงประเพณีในภาพใดครับเดี๋ยวให้พวกเรานั่งตัวตรงนักเรียนปลายทางครับเดี๋ยวอ่านชื่อคำขวัญพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางด้วยนะครับนักเรียนอ่านได้เลยครับป้อมยุทธนาวี

0: จากที่ได้อ่านคำขวัญไปนะครับนักเรียนคิดว่าเป็นคำขวัญของจังหวัดใดเอ่ยพอทราบไหมครับ
1: นนทบ
0: ุรีใช่หรือเปล่ามีจังหวัดอื่นอีกไหมครับนอกจากนนทบุรีมีไหมครับปลาสลิดแห้งรสดีปลาสลิดบางบอครูได้สอนไปแล้วจำได้ไหมตอนที่เราเรียนเรื่องลักษณะสินค้าและก็บริการของไทยปลาสลิดบางบอจำได้ไหมเอ่ย

พระประแดงพระประแดงก็เป็นชื่อเมืองโบราณปัจจุบันเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดนี้คืออำเภอพระประแดงจังหวัดอะไรครับใกล้กับกรุงเทพมหานครถือว่าจังหวัดปริมณฑลอะไรนะเมื่อกี้คุณดีเสียงแว่วๆสมุทรปราการครับถูกต้องครับเก่งมากๆเลยนี่นะครับเป็นคำขวัญจังหวัดสมุทรปราการนะครับก็บอบยุทธนาวีนะครับก็จังหวัดสมุทรปราการนะครับเป็นจังหวัดถือว่าเป็นปากแม่น้ำของกรุงเทพมหานครดังนั้นเวลาข้าศึกมาทางทะเลก็ต้องผ่านสมุทรปราการก่อนใช่ไหมครับดังนั้นก็จะต้องสร้างป้อมเพื่อป้องกันข้าศึกก่อนที่จะเข้ามาตีในกรุงเทพนะครับแล้วก็มีการสร้างพระเจดีย์กลางน้ำนะครับชื่อว่าพระสมุทรเจดีย์อยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการด้วยเพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าเวลาชาวต่างชาติจะเดินทางเข้ามาค้าขายในประเทศไทยนะครับเมื่อเห็นเป็นเจดีย์อยู่กลางแบบว่าเป็นปากแม่น้ำเนี่ยก็เป็นสัญลักษณ์ว่าเดินทางเข้าถึงประเทศไทยแล้วแล้วก็มีการเลี้ยงฟาร์มจระเข้เยอะที่สมุทรปราการแล้วก็เป็นเมืองโบราณด้วยโดยเมืองโบราณที่พวกที่คุณครูได้ยกตัวอย่างมาเมื่อสักครู่ก็คือเมืองพระประแดงนั่นเองปัจจุบันก็เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดสมุทรปราการครับแล้วก็ปลาสลิดบางบ่อก็เป็นปลาสลิดที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสมุทรปราการแล้วก็ประเพณีลับบัวเดี๋ยวเรามาทายกันว่าประเพณีลับบัวเป็นประเพณีอะไรนะครับแล้วก็ครบถ้วนทั่วอุตสาหกรรมแน่นอนครับจังหวัดสมุทรปราการนะครับก็เป็นจังหวัดปริมณฑลรอบๆกรุงเทพมหานครนะครับก็เป็นที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมเยอะๆมากมายเลยครับต่อไปนะครับครูแจ๊บเราได้เลือกภาพนะครับว่าภาพที่1ภาพที่2หรือว่าภาพที่3ภาพไหนที่ได้ชื่อว่าเป็นประเพณีรับบัวครับเดี๋ยวปรึกษากับเพื่อนๆภายในกลุ่มได้เลยครับ

นักเรียนครับภาพไหนเอ่ยเป็นประเพณีรับบัวภาพแรกภาพไหนครับภาพที่1ใช่ไหมครับเป็นประเพณีรับบัวนักเรียนสังเกตได้อย่างไรว่าเป็นประเพณีรับบัวครับเพราะว่ามีดอกบัวกองอยู่หน้าพระพุทธรูปใช่ไหมครับภาพที่2นะครับเป็นการตักบาตรดอกไม้แล้วก็ภาพที่3ประเพณีอะไรเรียนไปแล้วบุญบั้งไฟที่เป็นการจุดบั้งไฟเพื่อขอใครครับขอฝนใครทำหน้าที่ปล่อยฝนลงมาชื่อว่าพญาจำได้ไหมพญาแถนเรียนแล้วเรื่องวัฒนธรรมภาคอีสานนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูเนื้อหารายละเอียดกันว่าประเพณีรับบัวเป็นอย่างไรมีลักษณะเป็นอย่างไรในเนื้อหานี้นะครับต่อไปนะครับเรามาดูภาคกลางกันก่อนภาคกลางนะครับก็ในแผนที่แน่นอนเลยสีชมพูนี่นะครับก็เป็นจังหวัดในภาคกลางก็เป็นพวกกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของเรากาญจนบุรีสุพรรณบุรีอ่างทองชัยนาทลพบุรีราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์พวกชลบุรีสระแก้วชลบุรีสระแก้วจันทบุรีตราดนครนายกฉะเชิงเทราสระบุรีลพบุรีพวกนี้นะครับก็เป็นจังหวัดในภาคกลางสำหรับภูมิประเทศในภาคกลางนะครับแน่นอนภาคกลางนะครับถือว่าเป็นพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำแล้วก็มีแม่น้ำสายสำคัญหลายสายเลยที่ไหลผ่านเรียกว่าอู่ข้าวอู่น้ำของประเทศไทยเลยก็ได้เพราะว่าเป็นพื้นที่เกษตรกรรมสำคัญในการทำนาที่สำคัญเลยของประเทศไทยเพราะว่านักเรียนลองสังเกตดูนะครับว่าภาคเหนือของประเทศไทยนะครับเป็นเทือกเขาใช่ไหมครับเทือกเขาสูงแล้วก็มีแม่น้ำที่เรียกว่าปิงวังยมน่านไหลจากเหนือลงมาสู่ใต้แล้วก็รวมกันที่ปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์แล้วก็แตกกระจายเป็นสาขาเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำสะแกกรังแม่น้ำท่าจีนไหลลงสู่ภาคกลางดังนั้นเขาบอกว่าแร่ธาตุอุดมสมบูรณ์ที่ไหลมาจากภาคเหนือก็จะมากองอยู่ที่ภาคกลางนั่นเองแร่ธาตุอุดมสมบูรณ์เหล่านี้ส่งผลให้ปลูกพืชได้ดีใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นการทำนาทำการเกษตรทำไร่ทำสวนก็ทำได้ดีในภาคกลางน้ำดีดินดีภาคกลางก็เลยถือว่าเป็นพื้นที่อู่ข้าวอู่น้ำของประเทศไทยดังนั้นก็จะส่งผลต่อวิถีชีวิตของคนในภาคกลางที่ผูกพันเกี่ยวกับอาชีพทำนาหรือว่าอาชีพทำไร่ทำสวนหรือว่าผูกพันกับสายน้ำนะครับก็จะเป็นประเพณีในภาคกลางที่ล้วนมาจากอิทธิพลของลักษณะภูมิประเทศที่ดินดีน้ำดีนะครับต่อไปนะครับครูก็สอบถามนักเรียนนะครับนักเรียนเคยเดินทางท่องเที่ยวไปจังหวัดใดบ้างในภาคกลางเหมือนเคยแน่นอนครับเป็นจังหวัดที่อยู่ใกล้รอบๆกับชุมชนของพวกเราต้องเดินทางไปท่องเที่ยวจังหวัดต่างๆในภาคกลางอยู่แล้วนอกจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เราเคยไปเที่ยวจังหวัดใดบ้างครับในภาคกลางนครปฐมไปเที่ยวดูอะไรครับที่นครปฐมองค์พระปฐมเจดีย์มีในภาพของครูด้วยมีอะไรอีกบ้างครับกาญจนบุรีไปเที่ยวไหนของกาญจนบุรีครับสะพานที่เขาตักบาตรในตอนเช้าใช่ไหมครับที่แต่งกายคล้ายกับชาวมอญสะพานสังขระอะไรพวกนั้นใช่ไหมครับสะพานมอญมีอะไรอีกบ้างครับสมุทรสงครามไปเที่ยวชมอะไรที่สมุทรสงครามครับตลาดล่มหูบใช่ไหมครับโอ้รู้จักตลาดล่มหูบด้วยเก่งมากๆเลยครับที่ว่าที่ตอนที่รถไฟกำลังผ่านตลาดร่มของแม่ค้าในตลาดก็จะต้องหูบลงมีอะไรอีกไหมครับราชบุรีไปเที่ยวชมอะไรที่ราชบุรีครับตลาดโอ๊ะป๋อยที่อยู่แถบชายภูเขาเถบเทือกเขาใช่ไหมครับไปเที่ยวชมน้ำตกอะไรด้วยใช่ไหมครับแถวนั้นอำเภอสวนแถวสวนพึ่งใช่ไหมครับก็มีชื่อเสียงของจังหวัดราชบุรีพวกเราก็ทุกคนแน่นอนครับนอกจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่พวกเราอาศัยอยู่พวกเราก็ต้องเคยเดินทางไปเที่ยวจังหวัดต่างๆในภาคกลางอยู่แล้วต่อไปนะครับครูก็มีสถานที่ท่องเที่ยวในภาคกลางพวกเราได้ชมกันก่อนที่จะไปดูวัฒนธรรมไทยในภาคกลางครับแน่นอนครับเมื่อสักครู่หัวหน้าห้องของเราก็บอกว่าได้ไป
เที่ยวจังหวัดนครปฐมเมื่อไปจังหวัดนครปฐมสิ่งที่นักเรียนจะต้องเจอเที่ยวในอำเภอเมืองใช่ไหมครับก็พระอะไรพระปฐมเจดีย์นะครับก็ถือว่าเป็นพระเจดีย์นะครับคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดนครปฐมเขาบอกว่าพระปฐมเจดีย์นะครับเป็นเจดีย์ที่สูงแล้วก็ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยด้วยลักษณะนะครับเป็นแบบระฆังคว่ำนักเรียนรู้จักระฆังไหมครับรู้จักระฆังเปล่าอ่ะระฆังนักเรียนลองสังเกตนะครับระฆังคว่ำอ่ะลักษณะก็จะเป็นแบบเลยเห็นไหมเหมือนระฆังคว่ำลงก็หรือว่าแบบทรงลังกาต่อไปนะครับแน่นอนต้องรู้จักอยู่ใกล้เคียงติดกับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มากพระนครคีรีหรือว่าเขาวังอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีนักเรียนทราบไหมครับว่าเขาวังเนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่ออะไรนักเรียนคิดว่าเป็นวัดเป็นอะไรเป็นพระราชวังหรือว่าเป็นอุทยานหรือว่าเป็นอะไรพระนครคีรีหรือว่าเขาวังนะครับถือว่าเป็นพระราชวังที่สร้างในสมัยรัชกาลที่4ไว้สำหรับในการแปรพระราชฐานพักผ่อนของรัชกาลที่4ปกติรัชกาลที่4จะพักอยู่ในกรุงเทพใช่ไหมครับอยู่ในวังในกรุงเทพแต่เมื่อไหร่ที่ท่านอยากผ่อนคลายก็จะเดินทางมาพักผ่อนที่เขาวังเพชรบุรีนี่แหละเขาเรียกว่าเป็นสถานที่ในการแปรพระราชฐานพักผ่อนอริยบทต่อไปอะไรครับแน่นอนครับเห็นเมืองโบราณแบบนี้ต้องอยู่ที่จังหวัดอยุธยาพระนครศรีอยุธยาเพราะว่าเป็นเมืองเก่าเป็นเมืองหลวงเก่าของเรานั่นเองภาพนี้นะครับเรียกว่าวัดชัยวัฒนารามถ้านักเรียนเคยดูละครเรื่องบุพเพสันนิวาส

ว่านักเรียนจะต้องคุ้นเคยกับวัดนี้ใช่ไหมครับคุ้นเคยใช่ไหมเอ่ยวัดชัยวัฒนารามนะครับถือว่าเป็นวัดที่สร้างในปลายสมัยอยุธยานะครับสร้างในสมัยพระเจ้าประสาททองเขาบอกว่ามีนัยสำคัญในการสร้างนะครับ 1. จุดประสงค์ในการสร้างอาจเพื่อเป็นการแบบเทิดทูนพระคุณแม่เพราะว่าแม่ของพระองค์นะครับเคยอยู่ในบริเวณนี้ก็เลยสร้างวัดถวายให้กับแม่ที่สิ้นพระชนไปหรือว่าอีกนัยยะหนึ่งก็บอกว่าสร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์ที่มีชัยชนะเหนือพวกเขมรเพราะว่านักเรียนลองสังเกตดูนะครับวัดชัยวัฒนารามเนี่ยจะมีศิลปะที่คล้ายๆกับนครวัดเห็นไหมเป็นพระปรางคล้ายๆกับนครวัดรู้จักนครวัดของกัมพูชาไหมครับที่เป็นปราสาทหินนครวัดลองไปดูนะครับแล้วก็ลักษณะศิลปะจะคล้ายๆกับวัดชัยวัฒนารามเลยก็อีกนายหนึ่งก็บอกว่าเพื่อเป็นอนุสรณ์ในการชัยชนะเหนือเขมรก็เลยเรียนแบบศิลปะมาจากนครวัดกัมพูชานะครับต่อไปก็มาดูลักษณะเอกลักษณ์การแต่งกายกันเลยครับว่าภาคกลางเอกลักษณ์การแต่งกายเป็นอย่างไรแน่นอนครับภาคกลางเนี่ยครับถือว่าเป็นพื้นที่เมืองหลวงไม่ว่าเมืองหลวงนะครับไม่ว่าจะเป็นอยุธยาหรือว่ารัตนโกสินทร์ปัจจุบันนะครับก็ล้วนตั้งอยู่ในภาคกลางแม้ว่าสุโขทัยก็ถือว่าเป็นภาคกลางตอนบนดังนั้นภาคกลางนะครับก็ถือว่าเป็นศูนย์รวมอาณาจักรศูนย์กลางการปกครองของประเทศไทยแล้วก็นะครับชุดไทยก็ได้ชื่อว่ามีการพัฒนาเรื่อยๆตั้งแต่สมัยสุโขทัยอยุธยารัตนโกสินทร์โดยปัจจุบันนะครับจะเรียกว่าชุดแบบพระราชนิยมซึ่งก็มีหลากหลายแบบมากเลยแต่วันนี้นะครับครูจะมายกตัวอย่างชุดแบบไทยจักรีก็คือถ้าผู้ชายนักเรียนลองติดสังเกตนะครับผู้ชายจะนุ่งอะไรนุ่งโจงกระเบนแล้วก็ใส่ถุงเท้ามาถึงหัวเข่าเลยนักเรียนเคยเห็นไหมครับชุดนี้เคยเห็นแน่นอนเวลามีเดินขบวนพาเหรดหรือว่าจัดงานอะไรที่สำคัญพระราชพิธีก็ผู้ชายก็จะแต่งชุดแบบนี้ใช่ส่วนเสื้อก็จะคล้ายๆกับชุดปกติขาวของข้าราชการครูใช่ไหมเอ่ยแล้วก็จะมีกระดุมอยู่1 2 3 4 5เมตรเสื้อแขนยาวชุดแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าชุดราชปัตเตนเคยได้ยินไหมครับราชปัตเตนมาจากคำว่าราชที่เป็นภาษาบาลีแปลว่าราชาราชนี่นะครับแล้วก็ปัตเตนมาจากภาษาอังกฤษว่าแพทเทิร์นก็จากราชแพทเทิร์นก็ปัจจุบันก็เปลี่ยนเป็นราชปัตเตนต่อมาผู้หญิงก็นุ่งผ้าถุงใช่ไหมครับแล้วก็ห่มสบายแล้วก็ใส่ชุดแบบว่าเครื่องประดับกำไลสร้อยคอสร้อยมือก็เป็นชุดไทยจักรีนะครับที่ครูยกตัวอย่างมาต่อมาอันนี้ก็อีกแบบหนึ่งก็เป็นชุดไทยประยุกต์คือชุดไทยในสมัยรัตนโกสินทร์นะครับนักเรียนจะมีหลากหลายรูปแบบมากใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นไทยจักรีไทยศิวาลัยถ้านักเรียนลองไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับนักเรียนก็จะเจอหลากหลายชุดเลยชุดไทยจิตรดาเคยได้ยินไหมครับลองไปดูนะครับลองไปเรียนวิชาดนตรีหรือว่าวิชานาฏศิลป์ก็น่าจะมีสอนใช่ไหมเอ่ยชุดไทยรูปแบบต่างๆต่อไปนะครับเรามาดูอาหารการกินของภาคกลางกันบ้างแน่นอนกินกันทุกวันต้องคุ้นเคยกับอาหารภาคกลางอยู่แล้วอาหารภาคกลางนะครับภาคกลางถือว่าเป็นภาคที่มีความอุดมสมบูรณ์ครูบอกแล้วว่าภาคกลางเนี่ยเปรียบเสมือนอู่ข้าวอู่น้ำของประเทศไทยด้วยเหตุนี้นะครับอาหารภาคกลางจึงเป็นอาหารที่มีความหลากหลายทำให้รสชาติไม่เน้นไปทางใดทางหนึ่งโดยเฉพาะมีทั้งเค็มเผ็ดเปรี้ยวหวานคลุกเคล้ากันไปตามชนิดของอาหารต่างๆครับเรามาดูอาหารประเภทแรกกันเลยอาหารจานนี้เป็นของโปรดของใครบ้างครับยกมือครูดูหน่อยโอเคหลายคนเลยครับเอามือลงได้ครับอาหารจานนี้นะครับก็ถือว่าเป็นของโปรดของคุณครูเช่นเดียวกันแน่นอนอาหารชนิดนี้เรียกว่าต้มยำกุ้งนั่นเองต้มยำกุ้งนะครับถือว่าเป็นอาหารประเภทต้มยำนะครับที่มีทั้งน้ำข้นแล้วก็น้ำใสแล้วก็มีสมุนไพรพวกข่าตะไคร้

ใช้พริกขี้หนูใช่ไหมครับใส่ลงไปแล้วก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยแน่นอนเอกลักษณ์ของอาหารที่เรียกว่าต้มยำกุ้งก็คือต้องมีกุ้งนั่นเองครับแต่อาจจะดัดแปลงใส่เป็นต้มยำไก่ก็ได้แต่เครื่องต้มยำก็เหมือนเดิมนี่นะครับต้มยำกุ้งฝรั่งเขาบอกว่าชาวต่างประเทศถ้ามาประเทศไทยอาหารที่เขาต้องทานคือต้มยำกุ้งด้วยผัดไทยด้วยถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยเลยต้มยำกุ้งต่อไปนะครับอาหารต่อไปแกงนี้นะครับเป็นแกงโบราณเมื่อปีก่อนหน้านี้นะครับครูได้ถามนักเรียนในห้องว่ารู้จักแกงนี้หรือเปล่านักเรียนบางคนไม่รู้จักแต่แกงนี้นะครับเป็นแกงที่ครูก็กินบ่อยสมัยเด็กๆนะครับคุณแม่ก็แกงให้ทานบ่อยเป็นแกงชื่อแกงแต่ว่ารสชาติไม่ได้เผ็ดร้อนมากนักแน่นอนเมื่อกี้เพื่อนตอบมาแล้วแกงนี้นะครับเรียกว่าแกงเลียงเคยทานไหมครับแกงเลียงเคยทานไหมเอ่ยไหนใครเคยทานแกงเลียงบ้างโอ้กี่คนเอ่ย1 2 3โอเคเอามือลงได้ครับโอ้ถือว่าน้อยมากนะครับที่เคยทานแกงเลียงแกงเลียงนะครับก็เป็นแกงน้ำแต่ไม่ข้นมากน้ำใสๆก็ประกอบด้วยผักพื้นบ้านผักท้องถิ่นหลายชนิดเอามาแกงกันแล้วก็ใส่กะปิแล้วก็จะมีความแบบเผ็ดร้อนไม่ใช่พริกนะเขาจะไม่ใส่พริกขี้หนูแต่จะมีความเผ็ดร้อนนิดๆของพริกไทยแล้วก็ผักที่ใส่ก็จะเป็นพวกผักที่มีรสชาติเย็นมีรสเย็นอย่างเช่นพวกบวบฟักทองแล้วก็ผักหวานแล้วก็อะไรอีกน้ำเต้ารู้จักน้ำเต้าไหมน้ำเต้าสีเขียวๆแล้วก็อะไรอีกบางที่ก็ใส่ใบแมงลักแล้วก็บางทีก็ใส่เห็ดด้วยเห็ดฟางเห็ดหูหนูแล้วก็อาจจะใส่เนื้อสัตว์พวกกุ้งลงไปหรือว่าใส่ปลาลงไปด้วยนี่นะครับแกงเลียงลองไปหาทานดูนะครับสมมุติว่าเป็นอาหารที่เหมาะมากสำหรับคนไข้ผู้ป่วยบางทีกินแบบอาหารรสจัดไม่ได้ก็เขาบอกว่าให้ซดน้ำแกงเลียงนี่แหละจะอร่อยมากลองไปดูนะลองถามที่บ้านดูทำแกงเลียงได้หรือเปล่าหรือว่าลองสอบถามตามร้านอาหารดูนะครับลองชิมดูอร่อยต่อไปแน่นอนรู้จักอยู่แล้วแกงอะไรอันนี้หน้าตาใส่ใบโหระพาโรยหน้าแล้วก็มีพริกแดงแล้วก็มีมะเขืออะไรด้วยมะเขือพวงมะเขือพวงมะเขือเปราะอันนี้นะครับเรียกว่าแกงเขียวหวานเขาบอกว่าสาเหตุนะครับนักเรียนที่ชื่อแกงเขียวหวานเพราะว่าได้สีเขียวจากเครื่องแกงอาจจะใช้พริกสีเขียวในการตำดังนั้นเนื้อสีของเครื่องแกงเขียวหวานก็จะสีเขียวเขาบอกว่าจริงๆแกงนี้ไม่ได้หวานนะรสชาติเค็มเผ็ดซะด้วยซ้ำแต่เนื่องจากสีเขียวแบบหวานๆเขียวหวานละมุนก็เลยได้ชื่อว่าแกงเขียวหวานแกงเขียวหวานปกติเขาจะใส่เนื้อสัตว์อะไรลงไปบ้างที่เคยทานที่โรงเรียนของเราเป็นประจำบ่อยๆแกงเขียวหวานหมูแกงเขียวหวานไก่แกงเขียวหวานลูกชิ้นปลาใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นปลากรายหรือว่าอีกแกงเขียวหวานเนื้อวัวก็มีนะครับก็อร่อยมากใช่ไหมครับใครชอบทานแกงเขียวหวานบ้างโอ้มีหลายคนเลยเอาเบอร์ลงแล้วให้ครับเขาบอกว่าฝรั่งเนี่ยเวลามาเที่ยวประเทศไทยเขาก็ชอบนะแกงเขียวหวานเขาเรียกกรีนเคอร์รี่ใช่ไหมแกงเขียวตั้งเรียกชื่อตรงๆเลยแกงเขียวนี่นะครับก็เป็นแกงเขียวหวานมาม่าก็มีนะคุณเคยเข้าไปในร้านรสแกงเขียวหวานอร่อยไหมครับคุณเคยเห็นฝรั่งซื้อเยอะมากมาม่ารสแกงเขียวหวานแต่คุณก็ไม่เคยซื้อทานนะต่อไปห่อหมกนั่นเองโอเคเก่งมากเลยครับเขาบอกว่าห่อหมกนะครับก็เป็นอาหารที่นำเนื้อสัตว์อย่างเช่นปลาอะไรได้อีกห่อปกอะไรได้อีกห่อหมกห่อหมกปูห่อหมกกุ้งนำมาคลุกเคล้ากับเครื่องแกงใช่ไหมครับนำเนื้อสัตว์ส่วนมากก็จะเป็นเนื้อปลา
นำมาคนนำมากวนนำมาคลุกเคล้ากับเครื่องแกงเสร็จก็ยังไงเอาใส่กระทงซึ่งในกระทงนะครับก็จะมีผักรองก้นก็อย่างเช่นใบยอใบอะไรอีกกะหล่ำใบยอกะหล่ำรองอยู่ที่ก้นของกระทงใช่ไหมครับแล้วก็นำเนื้อสัตว์ที่คลุกเคล้าเครื่องแกงแล้วโยดลงในกระทงแล้วก็นำไปนึ่งด้วยลังถึงก็จะกลายเป็นห่อหมกแล้วก็โรยหน้าด้วยน้ำกะทิแล้วก็มีมะกรูดซอยก็อร่อยมากใครชอบบ้างห่อหมกมีไหมครับอ๋อก็มีหลายคนอยู่ครับโอเคเอามือลงได้ครับเขาบอกว่าชื่อที่มาของห่อหมกเนี่ยก็มาจากในอดีตคนเนี่ยจะห่อด้วยใบตองแล้วก็พอห่อสิ่งของด้วยใบตองแล้วเนี่ยก็ใส่ลงไปในเตาที่คลุกเคล้าด้วยขี้เถ้าส่งใส่ไปในเตาที่คลุกเคล้าด้วยขี้เถ้าเลยนะแล้วก็วิธีการนี้เราเรียกว่าหมกโดยการใช้ความร้อนแล้วก็ไว้สักพักหนึ่งก็สุกแต่ต่อมานะครับมีการรับลักษณะแบบนี้ลังถึงมีการรับลังถึงมาจากประเทศจีนเราก็เปลี่ยนจากการหมกกับขี้เถ้าเปลี่ยนมาเป็นการนึ่งด้วยลังถึงในปัจจุบันนะครับอันนี้แกงอะไรแกงส้มแน่นอนแกงส้มก็อาจจะใส่กุ้งใส่ไข่ทอดชะอมแกงส้มนะครับก็ถือว่าเป็นแกงที่เรียกตามสีของเครื่องแกงเลยก็คือสียังไงสีส้มต่อไปแกงพะแนงแน่นอนครับรู้จักกันใช่ไหมครับแกงพะแนงนะครับบอกว่าได้รับมาจากอินเดียแล้วก็แกงด้วยน้ำข้นแล้วก็ใส่กะทิใส่เครื่องแกงพะแนงลงไปใส่ที่มีเครื่องเทศหลากหลายชนิดก็จะเป็นเอกลักษณ์ของพะแนงใช่ไหมครับจะมีกลิ่นเครื่องเทศโชยมาตอนที่รับประทานจบไปแล้วนะครับสำหรับอาหารในภาคกลางมีอาหารอะไรเพิ่มเติมอีกบ้างในภาคกลางที่พวกเรารู้จักแกงมัสมั่นมัสมั่นอะไรอีกมัสมั่นก็ได้รับอิทธิพลมาจากอินเดียเช่นเดียวกันแกงอะไรอีกบ้างแกงจืดแกงจืดเต้าหู้หมูสับใส่ผักกาดด้วยแล้วอะไรอีกมีอะไรอีกไหมอาหารที่กินบ่อยๆบ้านเราที่ครูไม่ได้ยกตัวอย่างไข่น้ำไข่คนใช่ไหมเอ่ยมีอะไรอีกฮะผักกาดต้มหมูโอเคได้ก็ผักกาดดองต้มหมูใช่ไหมแกงเทโพโอเคแกงเทโพแกงเทโพใส่เนื้ออะไรเนื้อหมูใช่ไหมครับแต่เมื่อถ้าถามว่าบ้านครูเนี่ยถ้าเป็นแกงเทโพบ้านครูจะใส่ปลาแห้งเคยทานไหมครับแกงเทโพปลาแห้งแล้วก็ใส่ผักบุ้งแต่ครูมาที่ภาคกลางปรากฏว่าเขาจะไม่นิยมใส่ปลาแห้งเขาจะใส่เป็นเนื้อหมูโอเคก็ประมาณนี้นะครับต่อไปเรามาดูประเพณีแล้วก็ความเชื่อในภาคกลางกันนักเรียนนั่งตัวตรงภาคกลางนะครับมีความเชื่อดั้งเดิมเกี่ยวกับผีสางเทวดาคล้ายๆกับภาคอะไรครับคล้ายๆกับภาคเหนือภาคอีสานใช่ไหมครับที่มีความเชื่อเรื่องผีเรื่องเทวดาแล้วก็ชีวิตประจำวันนะครับก็จะผูกพันอยู่กับอาชีพการทำนาครูบอกแล้วว่าประเทศภาคกลางถือว่าเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของประเทศดังนั้นอาชีพเกษตรกรรมทำนาก็หล่อเลี้ยงชาวภาคกลางมาตั้งแต่ในอดีตนะครับชาวนาจึงเชื่อว่าในข้าวจะมีวิญญาณอะไรสิงอยู่แม่โพศพเคยได้ยินไหมครับคำนี้แม่โพศพแล้วก็มีการปฏิบัติพิธีกรรมเพื่อระลึกถึงพระแม่โพศพพร้อมนับถืออะไรควบคู่ไปด้วยพระพุทธศาสนาควบคู่ไปด้วยก็นักเรียนครับครูบอกก่อนว่าทั่วทุกภาคในประเทศไทยแหละเมื่อก่อนเรานับถือใช่ไหมเอ่ยนับถือผีบ้านผีเรือนผีป่าผีเขาผีเทวดาต่างๆพอทีนี้เรานับถือพุทธเข้ามาเราก็ละทิ้งความเชื่อเรื่องผีเลยไหมก็ไม่ได้ละทิ้งความเชื่อเรื่องผีเลยเราก็นับถือควบคู่กันไปทั้งนับถือผีนับถือพุทธแล้วก็บางทีก็มีพราหมณ์เข้ามาด้วย
อ่ะนี่นะครับก็เป็นการทำขวัญข้าวซึ่งเป็นประเพณีพิธีกรรมของภาคกลางครูบอกแล้วว่าภาคกลางเนี่ยผูกพันเกี่ยวกับการทำนาในอดีตดังนั้นการทำนาก็มีความเชื่อว่าจะทำนาให้ผลผลิตได้ดีก็ต้องทำขวัญข้าวบูชาพระแม่อะไรที่ครูยกตัวอย่างมาพระแม่อะไรก็เห็นไหมครับภาพนี้ถือว่าเป็นเทพีแห่งข้าวแม่โพศพเขาบอกว่าให้คนไทยเวลาทานข้าวนะครับก็ให้ระลึกถึงบุญคุณของแม่โพศพต้องทานข้าวยังไงให้อะไรให้หมดจานไม่เหลือทิ้งเหลือขว้างนะครับเขาบอกว่าเด็กคนไหนที่ทานข้าวแบบว่าไม่หมดจานเนี่ยพระแม่โพศพเนี่ยจะเสียใจแล้วก็จะแอบร้องง่ายเคยได้ยินไหมครับคำนี้ถ้าคนเฒ่าคนแก่เขาสั่งสอนเรื่องปลูกฝังเรื่องการทานข้าวให้หมดนะครับนักเรียนก็จะได้ยินเรื่องแม่โพศพครับต่อไปนะครับประเพณีเมื่อสักครู่ที่ครูได้เกริ่นมาประเพณีอะไรครับรับบัวหรือว่าโยนบัวก็เป็นประเพณีดั้งเดิมของชาวบางพลีจังหวัดสมุทรปราการนะครับสมุทรปราการก็คือจะมีการแห่ขบวนเรือที่ตกแต่งให้มีความสวยงามแล้วก็มีพระพุทธรูปชื่อว่าหลวงพ่อโตแต่เป็นหลวงพ่อโตแบบจำลองนะครับล่องมาตามคลองบางพลีนะครับแล้วก็ชาวบ้านเชื่อว่าหากได้ไปเก็บดอกบัวมาแล้วก็อธิษฐานว่าอยากได้อะไรอธิษฐานเสร็จก็ให้โยนลักษณะดอกบัวลงในเรือเพื่อเป็นการบูชาหลวงพ่อโตนะครับคำอธิษฐานนั้นก็จะสำเร็จเป็นจริงอันนี้นะครับก็เป็นความเชื่อลองไปเที่ยวชมดูนะครับประเพณีรับบัวของสมุทรปราการก็จะจัดในช่วง15ค่ำเดือน11ก่อนที่จะเข้าถึงเดือน12ก็คือช่วงลอยกระทงเห็นไหมมีการโยนเห็นไหมดอกบัวเยอะๆมากมายเลยต่อไปอะไรครับแน่นอนวิ่งควายจังหวัดอะไรครับจังหวัดอะไรเอ่ยจังหวัดชลบุรีก็เป็นการเขาเรียกว่าในประเพณีวิ่งควายนะครับก็จะมีการแข่งควายกันแข่งกันวิ่งแล้วก็มีการประกวดสุขภาพควายด้วยแล้วก็มีการตกแต่งควายให้มีความสวยงามแล้วก็ประกวดกันว่าควายตัวไหนสุขภาพดีที่สุดหรือว่าตกแต่งได้สวยงามที่สุดก็ไปเที่ยวชมได้นะครับที่จังหวัดชลบุรีก็เป็นประเพณีหนึ่งที่น่าสนใจน่าไปเที่ยวชมนักเรียนคนไหนเคยไปเที่ยวชมแล้วบ้างวิ่งควายมีไหมครับมียังไม่มีใครเคยไปเที่ยวชมนะครับวิ่งควายนั่นเองต่อไปอะไรครับประเพณีนี้เขาทำอะไรกันก่อนมีเพื่อนตอบถูกตักบาตรภาพนี้นะครับชื่อว่าประเพณีตักบาตรเทโวแต่ถ้าให้เรียกเต็มๆก็คือเทโวโรหณะเป็นประเพณีของพูดถึงทั่วทุกภาคแหละจะมีการตักบาตรเทโวแต่ถ้าให้เป็นเอกลักษณ์เลยนะครับประเพณีตักบาตรเทโวนี้นะครับเป็นของจังหวัดอุทัยธานีครับเคยไปเที่ยวจังหวัดอุทัยธานีไหมครับใครเคยไปเที่ยวจังหวัดอุทัยธานีบ้างยังไม่เคยใช่ไหมครับจังหวัดอุทัยธานีนะครับก็เป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียงเรื่องป่าห้วยขาแข้งครับอยู่ที่จังหวัดอุทัยธานีแล้วก็มีการตักบาตรเทโวครับเดี๋ยวครูจะเล่าความเป็นมาเกี่ยวกับการตักบาตรเทโวก่อนนะครับก็คือจำได้ไหมครับว่าพระพุทธเจ้าในช่วงเข้าพรรษาได้ไปโปรดใครครับได้ไปโปรดพุทธมารดาบนสวรรค์เป็นเวลากี่เดือน3เดือนพอไปโปรดพุทธมารดาครบเป็นเวลา3เดือนก็จะต้องลงมาจากสวรรค์ใช่ไหมครับเมื่อลงมาจากสวรรค์แล้วประชาชนก็คอยต้อนรับข้างล่างก็เป็นการจำลองว่าพระพุทธเจ้าได้ลงมาจาก
สวรรค์ชั้นดาวะ

ดึงนั่นเองก็ประชาชนก็จะรอต้อนรับตักบาตรเทโวด้านล่างอ่ะเดี๋ยวครูบอกก่อนว่าตักบาตรเทโวเนี่ยจะคล้ายกับการชักพระของภาคใต้แล้วก็อีกประเพณีหนึ่งก็คือแห่ปราสาทผึ้งของจังหวัดสกลนครก็จะจัดในช่วงออกพรรษาก็จะมีความเชื่อร่วมกันก็คือแห่ปราสาทผึ้งชักพระภาคใต้แล้วก็ตักบาตรเทโวโรหณะของอุทัยธานีครับที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์หัวหินของเราก็มีตักบาตรเทโวที่เป็นการจำลองให้พระลงมาจากเขาอะไรแถวตะเกียบอะแถวตะเกียบมีด้วยลองไปดูที่โรงเรียนวัดเขาตะเกียบมันจะมีเขาลูกนึงแล้วก็ให้พระเนี่ยเดินลงมาจากภูเขาด้วยเหมือนกันแล้วก็ประชาชนก็ตักบาตรด้านล่างลองไปดูนะครับตอนนี้พวกเรากำลังจะอะไรพวกเรากำลังไปรอเทียนแล้วกำลังจะแห่พวกนี้พวกเรากำลังจะเข้าพรรษาแล้วก็นับจากนี้อีก3เดือนเราก็จะออกพรรษานะครับเรากำลังจะเข้าพรรษานะครับตอนนี้ต่อไปสุดท้ายประเพณีภาคกลางตักบาตรอะไรตักบาตรดอกไม้นั่นเองครับก็เป็นของจังหวัดสระบุรีครับก็เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางโดยเอกลักษณ์ที่ดอกไม้ที่ชาวบ้านนำมาตักบาตรนะครับจะเรียกว่าดอกข้าวพรรษานั่นเองครับลักษณะก็จะเป็นคล้ายๆกับพืชตระกูลขิงตระกูลข่าเมื่อมีดอกออกมาก็จะนำไปนี่นะครับตักบาตรดอกไม้ก็เป็นดอกข้าวพรรษาครับจบแล้วสำหรับประเพณีในภาคกลางต่อไปเรามาดูการละเล่นการแสดงในภาคกลางกันบ้างครับการแสดงการละเล่นแรกนะครับเรียกว่าเต้นกำรำเคียวก็ดั้งเดิมนะครับเป็นของชาวนครสวรรค์เนื่องจากจังหวัดนครสวรรค์นะครับพื้นเพเดิมเลยเหมาะในการทำนานะครับก็เวลาทำนาเสร็จชาวบ้านก็ยังไงเหน็ดเหนื่อยอยากพักผ่อนใช่ไหมครับเมื่ออยากพักผ่อนก็เกิดการโยกล้อกันไประหว่างผู้หญิงผู้ชายก็เลยเกิดเป็นการละเล่นเต้นกำรำเคียวด้วยอารมณ์เจ้าบทเจ้ากลอนของคนไทยใช่ไหมครับแล้วก็การละเล่นนะครับมือข้างนึงอะไรเคียวเกี่ยวข้าวส่วนมืออีกข้างก็กำรวงข้าวก็เรียกว่าการเต้นกำรำเคียวครับครับต่อไปนะครับจะเรียกว่าลำตัดลำตัดนะครับก็เป็นการแสดงนะครับที่ได้รับอิทธิพลมาจากลิเกของชาวมาลายูครับการร้องนะครับก็เป็นการร้องโต้ตอบระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายเป็นการรับฝีปากว่าใครที่จะโต้ตอบได้เก่งมากกว่ากันครับก็จะเรียกว่าลำตัดครับต่อไปนะครับก็จะเป็นเพลงฉ่อยเคยได้ยินคำว่าเพลงฉ่อยไหมครับเคยได้ยินไหมครับคุณครูปรเมศวิชาภาษาไทยของเรานะครับก็สามารถร้องเพลงฉ่อยได้ถ้านักเรียนเคยเห็นคุณครูปรเมศแสดงเคยเห็นไหมครับบางคนก็เคยใช่ไหมครับเดี๋ยวคุณครูนะครับจะมีวิดีโอเกี่ยวกับเพลงฉ่อยมาให้พวกเราได้รับชมกันนะครับให้พวกเราตั้งใจดูเพลงฉ่อยก็ถือว่าเป็นเพลงหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์การแสดงละเล่นของภาคกลางครับเดี๋ยวคุณครูจะให้ดูแบบไม่ได้จบนะครับให้ดูสักช่วงหนึ่งแล้วก็มาบอกว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรครับพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวดูเลยครับ

ฟ้าแลบแม้มาจุ่มสักแป๊บเดี๋ยวก็ไปแม่สะดุ้งสุดตัวแล้วแทบจะลืมตนแม้ว่าปานจะหล่นเวทีไปดูสิฟังเธอหนาแล้วก็แม่สาวสาวฟ้าพ่อโชดเขาแล้วก็มาขานไขฟ้าเริ่มมาแลบแล้วก็ว่าเร็วรวดแล้วไปยิ่งกว่าจรวดตอนนี้ก็เลวร้ายมาถึงจะมาจุ่มแล้วก็จะมาจำฟังแต่ละคำแล้วมันช่างหยาบคายโชดเอ่ยฉันเตือนนะแกไว้ซะก่อนก็เตือนไว้ซะก่อนพ่อหนุ่มบ้านไกลมันไม่ได้อยู่นะแข่งโชดไอ้หัวเข่ามาถึงจะจุ่ม

0: ม่ใช่เกิดกันมาแต่นะก็บอกไม่ถ้ารักเขาแล้วก็ต้องสู่ขอกันก่อนหรือผู้ใหญ่เป็นตอนขั้นผู้ใหญ่ไปหาผู้ใหญ่ตามขั้นตอนก่อนถึงจะได้ไปเอาหัวดำเข้ามาบอกไปเอาหัวงอกมา
1: ต้องขอบคุณสื่อวิทัศน์จากใหญ่มุก

เพลงฉ่อยสุพรรณบุรีแม่ขวัญจิตแม่ขวัญใจศรีประจันนะครับก็เป็นไงบ้างครับได้ดูแล้วเมื่อสักครู่ก็เป็นการร้องโต้ตอบระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายใช่ไหมครับก็จะคล้ายๆกับลำตัดใช่ไหมครับนักเรียนแล้วก็เป็นการแสดงปฏิภาณไหวพริบระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายว่าใครรับได้คมมากกว่ากันแล้วก็เอกลักษณ์ของเพลงฉ่อยเลยเมื่อสักครู่มีการลงโต้ตอบว่าอะไรนะครับเอชาใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็การแสดงเพลงฉ่อยนะครับจะไม่ได้ใช้เครื่องดนตรีมากเหมือนลำตัดนะครับจะใช้เพียงการตบมือเป็นจังหวะก็สามารถร้องเพลงฉ่อยได้แล้วครับต่อไปนะครับก็อีกเพลงหนึ่งของภาคกลางเลยเพลงอีเซลก็เป็นเพลงพื้นบ้านของจังหวัดสุพรรณบุรีเช่นเดียวกันครับก็จะร้องโต้ตอบระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายนะครับก็บอกว่าดั้งเดิมนะครับจะแสดงเกี่ยวกับการผู้หญิงผู้ชายเกี้ยวพาราศีกันรู้จักคำว่าเกี้ยวพาราศีไหมครับเกี้ยวพาราศีคืออะไรเอ่ยอาการที่ชายจีบกันใช่ไหมครับก็เป็นการโต้ตอบผู้หญิงกับผู้ชายเหมือนกันว่าใครที่สามารถร้องรับฝีปากได้เก่งมากกว่ากันครับต่อไปนะครับสุดท้ายเลยก็การแสดงภาคกลางกองรำกองยาวแน่นอนครับวงของโรงเรียนของเราก็มีวงกองยาวของครูปอลและเมฆใช่ไหมครับก็เขาบอกว่ากองยาวนะครับเป็นการแสดงที่ได้รับอิทธิพลมาจากทหารของพม่าตอนที่มาทำศึกสงครามกับอาณาจักรอยุธยานะครับก็นักเรียนลองสังเกตนะครับผู้ชายการแสดงของผู้ชายจะต้องโพกศีรษะเห็นไหมโพกศีรษะเป็นภาพแบบนี้คล้ายกับชาวพม่าใช่ไหมครับแล้วก็จะมีผู้หญิงห่มสบายแต่งชุดไทยรำอยู่หน้ากองยาวนี่นะครับก็เป็นการรำกองยาวต่อไปนะครับก็เราจะช่วยอนุรักษ์สืบทอดประเพณีวัฒนธรรมภาคกลางได้อย่างไรก็เหมือนกับภาคกลางเหมือนกับภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเลยครับก็ไปเข้าร่วมประเพณีนั้นใช่ไหมครับเมื่อเข้าร่วมเสร็จก็นำมาถ่ายทอดบอกเล่าเพื่อนๆนะครับแล้วก็เข้าไปมีส่วนร่วมในวัฒนธรรมนั้นๆต่อไปนะครับก็จะเป็นให้นักเรียนนะครับทำใบงานให้พิจารณาสถานการณ์ดังกล่าวแล้วก็เลือกวัฒนธรรมหรือว่าประเพณีไปเติมในช่องว่างให้ถูกต้องนะครับสำหรับคุณครูปลายทางก็ให้แจกใบงานให้นักเรียนดูนะครับศึกษาเรื่องวัฒนธรรมและก็ประเพณีในภาคกลางแล้วก็อ่านคำสั่งให้นักเรียนฟังแล้วก็ให้นักเรียนลงมือทำใบงานได้แล้วก็ให้ความช่วยเหลือได้ตามความเหมาะสมเลยครับก็แน่นอนครับว่าเราทำใบงานทันไหมเอ่ยในคาบนี้ไม่ทันเมื่อไม่ทันแล้วก็นำกลับไปทำที่บ้านหรือว่าตอนพักเที่ยงตอนเย็นตอนว่างจากวิชาต่างๆนะครับก็สามารถทำใบงานของครูได้ก็จะมีคำรับบัวแกงส้มเต้นกำรำเขียวแข่งเรือยาวแกงเลียงเพลงช่อยทำขวัญข้าวแกงเขียวหวานตักบาตรดอกไม้พวกนี้นะครับให้พวกเรานำไปเติมในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครูจะยกตัวอย่างข้อที่1มุกต้องการไปดูกิจกรรมเก่าของชาวบางพลีจังหวัดสมุทรปราการมีการอัญเชิญหลวงพ่อโตแห่ไปตามลำคลองแล้วก็มีการโยนดอกบัวลงมานักเรียนจะต้องนำคำว่าอะไรลงไปเติมครับรับบัวนั่นเองครับก็ลักษณะแบบนี้นะครับไม่ยากเลยถ้าข้อไหนสงสัยก็กลับมาถามคุณครูได้นะครับเดี๋ยวคุณครูจะเก็บตรวจในวันรุ่งขึ้นครับก็มีทั้งหมด10ข้อนะครับ

0: เข้าสู่ขั้นสรุปนะครับก็ส่วนใหญ่นะครับเป็นวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาแล้วก็พิธีกรรมเกี่ยวกับความเชื่อในการดำรงชีวิตนะครับก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์สำคัญของสังคมไทยเช่นความเชื่อเกี่ยวกับประเพณีการรับบัวการดำรงชีวิตเกี่ยวกับการเกษตรอย่างเช่นการบูชาข้าวเม่โพศพการละเล่นที่มักเกี่ยวกับเพลงประกอบอาชีพการทำการเกษตรการทำนานะครับไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับการเต้นกำรำเขียวใช่ไหมครับเกี่ยวกับอาชีพทำนาสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับก็จะมาเจอกันในภาคสุดท้ายนั่นก็คือภาคอะไรครับภาคใต้เราเรียนมาแล้วทั้ง4ภาคภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานแล้วก็ภาคใต้เราจะมาดูว่าการแต่งกายของคนใต้อาหารการกินของภาคใต้ประเพณีของภาคใต้จะเป็นอย่างไรเราจะมาเจอกันในชั่วโมงถัดไปนะครับสำหรับในวันนี้นะครับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับคุณครูอาทิตย์ก็ขอจบเนื้อหาไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ตอนที่12สำนวนสื่อภาษาเจรจาสุภาษิตไทย
1: เด็กๆคะถึงสวนสัตว์กันแล้วนะคะทุกคนเตรียมตัวนะลูก
2: คุณครูครับชุดว่ายน้ำต้องเอาไปไหมครับครู
1: วันนี้เราจะไม่เล่นน้ำนะคะเพื่อความปลอดภัยของทุกๆคนแต่ครูมีเกมสนุกสนุกระหว่างนั่งรถรางชมสวนสัตว์ต่างๆนะคะ
3: เกมอะไรหรอคะคุณครู
1: เกมสำนวนไทยในสวนสัตว์อยากเล่นกันไหมคะกติกาง่ายๆนะคะเราจะแบ่งเป็น2ทีมเมื่อรถรางของเราแล่นผ่านสัตว์ใดแล้วทีมใดสามารถพูดสำนวนไทยขึ้นมาได้ครูมีรางวัลให้เลยนะ
3: แล้วสำนวนไทยคืออะไรคะคุณครู
1: สำนวนไทยคือถ้อยคำหรือข้อความที่พูดต่อกันมาช้านานอาจมีความหมายตรงตัวหรือมีความหมายอื่นแฝงอยู่เช่นดาบสองคม
2: ดาบสองคมที่ใช้ปอกเปลือกผลไม้ใช่ไหมครับ
4: ไม่ใช่นะอยู่ดีนั่นมันมีดสองคมดาบสองคมหมายถึงการกระทำที่ทำให้เกิดทั้งผลดีและผลร้ายพอๆกัน
1: ก็เปรียบกับดาบที่มีคมทั้งสองข้างมันใช้ฟันได้สะดวกขึ้นแต่ในทางกลับกันแล้วดาบมีคมทั้งสองข้างเมื่อใช้ดาบฟันไปข้างหนึ่งคมอีกข้างหนึ่งก็อาจทำร้ายถูกตัวเราได้ค่ะ
5: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะ

0: อุ๊ยนั่นมันกระต่ายนี่นะตัวใหญ่มากเลย
1: หืมคิดออกแล้วสำนวนไทยคือคำว่ากระต่ายกับเต่าใช่ไหมครับคุณครู
2: ไม่ใช่จ่ายอยู่ดีนั่นเป็นนิทานไม่ใช่สำนวนไทยนะคะ
3: ขออนุญาตตอบครับครูกระต่ายตื่นตูมครับ
2: ใช่จ้ะแล้วใครอธิบายความหมายได้บ้างจ๊ะ
4: หนูค่ะน่าจะหมายถึงตกใจง่ายใช่ไหมคะคุณครู
2: เก่งมากเลยนอกจากนี้ยังหมายถึงขาดสติไม่ตรึกตรองให้ดีเสียก่อนเอะอะโวยวายแตกตื่นกับเรื่องต่างๆได้ง่ายมีใครคิดออกไหมสำนวนไทยที่เกี่ยวกับช้าง
4: เห็นช้างขี้ตามช้างค่ะคุณครู
0: อ้าวเห็นช้างขี้แล้วทำไมเราต้องไปขี้ตามช้างด้วยล่ะบัวแดง
3: ไม่ใช่ครับมีคิดหมายความว่าพยายามเรียนแบบคนอื่นครับ
2: เยี่ยมมากจ้ะเด็กๆ เห็นช้างขี้ตามช้างหมายถึงว่าทำเรียนแบบคนใหญ่โตทั้งที่ตนไม่มีกำลังทรัพย์หรือความสามารถพอ
1: นั่นลิงนี่นามีเยอะแยะเลย
0: หนูรู้ค่ะคุณครูพ่อหนูมักชมหนูบ่อยๆว่าหนูซนเหมือนลิงเลย
1: สงสัยคุณพ่อหมีขิดจะชมว่าหมีขิดปีนต้นไม้เก่งเหมือนลิงแน่เลย
2: ไม่ใช่จ้ะเด็กๆซนเหมือนลิงสำนวนไทยเปรียบเทียบกับลิงซึ่งลิงเป็นสัตว์อยู่นิ่งไม่ได้หมายความว่าเด็กที่ซนเหมือนลิงคือเด็กที่ซุกซนไม่อยู่นิ่ง
4: เหมือนมีขีดเลยค่ะคุณครู
3: ผมมีอีกสำนวนนะครับคุณครูวันนี้ผมขอเสนอคำว่าลิงหลอกเจ้า
4: ก็เหมือนที่อยู่ดีกำลังทำตอนนี้ใช่ไหมคะ
2: ใช่จ้ะไหนอยู่ดีลองอธิบายดูไหมว่าลิงหลอกเจ้าหมายความว่าอย่างไร
1: หมายความว่าเด็กที่อยู่ต่อหน้าผู้ใหญ่แล้วทำตัวเรียบร้อยแต่เมื่อรับหลังทำตัวหลอกล่อผู้ใหญ่ครับ
2: อธิบายได้ถูกต้องเลยนะจ๊ะอยู่ดีเก่งมากจ้ะครูต้องมีรางวัลให้อยู่ดีเสร็จแล้วเด็กๆจ๊ะคราวนี้เวลาไม่พอจึงไม่ได้เล่นน้ำนะคะคราวหน้าครูจะพามาทัศนศึกษาใหม่และสัญญา

0: ว่าจะพาไปเล่นน้ำด้วยนะจ๊ะ
1: คุณครูคะหนูเสียดายจังอุตส่าห์เตรียมชุดว่ายน้ำมาเล่นน้ำกับเพื่อนๆแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะดูแล้วอากาศวันนี้มันก็เย็นเดี๋ยวจะไม่สบายเอา
2: คุณครูคะเคยได้ยินสำนวนไทยที่ว่าน้ำมาน้ำมาแล้วอะไรต่อนะคะคิดไม่ออกค่ะ
1: น้ำมาก็ต้องขนของหนีสิบัวแดง
3: น้ำมาขนของหนีแล้วน้ำลดล่ะ
1: น้ำลดก็ขนของกลับไง
0: ไม่ใช่นะคะเด็กๆสำนวนไทยที่ถูกต้องก็คือน้ำมาปลากินมดน้ำลดมดกินปลาค่ะ
1: อ๋อจำไม่ได้อ่ะ
0: วันนี้เป็นอย่างไรบ้างจ๊ะเด็กๆสนุกไหมจ๊ะ
4: สนุกมากเลยค่ะ
0: เอาไว้คราวหน้าครูจะพามาใหม่นะจ๊ะและจะมาให้มาเล่นน้ำด้วยนะจ๊ะเด็ก
1: ๆเย้ดีใจจังเลยคราวหน้านะคะคุณครูหนูจะเตรียมชุดว่ายน้ำมาเล่นน้ำให้สนุกเลย

0: การผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนหิมะถล่มมฤตยูขาวโพลน
1: โอ้โหบิงซูมันช่วยบรรเทาจิตใจและอากาศที่ร้อนระอุได้ดีจริงๆเลย
2: เย็นสดชื่นหวานชื่นใจมากเลยยิ่งกินกับผลไม้สดๆราดนมข้นยิ่งหยุดไม่ได้เลยนะเนี่ย
1: นี่เครื่องทำบิงซูของ DLTV เหรอมันเจ๋งจริงๆเลยนะ
2: ใช่โอ้โห DLTV ไม่พูดไม่จาตั้งหน้าตั้งตากินจนหน้าเลอะเทอะหมดแล้ว
1: ของฉันหมดแล้วขอเติมบิงซูหน่อยนะ
2: เอาเลยกดปุ่มสีแดงที่เครื่องได้เลย
1: ฉันกดหลายทีแล้วเนี่ยไม่เห็นเครื่องทำงานเลย
2: ต้นกล้าอย่ากดหลายทีแบบนั้นแย่แล้วเครื่องทำบิงซูขัดข้องมันทำบิงซูไม่หยุดเลยทำยังไงดีอ่ะดูสิล้นออกมาเต็มเลย
1: เฮ้ยเอาไงดีเอาไงดีเอาไงดีเฮ้ย
2: แย่แล้วทำไงดีทำไงดีถอดปลั๊กใช่ต้องถอดปลั๊กฉันว่าตอนนี้เราช่วยกันจัดการบิงซูที่อยู่ตรงหน้านี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวมันจะละลายเลอะเทอะไปมากกว่านี
1: ้ฉันขอโทษนะทุกคนฉันไม่ได้ตั้งใจอย่าโม้แต่พูดกันอยู่เลยไปเอาผ้ากระมังมาทำความสะอาดกันเถอะไปพวกเรา

0: ก็เปียกมือก็เย็นไปหมดแล้วเนี่ยเย็นจนมือแดงและชามากเลย
1: ว่าแต่เหตุการณ์เมื่อกี้นี้ทำให้ฉันนึกถึงข่าวหิมะถล่มที่ต่างประเทศที่เคยดูเลยล่ะใช่ๆฉันก็เคยดูหิมะถล่มน่ากลัวมาก
0: หิมะถล่มน่ากลัวกว่าเยอะเลยนะ
1: ฉันชักอยากจะรู้ซะแล้วว่าหิมะถล่มเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะ DLTV
0: ได้เลยเรื่องจิ๊บๆหิมะถล่มเป็นภัยธรรมชาติที่มักเกิดบ่อยที่สุดในฤดูหนาวหรืออาจเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปีเป็นหนึ่งในประเภทของแผ่นดินถล่มการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลลงมาตามความชันของภูเขาภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วงหิมะถล่มขนาดใหญ่สามารถถล่มเป็นระยะทางยาวหลายๆกิโลเมตรสร้างความเสียหายกับป่าบ้านเรือนและชีวิตมากมายเลยนะ
2: เท่าที่อิงฟ้าเคยเห็นในหนังสารคดีภูเขาที่มีหิมะปกคลุมมันลูกใหญ่แล้วก็สูงมาก
0: ใช่แล้วล่ะเพราะภูเขาที่สูงใหญ่ทำให้ความเร็วของหิมะถล่มมีความเร็วสูงมากเลยคือประมาณ 100-300 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยล่ะการเกิดหิมะถล่มคาดการณ์ได้ยากมากๆแต่ก็มีการพัฒนาแผนที่เสี่ยงภัยแสดงพื้นที่อันตรายจากหิมะถล่มที่เคยเกิดขึ้นในอดีตขึ้นมาบ้างที่สำคัญปัจจุบันภาวะโลกร้อนทำให้การหลอมเหลวของน้ำแข็งขั้วโลกรวมทั้งการหลอมเหลวของหิมะเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่มันก็จะทำให้ความเสี่ยงของหิมะยิ่งเพิ่มขึ้นตามไปด้วยยังไงล่ะ
1: ไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วนะเนี่ยแล้วนอกจากภาวะโลกร้อนมีสาเหตุอย่างอื่นอีกไหมที่ทำให้หิมะถล่มได้นะ
0: ก็มีนะสาเหตุของหิมะถล่มส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นความสูงของหิมะความลาดชันการทรุดตัวการสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวหรือจากเครื่องบินไอพ่นที่บินอยู่เหนือโซนอันตรายก็สามารถทำให้เกิดหิมะถล่มได้เหมือนกันนะ
2: โอ้หิมะถล่มของจริงต้องน่ากลัวมากเลยใช่ไหม DLTV โชคดีที่ประเทศไทยเราไม่มีหิมะไม่งั้นชาวบ้านที่อยู่ใกล้บริเวณภูเขาต้องแย่แน่เลย
0: แล้วอยากเห็นหิมะของจริงไหมล่ะฉันจะพาไปให้เห็นกับตาเลยเอาไหม
1: อุ้ยก็อยากไปนะแต่ฉันกลัว
0: ไม่ต้องกลัวเพราะตอนที่เราไปมันอาจจะไม่มีหิมะถล่มก็ได้ฉันพาไปดูห่างๆ
1: ถ้าอยู่ห่างๆก็ไปสิ
0: งั้นก็ไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้
1: ใหญ่โตมโหฬารมาก
2: ขาวมากหนาวมาก
1: น่ากินมาก
0: อะไรเนี่ยก่อนมายังบอกกลัวอยู่เลยทีเนี่ยอยากกินซะงั้น ถ้าเราอยู่ในพื้นที่หรือสถานการณ์ที่สุ่มเสี่ยงสิ่งที่เราต้องทำก่อนที่จะเกิดหิมะถล่มเนี่ยก็คือต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศและหลีกเลี่ยงพื้นที่ต้องห้ามศึกษาวิธีเอาตัวรอดในสถานการณ์หิมะถล่มแล้วก็ต้องศึกษาและเตรียมอุปกรณ์การอยู่รอดอุปกรณ์ช่วยลดความเสี่ยงของการเสียชีวิตจากหิมะถล่มอย่างพลั่วขนาดเล็กนี้ใช้เพื่อขุดช่องอากาศรอบใบหน้าหมวกเซฟตี้และถุงลมนิรภัยเพื่อช่วยให้ร่างกายมีโอกาสที่จะถูกหิมะฝังน้อยที่สุด
2: แล้วถ้าเราโชคร้ายโดนหิมะถล่มล่ะ DLTV เราต้องทำยังไงเหรอ
0: ถ้าเราโชคดีรอดชีวิตจากหิมะถล่มมาได้เราต้องเข้าตรวจเช็คร่างกายทันทีแล้วถ้ารักษาหายดีแล้วก็ควรจะเข้าร่วมหลักสูตรการฝึกอบรมเกี่ยวกับหิมะถล่มศึกษาวิธีหลีกเลี่ยงหิมะถล่มการช่วยเหลือตัวเองและเพื่อนร่วมทางเพื่อความปลอดภัยยังไงล่ะ
1: ไม่อยากจะคิดเลยว่าถ้าเราต้องตกอยู่ท่ามกลางหิมะถล่มเราจะเป็นยังไงบ้างคงทำอะไรไม่ถูกแน่เลยอ่ะ
2: นั่นสิเราต้องทำยังไงเหรอ DLTV
0: ขั้นตอนการเอาตัวรอดจากหิมะถล่มก็มีอยู่นะอย่างแรกเลยให้สังเกตบริเวณรอบๆจุดที่เรายืนอยู่ถ้าเห็นหิมะใต้เท้ามีรอยแยกให้พยายามหาทางหนีไปที่อื่นให้พ้นแนวแยกของหิมะนั้นโดยเร็วที่สุดหรือหนีไปอยู่บนพื้นที่สูงๆที่มีความลาดชันเยอะๆก็จะดีมากและถ้าหากเรายืนอยู่ในแนวที่หิมะกำลังเคลื่อนตัวถล่มลงมาให้รีบหนีออกไปทางด้านข้างให้พ้นจากแนวหิมะถล่มให้เร็วที่สุดถ้าเรามีกระเป๋าหรือเป้สะพายหลังอยู่กับตัวที่ใส่สิ่งของที่มีน้ำหนักมากๆอยู่ให้เอาสิ่งของในนั้นทิ้งไปก่อนอย่าเสียดายเพื่อให้ตัวเราเบาที่สุดจะได้เคลื่อนตัวหนีได้เร็วมากขึ้นแต่อย่าทิ้งสิ่งของไปหมดนะอะไรที่สามารถช่วยในการยังชีพได้เช่นเครื่องรับส่งสัญญาณเรดาร์หรือพลั่วให้คิดดีๆว่าอะไรควรเก็บหรือควรทิ้งเพราะของที่จำเป็นเหล่านั้นจะช่วยเราได้หากเกิดหิมะถล่มทับ

0: และช่วยให้ทีมกู้ภัยค้นหาพบเราได้ง่ายขึ้นจากการพบเห็นอุปกรณ์และสิ่งของบางอย่างของเราบนพื้นหิมะใกล้จุดที่เราประสบเหตุได้นั่นเองแล้วก็ควรจะต้องเก็บกระเป๋าหรือเป้ไว้อย่าทิ้งนะเพราะเราสามารถที่จะใช้เป็นเครื่องป้องกันคอและหลังของเราจากการโดนกระแทกจากสิ่งต่างๆระหว่างหลบหนีได้นะโดยเอามาสะพายไว้ที่ด้านหลังของเราก็จะทำให้เรามีเครื่องป้องกันตัวมากขึ้นในช่วงเวลาที่เสี่ยงอันตรายแบบนี้ได้
1: แล้วถ้าเราหนีไม่ทันล่ะดีเอลทีวีเราต้องทำยังไงหรอ
0: ถ้าหากเราไม่สามารถหนีจากหิมะถล่มได้จริงๆนั้นเหรอก็ให้รีบมองหาต้นไม้หรือหินก้อนเพื่อเป็นที่กำบังตัวเองเอาไว้หรือจะกอดยึดเอาไว้ให้แน่นๆอย่างใดก็ได้ตามสถานการณ์ให้ดีที่สุดแต่ถ้าเราเกิดหลบหนีไม่ทันเกิดถูกหิมะถล่มพัดพาเราไปแล้วก็ให้พยายามพยุงลอยตัวอยู่บนผิวด้านบนเอาไว้ให้มากที่สุดด้วยการเตะเท้าและเหวี่ยงแขนเหมือนท่าว่ายน้ำแบบนั้นแหละและถ้าแย่กว่านั้นคือหากถูกหิมะถล่มทับนะก็ให้พยายามชูมือข้างหนึ่งขึ้นสูงๆเอาไว้ให้อยู่เหนือผิวหิมะไว้เสมอแล้วก็พยายามสูดลมเก็บลมไว้ในช่องปากให้มากที่สุดเพื่อเก็บอากาศไว้หายใจได้อีกสักระยะจากนั้นทำยังไงก็ได้เพื่อป้องกันไม่ให้หิมะเข้าปากและจมูกให้เร็วที่สุดจากนั้นก็พยายามขยับตัวเอาไว้เสมอๆเพื่อให้มีช่องหรือโพรงหลุมหลวมรอบๆตัวเพื่อให้มีช่องอากาศหายใจได้มากขึ้นและเมื่อเหตุการณ์เริ่มสงบลงแล้วก็รีบส่งสัญญาณเรดาร์เรียกให้หน่วยกู้ภัยมาช่วยเหลือแต่ถ้าไม่มีเครื่องส่งสัญญาณเรดาร์ก็ให้รอคอยอย่างอดทนและมีสติรอจนกว่าหน่วยกู้ภัยจะเข้ามาค้นหาและช่วยเหลือต่อไปถ้าพวกนายสนใจเรื่องหิมะถล่มก็เข้าไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ wikihow.com ได้เลย
2: จัดไป
3: dltvอย่าเพิ่งกลับได้ไหมขอนั่งเคเบิลคาร์ชมความสวยงามของภูเขาหิมะอีกแป๊บนึงนะ
2: ใช่
4: ๆนะ
2: DLTV
0: หิมะถล่มเป็นภัยธรรมชาติในประเภทของแผ่นดินถล่มที่เกิดขึ้นในเขตภูเขาเกิดบ่อยที่สุดในฤดูหนาวหรืออาจเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปีการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลลงตามความชันของภูเขาภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วงหิมะถล่มสร้างความเสียหายกับป่าบ้านเรือนและชีวิตควรหลีกเลี่ยงพื้นที่ต้องห้ามศึกษาวิธีเอาตัวรอดในสถานการณ์หิมะถล่มติดตามข่าวสารสภาพอากาศเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินนะครับ
5: ที่ตรงหลังโรงเรียนของพวกเรามีเหตุการณ์หลุมยุบนะครับผู้พอจะรู้ความคืบหน้าบ้างไหมครับเพราะทุกวันนี้เขาก็ยังกั้นเขตห้างเข้าพื้นที่อยู่เลยครับ
6: พวกนายจำของเล่นจำลองภูเขาไฟระเบิดที่เล่นที่บ้านฉันได้มา
5: จำได้สิที่เกือบโดนแม่นายเล่นงานเอาน่ะ
7: เป็นธรณีพิบัติภัยที่สร้างความเสียหายทางภาคพื้นดินในวงกว้าง
2: ธรณีพิบัติภัย
8: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ันไดงูล่าสมบัติ
1: สวัสดีเพื่อน
0: ๆวันนี้นับหนึ่งเรดกรีนและเยลโล่จะพาทุกคนไปตะลุยในโลกของเกมบันไดงูล่าสมบัติกันใครอยากตามพวกเรามาเลย
2: ก่อนจะไปถึงหีบสมบัตินับหนึ่งและเพื่อนๆต้องช่วยกันตอบคำถามของพวกเราก่อนนะข้อแรกหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์
0: เพื่อนๆมาช่วยกันหาคำตอบกันนะ

0: ่งขอตอบแปด
1: เป็นคำตอบที่ถูกต้อง8บวก17เท่ากับ25เก่งมากทุกคนนับ1ได้เดินไปข้างหน้า8ช่องเลย
0: เย้เรามาเดินไปพร้อมกันนะทุกคน1 2 3 4 5 6 7 8เย้พวกเราได้ขึ้นบันไดด้วย
1: มาถึงข้อที่2แล้วนะหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ
0: ์เพื่อนๆมาช่วยกันหาคำตอบกันนะนับ1ขอตอบ12
1: เป็นคำตอบที่ถูกต้อง506ลบ494เท่ากับ12เก่งมากทุกคนนับ1ได้เดินไปข้างหน้าอีกตั้ง12ช่องเลยนะ
0: เย้12ช่องว้าแย่จังเจองูจนได้ต้องลงมาข้างล่างเลยแต่ไม่เป็นไรเรามาพยายามกันใหม่ข้อต่อไปนะทุกคน
1: เรามาลุยกันต่อที่ข้อ3นะทุกคนเรดเป็นกำลังใจให้หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ
0: ์นับ1ขอตอบ9
1: เป็นคำตอบที่ถูกต้องเพราะการบวกมีสมบัติการสลับที่ทำให้วงเล็บเปิด836ลบ827วงเล็บปิดบวก154เท่ากับ154บวก9นั่นเองเก่งมากทุกคนนับ1ได้เดินไปข้างหน้า9ช่องนะ
0: 1 2 3 4 5 6 7 8 9สมบัติแล้วลองเปิดดูซิว่าข้างในมีอะไรโอ้โหมีเพชรกับทองเต็มไปหมดเลย
2: ว้าวยินดีด้วยนะทุกคน
0: วันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: เด็กๆวันนี้จะไปสวนสัตว์กันอยากเจอสัตว์อะไรกันบ้าง
3: กระต่ายค่ะ
4: กระหมีครับ
2: เฮ้ย
3: กระต่าย
4: หมี
3: กระต่าย
4: หมี
2: เฮ้ย
3: กระต่าย
4: หมี
3: กระต่าย
4: หมี
3: กระต่าย
2: เดี๋ยวเรามาเริ่มวอร์มอัพกันนะครับเริ่มหลังมือชนกันขึ้นลงขึ้นลงยกไหล่ขึ้นแล้วลงหลังมือชิดกันตลอดขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงโอเคขึ้นค้างไว้แล้วไปหน้าหลังหน้าหลังหน้าหลังหน้าหลังสี่เที่ยว4 3 2โอเคเปลี่ยนมือจับผลักไปด้านข้างลงด้านล่างผลักด้านข้างขึ้นบนต่อเนื่องมาลงเร็วต่อเนื่องต่อเนื่องโอเคนิ้วข้างหุบ

้างฮุบก้างฮุบก้างฮุบก้างฮุบก้างฮุบก้างฮุบเรายืดไหล่ด้านหลังนิดนึงนะครับจับมือดึงสลับดึงสลับดึงสลับดึงสลับ4 3 2โอเคสลับกันเลยดึงดึงดึงดึงดึง4เที่ยวอ่ะ4 3 2โอเคครับผมอ่ะพร้อมนะครับถ้ามีอ้าวยกยกมือขวายกแขนซ้ายสลับปึ๊บยกวางยกวางยกวางยกวาง4 3 2อ่ะพอได้แล้วเข่าพ้นพื้นยกเท้าสลับขึ้นสลับขึ้นสลับเหมือนเรายกจากสะโพกสะโพกขึ้นสะโพกขึ้นสะโพกขึ้นสะโพกขึ้น4 3 2มือเท้าสลับข้างยกยกยกยกยกยกยกครั้งหนึ่งอ้าวพร้อมกันเตรียมเคลื่อนที่ขวาซ้ายซ้ายขวาขวาซ้ายซ้ายขวาถอยซ้ายขวาขวาซ้ายซ้ายขวาขวาซ้ายอ่ะอยู่กับที่ต่อไปท่าลิงนั่งลงมาถ่ายน้ำหนักดึงกลับถ่ายน้ำหนักดึงกลับถ่ายน้ำหนักดึงกลับถ่ายน้ำหนักดึงกลับ4ครั้ง4 3 2เคลื่อนที่มาวางหน้าวางหน้าวางหน้าวางถอยวางถอยวางถอยวางวางแล้วไปวางไว้ด้านข้างสลับมาวางด้านข้างสลับมาวางด้านข้างสลับครั้งหนึ่งวางด้านข้างคราวนี้วางด้านข้างแล้วเคลื่อนที่วางเคลื่อนวางเคลื่อนกลับมาวางเคลื่อนวางเคลื่อนโอเคทิ้งตัวกลับมาทิ้งตัวกลับมาทิ้งตัวกลับมาครั้งเดียวเริ่มยกภูขึ้นขึ้นแล้วลงขึ้นแล้วลงขึ้นแล้วลงขึ้นโอเคแล้วคราวนี้ขึ้นค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้มายกเท้าเหมือนเดินยกเท้าเหมือนเดินมายกยกยกยก4 3 2โอเคเท้าอยู่กับที่แขนยกกับยกกับยกกับยกกับยกกับยกกล้ามหน่อยขึ้นแล้วลงปูยกกล้ามขึ้นลงขึ้นโอเคขึ้นที่เดินเดินเดินเดินกับกับกับกับเคลื่อนเดินเดินเดินเดินกับกับกับสะโพกวางลงต่อไปเราจะเปลี่ยนเป็นท่าแมวมือวางเท้าวางเริ่มขมแมวขึ้นขึ้นลงลงขึ้นมาขึ้นขึ้นลงลงแขนอยู่กับที่ขึ้นขมแมวหน้าท้องแล้วลงลงใช่ขึ้นขึ้นขอ4ครั้ง4ครั้งอ้าวขึ้นขึ้นลงอีก3ขึ้นขึ้นลงอีก2ขึ้นขึ้นลงอีก1ขึ้นลงขึ้นแล้วค้างไว้ขึ้นค้างไว้ค้างไว้ขมแมวหน้าท้องไว้ค้างไว้นิดนึง4 3 2แล้วลงขึ้นลงจังหวะเดียวขึ้นแล้วลงขึ้นแล้วลงขึ้นแล้วลง4ครั้ง4 3 2ครั้งหนึ่ง

0: โอเคอ๋อเราจะเปลี่ยนนะครับจากแมวเป็นหมาดึงสะโพกลงเหยียดยืดขึ้นใช่ดึงสะโพกลงเหยียดยืดขึ้นพลิกขี้เกียจนิดนึงใช่ดึงสะโพกลงเหยียดยืดขึ้นครั้งหนึ่งดึงกลับโอเคกลับมาขึ้นชันแขนชันเข่ายกเท้าออกด้านข้างกลับยกกลับยกกลับมาครั้งหนึ่งหนึ่งเปลี่ยนข้างขึ้นกลับขึ้นกลับขึ้นกลับสองครั้งขึ้นกลับครั้งเดียวขึ้น
1: ต่อไปเราจะมาครูดาวกันนะครับพนมมือสลับมหาลัยดึงมหาลัยดึงมหาลัยค้างไว้นิดนึงค้างถ่ายน้ำหนักถ่ายน้ำหนักสี่เที่ยวมาสี่สามสองสี่ค้างมาสี่สามสองครั้งหนึ่งแขนเหยียดยืดขึ้นยืดขึ้นยืดขึ้นเหยียดแขนด้วยยืดขึ้นสี่เที่ยวสี่สามสองครั้งหนึ่งแล้วมือคว่ำหงายคว่ำแล้วหงายคว่ำแล้วหงายคว่ำแล้วหงายคว่ำแล้วหงายคว่ำแล้วหงายคว่ำแล้วหงายใช่โอเคเหยียดแขนยืดเหยียดค้างไว้นิดนึงกระดกไว้กระดกไปนิ้วก็หาตัวเหยียดแขนค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้เหยียดแขนให้สุดเหยียดแขนให้สุด4 3 2เท้าชิดกอดตัวกอดยืดกอดแล้วยืดกอดแล้วยืดสุดท้ายกอดพอแล้วพอแล้วโอเค
2: ที่เสร็จสิ้นไปก็เรื่องของตัวโยคะสัตว์นะครับโยคะสัตว์เนี่ยก็เป็นการดัดแปลงอันที่1ก็คือเป็นเรื่องของท่าทางนะครับเด็กเนี่ยเขาจะมีจินตนาการของเขาใช่ไหมครับเรายกตัวอย่างไอ้พวกสัตว์ที่เขาคุ้นเคยร่วมเข้ากับเรื่องของการออกกำลังกายมันก็จะทำให้เขารู้สึกว่าสนุกสนานเพลิดเพลินขึ้นนะครับประโยชน์ที่ได้นะครับของตัวโยคะสัตว์เนี่ยนะครับมันก็จะมีการพัฒนาของตัวกล้ามเนื้อไม่ว่าจะเป็นส่วนล่างส่วนบนนะครับครอบคลุมหมดรวมถึงเรื่องของแกนลำตัวด้วยนะครับแล้วก็ท่าของการเคลื่อนไหวอาจจะมองว่าเป็นเรื่องของความแข็งแรงแต่ถ้าเรามองอันก็คือในเรื่องของโยคะเนี่ยมันจะได้พัฒนาเรื่องความอ่อนตัวด้วยซึ่งมันก็จะพัฒนาเรื่องของข้อต่อเอ็นต่างๆให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแล้วก็เป็นไปอย่างขั้นตอนนะครับการประยุกต์ใช้นะครับเราก็สามารถจะดัดแปลงกับสัตว์อะไรต่างๆที่เรามีความรู้ว่าที่เขาคุ้นเคยหรือที่เขาชอบก็ได้นะครับเขาเลี้ยงหรือว่าเขาชอบอะไรสนใจอะไรเราก็พยายามไปดัดแปลงให้กับเป็นท่าพวกนั้นนะครับแล้วก็เอาเรียนแบบท่าทางการเคลื่อนไหวของสัตว์เข้ามาก็จะทำให้รู้สึกว่าเด็กเขามีความรู้สึกว่าใกล้ชิดกับสัตว์แล้วก็มีความรู้สึกว่าอยากทำสนุกสนานกับตรงนั้นมากขึ้นนะครับก็ฝากไว้เราสามารถที่จะดัดแปลงได้นะครับให้มันสอดคล้องกัน

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ

0: ันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
1: โอ้โหมีพลังพิเศษด้วยนะ
2: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันศุกร์ที่14สิงหาคม2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหานชันชัยโซล่าภาษามือวันนี้พบกับคุณกนกอ่อนวงคำหานค่ะ
0: ตลอดเดือนสิงหาคมนี้ครับเชิญชวนประชาชนมาร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติพร้อมรับตราไปรษณียกรที่ระลึก80พรรษาอันทรงคุณค่าที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยมีประชาชนเดินทางมาร่วมบริจาคโลหิตอย่างไม่ขาดสายในโครงการรวมใจไทยทั่วล่าบริจาคโลหิตน้อมถวายสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2569ซึ่งทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทยมายาวนานถึง70ปีนับตั้งแต่ปี2499ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นตลอดเดือนสิงหาคมเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณผ่านการทำความดีด้วยการสละโลหิตต่อชีวิตให้แก่ผู้ป่วย
2: ผมมาจากหลายครั้งแล้วนะฮะครั้งที่ประมาณ30กว่าแต่ครั้งนี้เป็นครั้งพิเศษที่เป็นพระกุศลกับพระพันปีนะฮะเขาเรียกว่าสักสั้นพระพันปีเนาะครับผมแล้วก็สิ่งที่เราบริจาคไปเนี่ยมันจะถึงผู้ใช้โดยตรงนะฮะผู้ใช้ก็คือผู้ที่ต้องการเลือดนะฮะเพื่อช่วยชีวิตต่อไปเป็นการทำกุศลที่ผมมั่นใจว่าถึงผู้ใช้ได้มากที่สุดครับ
3: ตั้งใจจะมาบริจาคโลหิตเพื่อน้อมถวายค่ะในเดือนสิงหานี้ครบรอบของพระราชินีค่ะพระพันปีนะคะค่ะมีความตั้งใจคือปลื้มปิติค่ะอยากมาบริจาคค่ะ
4: ค่ะประทับใจพระองค์ท่านด้านไหน
3: ในทุกด้านค่ะค่ะแล้วก็สืบทอดมาจนถึงพระองค์หญิงคือเจ้าฟ้าอีกองค์นึงอะค่ะ
4: ค่ะค่ะท่านเรามีการดูแลตัวอย่างไรบ้างคะในการมาบริจาค
3: ค่ะก็คือนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ำทานอาหารให้ครบค่ะ
0: ข้อมูลณเวลา10นาฬิกาครับมียอดบริจาคโลหิตทั้งสิ้นจำนวน219ยูนิตและวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่มีการแจกสแตมป์ชุดพิเศษตราไปรษณียกรที่ระลึกพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาดไทยซึ่งจัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา80พรรษาเมื่อปี2555นำมามอบเป็นของที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิตจากสภากาชาดไทยครับและก็สร้างความภาคภูมิใจและเป็นที่ระลึกให้แก่ผู้เข้ามาร่วมบริจาคโลหิตอีกด้วย
1: นโยบายในเรื่องของการควบคุมอาวุธปืนทั้งจดทะเบียนแล้วก็ปืนเถื่อนนะคะนายกรัฐมนตรีก็มีการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะไปหาทางออกเพราะว่ามีกรณีที่ทางสมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะออกมาโต้แย้งบอกว่าการควบคุมอาวุธปืนให้เข้มงวดเนี่ยอาจจะส่งผลกระทบต่อการฝึกซ้อมได้พร้อมสั่งการให้กรมการปกครองไปเปลี่ยนรูปแบบการแจกรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านตามนโยบายของรัฐบาลค่ะนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการมอบปืนเป็นของรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านบอกว่าตนเองได้มอบนโยบายว่าช่วงนี้รัฐบาลมีการควบคุมอาวุธปืนจึงขอให้มีการเปลี่ยนรูปแบบการแจกรางวัลซึ่งทางอธิบดีกรมการปกครองก็เห็นด้วยส่วนสมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ออกมาโต้แย้งบอกว่าการควบคุมอาวุธปืนที่เข้มงวดส่งผลกระทบต่อการฝึกซ้อมและการแข่งขันกีฬายิงปืนนั้นเรื่องนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีบอกว่าทางอธิบดีกรมการปกครองการกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬากำลังประสานงานแล้วก็พูดคุยกันอยู่และจะมีการออกกฎหมายควบคุมอาวุธปืนเพิ่มเติมอย่างแน่นอน
5: เราน่าจะออกกฎหมายควบคุมอาวุธปืนนะเพิ่มเติมแน่นอนละนะด้วยสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะแล้วก็ด้วยนโยบายรัฐบาลนะเพราะฉะนั้นเราก็คือเวลาเราพูดคำว่าควบคุมอ่ะเดี๋ยวมันก็จะมีประเด็นว่าแล้วอย่างนี้แล้วอย่างนั้นแล้วตรงนี้จะแปลว่าอะไรคนย้ายคุณบอกไม่เอาอาวุธปืนออกจากบ้านคนย้ายบ้านจะทำยังไงอะไรยังไงมันมีรายละเอียดเยอะใช่ไหมคนไปฝึกยิงปืนจะทำยังไงก็แทนที่เราจะคิดเองทั้งหมดเดี๋ยวก็เป็นการบังคับก็ให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมนะครับแต่ว่าต้องอยู่บนพื้นฐานของความปลอดภัย แล้วก็ไม่ใช่มีช่องโหว่ให้คนใช้อาวุธปืนเหล่านี้ไปทำร้ายคนอื่น
1: ส่วนกรณีที่มีตำรวจบางส่วนบอกว่าทำงานได้ยากขึ้นหลังจากที่มีการควบคุมอาวุธปืนนะคะนายอนุทินบอกว่าเป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาที่จะต้องทำยุทธศาสตร์แผนงานวิธีการปฏิบัติคนที่เป็นเจ้าหน้าที่อยู่ในหน้าที่อยู่แล้วก็คงจำได้ยากหรอก
4: ทำงานยากอะไรเงี้ยค่ะแต่ยังไม่ตำรวจ
5: ก็เป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาที่จะต้องทำยุทธศาสตร์ทำแผนงานทำวิธีการปฏิบัตินะครับคนที่เป็นเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในหน้าที่อยู่แล้วก็ไม่ยากหรอกครับนักข่าวถามว่าเขาบ่นเขานี่คือใครก็ถ้าเกิดมันเป็นเรื่องที่มันเป็นในหน้าที่ราชการก็ให้ไปคุยพูดคุยกับผู้บังคับบัญชาแล้วผู้บังคับบัญชาเขาก็จะต้องนำเรื่องนี้ขึ้นมาหารือในเวลาเราประชุมผู้บริหารหน่วยงานราชการมันมีทางแก้มันมีทางออกอยู่แล้ว

0: ส่วนที่จังหวัดนครราชสีมาหลังเกิดเหตุยิงกันในงานชิมช็อปใช้ที่อำเภอด่านคุณทดซึ่งทางจังหวัดชี้แจงแล้วนะครับว่าเป็นการยิงกันระหว่างคู่กรณีไม่ใช่กราดยิงจึงไม่อยากให้ตื่นตระหนกแต่ว่าอย่างไรก็ตามนั้นทางจังหวัดก็สั่งการให้ทุกอำเภอตั้งจุดตรวจคุมเข้มอาวุธปืนเพื่อยกระดับการดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนหลังมีคำสั่งออกมาเมื่อวานนี้ในช่วงค่ำๆนายอนุพงษ์สุขสมนิตผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาลงพื้นที่ตรวจสอบตามจุดต่างๆทันทีโดยไปตรวจเยี่ยมที่จุดตรวจแล้วก็จุดสกัดบริเวณวงเวียนหนองสวงตำบลหนองสวงอำเภอขามทะเลสอและจุดตรวจบริเวณหน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต5ตำบลด่านขุนทดอำเภอด่านขุนทดพร้อมกับเปิดเผยว่าสั่งการด่วนให้ทุกอำเภอทั้ง32อำเภอบูรณาการทุกฝ่ายตั้งจุดตรวจจุดสกัดคุมเข้มเรื่องของอาวุธปืนรวมถึงยาเสพติดและบุคคลที่มีความเสี่ยงก่อเหตุเพื่อเป็นการป้องปรามการเกิดอาชญากรรมและกำชับให้ทุกอำเภอนั้นปฏิบัติตามมาตรการเพื่อควบคุมอาวุธปืนของกระทรวงมหาดไทยที่ให้ระงับโครงการปืนสวัสดิการใหม่และงดออกใบอนุญาตซื้ออาวุธปืนหรือว่าใบป.3ทั่วประเทศเป็นการชั่วคราวและฝ่ายปกครองนั้นตรวจสอบยอดการจำหน่ายอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนของผู้ประกอบการทุกรายให้ตรงกับยอดใบอนุญาตป.3หากพบข้อมูลไม่ตรงกันให้ดำเนินคดีตามกฎหมายรวมทั้งการกวาดล้างปืนเถื่อนขั้นเด็ดขาดและเอาผิดขั้นรุนแรงที่สุด
1: ก็แจ้งอย่างทุกอำเภอแล้วนะครับให้เข้มงวดกวดขันเรื่องปืนนะครับปืนในส่วนของปืนที่ประชาชนที่มีปืนแม้จะถูกกฎหมายก็ไม่สามารถที่จะมาพกพาในที่สาธารณะได้นะครับรวมทั้งเรื่องการอนุมัติอนุญาตต่างๆก็มีการสั่งการ
0: ทั้งนี้จากการบูรณาการฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ยกระดับการป้องกันอาชญากรรมทั้ง32อำเภอสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาจำนวน43คนยึดอาวุธปืน16กระบอกยาบ้ากว่า 45,000 เม็ดและไอซ์ 2.87 กรัมส่วนเหตุยิงกันในงานชิมช็อปใช้ที่อำเภอด่านขุนทดก่อนหน้านี้ทางจังหวัดนครราชสีมาได้ออกหนังสือชี้แจงว่าจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงสาเหตุเกิดจากการทะเลาะวิวาทระหว่างกลุ่มผู้ก่อเหตุกับกลุ่มผู้รับจ้างจัดสถานที่โดยผู้ก่อเหตุได้ใช้อาวุธปืนไทยประดิษฐ์ยิงกลุ่มคู่กรณี1นัดแต่เนื่องจากกระสุนนั้นเป็นกระสุนลูกปลายทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากกระสุนปืน4คนเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ใช่การกราดยิงตามที่ปรากฏเป็นข่าวเมื่อเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มตัวของผู้ก่อเหตุได้แล้วและอยู่ระหว่างการสอบสวน
2: ไปดูความคืบหน้านะคะกรณีที่มีเยาวชน7คนค่ะทำร้ายร่างกายนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นนะคะอยู่ที่บริเวณป่ารกร้างใกล้กับสถานีรถไฟแอร์พอร์ตเดลริงมักกะสันค่ะเหตุเกิดช่วงกลางดึกของวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมาตำรวจก็ได้นำตัวเยาวชนทั้ง7คนขึ้นรถตู้เพื่อส่งตัวให้พนักงานสอบสวนสน.มักกะสันนะคะไปสอบปากคำแล้วก็ดำเนินข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นหลังจากที่สืบทราบว่าพักอาศัยอยู่ในภายในห้องพักแห่งหนึ่งในแฟลตข้างสน.ดินแดงตำรวจเร่งตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุนะคะเพื่อหาเส้นทางหลบหนีจนพบว่าหลังก่อเหตุนั้นกลุ่มเยาวชนนะคะได้ขี่รถจักรยานยนต์มาที่บริเวณแยกประชาสงเคราะห์ก่อนที่จะมุ่งหน้าไปที่แฟลตข้างสน.ดินแดงซึ่งก็เป็นที่พักอาศัยทันทีที่ไล่กล้องจนเจอที่อยู่ค่ะเจ้าหน้าที่จึงนำกำลังเข้าไปเชิญตัวเพื่อที่จะสอบถามถึงเหตุการณ์ดังกล่าวจากนั้นพนักงานสอบสวนก็เชิญตัวผู้ปกครองของเยาวชนทั้ง7มารับกลับบ้านขณะที่คดีนี้นะคะผู้เสียหายก็คือนายยูกิอายุ43ปีสัญชาติญี่ปุ่นที่ได้รับบาดเจ็บบริเวณใบหูหัวเข่าแล้วก็ลำคอค่ะได้เข้าแจ้งความที่สน.มักกะสันว่าช่วงเวลาประมาณ 20:30 นของวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมานะคะได้เดินหลงเข้าไปที่บริเวณด้านหลังสถานีรถไฟแอร์พอร์ตเรลรินมักกะสันและเมื่อจะเดินออกมากลับมีกลุ่มวัยรุ่นค่ะขี่รถจักรยานยนต์ซ้อนท้ายกันเข้ามา2คันคันละ3คนพร้อมพูดบอกขอเงินค่ะแต่ว่าเมื่อตนเองปฏิเสธก็เลยถูกทำร้ายร่างกายก่อนที่จะรีบหนีมาขอความช่วยเหลือจากพลเมืองดีค่ะอย่างนายอาทิตย์ทิเสนนะคะอายุ44ปีที่เห็นนี่แหละค่ะเป็นพลเมืองดีที่เข้าไปช่วยเหลือนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นนะคะเล่าว่าวันที่เกิดเหตุเนี่ยตนเองขับรถมาจอดแวะพักอยู่ที่บริเวณสถานีแอร์พอร์ตเรลลิงมักกะสันช่วงสักประมาณ2ทุ่มจังหวะที่ลงมาจากรถนะคะก็ได้ยินเสียงกลุ่มเด็กตะโกนโวยวายก่อนที่จะขี่รถจักรยานยนต์ออกมาจากป่ารก2คันจากนั้นก็เลี้ยวไปทางถนนเลียบบึงมักกะสันและไม่นานค่ะตนเองก็เห็นนายยูกินะคะวิ่งออกมาจากป่าลักษณะเพื่อขอความช่วยเหลือในส

0: ภาพที่บอกว่าเลือดเนี่ยกลบปากเลยนะคะแล้วก็มีบาดแผลจากการถูกทำร้ายร่างกายจึงพาผู้บาดเจ็บเนี่ยไปส่งโรงพยาบาลแล้วก็ไปแจ้งความค่ะ
1: ครับคือเด็กอ่ะน่าจะดักอยู่ข้างในอยู่ก่อนแล้วครับผมนะครับแต่พอเห็นว่าเป็นคนมาอย่างเงี้ยก็พยายามจะเหมือนกับผมว่าน่าจะมาหาเรื่องมากกว่าแล้วก็มาแล้วพอเห็นเป็นนักท่องเที่ยวก็เลยคิดแบบจะปล้นเขาจะชิงทรัพย์ประมาณนี้ครับผม
2: ต
1: ั
2: วคุณยุกิเองค่ะเขาบอกไหมว่าเขาเดินไปมาในเมื่อสถานีมีตรงนี้มีไฟส่องสว่างมากกว่า
1: คืออันนี้คือผมไม่ทราบนะครับเพราะว่าจากที่

0: ให้การของตำรวจเนี่ยเขาบอกว่าคือเขาก็เดินมาจากตรงสถานีนู่นตรงMRT ใช่ไหมครับเขาก็เดินเรื่อยๆครับเดินมาเนี่ยเหมือนกับเดินอ้อมเดินดูอย่างเงี้ยครับ
1: เพราะว่าเห็นเล่น
0: ใช่เดินเล่นเพราะว่ามันเป็นช่วงพบค่ำพอดีมันก็ยังไม่ดึกนะครับสองทุ่มใช่ไหมครับแล้วไฟมันก็ยังสว่างอยู่แล้วมันก็มีคนเดินอยู่เรื่อยๆครับผมแต่เขาเผอิญเดินเข้าไปข้างในพอเขารู้ว่ามันเป็นป่าแล้วเนี่ยมันมืดแล้วเขาก็กำลังจะเดินออกมาใช่ในช่วงระหว่างที่เดินออกมานั่นแหละครับโดนเพราะว่าน่าเด็กน่าจะอยู่ข้างในทรัพย์สินนี่ในช่วงระหว่างที่เขาอยู่ข้างในครับผมคือเหมือนกับว่าเด็กครับล็อกตัวเขาแล้วพยายามจะชิงทรัพย์สินไปแต่เขาก็น่าจะต่อสู้ครับเพราะว่าจากที่เห็นบาดแผลที่โดนทำร้ายที่คือเขาแจ้งกับตำรวจนะครับว่ามีการใช้ก้อนหินทุบไปนะครับผม3ครั้งแล้วก็มีชกปากจนปากแตกเย็บไป3เข็มครับผมนะครับอันนี้น่าจะเป็นที่แล้วเด็กก็แจ้งด้วยครับว่าแบบเหมือนกับมันนี่คือเด็กเขาบอกว่าตอนแรกเด็กมาถามน่าจะเป็นถามเป็นภาษาไทยแต่เขาบอกว่าไม่เขาบอกว่าไม่รู้เรื่องเขาพูดไทยเลยครับว่าเป็นคนญี่ปุ่นเพราะว่าเขาพูดไทยได้เป็นบางส่วนแต่เขาบอกว่าเขาไม่มีเงินแล้วเด็กเหมือนกับว่าจะพยายามเปิดกระเป๋าเป้ของเขาครับผมนะครับเพื่อที่จะชิงทรัพย์แล้วพอดีคุณยูกิเขาเป็นครูนะครับผมเขาเป็นครูที่ญี่ปุ่นด้วยนะครับเขาบอกว่าเขาจำได้อยู่แล้วว่าเป็นทรงแบบเป็นเด็กอยู่แล้วว่าเขาสอนเด็กมาเขารู้อยู่แล้วว่าอายุน่าจะประมาณช่วงแบบ14ถึงไม่เกิน16ปีนะครับผม
2: และเช้าวันนี้ครับผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุบริเวณป่ารกร้างใกล้กับสถานีแอร์พอร์ตเรเวลลิงมักกะสันพบว่าพื้นที่โดยรอบมีพงหญ้าและต้นไม้ขึ้นปกคลุมหลายจุดลักษณะค่อนข้างเปลี่ยวโดยอยู่ไม่ไกลจากเส้นทางสัญจรและพื้นที่ชุมชนที่สนมักกะสันนั้นผู้ปกครองก็ได้นำเยาวชนชายทั้ง7คนเดินทางมาพบพนักงานสอบสวนเพื่อสอบปากคำเพิ่มเติมกับพนักงานสอบสวนและทีมสหวิชาชีพหลังก่อเหตุรุมทำร้ายนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นหนึ่งในผู้ปกครองของเยาวชนผู้ก่อเหตุอายุ13ปีเปิดเผยว่าลูกออกจากบ้านกับไปกับเพื่อนรวม3วันก่อนที่จะทราบเรื่องเมื่อคืนพร้อมกับยอมรับว่าลูกชายเป็นคนติดเพื่อนก่อนหน้านี้เคยกำชับลูกว่าไม่ให้นำรถจักรยานยนต์ออกไปขี่เนื่องจากเคยประสบอุบัติเหตุล้มมาแล้วโดยรถจักรยานยนต์ที่ปรากฏในภาพจากกล้องวงจรปิดขณะเกิดเหตุนั้นเป็นรถที่ลูกนำไปขี่
3: ไม่รู้ลูกทำอะไรไม่ว่าอะไรวันแม่ก็ตามหาเขาอยู่ยังไม่เจอเขาก็จะพาพี่เขาก็บอกว่าแม่ไปตามน้องมาไปกินข้าวกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตามหาเขาไม่เจอก็วันแม่มาก็ตัวเองก็เฮ้เขาไปไหนเมื่อวานนี้ก็อยากจะมาหาเขาเหมือนกันตอนสายๆบ่ายๆคือเขาเงียบมากอ่ะเราก็ไม่รู้ไปทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยมีอะไรหรือเปล่า
4: แล้วก็คือวันเกิดเหตุก็คือน้องเขาก็ออกไปต
3: ั้
4: งแต่ก่อนเลย
3: ค่ะออกไปก่อนหน้านั้น3วันแล้วก่อน22ไป2วันไป2วันแล้วรวมกับเมื่อวานน่ะ3วันพอดี
4: แล้วหลังเกิดเหตุเขาเข้าบ้านเลยมั้ยคะคุณแม่หรือว่า
3: ไม่เข้า
4: ก็คือไปกับเพื่อนแก
3: ่ไปอยู่กับเพื่อนตลอดแล้วก็ไม่ค่อยแล้วเขายังไม่คุยกับแม่แต่เพราะว่าถ้าเขาทำอะไรไว้ก็รับตามกรรมอ่ะนะเพราะว่าไม่รู้จะช่วยยังไงแต่ว่าก็ไม่โดนหรอกคุณก็บอกว่าถ้าหากว่าเป็นผู้ติดตามมันไม่อะไรเลยบอกอ๋อเขาไม่ได้ทำอะไรเขาก็ถามอยู่ว่าลูกไปทำอะไรหรือเปล่าทำอะไรเขาเปล่าบอกไม่ได้ทำแค่ขับรถคุณแค่ขับรถไปเที่ยวกันไปเล่นกันแล้วไปเจอแต่ลูกหนูก็ไม่เชื่อนะไม่ได้ปากใจเชื่อเขา
5: ด้านพันตำรวจเอกอุรมพรขุนเดชสำริดผู้กำกับการสน.มักกะสันบอกนะคะว่าแม้ทั้งหมดจะให้การยอมรับมีการก่อเหตุจริงแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะสรุปคดีได้เนื่องจากในรายละเอียดส่วนลึกเนี่ยทางผู้เสียหายชาวญี่ปุ่นยังให้ข้อมูลไม่ชัดเจนค่ะดังนั้นอาจจะต้องเรียกตัวมาสอบปากคำเพิ่มเติมจึงจะสามารถสรุปคดีแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาได้เบื้องต้นนะคะหลังสอบปากคำเสร็จก็จะนำตัวเยาวชนชายทั้ง7คนไปส่งศาลเยาวชนภายในวันนี้ค่ะ
2: และมีอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่เกิดเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักหลังมีการปรากฏคลิปภาพที่ตำรวจนั่งเสพยาผ่านกล้องครับระหว่างการอบรมออนไลน์ล่าสุดนั้นผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุงสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทันทีหลังพบว่าเป็นตำรวจที่สภ.ทะเลน้อยตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุงได้ออกหนังสือชี้แจงกรณีที่สื่อมวลชนนำเสนอข่าวภาพที่ตำรวจกระทำการไม่เหมาะสมเมื่อวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาจากการตรวจสอบพบว่าเป็นตำรวจภู

0: ธรทะเลน้อยและได้สั่งการให้สถานีตำรวจภูธรทะเลน้อยตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วและให้ดำเนินการไปตามอำนาจหน้าที่ทั้งความผิดทางอาญาและทางวินัยต่อไปกรณีนี้สำนักงานตำรวจภูธรภาค9ได้จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาประสิทธิภาพของข้าราชการตำรวจโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดเข้าอบรมผ่านระบบ Zoom จำนวน259คนและในขณะที่มีการอบรมนั้นตำรวจคนดังกล่าวได้ทำพฤติกรรมคล้ายกับเสพยาเสพติดผ่านกล้องทำให้เพื่อนที่เข้าร่วมการอบรมแล้วรับไม่ได้เมื่อเรื่องนั้นทราบถึงผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุงก็มีการสั่งการให้ผู้กำกับสภ.ทะเลน้อยเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงในทันทีหากพบเข้าข่ายกระทำผิดก็ให้ดำเนินการทางวินัยขั้นเด็ดขาด
1: ทางด้านของกลุ่มผู้เสียหายจากหลายจังหวัดนะคะรวมตัวกันร้องกองปราบค่ะหลังจากที่ถูกเพจเนี่ยอ้างบอกว่าเป็นบริษัทจัดหางานพาไปทำงานต่างประเทศนะคะแล้วก็มีการเรียกเก็บเงินหลายหลักแสนบาทแต่ว่าพอใกล้ถึงวันเดินทางกลับติดต่อไม่ได้แถมปิดสำนักงานหนีด้วยทิ้งผู้เสียหายสูญเงินรวมกว่า20ล้านบาทค่ะกลุ่มผู้เสียหายจากหลายจังหวัดเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามนะคะแจ้งความหลังจากที่ถูกเพจ Facebook โฆษณาชักชวนหางานในต่างประเทศอ้างบอกว่าสามารถพาไปทำงานที่ประเทศแคนาดาแล้วก็ฟินแลนด์จนเป็นผู้เสียหายสูญเงินรวมกว่า20ล้านบาทเพจดังกล่าวนี้อ้างบอกเป็นบริษัทมีสำนักงานย่านดอนเมืองค่ะแล้วก็จดทะเบียนเป็นศูนย์ฝึกอบรมภาษาขณะที่ผู้เสียหายบางรายตรวจสอบข้อมูลพบว่าจดทะเบียนมานานหลายปีนะคะจึงเชื่อว่ามีความน่าเชื่อถือภายในสำนักงานก็ยังมีเจ้าหน้าที่หลายคนปรับเปลี่ยนการประสานงานพร้อมจัดฉากสัมภาษณ์ตัวหญิงชาวต่างชาติแล้วก็นำหนังสือเดินทางที่มีสติ๊กเกอร์วีซ่ามาแสดงเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้สมัครงานก่อนที่จะเรียกเก็บเงินนะคะบอกว่ารายละเนี่ยเริ่มต้นประมาณ 85,000 บาทถึง 117,600 บาทค่ะแล้วก็บอกว่าจะใช้เวลาในการดำเนินการเนี่ยประมาณ 2-3 เดือนแต่ว่าพอใกล้ถึงกำหนดเดินทางกลับไม่สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่สำนักงานเองก็พบว่ากลายเป็นห้องว่างเปล่าส่วนเพจ Facebook แล้วก็ไลน์ของบริษัทยังใช้งานได้แต่มีเพียงระบบอัตโนมัติตอบกลับข้อความค่ะผู้เสียหายหลายรายเปิดเผยบอกว่าต้องไปกู้หนี้ยืมสินนำที่ดินไปจำนองรวมถึงขายรถขายทองเพื่อที่จะนำเงินมาสมัครงานหวังไปทำงานในต่างประเทศค่ะจึงอยากให้ตำรวจเร่งติดตามตัวผู้ที่เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีและช่วยติดตามเงินคืนให้กับผู้เสียหายด้วย
2: ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่
3: ทีแรกเดิมทีแรกเลยเขาเรียกเก็บ 85,000 ก่อนค่ะ 85,000
2: เป็นค่าอะไรคะ
3: เป็นค่าดำเนินการเป็นค่าในหน้าของเขาเลยค่ะจัดจ้างเลยแล้วก็จากนั้นมาก็เรียกเก็บค่าอะไรนะเขาเรียกแลกเงินเป็นเงินยูโรค่ะอีกคนละ 35,100 บาทค่ะเขานัดให้มาลงมาอบรมมาที่15คือพรุ่งนี้แต่ทีนี้เราไปที่บริษัทถูกปิดตัวลงโดยที่ทำลายหลักฐานทั้งหมดคือเอกสารที่เราเอามาเขาฟ้อนทิ้งหมดเลยแล้วก็อาจเปิดแอร์ทิ้งไว้แล้วไปถามตึกตรงข้ามที่เขาขายกับข้าวเขาบอกว่าเขาเก็บของหนีไปได้เดือนเมื่อเดือนที่แล้วค่ะ
4: วันที่3เดือนกรกฎาคมค่ะ
5: ลานสัญญาจ้างออก
4: มาเซ็นสัญญาจ้างค่ะพร้อมจ่ายเงิน 70,000 บาทค่ะ
6: ไม่เห็นบอกมีฝรั่งมาอยู่ในบริษัทด้วย
4: ใช่ค่ะมีฝรั่งมาสัมภาษณ์ค่ะ
5: เป็นผู้หญิง
4: เป็นผู้หญิงค่ะ
6: ไม่แล้วเขาบอกไหมว่าเขาเป็นใคร
5: เขาก็เป็นผู้ติดตามในจ้าง
4: เป็นผู้ติดตามในจ้าง
3: ทุกคนต่างไปยืมหนี้นอกระบบใช่ไหมคะบางคนมีทองขายทองมีรถขายรถเพราะว่าทุกคนคิดว่ายังไงตัวเองก็จะได้บินยังไงตัวเองก็จะได้ไป
2: แต่ที่หลอกเราเนี่ยทำสูงยังอะไร
3: เอาเงินมาคืนค่ะแล้วก็อย่าไปหลอกคนอื่นเลยทุกคนเสียหายทุกคนเดือดร้อน
0: จังหวัดปัตตานีก็บุกเข้าค้นโกดังในพื้นที่อำเภอยะรังค้าบุหรี่เถื่อนซึ่งก็พบเงินสดกว่า18ล้านบาทซุกซ่อนอยู่ในลังกระดาษและตรวจจับอาวุธปืน9มม.ได้อีก3กระบอกภาพที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับเป็นภาพกองเงินสดถึง18ล้านบาทของกระบวนการค้าบุหรี่เถื่อนซึ่งซุกซ่อนอยู่ของกลางอยู่ในโกดังในพื้นที่อำเภอยะรังจังหวัดปีโดยนายชัยพรนิยมแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีนำเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เข้าตรวจค้นโกดังหลังสืบทราบว่ามีพฤติกรรมลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมายจากการตรวจค้นเจ้าหน้าที่เข้าจับกุมนายสมสาตาอายุ51ปีเป็นเจ้าของบ้านและโกดังดังกล่าวพร้อมกับตรวจยึดของกลางบุหรี่นี้พจำนวน300ลังเงินสดกว่า18ล้านบาทซุกซ่อนอยู่ในลังกระดาษพร้อมกับอาวุธปืนพกสั้น9มม.3

กระบอกขณะเดียวกันนั้นก็เตรียมขยายผลตรวจสอบเส้นทางทางการเงินและเครือข่ายขบวนการการลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมายเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานและติดตามผู้เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีต่อไป

0: ี้ได้เจ้าค่ะพวกข้าเป็นเพียงทาสไม่สมควรได้รับของมีค่าเช่นนี้เจ้าค่ะ
1: รับไปเถอะถือเป็นการขอบใจที่เองทั้งสองช่วยงานข้ามาช้านานสำหรับข้าพวกเองน่ะไม่ใช่ทาสพวกเองเป็นเหมือนครอบครัว
2: คุณปู่ครับอยากมีทาสบ้างจะได้นอนกินขนมสบายทั้งวัน
3: โอ้ยเขาเลิกทาสไปตั้งแต่สมัยเนี่ยหลวงรัชกาลที่5แล้วเมฆสมัยนี้ไม่มีแล้วละ
2: อ้าวแล้วทำไมด้วยล่ะครับ
3: ก็การมีทาสเป็นสัญลักษณ์ของบ้านเมืองที่ไม่เจริญชาวต่างชาติจะใช้เป็นข้ออ้างในการยึดครองประเทศเราได้อีกอย่างในหลวงรัชกาลที่5ทรงรักประชาชนมากพระองค์จึงเลิกทาสอย่างค่อยเป็นค่อยไปแถมไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อเลยสักนิด
4: ไม่เสียเลือดเสียเนื้ออ
3: า้าวใครโทรมาเดี๋ยวปู่ไปรับก่อนนะโอ้ยหลังไม่ค่อยดีพักนี้
2: เธอจะทำอะไรอะ่ะ
4: ฉันอยากรู้ว่าไม่เสียเลือดเสียเนื้อคืออะไรเธอไม่อยากรู้เหรอตื่นได้แล้วเจ้าปากกาขี้เซาพาพวกฉันไปตอนที่เขาเลิกทัดกันหน่อยสิ
5: ตลาดสดสมัยรัชกาลที่5
4: ที่นี่จะมีทาสเหร
2: อนะครับนะครับถ้าผมอยากเจอทาสผมต้องไปหาที่ไหนล่ะครับ
6: ฉันนี่แหละลูกทาสลูกนี้รับรองว่าหวานฉ่ำเลยจ้า

0: าเป็นลูกท่าจริงเหรอคะนี่แสดงว่าเจ้านายของน้าให้มาขายของใช่ไหมคะ
1: เปล่าหรอกฉันมาขายเองเมื่อก่อนครอบครัวฉันเป็นหนี้สินเยอะมากพ่อกับแม่ของฉันก็เลยต้องขายตัวเองไปเป็นทาสเมื่อพ่อแม่เป็นทาสตัวฉันเองเกิดมาก็ต้องเป็นทาสด้วยแต่ในหลวงท่านเมตตามากท่านสั่งให้เลิกทาสทั่วสยามเด็กที่เกิดตั้งแต่ปีที่ท่านขึ้นครองราชโตมาจะไม่ต้องเป็นทาสเหมือนพ่อแม่แล้วฉันเนี่ยก็เป็นคนรุ่นแรกเลยนะ
2: เอ๊ะแล้วคนอื่นๆที่เขาเกิดก่อนนะก็ต้องเป็นทาสไปตลอดชีวิตเหรอครับ
1: เปล่าเลยเพราะท่านประกาศลดค่าตัวทาสแบบนี้ก็ไถ่ตัวกันได้ง่ายขึ้นฉันก็เลยมาขายของหาเงินไปไถ่ตัวพ่อแม่นี่ยังไงล่ะ
0: ดีจังเลยนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวหนูช่วยน้าขายของนะคะแตงไทยหวานๆจ้าแตงไทยหวานๆฮะฮะ
2: ไปเร็วเราต้องรีบไปกันแล้ว
0: ขอให้น้าหาเงินไปไถ่ตัวพ่อแม่ได้ไวๆนะคะ
3: นี่ยังไงล่ะที่ต่างประเทศน่ะเขาเลิกทาสกันทีนึงมีคนตายเยอะแยะเลยนะแต่ในหลวงทรงทราบดีว่าการมีทาสนั้นเป็นธรรมเนียมบ้านเมืองมาแต่โบราณจึงทรงค่อยยกเลิกทีละเล็กละน้อยเพื่อไม่ให้มีคนต่อต้านต้องใช้เวลาหลายสิบปีเลยนะถึงจะเลิกทาสได้ทั้งหมด
4: ว้าว
5: การเลิกทาสในประเทศของเราเป็นการให้อิสระกับประชาชนเพื่อไม่ให้ถูกกดขี่ต่อไปและในหลวงรัชกาลที่5ก็ทำอย่างค่อยเป็นค่อยไปทำให้ไม่เกิดการต่อต้านจนสู้รบเสียเลือดเนื้อเหมือนชาติอื่นๆ

0: รู้ไหมก่อนที่จะมีรถไฟฟ้ากรุงเทพเคยมีรถรางด้วยนะ
1: มันเป็นยังไงเหรอครับคุณปู่มันวิ่งบนรางไหมแล้วมันตัดกับรถไฟยังไงครับนี่รถรางหรือเนี่ยน้าครับออกล้นได้เลยครับโชว์หน่อยสิครับว่าวิ่งได้เร็วแค่ไหน
2: แม่เราต้องกลับแล้ว
3: พร้อมนะไอ้หนูไป

สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางนักเรียนที่อยู่ปลายทางและนักเรียนที่อยู่ต้นทางทุกคนเลยนะครับสำหรับวันนี้ครับรายวิชาศิลปะชั้นประถมศึกษาปีที่6พบกับคุณครูปิยนัทหนูรัตน์หรือเด็กๆนักเรียนอาจจะเรียกว่าคุณครูเบสก็ได้นะครับนักเรียนอาจจะสงสัยนะคะว่าทำไมวิชาศิลปะของคุณครูมีคุณครูสอนเยอะจังนะคุณครูจะอธิบายอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับรายวิชาศิลปะนั้นนะครับมีทั้งหมด3สาระด้วยกันนะครับสาระที่1เลยก็คือสาระทัศนศิลป์ซึ่งนักเรียนของคุณครูได้เรียนไปแล้วนะครับกับคุณครูธินกรปิ่นทองจำได้ไหมจำได้นะครับและสาระที่2เป็นสาระดนตรีนักเรียนก็ได้เรียนไปแล้วเหมือนกันนะครับกับคุณครูจันทิมาอนุกูลจำได้ไหมจำได้นะครับและสาระที่3สาระสุดท้ายก็จะเป็นสาระนาฏศิลป์ซึ่งนักเรียนทั้งปลายทางและต้นทางก็จะได้เรียนกับคุณครูปิยนัทโนรัตหรือคุณครูเบสนั่นเองนะครับเอาละครับนักเรียนครับสำหรับวันนี้ครับเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของอะไรลูกนาฏยศัพท์นะครับเนื้อหานี้ไม่ยากเลยนะครับสำหรับเนื้อหานี้นักเรียนอาจจะเคยเรียนกันมาแล้ววันนี้เดี๋ยว

0: มาทบทวนกันนะครับเรามาดูเลยแต่ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนวันนี้คุณครูนำมาฝากให้นักเรียนอยู่3ข้อดูที่หน้าจอสำหรับข้อที่1นะครับนักเรียนสามารถอธิบายความหมายและประเภทของนาตยศัพท์ได้ข้อที่2นะครับนักเรียนฝึกปฏิบัตินาตยศัพท์ในชั่วโมงนี้นักเรียนจะได้ฝึกปฏิบัติด้วยนะและข้อสุดท้ายลูกนักเรียนตระหนักและเห็นคุณค่าทางนาฏศิลป์นั่นเองเป็นยังไงครับทั้ง3ข้อนี้ยากไหม
1: ยาก
0: ไหมลูกไม่ยากทั้งต้นทางและปลายทางของคุณครูเลยคุณครูเชื่อว่านักเรียนทำได้อย่างแน่นอนนะครับเอาละครับก่อนอื่นเรามาเจอกับกิจกรรมแรกภาพใดถูกต้องทีนี้คุณครูจะให้นักเรียนนั่งขัดสมาธิได้เปลี่ยนท่านั่งนะครับแต่เปลี่ยนท่านั่งแล้วหนูจะต้องยืดตัวให้ตรงนะเราต้องนั่งหลังตรงนะครับเรามาดูกิจกรรมแรกภาพใดถูกต้องวันนี้คุณครูนำภาพมาให้นักเรียน2ภาพสังเกตที่หน้าจอสังเกตที่หน้าจอนะมีภาพที่1และภาพที่2นะลูกนักเรียนคิดว่าภาพใดเป็นภาพนาตยศัพท์ครับภาพใดลูก1หรือ2
1: 2
0: ภาพที่2ปลายทางแล้วครับนักเรียนคิดว่าเป็นภาพที่1หรือภาพที่2สำหรับต้นทางนั้นตอบว่าภาพที่2ใช่ไหมลูกภาพที่2อ่ะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยนะครับถูกต้องปรบมือภาพที่2ถูกต้องนะครับภาพที่1นั้นผิดนะครับอันนี้เป็นภาพนาตยศัพท์อะไรลูกการอะไรการจีบนะการจีบอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสำหรับการจีบที่ถูกต้องนะสำหรับการจีบที่ถูกต้องหนูดูนะลูกนิ้วโป้งจะต้องจรดที่ข้อแรกของนิ้วชี้ดังภาพที่2นะนิ้วโป้งจะต้องจรดที่ข้อแรกของนิ้วชี้นะครับนิ้วที่เหลือกรีดลงมาเป็นใบพัดอย่างนี้เลยหักข้อมือเข้าหาท้องแขนนี่คือจีบที่ถูกต้องแต่ยังมีนักเรียนบางคนจีบอย่างนี้ถูกไหมยังไม่ถูกเพราะฉะนั้นต้องแก้ไขให้ถูกต้องนะครับเป็นจีบที่ถูกต้องต้องจีบอย่างนี้นะครับตบมือสำหรับการจีบนะทีนี้มาดูภาพต่อไปลูกภาพใดเป็นภาพนาตยศัพท์ครับสังเกตที่หน้าจอภาพใดลูกภาพที่1ภาพที่1ใช่ไหมดูเฉลยเลยไหมว่าถูกหรือผิดนะถูกต้องปรบมือครับภาพที่2นั้นผิดนั่นเองนะครับสำหรับนาตยศัพท์อันนี้คือนาตยศัพท์อะไรการอะไรลูกการตั้งวงง่ายๆเลยนะครับดูนะนิ้วทั้ง4จะต้องเรียงชิดติดกันหนูดูนิ้วครูนะนิ้วทั้ง4นี่นะเรียงชิดติดกันนะครับนะเรียงชิดติดกันเก็บนิ้วโป้งเข้าหาอุ้มมือเห็นไหมลูกอย่างนี้นะครับบางคนจะทำอย่างนี้อยู่ถูกไหมอย่างนี้ถูกไหมลูกไม่ถูกเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องแก้ไขให้ถูกต้องนะครับนะตั้งวงที่ถูกต้องนิ้วทั้ง4เรียงชิดติดกันเก็บนิ้วโป้งเข้าหาอุ้มมือหักข้อมือขึ้นแล้วถ้าเป็นอย่างนี้ถูกไหมถูกไหมนิ้วก้อยออกมาถูกไหมลูกไม่ถูกนะครับไม่ถูกนะและนี่ก็คือนาตยศัพท์การตั้งวงนั่นเองนะครับเป็นยังไงลูกยากไหมไม่ยากนะครับไม่ยากเอาละเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ถึงความหมายกันดีกว่านะลูกนะสำหรับนาตยศัพท์นะครับนาตยศัพท์นั้นก็จะหมายถึงศัพท์ที่ใช้เกี่ยวกับลักษณะท่ารำที่ใช้ในการฝึกหัดเพื่อแสดงโขนละครเป็นคำที่ใช้ในวงการนาฏศิลป์ไทยสามารถสื่อความหมายกันได้ทุกฝ่ายในการแสดงนะลูกนะดูหน้าจอนะดูคำว่านาตยะครับนาตยะนั้นหมายถึงการฟ้อนรำเกี่ยวกับการแสดงละครศัพท์นั้นหมายถึงเสียงคำเมื่อนำสองคำมารวมกันจึงทำให้ได้ความหมายขึ้นมานะครับและในเรื่องของการแสดงนาฏศ

0: ศิลป์ไทยนั้นไม่ว่าจะเป็นการแสดงโขนละครหรือระบำแบตเตล็ดต่างๆการเคลื่อนไหวลีลาท่าทางต่างๆที่แสดงออกมานั้นล้วนแต่มีความหมายเฉพาะนะครับซึ่งหากผู้แสดงได้ศึกษาเรื่องของนาฏยศัพท์ย่อมส่งผลให้มีความเข้าใจในการแสดงนั้นมากขึ้นและผลงานการแสดงก็จะออกมาสมบูรณ์แบบนั่นเองนะครับและนี่ก็คือความหมายของนาฏยศัพท์นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูประเภทกันบ้างเราสามารถแยกประเภทนาฏยศัพท์ออกได้กี่ประเภทลูก3ประเภทตอบดังๆกี่ประเภทนะ
1: 3
0: ประเภทเดี๋ยวเรามาดูเลยว่ามีอะไรบ้างนะอ่ะดูประเภทประเภทที่1นั้นเราจะเรียกว่านามศัพท์นะครับอ่ะประเภทที่2ลูกเราจะเรียกว่ากิริยาศัพท์และประเภทที่3ประเภทสุดท้ายเราก็จะเรียกว่าน
1: าฏยศ
0: ัพท์เบ็ดเตล็ดนั่นเองเอาละเดี๋ยวเราจะมารู้จักทั้ง3ประเภทนี้กันนะยืดหลังตรงปลายทางด้วยนะครับยืดหลังตรงนะลูกนะอ่ะเรามาดูประเภทที่1ก็คือนามศัพท์กันก่อนนะครับนามศัพท์นะอ่ะนามศัพท์ก็คือศัพท์ที่เรียกชื่อท่ารำหรือชื่อท่าที่บอกอาการกระทําของผู้นั้นเช่นจีบวงสลัดมือคลายมือฉายมือปาดมือกระทบกระดกยกเท้าก้าวเท้าประเท้ากระทุ้งซอยเท้าขยันเท้าชายเท้าสะดุดเท้าเป็นต้นนะครับจริงๆยังมีอีกเยอะแยะมากมายเลยนักเรียนแต่อันนี้คุณครูนำมาเป็นตัวอย่างเท่านั้นนะครับสำหรับนามศัพท์เดี๋ยวเรามาดูศัพท์เสริมนะครับสำหรับความหมายของศัพท์เสริมนักเรียนดูที่หน้าจอนะศัพท์เสริมก็จะหมายถึงศัพท์ที่ใช้เรียกเพื่อปรับปรุงท่าทีให้ถูกต้องสวยงามนะครับก็จะเช่นกันวงลดวงส่งมือดึงมือหักข้อเปิดคางกันเข่ากดคางเปิดส้นเป็นต้นนะครับนี่ก็คือศัพท์เสริมนะเราจะใช้เรียกเพื่อปรับปรุงท่าทีให้ถูกต้องสวยงามนั่นเองสมมุติว่าครูบอกว่าลดวงอันนักเรียนดูคุณครูนะคำว่าศัพท์เสริมนะจะใช้ยังไงสมมุติว่านักเรียนตั้งวงอย่างนี้อย่างนี้เลยอย่างนี้เลยนะคุณครูก็จะบอกว่านักเรียนลดวงลงมาหน่อยหนูก็จะลดลงมานะมันเรียกว่าศัพท์เสริมเพราะเราไม่ได้เรียกชื่อที่ผิดนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าจริงๆแล้วถ้าศัพท์เสื่อมมันจะเป็นยังไงนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูการศัพท์เสื่อมจะเป็นยังไงสำหรับศัพท์เสื่อมนะลูกหมายถึงศัพท์ที่ใช้เรียกชื่อท่ารำหรือท่วงทีของผู้รำที่ไม่ถูกต้องตามมาตรฐานนะครับเพื่อให้ผู้รำนั้นรู้ตัวและแก้ไขท่าทีของตนให้ดีขึ้นเช่นวงหักวงล้นวงเหยียดวงล้าวงคว่ำรำล้ำจังหวะรำหน่วงจังหวะเป็นต้นนะครับอ่ะมีคำอะไรบ้างที่ครูจะยกตัวอย่างให้นักเรียนดูวงล้นนะวงล้นสมมุตินักเรียนทำอย่างนี้ครูบอกว่านักเรียนวงล้นแสดงว่าครูกำลังพูดศัพท์เสริมหรือศัพท์เสื่อมศัพท์เสื่อมเพราะว่าครูบอกว่าวงล้นคือมันเป็นท่าที่ไม่ถูกต้องตามมาตรฐานถูกไหมลูกนะแล้วถ้าครูบอกว่านักเรียนลดวงลงเป็นศัพท์เสริมหรือศัพท์เสื่อมลูกศัพท์เสริมนะเพราะครูพูดให้หนูปรับปรุงท่าให้ถูกต้องครูไม่ได้บอกว่าหนูทำผิดนะแต่ครูพูดเพื่อให้หนูปรับปรุงนะมันจะเป็นศัพท์เสริมแต่ถ้าพูดชื่อว่าผิดเลยวงหักบ้างวงล้นบ้างอันนั้นคือศัพท์เสื่อมนะครับอ่ะอันนี้คือประเภทที่2ของนาฏยศัพท์ทีนี้ประเภทสุดท้ายประเภทสุดท้ายครับนักเรียนดูที่หน้าจอนะอ่ะสำหรับนาฏยศัพท์เบ็ดเตล็ดนะครับก็จะหมายถึงศัพท์ต่างๆที่ใช้เรียกในภาษานาฏศิลป์นอกเหนือไปจากนามศัพท์และกิริยาศัพท์เช่นจีบยาวจีบสั้นลักคอเดินมือเอียงคางวงคืนตัวไพรพระน้อยนางกษัตริย์นางตลาดยืนเครื่องเป็นต้นนะครับและนี่ก็คือนาฏยศัพท์เบ็ดเตล็ด

0: นะเอาละทีนี้เราก็จะมาเริ่มการปฏิบัติกันแต่ก่อนที่เราจะปฏิบัตินั้นนะลูกนะคุณครูอยากจะให้นักเรียนของคุณครูดัดตนก่อนเรียนนาฏศิลป์ก่อนนะครับดัดตนเพื่ออะไรเป็นการวอร์มอัพร่างกายใช่ไหมลูกเพื่อที่จะไปเรียนปฏิบัตินะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูวันนี้คุณครูนำมาฝากนักเรียนดู3ท่าเรามาดูท่าที่1สังเกตที่หน้าจอนะครับให้นักเรียนนั่งพับเพียบครับหลังจากนั้นนะมือไหนลูกมือขวาใช่ไหมแต่ต้องเป็นมือซ้ายของนักเรียนมือซ้ายศอกวางที่ขาซ้ายข้อมือจับข้อมืออย่างนี้เลยแล้วเราค่อยๆกดลงมานะครับสิ่งที่สำคัญคือหลังจะต้องตรงหลังตรงนะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวคุณครูจะให้หนูนับ1ถึง15นะครับอ่ะยืดหลังช่วยกันนับ1ถึง15ลูก
1: 1 2 3 4
0: ครูขออนุญาตเดินจับนะนับไปเรื่อยๆเลยหลังตรงนะหลังต้องตรงนะ
1: 10 11 12
0: ได้ไหมบีดลูก
1: 4 15
0: 15ยัง15แล้วยังมีคนนับ16นะทีนี้เราก็เปลี่ยนฝั่งลูกเอาล่ะเปลี่ยนข้างกันเวลาเราดัดตนเราต้องทำ2ข้างนะเปลี่ยนข้างกันนะครับพร้อมนะมือขวาของนักเรียนวางเลยนะครับหลังตรงยืดหลังขึ้นนะลูกนะเมื่อพร้อมแล้วนับ1ถึง15ครับไป
1: 1
0: ยืดหลัง
1: 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0: เมื่อยไหมสลัดมือได้นะครับนี่คือท่าที่1นะทีนี้คุณครูจะบอกว่าถ้าหนูทำอย่างนี้นะลูกนะหนูทำพอประมาณไม่ต้องแบบทำแบบเบาถ้าเบาเราจะไม่รู้สึกเราจะไม่ได้อะไรเลยแต่ถ้าเราเอาฟื้นจนมันหนักเกินเดี๋ยวจะบาดเจ็บได้เพราะฉะนั้นทำพอดีนะครับนะทั้งต้นทางและปลายทางของครูนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูท่าต่อไปครับนักเรียนสำหรับดัดตนท่าต่อไปดูหน้าจอและปฏิบัติตามได้เลยเท้าซ้ายขึ้นมาตั้งนะครับมือซ้ายวางมือขวาจับหลังตรงเห็นไหมด้านข้างเห็นไหมดูที่หน้าจอด้านข้างหลังครูตรงมากนะครับจับถ้าพร้อมแล้วนับได้เลยครูขออนุญาตนับไปเลยลูกหลังตรงนะ
1: 7 8 9 10 11 12 13
0: หลังตรงนะ
1: 14 15
0: อันนี้เป็นครั้งแรกเนาะเดี๋ยวต่อไปเราจะทำทุกครั้งนะให้นักเรียนทำมาก่อนที่เราจะเรียนการปฏิบัติการพร้อมยังถ้าพร้อมแล้วนับลูก
1: 1 2 3 4 5 6
0: ขาชิด
1: 8 9 10 11 12
0: ยืดหลังนะ
1: 14 15
0: เยี่ยมมากถ้าสุดท้ายลูกดูที่หน้าจอนะอย่างนี้เลยนี่จะเป็นภาพด้านหน้าและภาพด้านหลังนักเรียนนั่งขัดสมาธิอยู่แล้วใช่ไหมลูกนะขัดสมาธิอยู่แล้วเราจะใช้มือไหนมือขวายกขึ้นด้านบนมือซ้ายสอดมาด้านหลังมือขวาแปะไว้เอาเท่าที่ไหวใครไม่ถึงไม่เป็นไรนะทั้งต้นทางและปลายทางเลยนะครับไม่ถึงไม่เป็นไรค่อยฝึกไปนะครับแปะไว้หลังตรงหน้าตรงนับ
1: 1 2

0: นั่งนั่งท่าไหนก่อนพับเพียบใช่ไหมยังมีคนขัดสมาธิอยู่นะเปลี่ยนฝั่งเลยมือซ้ายชูมือขวาสอดหลังเอาเท่าที่ไหวเท่าที่ไหวเท่าที่ไหวนะถ้าแปะแล้วตัวตรงหลังตรงนับไม่ถึงไม่เป็นไรนะค่อยๆทำนะลูกไม่ต้องฝืนมากนะไม่ต้องฝืนมาก
1: 6 7 8 9 10
0: โอเคบางคนถึงเก่งมากเลย
1: 13 14 15
0: มือลงสลัดมืออ่ะเยี่ยมมากเอาปรบมือให้ตัวเองหน่อยนะนี่คือการดัดตนนัตศิลป์นะคะเป็นการวอร์มอัพร่างกายก่อนที่เราจะเรียนปฏิบัติกันนะลูกนะถ้าเป็นไปได้นะคุณครูอยากจะให้นักเรียนอ่ะก่อนเราจะเข้ามาเรียนน่ะดัดมาก่อนนะครับอ่ะเรามาต่อกันคุณครูอยากจะให้นักเรียนท่องคำว่าจะจงจะทิงจงทิงใช่ไหมอ่ะถ้าท่องเพื่ออะไรเพื่อเป็นการกำหนดจังหวะในการฝึกปฏิบัติให้พร้อมกันนะอ่ะเดี๋ยวครูท่องให้ฟังก่อนเวลาท่องท่องยังไงนะครับพร้อมนะยืดหลังอ่ะฟังคุณครูจะจงจะทิงจงทิงอีกครั้งหนึ่งจะจงจะทิงจงทิงนับอย่างนี้อ่ะทีนี้นับพร้อมครูพร้อมนะ1 2 3ไปจะจงจะทิงจงทิงอีกครั้งจะจงจะทิงจงทิงนะในการปฏิบัติเราจะท่องอย่างนี้เพื่อที่กำหนดนะลูกนะให้แต่ละท่าที่เราฝึกนั้นนานเท่ากันนะครับอ่ะนั่งขัดสมาธิได้นะดูที่หน้าจอสำหรับนาตยศัพท์ส่วนมือวันนี้เราก็จะมีทั้งจีบและวงนะครับแต่เดี๋ยวเราไปส่วนของจีบก่อนนะนาตยศัพท์การจีบนะลูกนะวันนี้จะมี1เลยคืออะไร
2: จ
0: ี
2: บความ
0: 2จีบหงาย3
2: จ
0: ี
2: บ
0: ปรกหน้า4
2: จ
0: ี
2: บ
0: ปร
2: กหน
0: ้
2: า
0: 5และสุดท้ายคือ
2: จ
0: ี
2: บ
0: ลอแก้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาปฏิบัติกันสำหรับทั้ง6ลักษณะนี้นะลูกนะเราจำได้ใช่ไหมว่าจีบที่ถูกต้องต้องทำอย่างไรนะจีบที่ถูกต้องนะอ่ะนักเรียนยืดมือออกมายืดมือออกมาลูก2มือเลยอ่ะจีบให้ถูกต้องก่อนนะจีบให้ถูกต้องอ่ะทีนี้จีบคว่ำเราก็จะมีลักษณะที่คว่ำลงใช่ไหมลูกนี่คือจีบคว่ำจีบคว่ำและจีบหงายแล้วทำยังไงจีบหงายทำยังไงแค่หงายขึ้นมานะครับนี่คือจีบหงายจีบหงายนะจีบต่อไปคือจีบปรกหน้าย้ายลูกย้ายต่อไปคือจีบปรกข้างก็ย้ายออกนะครับจีบที่5ก็คือจีบส่งหลังจีบส่งหลังนะอันนี้สำคัญเลยแขนจะต้องตึงนะครับถ้าอย่างนี้ไม่ถูกอย่างนี้ไม่ถูกนะแขนจะต้องตึงนะครับจีบส่งหลังและจีบสุดท้ายเลยก็คือจีบลอแก้วจีบลอแก้วจีบลอแก้วเราจะใช้นิ้วไหนนิ้วกลางนะใช้นิ้วกลางนะอ่ะนี่คือจีบลอแก้วอ่ะมือลองเมื่อยมือทีนี้เดี๋ยวเราจะใช้จังหวะละเมื่อกี้เราฝึกท่องไปแล้วใช่ไหมอ่ะพร้อมเดี๋ยวคุณครูทำให้ดูก่อน1รอบนะครับอ่ะนักเรียนดูคุณครูนะทั้งต้นทางและปลายทางนะครับจีบความจะจงจะทิงจงทิงจะจงจะทิงจงทิงจะจงจะทิงจงทิงจะจงจะทิงจง

0: ทิงจะจงจะทิงจงทิงจะจงจะทิงจงทิงอย่างนี้นะครับเราจะทำต่อเนื่องกันโดยการนับด้วยโอเคไหมอ่ะยืดหลังยืดหลังเลยเราจะทำพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางพร้อมนะพร้อมนะยืดมือออกมานับครับจะจงจะทิงจงทิงจะจงจะทิงจงทิงจะจงจะทิงจงทิงจะจงจะทิงจงทิงจะจงจะทิงจงทิงจะจงจะทิงจงทิงได้ไหมได้ไหมลูกลักษณะนาฏยศัพท์การจีบนะครับเอามือลงทีนี้ทำเองอีกหนึ่งครั้งอีกหนึ่งครั้งนะอีกหนึ่งครั้งยืดหลังพร้อมหนึ่งสองสามช่วยกันนับดังๆ
1: จงจะทิงจงท
0: ิ
1: ง
0: ดังๆ
1: จะทิงจงทิงจะจงจะทิงจงทิงจะจงจะทิงจงทิงจะจงจะท
0: ิ
1: งจงทิงจะจงจะทิงจงทิง
0: อ่ะเยี่ยมมากปรบมือเอาล่ะทีนี้คุณครูก็จะขอตัวแทนขอตัวแทนนักเรียนออกมาหน้าชั้นเรียนลูกมาสาธิตนะครับนาฏยศัพท์การจีบหนึ่งใครจะออกมาเอ่ยมาเร็วมาเร็วเก่งมากตบมือเพื่อเร็วนะครับสำหรับปลายทางด้วยนะคะคุณครูขอตัวแทนนักเรียนออกมาหน้าชั้นเรียนด้วยนะครับเอาละเดี๋ยวครูจะให้เพื่อนปฏิบัตินะครับส่วนเพื่อนที่นั่งอยู่ช่วยกันท่องด้วยนะอ่ะยืดหลังพร้อมนะลูกพร้อมนะอ่ะ1 2 3ไปครับจะจงจะทิงจงทิงจะจงจะทิงจงทิงจะจงจะทิงจงทิงจะจงจะทิงจงทิงจะจงจะทิงจงทิงจะจงจะทิงจงทิงปรบมือโอเคประจำที่ได้ครับและนี่ก็คือนาฏยศัพท์การจีบนะเอาล่ะดูต่อไปสำหรับนาฏยศัพท์การตั้งวงนะสำหรับนาฏยศัพท์การตั้งวงวันนี้จะมีอะไรบ้างดูเลยหนึ่งเลยคือวงอะไรลูกวงบน2
2: วงกลาง
0: 3
2: ว
0: งล่าง4วงหน้าและวงสุดท้ายคือวงบัวบานนะครับ5วงอ่ะดูนะวงอันนี้คือวงอะไรวงบนผู้ชายปลายนิ้วจะอยู่แง่ศีรษะผู้หญิงจะแคบลงมาหน่อยอยู่หางคิ้วนะครับวงบนอันนี้คือวงอะไรลูก
2: วงกลาง
0: วงล่าง
2: วงหน
0: ้
2: า
0: และ
2: ว
0: งบัวบานนะครับอ้าวละเอามือขึ้นมาเลยมือขึ้นมาเลยยืดหลังนะอันนี้คือวงบนต่อมาลดวงลงคือวงกลางวงล่างวงหน้ามือหน้านี่แขนงอนะแขนงอนะลูกนะวงหน้าและวงบัวบานวงบัวบานนะครับวงบัวบานเอามือลงทีนี้เดี๋ยวเราจะท่องไปด้วยนะเราจะท่องไปด้วยนะครับอ่ะยืดหลังพร้อมนะ1 2 3จะจงจะทิงจงทิงจะจงจะทิงจงทิงจะจงจะทิง

จงทิ้งจะจงจะทิ้งจงทิ้งจะจงจะทิ้งจงทิ้งสลัดมือเมื่อยไหมเมื่อยนะทีนี้เดี๋ยวให้ปฏิบัติเองยืดหลังพร้อมนะ1 2 3

เป็นไงลูกยากไหมไม่ยากนะครับอ่ะทีนี้ครูจะขอตัวแทนเหมือนเดิมสำหรับนาฏยศัพท์การตั้งวงนะใครจะออกเลยอ่ะน้องอาร์ตออกมาลูกอ่ะปรบมือให้เพื่อนปรบมือให้เพื่อนนะไม่ยากไม่ยากเพราะว่ามันเป็นเนื้อหาอะไรที่เราก็เรียนกันไปบ้างแล้วนะครับอ่ะเหมือนเดิมเลยครูจะให้หนูๆช่วยกันท่องด้วยนะท่องให้เพื่อนพร้อมนะพร้อมนะครับอ่ะ1 2 3จะจงจะทิ้งจงทิ้งจะจงจะทิ้งจงทิ้งจะจงจะทิ้งจงทิ้งจะจงจะทิ้งจงทิ้งจะจงจะทิ้งจงทิ้งปรบมือประจำที่ได้เก่งมากนะครับและนี่ก็คือนาฏยศัพท์การตั้งวงทีนี้ส่วนมือไปแล้วส่วนเท้ากันบ้างทีนี้นักเรียนของคุณครูจะได้ยืนแล้วนะจะได้ยืนแล้วนะครับอ่ะดูก่อนเลยว่ามีอะไรบ้างหนึ่งคือประสมเท้าสองก็คือประเท้าสามก็คือยกเท้าสี่คือก้าวเท้าห้าครับกระทุ้งเท้าและสุดท้ายหกคือกระดกเท้านะกระดกเท้าทำยังไงอ่ะสำหรับนาฏยศัพท์ส่วนเท้าอ่ะนักเรียนดูคุณครูก่อนดูคุณครูก่อนนะลูกนะเพราะว่าท่าทั้ง6ท่านี้จะเป็นท่าต่อเนื่องกันนะท่าต่อเนื่องกันนะครับอันดับแรกเลยนักเรียนจะต้องเท้าเอวเท้าเอวนะทีนี้การเท้าเอวอ่ะไม่ใช่จับอย่างนี้นะลูกนะต้องเปิดปลายนิ้วขึ้นนะครับเท้าเอวนะอ่ะทีนี้ประสมเท้าทำอย่างไรประสมเท้าเวลาเรายืนปกติเท้าเราจะเสมอกันใช่ไหมลูกเท้าจะเสมอกันแต่นี้ถ้าประสมเท้าเราจะเบี่ยงเท้านิดนึงแล้วเราก็จะใช้เท้าข้างใดข้างหนึ่งวางไว้ที่กลางเท้าอย่างนี้ปุ๊บแล้วก็เปิดปลายนิ้วขึ้นอย่างนี้นี่คือประสมเท้านะถ้าเรายืนปกติเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเป็นอย่างนี้ถ้าประสมเท้าเป็นอย่างนี้นะประสมเท้าทีนี้ประสมเท้าต่อไปแล้วคืออะไรลูกอันที่สองคืออะไรประเท้าประเท้าทำอย่างไรประเท้าเราก็จะมีการย่อตัวลงย่อแล้วก็ปะโดยการตบเท้างี้เลยดังแปะงี้เลยนะลูกนะเราจะใช้จมูกเท้านะใช้จมูกเท้าโดยที่เราจะเปิดปลายนิ้วด้วยนะครับนี่คือประเท้าพอประเท้าเสร็จปุ๊บอันที่3คืออะไรลูกยกเท้าทีนี้จะมีต่างแล้วยกเท้าเนี่ยผู้หญิงผู้ชายจะต่างกันสำหรับผู้ชายเวลายกเท้าขึ้นจะกันเข่าออกอย่างนี้เลยนะนี่คือยกเท้าส่วนผู้หญิงยังไงลูกผู้หญิงก็จะเก็บอย่างนี้นี่คือยกเท้าของผู้หญิงก็คือตัวนางส่วนผู้ชายก็จะเป็นอย่างนี้ก็คือตัวพระนี่คือยกเท้าต่างกันนะต่างกันนะพอยกเท้าแล้วทำไงต่อครับก้าวเท้าก้าวเท้าเวลาก้าวเท้าคุณครูก็จะให้หนูยืดตัวขึ้นเมื่อกี้เราย่ออยู่ใช่ไหมยืดขึ้นแล้วเราค่อยก้าวเท้าไปข้างหน้าวางส้นเท้าก่อนก้าวเท้าเท้าหลังเปิดนะเท้าหลังเปิดนะนี่คือก้าวเท้าก้าวเท้าหลังจากนั้นอันที่5ก็คือกระทุ้งเท้ากระทุ้งเท้าเราก็จะใช้นิดเดียวนี่นะเห็นไหมลูกเห็นไหมลูกกระทุ้งเท้ากระทุ้งเท้านะพอกระทุ้งเสร็จแล้วทำอะไรต่อกระดกเท้าอย่างนี้นะอย่างนี้นะเดี๋ยวครูจะทำต่อเนื่องให้ดู

นะทำต่อเนื่องนะครับอ่ะดูนะประสมเท้าประเท้ายกเท้าก้าวเท้ากระทุ้งกระดกนะอ่ะทีนี้นักเรียนยืนขึ้นทีนี้นักเรียนยืนขึ้นนักเรียนจะได้ฝึกปฏิบัติบ้างอ่ะทั้งต้นทางและปลายทางเลยนะลูกนะคำแรกเราจะประสมเท้าก่อนประสมเท้าก่อนเราจะประสมเท้าซ้ายอ่ะเท้าซ้ายนักเรียนอยู่ข้างหน้านะเท้าซ้ายอยู่ข้างหน้าอ่ะพร้อมนะลูกประสมเท้าเอาละได้ไหมลูกฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้เท้านี้เท้านี้เท้าฝั่งนู้นเออประสมเท้าหลังจากนั้นเราจะประเท้าย่อนิดนึงปุ๊บแล้วก็ปะพอประเท้าเสร็จปุ๊บเราก็จะยกเท้าผู้ชายยกอย่างนี้เลยผู้หญิงอย่างนี้นะผู้ชายอย่างนี้แล้วทรงตัวเองให้อยู่ทรงตัวให้อยู่นะครับพอเรายกเท้าเสร็จปุ๊บเราจะก้าวเท้าเราก็จะยืดขึ้นยืดขึ้นแล้วเราก็ก้าวเท้าไปข้างหน้าย่อตัวลงนิดนึงเปิดเท้าหลังพอเปิดเท้าหลังเสร็จปุ๊บเราก็จะกระทุ้งเท้าเบาๆแล้วก็กระดกขึ้นเวลากระดกขึ้นหักข้อเท้าด้วยนะถ้าอย่างนี้ไม่ถูกนะอย่างนี้ไม่ถูกหักข้ออย่างนี้เท้าลงเท้าลงเท้าลงเท้าลงลองดูอีกหนึ่งครั้งอีกหนึ่งครั้งอีกหนึ่งครั้งทีนี้คุณครูจะนับละทีนี้จะนับนะตัวตรง1 2 3จะจงจะทิ้งจงทิ้งจะจงจะทิ้งจงทิ้งจะจงจะทิ้งจงทิ้งจะจงจะทิ้งจงทิ้งได้ไหมขาลงคืนตัวเป็นไงได้ไหมได้ไหมพอได้พอได้ค่อยๆฝึกค่อยๆฝึกนะครับอีกหนึ่งครั้งสิอีกหนึ่งครั้งอีกหนึ่งครั้งนะดูตรงนี้ก่อนดูตรงนี้ก่อนครูบอกว่าจะจงจะทิ้งจงทิ้งนี่รากฐานมาผสมจะจงจะนะจะจงจะทิ้งจงทิ้งขึ้นเลยแล้วก็จะจงจะทิ้งจงทิ้งจะจงจะทิ้งจงทิ้งนะเอามาอีกหนึ่งครั้งลูกอีกหนึ่งครั้งโอเคนะได้ไหมอีกหนึ่งครั้งเดี๋ยวครูจะมีเวลาให้หนูได้ปฏิบัตินะยืดตัวมือเท้าเอว1 2 3ไปจะจงจะทิ้งจงทิ้งจะจงจะทิ้งจงทิ้งจะจงจะทิ้งจงทิ้งจะจงจะทิ้งจงทิ้งได้ไหมคืนตัวขาลงนะครับนะเอาละเรามาดูกิจกรรมกันก่อนสำหรับกิจกรรมวันนี้นะลูกนะครูนะลูกนะจะให้นักเรียนแบ่งกลุ่มหรือจับคู่ก็ได้ฝึกปฏิบัติหน้าตยศัพท์ส่วนเท้าและออกมาปฏิบัติชั้นเรียนนะครับส่วนคุณครูปลายทางนะครับขอความอนุเคราะห์นะครับให้คุณครูปลายทางช่วยแนะนำการฝึกปฏิบัติหน้าตยศัพท์ของนักเรียนด้วยนะครับเอาละเดี๋ยวครูให้เวลาไปฝึกกันเนาะสักครู่เดียวเดี๋ยวเรามาเริ่มฝึกกันต่อเลยนะครับพร้อมมือเท้าเอวแล้วยืดตัวขึ้นยืดตัวให้ตรงนะครับยืดตัวให้ตรงนะพร้อมนะ1 2 3ไปจะจงจะทิ้งจงทิ้งจะจงจะทิ้งจงทิ้งจะ
จงจะทิ้งจงทิ้งจะจงจะทิ้งจงทิ้งคืนตัวคืนตัวคืนตัวนะครับอ่ะพร้อมพร้อมทีนี้เดี๋ยวครูจะเดินดูแต่ละแถวละนะแต่ละแถวละอ่ะพร้อมพร้อมพร้อมแล้วมือเท้าเอวมือเท้าเอวมือเท้าเอวนะอ่ะ1 2 3ไปจะจงจะทิ้งจงทิ้งจะจงจะทิ้งจงยกทิ้งยืดจะจงจะลงทิ้งจงทิ้งจะจงจะทิ้งจงทิ้งทรงตัวให้อยู่ทรงตัวให้อยู่ทรงตัวให้อยู่ได้ไหมลูกอ่ะคืนตัวคืนตัวคืนตัวอีกหนึ่งครั้งทำให้ได้ทำให้ได้อ่ะพร้อมพร้อมพร้อม

0: เป็นยังไงครับนักเรียนยากไหมยากไหมลูกไม่ยากนะครับเอาละทีนี้เดี๋ยวคุณครูจะขอตัวแทนนะลูกนะขอตัวแทนนักเรียนมาสรุปหน้าชั้นเรียนนะครับอ่ะขอตัวแทนลูกผู้ชาย1คนผู้หญิง1คนนะมาเลยมาเลยมาเลยอ่ะตบมือเพื่อนสิเดี๋ยวครั้งต่อไปเนี่ยต้องเป็นคนอื่นบ้างเนาะเพราะเราจะเวียนกันออกมาหน้าชั้นเรียนนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเหมือนเดิมเพื่อนที่อยู่ด้านหน้าก็จะปฏิบัติส่วนนักเรียนที่นั่งอยู่เราก็จะช่วยกันท่องนะครับนะพร้อมนะอ่ะมือเท้าเอวมือเท้าเอว1 2และ3ไปลูกจะจงจะทิ้งจงทิ้งจะจงจะทิ้งจงทิ้งจะจงจะทิ้งจงทิ้งจะจงจะทิ้งจงทิ้งนิ่งไว้คืนตัวตบมือนะครับตบมืออ่ะประจำที่นี่ก็คือนาฏยศัพท์ส่วนเท้าที่เราฝึกไปนะลูกก็จะมีประสมเท้าใช่ไหมประเท้ายกเท้าก้าวเท้ากระทุ้งเท้าและกระดกนะครับนะอ่ะทีนี้ยืดหลังหลังตรงนะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาสรุปบทเรียนกันนาฏยศัพท์นะลูกก็จะหมายถึงศัพท์ที่ใช้เกี่ยวกับลักษณะท่ารำที่ใช้ในการฝึกหัดนาฏศิลป์โขนละครเป็นคำที่ใช้ในวงการนาฏศิลป์ไทยนะครับนาฏยศัพท์ของเราก็จะแบ่งออกได้3ประเภทหนูดูนะดูประเภทที่1ประเภทที่1นั้นก็จะเป็นนามศัพท์นะครับเช่นวงจีบยกเท้าซอยเท้าขยันเท้านะซึ่งที่เราฝึกไปเมื่อสักครู่ก็คือนามศัพท์นั่นเองนะลูกนะอ่ะส่วนที่2กิริยาศัพท์นะลูกก็จะแบ่งเป็นศัพท์เสริมและศัพท์เสื่อมนะศัพท์เสริมก็จะมีการวงลดวงหักข้อเปิดคางนะครับและศัพท์เสื่อมเช่นวงหักวงล้นรำหน่วงจังหวะนะอ่ะประเภทสุดท้ายประเภทที่3นาฏยศัพท์เบ็ดเตล็ดนะครับก็เช่นนางกษัตริย์นางตลาดต่อเลยสำหรับนาฏยศัพท์ส่วนมือนะครับครูจะมีภาพมาให้นักเรียนภาพที่1นั้นสัมพันธ์กับข้อความหรือไม่ถูกหรือผิดลูกถูกหรือผิดลูกตอบดังๆถูกหรือผิดครับ
1: ถ
0: ูกอ่ะปลายทางนะครับคิดว่าถูกหรือผิดครับนักเรียนเดี๋ยวเรามาเฉลยพร้อมกันนะอ่ะถูกต้องปรบมือปรบมือนะครับถูกนี่คือจีบส่งหลังใช่ไหมใช่ไหมลูกนะเราเพิ่งฝึกกันไปอ่ะดูภาพที่สองภาพที่สองดูดีๆนะดูดีๆนะภาพกับข้อความสัมพันธ์กันหรือไม่ข้อนี้ถูกหรือผิดถูกหรือผิดลูกนักเรียนตอบว่าผิดใช่ไหมอ่ะเรามาดูเฉลยกันนะผิดนั่นเองนะครับภาพและข้อความไม่สัมพันธ์กันข้อความครูจะเขียนว่าอะไรนะจีบปรกหน้าแต่ภาพที่นักเรียนเห็นคืออะไรลูกจีบปรกข้างนะคะเพราะฉะนั้นไม่สัมพันธ์กันข้อนี้ผิดนะอ่ะดูต่อไปนะครับเป็นการตั้งวงกันบ้างภาพที่1สัมพันธ์กับข้อความหรือไม่ถูกหรือผิดดูดีๆนะแปลทางด้วยนะลูกถูกหรือผิดครับ
1: ถ
0: ูกหรือผิดลูก
1: ถ
0: ูกใช่ไหมอ่ะใช่

0: แจ็คคำตอบ
1: ตบมือถูกต้องนะครับก็คือวงล่างนั่นเองใช่ไหมวงล่างอ่ะภาพต่อไปดูดีๆนะภาพที่สองลูกสัมพันธ์กับข้อความหรือไม่ถูกหรือผิดถูกหรือผิดดูดีๆผิดดูคำตอบผิดครับอันนี้ก็คืออะไรลูกวงบนแต่ข้อความคือวงกลางทีนี้เรามาดูนัตยศัพท์ส่วนเท้านะดูภาพที่หนึ่งนะลูกนะภาพสัมพันธ์กับข้อความหรือไม่ถูกหรือผิด
2: ผ
1: ิดใช่ไหมต้นทางตอบว่าผิดปลายทางล่ะครับตอบว่าถูกหรือผิดนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูคำตอบพร้อมกันผิดนั่นเองนะครับข้อความก็คืออะไรก้าวอะไรก้าวเท้าแต่ภาพที่นักเรียนเห็นคือยกเท้านะครับเอาละภาพสุดท้ายอ่ะดูดีๆภาพที่นักเรียนเห็นสัมพันธ์กับข้อความหรือไม่ถูกหรือผิดถูกหรือผิดลูก
2: ถ
1: ูกใช่ไหมลองดูคำตอบถูกต้องปรบมือเป็นยังไงสำหรับนัตยศัพท์ยากหรือไม่ยากลูกยากไหมไม่ยากนะครับไม่ยากนะเอาละสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปเรื่องอะไรลูกภาษาท่าทางนาฏศิลป์นะจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเจอกันครั้งหน้าสำหรับในชั่วโมงนี้คุณครูขอทิ้งท้ายไว้เพียงเท่านี้พบกันชั่วโมงหน้าชั่วโมงนี้สวัสดีครับ
3: นักเรียนทั้งหมดกราบ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เขียนอย่างนี้นะเทป1ซีน6คัด1เทค1ขออนุญาตติดไวเลสนะคะ
2: ได้ค่ะ
1: เรียบร้อยค่ะกล้องพร้อม
3: ปิด
1: ปิดยังทำดีตามพ่อสอนซีน6คัด1เทค1
4: เรื่องราวของพระราชนิพนธ์เรื่องพระมหาชนกในรายการของเราไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่าหนูดีจะนำเรื่องราวมานำเสนออย่างต่อเนื่องอยากชมกันแล้วใช่ไหมคะงั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ

ก่อนที่เรือจะแตกกลางมหาสมุทรหลังจากที่พระองค์เตรียมตัวพร้อมแล้วก็มองหาทิศทางที่คิดว่าจะหนีออกไปจากตัวเรือให้เร็วที่สุดก่อนที่เรือจะล่มพระมหาชนกขึ้นไปบนเสากระโดงเรือเพื่อใช้เป็นแรงส่งให้พระองค์สามารถกระโดดออกไปได้ไกลจากบริเวณที่เรือจมจะได้ไม่เป็นอาหารของสัตว์ทะเลเมื่อคำนวณทิศทางดีแล้วพระมหาชนกก็กระโดดออกเรือก่อนที่เรือจะจมแล้วคนบนเรือ

0: และในวันนี้พลอยใสและเพื่อนๆก็จะเล่าเรื่องราวอันน่าตื่นเต้นต่อจากตอนที่แล้วต้องบอกเลยว่าเรื่องราวที่จะเล่าในบทต่อไปนี้มีแง่คิดเป็นหัวใจหลักอยู่ด้วยตั้งใจฟังกันดีๆนะคะบทที่20และ21ตอนว่ายน้ำด้วยความเพียร7วัน7คืนเรื่องของพระมหาชนกเจอลมพายุพัดโถมกระหน่ำทำให้เรืออับปางแต่พระมหาชนกยังคงลอยคอรอดพ้นจากอันตรายจากสัตว์ร้ายในทะเลถึงแม้จะมองไม่เห็นฝั่งแต่พระมหาชนกยังใช้ความพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อไปยังที่ที่ต้องการถึง7วัน7คืนด้วยความพยายามอย่างไม่ลดละทำให้สัตว์ยักษ์ในทะเลอย่างปูที่เฝ้าดูอยู่เกิดความเลื่อมใสจึงเข้ามาถวายการรับใช
1: ้ปูยักษ์เหรอครับ
0: ใช่จ้ะแต่เดิมทีเจ้าปูหวังจะกินพระมหาชนกแต่ด้วยความคารพมันจึงมาคอยรออุ้มพระมหาชนกไม่ให้จมน้ำจ้า
1: ดีจังเลยนะครับอย่างนี้พระมหาชนกก็ไม่ต้องจมน้ำแล้ว
0: แต่พระองค์ก็ว่ายน้ำอยู่หลายวันเชียวนะถ้าไม่มีความเพียรพระองค์คงยอมแพ้ไม่ว่ายต่อแล้วยังไงก็เป็นอาหารของสัตว์ร้ายเพื่อนๆคิดยังไงกันบ้างจ๊ะได้ไงคิดอะไรไหม
1: แล้วพระมหาชนกจะรอดไหมครับผมคิดว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นครับ
0: จ้าเห็นไหมล่ะสนุกใช่ไหมพลอยบอกแล้วว่าเพื่อนๆจะได้รับทั้งแง่คิดและความสนุกพลอยคงไม่ต้องถามใช่ไหมว่าเพื่อนๆอยากฟังบทต่อไปหรือเปล่าไหนว่ายังไงขออาสาสมัครหนึ่งคนด้วยค่ะ
2: ตอนนี้เรื่องราวของเรากำลังเข้มข้นกันมากเลยค่ะแต่ในทุกๆบททุกๆตอนก็ยังมีแง่คิดดีๆสอดแทรกอยู่ด้วยค่ะพระราชนิพนธ์ที่ครบรสขนาดนี้พลาดไม่ได้แล้วค่ะตามโนนี่มาเลยค่ะถ้าเกิดอยากฟังกับยังทำดีตามพ่อสอนสวัสดีค่ะ
3: ครับผ่านค่ะเอาบทซีน5ไปต่อกับพิธีกร
0: หลวงราชการที่9บอกว่า
4: ในการสร้างอนาคตที่มั่นคงรุ่งโรจน์นั้นนอกจากวิชาความรู้ที่ชัดเจนแล้วบุคคลยังจำเป็นต้องอาศัยคุณสมบัติและความสามารถพิเศษอีกหลายด้านเป็นเครื่องอุดหนุนและส่งเสริมความรู้ของตนด้วยซึ่งสำคัญที่สุดต้องสามารถควบคุมกายใจคือการกระทำความคิดของตนให้สงบหนักแน่นแน่วแน่ในความเป็นกลางอยู่เสมอพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ณอาคารใหม่สวนอัมพรวันพฤหัสบดีที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2526

วันนี้พลอยใสจะพาเพื่อนๆมารู้จักกับนี่พลอยเป็นอะไร

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกโรงเรียนครับในช่วงนี้ครับกลับมาพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6อยู่กับคุณครูทรงพลลิ้มทรงธรรมหรือว่าครูฟุกครับนักเรียนครับในช่วงนี้นะครับเรามาขึ้นหน่วยการเรียนรู้ที่4นะครับในเรื่องของร้อยละและอัตราส่วนนะครับและในเรื่องแรกนะครับที่เนี่ยจะได้เรียนรู้กันนะครับก็คือในเรื่องของความหมายร้อยละของจำนวนนับนั่นเองครับและเมื่อนักเรียนเรียนจบในชีแล้วนะครับนักเรียนต้องบอกความหมายร้อยละของจำนวนนับได้ครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาทบทวนความรู้เดิมกันก่อนนะครับนักเรียนครูฟุกนะครับมีรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก3รูปนะครับที่มีขนาดเท่ากันนะครับก็คือรูปที่1รูปที่2และรูปที่3นะครับโดยรูปที่1ครูฟุกจะแบ่งเป็น100ส่วนเท่ากันครูฟุกจะระบายสีไปกี่ส่วน
1: 40
2: จะระบายสีไป40ส่วนจากทั้งหมด100ส่วนจากนั้นครับรูปที่2ครูฟุกจะแบ่งเป็น10ส่วนเท่ากันระบายสีไปกี่ส่วน
1: 3
2: ส่วนจากทั้งหมดกี่ส่วน
1: 10
2: ส่วนรูปที่3ครูฟุกแบ่งเป็น5ส่วนเท่ากันระบายสีไป
1: 2
2: ส่วนจากทั้งหมดกี่ส่วน
1: 5
2: ส่วนจากรูปที่1รูปที่2และรูปที่3นักเรียนจะเขียนเศษส่วนแสดงส่วนที่ระบายสีได้อย่างไรครับขอถามเป็นลายบุคคลครับครูฟุกจะใช้การสุ่มครับตอนนี้เราทบทวนความรู้เดิมอยู่นะครับนักเรียนสุ่มเป็นเลขที่นะครับพร้อมยังพร้อมแล้วนะครับ

เลขที่18ครับใครครับเชิญครับจากในรูปที่1นะครับจะเขียนเศษส่วนแสดงส่วนที่ระบายสีได้อย่างไรครับรูปที่1เชิญครับ

0: เศษ40ส่วน100ค่ะ
1: เศษ40ส่วน100ถูกต้องไหมครับถูกต้องครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับคนต่อไปครับเลขที่2ครับเชิญครับเขียนแสดงเป็นเศษส่วนได้อย่างไรครับในรูปที่2
0: เศษ3ส่วน10ครับ
1: เศษ3ส่วน10เพื่อนๆคนอื่นคิดว่าอย่างไรครับถูกต้องครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับต่อไปครับเลขที่15ครับเชิญครับรูปที่3ครับเขียนเศษส่วนแสดงส่วนที่ระบายสีได้อย่างไรครับ
0: เศษ2ส่วน5ค่ะ
1: เศษ2ส่วน5เพื่อนคนอื่นที่เห็นว่าอย่างไรครับถูกต้องครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับจากตรงนี้นะครับเราทบทวนความรู้เดิมกันไปแล้วนะครับนักเรียนครูฟุ้งมีคำถามครับจากเศษ40ส่วน100เศษ3ส่วน10เศษ2ส่วน5เศษส่วนใดที่สามารถเขียนในรูปของร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ได้ครับอะไรนะนักเรียนตอบว่าเศษ40ส่วน100ที่สามารถเขียนในรูปร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ได้เพราะอะไรครับเพราะอะไรครับอะไรนะครับกลุ่มหนึ่งเพราะมีตัวส่วนเป็น100ถูกต้องครับจากในรูปที่1นะครับแสดงเป็นเศษส่วนนะครับก็ได้เป็นเศษ40ส่วน100ซึ่งเศษ40ส่วน100นักเรียนตอบครูฟุกว่าสามารถเขียนในรูปของร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ได้ก็เพราะว่ามีตัวส่วนเป็นอะไรครับ100สรุปก็คือเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น100สามารถเขียนในรูปร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ได้นั่นเองครับเขียนในรูปร้อยละได้อย่างไรครับร้อยละเท่าไหร่ครับ
2: ร
1: ้
2: อยละ
1: 40ร้อยละ40และในรูปของเปอร์เซ็นต์ล่ะครับ40% นะครับเนี่ยก็ใช้สัญลักษณ์นี้ก็ได้นะครับจากนั้นครับมาดูกันต่อแล้วเศษ3ส่วน10ล่ะครับจะเขียนในรูปของร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ได้อย่างไรเมื่อสักครู่นี้นักเรียนทราบแล้วนะครับว่าเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น100สามารถเขียนในรูปของร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ได้ทำยังไงรูปนี้ทำยังไงครับนักเรียนบอกว่านำ10ไปทำอะไรคูณอย่างไรทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษ3ส่วน10ใช่ไหมครับเพื่อทำตัวส่วนให้เป็น100หรือนักเรียนพิจารณาจากรูปจากรูปนี้คือกี่ส่วน10ส่วนเราต้องแบ่งเป็นกี่ส่วนกี่ส่วนนะ100ส่วนเอาแบ่งยังไงให้เป็น100ส่วนนี่ใช่ไหมครับเมื่อแบ่งเป็น100ส่วนแล้วนะครับและส่วนที่ระบายสีเนี่ยเขียนแสดงด้วยเศษส่วนได้อย่างไรครับเศษ30ส่วน100นะครับนี่อาจจะพิจารณาจากรูปก็ได้นะครับแบ่งรูปทั้งหมดให้เป็น100ส่วนเท่าๆกันนะครับหรือสิ่งที่เนี่ยตอบคุณฟุกมาใช้ความรู้เรื่องเศษส่วนที่เท่ากันโดยนำจำนวนนับใดไปคูณนะครับที่ตอบเอาไว้เมื่อสักครู่นี้นำ10ไปคูณและต้องคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษ3ส่วน10ได้เป็นเท่าไหร่ครับเศษ30ส่วน100ดังนั้นนะครับนักเรียนเศษ3ส่วน10จะเท่ากับเศษ30ส่วน100และตอนนี้ก็เขียนในรูปของร้อยละได้แล้วใช่ไหมครับคืออะไรครับ
2: ร
1: ้อยละ30และเขียนในรูปของเปอร์เซ็นต์ละครับ30เปอร์เซ็นต์นั่นเองครับจากนั้นครับมาดูกันต่อแล้วรูปที่3นะครับที่เขียนเศษส่วนแสดงส่วนที่ระบายสีได้เป็นเศษ2ส่วน5เราจะเขียนในรูปของร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ได้อย่างไรนักเรียนก็นำ20มาคูณยังไง
0: เศษ69ส่วน100ค
1: ่
0: ะ
1: เศษ69ส่วน100ถูกต้องไหมครับถูกต้องครับกลุ่ม3รับไป1พอยต์ครับ1แต้มพร้อมยังพร้อมแล้วนะครับตอนนี้ กลุ่ม1กับกลุ่ม3

0: คะแนนเท่ากันใช่ไหมครับตั้งใจฟังครับเดี๋ยวเพื่อนๆต้นทางต้องตั้งใจฟังนะครับเศษ7ส่วน10เขียนในรูปร้อยละได้อย่างไรครับโกม1ได้ไปครับข้อนี้กลุ่มอื่นฟังเพื่อนกลุ่มหนึ่งตอบครับ
1: ร้อยละ70ค่ะ
0: คิดอย่างไรครับ
1: นํา10มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนค่ะ
0: นํา10มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษ7ส่วน10ได้เท่าไหร่ครับ
1: เศษ70ส่วน100ค่ะ
0: เศษ70ส่วน100เมื่อตัวส่วนเป็น100สามารถเขียนในรูปของร้อยละได้คือร้อยละ70ครับรับไป2แต้มครับข้อต่อไปครับข้อนี้ต้องตอบดีๆนะครับเศษ36ส่วน100เขียนในรูปร้อยละและเปอร์เซ็นต์ได้อย่างไรครับกลุ่มไหนครับกลุ่ม1กลุ่ม1ครับเชิญครับกลุ่ม1ได้แล้วครับเดี๋ยวกลุ่มอื่นตรวจสอบด้วยนะครับเชิญครับเศษ36ส่วน100เขียนในรูปร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ได้อย่างไรครับ
2: ร้อยละ36ค่ะ
0: และในรูปของเปอร์เซ็นต์ล่ะครับ
2: 36%ค่ะ
0: 36% เพราะจากโจทย์นี้ตัวส่วนเป็นอะไรอยู่แล้วครับ100ใช่ไหมครับก็เขียนในรูปของร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ได้นั่นเองครับถูกต้องครับรับไป1แต้มครับข้อสุดท้ายครับข้อสุดท้ายครับพร้อมยังเศษ1ส่วน5เขียนในรูปเปอร์เซ็นต์ได้อย่างไรครับโกม3ครับเท่าไหร่ครับกลุ่ม3ครับ
3: ร้อยละ20ครับ
0: ร้อยละ20ถ้าตอบไม่รู้โจทย์ถามเป็นเปอร์เซ็นต์ครับก็คือ
3: 20% ครับ
0: 20% ครับถูกต้องครับรับ2แต้มครับเรียบร้อยครับหมดแล้วรวมคะแนนครับกลุ่ม1ได้กี่แต้มครับ5แต้มกลุ่ม2ได้ไหมครับไม่ทันใช่ไหมครับกลุ่ม4แต้มกลุ่ม4ทันไหมไม่ทันแต่คิดถูกทุกข้อไหมครับถูกทุกข้อกลุ่ม5ทันไหมครับแต่คิดถูกทุกข้อไหมถูกทุกข้อกลุ่มในชนะนะครับก็คือกลุ่ม1นำนี้ครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเพื่อนๆต้นทางนะครับเริ่มได้คำตอบกันแล้วใช่ไหมครับนั่นเองครับครูมีส้มคิดเป็นเศษส่วนเท่าใดของผลไม้ทั้งหมดครับคิดเศษส่วนเท่าใดเศษตอบเลยครับเชิญครับ
4: เศษ5ส่วน20ครับ
0: แสดงว่าครูมีส้มนะครับคิดเป็นเศษ5ส่วน20ของผลไม้ทั้งหมดปรบมือเพื่อนหน่อยครับนักเรียนครับแล้วครูมีส้มคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของผลไม้ทั้งหมดครับคิดยังไงใครตอบได้กลุ่ม1ครับคิดยังไงครับ
5: นำ5ไปคูณทั้งตัวเศษแล้วก็ตัวส่วนค่ะ
0: นำ5มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษ5ส่วน20ทำไมถึงนำ5มาคูณเพราะอะไรครับ
5: เพราะว่า5คูณ20เท่ากับ1ค่ะ
0: ก็คือทำตัวส่วนให้เป็น100ใช่ไหมครับก็จะได้เป็นเท่าไหร่ครับ
5: เศษ25ส่วน100ค
0: ่
5: ะ
0: เศษ25ส่วน100แล้วคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของผลไม้ทั้งหมดครับ
5: 25% ค่ะ
0: ดังนั้นนะครับเราก็ตอบได้เลยนะครับว่าครูมีส้มคิดเป็น 25% ของผลไม้ทั้งหมดนะครับปรบมือให้กลุ่ม1หน่อยครับตัวแทนแล้วผลไม้อื่นๆเนี่ยคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของผลไม้ทั้งหมดครับกลุ่ม1ครับ
6: 75% ครับ
0: 75% คิดอย่างไรครับ
6: นำ 100% ลบ 25% ครับ
0: ได้เท่าไหร่ครับ
6: 75% ครับ
0: 75% นะครับแสดงว่าผลไม้อื่นๆเนี่ยคิดเป็น 75% ของ

0: ผลไม้ทั้งหมดนั่นเองครับก็ดังที่เพื่อนตอบได้เลยนะครับปรบมือให้กลุ่มหนึ่งหน่อยครับเป็นอย่างไรบ้างครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับนักเรียนปลายทางตอบได้ไหมครับตอบได้แน่นอนเลยนะครับจากนั้นครับสถานการณ์ที่3อันนี้ครูฟุกขอให้กลุ่มอื่นเนี่ยร่วมกันตอบด้วยนะครับจากข้อนี้นะครับช่วยๆกันตอบนะครับนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับนักเรียน100คนสอบผ่านทุกคนนักเรียนสอบได้ร้อยละเท่าใดของนักเรียนทั้งหมดครับเท่าไหร่นะครับร้อยละ100ของนักเรียนทั้งหมดถูกต้องครับจากนั้นครับนักเรียน40คนสอบผ่านทุกคนนักเรียนสอบได้คิดเป็นร้อยละเท่าใดของนักเรียนทั้งหมดครับร้อยละ100ของนักเรียนทั้งหมดเพราะอะไรเพราะว่าทุกคนสอบผ่านใช่ไหมครับก็จะได้เป็นร้อยละ100ของนักเรียนทั้งหมดจากนั้นครับสถานการณ์ที่4ตั้งใจฟังนะครับสถานการณ์ที่4แล้วนะครับนักเรียนครับจากสถานการณ์นี้มีอยู่ว่าลุงเลี้ยงเป็ด400ตัววันนี้ขายเป็ดไป40ตัวขายเป็ดไปคิดเป็นร้อยละเท่าใดของเป็ดทั้งหมดนะครับจากนั้นครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับครูฟุ้งมีคำถามย่อยครับมาถามเป็ดที่ลุงขายไปคิดเป็นเศษส่วนเท่าใดของเป็ดทั้งหมดครับกลุ่ม4ตอบครับเป็ดที่ลุงขายไปคิดเป็นเศษส่วนเท่าใดของเป็ดทั้งหมดครับเท่าไหร่ครับตัวแทน1คนครับ
1: เศษ40ส่วน400ครับ
0: ก็คิดเป็นเศษ40ส่วน400ของเป็ดทั้งหมดนะครับแสดงว่าเป็ดที่ลุงขายไปเนี่ยคิดเป็นเศษ40ส่วน400ของเป็ดทั้งหมดนั่นเองครับจากนั้นครับแล้วลุงเนี่ยขายเป็ดไปเนี่ยคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่ครับกลุ่มไหนตอบได้กลุ่มไหนตอบได้บ้างเป็ดที่ขายไปคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่ของเป็ดทั้งหมดครับกลุ่ม3เชิญครับ

0: ทำกันเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับทั้งต้นทางและปลายทางนะครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวครูฟุกนะครับจะมาสุ่มถามคำตอบของนักเรียนต้นทางนะครับนักเรียนปลายทางก็ตอบไปพร้อมเพื่อนๆต้นทางเลยนะครับจากโจทย์ข้อที่1นะครับมีอยู่ดังนี้ครับก็คืออาหารที่นักเรียนชอบรับประทานมากที่สุดคิดเป็นร้อยละเท่าใดของนักเรียนทั้งหมดนะครับนี่คือคำถามข้อที่1โดยสถานการณ์นะครับอยู่ด้านบนนะครับอ่ะชอบรับประทานอาหารอะไรมากที่สุดอาหารอะไรครับ
1: ข้าวม
0: ัน
1: ไก่
0: ข้าวมันไก่กี่คน160คนเอ๊แสดงว่าแล้วนักเรียนที่ชอบข้าวมันไก่เนี่ยคิดเป็นร้อยละเท่าใดของทั้งหมดครับขอถามกลุ่ม4ครับตัวแทน1คนครับ
2: คิดเป็นร้อยละ40ค่ะ
0: ร้อยละ40ของนักเรียนทั้ง
2: หมด
0: นะครับอ่ะปรบมือให้กลุ่ม4หน่อยครับนักเรียนปลายทางดูเฉลยได้จากครูฟุกเลยนะครับนักเรียนต้นทางก็ตรวจสอบได้เลยครับ

0: จากโจทย์ข้อนี้คิดเป็นร้อยละเท่าไหร่ครับ
1: ร
0: ้
1: อยละ
0: 46นะครับสรุปเลยนะครับว่านักเรียนที่ชอบรับประทานข้าวไข่เจียวรวมกับนักเรียนที่ชอบรับประทานข้าวผัดเนี่ยคิดเป็นร้อยละ46ของนักเรียนทั้งหมดนั่นเองครับถูกต้องไหมเอ่ยถูกต้องไหมครับถูกต้องนะครับถ้าไม่ถูกต้องตรงไหนแก้ไขด้วยปากกาแดงด้วยนะครับจากนั้นนะครับเรามาสรุปบทเรียนที่ได้เรียนรู้กันในชั่วโมงนี้นะครับนักเรียนครับจากสถานการณ์นี้ครับนักเรียนทั้งหมด400คนชอบรับประทานข้าวมันไก่160คนนักเรียนที่ชอบรับประทานข้าวมันไก่คิดเป็นละเท่าใดของหมดนักเรียนมีแนวคิดอย่างไรนักเรียนอาจจะเขียนในรูปของอะไรได้ก่อนเศษส่วนใช่ไหมและจากนั้นทำตัวส่วนให้เป็นอะไร100ใช่ไหมครับนักเรียนก็จะสามารถตอบในรูปของร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ได้ใช่ไหมครับวิธีที่2นะครับเขียนในรูปเศษส่วนของจำนวนนับของจำนวนทั้งหมดแล้วกำหนดจำนวนทั้งหมดเนี่ยเป็นเท่าไหร่100และผลคูณที่ได้เนี่ยหรือคำตอบที่ได้เนี่ยก็จะตอบในรูปของร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์นะครับผลคูณที่ได้คือร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์นั่นเองครับจากนั้นนะครับแบบฝึกหัด 4.1 นะครับมีดังนี้เลยนะครับนักเรียนครูฟุกให้เลือกทำ2ข้อข้อ2กับข้อ3นะครับเลือกทำ2ข้อนะครับครูปลายทางก็บริหารจัดการตามความเหมาะสมได้เลยนะครับจากนั้นนะครับบทเรียนครั้งต่อไปครับเราจะได้มาเรียนรู้กันในเรื่องของการแก้โจทย์ปัญหาร้อยละของจำนวนนับครับซึ่งสิ่งที่ครูปลายทางจะต้องเตรียมนะครับคือแบบฝึกหัด 4.2 ใบกิจกรรม 4.2 นะครับจากนั้นครับประเมินความเข้าใจของตนเองครับ

0: ร้อมแล้วยกครับติดให้เรียบร้อยครับสำหรับคุณครูปลายทางนะครับสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสอนต่างๆได้ตามช่องทางนี้เลยนะครับในชั่วโมงนี้นะครับครูฟุกขอจบลงเพียงเท่านี้ครับและพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ภัย
1: สวัสดีเพื่อน
0: ๆวันนี้นับหนึ่งเรดกรีนและเยลโล่มาเที่ยวพิพิธภัณฑ์บ้านเรือนไทยและมีภารกิจสนุกๆรออยู่เพื่อนๆตามพวกเรามาเลยโอ้โหพอเข้ามาดูใกล้ๆสวยกว่ามองใกล้ๆอีกนะเนี่ย
2: ใช่เลยแต่เพื่อนๆลองสังเกตดูสิว่าจากภาพบ้านเรือนไทยหลังนี้มีรูปเลขาคณิต2มิติอะไรบ้างและมีจำนวนเท่าไหร่
0: นับรูปสี่เหลี่ยมได้16รูปและวงกลม2รูป
2: โอ้โหยอดเยี่ยมมากรับนี่ไปเลยกระจกเงาสะท้อนเอาไว้ใช้ทำภารกิจต่อไปกันนะ
0: ว้าวเย้โอ้โหนอกจากบ้านเรือนไทยที่สวยแล้วยังมีสวนดอกไม้อยู่หน้าบ้านอีกด้วยโอ้ผีเสื้อบินเต็มไปหมดเลยแต่ภารกิจต่อไปที่เราจะทำกันคืออะไรเหรอทำไมถึงต้องใช้กระจกเงาด้วยนะ
2: ก็เราจะมาช่วยกันหารูปที่สมอีกข้างหนึ่งของผีเสื้อกันไงเพื่อนๆลองนำกระจกเงามาช่วยนับหนึ่งหารูปที่สมมาตรอีกข้างหนึ่งของรูปผีเสื้อรูปนี้กันนะมีตัวเลือกให้ด้วย3ข
0: ้อลองเอากระจกเงามาส่องแล้วใช่ไหมนับหนึ่งขอตอบข้อ3
2: ใช่เลยทุกคนรูปสมมาตรเป็นรูปที่พับตามแกนสมมาตรแล้วรูปทับกันได้สนิทพอดีเก่งมากๆตอบถูกอีกแล้วรับกันไกลตัดกระดาษไปนะเอาไว้ใช้ทำภารกิจต่อไป
0: ว้าวเย้บ้านเรือนไทยอากาศเย็นสบายดีจังแต่ทำไมเยลโล่ถึงให้กันไกลตัดกระดาษมานะ
2: เราจะมาตัดกระดาษสีเป็นรูปต่างๆเพื่อตกแต่งว้าวนะสิแล้วมาลุ้นกันว่าใครจะตัดกระดาษเป็นรูปอะไรกันบ้างของทุกคนสวยมากเลยเราลองมาตอบคำถามคณิตศาสตร์สนุกๆ กันดีกว่ากระดาษรูปของใครบ้างที่มีจำนวนแกนสมมาตรเท่ากัน

0: าตรรูปของเรดและกรีนมีจำนวนแกนสมมาตร4แกนเท่ากันเลย
1: โอ้ว้าวเก่งมากๆทุกคนตอบถูกหมดเลย
2: เย้เย้เย้
0: พวกเราทำได
1: ้รับไปเลยชุดไทยสุดสวยไหนนับหนึ่งลองสวมดูสิ
0: ว้าวขอบคุณค่ะวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร
3: ์ครับทั้งเรือนจำและสถานพินิจเนี่ยนะครับถึง9ครั้งด้วยกันนะครับเขาคิดว่าเขาจะจบชีวิตอยู่ในเรือนจำแต่ก็มีแสงสว่างเข้ามาในชีวิตของเขาครับทำให้ปัจจุบันนี้เขา

0: ามารถออกมาบนเส้นทางสีขาวประกอบอาชีพสุจริตเป็นช่างทำกีตาร์ที่มีชื่อเสียงมากนะครับว่ากันว่าคิวในการสั่งจองให้ช่างคนนี้ทำกีตาร์นั้นต้องใช้ระยะเวลายาวนานถึง2ปีเลยทีเดียวล่ะครับไปพบกับเขากันเลยครับคุณอัครินทร์ปุรี
1: ใช่ครับช่างหลังฮะ
0: ช่างหลังนี่ทำกีตาร์อยู่ณปัจจุบันนี้
1: ใช่ครับ
0: ทำไมมันต้องยาวนานถึง2ปีครับถึงจะสามารถทำได
1: ้มีคนไว้ใจแล้วก็สั่งกีตาร์เราเนี่ยจองคิวเนี่ยถึง2ปีเพราะว่าผมทำได้เดือนละ1ตัวประมาณนี้ครับ
0: ตัวนึงที่ต้องแพงมากสิครับ
1: ก็เริ่มต้นที่ 35,000 จนไปถึง 120,000 บาทครับ
0: 35,000 ถึง 120,000 บาทถ้าผมจะทำตอนนี้วันนี้สั่งทำอีกกี่ปีผมจะได้รับครับ
1: ปี2565ครับก็2ปี1เดือน
0: 2565ฮะกว่าจะได้รับฮะยังไงเชิญพี่หลังนั่งกันพูดคุยกันหน่อยครับฟังสักนิดนึงว่าอยู่ในวงการการทำกีตาร์มากี่ปีแล้วครับ
1: ผมทำอาชีพช่างทำกีตาร์ทั้งหมดเนี่ย8ปี5เดือนอยู่ในวงการนี้แต่ถือว่าเป็นน้องใหม่ในวงการนะครับเพราะว่ามีช่างทำกีตาร์รุ่นพี่ที่เขาประสบความสำเร็จเนี่ยใช้เวลาถึง 10-15 ปีอย่างเงี้ย
0: ครับ8ปี5เดือน
1: ครับผม
0: กลับมาใช้ชีวิตประกอบอาชีพสุจริตถึง8ปี5เดือนเกือบ9ปีแล้วกีตาร์ที่ผมเห็นอยู่นี่คือฝีมือของช่าง
1: ใช่ครับ
0: ขออนุญาตชมนิดนึงได้มั้ยครับ
1: ได้ครับตัวนี้เป็นกีตาร์ตัวที่3เนื่องจากไปขอซื้อคืนกลับมาอยากจะได้กีตาร์ในสมัยตัวทำแรกๆมาเก็บไว้ในบ้านฮะ
0: ในตรงนี้มีลายเซ็นด้วยนัมเบอร์003
1: ครับทำตอนปี2012นะฮะก็เลยเซ็นไว้อะไรเงี้ยเก็บไว้ครับผม
0: หลังพระนคร
1: ครับ
0: ทำไมชื่อมันยังไงในหนังพวกจอร์ดวังหลังหลังพระนครอะไรเงี้ยเหมือนแบบพวกพระนครสมัยก่อน
1: มันเป็นชื่อแก๊งฮะชื่อแก๊งที่อยู่ในเรือนจำก็คือฝั่งพระนครทั้งหมดเลยก็อย่างเช่นมีเขตดอนเมืองห้วยขวางอะไรอย่างเงี้ยเนื่องจากผมไปอยู่เรือนจำใหญ่เรือนจำกลางที่มันศูนย์รวมนักโทษเนี่ยทั่วประเทศเลยงั้นเราก็เลยไปอยู่ในแก๊งนี้ที่แก๊งพระนครเนี่ยครับ
0: มันเป็นฉายา
1: เป็นฉายาคร
0: ับแต่ปัจจุบันนี้ได้ยินว่าพี่ทำงานอาสาให้กับเรือนจำ
1: ใช่ครับก็จริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้อยากทำหรอกครับแต่ขณะนั้นเนี่ยผมไปอยู่ในมูลที่บ้านพระพรมูลที่แห่งนี้เขาทำงานช่วยเหลือนักโทษ
0: มูลนิธิบ้านพระพร
1: ใช่ครับก็เป็นเหมือนมูลนิธิคริสเตียนที่ทำงานช่วยเหลือนักโทษอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับผมก็เข้าไปอยู่ที่นั่นเสร็จแล้วเนี่ยพอเขาเห็นว่าชีวิตเราเริ่มดีขึ้นเนี่ยเขาก็อยากให้เราเนี่ยเข้าไปในเรือนจำไปเป็นตัวอย่างชีวิตให้กับนักโทษคนอื่นจะได้เห็นตัวอย่างว่าเออมันมีบุคคลที่เป็นนักโทษเหมือนกันนะกลับตัวได้ผมก็เข้าอยู่กับเขาเนี่ยประมาณ1ปีแต่ก็ไม่ได้อินนะทุกครั้งที่เข้าเหมือนเข้าเป็นหน้าที่จนมีอยู่ครั้งนึงเนี่ยผมมีโอกาสไปที่เรือนจำภาษาคุกเรียกว่าเรือนจำค่าปรับคุกค่าปรับเป็นเรือนจำหญิงก็คือหมายว่านักโทษบางคนที่ตัดสินมาแล้วมีค่าปรับไม่มีเงินจ่ายจะต้องถูกส่งมาอยู่เรือนจำนี้ผมก็มีโอกาสเข้าไปเป็นวิทยากรที่นั่นก็คือมีนักโทษหญิงประมาณสัก30คนประมาณนี้นะผมก็เตรียมที่จะพูดเกี่ยวกับความหวังในขณะที่ผมเข้าไปเนี่ยผมรู้สึกเฮ้ยเราเคยผ่านเรือนจำมาเยอะอะทำไมนักโทษดูมอมแมมจังเลยดูใส่เสื้อผ้าเก่าดูอะไรแบบนี้เราก็รู้สึกว่านักโทษเหล่านี้เป็นนักโทษที่ไม่มีญาติคือไม่มีคนมาเสียค่าปรับไม่มีผู้ปกครองอะไรอย่างเงี้ยขณะนั้นเนี่ยผมก็พูดเรื่องความหวังขณะที่กำลังพูดไปเนี่ยมีนักโทษอยู่3คนเนี่ยร้องไห้เลยร้องไห้ต่อหน้าคนน่ะในเรือนจำน่ะคือเราผ่านเรือนจำมาเรารู้ว่าเวลาเราอ่อนแอเนี่ยเราจะไม่แสดงให้ใครเห็นแต่นักโทษ3คนเนี้ยร้องไห้เลยตอนนั้นเนี่ยผมรู้สึกในใจเลยว่าเฮ้ยมันเหมือนเราเลยแต่ตอนนั้นเราเป็นผู้ชายเราไม่กล้าร้องไห้คนเห็นเราก็สิ้นเขาผมก็เลยปฏิญาณกับตัวเองเลยว่าหลังจากวันนี้ผมจะเดินเส้นทางในการช่วยเหลือกลุ่มเพื่อนผมมันก็เลยเป็นหนทางในการที่ทำผมเข้าออกทั้งเรือนจำสถานพินิจในฐานะวิทยากรช่วยเหลือนักโทษหลังพ้นโทษแต่ที่สำคัญนะฮะผมไม่รับเงินแม้แต่บาทเดียวของทางเรือนจำแม้แต่ค่าวิทยากรเราก็ไม่รับเพราะเราต้องการไปให้เขารู้สึกว่าเรามาหาเขาด้วยจิตอาสาแบบ
0: 100% ปรบมือฮะบางคนเนี่ยก้าวผิดก้าวพลาดในชีวิตเพราะบางอย่างรู้เท่าไม่ถึงการหรือบางครั้งเนี่ยคนอาจจะมีการยับยั้งชั่งใจได้ไม่เท่ากัน
1: ครับ
0: ซึ่งผมมีความเชื่อส่วนตัวว่าสภาวะแวดล้อมนั้นมีความสำคัญมากนั่นจึงเป็นสาเหตุที่วันนี้เราเชิญพี่หลังมาเพื่อที่อยากจะขุดคุยเรื่องราวในอดีตของพี่หลังเพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้กับน้องๆหรือว่าผู้ปกครองที่ดูแลบุตรหลานอยู่ว่าในช่วงเวลาในวัยเด็กนั้นเนี่ยมันมีความสำคัญอย่างไรและเป็นตัวการในการสร้างเกราะหรือภูมิคุ้มกันอย่างไรเพื่อให้ไม่ก้าวพลาดชีวิตพี่หลังในสมัยเด็กๆขออนุญาตถามสักนิดหนึ่งครับ
1: ได้ครับ
0: เป็นยังไงบ้างครับ
1: คือต้องยอมรับจริงๆว่าเราเป็นครอบครัวที่แตกสลาย
0: คุณเป็นลูกครึ่งใช่ไหมครับ
1: เป็นลูกครึ่งคุณพ่อเป็นแขกอินเดียคุณแม่เป็นคนไทยเชื้อสายจีนผมมีพี่น้องทั้งหมด4คนก็คือ

0: มีน้องสาวคนเล็ก1คนพี่สาวคนโต2คน
1: ครับ
0: เท่าที่จําความได้ตอนอายุ6ขวบเนี่ยคุณแม่เสียชีวิตพอคุณแม่เสียชีวิตปุ๊บเนี่ยคุณพ่อไม่มีเงินมากพอจะเลี้ยงดูเราได้ทั้ง4คนใช่มั้ยฮะพอคุณพ่อไม่มีเงินใช่มั้ยฮะพี่สาวคนโตถูกส่งไปอยู่กับทางญาติฝ่ายคุณแม่น้องสาวคนเล็กถูกยกให้เป็นลูกบุญธรรมกับครอบครัว1เหลือผมกับพี่สาว2คนที่อยู่กับคุณพ่อก็จะมี3คน
1: จำเรื่องราวอะไรเกี่ยวคุณแม่ได้บ้างครับ
0: คือเราก็เห็นคุณแม่อยู่กับคุณพ่ออะไรเงี้ยก็จำเรื่องราวที่แบบคุณแม่คอยดูแลเราอะไรเงี้ยแต่ว่าพอตอน6ขวบเนี่ยคุณแม่ป่วยเป็นโรคหัวใจเข้าโรงพยาบาลผมก็ไปเยี่ยมไปอยู่แต่โรงพยาบาลอะไรเงี้ยฮะไม่ได้เรียนอนุบาลเราไม่ได้เรียนอะไรทั้งสิ้นเลยพอคุณแม่เสียเนี่ยคุณพ่อผมเนี่ยตรอมใจมากตรอมใจที่คุณแม่เสียคุณพ่อก็หันมาดื่มเหล้า
1: คือคุณพ่อไม่รู้ว่าจะเอาอะไรเป็นจุดยึดเหนี่ยว
0: ใช่ครับ
1: แอลกอฮอล์แล้วกัน
0: ใช่ครับแล้วคุณพ่อแบบดื่มด้วยความเสียใจมันก็เลยดื่มหนักดื่มหนักทุกครั้งที่ดื่มเหล้าเนี่ยกลับกลายเป็นคนที่ใช้ความรุนแรงในการดูแลลูกสมมติเราทำอะไรที่ไม่ถูกใจเนี่ยคุณพ่อจะใช้ความรุนแรง
1: ทำอะไรครับ
0: อย่างเช่นสมมติคุณพ่อบอกว่าลังอย่าออกจากบ้านตอน3โมงหรือว่ากลับจากบ้านให้อย่าเกิน3โมงอะไรเงี้ยแล้วผมทำผิดเนี่ยโดนตีเลยคุณพ่อไม่คุยไม่ว่าจะเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ตีอย่างเดียว
1: ตอนที่โดนตีตอนนั้นรู้ไหมว่าก็เพราะเราทำผิด
0: ช่วงแรกๆเป็นแบบนั้นช่วงแรกๆก็คือเราผิดเราถูกตีแต่ช่วงหลังๆเนี่ยคือคุณพ่อผมเวลาดื่มเหล้าแล้วเนี่ยเขาควบคุมไม่ได้เลยแต่เวลาคุณพ่อผมไม่ดื่มเหล้านะคนละคนเลยฮะเรารักมากเราอยากได้แล้วคุณพ่อตามใจหมดพอตกเย็นเราเห็นคุณพ่อดื่มเหล้าเนี่ยโอ้โหเราแบบคือทั้งผมและพี่สาวทั้งสองคนโดนด้วยกันทั้งคู่ฮะ
1: คุณเคยโดนทำโทษหนักสุดขนาด
0: ก็หนักสุดก็คือตีด้วยไม้คือเป็นไม้ตะพดเนี่ยฮะคือตีจนขาเราม่วงหมดเลย
1: ทำผิดอะไรครับ
0: ก็คือผมจำไม่ได้นะแต่ว่าคิดว่ามันเป็นเรื่องของเด็กๆเล็กๆเนี่ยไปเปิดทีวีหรืออะไรสักอย่างเนี่ยคือมันผมคิดว่าในตอนที่ผมโตนะผมคิดว่าเรื่องแบบนี้มันน่าจะคุยได้หรือดุหรือตีมันตีได้แต่เนี่ยผมรู้สึกว่าคุณพ่อตีเราเนี่ยมันเกินกว่าความสมควรเกินกว่าเหตุ
1: ในมุมของผู้ใหญ่บางครั้งการใช้ความรุนแรงเนี่ยอาจจะคิดว่าเด็กเนี่ยแป๊บเดียวก็ลืมเสียใจวันนี้พรุ่งนี้เขาก็อาจจะยิ้มได้ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยไอ้การโดนตีวันนั้นพรุ่งนี้พี่กลับมาสดใสเหมือนเดิมมั้ยหร
0: ือ
1: ว่ายังหม่น
0: มันฝังใจสุดท้ายเนี่ยเราก็หลุดไปอยู่กับกลุ่มเพื่อนอยู่กับคนที่เรารู้สึกว่าเขาฟังเราสบายใจอะไรอย่างเงี้ย
1: ไปถึงจุดที่เราไม่อยากที่จะให้มีเขาอยู่แล้ว
0: ใช่ครับ
1: เพราะว่าเราทนทุกข์กับความทรมานแบบนี้
0: ใช่ครับก็คือรู้สึกว่าแบบโอ้โหกลับมาเลยแบบเดี๋ยวทําอะไรไม่ดีก็ตีแล้วตีจนคุณพ่อเนี่ยทําให้ผมตอนนั้นผมรู้สึกว่าเหมือนมีอคติในจิตใจกับคุณพ่อไปเลยเกลียดคุณพ่อไปเลยอย่างเงี้ยฮะ
1: และในทางกับการที่ได้รับความรุนแรงจากที่บ้านคุณเอาความรุนแรงเหล่านั้นไปแสดงออกที่อื่นไหมครับ
0: ใช่ครับก็คือส่งต่อมาเป็นหลังพระนครอย่างทุกวันนี้ก็คือหลังจากที่ใช้ความรุนแรงนั้นแล้วผมเข้าไปเรียนในโรงเรียน
1: เหมือนคุณพ่อคุณฝึกให้คุณเป็นชอบใช้ความรุนแรงเงี้ย
0: ด้วยความเป็นเด็กอะครับเวลาเราเข้าไปเรียนโรงเรียนวัดเสร็จแล้วเราถูกล้อพอถูกล้อเนี่ยเราอายเราก็จําได้ว่าเวลาคุณพ่อใช้ความรุนแรงกับเรานี่เรากลัวเราก็ไม่กล้าทํามันก็เลยส่งต่อใครที่ล้อเราเราก็ชกต่อยแล้วมันได้ผล
1: คือเรารู้ว่าถ้าเขากลัว
0: ครับ
1: เขาจะไม่กล้าทําเพราะเรากลัวพ่อ
0: ครับ
1: เราก็ต้องใช้เทคนิคคุณพ
0: ่
1: อ
0: ใช่ครับ
1: แล้วมันไม่เขากลัว
0: แล้วมันได้ผลเราใครล้อเราต่อยเขาก็หยุดล้อเราคนที่ล้อเราพอโดนเราชกต่อยเนี่ยคือล้อเราทุกครั้งเราต่อยทุกครั้งเลยจนเขาแบบเอ้ยเขายอมรับเราแล้วเขาไม่ยุ่งกับเรากลับกลายเป็นเหมือนเขากลับให้เราเป็นผู้นําโดยความเป็นเด็กแล้วเฮ้ยอย่างนี้มันดีนะเราต้องการการยอมรับมันก็ถลําลึกไปเรื่อยๆแล้วก็เป็นป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ก็เป็นแบบนี้เลยพอมัธยมเนี่ยเริ่มเกเรมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเริ่มถ่ายตังค์ในโรงเรียนเริ่มเหมือนแบบไปอยู่ในกลุ่มของกลุ่มเพื่อนที่มันเฮลๆและลักษณะวิธีการทําเนี่ยมันไม่ใช่ตั้งใจจะทําหรอกมันเป็นเหมือนแบบทําโชว์กันนะพี่
1: ไม่ให้
0: ขอ5บาทไม่ให้ต่อยฮะคือพอต่อยเสร็จปึ้งเนี่ยคือต่อยไม่ได้ต่อยแบบเด็กอะต่อยปึ้งเนี่ยเพื่อนๆที่อยู่กับเราโอ้ยเท่ลางนายเนี่ยเราก็หลงระเริงเลย
1: วันนั้นนี่คิดว่าเราเป็นขาใหญ่มากมั้ย
0: ในสมัยเรียนใช่มั้ยฮะก็ตอนนั้นไม่รู้หรอกฮะมาโดนตอนโตก็คือกลุ่มเพื่อนๆจะบอกว่าโอ้ตอนนั้นน่ะหลังเหมือนแบบเหมือนเจ้าพ่อในโรงเรียนแล้วก็คือลองนึกภาพนะฮะเราอยู่แค่ม3อ่ะเราไปถ่ายตังค์ยันม5ม6อ่ะพี่มีห้องเดียวที่เราไม่ถ่ายคือห้องพี่สาวแค่นั้นเองอาจารย์ก็จะจับเราแบบเอ้ยหลังไปถ่ายตังค์ไปทําอะไรตรวจปัสสาวะว่าติดยา
1: ไหม
0: ตอนนั้นติดตกปลาฮะชอบตกปลา
1: ใช่พวกที่มันโดนถ่ายตังค์มันรู้ว่าไอ้นี่มันแบบว่าถ่ายตังค์แล้วไปทําอะไรคิกขุมากคือเอาไปตกปลาเนี่ยนะ
0: ก็ตกปลาก็คือเมื่อก่อนแบบพาเพื่อนแบบ
1: คือบางคนบอกว่าเฮ้ยขอดีๆก็ได้หลัง
0: ได้ครับก็ไปตกปลาแต่ว่ามันเป็นอย่างงี้ฮะช่วงแรกๆก็ถ่ายเพราะว่าเอาไปตกปลาเนี่ยพอติดยาแล้วเนี่ยมันเปลี่ยนหมดเลยคือเราเริ่มถ่ายตังค์หนักขึ้นมาเสพยาอย่างเช่นเมื่อก่อนขอ5บาทไม่ขอแล้วเค้ามาโรงเรียนเค้ามีเงินเท่าไหร่ในกระเป๋าเนี่ย50 60บาทเอาหมดเลยเพราะติดยาหนักผมอยากจะพูดเป็นอุทาหรณ์เลยที่ผมติดยาเสพติดคือผมไม่ได้อยากโทษคุณพ่อหรือว่าโทษอะไรทั้งสิ้นนะฮะโทษตัวเองด้วยแต่ว่าคิดว่าเรื่องของผมเนี่ยมันน่าจะเป็นอุทาหรณ์ที่ดีอย่างเช่นผมอยู่ในกลุ่มเพื่อนที่เกเรเพื่อนผมติดยาหมดแล้ว10คนเนี่ยติดยาบ้าหมดแล้วผมเนี่ยไม่สูบยาบ้า

0: ผมเพื่อนผมคนไหนเสพยาเนี่ยในห้องน้ำผมเจอเนี่ยผมจะเอายาบ้าเขาทิ้งหมดเลยและเพื่อนเนี่ยจะรู้เลยว่าหลังเนี่ยเกเรอยู่ในกลุ่มเป็นหัวหน้ากลุ่มแต่ไม่ติดยาแต่ผมสูบบุหรี่ผมไม่ได้ดื่มเหล้าเพราะผมไม่ชอบอยู่แล้วว่าคุณพ่อดื่มเหล้าเพื่อนๆ เนี่ยทุกคนเวลาจะไปซื้อยาบ้าจะแอบผมแต่มันมีเหตุการณ์นึงด้วยความเป็นเด็กวัยรุ่นตอนม.3ชอบยกพวกตีกันผมก็พากลุ่มเพื่อนๆพวกนี้ไปยกพวกตีกันแล้วถูกตำรวจจับได้โดนจับได้ยังไม่ทันได้ตีหรอกฮะโดนจับได้10 คน 10 คนเสร็จตำรวจบอกว่าเราเป็นเด็กเราไม่ได้มีอะไรหรอกก็ให้อาจารย์ฝ่ายปกครองเนี่ยมารับรู้พฤติกรรมและให้ผู้ปกครองเนี่ยมารับเพื่อนผมทั้ง9 คนเนี่ยพ่อแม่เขามารับหมดเลยแต่พอถึงผมเนี่ยตำรวจโทรกลับไปหาคุณพ่อเมาเหล้าพอดีคุณพ่อบอกไม่รับกลับให้มันนอนสอนอดัดสันดานมันตำรวจบอกไม่ได้ลูกเขาไม่ได้ผิดอะไรคุณมาเซ็นรับพ่อก็ไม่ยอมตำรวจก็โอเคใจเย็น
1: ที่โรงเรียนโดนเรียกพบผู้ปกครองบ่อยจนคุณพ่อเบื่อหน่ายหรือเปล่า
0: ก็มีส่วนฮะก็มีส่วน
1: แล้วก็
0: ใช่ยอมรับแบบมาโดยตลอดเพราะเราเกเรมาตลอดแล้วใช่ไหมครับ
1: ฟังดูเหมือนว่าไม่รู้จะเอายังไงกับมันแล้วคือตัดหางปล่อยวัด
0: ประมาณนี้บอกให้ดัดสันดานมันให้นอนดัดตำรวจบอกไม่ได้เด็กยังไม่ได้ทำอะไรผิดอะไรเงี้ยตำรวจก็รอเวลาจนถึงตอนเย็นก็โทรอีกคุณพ่อก็ไม่ยอมเสร็จตำรวจบอกมันขังไม่ได้ก็เลยให้ญาติของเพื่อนที่อยู่ด้วยเฝ้าอยู่ฮะมาเซ็นตัวผมรับออกพอผมออกมาเสร็จผมโทรกลับไปที่บ้านเลยโทรไปหาคุณพ่อเมาเต็มที่แล้วก็ประมาณว่าถ้ามึงกลับมาก็โดนตีอ่ะแล้วเราก็รู้ว่าหูพ่อตีหนักเป็นครั้งแรกที่ผมหนีออกจากบ้านเลยผมก็วางโทรศัพท์แล้วไปนอนบ้านเพื่อนคนนี้เพื่อนผมคนนี้เป็นไงฮะติดยาในช่วงภาวะอารมณ์ที่เรารู้สึกตอนเป็นเด็กอายุ15บ้านก็เข้าไม่ได้ทำไมพ่อไม่ยอมรับนู่นนี่นั่นเรามันเลวมากเหรอเพื่อนบอกเอาไม้สูบไหมก็เลยลองสูบพอสูบเสร็จติดเลยครับพี
1: ่แค่ลองเท่านั้น
0: แค่ลองพอสูบเสร็จปุ๊บเนี่ยฤทธิ์ของยาเสพติดอ่ะมันทำให้ผมลืมเรื่องเครียดเมื่อกี้เลยเป็นสนุกแต่ลืมไปว่าฤทธิ์ยาเนี่ยมันอยู่แป๊บเดียวพอฤทธิ์ยาหมดปุ๊บไอ้รอบกลับมาอีกแล้ว
1: กลับมาหนักกว่าเดิมไหม
0: ก็กลับมาหนักกว่าเดิมเราก็เลยสูบเพิ่มแต่ตอนนี้พอเรากลับไปบ้านมันสามารถกลับไปได้แล้วกลายเป็นเราติดยาแล้วเราต้องการความสนุกความอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะไปซื้อมันกลับกลายเป็นผมก็เลยติดยา
1: ผมไม่เคยเข้าใจเลยเวลาเขาบอกว่ายาเสพติดระบาดมันจะนำมาซึ่งอาชญากรรมเยอะแยะมากมาย
0: ถูกต้องครับ
1: แต่คุณเล่าให้ฟังว่าคุณเสพยาแล้วคุณมีความสุขแล้วทำไมมีความสุขแล้วถึงไปก่ออาชญากรรม
0: นั่นแค่ช่วงแรกฮะยาเสพติดเราเสพครั้งแรกเนี่ยโอเคมันมีความสุขแต่ยาเสพติดพวกนี้มันก็คือยาเหมือนเรากินพาราวันนี้เราปวดหัวเรากิน1 เม็ดมันหายพออีกวันนึงมันต้องกิน2 เม็ดละ3 เม็ด4 เม็ดยาเสพติดพวกนี้มันดื้อยาเร็วพอวันนึงเราเสพมากเข้ามันต้องการหาเงินไปซื้ออ
1: ๋อคือเมื่อเราติดมัน
0: ใช่ครับ
1: เมื่อเราติดมัน
0: เมื่อไหร่
1: เมื่อไหร่ปุ๊บซึ่งมันติดได้ตั้งแต่เม็ดแรกแล้วเพราะว่าฤทธิ์ของมันยั่วยวน
0: ใช่ครับเราก็จะหาสูบตลอดเวลาเลยพอยิ่งสูบปุ๊บเนี่ยมันไม่มีเงินเริ่มต้นจากลักเล็กขโมยน้อยขโมยของในบ้านเริ่มขโมยคนอื่นสุดท้ายเข้าสู่การเป็นอาชญากรฉกชิงวิ่งราวนี่ผมยังเสพไม่เท่าไหร่นะเพื่อนผมเนี่ยเสพวันนึง200 เม็ด
1: ไม่ตายหรอ
0: ใช่ก็คือตามบางทีมันเป็นอย่างนี้ฮะสภาพร่างกายของคนแต่ละคนเนี่ยมันแตกต่างกันบางคนเสพยา2 เม็ดเนี่ยโอ้โหบ้าละบางคนสามารถเสพได้10-20 เม็ดยังอยู่ได้แต่สุดท้ายแล้วจุดจบเหมือนกันหมดฮะถ้ายังไม่เลิกนะฮะตายไม่ตายก็บ้าม
1: ันเหมือนเวลาเขาบังคับกันกินเหล้าไหมว่าใครคอแข็งกว่ากันใครกินได้เยอะกว่ากันเช่นเดียวกันเสพยาใครเสพได้เยอะกว่ากันนี่คนนั้นเป็นขาใหญ่ในแก๊งของคนที่ติดยา
0: คือพอติดยามันไม่ใช่แนวนั้นแล้วฮะคือทุกคนเนี่ยจะสมหัวกันหายามาเสพเลยฮะไม่ได้สนใจว่าใครเสพได้มากกว่ามันเริ่มกลายเป็นแบบสังคมเห็นแก่ตัวสังคมตัวใครตัวมันอย่างเงี้ยแต่ว่าผมเสพยาได้อยู่ข้างนอกแค่แป๊บเดียวฮะ6 เดือนเองฮะถูกจับ
1: เหตุเกิดจากการแค่ไปยกพวกตีกันแล้วโดนสน.แล้วคุณพ่อไม่มารับพี่ต้องไปอยู่บ้านเพื่อนแต่เพื่อนให้ลองยา
0: ใช่ครับ
1: แล้วลองยาหลังจากนั้นแค่6 เดือน
0: ถูกจับ
1: โดนจับจนได้เล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยครับว่าโดนจับได้ยังไง
0: ถูกจับก็ไม่ใช่คดียาหรอกครับมันเป็นอย่างนี้คือกลุ่มเราอยู่ในกลุ่มเพื่อนที่เกเรเขาก็จะนำเด็กมัธยมรุ่นน้องไปข่มขืนกระทำชำเราในบ้านล้างเขาคุยกันละเราก็เอ้ยเดี๋ยวเย็นนี้เรามียาบ้าอยู่แต่ไม่มีสถานที่เสพเดี๋ยวเราจะแวะไปเสพที่นี่หน่อยแค่นั้นเองฮะพอตกตอนเย็นเนี่ยเราก็ไปที่บ้านล้างเนี่ยเราก็รู้แล้วแหละว่าเขากำลังจะทำไม่ดีไม่ชอบกับผู้หญิงแต่เราไม่สนใจเราต้องการแค่เสพยาพอเราเสพเสร็จกับเพื่อนเราก็ออกเลยเวลาตำรวจมาจับอะเพื่อนๆซัดว่ามีคือเขาบอกมีผมอยู่ในนั้นด้วยก็เลยถูกจับเลยพอถูกจับเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณพ่อถามเฮ้ยไปทำกับเขามาหรือเปล่าบอกเปล่าครับไม่ได้ทำพอคุณพ่อถามว่าเอ้าขอโทษนะครับมึงไม่ได้ทำแล้วมึงไปอยู่ตรงนั้นทำไมเราก็เลยบอกว่าผมเข้าไปเสพยาบ้าครับคุณพ่อก็ช็อกเลยว่าเหมือนรู้ว่าผมติดยาคุณพ่อก็เอ้าถ้าไม่ได้ทำก็สู้คดีก็ถูกจับไปอยู่ที่สน.เรียบร้อย
1: นี่เรื่องกี่ปีมาแล้วครับ
0: ตอนยุคประมาณปี2042ครับ
1: เป็นข่าวดังไหม
0: ไม่ดังครับไม่ดังเป็นข่าวเล็กพอไป3คนโดนจับใช่มั้ยฮะตายละพ่อไม่มีเงินประกันตัวไม่มีเงินประกันก็ต้องเข้าไปอยู่สถานพินิจก่อนแล้วคุณพ่อกับพี่สาวค่อยไปวิ่งยืมตังค์ตอนนั้นประกัน10,000เองฮะผมต้องอยู่สถานพินิจก่อน1เดือนที่คุณพ่อกับพี่สาวเนี่ยวิ่งไปหายืมเงินมาประกันได
1: ้วันแรกที่ก้าวเข้าไปหรือแม้กระทั่งตอน

0: ที่โดนจับเนี่ยเล่าให้ฟังหน่อยว่าคุณรู้สึกยังไงเป็นยังไงบ้าง
1: ไอ้ตอนโดนจับยังไม่กลัวนะพอเขาบอกว่าส่งบ้านเมตตาตอนนั้นบ้านเมตตาปีนั้นกลัวมากเลยฮะกลัวมากเลย
0: คุณจินตนาการว่าบ้านเมตตาเป็นยังไง
1: คือเราคือพอเราอยู่ในสังคมแบบนี้มันก็จะมีเด็กรุ่นที่เกกว่าเราอ่ะอายุ15ในสมัยเรียนนะก็ถูกจับไปอยู่บ้านเมตตามาแล้วแล้วบอกตอนนี้ผมเข้ารอบ2อยู่บ้านเมตตา2วันแล้วถูกส่งไปบ้านกรุณาพออยู่บ้านกรุณาเนี่ยเปลี่ยนเลยฮะผมถูกเอาเปรียบอย่างเช่นถูกสั่งให้แบบให้ถูกใช้ให้ซักกางเกงใน
0: คือหมายความว่าความเกเรมันขึ้นไปอีกระดับนึง
1: ใช่มันคือระดับเด็กเกเรมากเลยตอนเนี้ยแล้วผมเนี่ยถูกแบบบังคับให้ซักกางเกงในบังคับให้นวดขาใหญ่จนกว่าเขาจะหลับและที่สําคัญที่สุดเลยนะตอนนั้นน่ะทหารที่ผมนวดเขาเนี่ยแล้วก็ซักกางเกงในเนี่ยผมปฏิญาณตนเองเลยว่าถ้าอยู่ในเนี้ยต้องเป็นขาใหญ่เป็นขาใหญ่แล้วมันอยู่สบายในตอนเป็นเด็กนะฮะแล้วเราก็เริ่มเรียนรู้วิชาพวกนี้ก็ค่อยไต่เต้ามารอบ3รอบ4รอบ5รอบ6อะไรก็ว่าไปเงี้ย
0: เข้าออกอย่างนี้อยู่เป็นประจำ
1: ทั้งหมด7ครั้งเฉพาะสถานพินิจพอครั้งที่7ผมอายุเลยละ18ละคุณพ่อกับพี่สาวก็มาตามเยี่ยมตลอดนะตอนนั้นคุณพ่อผมเบนเข็มละจากคนที่กินเหล้าตีเนี่ยเริ่มหยุดกินเหล้าน้อยลงหมั่นมาเยี่ยมผมทุกสัปดาห
0: ์เหมือน7ครั้งนี่โดนเรื่องยาเสพติดหมดเลย
1: ยาเสพติดหมดเลยคือครั้งแรกโดนพรรคผู้เยาว์อีก6ครั้งยาเสพติดหมดเลยฮะครอบครองเสพแบบนี้ฮะแล้วสถานพินิจอ่ะตัดสินน้อยเพราะเป็นเด็กไม่ได้ตัดสินเยอะเหมือนเรือนจําอย่างเช่นผมครอบครองยาบ้า1เม็ดก็ตัดสิน1ปีหรือ6เดือนหรือ8เดือนก็คือติดแป๊บๆอ่ะครับทีนี้พอพ้นโทษมาปุ๊บคุณพ่อกับพี่สาวก็ขอร้องบอกว่าเนี่ยอายุเลย18แล้วถ้าครั้งหน้าถูกจับเนี่ยมันไม่ใช่สถานพินิจแล้วนะมันจะเป็นเรือนจําคุณพ่อกับพี่สาวตอนนั้นก็เลยขอร้องบอกว่าเนี่ยมันมีการสมัครทหารเกณฑ์ครั้งแรกปี2544อยากให้ไปสมัครคิดว่าผมเนี่ยถ้าอยู่ในกฎในระเบียบน่าจะเลิกยาเสพติดได้ถ้าอยู่ในระบบทหารตอนนั้นน่ะมันเริ่มโตแล้วเรา18แล้ว
0: ตอนคุณอายุ18เนี่ยคุณอยู่ในเรือนจําคุณแทบจะไม่กลัวอะไรแล้วเนี่ยคุณยังกลัวคุณพ่ออยู่มั้ย
1: คือตอนนั้นไม่กลัวแล้วฮะไม่กลัวแล้ว
0: แล้วคุณพ่อยังทําร้ายร่างกาย
1: ไม่ทําแล้วเพราะคุณที่ผมบอกพอผมเริ่มติดคุกบ่อยๆปุ๊บเนี่ยคุณพ่อเปลี่ยนละจะกลับมาดูแลเราละแต่มันสายไปเสียแล้วเรามันหลุดวงโคจรไปละแต่ตอนนั้นพอคุณพ่อบอกเนี่ยผมในใจลึกๆไม่ได้อยากไปแต่แบบเอ้ยสงสารพ่อเห็นมาเยี่ยมเราตลอดเลยไปให้แกหน่อยก็เลยไปเป็นทหารไปอยู่ช่วงฝึกได้2เดือนเนี่ยคุณพ่อเสียเลยก็เหลือพี่สาวคนเดียวแต่เรารู้ว่าคุณพ่อเราเสียเนี่ยเหมือนตรอมใจตายฮะเราสัมผัสได้เรารู้ได้เพราะว่าพอช่วงหลังๆนี่เขาอยากจะมาดูแลเราเนี่ยแต่เรามันยิ่งไปใหญ่เลย
0: ตอนที่คุณพ่อเสียเนี่ยคุณยังไม่ได้เข้าเรือนจำใช่ไหม
1: ยังครับยังครับก็คือแค่พ้นสถานพินิจมารอบที่7พอฝึกทหารได้คุณพ่อเสียเลยตอนนั้นเสียใจมากเพราะว่ารู้สึกว่าเออเราเป็นคนทำให้คุณพ่อเสียในความรู้สึกลึกๆข้างในนะฮะพอเราขึ้นมากองร้อยปุ๊บเนี่ยทหารเกณฑ์อ่ะมันมาจากไหนกันล่ะฮะก็มาจากชุมชนถูกไหมฮะทุกคนก็ติดยาเสพติดเหมือนกันสุดท้ายก็สัง
0: ก็คือแบบเดียวคุณก็คือว่า
1: ใช่ครับ
0: พ่อแม่เขาอยากจะให้ออกจากวงการเหล่านี้กะไว้ให้เข้าไปอยู่ในสิ่งที่เป็นกฎระเบียบเนี่ยมันจะช่วยดูแลให้ดีขึ้นแล้วมันไม่ได้ผลหรอครับ
1: ก็มันคือฝึกทหารนะ2เดือนนะเราไม่เสพเลยเพราะมันอยู่ในกฎพอเราขึ้นกองร้อยเนี่ยอิสระเรามากยิ่งขึ้นเราสามารถกลับบ้านได้บางคนต้องกลับไปเอายาบ้ามาสุดท้ายผมก็มาถูกจับติดคุกทหารอีก1ปี6เดือนกลับกลายเป็นเหมือนเราไปสร้างเครือข่ายแต่พอพ้นโทษจากคุกทหารมาเนี่ยพี่สาวก็มารับแล้วก็พี่สาวก็พูดสะกิดใจนะลังพ่อมึงก็ตายแล้วเนี่ยมึงจะเลิกได้ยังเนี่ยกลับเนื้อกลับตัวได้ยังผมไม่กล้าตอบออกมาเพราะในใจลึกๆผมรู้ว่าผมทําไม่ได้แต่ข้างในผมก็รู้สึกอยากเลิกนะแต่เราเลิกมันไม่ได้เพราะเราไม่มีกลุ่มเพื่อนใหม่ไม่มีอะไรสุดท้ายผมก็กลับไปอยู่กับกลุ่มเพื่อนเดิมตอนนี้ก็เข้าสู่การเป็นอาชญากรแล้วเพราะไม่มีเงินเสพยาก็เริ่มฉกชิงวิ่งราวไปกระชากทองเค้าอะไรเค้าจนมาถูกจับคดีสุดท้าย
0: โดนจับในข้อหาวิ่งราว
1: ร่วมกันชิงทรัพย
0: ์ร่วมกันชิงทรัพย์อันนี้ต้องเข้าไปที่เรือนจําพิเศษ
1: ใช่เข้าไปเรือนจําพิเศษที่ผมเล่าให้ฟังตอนวันแรกถูกจับเข้าไปกลัวมากเลยเราไม่เคยอยู่เรือนจําปกติเช้ามาเจอเพื่อนความกลัวหายเลยฮะแล้วเพื่อนก็แนะนําเราว่าเฮ้ยเรือนจํานี้ต้องอยู่แบบนี้ต้องทําตัวแบบนี้ถ้าเราเคยผ่านสถานพินิจผ่านเรือนจําเนี่ยมันก็เลยช่ําชองแป๊บเดียวเราก็ปรับตัวได้ละแต่ตอนนั้นน่ะเรารู้สึกว่าเฮ้ยไม่ค่อยอยากเกเรเท่าไหร
0: ่
1: เพราะเราเริ่มเรียนรู้ว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราทําตัวดีเราจะได้เพิ่มชั้นได้มีวันลดโทษได้กลับบ้านไวอะไรอย่างเงี้ยฮะเราคิดแบบนั้นนะแต่ผมอ่ะอายุไม่ถึง25ปีถูกจับย้ายไปอยู่เรือนจําทันตฐานวัยหนุ่มกลางเจ้าหน้าที่ก็อ้าวเกเรมากใช่มั้ยก็จับไอ้พวกเนี้ยย้ายมาอยู่เรือนจํานี้ให้หมดมันเลยกลายเป็นศูนย์
2: เคลื่อนย้ายศพอะไรเงี้ยครับ
1: คดีเดินหนัก
2: ใช่ครับมันก็เลยหนัก
0: แต่ทีเนี้ยในวันนั้นเหตุการณ์มันนําพาไปสู่จุดนั้นทําให้พี่ต้องโดนตัดสินประหารชีวิตเลยเหรอก็แปลว่าไม่มีโอกาสจะได้ออกมาเลยสิ
2: ก็ตอนแรกผมก็คิดอย่างนั้นนะครับเพราะว่าผมก็อยู่ข้างนอกผมไม่ได้มานั่งรออภัยโทษไม่ได้รอวันลดเนาะผมก็ไม่รู้จักว่ามันคืออะไรจนเข้าไปในผมก็แบบพอเรารับสารภาพแล้วเนี่ยมันก็ยังเหลือตลอดชีวิตก็คือผมก็ยังคิดว่าเฮ้ยผมจะต้องอยู่ในนี้เลยเหรอไม่มีวันออกเลยเหร

0: อ๋อทีนี้ชีวิตเราก็เลยแบบต้องทำไงก็ได้ให้มันคนยอมรับข้างใน
1: เล่าให้ฟังถึงความทรมานตอนที่ก้าวผิดเข้าไปครั้งแรก
0: ๆร้องน้ำตาไหลเหมือนกันครับร้องไห้เหมือนกันครับเพราะว่าเด็กครับอายุ19ครับแล้วก็วันที่ตัดสินก็คือมันไม่ได้ยินอะไรเลยเห็นแต่แม่ร้องไห้ครับโซ่ตวนหล่นหมดเลย
1: เมื่อกี้พี่หลังเขาเล่าให้ผมฟังว่าจุดนึงส่วนนึงถ้ามองย้อนกลับไปไม่ได้โทษใคร
0: แต
1: ่เขาคิดว่าเอ๊ะปัจจัยจากเด็กคนนึงมันถูกพัฒนาไปสู่เส้นทางที่ผิดได้อย่างไรเขาคิดโดยส่วนตัวนะอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดก็ได้แต่ก็คิดโดยส่วนตัวว่ามันเริ่มจากการได้รับความรุนแรงมาแล้วมันนำพาให้เขาไปสู่เส้นทางที่ผิดในอีกวงการหนึ่งของพี่เข้าไปสู่วงการยาเสพติดได้ไงครับ
0: ตอนแรกผมชกมวยต่อยมวยยันตั้งแต่9ขวบครับ
1: อดีตเป็นนักมวย
0: ครับผมเป็นนักมวยตั้งแต่9ขวบเลยชกมวยจนแบบ
1: ก็ดูดีนะเล่นกีฬาเขาบอกกีฬาจะทำให้ห่างไกลยาเสพติดแล้วยังไงพี่ต่อยมวยแล้วมันไป
0: มันอายุ14-15เนี่ยเรามองว่าเฮ้ยเพื่อนอะสูบบุหรี่เพื่อนกินเหล้าแต่เราพอเลิกเรียนเสร็จปุ๊บต้องกลับไปซ้อมมวยผมเลยมองว่าเฮ้ยสังคมเราแบบไม่เท่เลยอยากเท่อ
1: ะไรคือคำว่าเท่ของเด็กในสมัยนั้นบ้าง
0: ดูดบุหรี่กินเหล้าคือเรามองเฮ้ยวิเท่ว่ะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยลองเลยครับเข้าไปลองอย่างแรกเลยคือบุหรี่พอลองบุหรี่เสร็จปุ๊บด้วยความที่แบบเรื่องยาเสพติดผมเนี่ยไม่ได้รู้เลยแต่เพื่อนเนี่ยสูบคือถ้าเราไม่สูบเนี่ยมันเหมือนเราอ่อน
1: อะไรเราเป็นนักมวย
0: ก็เหมือนกับเฮ้ยโหเนี่ยรุ่นนี้เขาดูจนหมดแล้วเราเหลือเราคนเดียวเองเราก็ลองหน่อยก็ไปป้นยาเขามา
1: เดี๋ยวก่อนนะผมฟังดูเหมือนกับว่าคนที่อยากได้รับการยอมรับเมื่อกี้พี่หลังก็คล้ายกันนะ
0: ใช่ครับใช่
1: คือเราอยากเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในวันนั้นเนี่ยมันคือสังคมที่มันเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทั้งนั้นเลยคือถ้าเราอยากเป็นส่วนหนึ่งของสังคมแบบเอ้ยอ่านหนังสือเรียนเท่จังเลยว่าเราก็จะพยายามอ่านหนังสือเรียนเพื่อเข้าสู่เขาแต่ดันเรารู้สึกว่ากลุ่มคนกลุ่มนี้เท่ในสายตาเราเลยถึงเลือกกลุ่มนี้ถามกลับกันว่าทำไมถึงไม่มองว่าคนที่เป็นเด็กอ่านหนังสือเรียนหรือว่าเป็นเด็ก
0: กลุ่ม
1: น
0: ึงว่ามันเท่ไปครับ
1: ติ่มไป
2: ผมคิดแบบนี้ตอนนี้นะฮะคือสังคมสีดำเนี่ยพอทำปุ๊บเนี่ยคนมันเห็นเร็วชัดเจนคือในโรงเรียนที่ผมเรียนเนี่ยพี่สาวผมเนี่ยอยู่ในสถานะเดียวกับผมทุกอย่างเลยตั้งใจเรียนหมดเลยดีนะชีวิตดีแต่มาดีตอนโตตอนเด็กก็ไม่มีตัวตนพอเราทำแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเพื่อนๆในโรงเรียนก็ยอมรับโอ้หลังนายนี่แน่
0: ใช่
2: คือมันทำสีดำปุ๊บเนี่ยคนมันเห็นเร็วกลุ่มเพื่อนยอมรับเร็วอย่างเงี้ยความคิดแบบเด็กๆนะ
1: ฮะเราก็รู้สึกว่าอยากได้รับการยอมรับแบบก็เลยเข้าไปอยู่ใน
0: เข้าไปอยู่ในจุดนั้น
1: แล้วยังไงต่อครับมันไม่ทำให้ผลของการออกกำลังกายกีฬาของคุณมันลดลงหรอ
0: ไปเลยครับ
1: มวยไม่ดรอปลงเหรอครับ
0: เลิกชกเลยเลิกชกเราก็มาเดินสายสีดำค้ายาเต็มตัวเลย
1: ในขนาดนั้นเนี่ยคุณพ่อคุณแม่รู้ไหมครับ
0: พ่อกับแม่ยังไม่รู้ครับ
1: คุณพ่อกับคุณแม่ประกอบอาชีพอะไรคร
0: ับ พ่อผมรับจ้างแม่ก็รับจ้างเหมือนกันครับแต่ว่าผมเนี่ยครอบครัวแต่แยกคือผมอยู่กับปู่กับย่าครับเราก็แบบขายความอบอุ่นนะครับมันก็วันนึงแล้วเราก็อยากหาเงินอายุ16-17เนี่ยเราขายยาเราแบบได้เงินเป็นหมื่นเราก็แบบเฮ้ยไอสิ่งนี้แหละที่จะได้เงินไวผมก็ไปค้าก็ขายจนแบบเนี่ยแหละครับเป็นเรื่องในวันนั้นนะครับ
1: สุดท้ายไปจบอีกทีโดนจับอีกทีคือฆ่าคนตายเลยแล้วก็ฆ่าคนตายเพราะยาเสพติดด้วย
0: ใช่ครับ
1: เข้าไปเจอพี่หลังหรือพี่หลังไปเจอพี่เขาย
0: ังครับผมย้ายเรือนจำย้ายไป6-7ที่คร
1: ับ ทำไมต้องย้ายครับ
0: เอาไม่อยู่ครับ
2: แล้วก็บอกว่าเกเร
0: ย้ายเรือนจำไปเรื่อยไปแบบมีแต่ปัญหาเป็นอิทธิพลมีอะไรก็ต้องผ่านเราต้องมาหาเรา
1: เริ่มเป็นขาใหญ่
0: ใช่ครับ
1: ขาใหญ่
0: นั่นแหละ
1: แล้วสุดท้าย2คนมาบรรจบกันได้ยังไงครับหลังจากพี่เดินสายโชว์ตัวไปหลายเรือนจำ
0: ชนสุดท้าย
1: จับย้ายไปเรื่อย
0: ๆย้ายครับผมย้ายมาอยู่ที่ไวหนุ่มเนี่ยที่แดน4ครับแดน4ไวหนุ่ม
2: เขาอยู่แดน4ไวหนุ่ม
0: ผมอยู่
2: แล้วผมแบบไปเกเรอะไรมาเน
0: ี่ย
2: แล้วถูกย้ายมาลง
1: ที่บอกว่าที่มันเป็นศูนย์รวมของคนที่เกเรทั้งหมด
0: ใช่ครับ
2: ย้ายมาลง
0: ย้ายมาเจอเขาผมเนี่ยได้ยินแล้วได้ยินหลังพระนครหลังพระนครย้ายเข้ามาแดนนี้แต่ผมว่าไปเห็นพอดีเลยไปเห็นเขา
1: ตอนนั้นเป็นเอ็มอยุธยายัง
0: เป็นใช่ครับผมเป็นพ่อบ้านยุทธยาคร
1: ับ ถามจริงๆพี่หลังเจอเขาครั้งแรกกลัวเขาไหม
2: คือไม่ได้กลัวฮะคือตอนนั้นคือต้องยอมรับว่าเรือนจำไปหนุ่มนะพวกผมเยอะ
0: เยอะ
2: คือถ้าสมมติอะถามว่าถ้าตัวกันเนี่ยกลัวไหมเขาต่อยผมสู้ไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่า

0: เขาทำร้ายผมและเขาถูกย้ายไปที่อื่นเนี่ยเขาก็จะไปเจอเพื่อนเราคือหมายว่าเพื่อนเราเยอะกว่าเขาแต่ว่าเนื่องจากบ้านเขากับบ้านเราไม่ใช่โจทย์กัน
1: ใช่
0: เป็นบ้านที่ผูกกันอยู่แล้วอยุธยาแต่พอผมเจอเขาปุ๊บเนี่ยมันมีเด็กบ้านเขาอยู่กับผม
1: ใช่
0: เขาก็เดินมาบอกลังผมขอได้ไหมเนี่ยน้องคนนี้เด็กอยุธยาผมบอกอยู่อยุธยาเหรอเอาไปสิมันก็เลยทำให้เราสองคนเนี่ยเป็นเพื่อนกันหลังจากที่อยู่ในเรือนจำผมก็จะเกเรมากใช่ไหมผมก็จะสรรหายาเสพติดเข้าไม่ว่าจะเป็นกัญชายาบ้าผมก็จะเอาเข้ามาได้เอาเข้ามาเสร็จเนี่ยผมว่าเฮ้ยเอ็มสูบเปล่าก็คือเล่นยาอยู่ด้วยกันก็คือในวิถีของคนเกเรใช่ไหมฮะม
1: ัน
0: ก็เลยทำให้เราเนี่ยรู้จักกันอะไรกันจนต่างคนก็
2: นี่เป็นข้อพิสูจน์ได้เห็นว่าเข้าไปนี่ไม่ได้ทำให้พัฒนาขึ้นเลยทีนี้เป็นเพื่อนกัน
3: เป็นเพื่อนกันใช่
2: เขาเป็นคนยังไงบ้างครับ
3: เขาว่านี่แหละครับเป็นคนจัดหามาทุกอย่างเลยผมเขาก็มาแบ่งผมมาให้ผมอะไรเงี้ยก็จนแบบว่าบ้านพนักงานกับผมเนี่ยสนิทกันก็ผูกกันแล้วสุดท้ายอยู่กับผมได้ไม่ถึงปีครับย้ายอีก
0: ไปเกมยาเสพติดในเรือนจำแล้วก็ถูกย้ายไปอีกแดนนึง
1: ครับ
0: ย้ายจากแดนที่อยู่กับเอ็มถูกย้ายไปอะไรอย่างงี้
3: ใช่ครับย้ายไปอีกผมก็แบบเอ้ยไปไหนจนเนี่ยจนออกมาเนี่ยแหละครับถึงจะรู้ว่าเขาย้ายแดนไป
2: อ๋อคือยังอยู่ในเรือนจำเดียวกันเรือนจำพิเศษแต่มีหลายแดน
3: ใช่ครับ
2: ใช่มั้ยเขาย้ายไปอยู่อีกมุมนึงของเรือนจำพี่ก็อยู่อีกมุมนึงของเรือนจำตอนที่สนิทกันอยู่ด้วยกันนานแค่ไหนครับ
3: ประมาณ6เดือนมั้งครับถึงแล้วประมาณ
2: เขาเป็นคนนิสัยใจคอยังไงนอกจากไปแบ่งปันเรื่องหรือติดสวยให้เราเป็นพวกเขาเนี่ยนะเขา
3: ในส่วนตัวผมอะผมมองว่าเขาเป็นคนที่แบบมีความจริงใจกับเพื่อนถ้าถามว่าบทบาทตรงนี้กับวันนั้นเนี่ยคือคนละคนกันเลยกับกลายเป็นแบบว่า
2: คิดว่าเขาจะออกมาจากเรือนจำได้ไหม
3: ไม่ครับเพราะว่าผมเนี่ยผมยังมองกระทั่งตัววันที่เขาปล่อยมามีคนมาบอกผมว่าหลังเนี่ยไม่เอาอะไรเลยไม่ดูดบุหรี่ไม่กินเหล้าไม่เที่ยวผมก็เลยงงว่าเฮ้ยใช่หรือเปล่าขนาดอยู่ข้างในมันยังเอามันทุกอย่างเลย คือเราคิดอย่างนั้นขะข้างนอกเนี่ยมันหาง่ายมากครับข้างนอกเนี่ยหาง่ายคือเดินไปไหนก็เจอกลับกลายเป็นผมเนี่ยที่ดูถูกเขาว่าจะดีได้สักกี่น้ำ
2: แสงสว่างมันเข้ามาในชีวิตของพี่หลังได้ยังไงครับ
0: อันดับแรกก่อนเลยพี่สาวอันดับแรกพี่สาวไม่ทิ้งเราไม่ทิ้งเราแล้วพี่สาวเนี่ยพยายามมาเยี่ยมเรามากแต่เราเนี่ยเกแล้วเกจนพี่สาวเนี่ยเหมือนแบบรู้จะหาสรรหาอะไรละแล้วพี่สาวผมมาไปเชื่อในศาสนาคริสต์ก่อนแล้วก็เห็นว่าสังคมศาสนาคริสต์เนี่ยเป็นสังคมที่น่ารักช่วยเหลือแบ่งปันพี่สาวก็เลยมาบอกผมว่าถ้ามีอะไรเนี่ยให้ลองอธิษฐานกับพระเจ้าและเข้าไปในสังคมคริสเตียนผมก็กลับมาอธิษฐานกับพระเจ้าแล้วก็รู้สึกว่าจิตใจมันดีขึ้นแล้วมันมีเหตุการณ์สัจจันทร์ที่พระเจ้าตอบคำอธิษฐานผมอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะผมขอให้ผมได้พ้นโทษและพระเจ้าประทานให
2: ้ที่บอกว่าคุณขอพรจากพระเจ้าแล้วท่านประทานให้เนี่ยมันเป็นยังไงเหตุการณ
0: ์เอาง่ายๆเลยฮะเป็นสิ่งที่อัศจรรย์ที่สุดในชีวิตของผมคือผมเนี่ยเป็นนักโทษมีคดีมาตรา92 93ก็คือใบแดงใบแดงเนี่ยคุณต้องมีชั้นเยี่ยมเท่านั้นถึงจะได้อภัยโทษ
3: ใช่ครับ
0: ชั้นอื่นเนี่ย
3: ไม่ได้
0: แล้วเราเกเรในเรือนจำอย่างที
2: ่โทษล่าสุดที่เข้าไปคือชิงทรัพย
0: ์ชิงทรัพย
2: ์มากสุดคือ10ปี
0: ใช่ครับ
2: ยังไงก็มีสิทธิ์พ้นโทษอยู่แล้ว
0: ครับถ้าทำตัวดี
2: ถ้าทำตัวดีแต่ทีนี้
0: ทำตัวไม่ดี
2: ซึ่งมีปัญหาบ่อยมาก
0: ใช่ครับอย่างเช่นสมมติว่าผมเอายาเสพติดเข้ายาบ้าสมมติเข้ามาสัก 2,000 เม็ดถ้าเจ้าที่จับได้ต่อคดีเนี่ยผมต่อไปตลอดชีวิตเลยงั้น10ปีเนี่ยผมทำร้ายคนไว้เยอะวันนึงก็จะถูกเขาลุมกระทืบตายก็ได้คือเปอร์เซ็นต์ที่เราจะโดนแบบนี้เราเห็นหมดแล้วเราเห็นอนาคตแล้วไม่โดนลุมกระทืบตายนะเราก็ถูกต่อคดีแน่นอน
2: แล้วอภินิหารเกิดขึ้นยังไง
0: ก็คือผมอ่ะพอพี่สาวไปอธิษฐานผมอธิษฐานกับพระเจ้าบอกว่าถ้าพระเจ้ามีอยู่จริงบนโลกใบนี้ช่วยทำให้ผมได้พ้นโทษได้ไหมถ้าผมอยู่ในเรือนจำผมไม่สามารถกลับตัวได้แต่ถ้าผมได้พ้นโทษนะผมจะนับถือศาสนาคริสต์มันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะอธิษฐานคนเดียวฮะผ่านไปหนึ่งปีผมได้คือเราอยู่เรือนจำเรามีประสบการณ์ชีวิตในเรือนจำมาเราผ่านอภัยโทษมาห้าลูกอ่ะห้าครั้งอ่ะไม่มีนะแบบนี้
2: เราไม่เคยได้ด้วย
0: ไม่เคยได้ด้วย
2: แล้วแต่ว่าเราตามโทษชั้นเลว
0: พอมันได้มาเสร็จปุ๊บเนี่ยผมพยายามหาเหตุผลมันต้องซัพพอร์ตเราที่ไม่ใช่มาจากการอธิษฐานกับพระเจ้าแต่คำตอบมันฟ้องตัวเองว่าน่าจะมาจากการอธิษฐานอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้ผมได้เกิดศรัทธา
2: เดิมทีเราไม่เคยมีสิ่งยึดเหนี่ยวเลยเพราะว่าแม้กระทั่งตอนที่เราเคยทำผิดครั้งแรกในชีวิตแล้วเรานึกถึงคุณพ่อให้คุณพ่อมารับคุณพ่อก็ปฏิเสธเราเราก็เลยไปเอายาเสพติดเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวเราแล้วไอ้สิ่งยึดเหนี่ยวที่ผิดมันเลยนำพาไปสู่ชีวิตที่เราล้มเหลวไปด้วย
0: ใช่ครับ
2: หรือก้าวผิดทีนี้วันนึงที่มีสิ่งยึดเหนี่ยวใหม่แล้วชีวิตดีขึ้น
0: ดีขึ้นเลยฮะ
2: เป็นยังไงบ้างครับ
0: ก็คือหลังจากที่ผมเข้ามาในกลุ่มพี่น้องคริสเตียนเนี่ยคือมันไม่ใช่แค่พระเจ้าที่อยู่บนฟ้าที่เรามองไม่เห็นคือสังคมคริสเตียนเนี่ยเรารู้สึกว่าเขาให้โอกาสเราในขณะที่เราเนี่ยไม่ได้ถูกปั้นแต่งให้สวยงามยังเป็นลูกผีลูกคนเนี่ย ขาหยิบยื่นโอกาสให้เราเขาช่วยเราเขามีความรักเรารู้สึกว่าเขามองเรามีคุณค่าและทุกคนเนี่ยก็เข้ามาสร้างอาชีพผมมาช่วยเหลือหมายความว่าวันนี้ที่ผมสามารถนั่งตรงนี้นั่งคุยตรงนี้ได้เนี่ยเพราะว่ามีคนที่เป็นกลุ่มพี่น้องคริสเตียนสนับสนุนผมให้โอกาสให้อาชีพให้หลายๆอย่างให้พื้นที่แบบนี้ฮะมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าสังคมนี้เป็นสังคมเป็นการช่วยเหลือพอผมมาเดินในทางศาสนาก็เริ่มอ่านพระคัมภีร์ไบเบิลในพระคัมภีร์ไบเบิลเนี่ยมันเป็นภาษาที่ผมอ่านและผมเข้าใจพระเจ้าสอนว่าอย่าเอาตัวเองไปอยู่ในทางที่ไม่ดีทางที่หมายความว่าผมบอกผมเลิกกินเหล้าถูกไหมฮะแต่ผมจะไปนั่งอยู่ในวงเหล้ากับเพื่อนมันถูกไหมฮะมันก็ไม่ถูกนี่พระเจ้าสอนหมดเลยว่าถ้าเราเลิกเราก็ถอยออกมาเลยอะไรอย่างเงี้ย
2: สุดท้ายได้รับอภัยโทษ
0: ครับ
2: ออกมาจากเรือนจำ
0: ครับ
2: ใช่ไหมครับทำอะไรครับ
0: ก็คือตอนนั้นผมออกมาจากเรือนจำปุ๊บพี่สาวก็พาไปฝากที่มูลที่บ้านพอที่ผมเล่าให้ฟังพอไปฝากเสร็จปุ๊บเนี่ยผมเจอพี่แหลมขณะที่อยู่ได้1เดือนเองครับประมาณ1เดือนเนี่ยพี่แหลมก็เป็นพี่น้องคริสเตียนจากโบสถ์อื่นมันมาเยี่ยมเยียนที่มูลนิธิฮะแกบอกว่าแกเนี่ยเป็นช่างทํากีตาร์ถ้ามีนักโทษคนไหนอยากจะได้อาชีพเนี่ยแกอยากสอนก็มีผมกับน้องอีก1คนได้มีโอกาสไปเรียนกับแกใช่มั้ยครับพอไปถึงปุ๊บเนี่ยพี่แหลมก็อธิบายคือผมเห็นกีตาร์เนี่ยผมรู้สึกชอบเลยเพราะว่าตัวเองชอบงานศิลปะพอเห็นกีตาร์ปุ๊บเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันคืองานฝีมืองานศิลปะแต่พี่แหลมเนี่ยอธิบาย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ในใจผมปฏิเสธเลยโอ้กูไม่ทำแล้วเขาอธิบายจนเรารู้สึกว่าอุ้ยมันยากมากแต่พี่แหลมเนี่ยเขามองออกเขาเลยบอกว่าลังลองทำดูก่อนถ้าทำไม่ได้หรือว่ามันไม่ใช่เนี่ยเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนมันต้องลองดูก่อนมันก็เลยเป็นจุดที่ทำให้ผมเนี่ยได้ทำกีตาร์กับแกได้สร้างอาชีพสิ่งสำคัญของการทำกีตาร์เลยคือพี่แหลมเนี่ยเขารู้ว่าเราออกจากเรือนจำมาเขาสังเกตเราเนี่ยพฤติกรรมท่าทางอะไรของเราเนี่ยมันจะเป็นวิถีชีวิตในเรือนจำขณะที่เขาสอนเราทำกีตาร์ด้วยเนี่ยเขาก็จะแนะนำเราว่าลางอยู่ข้างนอกต้องทำแบบนี้หลังต้องเดินแบบนี้หลังต้องรู้จักแบ่งปันเหมือนเขาแค่ว่าเป็นกำลังใจสอนเราเป็นพี่เลี้ยงให้เราด้วยในชั่วโมงนั้น6เดือนแรกครับ
2: มาฟังมุมพี่แหลมบ้างไหมครับ
0: ได
2: ้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขามองตั้งแต่แวบแรกว่าพี่หลังเป็นยังไงแล้วมันมีโอกาสที่จะสามารถพัฒนายังไงได้ทำไมเขาถึงให้โอกาสกับพี่เราไปฟังพี่แหลมกันครับ
1: จะไปเจอหลังเนี่ยหลายคนใกล้ๆตัวบอกว่าแน่ใจหรือว่าจะเอาคนติดคุกมาเรียนทำกีตาร์ที่บ้านตอนที่ทำโครงการนี้ก็อธิษฐานกับพระเจ้าครับคือถ้าพระเจ้าให้ทำทุกอย่างต้องไฟเขียวอยากจะช่วยคนให้มีอาชีพที่ไม่ใช่เอาเงินไปให้เขาแต่เอาความรู้ความสามารถไปให้เขาเท่าที่สัมผัสเนี่ยอันนี้เป็นนิสัยส่วนตัวที่หลังมีอยู่โดยที่คนอื่นอาจจะไม่ได้มีนะครับคือความตั้งใจพยายามอดทนแล้วก็สู้งานนอกจากเขามีความตั้งใจที่จะทำกีตาร์แล้วนะครับเขามีมุมมองในความคิดที่ดีในการใช้ชีวิตแล้วก็เขาได้เอาเรื่องราวจากพระคัมภีร์หลายๆตอนนะครับเข้ามาไว้ในชีวิตเขาคือสิ่งหนึ่งที่ได้รู้จักหลังมากขึ้นก็คือเพราะว่าหลังเนี่ยเขาให้ผมเป็นเหมือนพี่เนาะที่เขาจะอธิบายแล้วก็เล่าความในใจของเขากับผมเห็นข้างนอกเนี่ยดูเหมือนเป็นคนแข็งกระด้างนะครับแต่ว่าเขาเป็นคนที่รักคนนะครับเป็นคนที่รักไม่งั้นเขาไม่ส่งต่อสิ่งที่ผมให้เขาไปสู่คนที่ได้โอกาสอีกเยอะขนาดนี้หรอกครับงานที่เราทำเนี่ยวันหนึ่งเราจะเหนื่อยครับสิ่งที่หลังจำเป็นจะต้องมีอยู่ในชีวิตตลอดไปคือหลังต้องมีพระเจ้าคือเราอยู่ในโลกของความเป็นจริงที่มีคนหลายคนก็จะมองเราในแง่ลบหรือดีแต่วันหนึ่งอ่ะเราก็จะเริ่มมีความเหนื่อยและความท้อต่างๆนั้นพระเจ้าเท่านั้นแหละที่จะทำให้หลังอยู่ต่อไปได้ด้วยความมีชีวิตที่ดีนะครับไม่ใช่อย่างอื่นเลย
2: นั่นคือสิ่งที่พี่แหลมรู้สึกกับพี่หลังแล้วก็เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้พี่หลังเปลี่ยนไปนะครับแล้วของพี่เอ็มจุดเปลี่ยนมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับ
3: จุดเปลี่ยนของผมวันนั้นผมขังโดนขังขังเดียวอยู่ครับโดนขังแล้วก็มีผู้คุมเนี่ยขึ้นไปหาผมครับแล้วเขาบอกว่าเนี่ยมันมีมวยงานกีฬาแดนสามัคคีเกมของนักโทษทั่วประเทศทุกเรือนจำเนี่ยมาต่อยกันแล้วก็แบบเนี่ยลองมาดูดิลองมาฝึกมวยดูผมก็แบบจะเอาดีหรือเปล่าคือก็ยังคิดอยู่ในศักดิ์ศรียังเกรงในศักดิ์ศรีแบบเฮ้ยเราเป็นพ่อบ้านนะถ้าเราจะแบบลงไปอยู่อย่างนั้นมันก็ไม่ใช่อะไรเงี้ย
2: โรงเรียนมีชุมนุมมีชมรม
3: ครับ
2: ให้คนสนใจแตกต่างกัน
3: ใช่
2: เรือนจำก็มีเช่นเดียวกันในนั้นก็มีกีฬาด้วย
3: มวยใช่
2: มีมวยด้วยก็คืออยู่ที่ว่าถ้าเกิดคุณเลือกที่จะเอาสิ่งที่ทางภาครัฐเขาให้เอาไว้เพื่อที่จะไปพัฒนาตัวเนี่ยถ้าคุณเลือกถูกชีวิตคุณก็จะดีขึ้น
3: ใช่ครับ
2: ทีนี้ตอนแรกไม่เคยสนใจเลย
3: ตอนแรกมันผมตัดเลยครับผมตัดหมดเลยไม่เคยที่คิดกลับมาต่อยมวยอีกแต่วันนั้นแหละคือลูกพี่ขึ้นมาคุยกับผมเขาบอกว่าเนี่ยไม่สงสารแม่หรือไงคือแบบแกมาเนี่ยก็ดูดิไม่ได้เยี่ยมงดเยี่ยมญาติอยู่อย่างเงี้ยอะไรเงี้ย ผมก็โอเคอ่ะผมมาซ้อมได้2เดือนซ้อมได้2เดือนแล้วมาต่อยเป็นเรือนจำแดนสามัคคีเกมนะครับระดับประเทศผมมาได้เหรียญทองได้เหรียญทองเสร็จปุ๊บผมเนี่ยได้ออกไปชกข้างนอกผมเป็นนักโทษ 400,000 คนเนี่ยผมคือหนึ่งในนั้นที่ได้ออกมาต่อยข้างนอก
2: ต่อยกับใคร
3: นักมวยข้างนอกครับเรามาเห็นโหเห็นสะพานลอยเห็นถนนเห็นรถอย่างเงี้ยผมก็ดี
2: จากที่ไม่คิดว่าจะได้ออกมาอีกแล้วเพราะว่าเราคิดแล้วว่าเราต้องโดนประหารชีวิต
3: ถูกต้องครับแต่วันนึงแล้วผมได้ออกมาเวลาสั้นๆ 2-3 ชั่วโมงแต่ผมได้กินข้าวกับแม่ผมได้กราบเท้าแม่ผมได้ขอโทษแม่ผมได้ทำอะไรที่แบบที่ไม่เคยได้ทำในวันนั้นผมก็เลยแบบเอาวะปฏิญาณกับตัวเองแม่ก็ถามว่าเมื่อไหร่หนูจะได้กลับมันคือมันไม่มีคำตอบที่จะให้ผมเลยผมเลยบอกตัวเองว่าถ้าเกิดผมทำดีเนี่ยแม่รอหนูก่อนนะเดี๋ยวหนูจะกลับบ้านดูจะเลิกเกย์พักหลังๆมาคือเหมือนกับว่าทุกคนเห็นผมเนี่ยไม่ไปวุ่นวายกับใครแล้วผมจะซ้อมมวยอย่างเดียวเลยผมจะซ้อมมวยมีหน้าที่ซ้อมมวยผมไปชกระดับประเทศ3ปีผมได้เหรียญทองไปได้มวยไทยกรมราชทัณฑ์4เส้นคือแบบทีนี้สร้างชื่อเสียงให้กับเรือนจำอย่างเดียวพอไฟสุดท้ายที่ผมได้ต่อยคือวันเกิดหลวงพ่อคูณผมได้ออกไปปุ๊บแล้วทีนี้ท่านอธิบดีกรมราชทัณฑ์ขึ้นมาคาดเข็มขัดให้ผมแล้วท่านบอกว่าติดมาจนขนาดนี้แล้วเนี่ยยังไม่ทำพักโทษวันลดอีกเหรอบอกผมไม่มีชั้นนะครับตอนนั้นเราดื้อท่านก็เลยพูดบอกว่าเดี๋ยวเก็บเสื้อผ้ากลับบ้านเลยผมเฮ้ยใช่ปะเนี่ยคืออย่ามาล้อเล่นกับความรู้สึกแล้วนะเพราะว่าตอนนั้นมัน
2: ให้ความหวังเราให้
3: ใช่ครับใช่ครับคือตอนนั้นมันปี53ครับ53แต่ว่าป้ายผมที่จะต้องออกเนี่ยปี61ผมว่าเออแล้วเราจะได้กลับบ้านได้ไงกลับกลายเป็นผมได้พักโทษกรณี

0: เปลี่ยนจากประหารชีวิตมาเป็นจำคุกตลอดชีวิตยัง
1: เหลือตลอดแล้วทีนี้ผมได้พวกเนี่ยวันลดผมจำมา
0: ตัดสินประหารชีวิตมาเหลือจำคุกตลอดชีวิต
1: ใช่ครับ
0: จากจำคุกตลอดชีวิตมาเหลือ
1: 50ปี
0: 50ปี
1: แล้วก็มาเหลือ25
0: 25ลดไปทีละครึ่ง25ก็ลดมาเหลือ
1: ใช่
0: 12ปีครึ่ง
1: 12
0: 12ปีครึ่งก็ลดลงมาอีก
1: ลดลงมาเรื่อยๆจนแต่ว่ามันมีมาชะง
0: ัก ตอ
1: นที่แบบโดนออฟชั้นโดนออฟชั้นคือเกเรก็ยังไม่ขึ้นจนย้ายมาวัยหนุ่มที่มาเจอกับหลังนี่แหละครับเพิ่งที่จะแบบว่าลงจากซอยมาแล้วก็เพิ่งจะมีชั้น
0: ถามก่อนแล้วพี่หลังเขาสร้างแรงบันดาลใจให้พี่เอ็มยังไงครับ
1: มีคนมาบอกผมหลายคนเลยหลังเปลี่ยนตัวเองนะ
0: หลังละครเปลี่ยนไป
1: ใช่ครับคือเปลี่ยนไปเลยผมว่าใช่ผมว่าคือแบบเขาเปลี่ยนไปจนเฮ้ยเดี๋ยวเราต้องไปหาเขาเลยเขาอยู่บ้านพระพรผมก็เลยไปเยี่ยมเขา
0: อ๋อตอนต่างคนต่างออกมาแล้ว
1: ต่างคนต่างออกมาแล้วใช่ครับแล้วคือแบบเราอยากไปเห็นด้วยตาตัวเองผมว่าข้างนอกเนี่ยโอ้โหของเยอะแยะเลยแต่ทำไมเขาไม่เอาผมก็เลยแบบอ่ะไปพระรามเก้าครับไปบ้านพระพรก็ไปหาเขาไปคุยจากเมื่อก่อนที่เราอยู่ในคุกเนี่ยเรามองแบบโอ้โหอย่างนี้เลยอ่ะพับแบบเปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนไปทุกอย่างกระทั่งการพูดการเดินกันลักษณะการคุยคือทุกคนยอมร
0: ับแววตานิสัย
1: ถูกต้องครับถูกต้องคือเราก็เลยมองว่าเนี่ยเราอยากเป็นแค่อย่างเขาอยากดีอย่างเขามั่งสักวันนึงอะไรเงี้ยก็คือจนแบบผมเลิกยาผมก็พยายามพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าผมเนี่ยเลิกจริงๆนะอยากเป็นอย่างเขาจนแบบขอบคุณพระเจ้าที่เขาส่งข้อความมาให้ผมข้อความหนึ่งเหมือนกับว่าอยู่ห่างๆยังห่วงเหมือนกับเขาดูผมประมาณ2ปีนะครับว่าเอ้ยถ้าคุณโอเคแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาร่วมงานกันเข้าไปในเรือนจำเนี่ยผมอยากไปอย่างนี้ผมอยากพิสูจน์ตัวเองคืออยากช่วยเหลือพี่น้องผู้ต้องขังเพราะว่าบางคนข้างในเนี่ยมีฝีมือแต่ไม่มีโอกาส
0: แสดงว่าโอกาสนั้นมันมีความสำคัญมาก
1: ใช่ครับ
0: โอกาสที่พี่เองโชคดีว่ามีกีฬาที่เป็นทักษะและฝึกฝนก็เลยใช้กีฬานั้นหรือทักษะพิเศษนั้นในการที่จะแสวงหาโอกาสให้กับตัวเองในขณะเดียวกันที่พี่หลังนี่ไม่ได้เรียนอะไรเลย
1: ใช่ครับนั่นแหละ
0: แต่ว่าก็โชคดีที่มีคนอย่างพี่แหลมเขาให้โอกาสแล้วทำให้เรานั้นสามารถมีทักษะมีอาชีพขึ้นมาได
1: ้
0: อย่างที่บอกก็คือว่ากีตาร์แต่ละตัวที่ถ้าเกิดใครอยากจะสั่งทำได้เนี่ยต้องรอ2ปี
1: 2ปี
0: เพราะว่าแกติดธุระเข้าไปให้คำปรึกษาในเรือนจำเยอะ
1: ใช่
2: คือมันเป็นส่วนสำคัญด้วยคือเรารู้สึกว่าการเข้าเรือนจำเนี่ยมันไม่ใช่ไปสร้างตัวตนให้เราเราเข้าไปในฐานะเพื่อนละแค่เราอยากจะไปพาเพื่อนเราเนี่ยให้มายืนในสังคมได้พอเราทำกีตาร์อยู่เนี่ยมีงานด่วนมาบอกลังพรุ่งนี้มีโอกาสเข้าเรือนจำไหมไอ้เราก็ปฏิเสธไม่ได้พอเข้าเรือนจำมันเหมือนชีวิตเราแล้วก็ทิ้งกีตาร์เลยไปเข้าเรือนจำเลยงานมันก็เลยเสร็จช้า
0: เอาจริงๆนะไม่ได้เข้าไปแล้วมีของฝากไปใช่ไหม
2: ไม่มีครับไม่มีเราอยากจะไปช่วยพวกเขาให้เขาแบบมายืนได้ในสังคม
0: เขาเชื่อพี่ไหม
2: เชื่อฮะวันนี้มีนักโทษกลับตัวเยอะคือเราเคยเป็นหัวหน้าคนด้านไม่ดีอ่ะเรากลับเนื้อกลับตัวได้จริงทำไมผมถึงดูเอ็มผมต้องการคนที่กลับตัวจริงเราอ่ะเข้าไปในเรือนจำเราไม่ได้ไปเล่าเรื่องราวชีวิตหรอกเราบอกวิธีเขาอย่างเช่นคุณออกมาต้องทำแบบไหนบ้างติดต่อเราเดี๋ยวเราช่วยเราพอจะหาทุนได้สร้างอาชีพให้กับคุณอะไรอย่างเงี้ยฮะหรือว่าถ้าเกิดคุณไม่มีการงานคุณพอทำอะไรได้บ้างบางคนบอกยามก็ไม่ได้เด็กเสิร์ฟก็ไม่เป็นสักอย่างเลยเงี้ยเราก็ต้องแบบให้ค่อยๆทำค่อยๆให้กำลังใจเขา
0: ให้เขาเลือกเป็นยามไปเลือกเขาส่งสักล็อตนึง
2: ครับ
0: อันไหนมันง่ายกว่ากันในมุมของเขานะ
1: ใช่
0: เขาก็อาจจะเลือกไอ้ล็อตนึงนี่มันง่ายกว่าเพราะไอ้นี่มันเหนื่อยเหลือเกิน
2: ก็มันเป็น
0: เหนื่อยก็เหนื่อยคุ้มก็ไม่คุ้ม
2: เราทำงานกับคนกลุ่มนี้เราไม่ใช่แบบโอ้โหนุ่มสำลีไม่ใช่นะฮะบางครั้งเนี่ยเราต่อยหมัดตรงเลยนะฮะอย่างเช่นผมถามเป็นยามได้ไหมไม่ได้ทำเป็นเด็กเสิร์ฟได้ไหมไม่ได้อายเขาโอเคไม่เป็นไรไปขายยาแล้วเข้าไปอยู่ไหน20ปีเหมือนเดิมไปเลยเอาไหมก็ไม่เอาไม่เอาก็จะบอกว่าถ้าไม่เอาเนี่ยงานสุจริตอ่ะมันต้องเริ่มต้นอย่างเช่นผมจะบอกเขาว่าผมกับเอ็มเนี่ยเริ่มต้นจากทำงานได้วันละ300นะเมื่อก่อนกีตาร์ไม่มีคนสั่งแบบนี้นะคุณมามองตอนที่เราประสบความสำเร็จไม่ได้คุณต้องย้อนกลับไปว่าตอนเริ่มต้นเนี่ยเราทำยังไงเราก็จะคอยเป็นพี่เลี้ยงเขาว่าสู้ๆนะเป็นกำลังใจให้นะเรายังอยู่ข้างคุณเสมออย่างเงี้ยครับ
1: ใช
0: ่ในฐานะของวันนี้เราให้ความสำคัญกับสถาบันครอบครัวแล้วเราก็ให้ความสำคัญกับเด็กที่เป็นเยาวชนหรือคนที่กำลังจะเติบโตไปแล้วก็เขาจะต้องเลือกเส้นทางในชีวิตและไม่ขยับให้เขาเลือกผิดพลาดเนี่ยทีนี้เด็กเนี่ยคนนึงเนี่ยจะแข็งแรงมากพอได้ยังไงว่าถ้าสมมติว่าเขามีเพื่อนเสพยาเขานั่งอยู่แล้วเขาจะไม่เสพตามเขามีเพื่อนทำผิดเขาจะไม่ทำผิดตามเพื่อน ขาจะเป็นอย่างนั้นได้ยังไง
2: เขาจะต้องมีครอบครัวที่อบอุ่นแล้วคอยดูแลคอยสั่งสอนเขาถ้าครอบครัวที่บ้านน่ารักเนี่ย

0: ถูกมั้ยเด็กมันจะมีภูมิคุ้มกันและเข้มแข็งผมยกตัวอย่างพี่สาวผมอยู่ในครอบครัวที่ไม่น่ารักพี่สาวผมอยู่ในทุกสถานการณ์ความโหดร้ายที่ผมอยู่แต่พี่สาวผมได้ดี
1: เ
0: พราะพี่สาวผมเลือกได้งั้นนี่คือมันจะไม่มีคนแบบนี้เยอะแต่ทุกคนสามารถเลือกได
1: ้เขาอยู่สภาพแวดล้อมเดียวกับคุณเลย
0: ทุกอย่าง
1: แต่ทำไมเขาไม่ต้องมาเป็นชีวิตแบบคน
0: เพราะเขาไม่มาเลือกเส้นทางแบบผมเขาเลือกเส้นทางที่ดีอ่านหนังสือแบบนี
1: ้
0: งั้นผมกำลังคิดว่าส่วนใหญ่เหมือนคนนักโทษในเรือนจำเหมือนกัน 90% ครอบครัวพังเอ็มกับผมเหมือนกันนะบ้านแต่สลายขาดทั้งคู
1: ่
0: งั้นวันนี้ผมคิดว่าครอบครัวในช่วงเด็กอายุเนี่ยตั้งแต่เท่าไหร่2-3ขวบมาจนถึง15เนี่ยเป็นเวลาที่เราต้องเอาใจใส่กับเขาวันนี้ผมมีภรรยาผมมีลูกแล้วผมมีประสบการณ์ชีวิตผมรู้สึกว่าการเลี้ยงลูกของผมเนี่ยไม่เกี่ยวกับเงินเลยสิ่งที่ผมกับภรรยาใช้กับลูกมากที่สุดเลยนะคืออะไรรู้ไหมฮะเวลางั้นวันนี้เราต้องใช้เวลากับเขาดูแลเขาถามว่าเด็กวัยหัวเลี้ยวหัวต่อมันอาจจะผิดพลาดได้ไหมผิดพลาดได้ล้มได้แต่เมื่อเขามีคำปรึกษาที่ดีมีครอบครัวที่อบอุ่นเขาไม่ตามหรอกฮะอย่างผมเนี่ยถ้าวันนั้นพ่อกับแม่รักผมดูแลผมมีครบถูกไหมฮะผมไม่เกลียดพ่อที่พ่อตีผมแบบนี้ผมคงไม่ต้องไปอยู่เส้นทางแบบนั้น
1: ฟังจากเรื่องทั้งสองคนนี่มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักนะครับแต่ว่าวันนี้มีใครอยากจะถามคําถามอะไรมั้ยครับเชิญครับ
2: คือเราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอ่ะคือเริ่มจากคือคนอื่นทําให้เราเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือว่าตัวเราเองที่ทําให้ตัวเราเปลี่ยนแปลงได้ค่ะ
1: อ๋อคือถ้าเกิดเวลาเราอยู่ในทิศทางที่ไม่ดีการที่เราจะเจอแสงสว่างเนี่ยมันเกิดที่ตัวเราหรือเกิดจากคนอื่นมาจุดประกายให้เรา
0: ครับถามผม2อย่างฮะต้องมีคนที่จุดประกายให้เราด้วยและตัวเราเนี่ยต้องพร้อมที่จะร่วมมือด้วยก็อย่างที่ผมบอกว่าผมนั่งตรงนี้ได้เนี่ยเพราะมีคนให้โอกาสจุดประกายให้ผมแต่ถ้าผมแบบไม่เอาเลยเขาสั่งหลังไปซ้ายไม่ไปไปขวาไม่ไปช่วยไม่ได้ตอนเนี้ยเขาบอกหลังไปซ้ายเอ้ยพี่ผมอยากไปแต่ต้องไปยังไงอ่ะมันต้องสองอย่างเนี่ยร่วมมือกันอย่างเอ็มอย่างเงี้ยผมบอกว่าเอ็มคุณเป็นครูมวยแล้วนะ
3: ค
0: ุณต้องสอนมวยไม่ใช่ให้คนมาออกกำลังกายคุณสอนวิชาให้เขาอะไรอย่างเงี้ยฮะเขาก็นะผมมีวิชาอะไรแบบนี้ผมว่าการจุดประกายเนี่ยมันต้องเริ่มจากสองฝ่ายร่วมมือกันนะครับ
1: มีคำถามอีกไหมครับถ้าไม่มีงั้นขออนุญาตถามพี่ทั้งสองคนวันนี้คิดว่าผมค่อนข้างมั่นใจว่าพี่จะไม่กลับเข้าไปในวังเวียนแบบนั้นอีกแล้วเพราะว่ามันมีหนทางที่พี่พบแล้วว่าจะเดินทางต่อไปยังไงเป้าหมายของพี่หลังต่อไปหลังจากนี้นอกจากการไปช่วยเหลือดูแลเพื่อนที่อยากจะทำให้เขานั้นสามารถกลับเข้ามาสู่สังคมได้เร็วมากยิ่งขึ้นมีเป้าหมายอะไรในชีวิตครับ
0: คือเป้าหมายหลักในชีวิตของผมตอนนี้คือสถาบันครอบครัวผมมีลูกถูกไหมฮะและชีวิตเราผิดพลาดมาเราก็เข้าไปในเรือนจำเนี่ยเราก็เห็นทั้งนั้นเลยนั้นวันนี้เราก็ต้องดูสถาบันครอบครัวของเราคือดูลูกดูภรรยาของเราสอนเขาให้ดีให้เขาเป็นคนที่สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างคนปกติเราก็ต้องให้เวลากับเขาอย่างเต็มที
1: ่ในขณะเดียวกันเราเคยเกเรในอดีต
0: ครับ
1: แล้วเราก็ให้เวลากับเขาอย่างเยอะมากเนี่ยกลัวไหมว่าเขาจะเกเรเหมือนเรา
0: ไม่ฮะเพราะลูกผมไม่ได้เห็นสภาพผมตอนเกเรลูกผมเห็นสภาพตอนที่ผมเปลี่ยนชีวิตแล้วผมไม่สูบบุหรี่ผมไม่ดื่มเหล้าผมอยู่กับลูกเล่นด้วยกันใช้ภาษาคำพูดสิ่งหนึ่งที่เป็นประสบการณ์ตรงเลยนะที่ลูกสอนผมก็คือผมไม่เคยสอนลูกผมไปปัสสาวะในกระโถผมไปยืนปัสสาวะให้เขาเห็นผมไปถ่ายให้เขาเห็นจนวันนี้เวลาเขาไม่ได้ใส่แพมเพิร์สอ่ะเขาปวดฉี่เนี่ยเขาเดินตามผมไปงั้นสิ่งหนึ่งที่ผมรับรู้ว่ามันไม่ใช่แค่การพูดเขาจดจำในสิ่งที่เราทำเวลาผมไปเข้าเรือนจำหรือไปวิทยากรที่ไหนผมพาเข้าไปด้วยให้เห็นพ่อยืนพูดให้เห็นในสังคมที่มันเป็นลักษณะสังคมแบบนี้อย่างเงี้ยครับ
1: คือพี่กำลังจะบอกว่าพี่ไม่สามารถเลือกเกิดได
0: ้ครับ
1: ไม่สามารถเลือกความพร้อมของครอบครัวได
0: ้ครับ
1: แต่เราสามารถ
3: ช่วย
1: เลือกได้ว่าเราจะสร้างครอบครัวของเราแบบไหนนั่นคือสิ่งที่พี่หลังกำลังทำอยู่นะตอนนี้ขอเสียงปรบมือให้ด้วยนะฮะพี่เอ็มล่ะครับ
3: ครับเป้าหมายคือเราก็อยากให้ครอบครัวสมบูรณ์นะครับนะคือตอนนี้ผมก็ทำกับหลังร่วมงานกันคือด้วยเป็นจิตอาสาในเรือนจำคืออย่างน้อยเนี่ยผมได้เห็นนักโทษ1,000 คนได้สักคนหนึ่งที่กลับตัวกลับใจเนี่ยผมก็ดีใจแล้วแล้วก็ผมก็ยังทำยิมของผมในสิ่งที่ผมรัก
1: ถ้ามีคนออกจากเรือนจำมาออกจากสถานพินิจมาบอกพี่เอ็มผมขอมาฝึกมวยที่ค่ายพี
3: ่ครับ
1: ผมอยากเป็นนักมวยที่มีชื่อเสียง
3: ครับ
1: พี่จะให้โอกาสไหมคร
3: ับ ผมให้โอกาสนะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยที่มาอยู่กับผมก็มีนักโทษเหมือนกันโทษตลอดชีวิตติดไป10 กว่าปีด้วยความที่ผู้คุมเนี่ยโทรมาหาผมบอกเอ็มน้องอยากไปอยู่กับเองผมก็เลยว่าโอเคผมให้โอกาสเพราะว่าผมเคยได้รับโอกาสมาก่อนผมก็ถามภรรยาว่าหนูโอเคไหมเดี๋ยวจะไปรับนักโทษคนนึงเขาบอกโอเคพี่ในเมื่อพี่เคยได้โอกาสมาแล้วพี่ก็ให้โอกาสคนอื่นมา

0: ผมก็ขับรถไปรับที่ปทุมเลย
1: จากการที่เรามีโอกาสได้พูดคุยทั้งพี่หลังแล้วก็พี่เอ็มทำให้เห็นแล้วครับว่าคุณค่าความรักที่ครอบครัวจะมอบให้กับบุตรหลานของท่านนั้นมีความสำคัญมากก็ตามที่เด็กที่เติบโตมาได้รับถึงคุณค่าของความรักที่มันมากพอเนี่ยนะครับแน่นอนว่าเมื่อทุกอย่างของการตัดสินใจที่จะทำอะไรในจุดเสี่ยงก็ตามเขาจะนึกถึงความรักที่คุณมอบให้เสมอว่าไอ้ความเสี่ยงนั้นมันคุ้มค่ากับการที่จะเสียอะไรบางอย่างที่มันมีค่าจากความรักที่เขาได้รับไปหรือเปล่านะครับก็หมดเวลาของกว่าจะโตแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่เอ็มแล้วก็พี่หลังอย่างมากนะครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ตอนที่17มดแดงแฝงดอกสร้อยเย่ปิดเทอมแล้วมีขีดจะให้คุณพ่อพามาหนองประจักษ์ทุกวันเลย
2: พ่อพามาเที่ยวทุกวันก็ได้แต่หนูอย่าลืมว่าต้องทำการบ้านช่วงปิดเทอมด้วยนะ
1: น่าเบื่อที่สุดมีขิดไม่ทำการบ้านได้ไหมคะทำการบ้านไม่สนุกเหมือนมาเที่ยว
2: งั้นพ่อพาหนูไปดูอะไรตรงนู้นดีกว่า
1: โอ๊ยไอ้เจ้ามดแดงบ้าออกไปนะนี่แน่
2: ออกมาห่างๆก็พอไม่ต้องไปเหยียบมันนะลูก
1: ทำไมล่ะคะมดพวกนี้ไม่มีประโยชน์เลย
2: นี่ไงล่ะที่พ่ออยากให้หนูดู
1: อะไรคะคุณพ่อแปลกจัง
2: รังของมดแดงที่ลูกเหยียบไงล่ะพวกมันจะต่อตัวกันจากใบไม้ใบหนึ่งไปอีกใบหนึ่งแล้วใช้แรงดึงใบไม้ขนาดใหญ่เข้าหากันปล่อยเส้นใยสีขาวเชื่อมไปทีละใบทำไปทุกวันถ้ามีลมพัดแรงหรือมีคนมาทำลายมันก็ต้องเริ่มสร้างรังใหม่อีกถ้ามันคิดแต่เที่ยวเล่นไม่ขยันสร้างรังและหาอาหารพวกมันก็อาจจะตายก็ได้
1: โชคดีจังที่หนูไม่ต้องสร้างรังและหาอาหารเหมือนพวกมันน่ะ
2: แต่หนูก็มีหน้าที่นะทำการบ้านทบทวนบทเรียนไงล่ะ
1: แต่หนูไม่ทำก็ไม่ตายเหมือนมดนี่คะ
2: ถ้าไม่มีความรู้ไปทำงานก็ไม่มีเงินไปซื้อข้าวกินพ่อกับแม่น่ะอยู่กับหนูตลอดชีวิตไม่ได้มีคิดฟังกลอนดอกสร้อยบทนี้นะลูกเด็กเอ๋ยเด็กน้อยความรู้เรายังด้อยเร่งศึกษาเมื่อเติบใหญ่เราจะได้มีวิชาเป็นเครื่องหาเลี้ยงชีพสำหรับตนได้ประโยชน์หลายสถานเพราะการเรียนจงภาคเพียรไปเถิดจะเกิดผลถึงลำบากตรากตรำก็จำทนเกิดเป็นคนควรหมั่นขยันเอ๋ยทำการบ้านไม่สนุกแต่ถ้าเราอดทนกับเรื่องที่ไม่สนุกได้เหมือนมดหนูจะได้ทำงานที่หนูชอบไงล่ะ
1: เจ้ามดแดงยังสร้างรังทุกวันได้ทำไมหนูจะทำการบ้านทุกวันบ้างไม่ได้หนูไม่ยอมแพ้เจ้ามดแดงหรอกหนูจะเป็นพยาบาลให้ได้เลย

0: สวัสดีครับ
1: ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนผู้ประกอบการห้องเรียนที่จะชวนผู้ประกอบการทุกท่านเรียนรู้วิธีเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจของคุณกันครับและแน่นอนครับตลอดทั้งซีซั่นนี้กับ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมในทุกสัปดาห์ครับผมจะพาทุกท่านไปเรียนรู้และรู้จักกับธุรกิจสตาร์ทอัพและ SME ครับที่มีความโดดเด่นในเรื่องของการนำนวัตกรรมมา
2: เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาไม่นิ่งทั้ง7เนี่ยจึงต้องทำทั้งสินค้ามีนวัตกรรมการบริการมีนวัตกรรมการจัดงานในองค์กร มีการปรับปรุงขั้นตอนจากมากมาเป็นขั้นตอนน้อยๆทำให้ทำงานง่ายพนักงานทำงานสนุก
1: ก็เรียกได้ว่าทำหลายอย่างเลยนะครับอันนี้นะครับก็คือหนึ่งในวิสัยทัศน์นะครับของ CPO นะฮะที่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมนะครับซึ่งทางคุณก่อศักดิ์ก็ได้มาเล่าให้เราฟังในวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณก่อศักดิ์ชัยรัศมีศักดิ์เป็นอย่างสูงนะครับที่มาให้ความรู้แล้วก็แชร์ประสบการณ์ดีๆให้พวกเราครับขอบคุณมากๆเลยครับ

0: ต้อนรับทุกท่านกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับหลังจากที่เราได้ไปคุยกับท่านประธานนะครับคุณก่อศักดิ์ชัยรัศมีศักดิ์มาแล้วนะครับถึงบทบาทของ CPO ในการพัฒนานวัตกรรมนะฮะแล้วก็ความสำเร็จของ CPO นะครับเราจะมาช่วงนี้ครับเราจะมาเจาะลึกพูดคุยในรายละเอียดกันต่อครับกับคุณภูลสวัสดิ์เผ่าประพัฒน์รองกรรมการผู้จัดการและผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมกลุ่ม CPO ครับผมสวัสดีครับอาจารย์ครับก่อนอื่นขออนุญาตเรียนถามอาจารย์นะครับว่าCPO เนี่ยฮะเราพัฒนานวัตกรรมเนี่ยให้เกิดขึ้นในองค์กรเนี่ยฮะหมายว่าเรามีหลายด้านเลยเราทำด้านไหนอย่างไรกันบ้างครับ
1: ก็หลักๆแล้วเนี่ยแหละที่เราทำอยู่เนี่ยก็จำแนกได้4ประเภทก็คือกระบวนการแล้วก็สินค้าและก็บริการแล้วก็ business model รูปแบบการทำธุรกิจใหม่ๆมีอยู่4 ด้าน
0: ครับ
1: แล้วที่ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะมีวิธีทำโดยอาศัยพนักงานของเราช่วยกันคิดซึ่งเราเรียกว่า close innovation นะพอทำมาสักระยะหนึ่งเนี่ยเราเห็นโอกาสความรู้เนี่ยในโลกเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงเร็วมากดังนั้นเนี่ยเราอาศัยความรู้ของพนักงานภายในอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะไม่ทันการเปลี่ยนแปลงดังนั้นเราเลยเริ่มมองเรื่องของ open innovation นั่นแปลว่าเราต้องใช้ความรู้จากบุคลากรภายนอกมาช่วยกันสร้างสรรค์สิ่งใหม่ร่วมกันแล้วก็นวัตกรรมเนี่ยถ้าทำคนเดียวมันจะแคบดังนั้นเราต้องหาเครือข่ายโดยเฉพาะเครือข่ายที่มีความรู้ใหม่ๆแล้วมาแปลงความรู้นั้นให้มาเป็นคุณค่าทางด้านสังคมทางด้านเศรษฐกิจทำให้เกิดสินค้าและบริการใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาซึ่งอันนี้จะเป็นแนวทางที่ CPO ใช้มาโดยตลอดและเวทีที่ CPO เรามีอยู่เนี่ยวันนี้เรามีเวทีสำหรับทำเรื่องกระบวนการสู่ความเป็นเลิศซึ่งเราเรียกว่า Process Excellenceซึ่งให้พนักงานเนี่ยลดขั้นตอนการทำงานทำยังไงให้ใช้เอกสารใช้paperless นะฮะทำให้ระบบงานคล่องตัวแล้วนำไปสู่เรื่องของการมีเวที President Award ซึ่งเวที President Award จะเป็นเวทีในการเอาบริษัทลูกๆซึ่งมีเรียกว่าเป็นปลาทะเลไม่ใช่ปลาตู
0: ้
1: เขาก็จะหาอะไรใหม่ๆมาประกวดประคันแล้วเราเอาความสำเร็จตรงนั้นนะมาขยายผลกับ 7-Eleven ที่มี10,000 สาขาเราเรียกโครงการปลาฝูงใหญ
0: ่
1: เอาความสำเร็จจากบริษัทลูกมาต่อยอดเรียกว่าโครงการปลาฝูงใหญ่ก็จะกลายเป็น commercialize นะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเรายังมีเวที 7-Innovation Award ซึ่งเราทำงานร่วมกับ11 องค์กรซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม

0: ซึ่งใหญ่เพียงพอที่จะเรียกว่า Thailand Synergy แล้วเราเอาผลประกอบการเอาสินค้าต่างๆที่ประสบความสำเร็จจากบริษัทหนึ่งมาต่อยอดให้กับแพลตฟอร์มที่ใหญ่บางสินค้าบางตัวนี่อาจจะขายอยู่ในร้านไม่กี่สาขาแล้วถ้าหากว่าสินค้าตัวนั้นเนี่ยมาประกวดเซเว่นอินโนแล้วทุกคนเห็นว่าอันนี้ดีทุกคนก็สามารถหยิบไปต่อยอดและขยายผลอันนี้ก็เป็นลักษณะของการใช้คำว่า Open Innovation ไม่จำเป็นต้องพนักงานเราคิดเองบุคลากรเราอาจจะไม่ต้องคิดเองเขาคิดเองอาจจะไม่ทัน
1: แต่จุดเริ่มต้นจริงๆแล้วจริงๆมันมาจาก Cross Innovation ก่อนใช่ไหมครับอาจารย์เล่ารายละเอียดให้เราฟังได้ไหมครับว่าเริ่มต้นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: คือ Cross Innovation จำเป็นเพราะว่าองค์กรเนี่ยนวัตกรรมต้องยอมรับว่าเกิดจากคนดังนั้นถ้าหากว่าคนเนี่ยไม่บายนะคนเนี่ยไม่อยากจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยนวัตกรรมไม่มีทางเกิดได้นะครับวิธีเริ่มของ CBON เราเริ่มจากเราไม่ได้เปิดตำราทำนวัตกรรมเราศึกษามาว่าทั่วโลกเนี่ยทำนวัตกรรมยังไงเราเริ่มจากปิ๊งไอเดียว่าเราไปดูที่สิงคโปร
1: ์
0: สิงคโปร์เขาทำงานแล้วก็เอางานของเขามาทำนวัตกรร
1: ม
0: เราก็เห็นว่าโอกาสตรงนี้เนี่ยแล้วประเทศไทยหรือ CPO จะทำเรื่องนี้ได้ยังไงเราจัดเวทีเพราะฉะนั้นเราต้องการนักร้องถ้าเรามานั่งสอนให้คนร้องเพลงเนี่ยคนก็อาจจะต่อต้านแต่ถ้าเรามีเวทีให้เขามาร้องเพลงหรือมาโชว์ผลงานแล้วความสำเร็จตรงนั้นเนี่ยทุกคนจะสามารถเรียนรู้ได้ว่ามันเป็นเรื่องง่ายและอยู่ใกล้ตัวเขาเนี่ยเราเริ่มจัดเวทีเรียกว่า President Award แล้วทำให้คนเนี่ยมาดูงานมาเรียนรู้ว่าความสำเร็จนั้นเกิดได้ยังไงแล้วเราก็นำไทเทเลียซึ่งอันนี้ก็ต้องชื่นชม SEG SEG ได้เอาไทเทเลียตัวนี้เนี่ยแชร์ลิงให้กับทางเราผมเองก็เอาไทเทเลียของ SEG มาปรับและประยุกต์ให้เหมาะกับ CPOซึ่งนวัตกรรมจะต้องมาจากความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มาจากความเพียรความพยายามแล้วทำให้เกิดสิ่งใหม่และสิ่งใหม่เหล่านั้นทำให้เกิดคุณค่า
1: ต้องขายได
0: ้แล้วก็เกิดประโยชน์กับเรียกว่า3ประโยชน์ก็คือองค์กรประเทศชาติและสังคมถ้าเกิด3ประโยชน์นี้ได้เนี่ยนวัตกรรมตัวนั้นจะยั่งยืนนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่เรามีให้เห็นมากวันนี้ในร้านเซเว่นสินค้าบางตัวเนี่ยมาจากพนักงาน
1: คร
0: ับหลายคนอาจจะไม่ทราบว่าแซนด์วิชอบร้อนเนี่ย
1: ครับ
0: พนักงาน
1: กินประจำเลยฮะ
0: พนักงานเป็นคนคิดขึ้นคิดจากอะไรไม่ได้คิดเองลูกค้าเดินมาบอกแล้วพนักงานก็ตั้งโต๊ะแล้วลองทำดู5สาขาปรากฏว่าขายดีแต่ถามไหมเวลาที่เข้ามาประกวดแล้วเนี่ยความสำเร็จตัวนั้นเนี่ยมันจะถูกสกัดนะเพราะว่าบางอย่างเนี่ยเราจะไปขยายผลเนี่ยมีคนหวังดีบางหน่วยงานก็อย่าง QA เขามีหน้าที่บอกว่าทำอย่างนี้ไม่ได้เดี๋ยวผู้บริโภคอาจจะไม่สะอาดพ
1: อครับ
0: ก็ตอนแรกก็จะไม่ให้ทำนั่นคือ mindset แบบเดิม
1: ครับ
0: แต่พอเราเริ่มทำนวัตกรรมเนี่ย ผู้ใหญ่ก็เชิญมาคุยกันว่าตกลงเราเปลี่ยนปัญหาเป็นโอกาสได้ไหมก็กลายเป็นว่าต่อไป QA ต้องมาช่วยคิดไม่ใช่มาช่วยสกัดนะฮะต้องมาคิดกระบวนการใหม่ว่าทำยังไงสินค้าตัวนี้สามารถขายได้ที่ร้านโดยพนักงานที่ร้านเนี่ยไม่ต้องเอาไปทำเองก็เลยกลายเป็นให้โรงงาน
1: ให้ผลิต
0: ให้ SME รายหนึ่งผลิตและ SME รายนั้นวันนี้ใหญ่โตในเวลา5ปี6ปี
1: เพราะแซนด์วิชอบร้อนนี่เอง
0: ครับเติบโตจากยอดขายปีละ20ล้านวันนี้ก็ 3,000 กว่าล้านแล้ว
1: ซึ่งเรามีบริการอื่นๆที่ของ CPO เนี่ยเกิดขึ้นมามากมายจาก Cross Innovation ที่โดดเด่นมี
0: สินค้าตัวนึงที่หลายท่านน่าจะรู้จักก็คือเบเกอร์ข้าวเหนียว
1: เบเกอร์ครับ
0: สินค้าตัวนี้ขายมาเกือบ10ปีแล้วนะประมาณถ้าจำไม่ผิดประมาณ9ปีแล้ววันนี้ยังออนเชลอยู่ที่ร้านเซเว่นแล้วก็ถามว่าทำไมยังอยู่ได้นานเพราะผู้ผลิตหรือคนที่ทำสินค้าเนี่ยก็คือ CP Lamb ซึ่งไม่เคยหยุดคิดก็ปรับสูตรปรับรสชาติ

0: ามกระแสความต้องการของตลาดนะไปภาคไหนควรจะขายรสชาติไหนอันนั้นก็คือการปรับตัวเข้าหาผู้บริโภคโดยมีเทคโนโลยีอยู่เบื้องหลังนะครับแล้วก็แม้กระทั่งเรื่องของกล้วยหอมนะครับหลายคนก็ไม่เคยคิดว่ากล้วยหอมใบหนึ่งจะทำให้กล้วยหอมขาดตลาดเพราะว่าสิ่งที่พนักงานเราเห็นโอกาสก็คือว่าคนมาร้านเซเว่นเนี่ยอยากทานกล้วยใบเดียวคงไม่อยากทานทั้งหวีแล้วต้องเป็นภาระหิ้วกลับบ้านนะครับดังนั้นการจัดความต้องการของเรากับความต้องการของผู้บริโภคให้ตรงกันเนี่ยเราปรับไปหาเขานะครับถ้าเราอยากจะขายกล้วยเราอยากจะขายเป็นหวีอยู่แล้วแต่ผู้บริโภคเขาอยากได้ลูกเดียวเราก็จัดลูกเดียวพอเราจัดลูกเดียวเนี่ยอันนี้คือมุมมองของความคิดสร้างสรรค์แต่ทำยังไงให้กล้วยเนี่ยไปสุกพอดีในวันที่ลูกค้ามาที่ร้าน
1: อ
0: ันนั้นก็จะเป็นเบื้องหลังที่ต้องใช้เทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นการขนส่งการบ่มเพาะนะกล้วยทำยังไงอันนี้ก็เป็น behind the scene ที่เราจะต้องมาศึกษาว่านวัตกรรมไม่ใช่เป็นเรื่องไกลตัวมันเกิดได้ทุกวันถ้าเราเริ่มสังเกตว่าผู้บริโภคเปลี่ยนหรือยังผู้บริโภคต้องการอะไรใหม่ๆเราก็พยายามหาสิ่งเหล่านั้นมาเพื่อมาทดลองถ้าขายได้มันก็จะเกิดนวัตกรรม
1: ก็เป็นเรื่องของ cross innovation เริ่มจากตัวพนักงานก่อนนะแล้ว CPO มีมุมอื่นๆไหมฮะที่สนับสนุนให้เหมือนกับว่าสร้างให้วัฒนธรรมองค์กรของ CPO เนี่ยเป็นในรูปแบบของคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ในเรื่องของการสร้างนวัตกรรมต่างๆอยู่เสมอ
0: ครับก็เรามีเวทีเรียกว่า CPO Innovation Day เราจัดมาปีนี้ก็น่าจะเป็นปีที่9แล้ว
1: ปีที่9แล้วครับ
0: ทุกปีเนี่ยประมาณกลางปีเราจะมีประกวดนวัตกรรมซึ่งล่าสุด2ปีหลังเนี่ยเราเริ่มเชิญให้แมคโครเข้ามาร่วมด้วยพอแมคโครเข้ามาร่วมเนี่ยเราได้เรียนรู้ร่วมกันระหว่างแมคโครเราก็เห็นโอกาสที่แมคโครทำอะไรได้ดีเราก็เอามาต่อยอดกันแล้วในขณะเดียวกันฝั่งที่ CPO ทำได้ดีแมคโครก็ไปต่อยอดมันเกิด
1: โนลิ่งกัน
0: เป็นการเรียนรู้ร่วมกันใช่เราทำโค้ชอินโนเวชั่นมาสักพักประมาณ5ปีหลังจากที่เราทำมาแล้วเนี่ยเราเริ่มเห็นแล้วว่าถ้าเราสามารถเชื่อมโยงกับความรู้ภายนอกองค์กรเนี่ยสามารถจะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆที่เราคิดไม่ถึงตัวอย่างเช่นแพ็กเกจชานอ้อยที่มันย่อยสลายเองได้มันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเป็นมิตรแล้วก็ดีกับต่อสุขภาพเพราะมันจะไม่ปล่อยสารที่เป็นสารอินทรีย
1: ์
0: แล้วมันเป็นสารอนินทรีย์ที่มันเป็นพิษกับร่างกายงั้นแพ็กเกจชานอ้อยก็จะเป็นสินค้าที่ทุกคนเห็นว่าสามารถจะเติบโตได้ในอนาคตจากนี้ไปแล้วก็เป็นสินค้าที่สามารถเรียกว่ามาทดแทนพลาสติกนะหรือโฟมอีกตัวหนึ่งที่อยากจะกล่าวถึงคือน้ำเต้าหู
1: ้
0: โต๊ะฟูซัง
1: ที่มีขายในเซเว่นด้วย
0: ก็ขายข้างนอกด้วยเราก็ไม่ได้จำกัดว่าใครมาได้รางวัลเซเว่นอินโนขายเฉพาะที่เซเว่นไม่ใช่
1: คร
0: ับ คือเซเว่นเป็นทางผ่านให้เขาเติบโตเป็นสปริงบอร์ดให้เขานะอย่างโต๊ะฟูซังเนี่ยปีแรกที่เขามาประกวดปีแรกเนี่ยยอดขายเขาประมาณไม่ถึง20ล้านแค่2ปีให้หลังเนี่ยยอดขายเขาขึ้นไป400ล้าน
1: โอ้เยอะมาก
0: เขาโตเร็วมากเพราะว่าทันทีที่เซเว่นมาเอามาจำหน่ายคนเริ่มรู้จักพอคนเริ่มรู้จักเนี่ยตลาดนอกเซเว่นยังมีอีกมากมายเขาสามารถจะทำตลาดภายนอกด้วยงั้น SME ที่มีนวัตกรรมก็สามารถเติบโตได้ในภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ดีนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเมื่อปี2ปีที่ผ่านมาแล้วก็ปีล่าสุดนะฮะแล้วปีล่าสุดเนี่ยก็จะมีน้องแพรที่ทำคางกุ้ง
1: ครับ
0: โอคุสโนนะครับเราร่วมมือกับหลายๆเจ้าที่อยู่ในเครือข่าย
1: ครับ
0: นะฮะเพื่อหาสิ่งที่สังคมต้องการน้องแพรเนี่ยก็ขายอยู่ที่ CN อยู่ประมาณ500สาขาเราเห็นโอกาสว่าเราก็ชวนมาเวที7 in no น้องแพรก็รีบตัดสินใจมาประกวดพอมาประกวดปุ๊บกรรมการทุกคนเห็นว่าน้องแพรเนี่ยเป็นเท่าแก่น้อยคนใหม
1: ่
0: แล้วก็สินค้าที่ขายกับ C8 เนี่ยขายได้ดีแต่มันไปได้แค่500สาขาเพราะว่าจำนวนสาขามีน้อยแล้วกรรมการทุกคนก็มองว่าอันนี้ถ้าให้รางวัลเนี่ยมีโอกาสที่จะก้าวกระโดดแล้วพอ7ได้เห็นสินค้าตัวนี้ตอบโจทย์ผู้บริโภค7เอามาจำหน่ายตอนนี้น่าจะประมาณ 7-8,000 สาขาแล้วกำลังการผลิตน้องเขาบอกว่าเต็มแล้วแต่ขอเวลากำลังจะขยายกำลังการผลิตให้เพียงพอแต่ในระหว่างที่สินค้าตัวนี้ผลิตไม่ทันน้องแพรก็คิดสินค้าตัวใหม่เป็น New S-Curve กำลังทำเอาขากุ้งมาโรยข้าวนะซึ่งอันเนี้ยเป็นสิ่งที่บอกว่า SME ที่มีนวัตกรรมจะไม่หยุดคิดนะมีสินค้าบางตัวที่คนเข้าใจยากมากมีบริษัทคีนที่ทำเกี่ยวกับจุลินทรีย
1: ์
0: เขาสามารถหาจุลินทรีย์ที่สามารถกำจัดไขมันนะที่เราไม่พึงประสงค์เนี่ยได้แล้วจุลินทรีย์เนี่ยสามารถคัดสายพันธุ์ให้เหมาะกับปัญหาที่เกิดเราเองเราก็เวลคัมกับเขาในการที่เขามาประกวดเซเว่นอินโนวันนี้สินค้าของเขาก็เริ่มทาง CPLAM ก็เอาไปทดลองใช้แล้วก็มีการมีธุรกิจต่อเนื่องเราเองพยายามที่จะส่งเสริม SME ที่มีนวัตกรรมแล้วแก้ปัญหาที่มันเป็นปัญหาของสังคมอย่างเช่นเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของไขมันต่างๆที่อุดตันในร้านเซเว่นวันนี้เราก็มีปัญหาเรื่องไขมันอุดตันนะแล้วก็มีกลิ่นด้วยงั้นจุลินทรีย์เหล่านี้เนี่ยจะมาช่วยทำให้เราโกกลีนได้
1: นวัตกรรมนี้ก็ช่วยตอบโจทย์ในหลายเรื่องนะครับสุดท้ายครับอยากให้อาจารย์ช่วยแนะนำนิดนึงฮะสำหรับผู้ประกอบการที่กำลังชมรายการเราอยู่แล้วรู้สึกว่าเฮ้ย CPO ทำได้อย่างนี้แล้วอยากจะทำเหมือนที่ CPO ทำได้บ้างเราจะแนะนำเริ่มต้นยังไงดีครับ
0: ก็เราอาจจะต้องเริ่มต้นจากวันก่อนเนี่ยเราได้เจอกับคุณประพันธ์ MBI แล้วก็คุณเกษราที่ตลาดหลักทรัพย์นะฮะก็คุยกันว่าบริษัทที่บางที SME เนี่ยคิดอะไรยังไม่ออกเนี่ยอาจจะเชื่อมกับสตาร์ท
1: อ
0: ัพเพราะสตาร์ทอัพเนี่ยเขามีไอเดียดีๆแต่เขาทำธุรกิจยังไม่เป็นเพราะไม่เคยมีประสบการณ์แต่ SME ที่มีประสบการณ์เนี่ยก็สามารถเอาไอเดียของหรือร่วมมือกันมาทำจริงใหม่ๆอันนึงต้องชื่นชมนะฮะตลาดหลักทรัพย์ปีนี้มีการประกวดนวัตกรรมแล้วผมก็โชคดีที่มีโอกาสเข้าไปร่วมเป็นกรรมการแล้วผมก็รู้สึกว่าคนของตลาดหลักทรัพย์เก่งมากๆสามารถทำสิ่งที่เราคิดไม่ถึงและยังมีอีกมากมายที่อยู่ในไพ่ไลน
1: ์
0: ที่ว่าจะ implement ปีหน้านะครับแล้วก็ยิ่งดีใจที่ดร.ชัยวัฒน์บอกว่าปีหน้าอาจจะเป็น open innovation เวทีก็จะใหญ่ขึ้นกว้างขึ้นแล้วก็ผมคิดว่ามันเป็นโอกาสประเทศไทย 4.0 ที่จะเอา start up นะฮะเราจะเอา SME เข้ามาเรียนรู้ร่วมกันเพื่อทำใหสัดส่วนของ GDP ประเทศไทยเป็น 60% จาก SME อย่างที่คุณก่อศักดิ
1: ์
0: พูดไว้ตั้งแต่ตอนต้นเราคาดหวังว่าเราจะต้องช่วยกันซินเนอร์จี้กันนะครับ
1: ก็ดีมากๆเลยนะครับผู้ประกอบการท่านไหนนะฮะที่สนใจเรื่องนวัตกรรมนะครับเราต้องเริ่มจากความเชื่อนะครับในตัวเราเองก่อนนะฮะว่านวัตกรรมเนี่ยสำคัญรวมไปถึงนะฮะอาจจะลองมุมมองแล้วก็แนวคิดดีๆและในเรื่องกระบวนการสร้างนวัตกรรมของ CPO ครับที่ทางอาจารย์นะฮะภูลสวัสดิ์ได้มาเล่าให้กับพวกเราฟังนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะครับ
0: ผมมีเสริมอีกนิดนึงได้ไหมพอดีเรามีเวที Thailand Synergy เนี่ยเดี๋ยวผมจะไปหาลือในเวทีนี้ว่าถ้า SME อยากมีเวทีนวัตกรรม Thailand Synergy จะไปช่วยสร้างเวทีให้กับเขาเพื่อเขามีเวทีในการที่จะสร้างสรรผลงานนวัตกรรมแล้วมาปลั๊กอินกับ Thailand Synergy วันนี้ Thailand Synergy ไม่จำเป็นต้องนั่งรอเราก็โปรแอคทีฟไปหาเขาแล้วเราก็ปลุกให้เขาทำนวัตกรรมแล้วก็เชื่อมกลับมาแล้วเราก็เชื่อมไปที่ตลาดดังนั้นเวทีนวัตกรรมมันก็จะเริ่มขยายแล้วก็ทำให้ประเทศไทย 4.0 มีความเป็นจริงมากขึ้น
1: ดีมากๆนะครับเชื่อว่าไปถึงได้แน่นอนนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆนะครับที่มาสละเวลานะครับแล้วก็เล่าเรื่องราวดีๆให้กับพวกเราฟังนะครับขอบคุณอาจารย์มากๆเลยครับ
2: ขอบคุณ
1: ครับ

และนี่แหละครับคือตัวอย่างของบริษัทขนาดใหญ่อย่าง CPO นะครับที่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมนะครับโดยได้ปลูกฝังให้กับพนักงานได้มีความเป็นนักนวัตกรนะครับที่รู้จักสังเกตแล้วก็มองเห็นโอกาสนะครับจนนำมาสู่ในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาสิ่งใหม่ๆเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลาครับสำหรับสัปดาห์หน้าครับผมจะพาไปดูอีกหนึ่งนวัตกรรมนะครับที่มาจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครับซึ่งบริษัทนี้นะครับก็ได้มุ่งเน้นในเรื่องของการวิจัยแล้วก็พัฒนานะครับโดยได้ทุ่มเทงบประมาณไปให้ส่วนนี้เนี่ยอย่างต่อเนื่องทีเดียวและนอกเหนือจากการสร้างสรรค์สินค้านวัตกรรมรวมถึงบริการต่างๆแล้วยังคำนึงถึงในเรื่องของการรักษาสมดุลระหว่างชุมชนนะฮะแล้วก็สังคมรวมถึงสิ่งแวดล้อมให้เติบโตควบคู่กันไปได้อย่างยั่งยืนด้วยนะครับแต่จะเป็นบริษัทอะไรนั้นติดตามกันได้ที่นี่กับรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมในสัปดาห์หน้าครับระหว่างนี้ครับหากท่านใดต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการรับชมรายการย้อนหลังสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.set.or.th/enterprise ครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วผมและทีมงานขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ

วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์รู้หรือไม่ตอนระยะเวลาในการฟ้องคดีคุ้มครองประโยชน์สาธารณะและสถานะของบุคคลรู้หรือไม่คดีพิพาทเกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะเช่นการฟ้องคดีขอให้เพิกถอนโฉนดที่ดินที่ออกทับที่ดินสาธารณะและคดีพิพาทเกี่ยวกับสถานะของบุคคลที่จะต้องได้รับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายซึ่งจะต้องพิจารณาจากสภาพความเป็นบุคคลของผู้นั้นเป็นหลักเช่นการฟ้องคดีเกี่ยวกับการโต้แย้งสัญชาติของบุคคลคดีพิพาททั้งสองกรณีนี้กฎหมายกำหนดให้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายสามารถยื่นฟ้องต่อศาลปกครองเมื่อใดก็ได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนครับวันนี้เป็นรายการที่จะเชิญชวนคุณทุกคนนะครับมาวางแผนการเงินกันครับคุณผู้ชมครับทำไมการเงินต้องวางแผนด้วยครับเพราะว่าคุณจะไม่สามารถใช้เงินทุกบาททุกสตางค์ที่คุณหามาได้ตลอดทั้งเดือนหมดไปในแค่วันเดียวครับเพราะฉะนั้นการจะใช้เงินคุณจะต้องวางแผนให้ดีครับเพื่อคุณจะได้มีชีวิตที่ก้าวหน้ามีเงินมีการงานที่ดีขึ้นและก็มีเงินไว้ลงทุนนะครับในการทำธุรกิจต่างๆมากมายนะครับแต่ว่าที่สำคัญเลยคุณผู้ชมครับคุณเคยได้ยินไหมครับว่าคนเราจะต้องมีการเก็บออมครับถึงจะมีเงินอ้าวแต่บางคนก็บอกว่ายังมีหนี้อยู่เลยแล้วมันจะออมเงินได้ยังไงเพราะฉะนั้นเราจะต้องกลับไปที่จุดเริ่มต้นครับเริ่มจากการปลดหนี้กันก่อนหลังจากปลดหนี้เสร็จแล้วคุณก็จะมีออมหลังจากที่คุณมีออมแล้วคุณก็จะมีเงินส่วนหนึ่งครับไว้ลงทุนครับทุกอย่างมีขั้นมีตอนของมันอยู่ครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากปลดหนี้และอยากมีเงินต้องดูรายการนี้ครับรายการของเราครับมีแขกรับเชิญครับล้วนแต่จะเป็นบุคคลที่จะมาแชร์ประสบการณ์จริงๆที่ผ่านมาในชีวิตของเขาบางคนติดหนี้ครับบางคนเก็บออมจนรวยครับบางคนใช้เงินลงทุนของตัวเองครับจนประสบความสำเร็จในชีวิตครับเขาเหล่านี้ครับจะมาเล่าประสบการณ์เต็มๆในรายการของเราครับแต่แขกรับเชิญของเราในวันนี้ครับคุณผู้ชมเธอเป็นหนี้ครับหลายคนนะฮะไม่กล้าจะบอกว่าตัวเองเป็นหนี้น้อยคนนักที่จะมาเล่าเรื่องแบบนี้ครับแต่เธอคนนี้กล้าเปิดเผยชีวิตของเธอครับและวันนี้ครับเธอจะมาเปิดเผยแล้วเธอชื่อแป้งครับ
1: พินภัทรจึงไพศาลหรือคุณแป้งสาวใหญ่มนุษย์เงินเดือนผู้เคยประสบปัญหาหนี้สินจากบัตรเครดิตซึ่งเป็นปัญหาที่คนทั่วไปประสบกันมากในตอนนี้วงจรของการเป็นหนี้บัตรเครดิตเริ่มจากการที่คนเรานั้นเห็นว่าบัตรเครดิตเป็นแหล่งเงินกู้ที่ง่ายไม่ต้องยื่นเรื่องไม่ต้องรออนุมัติกดเงินสดจากบัตรได้เลยทำให้กลายเป็นว่าเราดึงเงินจากอนาคตมาใช้โดยไม่รู้ตัวเมื่อใช้จ่ายเงินเกินตัวก็จะหาเงินมาจ่ายหนี้บัตรเครดิตได้ไม่พอคนที่เจอปัญหานี้ส่วนใหญ่ก็จะใช้วิธีสร้างหนี้ใหม่มาใช้หนี้เก่าเปิดบัตรเครดิตเพิ่มกดเงินจากบัตรอีกใบมาใช้หนี้บัตรใบเก่าค่าปรับและดอกเบี้ยก็จะเพิ่มพูนกลายเป็นวงจรหนี้ที่ผูกพัน

0: ตามที่เราคุยกันไว
1: ้
0: อันนั้นน่ะน้ำตาร่วงเลยนะคือมันจุกอ่ะมันจุกอยู่ตรงเนี้ยว่าแบบว่าเขาเป็นใครอ่ะแล้วคือเขาไม่ใช่ญาติเราแต่เรานับถือเขาเหมือนพี่ชายเรารักเขาเราก็มาเหมือนเป็นลูกค้าคนหนึ่งที่มาช่วยเขาดูแลกิจการเราชอบคาแคร์แต่แบบทำไมเขาต้องมาช่วยเราอ่ะคือเหมือนทำให้เราตั้งต้นใหม่ได้อ่ะเรารู้สึกซาบซึ้งแต่เราอายแล้วเรารู้สึกว่าถ้าเราไม่เปลี่ยนตัวเองวันนี้มันแย่แล้วนะ
1: ไม่ทันแล
0: ้
1: วแต่ไอ้เงินก้อนเนี้ยเอาไปใช้ทั้งหมดเลยถูกต้องไหมฮะใช้หนี้ทั้งหมดเลยทุกบาท
0: ห้ามเอาไปใช้อย่างอื่นไปธนาคารเดี๋ยวนี้แล้วเอาสลิปกลับมาให้ดูด้วยว่าปิดแล้วอันเนี้ย
1: มีบางแว็บไหมไ
0: ม่ใช่ไม่เลยตอนนั้นมุ่งมั่นมากคือไปแล้ว
1: ค
0: ั่วเลยอ่ะทีเดียว
1: เต็มเต็ม
0: แล้วรู้สึกแบบเฮ้ยมันโล่งขึ้นมันโล่งขึ้นเพราะว่าอันเนี้ยดอกเบี้ยเยอะสุดแล้วมันกินเหมือนกินหัวกินหางอ่ะแบบมันทบมาเรื่อยๆๆจนแบบว่าโอ้ตายแล้วแม่เจ้าทำไมมันเยอะขนาดนี้นั่นคือหนึ่งอันที่คิดได้ว่าต่อไปเนี้ยเวลาจะกู้หนี้ยืมสินหรือจะทำธุรกรรมกับธนาคารหรืออะไรเงี้ยจะศึกษาให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อน
1: เป็นเรื่องของคุณผู้ชมที่หลายๆท่านที่คนที่ไม่มีหนี้เป็นข้อดีที่คุณจะได้เอาประสบการณ์ตรงนี้ครับไปศึกษาก่อนแต่คนที่เป็นหนี้อยู่คุณค่อยๆแก้หนี้ของคุณไปทีละนิด
0: ใช่
1: วางแผน
0: ค่อยค่อย
1: อย่าเอาประสบการณ์ที่เราเคยทำกดเงินมาทบเอาเงินอนาคตมาใช้
0: คือต้องเปลี่ยนตัวเองอ
1: นาคตจะเป็นแบบนี
0: ้ต้องเปลี่ยนตัวเองจริง
1: ๆนี่คือหลักการง่ายๆครับเปลี่ยนตัวเองนะฮะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่า
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อว่าหลังจากเปลี่ยนตัวเองปลดหนี้ตรงนี้เรียบร้อยเริ่มใช้เงินแล้วชีวิตเป็นยังไงกันบ้างกับคุณแป้งครับช่วงหน้าครับ

0: แขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับแองเธอได้มาเล่าประสบการณ์ให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของการใช้เงินแบบผิดวิธีจนเป็นหนี้และในที่สุดก็สามารถปลดหนี้ที่มีอยู่ทั้งหมดได้ด้วยการวางแผนทางการเงินที่ถูกต้องจนถึงวันนี้คุณแป้งเป็นคนที่มีวินัยทางการเงินมากๆเลยครับ
1: พี่แป้งครับหลังจากเป็นหนี้ใช้เวลาปลดหนี้นานไหมครับ
2: ก็หลายปีเพราะพี่เอาแบบสบายๆหน่อยไม่หักดิบ
1: หมายความว่าแต่ละคนนี่บางคนก็คือหักดิบก็คือโป้งไปเลยแต่ของพี
2: ่โป้ง
1: เปลี่ยนพฤติกรรมเพราะว่าเมื่อก่อนไลฟ์สไตล์มันหนักไง
2: คือจากที่เคยแบบว่าอุ้ยแบบใช้เยอะใช้น้อยจำกัดจำกัดตัดสิทธิ์ตัวเองทุกอย่าง
1: ครับ
2: อย่างเงี้ยแล้วก็พยายามไปปลดหนี้ตรงนั้นให้หมดมันเลยใช้เวลานานประมาณ 3-4 ปีเห็นจะได
1: ้ผ่านมา 3-4 ปี
2: จ้ะ
1: หลังจากนั้นได้ข่าวว่าพอใช้หนี้เสร็จปุ๊บเปลี่ยนอาชีพเลยถูกต้องไหมฮะ
2: ใช่แต่ว่ามันเป็นด้วยเหตุบังเอิญด้วยก็คือว่าเพื่อนเนี่ยไปเปิดกิจการอยู่ที่หัวหินพี่ก็อาสาไปเลยว่าขอไปดูแลเป
1: ็
2: นพนักงานเขาก่อนก็ทำให้ทุกอย่างเพื่อนสนิทกันจนพอเราทำให้เขาได้ทุกอย่างแล้วปุ๊บเราก็บอกว่าเราสุดความสามารถของเราตรงนี้ละเราคิดว่าไปจ้างคนอื่นมาตรงนั้นอ่ะคือช่วงระยะเวลาที่เราเก็บเงินเราพอจะมีเงินอยู่บ้างแล้วเราก็มองหาพี่ไปอยู่หัวหิน
1: ครับ
2: พี่ชอบคาแคร
1: ์
2: พี่ก็เลยไปมองหาที่ทำคาแคร์
1: ครับ
2: โอ้ตอนลงทุนเนี่ยคิดว่าไม่เยอะมากปรากฏว่าเยอะพอสมควรเหมือนกัน
1: ครับ
2: ถึงขั้นต้องขายรถตัวเองทิ้งเพื่อที่จะเอาเงินมาลงทุนต
1: ั
2: ้งใจอยู่นานเพราะไม่อยากเป็นหนี
1: ้
2: ไม่อยากไปกู้ไม่อยากอะไรแล้วก็คือเรามีสมบัติอยู่เนี่ยเราถามว่าเราต้องใช้รถไหมเราไม่ต้องใช้เป็นการหักดิบอย่างนึงนะ
1: ค
2: ือจะได้ไม่ต้องไปไหน
1: อยากต้องเติมน้ำมันแล้วล่ะ
2: ไม่ต้องเติมน้ำมันไม่ต้องจ่ายค่าประกันไม่ต้องอะไรทั้งนั้นเลยอย่างเงี้ยคือเป็นคือรถก็ผ่อนหมดแล้วเพราะฉะนั้นถ้าจะลงทุนต้องเอาเงินตัวเองไม่กู้ใครก็เอาเงินก้อนนี้บวกกับเงินเก็บไปลงทุนแล้วไม่รู้มันดีหรือไม่ดีนะตามหลักการแล้วก็ยืนอยู่บนปากเหวว่าห้ามเจ๊งนะห้ามทุกอย่างต้องตั้งใจทำเหยียบหลังคารถตัวเองอยู่ทุกวันต้องตั้งใจทำเดินหน้าอย่างเดียวถอยหลังไม่ได้ถอยหลังนี่คือบันไดแน่นอนแล้วก็มีพี่คนนึงก็สอนเราบอกว่า

0: ให้เราทำงานทุกวันเหมือนความรู้สึกแรกที่เราเปิดร้าน
1: ครับ
0: ไม่ใช่ทำไปแล้วเบื่อทำไปแล้วหน่ายทำไปแล้วรู้สึกท้อก็เลยไม่สนุกแล้วทิ้งเบื่อทิ้งไม่ได้ห้ามทิ้งพี่ทำคาแคร์พี่อยู่หัวหินทั้งหมด6ปี
1: ครับ
0: ปัจจุบันคาแคร์ถูกเซ้งกิจการไปให้อีกคนหนึ่งแล้วและยังมีฐานลูกค้าเต็มแน่นเอียดแต่ด้วยความจำเป็นก็คือ 1. พ่อแม่แก่แล้วอยู่กรุงเทพ
1: ครับ
0: 2. น้องสาวก็อยากจะทำธุรกิจอะไรในกรุงเทพเราก็อยากจะมาช่วยน้องกับ3คือพี่ที่เคยช่วยเรา
1: ครับ
0: วันเนี้ยคือพอดีเขามีปัญหาเรื่องพนักงานนิดหน่อยเราก็เลยค
1: ิ
0: ดว่าเรามีประสบการณ์แล้วเราอยากกลับมาช่วยเขาม
1: าตอบ
0: แทนเขาน
1: ั่นก็คือที่นี่
0: เจเกรสที่นี่
1: จากชีวิตติดลบจนตอนนี้มีชีวิตใหม
0: ่
1: ที่ดีขึ้นมาก
0: ๆค่ะ
1: อยากจะกลับไปเป็นนี่อีกไหม
0: จ้างก็คงไม่เอาแล้วละ มันคงไม่ไหวไหมอ่ะความไม่มีหนี้เป็นลาภอันประเสริฐ
1: ชีวิตก็เลยปรับเปลี่ยนมาณปัจจุบันก็เริ่มมีตังเก็บถูกต้องไหมฮะ
0: ใช่
1: หลังจากเป็นหนี้ปลดหนี้แล้วเปลี่ยนแปลงตัวเองจากจุดสูงนะคุณผู้ชมการที่เราได้เคยขึ้นไปอยู่แตะสูงสุดใช้บัตรเครดิตลูดจนสามารถลูดซื้ออะไรก็ได้ตามที่เราอยากจะได้จนปัจจุบันมันเรากลับมาอยู่ในที่จุดเดิ
0: ม
1: จุดเริ่มต้นแล้วก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นใหม่พี่แป้งครับอยากให้พี่แป้งนะฮะฝากอะไรถึงคนดูทุกท่านหน่อยนะฮะท่านผู้ชมทุกท่านบางท่านอาจจะเป็นหนี้บางท่านยังไม่เป็นหนี
0: ้
1: แต่เตือนสติเขาหน่อย
0: ค่ะ
1: เป็นหนี้มันไม่ดีอ่ะอยากให้พี่แป้งฝากอะไร
0: พี่แป้งบอกว่าพฤติกรรมการใช้เงินวิธีคิดของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนคิดได้ช้าบางคนคิดได้เร็ว
1: ครับ
0: อย่างพี่เนี่ยถือว่าช้า
1: ครับ
0: แต่ถามว่าในสิ่งที่พี่ประสบมาอย่างเงี้ยตอนที่กลับไปอยู่หัวหินแล้วฐานะการเงินมันเริ่มดีขึ้นเราก็มองอย่างนี้เวลาบัตรเครดิตหรือเราเห็นโฆษณาต่างๆในทีวีอย่างเงี้ยเกี่ยวกับการกู้หนี้ยืมสินหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็มามองว่าเออสมัยเราเด็กๆอ่ะเขามีโฆษณาสำหรับการออมเงินมากกว่าการที่จะหลอกล่อเราไปใช้เงินเดี๋ยวนี้พี่ก็จะเปลี่ยนแปลงตัวเองโดยการเอาเงินไปลงทุนกับอสังหาคิดต่อเนื่องว่าถ้าเราซื้ออันเนี้ยเราสามารถเอาไปทำอะไรได้บ้างที่มันจะต่อยอดออกมาเป็นเงินหรือเก็บไว้นานๆมันมีมูลค่าเพิ่ม มากกว่ามูลค่าลดลง
1: ครับ
0: แค่นั้นเองก็คือขอให้คิดให้ระวังเพราะพี่เห็นหลายคนที่อายุเท่าพี
1: ่
0: แต่สบายกว่าพี่แล้วเราทำให้เราหวนคิดไปว่าถ้าวันนั้นเนี่ยเราเก็บออมมากกว่านี้เราไม่ใช้ชีวิตสุรุ่ยสุร่ายแบบเนี้ยเราจะมีมากกว่านี
1: ้ครับ
0: แล้วเราจะสบายกว่านี
1: ้แต่เราโชคดีแล้วครับ
0: ค่ะ
1: ที่ตอนนี้เรารู้ตัวทัน
0: ใช่
1: แต่สำหรับใครที่ยังรู้ตัวไม่ทันตอนนี้ครับเรื่องนี้เป็นสิ่งที่เตือนสติคุณครับโอ้วันนี้ต้องขอบคุณนะฮะพี่แป้งมากเลยนะครับที่มาให้ประสบการณ์บอกเล่าประสบการณ์ของคนติดหนี้ปลดหนี้จนมีทุกวันนี้นะครับขอบคุณมากเลยนะครับ
2: เราทุกคนสามารถวางแผนปลดหนี้ได้โดยอาศัยหลักการ5ข้อดังต่อไปนี้นะครับ1. หยุดก่อนหนี้เพิ่มและลุกขึ้นมาปรับนิสัยการใช้จ่ายเสียใหม่ 2. ตรวจเช็คหนี้ทั้งหมดว่าตกลงแล้วมีหนี้เท่าไหร่ 3. หาทางต่อรองกับเจ้าหนี้เพื่อขอลดค่าผ่อนต่อเดือนและขอลดดอกเบี้ย 4. เลือกจ่ายหนี้ที่ดอกเบี้ยแพงที่สุดให้หมดก่อน 5. รักษาวินัยทางการเงินของตัวเองต่อไป
1: ผู้ชมครับข้อสำคัญของคนที่เป็นหนี้นั่นก็คือคุณจะรู้ตัวเมื่อไหร่และคุณจะลุกขึ้นมาจัดการกับมันเมื่อไหร่รายการเงินทองต้องวางแผนในวันนี้ครับบทสนทนาของเราจะดีใจมากเลยครับถ้าเกิดทำให้คุณฉุกคิดครับว่าคุณจะลุกขึ้นมาจัดการกับหนี้ของคุณได้อย่างไรวันนี้ต้องลาไปก่อนสัปดาห์หน้าเจอกันสวัสดีครับ
2: ขอแนะนำหนังสือคู่มือเงินทองต้องวางแผนตอนมนุษย์เงินเดือนก็มั่งคั่งได้เป็นหนังสือคู่มือนำทางที่จะนำพาชีวิตมนุษย์เงินเดือนให้มีความมั่นคงและมั่งคั่งในด้านการเงินเพื่อให้เป็นมนุษย์เงินเดือนที่มีอิสรภาพทางการเงินอย่างแท้จริง

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนไม่ระงับกลิ่นขี้หมูให้หมดสิ้นถือว่าไม่ได้ระงับเหตุรำคาญคดีปกครองเรื่องนี้เป็นเรื่องของนายรักดีซึ่งมีบ้านพักอยู่ใกล้เคียงกับบ้านที่มีการเลี้ยงหมูทำให้ได้รับความเดือดร้อนจากกลิ่นเหม็นของขี้หมูและน้ำเสียจากการเลี้ยงหมูจึงได้มีหนังสือร้องเรียนถึงองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อขอให้แก้ไขเหตุเดือดร้อนดังกล่าวองค์การบริหารส่วนตำบลได้เข้าดำเนินการตรวจสอบและได้มีหนังสือแจ้งให้เจ้าของบ้านดังกล่าวดำเนินการแก้ไขปรับปรุงสถานที่เลี้ยงหมูตามคำแนะนำหลายประการซึ่งเจ้าของบ้านหลังดังกล่าวได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำทุกประการแต่เหตุรำคาญก็ยังคงไม่หมดสิ้นไปนายรักดีจึงฟ้องต่อศาลปกครองขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในการระงับเหตุรำคาญที่เกิดขึ้นศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้เข้าตรวจสอบและมีคำสั่งให้ผู้ร้องสอดปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำซึ่งผู้ร้องสอดก็ได้ปฏิบัติตามคำแนะนำดังกล่าวแต่เมื่อได้พิจารณาสภาพสุขลักษณะของสถานที่เลี้ยงหมูที่ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขปรากฏว่าการที่พื้นโรงเรือนเป็นพื้นไม้และใต้คอกหมูเป็นพื้นปูนซีเมนต์และปูทับด้วยสังกะสีรูปตัวอยู่ได้ส่งผลให้มีขี้หมูและน้ำเสียตกค้างสะสมอยู่บนสังกะสีและบนพื้นเนื่องจากพื้นไม้และสังกะสีเป็นวัสดุที่ทำความสะอาดยากประกอบกับพื้นซีเมนต์มีความลาดเอียงไม่เหมาะสมทำให้น้ำและสิ่งปฏิกูลไม่สามารถไหลลงทางระบายน้ำได้โดยสะดวกนอกจากนี้ฝาปิดบ่อเกลอะใช้แผ่นไม้หลายแผ่นตีติดกันปิดทับไว้ไม่สนิทซึ่งลักษณะดังกล่าวไม่สามารถป้องกันกลิ่นเหม็นจากสิ่งปฏิกูลไม่ให้ฟุ้งกระจายออกไปสู่ภายนอกได้จากลักษณะดังกล่าวจึงเชื่อได้ว่าวิธีการที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดให้ผู้ร้องสอดปฏิบัติเป็นวิธีการที่ไม่สามารถป้องกันระงับเหตุรำคาญที่เกิดขึ้นให้หมดสิ้นไปได้ตลอดเวลาดังนั้นแม้ผู้ถูกฟ้องคดีจะได้ดำเนินการระงับเหตุรำคาญแล้วแต่ก็เป็นการดำเนินการแต่เพียงบางส่วนกรณีนี้ยังคงถือว่าเป็นการละเลยต่อหน้าที่ไม่ได้ดำเนินการระงับเหตุรำคาญตามมาตรา28แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535โดยถูกต้องครบถ้วนพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ในการระงับเหตุรำคาญให้ถูกสุขลักษณะภายใน30วันนับแต่วันที่ศาลปกครองมีคำพิพากษาข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: ดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกัน
1: ฟิลกู๊ด
0: รายการที่จะเปิดพื้นที่เติมความรักสร้างความเข้าใจให้กับทุกคนในครอบครัวนะคะเราเจอกันแบบนี้ค่ะทาง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนค่ะ
1: ซึ่งครอบครัวเดียวกันฟิลกู๊ดของเราในสัปดาห์นี้ครับเป็นครอบครัวของคนจีนซึ่งมีลูกชายเนี่ยเป็นลูกชายคนเล็กเป็นเด็กที่ดื้อจนกระทั่งคิดว่าแม่ไม่รักเขา
0: เป็นไปได้เหรอคะที่ลูกชายคนเล็กของบ้านจะคิดว่าแม่ไม่รักตัวเองอยากเจอแล้วค่ะเขาเป็นใครคะ
1: อ
0: ่
1: ะถ้าพร้อมแล้วนะครับไปพบกับครอบครัวรับเชิญของเราในวันนี้เลยครับ
0: ณัฐธีเอกวิจิตรหรืออุ๋ยบุตรเบลสลูกชายคนเล็กและคนเดียวของครอบครัวเอกวิจิตรเขาเป็นเด็กที่โมโหร้ายชอบเถียงแม่ตั้งแต่จำความได้การปะทะกันของสองแม่ลูกไม่เคยลดดีกรีลงเลยจนอุ๋ยเข้าสู่วัยรุ่นและพบกับจุดเปลี่ยนในวิธีคิดทำให้ดวงตาของเขามองเห็นความรักนั่นคือวันที่เขาเปลี่ยนเป็นอีกคนความรักที่อุ๋ยบุตรเบลสค้นพบหน้าตาเป็นอย่างไรพบกับอุ๋ยและคุณแม่ค่ะสวัสดีคุณแม่และคุณอุ๋ยค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: เมื่อกี้ตอนต้นพี่มิกเกริ่นเอาไว้เลยทำให้อยากรู้เลยค่ะว่าตอนเด็กๆเนี่ยพี่อุ๋ยเป็นคนนิสัยยังไง
3: คือเขาเกเรอ่ะแบบเขาเอาแต่ใจตัวเขาเอง
1: ครับ
3: จะเอาชนะ
2: ทุบตีพี่สาวอะไรเงี้ยครับแบบเด็กทะเลาะกันครับก็จิกผมก็ตบตี
1: อันนั้นเรียกว่ามาเต็ม
3: คุณแม่ก็จับเขาไปขังห้องน้ำเลย
0: เ
3: ขาแกล้งพี่เ
1: ขามีเพื่อนเป็นโถส้วมช่วยเด็กไหมครับ
3: ห้องน้ำคุณแม่เรียนของไว้อย่างดีเขาโมโหเขาปาดลงไปหมดเวลาจับเข้าไปขังเอาไว้อะ
2: ตอนผมเข้าใจว่าถ้าขังผมไว้ถ้าเกิดได้ยินเสียงของแตกเขาต้องมาเปิดผมก็กวาดให้แบบพินาศเลยครับ
1: มีมาเปิดประตูไหมครับ
2: มีครับเปิดก็วิ่งออกมา
1: แต่เห็นบอกว่าตอนเด็กๆชอบคิดว่าแม่ไม่รัก
2: ช่วงป.1 ป.2 ป.3 เนี่ยโดนคุณแม่ส่งไปอยู่บ้านอาม่าครับเราก็จะรู้สึกว่าวันจันทร์ถึงศุกร์เราต้องไปอยู่ที่นั่นทำไมถึงเราถึงไม่ได้อยู่บ้านแบบ7วันมันเหมือนโดนไปอยู่โรงเรียนประจำอะไรเงี้ยครับแล้วมันแบบคือเขาก็เข้มงวดหน่อยครับแบบบังคับให้พูดหางเสียงทุกคำพูดครับพูดอะไรเงี้ยครับ
0: ค่ะ
2: ซึ่งแบบอยู่ที่บ้านผมอิสระมาก
0: ไม่มีหางเสียง
2: ใช่ครับไม่มีใครมาบังคับอะไรผมทั้งนั้นอย่างการบ้านเงี้ยผมเขาก็จะมานั่งเพ่งนั่งจ้องว่าทำไหมมานั่งตรวจการบ้านนั่งดูอะไรเงี้ยครับสำหรับผมอึดอัดผมเกลียดการทำการบ้านอ่ะผมไม่อยากทำแล้วผมก็ยิ่งบังคับผมยิ่งไม่ทำยิ่งบังคับผมยิ่งไม่ชอบจำได้ว่าเวลาเลิกเรียนเนี่ยต้องขึ้นรถโรงเรียนผมไม่อยากขึ้นรถโรงเรียนกลับเลยอ่ะไม่อยากกลับไปบ้านมาแล้วทุกเย็นวันอาทิตย์คุณพ่อแม่จะไปส่งที่บ้านมาเนี่ยก็ไปกินข้าวแถวนั้นก่อนแล้วคือเป็นทุกวันอาทิตย์ที่ผมเศร้ามากคือผมไม่อยากไปอยู่บ้านมาเลยอยากอยู่บ้านตัวเองแล้วก็ไม่เข้าใจว่าทำไมแม่ต้องส่งเราไปอยู่ด้วย
1: แล้วคุณแม่ส่งไปอยู่ทำไมครับเห็นคุณแม่อมยิ้มอยู่ตลอดเวลาเลย
0: แม่มีเหตุผลอะไรในใจคะ
3: แม่หรอกป๋าก็บอกว่าเออเอาไปอยู่ที่นั่นแหละเดี๋ยวพวกอาเขาจะได้สอนการบ้านแล้วรถโรงเรียนมารับเขาก็ใกล้
0: แล้วพี่อุ๋ยได้บอกคุณแม่ไหมคะว่าไม่อยากไปอยู่บ
2: ้
0: าน
2: บอกครับบอกตลอด
1: และคำตอบที่แม่ให้ก็คือ
3: เขาอยู่ที่นู่นเขาก็สนุกของเขาอ่ะเพราะว่ามีพี่เขา
1: เราเข้าใจว่าเด็กจะสนุก
3: แล้วก็ลูกของลุงเขาอีก
1: ครับ
3: เขาก็อยู่ใกล้กันแล้วเขาก็เดินกันถึง
0: แต่แม่เคยทราบไหมคะว่าเขาเล่นกันแรงนะคะถึงขนาดเคยเอามีดมาขู่เนี่ย
3: เรื่องนั้นอ่ะคุณแม่ไม่รู้
2: ผมเป็นหลานเล็กสุดนะครับ
1: uh-huh.
2: แล้วก็มีพี่เขาก็โตโตกว่าเยอะแล้วเวลาเล่นกันเขาก็ชอบให้เราเป็นตัวแถมบ้างเวลาแบ่งข้างเล่นกันอะไรเงี้ยครับแล้วก็เราเวลาโดนแกล้งกันเราก็รู้สึกว่าเขาแกล้งเราได้เพราะว่าแค่เขาตัวใหญ่กว่า uh-huh. ผมก็เลยเดินเข้าไปในครัวหยิบมีดเลยครับ
1: ครับ
2: uh-huh. แล้วก็ที่จำได้ก็เดินเข้าไปหาเขาว่าแบบประมาณว่ามึงแกล้งกูอีกสิแบบ
1: uh-huh.
2: ผมชอบเห็นสีหน้าคนที่แบบหน้ามันเปลี่ยนตอนที่ตอนแรกเขาแกล้งเราด้วยความสนุกสนานแล้วแบบพอหน้าเขาเปลี่ยนเป็นแบบกลัวเราผมจะรู้สึกสะใจมาก
1: คุณโอเคใช่ไหมฮะเป็นความสะใจส่วนตัวหลังจากที่เราโดนแกล้งมา
2: ใช่ครับก็จะมีผู้ใหญ่เขาเข้ามาข้างหลังแบบเหมือนมาล็อกไว
1: ้แล้วช่วงเด็กๆเนี่ยไอ้ที่แบบเรามีความเกรี้ยวกราดเป็นคนใจร้อนเนี่ยทะเลาะกับแม่บ้างไหม
2: โอ้โห
1: ใช้คำว่าโอ้โห
2: บ่อยมากมากครับเวลาแม่บ่นผมก็เถียงนะครับเวลาเขาว่าผมก็เถียงเถียงเถียง แม่ผมเป็นคนระเบียบจัดซึ่งตรงข้ามกับผมเลยครับทะเลาะกันบ่อยแบบบ่อยอะครับ
0: เรื่องช่วยงานบ้านนะคะ
2: อ๋อช่วยงานบ้านนี่โหประจำครับคือที่ผมเคยพูดกับพี่สาวว่าเออเหมือนแม่จะรักพื้นมากกว่าเรานะ
3: พอดีพี่เลี้ยงเขากลับไปแล้วเราก็ต้องมาทำกันเองใช่ไหม
0: แม่มีเหตุผล
1: แม่พูดอะไรนะ
0: พี่เลี้ยงกลับไปเราก็เลยต้องมาทำกันเอง
2: คือทำเองเข้าใจได้แต่พื้นไม้ปาเก้เงี้ยเสร็จถูสองรอบเสร็จต้องมาถูน้ำยาเคลือบอีกรอบนึง3รอบก่อนหน้านั้นก็ต้องกวาดแล้วกวาดอีกคือผมสำหรับผมแบบกวาดเสร็จแล้วก็ถูครั้งเดียวก็พอแล้วป่ะแบบผมคิดรู้สึกว่ามันโคตรเหนื่อยแล้วแค่นั้นน่ะ
0: แต่มันไม่สะอาดไงพี่อุ๋ย
1: ค
2: ือ
1: จะสะอาดขนาดไหนคุณบอยคุณจะเอาข้าวไปเทกับพื้นกินเหรอ
0: มันต้อง2รอบพี่นิกมันต้อง2รอบ
1: พื้นมันเอาไว้เหยียบ
0: แม่ก็เป็นแม่บอยก็เป็นอย่างเงี้ย
2: มันสองรอบเสร็จแล้วต้องมีเคลือบน้ำยาเคลือบ
0: ไหมแต่ไม่มีเคลือบน้ำยา
2: ผมเฮ้ยจนบางทีผมแบบหงุดหงิดแล้วก็แบบคือเห็นเขาเหนื่อยเราก็รู้สึกผิดนะแต่ก็รู้สึกว่าถ้าเกิดยังต้องทำตามเขาอยู่มันก็จะสร้างนิสัยให้เขาเป็นอย่างเงี้ยให้เขาเรียนรู้แล้วกันว่าถ้าอยากสะอาดขนาดนี้เหนื่อยเองแล้วกันถ้าจะบ่นก็เชิญบ่นไปแล้วกันเพราะถ้าอยากสะอาดขนาดนี้มันเกินไปผมก็จะคิดแบบนี้ผมก็เออมันก็ไม่ทำทำได้เท่าที่คิดว่าเราคิดว่ามันโอเคแล้ว
1: มันต้องสะอาดเบอร์นั้นเลยเหรอครับแม
3: ่ก็ปกติก็ทำกันอยู่แบบนั้นอยู่แล้ว ก็เลยอ้าวช่วยใช่ไหมช่วยก็ต้องทำแบบนี้พี่เขาก็ไปทำอย่างอื่น
1: เอางี้ถามเล่นๆมีอะไรที่มันค้างคาใจแบบโกรธแม่อยู่ในช่วงนั้นไหมแบบมีเหตุการณ์อะไรไหมที่มันแบบแม่ทำอย่างนั้นทำไมแม่ทำอย่างนี้ทำไมมันเลยทำให้เราออกจากบ้านมีไหม
2: แรงๆเลยเท่าที่นึกออกที่เคยทะเลาะคุณแม่คือผมต่อจิ๊กซออะไรเงี้ยแล้วมันยังไม่เสร็จนะครับ
1: อ๋อจิ๊กซอ
2: ครับแล้วผมก็บอกว่าอย่าเพิ่งเก็บนะเดี๋ยวมาต่อให้เสร็จอะไรเงี้ยแล้วผมก็ไปโรงเรียนแล้วกลับมาตอนเย็นคือแบบแม่รวบทุกอย่างเก็บใส่กล่องไปหมดแล้ว คือผมต่ออยู่ตรงแบบเหมือนกลางบ้านอะไรเงี้ยครับแล้วเขาก็รู้สึกว่ามันเกะกะอะไรเงี้ยผมก็โมโหมากก็ทะเลาะกันครับ
1: ครับ
2: แล้วก็ตะวาดตะวาดกันเงี้ยครับแล้วผมก็จำได้ว่าผมจ้องหน้าเขาผมหัวเราะใส่หน้าเขาเวลาเห็นเขาโมโหหัวเราะใส่หน้าผมขี่จักรยานออกจากบ้านไปเลยไปหาเพื่อนอะไรเงี้ยครับคือแบบโมโหมากอะไรเงี้ย
1: คือหัวเราะด้วยความสะใจที่เห็นว่าแม่โกรธเรา
2: ใช่ครับแบบตั้งใจ
1: เพราะเราเถียง
2: ใช่ครับเราตั้งใจหัวเราะใส่ให้เขายิ่งโมโหครับ
0: แล้วแม่ยิ่งโมโหไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: แต่คำถามผมมีคำถามแล้วผมเชื่อว่าคุณผู้ชมทางบ้านก็มีคำถามเดียวกับผมแม่เก็บทำไมครับจิ๊กซอเนี่ย
3: คิดว่าเขาเอามากางเล่นแล้วเขาก็ไม่เก็บแล้วทำไมปล่อยคากันอยู่อย่างนั้น
1: ครับ
3: อ
1: ันนั้นคือต่อใกล้เสร็จแล้วด้วยใช่ไหม
2: ประมาณครึ่งหนึ่ง
1: ครึ่งหนึ่งแล้วกี่พันชิ้น
2: จำไม่ได้ครับแต่เยอะครับก็เป็นพันชิ้นเลย
0: แต่ว่าแม่เป็นคนเจ้าระเบียบไงคะพอเห็นอะไรที่มันรกแล้วก็อย่างที่พี่อุ๋ยบอกมันกลางบ้านนะพี่นิก
1: โอ้แต่บ้านใหญ่ครับเดินอ้อมได
0: ้แม่ก็เลยเก็บไม่คิดว่ากลับมามันจะเป็นเรื่องใหญ่ของบ้านใช
3: ่ไหมเพราะเราไม่เข้าใจว่าเขาต้องมาต่อกันไปเรื่อยๆคิดว่าเขาไม่เล่นแล้วแล้วทำไมเขาปล่อยทิ้งเอาไว้กลางบ้าน
0: ตอนที่พี่อุ๋ยบอกว่าแม่โมโหแล้วพี่อุ๋ยก็ตั้งใจหัวเราะใส่หน้าแม่ตอนนั้นอารมณ์แม่ยิ่งโกรธไหมคะ
3: โกรธเพราะว่ามาหัวเราะใส่แม่เหรอแล้วเขาก็ไปเขาก็ออกไป
0: แล้วแม่ดุเขาต่อไหมคะหลังจากเขาหัวเราะ
3: ไม่คุณแม่ก็ไม่พูดอะไรแล้ว
0: ก็เงียบเลย
1: แล้วตอนที่เขาหัวเราะใส่เรารู้สึกยังไงครับแม
3: ่รู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นเด็กที่จะต้องเอาชนะเราม
1: ันไม่มีความกลัวอะไรในอนาคตเหรอครับสมมติมิกลองคิดเป็นมิกนะ ถ้าวันหนึ่งลูกเถียงมิกแล้วมาหัวเราะตอนที่มิกโกรธแล้วออกไปเป็นมิกอาจจะรู้สึกว่าอุ้ยตายแล้วเขาจะหนักไปกว่านี้ไหมอุ้ยตายแล้วนี่เขาคิดอะไรอยู่ในใจเขาถึงมาหัวเราะตอนที่เราโกรธทั้งที่คุยกันก็ได้แม่รู้สึกอะไรพวกอย่างนี้บ้างไหมครับ
3: ไม่
1: เลยแม่ชิว
3: เขาบอก
1: ชิน
3: อยู่แล้ว
1: ชินอยู่แล้วเอาเป็นว่านะผมสรุปให้เลยก่อนที่จบรายการด้วยตั้งแต่ตรงนี้เลยมวยถูกคู่ครับผมเขารู้จักกันมวยถูกคู่กระดูกถูกเบอร์
0: แม่จะออกแนวบ่นไหมพี่อุ๋ย
2: ใช่ครับผมคนความอดทนต่ำครับ
1: เวลาทะเลาะกันเป็นยังไง
2: ก็เสียงดังมากครับ
1: ประมาณนี้
2: ใช่ครับดังกว่านี
1: ้อุ๋ย
0: โอ้
2: ทำไม
1: อุ๋ยอย่าทำอย่างนี้นะ
2: จะเอาปะล่ะ
1: เอาปะ
0: อย่างนี้กับแม่
1: คุณถามแม่หรือเพื่อนคุณเมื่อกี
0: ้นอกจากเสียงดังและคำหยาบคายมีไหมคะ
2: โอ้โหเต็มที่ครับ
0: อย่างเช่น
2: ไอ้นี่แบบ
1: ไอ้ตุ๊ดไอ้ตุ๊ดนี่มาครบเลยไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลื้อยคลานยี่ห้อไหนมาครบเลยคุณเป็นคนพูดหรือแม่พูด
2: ผมนี่แหละครับ
3: คนร้าย
0: แม่ตกใจไหมคะ
3: ก็คุณแม่ถึงบอกคุณแม่ไม่อยากเลี้ยงลูกแบบนี้
1: แล้วพอเราพูดประโยคว่าแม่ไม่อยากเลี้ยงเป็นรูปแบบนี้เขาหยุดไหมฮะ
3: เขาก็หยุด
1: หยุดก่อน
2: จำได้ก็ไม่ค่อยหยุดนะ
0: จำได้ไม่ตรงกัน
1: ชอบคุณอุ๋ยมากจำได้ว่าไม่ค่อยได้หยุดนะครับว่าใส่ต่อเลยแล้วมีลงไม้ลงมือด้วยครับ
2: ก็เวลาแม่ตีอย่างเงี้ยครับแล้วบางทีผมรู้สึกว่าผมไม่ผิดเสียงก็ขึ้นแล้วมันลืมตัวแล้วครับก็ตีครับ
1: แล้วแม่บล็อกทันไหม
2: สมัยเด็กก็เขาชอบเอานิ้วชี้จิ้มหน้าผากอย่างเวลาเขาโมโหมากๆเนี่ยผมก็มือตีมือ
1: เรียกว่าปัดดีกว่าใช่ไหมคือปัดอย่ามาชี
2: ้ครับ
3: ตกใจก็คิดว่าเอ๊ะทำไมยิ่งเลี้ยงแล้วเขาก้าวร้าวทำไมเป็นเด็กแบบนี
0: ้ค่ะ
3: ถ้าไม่อยากอยู่บ้านนี้ก็ไม่ต้องอยู่ให้เก็บเสื้อผ้าไปเลยคุณแม่ไม่เลี้ยงแล้วเป็นลูกแบบนี้ไม่เลี้ยง
0: อันนี้ก็คือเหมือนไล่เลย
3: อ่าใช่
0: แล้วพี่อุ๋ยล่ะคะพอแม่พูดแบบนี้สำนึกผิดไหมคะ
2: ไม่ครับยิ่งพูดอย่างนี้ยิ่งโมโหครับ
0: เสียงยิ่งดังขึ
2: ้
0: น
2: ใช่ครับเราก็จะรู้สึกว่าคิดหาวิธีเถียงเพื่อเอาชนะครับ
3: แล้วคุณแม่ก็ว่าเขาบอกตายแล้วขนาดเล็กๆยังเป็นแบบนี้เลยแล้วอีกหน่อยโตจะเป็นยังไง
2: คำนี้ผมได้ยินโคตรบ่อย
3: ขนาดเขาเล็กๆอย่างเงี้ย
2: ว่าผมจำตั้งแต่จำความได้ครับคือผมแบบก้าวร้าวและเถียงและไม่ยอมครับ
0: ตั้งแต่เด็กเลย
2: ใช่ครับแล้วยิ่งบังคับผมยิ่งตรงกันข้ามเลยครับยิ่งสวนเลยครับ
1: okay. แล้วมีตัวอย่างไหมครับอยากเห็น
0: มีค่ะคือทะเลาะกันบ่อยแต่ว่าเหตุการณ์ที่จะได้ชมเนี้ยเป็นการทะเลาะกันที่รุนแรงมากนะคะชมจากละครเวทีค่ะ
4: Happy birthday to you Happy birthday to you เพลงอะไรครับพี่หวย Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you
1: เสียงดีมากครับขอเชิญไปออกซิงเกิลที่ค่ายผมด้วยนะครับ
0: โอ้โหมีบังอาจค่ะ
1: แหมเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่ทุกคนเคยได้ยินโดยทั่วๆไปอยู่แล้วนะครับแต่ผมเนี่ยไปทำอีกแบบนึงไว้ในอัลบั้มหนึ่งของผมมาจะเกิดชิงมาเกิดมาจะเกิดชิงมาเกิดมาจะเกิดชิงมาเกิดมาจะเกิดชิงมาเกิดมาไม่ได้เกิด
5: หมาไม่ได้เกิดแล้วใครมาเกิดแทนล่ะครับ
1: เกิดแทน
5: น
1: ั่
5: นไง
1: แม่
5: โยนมาสักขนาด
1: ร้องให้เบนฟังบ่อยไหมครับ
5: เพลงนี้เหรอครับ
1: ครับผม
5: ไม่กล้าร้องเพลงนี้ส่วนใหญ่จะร้องเพลงกล่อมลูกครับช่วงนี
1: ้งดงามมากครับบทเพลงก็คือสิ่งที่สะท้อนออกมาจากชีวิตของศิลปินแล้วศิลปินที่เขียนเพลงแบบนี้คุณคิดว่าชีวิตเขาต้องเจออะไรมาบ้างและเขาอยากบันทึกอะไรไว้ในชีวิตเขาครับ

0: โอ้ยบอกว่าให้ลงมากินข้าว
1: เดี๋ยวมันก็ลงมาเองแหละแม
0: ่เอ๋เรียกน้องให้มาสิ
2: โอ้ยกินข้าว
3: นั่นแหละครับผมตอนวัยรุ่นห้ามก้าวร้าวต่อต้านโดยเฉพาะแม่
0: ทำเสียงปึงปังทำไมไร้มารยาทใครเขาจะหาว่าพ่อแม่ไม่สั่งสอน
4: แล้วสอนไหมล่ะ
0: ฉันสอนแกต้องไม่รู้ทั้งเท่าไหร่หัดจำซะบ้างดูอย่างพวกพี่ๆเขาสิพวกแกสองคนก็เหมือนกันสอนน้องบ้างนะ
5: ไม่น่าลากไปเกี่ยวมั้งมา
2: ม้ากินข้าวเถอะป๋าหิวแล้ว
1: มากินกันลูกนะ
0: ยังไหนๆอารมณ์ขึ้นแล้วพ่อชำระความก่อนอาโกเขาโทรมาบอกว่าแกไปไล่ฟันพี่ๆบ้านโน้นแล้วเขาจะให้ม้าจัดการแกจะว่ายังไง
4: ไม่ว่ายังไงเพราะมันแกล้งผมก่อนอะ
0: ถึงโดนแกล้งก่อนก็เอาไม่ไปฟันเขาไม่ได้แล้วเรียกเขาว่ามันได้ยังไงเขาเป็นพี่แกนะ
4: เป็นพี่แล้วไงอะก็ถ้าม้าไม่ส่งผมกับเจ้ไปอยู่บ้านโน้นอะมันก็ไม่มีปัญหาปะ
5: พวกเจ้ก็ไม่อยากไปไม่น่าลากกูไปเกี่ยวมั้ง
4: ม้าอยากส่งผมไปเองก็ต้องรับผลกรรมเองดิชอบอ้างมากไม่ใช่เหรอเวรกรรมอะไรนั่นน่ะ
0: ไม่เห็นจะว่าพวกพี่แกจะมีปัญหาตรงไหนเลยมีแต่แกนั่นแหละ
4: ก็มีแต่แกแต่แกเออใช่ผมแม่งตัวปัญหาพอใจยังพอใจแล้วก็กินข้าวจะได้เงียบปาก
0: โอ๊ยฉันเป็นแม่กันนะ
3: นี่แหละครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นประจำในครอบครัวของผมเรียกว่าเป็นเรื่องปกติเลยก็ว่าได้ไม่รู้ทำไมพอโต้เถียงกันทีไรแม่ผมก็จะอ้างด้วยคำว่าฉันเป็นแม่แกนะในใจของผมมีแต่คำถามและคำเถียงแล้วก็ไม่รู้ว่าอะไรโดนใจในวันนั้นให้มันหลุดจากใจและหลุดออกจากปากผมไป
4: เป็นแม่แล้วไงอ่ะ
0: ไอ้อุ้ย
5: อิ่มแล้วไปก่อนนะ
2: ไปด้วย
1: เดี๋ยวป้าไปด้วย
0: ไม่ต้องอยู่มาตรงนี้แหละดูมาทำบาปก่อน
1: ครับ
5: ค่ะ
0: แกกล้าพูดแบบนี้กับพ่อกับแม่ไม่กลัวว่าตายไปจะเป็นเปรตปากเท่ารูเข็มเหรอ
4: ม้าเคยเห็นเหรอถึงรู้ว่าเป็นยังไงอ
3: ่
4: ะ
3: ใจเย็นก่อนวัยรุ่น
4: อ้างจ้างบาปกรรมอะไรเนี่ยเอามาขู่ให้เด็กอยู่ใต้อำนาจสิมิว่า
3: อุ้ยพอเถอะอุ้ย
0: นี่ถ้าฉันรู้อย่างนี้นะฉันน่าจะเอาขี้เท่ายัดปากซะตั้งแต่เกิด
3: จับได้เป๊ะทุกคำเลยนะเอง
0: นี่เพียงทำให้ตกฟากกล้าล้อเลียนพ่อแม่แกนี่นะ
4: คำก็บุญคุณสองคำก็บุญคุณมีบุญคุณอะไรกันนักหนา
0: บุญคุณที่เลี้ยงแกมาไงที่เป็นแม่เลี้ยงแกมา
3: หยุดเถอะอุ้ยอย่าพูดคำนั้นก่อนที่ต้องเสียใจไปทั้งชีวิต
4: ทำให้เกิดมากันเองนี่ไม่ได้ขอสักหน่อยจะมาทวงบุญคุณได้ไง
0: ไอ้อุ้ย
3: แล้ว

0: และเหตุการณ์ในวันนั้นมันอยู่ในบันทึกความทรงจําแล้วมันก็ส่งผลให้ออกมาเป็นบทเพลงนั้นคุณรู้ไหมครับว่าคำถามที่ผมพูดกับแม่แค่ไม่กี่วินาทีมันทำให้ผมต้องหาคำตอบทั้งชีวิต
1: เป็นยังไงบ้างคะพี่อุ๋ยละครเมื่อสักครู่นี้หมวยเห็นพี่อุ๋ยน้ำตาไหล
2: ใช่ครับเหมือนมากครับประโยคกับเรื่องเบสิกตะโกนเรียกให้ลงมากินข้าวแล้วลงมาก็แบบเป็นหงุดหงิดอะไรเงี้ยครับแล้วก็ตะคอกกันอย่างเงี้ยครับแพทเทิร์นนี้เลยครับเป็นแบบนี้เลยครับ
3: วันที่แม่ได้ยินประโยคนั้นแม่รู้สึกยังไงครับ
4: เสียใจคือเขามาย้อนแบบนี้อ่ะ
3: ครับเป็นประโยคที่แรงที่สุดที่เขาเคยพูดกับเราด้วยไหมครับ
4: ค่ะใช่ก็โมโหเขาด้วยแล้วก็นึกว่าเอ๊ะทำไมเขาพูดคำนี
3: ้ครับเราโทษตัวเองไหมว่าเราเป็นคนเลี้ยงเขามา

0: ก็โทษตัวเองเหมือนกัน
1: โอ้โหพี่อุ๋ยกอดคุณแม่เลยงั้นถามพี่อุ๋ยบ้างว่าคือตอนนั้นพี่อุ๋ยคิดอะไรทำไมถึงพูดประโยคนั้นออกมาคะ
2: 1คือจะเอาชนะ2คิดว่ามันคือเหตุผลครับเหตุผลของผมครับแล้วก็คิดว่าถ้าจะมาทวงบุญคุณว่าเป็นแม่แล้วสถานะแม่นี่มันได้ไปได้ยังไงอ่ะก็เพราะคุณทำให้ผมเกิดมาป่ะแล้วคุณทำให้ผมเกิดมาผมขอป่ะผมไม่ได้ขอเนี่ยแปลว่าคือคิดแต่จะหักล้างจะเอาชนะครับสมัยนั้นมันไม่มีโซเชียลมีเดียครับถ้ามีผมก็คงพิมพ์อะไรอย่างนี้ลงไปด้วยเป็นที่ระบายออกแต่ทุกวันนี้ผมเห็นเด็กที่มันพิมพ์อะไรอย่างนี้ลงไปเนี่ยผมรู้สึกว่า1ไม่เห็นด้วยอยู่แล้วล่ะ2คือเฮ้ยแต่กูเข้าใจมึงนะเพราะตอนเด็กๆกูก็เป็นอย่างเงี้ยคือคิดได้แค่มุมแค่เนี้ยมันมองแคบแค่เนี้ยมันไม่ได้มองกว้างคือเอาง่ายๆไม่ได้อย่างใจแล้วก็จะเอาชนะอย่างเดียวแค่นั้นแหละครับผมถือว่าผมโชคดีที่ไม่เกิดในยุคที่มีโซเชียลมีเดียในวัยนั้นน่ะ
1: ค่ะ
2: เพราะถ้ามันมีผมก็คงพิมพ์ลงไปแล้วแหละคงระบายลงไปในนั้นซึ่งผลที่ตามมาเนี่ยโห
1: มหาศาล
2: คุณจะไปทำงานทำการที่ไหนถ้าเขาเห็นไม่มีใครอยากรับหรอกคนพิมพ์อะไรอย่างเงี้ยสองคือคนรู้จักคนอื่นๆมุมมองที่เขามีต่อคุณที่แบบถ้าพิมพ์พูดถึงพ่อแม่อย่างเงี้ยมันก็คงจะมีคนระดับปัญญาเท่ากันที่จะเห็นด้วยกับคุณซึ่ง ผลกระทบวันนึงอาจจะเข้าใจได้ในวันที่โตกว่านั้นแล้วผ่านประสบการณ์ชีวิตมากกว่านั้นแล้วแล้วก็ปัญหาที่เขาจะต้องได้รับมันควรจะเยอะกว่านั้นซึ่งตัวผมเองถ้าเกิดผมอย่างที่บอกถ้าผมเกิดในยุคที่มีโซเชียลมีเดียผมคงเรียนรู้ทางโหดกว่านี้อีกเยอะคงได้รับผลกระทบมากกว่านี้อีกเยอะ
1: ช่วงวัยรุ่นเนี่ยค่ะแม่มีอะไรที่ห่วงพี่อุ๋ยบ้างคะ
0: ก็กลัวเขาแบบไปคบกับเพื่อนหรือว่าไปหัดสูบบุหรี่อะไรอย่างเงี้ยไปติดยาห่วงเขาเรื่องนี้เรื่องเดียวเพื่อนเขาบางคนก็สูบบุหรี่อะไรอย่างเงี้ยบอกว่าเพื่อนให้สูบบุหรี่อะไรอย่าไปสูบนะรู้ไหมเขามีจุ่มยาไว้ในนั้นอ่ะถ้าสูบนั้นจะติดไปเลยนะถ้าเป็นอย่างนั้นนะไม่เลี้ยงเด็ดขาด
2: คือผมก็งงนะคุณพ่อผมทั้งกินเหล้าทั้งสูบบุหรี่ให้เห็นต่อหน้าทุกวันแต่ว่าแม่ห้ามกินเหล้า
0: แม่ไม่ชอบเลย
3: แล้วที่พ่อทำทุกวันแม่ก็คือห้ามไม่ได้แต่ก็เลยมาห้ามที่ลูก
0: ใช่
3: แล้วแม่เคยพูดกับพ่อไหมครับว่าห้ามทำให้ลูกเห็น
0: บอกเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเลยแล้วเนี่ยว่ายังไงถ้าอีกหน่อยน้องอุ๋ยกินเหล้าก็จะพูดไม่เชื่อฟัง
1: ค่ะ
3: ครับแล้ววันแรกๆที่คุณกินเหล้านี่แม่รู้ไหม
2: ไม่รู้ครับ
0: ไม่รู้อ
2: ่
0: ะ
2: แม่ไม่รู้ครับ
1: แล้วแม่มารู้ได้ไงอะคะว่าเขากิน
2: แม่ไม่รู้เลยมั้งครับทุกวันนี้
1: อ้าวเหรออ
3: ้าว
2: ช่วงมัธยมตอนนั้นผมกินเหล้าน้อยผมไปดูกัญชาแทนครับ
3: แล้วแม่รู้ไหม
2: ไม่รู้ครับ
1: แม่ไม่รู้อีก
2: ครับเวลากลับมาบ้านเนี่ยมันต้องเก็บอาการเนี่ยแล้วมันก็จะอึดอัดจนทำให้บางครั้งเราไม่ดูดบอกเวลาอยู่กับเพื่อนไม่ได้ว่ะต้องกลับไปกินข้าวกับพ่อแม่ก็ใช้วิธีแบบบางทีกินข้าวกับพ่อแม่เสร็จค่อยออกไปหาเพื่อนแถวบ้านเนี้ยครับแล้วก็ไปนอนเล่นเกมไปอยู่บ้านเพื่อนก็จะไปดูดเวลาอย่างนั้นซะซะมากกว่า
3: ครับพอรู้แล้วเป็นไงครับแม
0: ่ตกใจมันเนี่ยมันไปติดกัญชา
2: ไม่ติดใช่เฉย
3: รู้ว่าเขาสูบบุหรี่แล้วเป็นยังไงครับ
0: คือเขาไม่ได้ติดจนแบบเหมือนกับทุกคนจะต้องมานั่งสูบๆ
3: เรื่องเล่าครับ
0: เล่าเนี่ยอันนี้คุณแม่ก็ไม่รู้
3: แล้วพอรู้แล้วลงเวทีโดนไหมฮะ
0: ไม่เพราะเรื่องนี้เขารู้อยู่แล้วว่าตัวเขาเองเขาต้องตัวรู้ตัวเขาเอง
2: ทุกวันนี้ผมก็ไม่ดื่มอยู่แล้วคร
0: ับ เขาไม่ดื่มอยู่แล้ว
3: มันมีประเด็นเยอะมากที่ควรจะต้องถามแขกรับแชร์บ้างพี่หมวย
1: ค่ะวันนี้สองท่านนะคะเป็นตัวแทนของคุณแม่แล้วก็ตัวแทนของลูกวัยรุ่นค่ะแม่ก้อยสิรินุชค่ะและน้องปามธัญวิทย์สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะถามมุมของแม่ก้อยก่อนนะคะถ้ามีลูกวัยรุ่นแล้วเหี้ยวแบบนี้อารมณ์แรงแบบนี้แม่จะจัดการยังไงคะ
5: ทำไงฮะ
6: คือก้อยอ่ะจะไม่เหมือนคุณแม่ของน้องอุ๋ยคือว่าเป็นคนที่คุยกันด้วยเหตุผลโยนเหตุผลกันไปมาตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือแล้วมันก็ไม่ได้จบลงที่ใครถูกใครผิดจบลงที่ว่าฉันได้เสนอเหตุผลของ

0: ันแล้วเธอก็เสนอเหตุผลของเธอแล้วจบเลิกคุยกัน
1: แล้วลูกพี่ก้อยมีเหตุผลเยอะเท่าอุ๋ยไหม
0: มี
1: คุณต้องชนะเขาในเหตุผลของเขาให้ได้นะครับเพราะเขาก็มีเหตุผลเขาก็ยึดมั่นในสิ่งที่เขาคิดนะ
0: เราอยากชนะทั้งคู่แหละ
1: ครับ
0: เราก็อยากชนะลูกก็อยากชนะอย่างเช่นอันแรกนี่ก็คือแม่ครับขอไปเที่ยวขอไปเที่ยวครับประมาณม.ต้นแล้วเงี้ยไปเที่ยวศุกร์เสาร์อาทิตย์ต้องไปเที่ยวกลางคืนกินเหล้าครับอะไรเงี้ยเรียนอยู่นะเฮ้ยไม่ได้แม่ก็ยืนกรานว่าไม่ได้ไปเที่ยวไม่ได้หรอกคุยกันประมาณชั่วโมงกว่าคุยกันในบ้านขอเขาขอให้ได้ว่าศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็จะต้องไปเราก็ขอบอกว่าเราก็ห้ามว่ามันไปไม่ได้มันไปไม่ได้จนเราก็ลุกขึ้นมาแล้วก็บอกว่าจบนะคือคนนี้บอกว่าไม่ให้ไปแต่อีกคนเนี้ยบอกว่าอยากไปใช่ไหมจบเราดีลไม่ได้แล้วเราจบประเด็นไม่ได้ต่างคนต่างโยนเหตุผลมันคือจบไม่ได้อะยังไงเขาก็ต้องไปถ้าเราชนะเขาก็ต้องแอบไปอย่างเงี้ยค่ะก็คือจบแค่นั้นถ้าเกิดเขาไปเขาก็รับรู้ว่าเขาเคยได้ยินเสียงเหมือนที่อุ๋ยพูดกับแม่อย่างเงี้ยว่าอุ๋ยมีอะไรบางอย่างที่ใส่โปรแกรมมาไว้ว่าเล่าไม่ดีนะอะไรเงี้ยคือเขาได้จำแล้วล่ะว่าเราไม่ชอบไม่อยากให้ไปเพราะเหตุผลแบบนี้แบบนี้มันเสี่ยงอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็ได้จำแล้วว่าเขาอยากไปเพราะอะไรเพราะเขาได้เล่ามาให้ฟังหมดแล้วคือก็ว่ามันเป็นความโชคดีถ้าเราได้คุยกันแต่ถ้าเกิดไม่ได้คุยกันเนี่ยค่อนข้างยากละเพราะเราไม่รู้ว่าทิศทางมันจะไปทางไหนอะไรเงี้ย
2: ถามพี่ปาล์มบ้างนะคะในฐานะตัวแทนของลูกถ้าเป็นลูกวัยรุ่นแล้วมาเจอแม่เนี้ยบๆเพี้ยบๆแบบนี้
3: ค
2: ่
3: ะ
2: พี่ปาล์มจะทำไงคะ
3: คือผมมีความรู้สึกว่าสมมติว่าเป็นลูกชายเหมือนพี่อุ๋ยเงี้ยผมมีความรู้สึกว่าในบ้านเนี่ยคาแรคเตอร์ของแม่เป็นคาแรคเตอร์ที่สำคัญมากเลยนะฮะเพราะว่าถ้าเป็นคุณพ่อเนี่ยมันเป็นผู้ชายเหมือนกันมันอาจจะเข้าใจกันไปเรื่อยฮะจนไม่มีใครคอยมายั้งไว้อะไรอย่างเงี้ยบางทีเรามีคาแรคเตอร์ของแม่ซึ่งอาจจะไม่ได้เข้าใจลูกผู้ชายมากมาคอยยั้งไว้บ้างเนี่ยผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีอะไรอย่างเงี้ยอย่างของพี่อุ๋ยที่สมมติเราใช้คำว่าดื้อแล้วกันฮะสมัยเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นการดื้อที่โดดเด่นกว่ามนุษย์มนาทั่วไปเขาจะทำกันนึกออกมั้ยฮะคือมันไม่ใช่ระบบการดื้อแบบเหมือนแบบเด็กคนนี้ดื้อประมาณเท่านี้อะไรพี่อุ๋ยก็จะโดดเด่นมาก
1: เป็นการว่าคนที่ไพเราะ
3: มากสอบมากอะไร
1: เป็นการว่าคนที่ไพเราะมากจริง
3: ๆมีไพเราะกว่านี้อีกฮะในชีวิตคุณแม่อาจจะไม่คุ้นชินด้วยซ้ำไปว่าไอ้การดื้อระดับเนี้ยมันแปลว่าอะไรแล้วต้องทำอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าอย่างตัวผมเองอย่างเงี้ยมันจะมีช่วงนึงที่ผมทะเลาะกับที่บ้านเพราะว่าผมต้องถูกไปเรียนต่อที่นิวซีแลนด์ช่วงม.4เพราะว่าการเรียนตอนที่อยู่ม.ต้นเนี่ยมันแย่มากแล้วก็นิสัยก็แย่มากทั้งพ่อกับแม่เขาก็มีความรู้สึกว่าควรจะต้องไปใช้ชีวิตที่อื่นไปประสบการณ์ที่อื่นบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่ามันไม่ใช่ความต้องการของผมสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าแล้วระหว่างที่กำลังจะไปเนี่ยพ่อกำลังสร้างบ้านหลังใหม่ขึ้นมาผมก็พูดกับทุกคนในบ้านว่าดีจังเลยเนอะสร้างบ้านมาแล้วผมไม่ให้อยู
1: ่
3: คือผมต้องไปพอดีพ่อก็ตอบกลับมาว่าช่วยไม่ได้มึงเรียนโง่เอง
1: แล้วพี่ปุ๊พูดอย่างนั้นเหรอครับ
3: นี่คือคำพูดของมนตรีเจนสอนนะฮะมัน
1: นี่ลูกพี่ปุ๊บนตรีนะฮะผู้ชายที่เราเห็นในละครที่แบบโอ้ยคุณพ่อสุดที่รักพี่ปุ๊ของเรา
3: ไม่แต
1: ่ช่วยไม่ได้เรียนโง่เอง
3: ใช่แต่ว่าประเด็นก็คือว่าในความเป็นจริงผมอาจจะโกรธก็ได้แต่ว่าผมเนี่ยเป็นเด็กที่กวนมากๆอยู่แล้วแล้วคำพูดของพ่อนั้นน่ะมันทำให้ผมขำแทนที่จะโกรธมันทำให้ผมขำแล้วหลังจากนั้นมันก็เป็นวันที่ผมคิดขึ้นมาได้เลยว่าอ๋อในเมื่อมันเป็นเด็กนักเรียนเนี่ยหน้าที่รับผิดชอบมันคือต้องเรียนถ้าแปลว่าเราทํามันไม่ดีอ่ะมันไม่ใช่หน้าที่เราที่ต้องโทษผู้อื่นแล้วหลังจากนั้นมามันก็เป็นภาพจําเลยว่าอ๋อถ้าทําอะไรรับผิดชอบเองพี่ชายสามารถอยู่ที่นี่ต่อได้เพราะเขาเรียนอยู่ในคันลองปกติเขาก็เรียนที่ต่อไปได้แต่ผมไม่มีสิทธิ์อยู่เพราะว่าการเรียนการสอนเราไม่ดีไม่เชื่อฟังครูบาอาจารย์ไม่เชื่อฟังพ่อแม่มันก็มีความจำเป็นบางทีที่ต้องไปอยู่ที่อื่นเหมือนกันอะไรเงี้ย
1: เมื่อกี้ก็เป็นมุมมองนะครับจากแขกรับแชร์ของความเป็นคุณแม่แล้วก็เป็นลูกที่เรียกว่าเฮี้ยวก็คือตรงกับนี่เลยแขกรับเชิญของเรา
2: ค่ะนั่นคือชีวิตช่วงวัยรุ่นที่หัวร้อนแต่มันจะมีช่วงที่เขาเริ่มหัวเย็นนะคะคุณแม่ก็คือตอนที่เขารู้ว่าฐานะทางบ้านนี่ดีตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นคะพี่อุ๋ย
4: ก็โดนเลี้ยงสบายมาตั้งแต่เด็กครับแบบอยากกินอยากเที่ยวอะไรเขาก็มีให้หมดของเล่นเกมอะไรเงี้ยเขามีคือขอไปเนี่ยรอไม่นานเดี๋ยวก็มีมาให้อะไรเงี้ยครับแล้วก็พอในช่วงมัธยมปลายอะไรเงี้ยเศรษฐกิจที่บ้านเริ่มไม่ดีอย่างเงี้ยครับพอเริ่มรู้ว่ามันไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วนะเศรษฐกิจที่บ้านไม่เหมือนแต่ก่อนก็จะรู้สึกสงสารพ่อแม่รู้สึกละอายเวลาต้องไปแบมือขอเงินเขาครับรู้สึกว่า

0: จากจะช่วยเขาไม่ได้แล้วยังเป็นภาระอีกต่างหากแบบมีแต่ขออะไรเงี้ย
1: ทำไมตอนนั้นแม่ไม่บอกลูกอะคะว่าที่บ้านเราเนี่ยเจอกับปัญหาอะไรบ้าง
2: คิดว่าบอกไปเขาก็ยังพวกนี้เป็นเด็กกันอยู่ไม่รู้จะไปบอกทำไมก็เลยไม่บอก
3: แต่เห็นบอกว่าบ้านแม่มันเกิดเหตุการณ์ยิ่งใหญ่อีกหนึ่งครั้งไม่ใช่เพียงแค่เศรษฐกิจที่ล่มตอนปี40วิกฤตเศรษฐกิจ40มา 4-5 ปี
1: อ
3: ะไรไฟไหม้นะครับ
2: ที่บ้าน
0: เพิ่งรีโนเวทใหม่แบบพี่สาวจะแต่งงานคร
3: ับ
0: คนโตแล้วก็ไฟไหม้วันแต่งงานเลยครับ
1: โอ้
3: มันไหม้ได้ยังไงฮะ
0: คนจีนจะมีสารพระภูมิสาร
1: ที
0: ่ตัวเองนะครับก็เขาปักธูปพี่สาวปักธูปคือไหว้ก่อนออกไปวัดครับไปทำบุญตอนเช้า
2: จะไปเลี้ยงพระเช้าที่วัดปักน้ำ
0: กำลังกวดน้ำอยู่เลยครับจำได้ข้างบ้านโทรมา
2: เขาบอกว่าเออใจเย็นๆนะที่บ้าน
0: อ
2: ะไฟไหม้แ
0: ล้วกลับมาก่อนมาดู
2: พอคุณแม่กลับจากวัดมาเขาอยู่หน้าบ้านเขาเข้ามากอดบอกคุณแม่อย่าไปเสียดายของของคุณแม่นะ
1: พอพี่อุ๋ยมากอดแม่บอกว่าแม่ไม่ต้องเสียดายข้าวของแล้วพอไปเห็นกับตาตัวเองข้างในอะคะแม
2: ่น้ำตาไหล
1: พอพี่อุ๋ยเจอสถานการณ์แบบนี้ทั้งพิษเศรษฐกิจทั้งไฟไหม้ด้วยตอนนั้นเราปรับตัวยังไงบ้างคะ
0: โอ้ตอนนั้นมันเป็นงงครับคือสงสารพ่อกับแม่มากครับคิดแต่ว่าทํายังไงก็ได้ให้เขาสบายใจหรือแบบเราก็เป็นภาระเขาให้น้อยที่สุดอะไรเงี้ยก็พยายามเลี้ยงตัวเองให้ได้พยายามทําอะไรเขาสบาย
1: ค่ะ
0: ผมทํางานตั้งแต่ตอนเรียนรามครับเรียนมหาลัยครับผมทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยช่วงนั้นผมก็ทําเพลงมาตลอดครับแต่ทําแล้วก็ทุกคนก็จะพูดหมดว่าอันนี้มันเป็นเรื่องสนุกโลกแห่งความฝันแต่โลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยมันคืองานแบบนี้แหละที่มึงไม่ชอบต้องทนทำไปนี่คือชีวิตคน
1: ค่ะ
3: เรารู้ตัวเราว่าเราชอบเรื่องเพลงตั้งแต่อายุเท่าไหร
0: ่ผมไม่เคยคิดจะเป็นนักร้องเลยครับเพราะผมเสียงไม่ดีครับร้องเพลงไม่เป็นแต่ผมที่ตอนเด็กๆโรงเรียนสอนเขียนกลอนสมัยประถมแล้วผมเขียนกลอนแล้วผมก็เขียนแต่กลอนแบบแซวเพื่อนในห้องเอาปมด้อยเพื่อนมาล้ออะไรเงี้ยครับในกลอนแล้วเพื่อนอ่านก็หัวเราะกันถ้าเราก็รู้สึกสนุกกับสิ่งนี้จนช่วงที่วัยรุ่นผมชอบฟังเพลงแร็ปเพลงฮิปฮอปอย่างเงี้ยครับก็ฟังถึงจุดนึงก็เฮ้ยอยากลองทําดูเองบ้างแล้วมันก็เป็น2อย่างรวมกันตรงที่มันคือการเขียนกลอนแล้วก็ลองให้ลงจังหวะโดยที่คุณไม่ต้องเสียงดีก็ได้แล้วก็ผมชอบอ่านเรื่องศาสนาการเมืองสังคมเศรษฐกิจมันก็เป็นแนวเพลงเดียวที่มันพูดได้ทุกเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องความรักผมก็เลยแบบเอ้ยลองเขียนมันดูแล้วว่าผมก็รู้สึกสนุกกับมันอะไรเงี้ยครับ
3: แม่รู้ไหมครับว่าลูกเรามีความสามารถด้านนี
2: ้ไม่รู
3: ้แม่รู้ใช่ไหมครับว่าทุกวันนี้ลูกแม่เป็นนักร้องนะฮะ
2: ช่วงที่เขาไปทำเพลงอะไรนั่นน่ะคุณแม่ก็ไม่รู้ว่าเขาไปทำเพลงอะไร
3: เอ้าเหรอครับ
2: ไม่รู้เพราะว่าเขาเย็นเขาก็ออกไปเช้าเขาก็กลับมาแล้วพอเราว่าเขาบอกไปไหนเขาบอกว่าเขาไปทำเพลงอะไรไม่เคยเห็นเขาร้องเพลงไม่เห็นได้ยินอะไรว่าอยู่ๆไปทำเพลงเขาตอนช่วงนั้นเขาเป็นเซลล์อยู
1: ่ค่ะ
2: แล้วเสร็จแล้วก็อยู่ๆเขาบอกเขาจะออกจากเซลล์บอกอ้าวทำไมอีกอ่ะเขาบอกเขาจะไปทำเพลงแล้วเสร็จแล้วเราก็โมโหเขาบอกว่าอะไรสงสัยขี้เกียจอ่ะคือไม่ชอบทำงานแน่เลยยังพูดกับป๋าเขาบอกดูสิไปทำตรงไหนก็ไม่ดีอะไรก็เบื่อเสร็จแล้วนี่ก็ไปทุกวันเย็นออกเช้าก็กลับมาเราก็เอ๊ะเขาไปทำอะไรยังไม่รู้เลยว่าเขาไปทำเพลงอะไรเขาจะออกอัลบั้มเนี่ยเขาก็ไปทำผมมาไอ้ฟูฟูอย่างสมัยก่อนโอ้โหคุณแม่นะมองทุกวันเห็นเขาแล้วต้องด่าเขาทุกวันเหมือนกับกุ้ยอะไรอย่างนั้นอ่ะทำไมทำแบบนี้แล้วเขาก็ไม่ตอบนะเขาก็เฉย
0: ผมเคยไปโกนหัวแล้วกลับมาบ้านแม่ผมด่าแรงมากแบบพ่อแม่ไม่ทันตายโกนหัวทำไมอะไรเงี้ยจะทะเลาะกับแม่เรื่องทรงผมมาตั้งแต่แบบช่วงวัยรุ่นนะครับตลอดเวลา
2: เราบอกว่าหน้าตาก็ไม่ได้หล่อจะไปไว้ทรงอะไรก็ไม่รู
0: ้แม่ผมพูดคำนี้มาตั้งแต่เด็กแบบตัดผมทรงอะไรดูหน้ามึงป่ะช่วยดูหน้าตัวเองด้วยแบบแม่พูดอย่างนี้บ่อยมาก
1: หายกังวลเลยไหมคะกับภาพเก่าๆของเขาในวัยเด็ก

0: ับภาพที่แม่เห็นเขาออกอัลบั้มมีแฟนเพลง
1: แบบคิดไม่ถึงว่าเขาจะเป็นอย่างนี
0: ้
1: เขาเปลี่ยนได
2: ้อะไรคือจุดเปลี่ยนที่ทำให้เราหายเดือด
3: ตอนที่ไปปฏิบัติธรรมครั้งแรกหลังจากบ้านไฟไหม้ครับคือผมเป็นคนมีคำถามเยอะมาตั้งแต่เด็กนะครับตอนเด็กคุณแม่จะให้อ่านหนังสือพระบ่อยพวกหนังสือธรรมะอ่านมันก็ได้ผลประมาณนึงแต่ก็ไม่ได้มากอะไรเท่าไหร่แต่มันก็จะมีคำถามช่วงวัยรุ่นว่าเกิดมาแล้วก็แก่ตายไปทำงานทุกคนหวังว่าจะทำงานให้รวยแต่งงานมีลูกซื้อบ้านซื้อรถแล้วแก่ตายไปแค่นี้เหรอชีวิตคนเราจนเนี่ยครับพอบ้านไฟไหม้ก็อยากไปลองปฏิบัติธรรมดูเพราะว่าคือหนึ่งไปแล้วคิดว่าถ้าแม่สบายใจก็คิดว่าเขาสั่งให้ทำอะไรในคอร์สเนี่ยจะลองทำทุกอย่างเลยแล้วถ้าออกมาแล้วมันไม่เวิร์กเนี่ยจะออกมาคนเลยว่ามึงอย่าไปแบบมันเป็นเรื่องงี่เง่าแบบแต่ถ้าเกิดมันได้ผลเราจะสนใจทดลองทำมันต่อก็นั่นแหละครับก็เลยลองไปครับ
0: แต่วันที่จะไปปฏิบัติธรรมเนี่ยก็มีเรื่องนะคะพี่มิก
2: เรื่องอะไรอีก
0: แ
2: ล้วฮะ
0: เนี่ยแม่กับลูกเขาก็ทะเลาะกัน
2: ทะเลาะทำไมฮะ
0: ตอนนี้เหมือนจะไปได้ดีนะเท่าที่พี่อุ๋ยเล่าแต่ก็ยังทะเลาะอยู่ยังไงคะคุณแม
1: ่คือเขาไม่ได้จองอ่ะที่ยุวพุทธอ่ะเขาต้องจองใช่ไหมคุณแม่ก็เข้าใจว่าเขานัดเพื่อนเพื่อนชวนเพื่อนไปกันแล้วเขาคงจองเอาไว้แล้วคิดอย่างนั้นก็ไปถึงเอ๊ะทำไมสักพักหนึ่งคนก็เข้าไปกันหมดอ้าวน้องอุ๋ยทำไมน้องอุ๋ยไม่เข้าเข้าอะไรอ่ะไม่ได้จองมาบอกอ้าวแล้วจะมาทำอะไรอ่ะเราก็โมโหเขาแล้วบอกอ้าวแล้วไม่ได้จองจะมาได้ยังไง
3: ผมไปหาข้อมูลมาแล้วคือมันมีคอร์สอ่ะแต่มันผมตัดสินใจแล้วผมก็จะไปเลยครับแล้วผมไม่ได้จองก่อน
0: จองไม่ทันเขาปิดไปแล้ว
3: ใช่ครับแล้วผมก็โทรถามเขาเขาบอกว่าคุณต้องรอคนสละสิทธิ์คุณถึงจะมีสิทธิ์เข้าไป
0: ค่ะ
3: ผมก็ถามว่าคนสละสิทธิ์บ่อยไหมเขาบอกมันก็มีทุกคอร์สนะแต่ว่ามันก็ไม่แน่นอนอ่ะก็แล้วแต่มันก็เขาบอกไม่ได้ว่าโอเคแล้วผมต้องทำไงเขาบอกถ้าอยากมามากคุณก็มารอคนสละสิทธิ์โอ้ได้ผมก็เก็บของเสื้อผ้าใส่กระเป๋าแล้วก็กลับไปนั่งรอคนสละสิทธิ์นะครับ
0: คอร์สนั้นกี่วันคะพี่อุ๋ย
3: 8วันครับ
1: 7 วัน7
3: 8วัน
0: วัน7คืนไม่น่าเชื่อนะคะจากเด็กหัวร้อนจากเด็กที่ไม่เคยเห็นความรักของแม่ไม่เคยเห็นความรักของคนในครอบครัวมาวันหนึ่งตัดสินใจที่จะไปปฏิบัติธรรมแล้วตัดสินใจแล้วก็ไปเลยไปเสี่ยงดูว่าจะได้ปฏิบัติหรือเปล่าเราไปติดตามเรื่องราวเหล่านี้นะคะผ่านละครเวทีค่ะ
2: สิ่งที่ผมพบจากการปฏิบัติธรรมก็คือกระดุมเม็ดแรกในชีวิตของผมมันกลัดผิด
4: การเอาตนเป็นศูนย์กลางทุกอย่างโคจรรอบตัวเราคิดแต่ว่าทุกคนล้วนทำเพื่อความสุขและผลประโยชน์ของตัวเองไม่เชื่อในความรักและความเมตตา
2: เมื่อพิจารณาด้วยธรรมแล้วจึงพบว่าตัวเราไม่ใช่ศูนย์กลางแต่เรากำลังโคจรไปซึ่งเราจะเอาพลังจากไหนเพื่อโคจรไปถ้าไม่ใช่

0: อุ๊ยป้ากับม้ามารับแล้วลูก
1: กลับบ้านกัน
2: เมื่อกัดกระดุมใหม่ถูกต้องแล้วก็ถึงเวลาที่ความหลงผิดจะต้องลาจากไป
3: มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่มนุษย์เราเกิดมาแต่การเติบโตขึ้นมาเป็นมนุษย์สิที่มันยากถ้าไม่มีความรักหล่อเลี้ยงเรามาคำตอบของคำถามที่ผมถามแม่ไปในวันนั้นมันเกิดขึ้นในใจของผมในทันทีเดี๋ยวก่อน
4: ไปแล้ว
5: เดี๋ยวไอ้นี่ก็รีบหนีตลอดเลย
6: เออชิ่งตลอดเลยรอพ่อด้วย
0: เดี๋ยวนั่งลงเลย
4: พ่อนั่ง
6: ครับ
0: อะไรของแกชอบขัดตอนกินเรื่อย
3: ผมอยากจะบอกว่าขอบคุณมากขอบคุณทุกคนมากๆครับขอบคุณครับ
6: โล่งอกนึกว่าจะเปิดประเด็นตีกับแม่อีก
3: กินข้าวครับกินข้าว
6: ข้าวมาได้กินสักทีโอ้ไม่ได้กินมาหลายรอบแล้วเนี่ย
4: ตามมาจะกินอะไรตักเลยตักเลย
0: เป็ด
3: เป็ดครับ
6: จ้า
4: วันนี้ทำดีวันนี้ทำดี
0: ขอบคุณครับ
6: กินยาก
4: มากก็กินสักทีดิ
0: เออนี่ไงกำลังจะกินอยู่
7: แม่ครับเป็นยังไงบ้างครับกับวันนั้นที่ไปรับอุ๋ยแล้วอุ๋ยเข้ามากราบแม่เลย
8: ก็น้ำตาไหลคือดีใจตื้นตันใจอิ่มเอิบเพราะว่าเขาได้ปฏิบัติธรรมแล้วเขาก็รู้ซึ้งแล้วว่ามันเป็นยังไงตัวเขาเองก็ร้องใหญ่แบบเขาซึ้งมาก
9: คือผมไปยุบพุทธ3วันแรกเนี่ยเดินจงกรมช้าๆเนี่ยผมแบบอยากถีบป้าคนข้างหน้ามากเลยคือแบบผมหงุดหงิดมากอ่ะมันไม่ได้ร้อนแค่ใจมันเห็นอุณหภูมิในร่างกายเลยว่าตัวมันร้อนหัวมันร้อนคือมันหงุดหงิดมากแบบทำไมกูต้องมาทำอะไรอย่างนี้ด้วยมาค่อยๆยกหนอย่างหนอมาทำอะไรช้าๆคือมันฝืนธรรมชาติมนุษย์ทุกอย่างแต่พออย่างนั้นมันยิ่งเห็นแบบมันยิ่งเห็นความร้อนในตัวเราครับแล้วพอมันผ่านไปหลายวันเข้าหลายวันเข้าเขาบอกว่าเช้าวันที่4จะปรับตัวได้จะดีขึ้นตื่นมาเช้าวันที่4ผมเป็นเหมือนเดิมเลยครับผมไม่รู้สึกว่าแบบมันดีขึ้นเลยอ่ะแล้วพอหลังทานข้าวเช้าเสร็จเขาก็มีมาบรรยายเรื่องบุญคุณพ่อแม่แต่ว่าผมรู้สึกว่ามันผ่าน3วันที่เราไม่ได้พูดเลยแล้วเราก็พยายามอยู่กับความรู้สึกตัวตลอดเวลาพยายามอยู่กับความรู้สึกตัวทุกอิริยาบถตลอดเวลาต่อเนื่องหลายๆวันมันกลายเป็นว่ามันน้ำมันใสขึ้นเรื่อยๆเพราะตะกอนความคิดมันไม่ขุ่นนะครับแล้วมันก็เลยเห็นพอถึงวันที่4ที่เขาพูดเรื่องพ่อแม่มันเห็นชัดกว่าเวลาปกติเยอะมากเวลาปกติคือเวลาไปโรงเรียนแล้ววันพ่อวันแม่เขาพูดเรื่องบุญคุณพ่อแม่แล้วก็ซึ้งอยู่แป๊บนึงอ่ะแล้วมันก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมแต่อันนั้นมันเป็นเหมือนแบบอาจจะเพราะผมผ่านช่วงวิกฤตในครอบครัวมาพร้อมกันด้วยมาไม่นานบ้านไฟไหม้อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็มีคำถามที่สะสมมาเยอะมากด้วยเกี่ยวกับชีวิตแล้วครั้งนั้นไปมันเหมือนกับมันไม่ได้ไปปฏิบัติอย่างเดียวเขาก็พยายามอธิบายว่าจริงๆแล้วศาสนาพุทธสอนอะไรค่อยๆได้คำตอบไปทีละอย่างทีละอย่างแล้วก็มันมาโดนกับเราเรื่องพ่อแม่ด้วยเพราะเราทำไม่ดีกับเขามาเยอะมากพอวันนั้นมันก็เลยเห็นชัด มากเข้าใจหลายๆอย่างมากขึ้นมากเหมือนว่าผมบอกว่ากัดกระดุมเม็ดแรกผิดคือทัศนคติอะครับการมองโลกผิดมันก็คิดผิดคิดผิดก็ตามมาด้วยพูดผิดพูดผิดมันก็ทำผิดเลือกใช้ชีวิตผิดมันผิดไปหมดเพราะว่ากัดกระดุมเม็ดแรกผิดอย่างที่เคยคิดว่าแบบขอให้เกิดมานี่มาทำให้ผมเกิดมาเองก็รับผิดชอบผมดิแล้วจะทำให้ผมเกิดมาแล้วจะมาบังคับให้ผมทำนั่นทำนี่อยู่ในกรอบทำไมอ่ะก็ในเมื่อทำให้ผมเกิดมาแล้วจะมาบังคับอะไรอีกนักหนาอะไรเงี้ยแต่พอมันกัดกระดุมใหม่มองว่าเฮ้ยการได้เกิดมาเป็นคนเนี่ยมันมีค่ามากมากมันมีค่ามากจริงๆมันก็เลยกลายเป็นพลิกมุมมองใหม่ว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เรื่องแย่นะที่การที่มาเกิดเป็นคนเนี่ยแล้วมาพูดกับเขาว่าช่วยไม่ได้ทำให้เราเกิดมาเองไม่ได้อยากมาเกิดซะหน่อยตอนนี้ก็กลับกลายเป็นว่าไม่ได้อยากมาเกิดซะหน่อยเป็นโหขอบคุณมากที่ทำให้เกิดมา
0: ค่ะ
9: ขอบคุณมากจริงๆที่แบบพาผมมาเจอเรื่องแบบนี้ครับทุกคนจะเรียกว่าศาสนาพุทธหรือจะเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่แต่ผมมองว่ามันคือกฎของธรรมชาติอะ

0: คือถ้าคุณอยากทุกข์น้อยลงคุณก็แค่อย่าฝืนกฎนี้เข้าใจกฎนี
1: ้ก่อนหน้านี้พี่อุ๋ยก็ไม่เคยกราบเท้าคุณแม
0: ่ที่โรงเรียนให้กราบแบบเรื่องปกติแต่นั้นมันกราบแบบมันไม่ได้กราบด้วยกิริยาท่าทางครับมันกราบจากใจจริงๆแบบ
1: ตอนที่หน้าผากสัมผัสกับ
0: เท้า
1: ของแม่เป็นยังไงบ้างครับ

0: แล้วแม่นะครับแม่สัมผัสได้ไหมว่า
1: อุ๋ยเขาขอบคุณจริงๆที่แม่ให้กำเนิดเข้ามาแล้วเขาได้รู้ละว่าเขากลัดกระดุมผิดอย่างที่เขาบอกเพียงแค่ mindset มันผิดตั้งแต่แรกทุกอย่างมันก็ผิดไปหมดเป็นโดมิโนแม่รู้สึกถึงจุดนั้นไหมครับ
2: รู้สึกค่ะเพราะว่าวันที่เขาปฏิบัติครบแล้วไปรับเขาวันนั้นน่ะเขาร้องไห้เขาเข้ามากอดเข้ามากราบ
3: สำหรับพี่อุ๋ยเนี่ยค่ะความคิดเดิมที่บอกว่ากลัดกระดุมเม็ดแรกผิดก็คือแม่ทำให้เกิดมายังไงแม่ก็ต้องรับผิดชอบใช่ไหมคะแม่ตั้งใจเลยใช่ไหมคะที่จะมีลูกชายคนนี
2: ้ค่ะเพราะว่ามีผู้หญิงสองคนแล้ว
3: ค่ะ
2: มีลูกชายคนอีกคนหนึ่งก็กะจะทำหมันไปเลย
3: รอเขาใช่ไหมคะ
2: ค่ะเคยพี่มีแรกๆก่อนพี่สาวเขาสองคนมีแท้งไปสองคน
3: ค่ะ
1: คือแสดงว่าจากที่อุ๋ยคิดว่าแม่ไม่รักตอนเด็ก
3: อ
1: ุ๋ยมารู้ตอนไหนว่าจริงๆแล้วคือแม่เขารอเราเลยล่ะพอมีผู้ชายปุ๊บทำหมันเลย
4: ก็จริงๆก็มีคนญาติพี่น้องอะไรเงี้ยครับผู้ใหญ่ที่เลี้ยงเขาก็พูดตลอดว่าแบบเนี่ยเป็นลูกชายคนเล็กแบบมีแต่คุณแม่คุณพ่ออยากได้อะไรเงี้ยเขารอมานานแล้วอย่างงี้เขาก็พูดครับแต่เราก็ได้ยินเราก็ไม่ได้เฉยๆไม่รู้สึกว่าแบบมันมีค่าอะไรอะไรเงี้ยครับยังไม่เข้าใจอ่ะครับ
1: และหลังจากปฏิบัติธรรมเราเลยเห็นละ
4: ใช่ครับก็จริงๆมันก็พอเห็นมาบ้างอยู่เรื่อยๆแต่ว่ามันก็ไม่ได้เหมือนคนที่อยู่กับมันมาตลอดก็ไม่เห็นค่าครับแต่วันนั้นมันเห็นค่าขึ้นมาโดยที่ยังไม่ได้รอเสียมันไปอ่ะก็เห็นค่าแล้วครับ
3: วันนี้ดวงตาของเราเห็นความรักจากแม่มากขนาดไหนคะ
4: โอ้โหมากมากครับเห็นมาก็เห็นมาตั้งแต่อย่างที่บอกเห็นมาตั้งนานแล้วแหละครับแต่ว่าวันที่ชัดมากๆก็วันนั้นแหละครับที่ทำให้เราย้อนคิดได้นะครับก็คือวันที่ไปปฏิบัติธรรมแล้วออกมาแล้วก็เข้าใจหลายๆอย่างมากขึ้นเข้าใจว่าแบบการได้เกิดมาเป็นคนมันมีค่ามากแค่กว่าที่เขาจะต่อสู้กับเรามาที่เราแบบร้ายมาตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยแบบเขาต้องอดทนแค่ไหนอะไรเงี้ยก็เห็นมากมากครับ
1: แล้วแม่ล่ะครับแม่จากลูกชายที่แสนเกเรที่แม้กระทั่งปัดมือเราเวลาเราชี้เถียงทุกอย่างที่เราดุหรือเพียงแค่เปิดประเด็นคุยกับเขาม าเห็นเขาตอนนี้แล้วแม่รู้สึกยังไงครับ
2: ก็ภูมิใจอ่ะภูมิใจที่เขาคิดได้เขากลับตัวเขาเองได้ก็บอกแล้วธรรมะที่ทำให้เขาเนี่ยเปลี่ยนตัวเขาได
3: ้มาถึงวันนี้ดูทุกอย่างคลี่คลายไปในทางที่ทำให้คุณแม่ปิติแล้วก็ชื่นใจนะคะพี่อุ๋ยมีอะไรลึกๆที่ยังไม่เคยคุยไม่เคยบอกคุณแม่บ้างไหมคะ
4: ผมอาจจะพูดยากเพราะว่าแม่อดทนกับผมมามากแล้วเขาก็ดีกับผมมาตลอดคือผมได้รับแต่สิ่งดีๆจากเขาครับผมก็เลยโอ้โหมันไม่รู้จะพูดว่าอะไรเลยอ่ะมันไม่แปลกอะที่ผมจะเห็นค่าคือผมเข้าใจนะบางคนที่โดนพ่อแม่ abuse โดนทำร้ายหรือพ่อแม่ทอดทิ้งอะไรเงี้ยถ้าเขาจะมองโลกมันแย่มันก็พอเข้าใจได้แต่อย่างขนาดคนอย่างผมที่แบบโอ้โหได้รับขนาดเนี้ยถ้าใจยังไม่เห็นค่าอีกมันก็แบบก็แย่แล้วครับ
3: ยังมีอะไรที่อยากจะทำให้คุณแม่อีกบ้างไหมคะ
4: ก็ถ้าจะทำให้คุณแม่ผมก็จะพยายามควบคุมสติอารมณ์เวลาแบบมีอารมณ์คุยกับคุณแม่เนี่ยครับบางทีชอบเถียงกันเนี่ยครับแล้วผมก็จะเผลอขึ้นเสียงพูดไม่ดีกับแม่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งแต่ก่อนจะเป็นเยอะกว่านี้เยอะอย่างที่บอกทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่แต่ว่ารู้ตัวเร็วขึ้นพยายามรู้ตัวให้เร็วแต่พอเรียนรู้เรื่องมรณานุสติเรื่องความตายเนี่ยผมก็กลัวมากที่จะมีความรู้สึกผิดติดค้างกันอยู่ในใจโดยที่เราไม่รู้ว่าจะตายจากกันวันไหนครับก็เคลียร์ได้ก็จะรีบเคลียร์ขอโทษได้ก็จะรีบเข้าไปขอโทษเขาเข้าไปกราบเข้าไปกอดเขา
1: น่ารักมาก
3: ค่ะ
1: ตลอดเวลาที่อุ๋ยพูดเมื่อกี้แม่

0: ็อมยิ้มด้วยความปิติจริงๆอย่างที่คำที่พี่หมวยใช้เนาะมันเสมือนกับว่าสิ่งที่ได้เหน็ดเหนื่อยได้อดทนได้เดินมาด้วยกันจนถึงจุดๆนี้มันเนี่ยดูหน้าแม่คือเป็นคุณแม่ที่มีความสุขมากแล้วอะทุกวันนี้เนาะ
1: ค่ะแม่ล่ะคะอยากจะบอกอะไรกับลูกชายคนนี้บ้างคะ
2: คือก็เขาทุกวันนี้เขาก็เป็นคนดีอยู่แล้วใช่ไหมเราก็คิดว่าเขาก็โตแบบอยู่แบบอยู่คนเดียวที่คอนโดของเขาเราก็ห่วงเขาอะเขามีแต่บอกคุณแม่ว่าไม่ต้องห่วงเขาน้องอุ๋ยเขาทำตัวเขาได้เขาคิดของเขาเองได้เขารักพ่อรักแม่แล้วเขาก็กตัญญูอ่ะเรื่องกตัญญูเนี่ยเขาทำได้ดีมาก
0: คร
2: ับ ก็ภูมิใจในตัวเขาอย่างเงี้ยมีอยู่แค่นี้

0: ถามพี่ก้อยถามพี่ปานะคะฟังเรื่องราวของพี่อุ๋ยกับคุณแม่มาทั้งรายการวันนี้รู้สึกยังไงบ้างคะ
1: อยากเป็นกำลังใจให้แม่ลูกทุกคนเลยที่เป็นแม่ที่มีลูกชายอย่างเงี้ยค่ะมันยากอันที่หนึ่งแล้วที่เราคุยกันคนละเพศแล้วมีลูกดื้ออย่างเงี้ยแล้วก็มีลูกดื้อเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะในความที่มีลูกดื้อเรารู้ว่าลูกเราอ่ะมีความสามารถและเป็นคนดีและเขาไม่ได้ตั้งใจจะดื้อกับเราหรอกแต่มันยังคุยกันไม่เจอเวลาที่มาลงเอยกันอ่ะเราอยากให้แบบอดทนเนาะอดทนอดกลั้นเยอะๆเนาะอะไรอย่างเงี้ยเพราะความรักอ่ะจะดึงเรามารักกันและอยู่ด้วยกัน
0: พี่ปามล่ะคะ
2: ผมมีความรู้สึกว่าคือความดื้อของเด็กแสบๆทุกคนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แยบยลมากเลยนะฮะหมายถึงว่าถ้าสมมติว่าเขาไม่อยากรู้เองหรือว่าเขาไม่อยากรู้สึกเองเนี่ยไม่ว่าใครจะพยายามทำอะไรเขาฟังเขาจะปัดทิ้งเขาจะปัดทิ้งไปแทบจะทั้งหมดเลยซ้ำอย่างพี่อุ๋ยโชคดีตรงที่ว่าคือจริงๆมีคนพยายามพร่ำบอกพี่อุ๋ยในเรื่องที่มันเป็นทางบวกมาเยอะแล้วแต่ว่าพี่อุ๋ยก็เหมือนปัดทิ้งไปเหมือนกันจนกระทั่งไปปฏิบัติธรรมเมื่อสักครู่คืออ้อมกอดที่ทั้งสองคนมีให้กันผมว่าตอบโจทย์ทุกอย่างของวันนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วน่ารักมากครับ
0: วันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะพี่อุ๋ยคุณแม่กับเรื่องราวที่มีคุณค่าแล้วก็จะเป็นเหมือนแรงบันดาลใจให้กับคุณแม่ท่านอื่นๆด้วยอาจจะมีปัญหากับลูกชายหัวร้อนอยู่ตอนนี้นะคะในที่สุดแล้ววันหนึ่งเนี่ยเราสามารถได้ลูกชายคนใหม่กลับมาได้เหมือนที่คุณแม่ได้มานะคะขอบคุณพี่อุ๋ยขอบคุณคุณแม่ค่ะ
3: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณพี่ก้อยพี่ตามด้วยค่ะ
3: ค่ะ
0: และทั้งหมดนี้คือท็อปตัวเดียวกันฟิลกู๊ดประจำสัปดาห์นี้นะคะกลับมาเจอกันใหม่วันเสาร์หน้า1ทุ่ม5นาทีทาง ALTV หมายเลข4วันนี้เราทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ในกรณีที่เป็นคำฟ้องใหม่สามารถยื่นคำให้การผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ได้ไม่ว่าคำฟ้องนั้นจะได้ยื่นมาเป็นกระดาษหรือจะเป็นคำฟ้องที่ยื่นทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ผู้ถูกฟ้องคดีที่ประสงค์จะเข้าใช้งานจะเริ่มต้นด้วยการลงทะเบียนสำหรับการเข้าใช้ครั้งแรกนะคะเมื่อลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบงานเรียบร้อยแล้วให้เลือกว่าคดีที่จะดำเนินการเป็นคดีที่อยู่ในศาลปกครองชั้นต้นหรือศาลปกครองสูงสุดกรณีที่สำนักงานศาลปกครองมีหนังสือสอบถามความประสงค์ให้คลิกเลือกยื่นคำตอบรับการใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หน้าจอจะแสดงร่างคำตอบรับการใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์โดยจะมีรายละเอียดของผู้ถูกฟ้องคดีตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ผู้ใช้งานจะต้องเลือกว่าจะยื่นคำให้การต่อศาลปกครองแห่งใดและกรอกหมายเลขคดีดำตามรายละเอียดในหนังสือสอบถามความประสงค์ที่ทางศาลปกครองส่งมาให้ค่ะจากนั้นให้ผู้ใช้งานเลือกว่าตอบรับการใช้งานระบบดังกล่าวในสถานะอะไรกรณีที่ตอบรับในสถานะเป็นผู้ถูกฟ้องคดีเอง

ก็ให้เลือกที่ผู้ถูกฟ้องคดีเองเมื่อกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่มถัดไประบบจะแสดงร่างคำตอบรับการใช้ระบบงานให้ผู้ถูกฟ้องคดีตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งหากเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนให้คลิกที่ปุ่มยื่นคำตอบรับแต่หากต้องการแก้ไขข้อมูลให้คลิกที่ปุ่มก่อนหน้าค่ะเมื่อผู้ถูกฟ้องคดียื่นคำตอบรับเรียบร้อยแล้วระบบจะแจ้งยืนยันคำตอบรับผ่านอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้หลังจากนั้นผู้ถูกฟ้องคดีก็สามารถเข้าสู่ระบบเพื่อยื่นคำให้การได้โดยคลิกที่ปุ่มหน้าหลักซึ่งอยู่ด้านบนขวามือของหน้าจอและเลือกยื่นคำให้การหน้าจอจะปรากฏหมายเลขคดีดำและศาลปกครองที่ผู้ถูกฟ้องคดีประสงค์จะยื่นคำให้การรวมถึงสถานะของผู้ใช้งานกรณีที่ผู้ใช้งานเป็นผู้ถูกฟ้องคดีก็ให้เลือกที่ผู้ถูกฟ้องคดีจากนั้นให้คลิกที่ปุ่มถัดไปค่ะระบบจะให้ผู้ถูกฟ้องคดีกรอกรายละเอียดที่จำเป็นเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ได้ลงทะเบียนไว้รวมถึงกรอกคำให้การกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำคำให้การเตรียมไว้แล้วก็สามารถอัพโหลดไฟล์ได้เลยโดยไม่ต้องกรอกรายละเอียดในช่องคำให้การค่ะโดยอัพโหลดไฟล์2รูปแบบคือรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG และรูปแบบ Word ค่ะสำหรับเอกสารประกอบคำให้การสามารถอัพโหลดไฟล์ได้โดยจะต้องเป็นไฟล์ในรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG เช่นกันนะคะหลังจากนั้นระบบจะให้ผู้ถูกฟ้องคดีตรวจสอบร่างคำให้การและเอกสารประกอบคำให้การอีกครั้งหนึ่งเมื่อเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่มยื่นคำให้การหากต้องการแก้ไขเพิ่มเติมสามารถกลับไปแก้ไขได้โดยคลิกที่ปุ่มก่อนหน้าค่ะเมื่อยื่นคำให้การเรียบร้อยแล้วระบบจะส่งข้อความแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้กรณีที่ต้องการแก้ไขเพิ่มเติมคำให้การที่ได้ยื่นไว้แล้วสามารถยื่นเป็นคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคำให้การและอัปโหลดไฟล์ในระบบได้ค่ะการยื่นคำให้การกฎหมายให้ถือว่าวันที่ข้อมูลเข้าสู่ระบบเป็นวันส่งคำให้การต่อศาลปกครองในกรณีที่ยื่นคำให้การนอกเวลาทำการปกติให้ถือว่าวันทำการแรกที่ศาลปกครองเปิดทำการปกติเป็นวันยื่นคำให้การโดยให้ถือตามเวลาของระบบงานค่ะ

0: วันดีคืนดีก็มีอบต.มาแจ้งเราว่าเขาจะสร้างสะพานที่เดินริมคลองนะคะ
1: ไม่รู้มันจะสร้างทำไมมันก็ไม่เห็นว่ามันจะ

0: ข้าท่าอะไรเขาก็ไม่อยากให้มีกันแต่เขาก็พยายามที่จะทําให้มันเร็วที่สุด
1: ในเวลาคนก็จะเอาเรือออกเรือเข้าเนี่ยมันกันหมดเลยอ่ะใช่มั้ยมันไม่มีประโยชน์แล้วคมจะใช้ได้ยังไงใช่มั้ย
2: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

ย้อนกลับไปในปีพุทธศักราช2547เมื่อผู้ฟ้องคดีที่ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินตำบลบ้านใหม่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรียื่นเรื่องฟ้องคดีต่อศาลปกครองชั้นต้นถึงการรุกล้ำเข้ามาของโครงการสะพานทางเดินเท้าซึ่งทำให้กิจการที่เพิ่งเริ่มต้นของผู้ฟ้องคดีประสบภาวะขาดทุนอีกทั้งยังเห็นว่าทัศนียภาพที่สวยงามของคลองบางใหญ่จะลบเลือนออกไปจากความทรงจำของคนในชุมชน

ฉันจันทนาอินทศิรินะคะก็ปัจจุบันดิฉันเป็นนักโภชนบำบัดแล้วก็เปิดคลินิกเป็นคลินิกที่เป็นคลินิกที่ไม่ใช้ยาในการรักษาโรคอะค่ะแล้วก็ตอนที่จะมาซื้อที่ที่นี่เนี่ยก็ซื้อ1ไร่ติดคลองเพราะเห็นมีคลองแล้วก็พอหลังๆเนี่ยชาวบ้านก็ขายจนกระทั่งซื้อต่อไปก็รวมแล้วก็ประมาณ10ไร่กว่าแล้วก็มีความคิดที่อยากจะทำเป็นโฮมสเตย์ในเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติก็มีโปรเจกต์เลยค่ะโปรเจกต์อันนึงที่เราคิดก็คือเหมือนกับเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะคะแล้วก็ในรูปแบบที่เราทำเนี่ยเรามีการพาฝรั่งไปทำนาไปเก็บผลไม้นั่งเรือชมคลองอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันดีคืนดีก็มีอบต.มาแจ้งเราว่าเขาจะสร้างสะพานที่เดินริมคลองนะคะเราก็จะสร้างทำไมในเมื่อหน้าบ้านมันก็มีถนนแล้วซึ่งเราก็คิดว่ามันคงคือเราก็บอกว่าเราไม่เห็นด้วยแค่นั้นนะคะแล้วก็อยู่ๆก็หายไปพอหายไปสักพักนึงปรากฏสร้างมาจากไหนก็ไม่รู้คือสร้างมาทุบต่อกันนั่นเลยเราก็สร้างได้ยังไงอ่ะในเมื่อเราไม่ได้อนุญาตให้สร้างหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็อยู่ๆก็สร้างมาพอสร้างมาเนี่ยเราก็ไม่มีที่พึ่งไงฮะก็ต้องพึ่งศาลปกครองแล้วก็เขียนเรื่องหาแล้วก็ส่งไปที่ศาลชั้นต้นปรากฏว่ามีการพิจารณาคดีนะคะเราแพ้ด้วยนะคะแพ้ศาลชั้นต้นตรงนั้นนะคะว่าคลองตรงนี้เป็นคลองสาธารณะซึ่งเหมือนกับว่าเขาต้องการที่จะให้ประโยชน์สูงสุดกับประชาชนทั่วไปที่อยู่ริมคลองบ้านริมคลองก็ไม่มีทางออกจะได้ใช้ตรงนี้เป็นที่สัญจรไปมาอะไรอย่างเงี้ย

การตัดสินในครั้งแรกนั้นทำให้คุณจันทนาเป็นดั่งวิหกปีกหักเมื่อศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยออกมาให้ผู้ถูกฟ้องคดีคือองค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการสร้างสะพานต่อไปเพื่อเอื้อประโยชน์สุขให้แก่พี่น้องชุมชนคลองบางใหญ่แต่ความหวังของคุณจันทนายังไม่สิ้นสุดเมื่อหนทางในการเรียกร้องความเป็นธรรมยังคงมีจากการยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดให้พิจารณาคดีนี้อีกครั้งหนึ่ง

หลังจากที่ศาลตัดสินไปแล้วเนี่ยเขาก็มีการประชุมลูกบ้านศาลชั้นต้นนะฮะที่ตัดสินว่าทางเราเนี่ยแพ้คดีเขาก็มีการประชุมลูกบ้านแล้วเขาก็ให้เราเนี่ยไปในที่ประชุมตรงนั้นด้วยก็เป็นที่ศาลาวัดนะฮะก็ในตรงนั้นน่ะก็จะมีลูกบ้านเยอะมากเลยประมาณสักเป็นหลายร้อยคน 200-300 คนเนี่ยเขาก็แถลงการเลยค่ะว่า

0: สะพานตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะสร้างได้เพราะว่าจากที่เราไม่ให้สิทธิ์ในการที่จะสร้างหน้าบ้านเราเนี่ยบัดนี้ศาลชั้นต้นได้ตัดสินแล้วก็เป็นการแพ้คดีซึ่งเราสามารถที่จะสร้างต่อไปได้หมายถึงทางอบต. อบจ. อะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็เชิญให้ดิฉันเนี่ยขึ้นไปพูดบนนั้นด้วยซึ่งดิฉันก็ยินดีนะคะที่จะขึ้นไปพูดแต่ว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยเราก็เลยบอกกับประชาชนตรงนั้นนะคะว่ามันยังไม่สิ้นสุดขบวนการยุติธรรมเพราะนั้นเนี่ยขอให้ขบวนการตรงนี้เนี่ยมันสิ้นสุดซะก่อนแล้วก็ถ้าศาลตัดสินยังไงเนี่ยดิฉันจะทำตามทุกอย่างเราก็ไม่ย่อท้อค่ะเราก็ขอพึ่งศาลปกครองสูงสุดอีกนะคะแล้วก็พอหลังจากนี้เราก็เลยทำงานหนักค่ะที่ทำงานหนักก็พยายามที่จะหาภาพที่ก่อนที่จะสร้างเหตุผลในการสร้างของเขาเนี่ยมันมีขนาดไหนนะคะซึ่งแทบจะไม่มีเหตุผลอะไรเลย
1: หลังจากสร้างเสร็จแล้วก็ไม่เห็นมีใครใช้เลย
2: ก็ไม่เห็นว่ามันจะมีประโยชน์อะไรเลยอ่ะเพราะว่าคุณดูสิคะว่าความสวยงามก็ไม่มี
3: มันสูงครึ่งสะพานเข้าไม่ได้ออกไม่ได้มันลำบากยิ่งกว่าอีตอนที่ยังไม่ได้สร้างมันมากมายมันขนาดนับไม่ถูกอ่ะ
4: เพราะความหวังทั้งหมดของคนที่ประสบปัญหาถูกรวบรวมมาเป็นหนึ่งพลังใจของเธอบรรดาเสาที่กำลังรอลำดับเพื่อปักลงไปในคลองบางใหญ่ก็ถึงการต้องปิดโครงการพับเก็บกลับไปเพื่อพิจารณากันใหม่ถึงความเอื้อประโยชน์ต่อสาธารณะจริงๆ

หลังจากตัดสินไปแล้วที่เราแพ้นะคะแล้วเราก็ขอฟ้องศาลปกครองสูงสุดต่อเนี่ยเขาก็มีหนังสือเชิญนะคะหนังสือว่าจะมีการตัดสินไต่สวนไอ้คดีเดิมอันนี้นะคะก็ให้เชิญเราไปแล้วก็คงต้องเชิญทางอบต.ทางอบจ.อะไรไปด้วยซึ่งเป็นผู้แทนค่ะปรากฏว่าดิฉันไปแล้วอบต.ไม่ได้ไปอบจ.ก็ไม่ได้ไปเพราะไม่มีคู่กรณีทางศาลเขาก็อ่านนะเขาก็อ่านคำพิพากษาคำอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอันว่าเราเนี่ยชนะตัดสินให้เราชนะบอกว่าไม่เห็นประโยชน์ของการสร้างสะพานนี้แล้วก็เลยบังคับให้มีการรื้อถอนภายใน45วันอย่างเงี้ยเขาก็รื้อถอนแต่ตรงเฉพาะหน้าบ้านดิฉันไปนะคะแต่ตรงที่สร้างมาแล้วก็ยังไม่ได้รื้อถอนและณปัจจุบันนี้ที่ยังมีอยู่ก็ไม่เห็นว่ามีประโยชน์สักเท่าไหร่

มีความสุขอะค่ะมีความสุขที่ว่าเออเนาะเราคือเราไม่ได้มีพรรคพวกไม่ได้มีอะไรเลยนะคะเราทำไปตามขั้นตอนของกฎหมายโดยแท้เลยค่ะแล้วก็มันรู้สึกดีอะรู้สึกดีว่าเออความยุติธรรมก็มีเราถูกเอาเปรียบจริงๆอะค่ะศาลปกครองเป็นที่พึ่งให้เราได้ค่ะ

0: ็นอย่างนี้คือเราเป็นอย่างนี้เราก็มีหัวใจ
1: คุณดูคนที่ภายนอกหรอคุณดูภายในเขาหรือยังอยากให้มีความเท่าเทียมการเกิดขึ้นนะคะ
2: ไม่ว่าจะเป็นกระเทยเกย์ทอมดี้หรือว่าบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศในประเทศไทยหรือว่าในโลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องการที่จะเท่าเทียมกับคนอื่นแค่นั้นเองค่ะ
3: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

0: การดำรงชีวิตด้วยการถูกผู้คนรอบข้างเข้าใจผิดคิดว่าเราเป็นคนวิกลจริตหรือสติไม่สมประกอบแลดูคงจะไม่ค่อยน่าอภิรมย์สักเท่าไหร่นักซึ่งก็คงไม่แตกต่างอะไรกับผู้ฟ้องคดีนี้ที่เรื่องเกิดขึ้นในวันคัดเลือกทหารกองเกินในปีพุทธศักราช2548ณศาลาประชาคมอำเภอชัยบาดาลจังหวัดลพบุรี
1: สวัสดีค่ะก่อนอื่นต้องขอแนะนำตัวก่อนเลยนะคะชื่อสามารถมีเจริญนะคะหรือว่าชื่อเล่นชื่อหวานนะคะอายุ29นะคะตอนนี้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของโรงแรมค่ะเป็นเหมือนกับtourist information อย่างหนึ่งนะคะก็วันที่ไปเกณฑ์นะคะก็คงจะไปถึงวันสัก 7-8 โมงอะไรเงี้ยแล้วก็ไปเจอคุยกับเพื่อนนู่นนี่นั่นที่ไม่ได้เจอกันมา10กว่าปีอะไรเงี้ยพอไปเจอกันปุ๊บลืมเลยว่าเอามาเกณฑ์ทหารอะไรเงี้ยพอมาถึงตอนเรียกรวมคนนะคะเราถูกแยกตัวออกไปในวันที่เกณฑ์นะคะคุณหมอพอเห็นจากรูปลักษณ์ปุ๊บเนี่ยก็ไม่ได้ให้เราเนี่ยไปเข้าแถวแล้วก็ต้องกางแขนหรือไม่ก็วัดหน้าอกวัดส้นสูงคือไม่ต้องเลยเราถูกแยกตัวตั้งแต่พอรวมคนแล้วคุณหมอก็จะถามว่าคุณได้ทานยาคุมอยู่หรือเปล่าทานโฮอร์โมนตัวไหนอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกอ๋อหนูทานตัวนี้ไว้นะคะแล้วก็ทานคู่กันไปอะไรเงี้ยค่ะคือคุณหมออาจจะพิจารณาจากบุคลิกภายนอกแล้วก็การที่เราเทคยาซึ่งไม่สามารถจะกลับมาเป็นผู้ชายหรือว่ามารับใช้ชาติได้อย่างเหมือนกับปกติได้ก็เลยให้ไปเป็นประเภทที่4พอได้ใบสายดาว43ใช่ไหมคะคุณรู้สึกเฮ้ยเร็วจังเลยแล้วก็ดีใจที่จะได้กลับบ้านแล้วนะพอให้เพื่อนดูทันแหละมันก็ล้อกันใหญ่เลยเนี่ยโรคจิตถาวรนะโรคจิตถาวรใจหนึ่งก็คือขำๆด้วยอะไรใจนึงคืออ้าวเห็นโรคจิตแล้วเนี่ยแซดลึกๆไงแล้วก็ด้วยความที่ว่าต้องรีบกลับกรุงเทพเพราะว่าเราไปเกณฑ์ที่ลพบุรีใช่ปะแล้วต้องมีงานต่อเลยพอไม่ได้สนใจนะตรงนั้นคือกลับกรุงเทพเลยอะไรเงี้ยแล้วก็เอาเก็บไว้แล้วก็ไม่ได้ออกมาดูอีกเลย
0: ด้วยกฎระเบียบหน้าที่ทำให้เอกสารสด.43แผ่นนั้นกลายเป็นปมที่รัดเกลียวแน่นอยู่ในก้นเบื้องจิตใจของเธออยู่นานแสนนานคงจะถึงเวลาแล้วที่จะต้องปรับข้อบัญญัติต่างๆให้สอดคล้องกับความเป็นไปในยุคปัจจุบันเพื่อสิทธิและความเท่าเทียมในคุณค่าของความเป็นมนุษย
1: ์ก็หลังจากที่ได้รับใบสด.43แล้วก็ต้องเริ่มกระบวนการสมัครงานใช่ไหมคะพอต้องถือใบนี้ไปปุ๊บเนี่ยเรารู้แล้วว่าเอ้ยพอไปกลางปุ๊บเขาก็เลยถามเราว่านี่เป็นโรคจิตถาวรเนาะบอกไม่ใช่ค่ะเป็นแค่สาวเพศ2อะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยพอสมัครงานหลายที่เขาเริ่มไม่รับเราเริ่มรีเจ็คเราเพราะว่าเป็นโรคจิตถาวรอะไรเงี้ยค่ะ

ก็หลังจากที่ตระเวนสมัครงานหลายที่แล้วก็ท้อใจแล้วก็แบบไม่อยากทำอะไรเลยอ่ะเราก็เลยแบบมีเพื่อนแนะนำว่าเฮ้ยลองโทรไปที่สายสบายใจของพวกองค์กรเกย์สิเผื่อเขาจะช่วยแกได้นะอะไรเงี้ยเราก็เลยเริ่มหาเบอร์อินเทอร์เน็ตแล้วก็เริ่มเสิร์ชแล้วก็เริ่มโทรไปคุยพี่คะเนี่ยวันเกณฑ์ทหารนะคะแล้วก็หนูได้รับผลกระทบแบบนี้นะคะพี่มีวิธีช่วยหนูไหมอะไรเงี้ย

สมาคมฝ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทยเนี่ยเราก่อตั้งมาประมาณ 11-12 ปีแล้วนะฮะซึ่งเราก็ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิของคนรักเพศเดียวกันนะฮะ

เราก็ได้พาน้องน้ำหวานเนี่ยไปร้องเรียนที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเพื่อให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเนี่ยเรียกเจ้าหน้าที่ของบ้านเมืองมาไม่ว่าจะเป็นศาสดีกระทรวงกลาโหมทหารเนี่ยมาชี้แจงว่าเหตุการณ์เหตุไปเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงก็มีการไก่เกลี่ยกันถึงได้ให้ผลลัพธ์ออกมาว่าทหารเนี่ยได้ตอบออกมาโดยชัดเจนว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องการหรอกแต่ที่ไม่รู้จะหาทางออกยังไงไอ้1 2 3 4อ่ะมันก็มีแค่ข้อเนี้ยมันเป็นข้อที่น่าจะใช้ได้ดีที่สุดแต่ไอ้การใช้ดีที่สุดมันก็กระทบต่อเสถียรภาพของความเป็นคนถูกต้องไหมสุดท้ายเราก็ต้องทำหน้าที่เราต่อด้วยการประชุมความคิดเห็นก็ต้องฟ้องกับศาลปกครองเพื่อให้ทางศาลปกครองหรือที่เป็นหน่วยงานของรัฐโดยตรงเนี่ยร่วมเข้ามารับผิดชอบว่าคำเนี้ยมันเหมาะไหมถ้าไม่เหมาะจะยกเลิกได้ไหมเปลี่ยนแปลงได้ไหมก็เลยนำคดีขึ้นสู่ศาลซะ

เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนกฎหมายบางอย่างที่อาจจะมีช่องโหว่หรือไม่เหมาะสมกับยุคสมัยแล้วก็ควรจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการบังคับใช้

ันพิพากษาใช่ไหมทนายก็จะสืบคดีตั้งแต่ตอนที่เริ่มฟ้องร้องว่ากระทรวงมหาดไทยศาสดีจังหวัดแล้วก็แพทย์ที่ระบุในวันกินอาหารเนี่ยระบุในโรคในคำว่าโรคจิตถาวรเนี่ยเป็นการดิ้นรนสิทธิ์เขาหรือเปล่าซึ่งคำพิพากษาระบุว่าริดรอนสิทธิ์ทำให้เขาเปรียบเสมือนบุคคลไร้ความสามารถแล้วก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้วก็ถูกการตีตราจากสังคมจึงได้รับการเปลี่ยนโดยใช้คำว่าเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิดใบเอกสารต่างๆที่ระบุเกี่ยวกับการทหารทุกคำทุกอย่างต้องถูกเปลี่ยนหมดไม่ใช่เพราะแค่ร.43 อย่างเดียว

หลังจากที่เราเปลี่ยนจากคำจากโรคจิตถาวรมาเป็นเพศสภาพเป็นตรงกับเพศกำเนิดแน่นอนว่าต้องเป็นเรื่องของสภาพจิตใจเอ้ยดีขึ้นแล้วเอ้ยรู้สึกนะมีแรงรู้สึกว่าศาลปกครองเนี่ยเป็นศาลปกครองของประชาชนจริงๆไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของเพศชายเพศหญิงหรือว่าการเป็นสาวเพศสองณตรงนี้เราคิดว่าศาลก็คือศาลที่ให้ความยุติธรรมแก่ประชาชน

การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยาย 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศ

0: เวลา8:01 น.และเวลา12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา18:01 น.และเวลา20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: อยากทราบว่าหน่วยงานไหนบ้างที่เราสามารถฟ้องศาลปกครองได้ค่ะ
2: หน่วยงานที่อาจถูกฟ้องต่อศาลปกครองได้มีดังนี้ครับหน่วยงานราชการส่วนกลางเช่นกระทรวงกรมหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคเช่นจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาองค์การมหาชนหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานที่รับมอบหมายจากรัฐให้ใช้อำนาจทางปกครองหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองหน่วยงานราชการส่วนกลางคือหน่วยงานราชการที่เป็นศูนย์กลางในการกำหนดนโยบายควบคุมสั่งการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่บริหารประเทศอยู่ในขณะนั้นได้แก่หน่วยงานในระดับกระทรวงเช่นสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงการคลังกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในระดับกรมทั้งที่สังกัดและไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวงเช่นกรมการปกครองสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับราชการส่วนภูมิภาคเป็นระบบบริหารราชการแผ่นดินที่ราชการส่วนกลางมอบอำนาจสั่งการบางส่วนให้แก่เจ้าหน้าที่ของตนที่ส่งไปปฏิบัติงานประจำเขตการปกครองต่างๆของประเทศโดยหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคได้แก่จังหวัดรวมทั้งส่วนราชการที่กระทรวงกรมต่างๆจัดตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนในพื้นที่ต่างๆให้ครอบคลุมทั่วประเทศเช่นสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยเพื่อทำหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะในปัจจุบันมีอยู่หลายรูปแบบแต่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีลักษณะเป็นหน่วยงานทางปกครองที่สามารถถูกฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองได้มี2ประเภทคือ 1. รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติเช่นการรถไฟแห่งประเทศไทยการประปาส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงและ 2. รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาเช่นองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรครับองค์การมหาชนเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจมีหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะเฉพาะด้านหรือจัดทำให้แก่ประชาชนเฉพาะกลุ่มหรือเป็นงานที่มีความสำคัญสูงและมีวิธีเฉพาะซึ่งต้องการความรวดเร็วในการปฏิบัติงานเช่นสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกหน่วยงานธุรการขององค์กรศาลและองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญคือหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานราชการทั่วไปและมีความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคลและการงบประมาณขององค์กรโดยหน่วยงานเหล่านี้แบ่งได้เป็น2กลุ่มคือ 1. กลุ่มที่เป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญเช่นสำนักงานศาลปกครองสำนักงานศาลยุติธรรม 2. กลุ่มที่ไม่ได้เป็นส่วนราชการแต่เป็นหน่วยงานของรัฐเช่นสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากรัฐให้ใช้อำนาจทางปกครองเฉพาะเรื่องหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองในบางเรื่องเช่นเรื่องการควบคุมดูแลมาตรฐานการประกอบวิชาชีพอาทิแพทยสภาสภาทนายความสภาวิศวกรหรือเรื่องการจัดทำสาธารณะบางประเภทที่ใช้เงินลงทุนสูงและต้องใช้ผู้ที่ชำนาญเป็นพิเศษเช่นสำนักงานช่างรังวัดเอกชนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนครับทั้งหมดนี้คือหน่วยงานที่อาจถูกฟ้องต่อศาลปกครองได้นะครับอย่าลืมนะครับทุกคำถามมีคำตอบและหาทางออกไปด้วยกันครับ
3: รู้หรือไม่ตอนฟ้องคดีละเลยล่าช้าละเมิดและสัญญาทางปกครองรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองนั้นห ากเป็นการฟ้องคดีว่าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรรวมทั้งกระทำละเมิดอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายหรือจากกฎคำสั่งอื่นหรือจากการละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรหรือสัญญาทางปกครองผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากเรื่องดังกล่าวสามารถนำเรื่องมาฟ้องศาลปกครองได้โดยตรงโดยไม่จำเป็นต้องอุทธรณ์คำสั่งหรือดำเนินการโต้แย้งและคัดค้านในเรื่องนั้นอีกศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันศุกร์ที่14 สิงหาคม 2569กันค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมร่องมรสุมได้พัดผ่านบริเวณประเทศเมียนมาและภาคเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยที่กำลังค่อนข้างแรงค่ะลักษณะเช่นนี้นะคะส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในบริเวณภาคตะวันออกค่ะสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากของวันนี้อยู่ในระดับความเสี่ยงน้อยค่ะบริเวณภาคเหนือตอนบนและทางฝั่งด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคอีสานตอนบนภาคกลางจังหวัดสระบุรีและจันทบุรีภาคใต้จังหวัดตรังและสตูลทั้งนี้ภาคตะวันออกมีพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากอยู่ในระดับความเสี่ยงปานกลางค่ะได้แก่จังหวัดจันทบุรีและตราดสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งค่ะมาต่อกันที่พยากรณ์อากาศรายภาคกันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตราดภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีและกาญจนบุรีภาคออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในช่วงนี้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมถึงระวังอันตรายจากน้ำล้นตลิ่งในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือไว้ด้วยค่ะแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ี้ได้เจ้าค่ะพวกข้าเป็นเพียงทาสไม่สมควรได้รับของมีค่าเช่นนี้เจ้าค่ะ
1: รับไปเถอะถือเป็นการขอบใจที่เองทั้งสองช่วยงานข้ามาช้านานสำหรับข้าพวกเองน่ะไม่ใช่ทาสพวกเองเป็นเหมือนครอบครัว
2: คุณปู่ครับอยากมีทาสบ้างจะได้นอนกินขนมสบายทั้งวัน
3: โอ้ยเขาเลิกทาสไปตั้งแต่สมัยเนี่ยหลวงราชการที่5แล้วเมฆสมัยนี้ไม่มีแล้วล่ะ
2: อ้าวแล้วทำไมต้องเลิกด้วยล่ะครับ
3: ก็การมีทาสเป็นสัญลักษณ์ของบ้านเมืองที่ไม่เจริญชาวต่างชาติจะใช้เป็นข้ออ้างในการยึดครองประเทศเราได้อีกอย่างในหลวงราชการที่5ทรงรักประชาชนมากพระองค์จึงเลิกทาสอย่างค่อยเป็นค่อยไปแถมไม่มีการเสียเลือดเสียสักนิด
4: ไม่เสียเลือดเสียเนื้ออ
3: ืมอ้าวใครโทรมาเดี๋ยวปู่ไปรับก่อนนะอืมโอ้ยหลังไม่ค่อยดีพักนี้อืม
2: เธอจะทำอะไรอ่ะ
4: ฉันอยากรู้ว่าไม่เสียเลือดเสียเนื้อคืออะไรเธอไม่อยากรู้เหรอตื่นได้แล้วเจ้าปากกาขี้เซาพาพวกฉันไปตอนที่เขาเลิกทัดกันหน่อยสินี่มันตลาดนี่
5: ตลาดสดสมัยรัชกาลที่5
4: ที่นี่จะมีทาสเหรอ
2: นะครับนะครับถ้าผมอยากเจอทาสผมต้องไปหาที่ไหนล่ะครับ
6: อืมฉันนี่แหละลูกทาสลูกนี้รับรองว่าหวานฉ่ำเลยจ้า
4: น้าคะแล้วเป็นลูกทาสจริงเหรอคะนี่แสดงว่าเจ้านายของน้าให้มาขายของใช่ไหมคะ
6: เปล่าหรอกฉันมาขายเองเมื่อก่อนครอบครัวฉันเป็นหนี้สินเยอะมากพ่อกับแม่ของฉันก็เลยต้องขายตัวเองไปเป็นทาสเมื่อพ่อแม่เป็นทาสตัวฉันเองเกิดมาก็ต้องเป็นทาสด้วยแต่ในหลวงท่านเมตตามากท่านสั่งให้เลิกทาสทั่วสยามเด็กที่เกิดตั้งแต่ปีที่ท่านขึ้นครองราชโตมาจะไม่ต้องเป็นทาสเหมือนพ่อแม่แล้วฉันเนี่ยก็เป็นคนรุ่นแรกเลยนะ
2: เอ๊ะแล้วคนอื่นๆที่เขาเกิดก่อนนะก็ต้องเป็นทาสไปตลอดชีวิตเหรอครับ
6: เปล่าเลยเพราะท่านประกาศลดค่าตัวทาสแบบนี้ก็ไถ่ตัวกันได้ง่ายขึ้นฉันก็เลยมาขายของหาเงินไปไถ่ตัวพ่อแม่นี่ยังไงล่ะ
4: ดีจังเลยนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวหนูช่วยน้าขายของนะคะแตงไทยหวานๆจ้าแตงไทยหวาน
2: ๆฮะไปเร็วเราต้องรีบไปกันแล้ว
4: ขอให้นะหาเงินไปถ่ายตัวพ่อแม่ได้ไวๆนะคะ
3: นี่ยังไงล่ะที่ต่างประเทศน่ะเขาเลิกทาสกันทีนึงมีคนตายเยอะแยะเลยนะแต่ในหลวงทรงทราบดีว่าการมีทาสนั้นเป็นธรรมเนียมบ้านเมืองมาแต่โบราณจึงทรงค่อยยกเลิกทีละเล็กละน้อยเพื่อไม่ให้มีคนต่อต้านต้องใช้เวลาหลายสิบปีเลยนะถึงจะเลิกทาสได้ทั้งหมด
4: ว้าว
7: การเลิกทาสในประเทศของเราเป็นการให้อิสระกับประชาชนเพื่อไม่ให้ถูกกดขี่ต่อไปและในหลวงรัชกาลที่5ก็ทำอย่างค่อยเป็นค่อยไปทำให้ไม่เกิดการต่อต้านจนสู้รบเสียเลือดเนื้อเหมือนชาติอื่นๆ

0: ยก่อนที่จะมีรถไฟฟ้ากรุงเทพเคยมีรถรางด้วยนะ
1: มันเป็นยังไงเหรอครับคุณปู่มันวิ่งบนรางไหมแล้วมันตัดกับรถไฟยังไงครับนี่รถรางหรือเนี่ยนะครับออกล้นได้เลยครับโชว์หน่อยสิครับว่าวิ่งได้เร็วแค่ไหน
2: แม่เราต้องกลับแล้ว
3: พร้อมไหนหนู

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนหิมะถล่มมฤตยูขาวโพลน
1: โอ้โหบิงซูมันช่วยบรรเทาจิตใจและอากาศที่ร้อนระอุได้ดีจริงๆเลย
2: เย็นสดชื่นหวานชื่นใจมากเลยยิ่งกินกับผลไม้สดๆราดนมข้นยิ่งหยุดไม่ได้เลยนะเนี่ย
1: นี่เครื่องทำบิงซูของ DLTV เหรอมันเจ๋งจริงๆเลยนะ
2: ใช่โอ้โห DLTV ไม่พูดไม่จาตั้งหน้าตั้งตากินจนหน้าเลอะเทอะหมดแล้ว
1: ของฉันหมดแล้วขอเติมบิงซูหน่อยนะ
2: เอาเลยกดปุ่มสีแดงที่เครื่องได้เลย
1: ฉันกดหลายทีแล้วเนี่ยไม่เห็นเครื่องทำงานเลย
2: ต้นกล้าอย่ากดหลายทีแบบนั้นแย่แล้วเครื่องทำบิงซูขัดข้องมันทำบิงซูไม่หยุดเลยทำยังไงดีอ่ะดูสิล้นออกมาเต็มเลย
1: เฮ้ยเอาไงดีเอาไงดีเอาไงดีเฮ้ย
2: ทำไงดีถอดปลั๊กใช่ต้องถอดปลั๊กฉันว่าตอนนี้เราช่วยกันจัดการบิงซูที่อยู่ตรงหน้านี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวมันจะละลายเลอะเทอะไปมากกว่านี
1: ้ฉันขอโทษนะทุกคนฉันไม่ได้ตั้งใจอย่าโม่แต่พูดกันอยู่เลยไปเอาผ้ากระมังมาทำความสะอาดกันเถอะไปพวกเรา
2: ก็เปียกมือก็เย็นไปหมดแล้วเนี่ยเย็นจนมือแดงและชามากเลย
1: ว่าแต่เหตุการณ์เมื่อกี้นี้ทำให้ฉันนึกถึงข่าวหิมะถล่มที่ต่างประเทศที่เคยดูเลยล่ะใช่ฉันก็เคยดูหิมะถล่มน่ากลัวมาก
2: หิมะถล่มน่ากลัวกว่าเยอะเลยนะ
1: ฉันชักอยากจะรู้ซะแล้วว่าหิมะถล่มเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะ DLTV
0: ได้เลยเรื่องจิ๊บหิมะถล่มเป็นภัยธรรมชาติที่มักเกิดบ่อยที่สุดในฤดูหนาวหรืออาจเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปีเป็นหนึ่งในประเภทของแผ่นดินถล่มการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลลงมาตามความชันของภูเขาภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วงหิมะถล่มขนาดใหญ่สามารถถล่มเป็นระยะทางยาวหลายๆกิโลเมตรสร้างความเสียหายกับป่าบ้านเรือนและชีวิตมากมายเลยนะ
2: เท่าที่อิงฟ้าเคยเห็นในหนังสารคดีภูเขาที่มีหิมะปกคลุมมันลูกใหญ่แล้วก็สูงมาก
0: ใช่แล้วล่ะเพราะภูเขาที่สูงใหญ่ทำให้ความเร็วของหิมะถล่มมีความเร็วสูงมากเลยคือประมาณ100ถึง300กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยล่ะการเกิดหิมะถล่มคาดการณ์ได้ยากมากๆแต่ก็มีการพัฒนาแผนที่เสี่ยงภัยแสดงพื้นที่อันตรายจากหิมะถล่มที่เคยเกิดขึ้นในอดีตขึ้นมาบ้างที่สำคัญปัจจุบันภาวะโลกร้อนทำให้การหลอมเหลวของน้ำแข็งขั้วโลกรวมทั้งการหลอมเหลวของหิมะเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่มันก็จะทำให้ความเสี่ยงของหิมะถล่มยิ่งเพิ่มขึ้นตามไปด้วยยังไงล่ะ
1: ไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วนะเนี่ยแล้วนอกจากภาวะโลกร้อนมีสาเหตุอย่างอื่นอีกไหมที่ทำให้หิมะถล่มได้นะ
0: ก็มีนะสาเหตุของหิมะถล่มส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นความสูงของหิมะความลาดชันการสุดตัวการสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวหรือจากเครื่องบินไอพ่น

0: บินอยู่เหนือโซนอันตรายก็สามารถทำให้เกิดหิมะถล่มได้เหมือนกันนะ
1: โอ้หิมะถล่มของจริงต้องน่ากลัวเลยใช่ไหม DLTV โชคดีที่ประเทศไทยเราไม่มีหิมะไม่งั้นชาวบ้านที่อยู่ใกล้บริเวณภูเขาต้องแย่แน่เลย
0: แล้วอยากเห็นหิมะของจริงไหมล่ะฉันจะพาไปให้เห็นกับตาเลยเอาไหม
2: อุ้ยก็อยากไปนะแต่ฉันกลัว
0: ไม่ต้องกลัวเพราะตอนที่เราไปมันอาจจะไม่มีหิมะถล่มก็ได้ฉันพาไปดูห่างๆ
2: ถ้าอยู่ห่างๆก็ไปสิ
0: งั้นก็ไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้ใหญ่โตมโหฬารมาก
1: ขาวมากหนาวมาก
2: น่ากินมาก
0: อะไรเนี่ยก่อนมายังบอกกลัวอยู่เลยพี่เงี้ยอยากกินซะงั้น ถ้าเราอยู่ในพื้นที่หรือสถานการณ์ที่สุ่มเสี่ยงสิ่งที่เราต้องทำก่อนที่จะเกิดหิมะถล่มเนี่ยก็คือต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศและหลีกเลี่ยงพื้นที่ต้องห้ามศึกษาวิธีเอาตัวรอดในสถานการณ์หิมะถล่มแล้วก็ต้องศึกษาและเตรียมอุปกรณ์การอยู่รอดอุปกรณ์ช่วยลดความเสี่ยงของการเสียชีวิตจากหิมะถล่มอย่างพลั่วขนาดเล็กนี้ใช้เพื่อขุดช่องอากาศรอบใบหน้าหมวกเซฟตี้และถุงลมนิรภัยเพื่อช่วยให้ร่างกายมีโอกาสที่จะถูกหิมะฝังน้อยที่สุด
1: แล้วถ้าเราโชคร้ายโดนหิมะถล่มล่ะ DLTV เราต้องทำยังไงเหรอ
0: ถ้าเราโชคดีรอดชีวิตจากหิมะถล่มมาได้เราต้องเข้าตรวจเช็คร่างกายทันทีแล้วถ้ารักษาหายดีแล้วก็ควรจะเข้าร่วมหลักสูตรการฝึกอบรมเกี่ยวกับหิมะถล่มศึกษาวิธีหลีกเลี่ยงหิมะถล่มการช่วยเหลือตัวเองและเพื่อนร่วมทางเพื่อความปลอดภัยยังไงล่ะ
2: ไม่อยากจะคิดเลยว่าถ้าเราต้องตกอยู่ท่ามกลางหิมะถล่มเราจะเป็นยังไงบ้างคงทำอะไรไม่ถูกแน่เลยอ่ะ
1: นั่นสิเราต้องทำยังไงเหรอ DLTV
0: ขั้นตอนการเอาตัวรอดจากหิมะถล่มก็มีอยู่นะอย่างแรกเลยให้สังเกตบริเวณรอบๆจุดที่เรายืนอยู่ถ้าเห็นหิมะใต้เท้ามีรอยแยกให้พยายามหาทางหนีไปที่อื่นให้พ้นแนวแยกของหิมะนั้นโดยเร็วที่สุดหรือหนีไปอยู่บนพื้นที่สูงๆที่มีความลาดชันเยอะๆก็จะดีมากและถ้าหากเรายืนอยู่ในแนวที่หิมะกำลังเคลื่อนตัวถล่มลงมาให้รีบหนีออกไปทางด้านข้างให้พ้นจากแนวหิมะถล่มให้เร็วที่สุดถ้าเรามีกระเป๋าหรือเป้สะพายหลังอยู่กับตัวที่ใส่สิ่งของที่มีน้ำหนักมากๆอยู่ให้เอาสิ่งของในนั้นทิ้งไปก่อนอย่าเสียดายเพื่อให้ตัวเราเบาที่สุดจะได้เคลื่อนตัวหนีได้เร็วมากขึ้นแต่อย่าทิ้งสิ่งของไปหมดนะอะไรที่สามารถช่วยในการยังชีพได้เช่นเครื่องรับส่งสัญญาณเรดาร์หรือพรั่วให้คิดดีๆว่าอะไรควรเก็บหรือควรทิ้งเพราะของที่จำเป็นเหล่านั้นจะช่วยเราได้หากเกิดหิมะถล่มทับและช่วยให้ทีมกู้ภัยค้นหาพบเราได้ง่ายขึ้นจากการพบเห็นอุปกรณ์และสิ่งของบางอย่างของเราบนพื้นหิมะใกล้จุดที่เราประสบเหตุได้นั่นเองแล้วก็ควรจะต้องเก็บกระเป๋าหรือเป้ไว้อย่าทิ้งนะเพราะเราสามารถที่จะใช้เป็นเครื่องป้องกันคอและหลังของเราจากการโดนกระแทกจากสิ่งต่างๆระหว่างหลบหนีได้นะโดยเอามาสะพายไว้ที่ด้านหลังของเราก็จะทำให้เรามีเครื่องป้องกันตัวมากขึ้นในช่วงเวลาที่เสี่ยงอันตรายแบบนี้ได้
2: แล้วถ้าเราหนีไม่ทันล่ะ DLTV เราต้องทำยังไงหรอ
0: ถ้าหากเราไม่สามารถหนีจากหิมะถล่มได้จริงๆนั่นหรอก็ให้รีบมองหาต้นไม้หรือหินก้อนใหญ่ๆเพื่อเป็นที่กำบังตัวเองเอาไว้หรือจะกอดยึดเอาไว้ให้แน่นๆอย่างใดก็ได้ตามสถานการณ์ให้ดีที่สุดแต่ถ้าเราเกิดหลบหนีไม่ทันเกิดถูกหิมะถล่มพัดพาเราไปแล้วล่ะก็ให้พยายามพยุงลอยตัวอยู่บนผิวด้านบนเอาไว้ให้มากที่สุดด้วยการเตะเท้าและเหวี่ยงแขนเหมือนท่าว่ายน้ำแบบนั้นแหละและถ้าแย่กว่านั้นคือหากถูกหิมะถล่มทับนะก็ให้พยายามชูมือข้างหนึ่งขึ้นสูงๆเอาไว้ให้อยู่เหนือผิวหิมะไว้เสมอแล้วก็พยายามลมเก็บลมไว้ในช่องปากให้มากที่สุดเพื่อเก็บอากาศไว้หายใจได้อีกสักระยะจากนั้นทำยังไงก็ได้เพื่อป้องกันไม่ให้หิมะเข้าปากและจมูกให้เร็วที่สุดจากนั้นก็พยายามขยับตัวเอาไว้เสมอเพื่อให้มีช่องหรือโพรงหลุมหลวมรอบๆตัวเพื่อให้มีช่องอากาศหายใจได้มากขึ้นและเมื่อเหตุการณ์เริ่มสงบลงแล้วก็รีบส่งสัญญาณเรดาร์เรียกให้หน่วยกู้ภัยมาช่วยเหลือแต่ถ้าไม่มีเครื่องส่งสัญญาณเรดาร์ก็ให้รอคอยอย่างอดทนและมีสติรอจนกว่าหน่วยกู้ภัยจะเข้ามาค้นหาและช่วยเหลือต่อไปถ้าพวกนายสนใจเรื่องหิมะถล่มก็เข้าไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์dltv.ac.th และเว็บไซต์ wikihow.com ได้เลย
3: จัดไป

0: DLTV อย่าเพิ่งกลับได้ไหมขอนั่งเคเบิลคาร์ชมความสวยงามของภูเขาหิมะอีกแป๊บหนึ่งนะ
1: ใช่ใช่
2: นะ
1: DLTV
3: หิมะถล่มเป็นภัยธรรมชาติในประเภทของแผ่นดินถล่มที่เกิดขึ้นในเขตภูเขาเกิดบ่อยที่สุดในฤดูหนาวหรืออาจ

0: อดทั้งปีการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลลงตามความชันของภูเขาภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วงหิมะถล่มสร้างความเสียหายกับป่าบ้านเรือนและชีวิตควรหลีกเลี่ยงพื้นที่ต้องห้ามศึกษาวิธีเอาตัวรอดในสถานการณ์หิมะถล่มติดตามข่าวสารสภาพอากาศเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินนะครับ
1: ที่ตรงหลังโรงเรียนของพวกเรามีเหตุการณ์หลุมยุบนะครับปู่พอจะรู้ความคืบหน้าบ้างไหมครับเพราะทุกวันนี้เขาก็ยังกั้นเขตห้างเข้าพื้นที่อยู่เลยครับ
2: พวกนายจำของเล่นจำลองภูเขาไฟระเบิดที่เล่นที่บ้านฉันได้มา
1: จำได้สิที่เกือบโดนแม่นายเล่นงานเอาหน้า
3: เป็นธรณีพิบัติภัยที่สร้างความเสียหายทางภาคพื้นดินในวงกว้าง
4: ธรณีพิบัติภัย

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เขามีคำพูดว่าช้างเลี้ยงคนก็คือเขาสามารถใช้ช้างในการหารายได้ให้กับครอบครัวตัวเองอะค่ะ
2: มันไม่มีรายได้นอกก็ต้องออกจากบ้านเร่ร่อนมาช่วยเหลือตัวเอง
3: เราก็เห็นช้างเร่ตั้งแต่ตอนที่เรายังเป็นเด็กนะครับจนในปัจจุบันนี้ก็ยังเห็นอยู่เขาน่าจะมีความเป็นอยู่ที่ดีกว่านี้ไม่ต้องมาเดินเสี่ยงต่อกับโรคเสี่ยงต่อโดนรถชนอะไรช้างเนี่ยถือว่าเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของไทยเลยนะครับแต่ในการศึกษาเกี่ยวกับโรคทางห้องปฏิบัติการการพัฒนาชุดตรวจอะไรเงี้ยเรามีในหมูในวัวในไก่แต่ในช้างเนี่ยเรามีการศึกษาน้อยมากช้างเร่เนี่ยนะครับเขาเดินทั้งวันตากแดดตากฝนเพราะงั้นก็จะมีความเครียดก็มีความเสี่ยงสูงที่จะป่วยด้วยโรคกระปี้ไวรัสก็จะเสียชีวิตได้ตรงนี้ก็เลยอยากจะมาศึกษาเกี่ยวกับด้านสุขภาพช้างหรือว่าด้านการวินิจฉัยโรคในช้างสำหรับที่ได้เริ่มมาทำงานโรคพอปีไวรัสในช้างเนี่ยนะครับก็เริ่มจากที่ตั้งของสพสุรินทร์เนี่ยนะครับจะติดอยู่กับโรงพยาบาลช้างเลยเพราะฉะนั้นก็จะมีตัวอย่างช้างเข้ามาตัวอย่างช้างที่สงสัยโรคพอปีไวรัสในช้างเนี่ยเขาจะส่งตรวจที่อำเภอกำแพงแสนทางเราเนี่ยเราคิดว่าเราก็มีเครื่องมืออุปกรณ์พร้อมเราน่าจะพัฒนาการทดสอบโรคให้สามารถทดสอบโรคพอปีไวรัสในช้างได้ก็เลยเริ่มพัฒนาชุดทดตรวจขึ้นมาพอเราตรวจโรคได้แล้วเนี่ยก็จะมีโครงการโฆษณาจักรเข้ามาเราก็เสนอตัวว่าเราก็มีความสามารถในการตรวจโรคนะทางเขาเองเนี่ยเขาก็มีความต้องการในการที่จะสกรีนโรคในการเฝ้าระวังโรคก็เลยเกิดเป็นความร่วมมือกันขึ้นมานะครับ
1: โปรแกรมด้านสุขภาพเนี่ยจะมีการตรวจสุขภาพเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอแล้วก็จะมีโรคที่สำคัญของช้างก็คือโรค EHV หรือว่าเป็นเชื้อเฮอร์ปีไวรัสที่มีความรุนแรงกับช้างแต่ก่อนนะคะห้องแลบเราต้องส่งไปที่สวนสัตว์ดุสิตหรือว่าสวนสัตว์เขาเขียวซึ่งอยู่ค่อนข้างไกลแต่โรคนี้เวลาเป็นแล้วจะตายภายในระยะเวลาไม่กี่วันถ้าเกิดเรารักษาไม่ทัน
3: การพัฒนาชุดคิดชุดนี้เนี่ยนะครับเพราะว่าเราต้องการที่จะแก้ปัญหาการเก็บตัวอย่างเพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการผมก็เลยคิดพัฒนาชุดทดสอบที่สามารถทำในพื้นที่จริงได้เลยอย่างเช่นว่าไม่จำเป็นต้องใช้การสกัดเราเอาตัวอย่างจากเลือดมาเนี่ยเราหยดใส่หลอดทดลองใส่น้ำยาเข้าไปทิ้งไว้ที่หม้อต้มหรืออุปกรณ์อะไรสักอย่างที่มันสามารถควบคุมอุณหภูมิได้ใช้แค่อุณหภูมิเดียวนะครับระยะเวลาไม่เกิน2ชั่วโมงก็สามารถอ่านผลได้ถ้าเราตรวจโรคได้เร็วเนี่ยเราก็จะรักษาได้เร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยช้างก็มีโอกาสรอดสูงเพราะฉะนั้นก็จะลดความเสียหายภายในฝูงหรือในบริเวณพื้นที่นั้นได้เพื่อป้องกันไม่ให้ติดไปอย่างช้างชื่ออื่นได้ครับผม
4: ภารกิจของคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลมีทั้งหมด3ด้านก็คือการจัดการเรียนการสอนในวิชาชีพสัตวแพทย์นะคะแล้วก็ศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสัตวแพทย์ภารกิจด้านที่2นะคะก็จะเป็นเรื่องของงานวิจัยซึ่งเราก็จะใช้สัตว์เป็นพื้นฐานในเรื่องของการวิจัยแล้วก็ต่อยอดไปสู่ศาสตร์แขนง

0: อื่นด้านที่3ก็จะเป็นการบริการวิชาการนะคะบริการวิชาการเราก็จะมีโรงพยาบาลสัตว์เล็กโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่โรงพยาบาลปศุสัตว์ที่ให้บริการประชาชน
1: ในเรื่องของการสร้างจิตสาธารณะเนี่ยเรามองให้เห็นภาพรวมว่าอาชีพเราเนี่ยไม่ใช่เฉพาะแค่การรักษาสุนัขหรือแมวเรามองไปถึงระดับปศุสัตว์คืออาจจะมีทั้งช้างหรือว่าทั้งสัตว์ป่าเพราะฉะนั้นการคิดชุดตรวจการคิดวัคซีนอะไรขึ้นมาเนี่ยก็ต้องคิดเผื่อสปีชีส์หรือว่าสัตว์หลายชนิดด้วยถ้าเรามีจิตปรารถนาดีต่อสัตว์หลายชนิดเขาก็สามารถที่จะช่วยเหลือสัตว์ได้เป็นจำนวนมาก
2: ขอบคุณในสิ่งที่หมอบอยกำลังทำอยู่ในเรื่องการพัฒนาการตรวจของโรคเฮอร์ปีไวรัสในช้างนี้ค่ะดีใจที่ได้ร่วมงานกันเป็นเรื่องที่ดีมากที่พี่บอยได้ทำตรงนี้ขึ้นมาค่ะก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ที่ดีมากๆต่อช้างแล้วก็ต่อวงการสัตวแพทย์ด้วยค่ะ
3: ประสบการณ์ในการเป็นนักศึกษาสัตวแพทย์มหิดลนะครับสอนอะไรมากมายนอกเหนือจากงานและวิชาการแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยทำให้เราได้มีโอกาสที่จะใช้ความรู้ประยุกต์ใช้ความรู้ในการช่วยเหลือสังคมในรูปแบบของชมรมสมัยที่เป็นนักศึกษาเนี่ยผมและเพื่อนๆนะครับก็ได้ตั้งชมรมกันภัยโรคพิษสุนัขบ้าทำวัคซีนให้กับสุนัขรอบๆมหาวิทยาลัยเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านะครับหรือว่าชมรมหาบ้านใหม่ให้หมาศัลยาซึ่งในปัจจุบันนี้นะครับโครงการนี้ก็ยังมีอยู่แล้วก็ต่อยอดขยายผลออกไปให้กว้างมากขึ้นมันก็เป็นการปลูกฝังจิตสำนึกในการรับใช้สังคมให้กับนักศึกษานะครับ
4: ในคณะสัตวแพทย์ครับผมก็เข้าร่วมชมรมกันภัยพิษสุนัขบ้าครับคนรักสัตว์ระยาแล้วก็ชมรมสุนัขนิสัยดีครับผมจากการที่ผมได้ลงชุมชนไปช่วยชาวบ้านนะครับผมช่วยฉีดวัคซีนให้สุนัขก็ได้รับคำขอบคุณจากเขาได้รับรอยยิ้มจากเขามารู้สึกอิ่มใจครับรู้สึกดีที่ได้ด้วยครับ
3: สำหรับคำว่าปัญญาของแผ่นดินในความรู้สึกของผมเป็นเหมือนกับคำที่คอยย้ำเตือนคอยสอนเราตลอดเวลาว่าเรามีหน้าที่ในการทดแทนคุณแผ่นดินความรู้ที่เรามีเนี่ยควรจะนำมาใช้ในการตอบแทนแผ่นดินนะครับไม่ว่าเราจะเรียนจบอะไรมาจะทำงานอะไรนะครับสิ่งสำคัญที่สุดคือการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ให้กับผู้อื่นให้เกิดประโยชน์มากที่สุดครับผม

รู้หรือไม่หากประชาชนได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือการดำเนินกิจการทางปกครองของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐและประสงค์จะฟ้องคดีปกครองสามารถยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองโดยทำเป็นหนังสือและใช้ถ้อยคำที่สุภาพทั้งนี้คำฟ้องไม่มีแบบฟอร์มบังคับแต่ต้องมีองค์ประกอบครบถ้วนได้แก่1. ชื่อและที่อยู่ของผู้ฟ้องคดี 2. ชื่อหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่ต้องการฟ้อง 3. การกระทำที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีเดือดร้อนเสียหาย 4. คำขอที่ต้องการให้ศาลสั่งโดยต้องเป็นคำขอที่ศาลสั่งให้ได้ตามกฎหมาย 5. ลายมือชื่อของผู้ฟ้องคดีข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355ตอน6ข้อดีของระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ศาลปกครองได้พัฒนาระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนทั้งผู้ฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องคดีและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีโดยเป็นระบบที่ใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแต่ยังคงรักษามาตรฐานมีความชัดเจนของวิธีพิจารณาคดีและมีคุณสมบัติที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาพิพากษาคดีได้แก่การดึงข้อมูลที่มีในระบบมาใช้ได้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือจัดทำขึ้นใหม่คือการที่ระบบร่างเอกสารให้อัตโนมัติโดยผู้ใช้งานไม่ต้องกรอกรายละเอียดซ้ำเช่นในการร่างคำฟ้องจะดึงข้อมูลส่วนตัวของผู้ฟ้องคดีที่กรอกรายละเอียดไว้แล้วตอนลงทะเบียนมาใส่ไว้ในร่างคำฟ้องโดยอัตโนมัติทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่ต้องเสียเวลากรอกรายละเอียดนั้นซ้ำอีกครั้งการนำระบบอัตโนมัติมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารเมื่อผู้ฟ้องคดีหรือผู้ถูกฟ้องคดีพิมพ์เนื้อความลงในระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์แล้วระบบจะนำเนื้อความดังกล่าวประมวลลงในเอกสารคำฟ้องหรือคำให้การโดยอัตโนมัติการให้คำแนะนำและตัวอย่างในแต่ละขั้นตอนเพื่อช่วยเหลือการใช้งานในการร่างคำฟ้องหรือคำให้การผู้ใช้งานอาจต้องการแนบเอกสารหลักฐานประกอบร่างคำฟ้องหรือคำให้การนั้นๆซึ่งเอกสารที่จะแนบในระบบได้จะต้องเป็นไฟล์รูปแบบ PDF/A หรือ JPEGและรูปแบบ Word เท่านั้นซึ่งหากท่านเตรียมไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF ไว้แล้วก็สามารถนำมาแปลงเป็นรูปแบบ PDF/A ในระบบได้เลยเพียงแค่ทำตามขั้นตอนที่บอกไว้ในระบบเท่านั้นการรับส่งเอกสารต่างๆอย่างรวดเร็วและแม่นยำเมื่อผู้ใช้งานยื่นเอกสารหรือแนบไฟล์เอกสารประกอบคำฟ้องหรือคำให้การผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ระบบจะสอบทานจำนวนไฟล์จำนวนหน้าของเอกสารยันว่าข้อมูลถูกต้องหรือไม่และเมื่อผู้ใช้งานยืนยันการยื่นเอกสารแล้วเอกสารและไฟล์เอกสารแนบนั้นจะถูกส่งตรงมาที่ศาลปกครองโดยทันทีการแจ้งตอบรับหรือการแจ้งเตือนในกรณีที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำฟ้องผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือคู่กรณียื่นเอกสารคำคู่ความคำขอต่างๆระบบจะส่งอีเมลตอบรับไปยังผู้ยื่นเอกสารเพื่อยืนยันการยื่นเอกสารนั้นนอกจากนี้ยังมีการแจ้งเตือนคู่กรณีผ่านทางอีเมลเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นส่งถึงคู่กรณีการชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยการชำระผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตชำระโดยหักบัญชีธนาคารและชำระผ่านทางอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งหรือหากผู้ฟ้องคดีต้องการชำระค่าธรรมเนียมศาลด้วยการขอใบแจ้งการชำระเงินหรือ bill payment เพื่อนำไปชำระผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยตู้ ATM หรือส่งแคชเชียร์เช็คตั๋วแลกเงิน draft ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่ศาลปกครองก็ได้เช่นกันการฟ้องคดีปกครองผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ช่วยทำเรื่องที่ยุ่งยากและเสียเวลาให้เป็นเรื่องง่ายและสะดวกรวดเร็วกว่าที่คิดถ้ายังไม่ลองก็ยังไม่รู้มาลองใช้ระบบกันเถอะนะคะเพียงแค่เข้ามาที่เว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th จากนั้นคลิกที่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองโดยตรงทาง e-litigation.admincourt.go.th
หากมีข้อสงสัยหรือขอรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งานระบบติดต่อ

0: รายการซื้อเก่งไม่ใช่รายการแนะนำสินค้าหรือส่งเสริมให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อให้ข้อมูลที่รอบด้านประกอบการตัดสินใจการซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคที่ดูรายการเราอยู่ครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ดูนี่คือรายการซื้อเก่งนี่คือรายการที่จะมาให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนที่คุณจะไปซื้อดูก่อนว่าเอ๊ะซื้อไอ้นี่เนี่ยมันควรจะดูอะไรบ้างมีปัจจัยอะไรบ้างและราคาเนี่ยเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมผมชื่อเอ็ดดี้นะครับเป็นพิธีกรเดี๋ยวจะพาคุณผู้ดูไปคิดให้ดีก่อนซื้อและเช็คให้ชัวร์ก่อนจ่ายด้วยกันครับผมสินค้าในวันนี้ครับผูกพันกับกิจกรรมอย่างนึงที่มนุษย์เราโปรดปรานเป็นอย่างยิ่งนั่นก็คือการท่องเที่ยวครับซึ่งมาพูดถึงการท่องเที่ยวเราก็ต้องมีสัมภาระและเมื่อมีสัมภาระคุณก็ต้องหาที่ใส่สัมภาระนั่นก็คือกระเป๋าเดินทางครับเราพูดถึงกระเป๋าเดินทางแบบที่เป็นกล่องๆอ่ะแล้วมีล้อลากครับล่าสุดผมไปเจอกระเป๋าใบหนึ่งมาครับราคาของเขาหลักหมื่นครับซึ่งผมรู้สึกว่าไอ้ราคาหลักหมื่นเนี่ยมันต่างกับหลักพันยังไง

0: ไงถ้าคุณผู้ดูสงสัยเหมือนกับผมนะครับเดี๋ยวติดตามดูกันครับว่ากระเป๋าเดินทางเวลาเราจ่ายเงินเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมันทำให้คุณได้ของดีขึ้นฟังก์ชันมากขึ้นหรือทนทานมากขึ้นจริงหรือเปล่ารอชมครับและเหมือนเช่นเคยครับรายการซื้อเก่งของเรานอกจากเอาสินค้ามาให้ดูแล้วเรายังมีผู้เชี่ยวชาญมาให้ข้อมูลคุณด้วยและแน่นอนวันนี้ครับเป็นผู้ที่ข้ามวอร์ดอยู่ในวงการกระเป๋าเดินทางนะครับซึ่งนี่คือชายที่ลักลอบเอาเงาะพม่าเข้าเมืองไทยมาเยอะที่สุด
1: ไม่ใช่ฮะ
0: เป็นใครครับเนี่ย
1: สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ดูครับผมต้องพูดว่าคุณผู้ดูตามพี่นะคร
0: ับ ใช่ครับผม
1: ผมโจ้ครับเป็นพิธีกรรายการท่องเที่ยวซึ่งเดินทางมาแล้วทั่วประเทศไทย
0: วันนี้ครับผมจะหยุดการดำเนินรายการเพียงแค่นี้
1: จะไปไหนครับพี่เอ็ด
0: โจอี้จัดการแล้วผมนอนแล้วฉะนั้นในชีวิตของคุณเนี่ยใช้กระเป๋ามาแล้วประมาณกี่ใบครับ
1: ผมว่าน่าจะสัก8ใบได้ครับพี่เอ็ด
0: โอ้คุณผู้ดูที่ไม่ค่อยได้ใช้กระเป๋าอาจจะคิดว่าเฮ้ย8ใบก็ไม่ได้เยอะนี่ไม่ได้ถึง20อุ้ยอายุเท่าไหร่แล้วครับเนี่ย
1: อุ้ยผมดูแก่แล้วครับเนี่ย
0: ไม่ใช่ครับ
1: 29แต่ว่าด้วยความที่เราชอบเดินทางแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยกระเป๋าอ่ะมันมีหลายไซส์หลายขนาดซึ่งแตกต่างกันออกไป
0: คือ4ใบที่อยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับถ้าดูด้วยตาเปล่าเนี่ยคุณผู้ดูคิดว่าใบไหนแพงที่สุดครับ
1: ถ้าผมเดานะพี่เอสผมว่าต้องเป็นใบที่ใหญ่ที่สุด
0: ผมก็เป็นคนหนึ่งที่เดาว่าใบใหญ่ก็น่าจะแพงที่สุดซึ่งไม่ใช่
2: ครับ
0: เราเรียงกันอย่างนี้ครับใบนี้เนี่ยนะครับเป็นใบที่อยู่ในช่วงราคา 10,000 บาท
2: เฮ้ย
0: ใบนี้ไม่เกิน 5,000 บาทครับใบนี้ไม่เกิน 3,000 บาทครับและใบนี้ไม่เกิน 1,000 บาทครับ
1: ทำจากอะไรครับเนี่ย 1,000 บาท
0: แต่คำถามที่จะถามโจอี้ก็คือในฐานะที่เราเดินทางบ่อยใช่ป่ะ
2: ครับ
0: เวลาเราเลือกกระเป๋าเดินทางเราดูอะไรบ้าง
1: คือกระเป๋าเนี่ยพี่เอ็ดมันมีด้วยกัน2แบบแบบซอฟต์เคสกับแบบฮาร์ดเคสซอฟต์เคสเนี่ยเข้าใจง่ายๆคือเป็นเหมือนกระเป๋าผ้าที่มีทั้งแบบ2ล้อและ4ล้
0: อ
1: กระเป๋าผ้าเนี่ยข้อดีของเขาคือเวลาที่พี่เอ็ดเดินทางแล้วแบบอยากใส่เสื้อผ้าเยอะๆพี่เอ็ดจะสามารถยัดเข้าไปได้เพราะว่าผ้ามีความยืดหยุ่น
0: อ๋อเขาจะพองปูดออกมาได
1: ้แล้วมันก็จะเบาแต่ข้อเสียของเขาคือเวลาที่พีเอสเนี่ยเดินทางไปแล้วเจอฝนโหมกระหน่ำเข้ามาเลยผ้าข้างในก็จะเปียกแล้วเปิดมาที่โอ้โหยังไม่ได้ไปเล่นสงกรานต์เลยเปียกก่อนแล้วแล้วก็จะมีความเสี่ยงคือเวลาที่เราโหลดใต้ท้องเครื่องแล้วเราไม่รู้ว่ากระเป๋าเนี่ยอยู่กับคนที่แบกไปเนี่ยเราอาจจะมีสิทธิ์โดนกรีดได้แล้วก็แบบที่2ก็คืออยู่ตรงหน้าเราเลยอันนี้เขาเรียกว่าแบบฮาร์ดเคสซึ่งมันทำมาจากโพลีคาร์บอเนตหรือว่าเป็นพลาสติกชนิดนึงที่มีความยืดหยุ่นเหนียวและคงทนแล้วก็โพลีคาร์บอเนตพวกนี้พี่ข้างในอ่ะมันจะมีเหมือนโครงที่เป็นโครงเหล็กอีกทีนึงมันจะทรงมันจะแน่นเวลาโยนไปเนี่ยมันจะไม่ค่อยแตกแล้วก็เวลาโดนทับจากกระเป๋าหลายใบเนี่ยของข้างในก็ยังคงแข็งแรง
0: นอกจากนั้นล่ะครับ
1: นอกจากนั้น
0: มีอะไรอีกครับ
1: ผมว่าเรื่องซิปก็สำคัญมากซิปกระเป๋านะ
0: ครับอยู่ในห้างแล้วก็ยืน
1: ไม่ใช่อันอุ้ยปะโต้ก็คือเนี่ยครับมันก็จะมีเหมือนตัวล็อกมาให้เราก็ลองดูว่าแบบเป็นยังไงมันมั่นคงไหมลองกดดูเนาะเนี่ยแล้วเราก็ลองใส่ดูคือของดีๆอ่ะพี่เอสเวลาเราจับอ่ะแบบวัสดุเราจะรู้สึกได้ว่ามันมั่นคงอ่ะเราไว้ใจกับการที่เราเอากระเป๋าอ่ะไหลไปตามสายพานได
0: ้เพราะว่าชะตากรรมหลังที่ขึ้นสายพานไปนี่ก็หนักหน่วงอยู่
1: เราต้องรอลุ้นว่าเฮ้ยมันกลับมาครบหรือเปล่า
0: เดี๋ยวเราไปดูภายในของแต่ละช่วงราคาเลยว่าเฮ้ย
1: มันแตกต่างกันยังไง
0: เขาเป็นยังไงแล้วราคาไล่ขึ้นมาเนี่ยมันต่างกันไหมเราขอดูจากตัวถูกสุด
1: ได้ได
0: ้
1: ได้ได้ได้ซิปเนี่ยผมจะรู้สึกว่าตัวนี้จะฝืดๆซิปจะมีความฝืด
0: ค่อนข้างฝืด
1: นี่คือขนาดครั้งแรกที่เพิ่งซื้อมานะแล้วถ้าใช้ไปสักแบบ2ปีมันจะมีความฝืดมากเพราะว่ามันจะมีพวกสิ่งสกปรก
0: ฝุ่นอะไรไปเกาะ
1: ใช่ความลื่นมันก็จะน้อยลงนี่เปิดมาเนี่ยใช้ได้ใช้ได้แต่ว่าโครงเขาเนี่ยตรงเนี้ยมันจะรู้สึกได้เลยครับพี่เอสว่ามันอ่ะไม่ค่อยแข็งแรง
0: บิดง่าย
1: ใช่ครับ
0: ใบนี้ครับ990บาท
1: เฮ้ยผมว่าคุ้มอยู่ลองเปิดนี่ซิปก็จะเหมือนตัวข้างนอกใกล้เคียงกันคือแหวกเข้ามาเนี่ยเราจะเห็นโครงข้างในเลยคือโครงตัวนี้เนี่ยถ้าดูดี

0: มันจะไม่มีเหมือนโครงเหล็ก
1: เอาไว้ดามให้มันแข็งแรงใช่ไหมครับ
0: ถูกต้องครับเหมือนบ้านที่ไร้เสาถูกต้องครับพี่ผมเชื่อว่าใบนี้น่าจะแตกง่ายมากมาดูตัวอื่นดีไหมตัวต่อไป
1: ตัวถัดมาเอาแล้วครับผมลืมไปแล้วว่าตัวไหนแพงกว่าตัวไหน
0: ตัวนี้ใช่ไหมครับสีเทาครับพี
1: ่โอเคครับ
0: สีเทาเนี่ยจะแพงขึ้นมาหน่อยราคาที่เท่าไหร่ครับพี
2: ่ไม่เกิน 3,000 บาทครับ
1: เดี๋ยวลองซิปหน่อยฮะลื่นขึ้นนะ
0: จะดีขึ้น
1: ลื่นขึ้น
0: ไม่มีโครงแต่ว่าด้วยวัสดุเขาการ
1: น่าจะแข็งแกร่ง
0: การพิมพ์ขึ้นมามันดูแข็งด้วยความที่ตรงนี้มันเป็นขอบแบบนี
1: ้ให้ท่านผู้ดูดูภายนอกนิดนึงครับ
0: ครับ
1: ไอการที่มีช่องอย่างเงี้ยครับก็น่าจะเป็นการช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับโครงสร้างเขาได้
0: ลดแรงประทะได้หน่อยนึงครับผมเพราะว่าตัวนี้วัสดุดีขึ้นกว่าตัวตะกี้เลยนี่ตัวน
1: ี
0: ้ดูตัวนี้ดีกว่าตัวนี้มันไม่ยืดพี่เอ็ด
1: จริงๆมันต้องเป็นยางยืดที
0: ่
1: เอ
0: าก
1: ั๊กกันดิ
0: ตัวนี้ปกติแล้วถ้าเจอยี่ห้อที่มีราคาที่แพงหน่อยมันจะเป็นเหมือนยางยืดนะพี่เอ็ดเราก็ยังสามารถปรับให้ตึงได้ด้วยแต่อันนี้เนี่ยเป็นเหมือนเชือกผ้าธรรมดา
1: ใช่ซึ่งเจ้าตัวสีเหลืองเมื่อกี้เนี่ยเป็นยางยืดนะครับน
0: ี่ยังเป็นยางยืดอยู
1: ่ปกติจะเป็นยางยืดดึงแต่อันนี้คือแน่นๆเลยแล้วคุณมาเขามีสายรูดปรับความแน่นเอาไว้ให
0: ้
1: อันนี้ก็แปลกๆนะครับแต่สิ่งที่ได้เพิ่มมานะครับจากราคาที่เพิ่มขึ้นก็คือช่อง
0: เก็บของที่มากขึ้น
1: ที่
0: ซึ่งถามว่าจริงใช้ได้ไหมผมว่าเวลาใช้จริงๆนะพี่เอ็ดด้วยความที่ตรงเนี้ยมันไหลออกแน่นอนมันเป็นผ้าเหมือนผ้าล่
1: ม
0: เวลาเราใส่ของไปเนี่ยแล้วถ้ากระเป๋ามันเกิดความขึ้นไหนอ่ะมันก็จะไหลแล้วก็จะวิ่งวนอยู่แถวนี
1: ้นั่นนะครับ
0: เพราะว่ามันไม่มีซิปฟิต
1: เอาละครับเราไปที่ช่วงราคาไม่เกิน 5,000 บาทครับ
0: โอ้โหล้อเขาเรารู้สึกเลย
1: ลื่นมาเลยนี่ขนาดอยู่บนพรมนะเขายังมาได
0: ้ล้อเขาโอเคเลยนะครับลองดูซิปกันครับพ
1: ี่ซิป
0: เป็นยังไงบ้างครับพี่
1: ซิปลื่นเลยแต่ว่าไม่ได้ต่างกับตัวนี้แบบอย่างเห็นได้ชัดนะครับเขาจะต่างจากตัวหนูน่ะอย่างเห็นได้ชัด
0: ใช่ซิปจะมีความลื่นมากขึ้นแล้วก็มีความแบบมันเหมือนขนาดใหญ่ขึ้น
1: และภายในครับ
0: นี่โอ้นี่อันนี้คือเป็นกระเป๋าเดินทางที่ดีที่มีซิปทุกช่องเก็บของแยกให้2ฝั่งแล้วก็จะมีปิดอย่างที่ผมบอกว่าเก็บของเสื้อผ้าในนี้ก็จะไม่กระเด็นนี่ฮะโหใบนี้ยิ่งดีขึ้นไปอีกนอกจากมียางยืดในตัวล็อกแล้วยังมี
1: ปิด
0: ติด
1: แล้วอีกชั้นได้ซึ่งซิปภายในลื่นทีเดียวครับ
0: ใช่ครับ
1: โอ้แต่เนื้อผ้าเนี่ยต้องบอกว่า
0: เป็นยังไงครับ
1: เป็นผ้าใบนะครับแต่ว่ารู้สึกได้ว่ามันจะลื่นมือ
0: แล้วก็จะเหมือน
1: ตัวถูกสุด
0: ดูเหมือนจะหนาขึ้นจับแล้วจะรู้สึกได้ว่าจากเสียงอ่ะ
1: มันไม่ฟอฟแฟบมากเท่าไหร
0: ่ใช่ครับ
1: เราไปดูพี่ใหญ่ของเราดีกว่าครับ
0: ตัวที่แพงที่สุด
1: 10,000 บาทครับ
0: จะเป็นยังไงนี่ครับสิ่งแรกที่มองเห็นภายนอกเลยก็คือเหมือนเขาจะมีซิปด้วยกัน2อันครับพี่เอ็ดจะมี2ซิปด้วยกันเขาบอกว่ามันจริงๆมันสามารถหดแล้วก็ขยายได้เหมือนแบบถ้าเราไม่ได้ใช้ของเยอะเราก็ใช้แค่
1: เขาแบนๆ
0: ใช่ครับแบนหรือแค่ซิปเดียวแต่ถ้าอยากให้มันขยายมากขึ้นก็เป็น2ซิปไปเลย
1: นี่ไงนี่ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: แสดงว่าเป็นฟังก์ชัน
0: นี่พอเราปลดปุ๊บมันก็จะเหมือนแบบตัวคลายล็อกที่ทำให้กระเป๋าใบนี้เนี่ยมีขนาดที่กว้างมากขึ้น
1: ตัวนี้ครับไอ้ตัวนี้ก็มีแฮะ
0: ใช่ครับ
1: น
0: ี่
1: ซึ่งตัวนี้ไม่เกิน 3,000 บาท
0: ครับ
1: ก็มีตัวขยายเหมือนกัน
0: นี่ขยายได้เห็นไหมพี่เอ็ด
1: อ๋
0: อมันใหญ่ขึ้นประมาณนิ้วครึ่งเลยนะพี่อ่ะมาดูข้างในกันดีกว่าครับพี่เอ็ดนี่ฮะโอ้เปิดมานี่คือจุดที่ขยายซิปมันจะขึ้นมาเป็นเหมือนแบบเหมือนตะกร้าขึ้นมาเลย
1: แต่ที่สำคัญครับคือรู้สึกได้ว่าลายของผ้าด้านในจะเริ่ม
0: มีรายละเอียด
1: หรูหราขึ้นมา
0: ครับ
1: ช่องเก็บของนี่อาจจะยังดูไม่เยอะแบ่งช่องเท่ากับของใบที่เป็นรุ่นน้องเขานะครับ
0: ครับ
1: เอ๊แต่เอาจริงๆแล้วเนี่ย
0: ครับ
1: ข้างในของเจ้าตัวนี้ไม่หรูหราอย่างที่เราคาดนะครับ
0: เนาะ
1: เพราะเนี่ยนี่ก็เป็นเชือกแบบไม่ยืดหยุ่น
0: ครับ
1: คือตัวผ้าก็พอใช้ได้ครับแต่ผมคาดหวังว่าเปิดเข้ามาม
0: ันจะว้าวกว่านี้
1: ใช่หมื่นนึงมันต้องมีแบบช่องอันนี้สำหรับน้ำหอมครับช่องนี้ถุงเท้าช่องนั้นอะไรอย่างเงี้ย
0: คือมุมกระเป๋าเนี่ยถ้าเป็นกระเป๋าที่ดีอ่ะเวลาเรากดมันจะไม่ค่อยเข้าพี่แต่ถ้าเป็นกระเป๋าแบบอย่างเช่นกระเป๋าพวกนี
1: ้มันจะบิดได้
0: ใช่มันเวลากดเข้าไปเนี่ยมันจะรู้สึกเลยแต่นี่มันจะมีความแบบแน่นๆ

0: ขออนุญาตนะครับเทียบกับตัว 5,000 บาท
1: ครับผม
0: เจ้าตัวนี้หัวมุมเขาก็ใช้ได้เหมือนกัน
1: ใช้ได้ใช่ไหมพี่ผมว่าเราต้องลองทดสอบด้วยวิธีอื่นแล้วล่ะครับเย็ด
0: น่าจะใช่ครับเพราะว่าดูตอนนี้เนี่ยผมว่าตัว 5,000 กับตัว 10,000 เนี่ย
1: มีความใกล้เคียง
0: เกือบไม่ต่างเลยนะแค่ดูภายนอกภายในอาจจะยังไม่สะใจครับต่อไปเราจะทำการทดลองง่ายๆซึ่งคุณสามารถทดลองได้ทั้งก่อนที่จะซื้อกระเป๋าและบางอันก็ควรจะต้องซื้อกระเป๋าก่อนถึงจะทดลองได้นะครับ เพราะว่ามันน่าจะมีรอยแน่ๆนะครับจะเป็นยังไงงั้นเดี๋ยวตามไปดูครับการทดสอบที่1ครับไถครับ
2: ไถตังค
0: ์ใช่ครับ
2: ไถกระเป๋าก็มีพร้อมเราจะมาลองทดสอบล้อของกระเป๋าดูว่ามันจะมีความลื่นมากแค่ไหนเดี๋ยวไปลองถักไปเลยครับพี่เอส
0: เริ่มจากราคาถูกสุดนะครับ
2: ไปครับ
1: ยังไงครับพี่ผมสังเกตว่าล้อเขาอาจจะมีการแบบแกว่งๆนิดนึงเรามาลองตัวที่แพงขึ้นไปหน่อยครับ
0: อันนี้ไม่เกิน 3,000 ครับ
1: โ
0: หบ้าต่อไปครับ 5,000 บาท
1: ผมรู้สึกได้เลยว่าใบนี้เนี่ยลื่นขึ้นกว่า2ใบแรกเลยครับ
0: เสียงเบากว่า2ใบนั้นแน่ๆแต่ความลื่นของเขาล่ะครับโอ้โห
1: รู้สึกได้เลย
0: และนี่คือ 10,000 บาทครับคุณผู้ดู
1: โอ้โห
0: เห็นได้ชัดเลยครับว่า2ใบที่เป็นราคาแพงที่สุดนะครับ
1: ครับ
0: เสียงเบากว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาระยะก็ดูเหมือนจะไปได้ไกลกว่าด้วยแต่เรื่องระยะนี่อาจจะเป็นเพราะว่าผมไม่ได้ออกแรงเท่ากันก็เป็นไปได้แต่เรื่องเสียงเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่ชัดเจนว่า2ใบที่ราคาแพงเนี่ย
1: ครับ
0: เสียงเขาจะเงียบกว่าแล้วก็ความลื่นกว่าแน่ๆอีกอย่างนึงที่คุณพอจะทดสอบก่อนที่จะสอบได้นะครับก็คือลองดึงไอ้นี่ขึ้นลงใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับความสมูทของเขา
0: ความแข็งแรงกว่าร
1: ู้สึกได้
0: ตอนที่เอาขึ้นมาอันนี้น่าสนใจครับ เพราะว่าตัว 10,000 กับตัว 5,000 เนี่ยนะครับตรงนี้เขาต่างกันเยอะเลยความรู้สึกต่างกันแบบคนละโลกเลยครับจุ๊ยลองได้ครับ
1: ครับตอนขึ้นลงของ2เสาเนี่ยจะไม่เท่ากันเท่าไหร่แต่อันนี้เนี่ยแทบจะพร้อมกันเลย
0: มั่นคงการทดสอบเนี่ยไม่แนะนำให้คุณทำตอนก่อนจะซื้อเขานะครับ
1: ถ้ามันเสียหายเนี่ยคุณอาจจะโดนคิ้วปีกออกจากช่างได้นะครับ
0: และการทดสอบต่อไปก็คือ
2: การ drop test หรือว่าการโยนลงมาจากที่สูงนั่นเองครับพี่เอส
0: กระเป๋าแบบนี้เนี่ยโดยเฉพาะเดินทางแน่นอนว่าโดนโยนแน่นอนเดี๋ยวเราลองโยนมาจากระเบียงที่อยู่ชั้น2ข้างบนเนี่ยนะครับดูว่าเมื่อตกลงมาปั๊บเป็นยังไงอันนี้เป็นการจำลองเหตุการณ์นะครับในกรณีที่คุณโดนแฟนของคุณไล่ออกจากบ้านนะครับแล้วแบบเอาเสื้อผ้าออกไปให้หมด
2: ไปซะโยนลงมาจากชั้น2
0: ซึ่งผู้เข้าประกวดท่านที่1 นะครับมาในพิกัดไม่เกิน 1,000 บาทนะครับค่ายมวยเหลืองอึ่งถึงนะครับเป็นผู้ส่งเข้าประกวดนะครับปล่อยเขาลงมาได้เลยครับผม
2: 3 2 1ไปครับ
0: ทางการหน้าครับ
2: โอ้โหนี่ครับพี่เอสด้านขวาของมุมกระเป๋าเลยครับ
0: ถ้าตรงนี้แต่จะถือว่าพังก็ไม่ใช่
1: ก็ยังได้อยู่ตรงนี้ก็มีรอยถลอกเพิ่มขึ้นม
0: า
1: เล็กน้อยแต่ว่าโดยรวมแล้วล้อยังคงหมุนได้ดีอยู
0: ่
1: ยังคงลากได้ดีอยู่โอเคถือว่า
0: พังครับ
1: ถือว่าเยี่ย
0: มผู้เข้าประกวดใบที่2นะครับ 3,000 บาทนะครับสีเทาสะเดาจักรวาลนะครับลงมาได้ครับ
2: เฮ้ย
1: โอ้ยแน่นๆแต่ดูด้วยตาเปล่าตอนนี้แล้วไม่เป็นอะไรเลย
0: เรียกว่าศูนย์ถ่วงของเขาเนี่ยทำให้ตัวเขานะครับลงมาในท่าแบบนี
1: ้
0: เพราะฉะนั้นรอยที่เกิดส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นด้านนี้ทั้งหมดเลย
1: เฮ้ยเลื่อนล้อกันดูไหมครับ
0: อ่ะ
1: ก็ยังใช้งานได้ดีอยู
0: ่ท่านที่3นะครับ 5,000 บาทนะครับ
1: ครับ
0: ผู้ส่งเข้าประกวดคือสินเงินกันห้ามใจเข้าที่ครับ
1: ไปครับเรามาดูกันดีกว่าครับนี่ครับพี่เอสล้อนี่มีรอยนิดหน่อยครับพี่เอส
0: ผมคิดว่านะครับกระเป๋าในขนาด22นิ้วเนี่ยนะครับคือศูนย์ถ่วงเขาจะใกล้เคียงกันพอตกลงมาเขาตกลงมาท่านี้ทั้งคู่2ใบเลยนะครับ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นก็เลยทำให้หัวมุมของเขาเนี่ยไม่บุบเหมือนกับเจ้าตัวสี

0: เหลืองตัวที่ผมสงสัยที่สุดพิกัด 10,000 บาทครับเขียวเลี้ยวมาดูเข้าที่ครับเอื้อเพื่อโอ้ยจะได้ไกลกว่าเพื่อนครับผม
1: มีรอยนิดหน่อยผมว่าส่วนใหญ่นี่ถือว่าผ่านแล้วก็ได้ดีเลยแหละ

0: ต่อไปเราจะทดสอบด้วยการทุบเขาครับ
1: เฮ้ยเราจะใช้อะไรทุบครับพี่เอส
0: กำปั้นมาครับเอาละครับตอนนี้ค้อนก็อยู่ในมือของน้องโจอี้ของเราแล้วนะครับเราจะเริ่มจากเหลืองอึ่งถึงนะครับ
1: ผมจะพยายามทุบให้แรงเท่ากันนะครับพร้อมนะครับเฮ้ยใช้ได้เหมือนกันนะครับเนี่ยเป็นรอยนิดหน่อยถือว่ากระจายน้ำหนักได้ดีมาลองดูขอบครับแข็งแรง
0: ด้วยราคา 1,000 บาทของเขานะครับแล้วก็ทุบลงไปเนี่ยมันไม่เบานะ
1: ครับ
0: ไม่ทะลุถือว่าเดี๋ยวเราจะลองทุบตรงตัวล็อกด้วยนะครับเผื่อว่าเราเจอกับมิตรแท้เดินทางของเรานะครับมิตรฉาชีพนะครับ
1: เอาละเฮ้ยซิปเป็นรอยนิดหน่อย
0: เปิดได้ไหม
1: เฮ้ยใช้ได้ครับ
0: อยู
1: ่มาดู
0: ต่อไป
1: 3,000 ใช่ไหมครับตัวนี
0: ้ครับ
1: มันทะลุเข้าไปเลยครับพี่เอสเฮ้ยทำไมใบพันหนึ่งมันยังเหนียวแน่นมากกว่าเนี่ย
0: ใช่ในความเป็นจริงแล้วใบพันหนึ่งควรจะทะลุนะครับเพราะว่า
1: ครับ
0: หน้าสัมผัสของเขากว้างกว่าความแข็งแกร่งของเขาน่าจะน้อยกว่าเราต้องเปิดกระเป๋าแล้วมั้งครับกว่าจะเอาออกมา
1: ผมทำได้ครับพี่เอสไป
0: โอ้คุณเป็นคนที่เอาอะไรออกมาจากกระเป๋าได้เก่งมากเลยนะครับ
1: อันนี้ถือว่าตกรอบไปเลยไหมครับพี่เอส
0: ตกเลย
1: ตกรอบเลยครับ
0: ไปเลยครับนี
1: ่ไปเลยครับบ๊ายบาย
0: นี่ก่อนเลยไปมาครับต่อไปตัวความหวังครับ
1: ครับ
0: 5,000 บาทครับ
1: แหมผมแล้วไม่กล้าทุบแรงเลยแต่ว่าเพื่องานเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าอันไหนแข็งแรงที่สุด
0: ครับผม
1: พร้อมครับ1 2 3เฮ้ยสุดยอดจริงๆเลยนะเนี่ย
0: บุกด้วยซ้ำครับคุณผู้ดู
1: เอ้ามาลองขอบกันบ้างดีกว่า
0: ขอบครับ
1: ขอบก็ไม่เป็นไรครับเอ้ามาลองซิปกันหน่อยดีกว่าอุ๊ยใบนี้มันเจ๋งจริงเลยครับแสดงว่าจุดอ่อนเค้าเนี่ยตัวล็อกเพราะว่าทุบเสร็จแล้วเนี่ยนอกจากซิปที่ล็อกกับตัวนี้กระเด้งออกมาแล้วตรงด้านข้างเนี่ย
0: ไปด้วยคือจะบอกว่าตัวล็อกไม่แตกก็ใช่อีกเช่นเคยนะครับแต่ว่าคือตอนนี้ก็สามารถเอาทุกอย่างออกไปจากกระเป๋าได้แล้วนะฮะ
1: มาดูตัวสุดท้ายดีกว่าครับพี่เอส
0: ครับ
1: น่าจะเหนียวกว่าตัวอื่นนะ
0: เป็นไปได้ลองดู
1: ยังเหนียวอยู
0: ่บุบดันออกมาคืนรูปได
1: ้ครับ
0: ไม่ถึงกับทะลุเข้าไป
1: เรามาดูตัวล็อกของเขากันดีกว่าครับใบมือเนี่ยมันจะเป็นจุดอ่อนเหมือนตัวตะกี้หรือเปล่าอันนี้ผมเข้าล็อกแล้วนะครับกดไม่ออกแล้วครับ
0: โดยรวมก็ถือว่าย
1: ังใช้ได้ดีอยู่เพราะว่าถ้าตัวปกติแล้วตัวล็อกตัวนี้มันพังเราก็ยังหาพวกตัวแม่กุญแจต่างหาก
0: มาล็อก
1: แทนได้ก็ถือว่าใบนี้ผมว่าน่าจะคุ้มค่ากว่า
2: ในกรณีของโพลีคาร์บอเนตนะคะเป็นพลาสติกที่เราเห็นอยู่ทั่วไปนะคะในผลิตภัณฑ์จำพวกถ้าเป็นอดีตก็คือขวดนมเด็กก็ถ้าปัจจุบันที่เห็นกันเยอะๆก็คือพวกแว่นนิรภัยนะคะตัวสมบัติของโพลีคาร์บอเนตเนี่ยค่อนข้างจะทนแรงกระแทกได้ดีแล้วก็มีความแข็งแรงค่อนข้างมากจริงๆโพลีโพรพิลีนเนี่ยนะคะเราเห็นกันอยู่ในบ้านเรือนค่ะไม่ว่าจะเป็นภาชนะพลาสติกเราซื้ออาหารแช่แข็งนะคะรวมถึงกล่องบรรจุภัณฑ์นะคะเรากับพลาสติกใช้แล้วทิ้งเนี่ยค่ะก็จะเป็นพวกโพลีโพรพิลีนเพราะฉะนั้นด้วยโครงสร้างของเขาเนี่ยเขาอาจจะมีความแข็งแรงไม่เท่ากับโพลีคาร์บอเนตแต่ตัวของเขาเองเนี่ยเขาก็มีความสามารถในการทนแรงกระแทกได้ในระดับหนึ่งตัวโพลีโพรพิลีนเนี่ยก็สามารถเอามาใช้งานในตัวกระเป๋าชนิดแขนได้เช่นกันข้อดีของโพลีโพรพิลีนก็คือของเขามีน้ำหนักเบาเพราะฉะนั้นถ้าเราเปรียบเทียบกันก็คือว่าถ้าเราเอาโพลีโพรพิลีนมาทำกระเป๋าเดินทางชนิดแขนเนี่ยในความแข็งแรงความทนทานการใช้ซ้ำหรือทนแรงกระแทกบ่อยๆโยนบ่อยๆเนี่ยเขาอาจจะแตกได้ในจำนวนครั้งที่น้อยกว่าโพลีคาร์บอเนตนะคะแล้วก็ด้วยราคาด้วยค่ะโพลีโพรพิลีนเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นพลาสติกแบบเชิงพาณิชย์ทั่วๆไปเลยเพราะฉะนั้นราคาเขาจะต่ำกว่าโพลีคาร์บอเนตสำหรับ ABS นะ

0: คะจริงๆ ABS เนี่ยเป็นวัสดุที่ประกอบด้วยองค์ประกอบที่อย่างน้อย3ชนิดในโครงสร้างเขาอะค่ะจริงๆถ้าลองนึกถึง ABS เนี่ยเขาจะเป็นพี่น้องกับโพลิเมอร์อีกตัวหนึ่งที่โพลีสไตรีนเพราะงั้นตัวโพลีสไตรีนเนี่ยเขามีข้อดีของเขาคือเขาค่อนข้างแข็งคล้ายๆกับโพลีคาร์บอเนตคราวนี้ข้อเสียของโพลีสไตรีนคือมันเปราะนึกถึงกระจกอะค่ะมันแข็งจริงแต่ถ้าแบบเรากดมันไปนิดนึงมันก็แตกโพลีสไตรีนตัวเขาจะมีลักษณะแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาถึงมีการปรับปรุงวัสดุตัวนี้ให้มีความเหนียวมากขึ้นคือชอบความแข็งของเขาทรงตัวแต่ว่าอยากจะเพิ่มความเหนียวให้มันทนแรงกระแทกได้ถูกไหมคะถ้าเอาโพลีสไตรีนไปโยนแตกแน่นอนในครั้งแรกเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อพัฒนาตัวโพลีสไตรีนนะคะโดยการผสมองค์ประกอบของยาแล้วก็ตัวยางที่มีขั้วเข้าไปเนี่ยทำให้ตัวของตัววัสดุ ABS เนี่ยทนแรงกระแทกได้ดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาถึงสามารถนำมาใช้งานในกรณีที่ต้องการทนแรงกระแทกสูงของตัวโพลีสไตรีนพวกนี้ได้นะคะวัสดุ ABS ที่เราเห็นอยู่ตามรอบๆตัวเราก็อย่างเช่นนะคะอย่างผนังตู้เย็นนะคะที่เป็นแบบด้านข้างนะคะตรงนั้นก็เป็น ABS นะคะนอกจากนั้นเนี่ยพวกเคสไดร์เป่าผมหรือพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์ในเครื่องครัวเรือนนะคะคราวนี้จริงๆตัววัสดุแบบสมมุติ ABS หรือโพลีคาร์บอเนตนะคะเห็นชัดเลยในใบที่เหมือนโยนลงมาหรือแม้กระทั่งคอนทูกะโยนลงมาแทบไม่เกิดรอยเลยนี่ค่ะแล้วก็กระเด้งกระดอนเนี่ยค่ะอันนี้เป็นลักษณะของโพลีคาร์บอเนตเลยนะคะส่วนตัว ABS เนี่ยตอนที่เขาทูบาสังเกตว่าถึงแม้ใบแรกเลยนะคะเหมือนเขาทูบแล้วถึงแม้มันจะไม่แตกเลยนะคะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าสังเกตนะคะเขาจะเห็นเป็นรอยขาวๆขึ้นนะคะอันนี้จะเป็นลักษณะเฉพาะของตัว ABS เหมือนกันแต่ถ้าพูดถึงตัววัสดุโดยทั่วไปแล้วโพลีคาร์บอเนตน่าจะทนแรงได้ดีกว่าค่ะ
1: และนั่นก็เป็นการทดลองนะครับในสภาวะการใช้จริง
2: หลากหลายรูปแบบซึ่งบางทีเนี่ยก็มีเจอจริงบ้างแต่บางทีเนี่ยมันก็เอ็กซ์ตรีมขึ้นมา
1: ใช่อ
2: ย่างที่เราได้ลองใช้ค้อนซึ่งปกติแล้วเนี่ยก็ไม่มีใครเอาค้อนไปทุบกันหรอก
1: ยกเว้นว่ามิตรแท้ของเรา
2: ถูกต้องครับแต่เราก็อยากให้เห็นเนี่ยว่าเฮ้ยถ้ามันแรงมันมากจริงๆเนี่ยโดนเข้าตัวกระเป๋าที่จุดใดจุดหนึ่งกระเป๋าของเรามันยังจะทนได้ดีหรือไม
1: ่ก็นั่นแหละครับคุณผู้ชมครับคืออยู่ที่ว่าไลฟ์สไตล์คุณเป็นยังไงนะครับเพราะไม่ใช่ทุกคนที่เดินทางแล้วจะเจอสภาพหนักหน่วง
2: เหตุการณ์แบบนี
1: ้แต่ผมคิดว่าคงจะมีบ้างแหละครับเอาเป็นว่าลองไปตัดสินใจซื้อกันเองนะครับว่าเอ้ยไลฟ์สไตล์การท่องเที่ยวของคุณเป็นแบบไหนน่าจะเหมาะกับราคาประมาณไหนและมันสบายกระเป๋าคุณไหมมันคุ้มกับเงินที่คุณจ่ายออกไปไหมแต่ที่สำคัญครับขอบคุณมากครับโจอี้ครับ
2: ขอบคุณเช่นเดียวกันครับ
1: ที่มาให้ข้อมูลหลายๆอย่างนะครับแล้วก็ช่วยทุบกระเป๋าให
2: ้ครับผมยินดีฮะ
1: สำหรับวันนี้ครับซื้อเก่งของเรานะครับก็น่าจะลากันไปเพียงเท่านี้คราวหน้าเราจะเอาข้อมูลสินค้าอะไรมาแชร์ให้คุณผู้ชมนะครับได้รู้กันก็รอติดตามนะครับยังไงวันนี้ผมเอ็ดดี้กับ
2: โจอี้ครับ
1: ไปก่อนครับบ๊ายบายครับ
2: สวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ศาลปกครองได้เปิดระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการยื่นฟ้องคดีปกครองโดยผู้ที่ประสงค์จะฟ้องคดีผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์นั้นสำหรับการใช้งานครั้งแรกจำเป็นจะต้องลงทะเบียนก่อนนะคะการลงทะเบียนก็ไม่ยุ่งยากเพียงทำตามขั้นตอนง่ายๆดังนี้ค่ะขั้นตอนแรกผู้ใช้งานจะต้องเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองโดยสามารถเข้าได้2ช่องทางคือเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th จากนั้นคลิกที่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองโดยตรงทาง e-litigation.admincourt.go.th ก็ได้ค่ะเมื่อเข้ามาแล้วจะปรากฏหน้าจอระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ให้คลิกที่ปุ่มคลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนหน้าจอจะแสดงข้อกำหนดการใช้งานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เมื่อผู้ใช้งานอ่านและทำความเข้าใจข้อกำหนดดังกล่าวแล้วให้คลิกที่ช่องยอมรับข้อกำหนดการใช้งานและคลิกที่ปุ่มถัดไปซึ่งอยู่ทางด้านขวามือค่ะขั้นตอนนี้ผู้ใช้งานจะต้องกรอกรายละเอียดซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลโดยจะต้องกรอกข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมายดอกจันให้ครบถ้วนโดยเฉพาะข้อมูลในช่องไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมลควรระบุอีเมลให้ถูกต้องและเป็นอีเมลที่ใช้งานเป็นประจำเนื่องจากศาลจะติดต่อผู้ใช้งานผ่านทางอีเมลนี้ค่ะเมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนและตรวจสอบความถูกต้องแล้วให้คลิกที่ปุ่มถัดไปซึ่งอยู่ทางด้านขวามือระบบจะให้กำหนดชื่อผู้ใช้หรือ username และรหัสผ่านหรือ password ซึ่งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านนี้จะใช้ทุกครั้งในการเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ผู้ใช้งานควรจดจำและเก็บรักษาไว้เป็นความลับเพราะหากมีการนำชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของผู้ใดเข้าใช้งานในระบบศาลจะถือว่าเจ้าของชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านนั้นเป็นผู้เข้าใช้งานค่ะเมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่มถัดไปซึ่งอยู่ทางด้านขวามือระบบจะแสดงข้อมูลทั้งหมดที่ผู้ใช้งานได้กรอกไว้เพื่อให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่งหากพบว่าข้อมูลยังไม่ถูกต้องครบถ้วนผู้ใช้งานสามารถกลับไปแก้ไขข้อมูลได้โดยคลิกที่ปุ่มก่อนหน้าแต่หากผู้ใช้งานเห็นว่าข้อมูลถูกต้องครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่มลงทะเบียนค่ะหลังจากคลิกปุ่มลงทะเบียนแล้วระบบจะให้กรอกรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียวหรือ OTP ซึ่งผู้ใช้งานจะได้รับผ่านทางอีเมลที่ได้แจ้งไว้ตอนกรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนเมื่อกรอก OTP เสร็จแล้วให้คลิกที่ปุ่มตกลงระบบจะแจ้งยืนยันการลงทะเบียนทางอีเมลของผู้ใช้งานซึ่งจะถือว่าผู้ใช้งานได้ลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วและสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อยื่นฟ้องคดีปกครองได้ทันทีค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนรายการที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชผลิตรายการเพื่อท่านผู้ชมนะครับทุกสัปดาห์ผมท่านอาจารย์ออยและก็ทีมงานทั้งหมดก็มารอท่านผู้ชมอยู่ที่หน้าจอนะครับนำเอาสาระที่เป็นประโยชน์มามอบให้กับท่านผู้ชมเป็นประจำนะครับทุกสัปดาห์สัปดาห์นี้เราคุยกันในเรื่อง
0: เกี่ยวกับเรื่องธุรกรรมค่ะทางแพ่งและพาณิชย์ค่ะ
1: ทางแพ่งและพาณิชย์นะครับนั้นกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก็คงเป็นกฎหมายที่เราใช้อยู่ในชีวิตประจำวันเพียงแต่ว่าถ้าท่านผู้ชมที่ไม่ได้เรียนกฎหมายอาจจะไม่รู้เอ๊ะตรงนี้มันใช่หรือเปล่าแค่เราไปซื้ออาหารรับประทานตรงนี้มันก็คือกฎหมายแล้วเหมือนกันนะครับอันไม่ว่าจะเป็นการซื้อการหยิบยืมเงินซึ่งเราทำกันอยู่ประจำ
0: แล้วปัจ
1: จุบันยืมแล้วไม่คืนนี่ก็ยังทำอยู่ประจำเหมือนกันแต่จริงๆเป็นสิ่งที่ไม่ควรนะครับ ถ้าเอาเข้ามาก็ไปคืนเขานะครับนะวันนี้ก็คงคุยกันในความหลากหลายในเรื่องของธุรกรรมทางกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยนะครับอันนั้นผู้ที่จะมาให้ความกระจ่างเป็นใครครับวันนี
0: ้ค่ะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ลาวัณถนัดศิลปกุลค่ะท่านเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับครับและเช่นเคยนะครับเรามีผู้ร่วมรายการ2ท่านนะครับสัปดาห์นี้เป็นใครบ้างครับอาจารย์ออยครับ
0: ค่ะท่านแรกนะคะคุณสนัดคุณสมบัติค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะและท่านที่2นะคะคุณปาริชาติเดชาติวงศ์ณอยุธยาค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: ครับนี่คือผู้ร่วมรายการของเรา2ท่านในสัปดาห์นี้นะครับนั้นสาระในเรื่องของธุรกรรมทางแพ่งและพาณิชย์สัปดาห์นี้นำอะไรดีๆมาฝากกับท่านผู้ชมติดตามได้เลยครับ
4: นภานภาอยู่บ้านนี่จ้า
5: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะพอดีว่ากลับมาจากต่างจังหวัดนะคะก็เลยซื้อขนมมาฝาก
5: ขอบคุณมากนะคะว่าแต่ว่าพี่ชื่นไปต่างจังหวัดไปทำอะไรมาเหรอคะ
4: ก็พี่สมบูรณ์นะสิชวนพี่ไปปฏิบัติธรรมที่เขาใหญ่กับพวกคณะเขาอะ
5: สวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะป้าชื่น
6: สวัสดีจ้า
5: คุณแม่คะที่ตาเห็นจดหมายคุณแม่อยู่ในกล่องหน้าบ้านเราอะค่ะแต่ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่ามาเมื่อไหร
6: ่ขอบใจมากลูกว่าแต่ว่าจดหมายอะไรเนี่ย
5: ถ้าอย่างนั้นที่ตาขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะคะจะได้ทำอาหารเย็นให้ทานคุณป้าอยู่ทานด้วยกันนะคะ
4: ไม่หรอกจ้าขอบใจนะจดหมายอะไรหรอนภา
6: อ๋อจดหมายจากพี่ดำรงนะคะเขาโทรมายืมเงินนภา 200,000 บาทนภาโอนเข้าธนาคารให้เขาแล้วแต่ว่าพาบอกให้เขียนจดหมายมาบอกถ้าได้รับเงินแล้วนะคะ
4: แล้วที่ไม่ได้ทำสัญญาอะไรกันเลยเหรอ
6: เปล่าค่ะก็เห็นว่าเป็นคนกันเองนะคะ
4: งั้นก็อย่าลืมเก็บจดหมายฉบับนี้ไว้ให้ดีล่ะเผื่อจะใช้เป็นหลักฐานในการยืมเงินก็ได้นะ
6: ค่ะ
7: เชิญทางนี้เลยค่ะเดี๋ยวคุณหมอคุณป้านั่งรอก่อนนะคะคุณแม่คะคุณลุงกับคุณป้ามาหาค่ะค่อยๆลุกนะคะเดี๋ยวทิพย์จาไปเอาน้ำเย็นๆให้ทานนะคะ
8: จ้าย
4: ังไงบ้าง
6: สวัสดีค่ะพี่ชื่นพี่สมบูรณ
8: ์สวัสดีนะพาเป็นยังไงบ้างเราอะ
6: อาการไม่ค่อยดีเลยค่ะนี่ก็หมดเงินรักษาตัวไปตั้งเยอะเงินทองก็เริ่มร่อยหรอลงทุกวันนะคะ
4: อ้าวแล้วลูกหนี้ชื่อดำรงอ่ะที่ยืมเงินนภาไป 200,000 มา 5 ปีที่แล้วเขาเอาเงินมาคืนหรือยังล่ะ
6: ยังเลยค่ะทวงไปแล้วแต่เขาบอกว่าไม่เคยยืมเงินนภาเลยอะค่ะ
8: เหรอแล้วนภาทำสัญญายืมเงินกับเขาไว้หรือเปล่า
6: ไม่ได้ทำค่ะเขาถึงได้พูดอย่างนี้นี่ไม่ได้ทั้งเงินต้นและก็ดอกเบี้ยเลยนะคะเนี่ย
4: แต่พี่จำได้นะว่านายดำรงเขามีจดหมายขอบคุณนภาที่ให้เขายืมเงินด้วยเนี่ยพี่ยังบอกให้นภาเก็บไว้เป็นหลักฐานเลยนะ
8: มีจดหมายขอบคุณจากนายดำรงแล้วนภายังเก็บอยู่ไหม
6: ยังอยู่ค่ะนภาก็บอกเขาเรื่องจดหมายแล้วนะคะแต่เขาก็ไม่สนใจนะคะ
8: ผมว่านะยังไงเนี่ยเราต้องไปปรึกษานักกฎหมายนะเพราะอย่างน้อยเนี่ยเราก็มีจดหมายจากนายดำรงเป็นหลักฐาน
4: ใช่ปล่อยไว้อย่างเงี้ยถ้าทางจะไม่ได้ขึ้น
0: จากกรณีดังกล่าวจดหมายขอบคุณของนายดำรงจะใช้เป็นหลักฐานแทนสัญญายืมเงินได้หรือไม่ก็ได้ขอไม่ได้
1: ผมอธิบายกติกานะครับมือวางที่แป้นนะครับเป็นรูปมือแล้วก็แย่งกันกดไฟใครได้สัญญาณไฟมีสิทธิ์ตอบก่อนตอบก่อนถ้าถูกได้2คะแนนถ้าถูกทีหลังได้คะแนนเดียวงั้นต้องแย่งกันกดสัญญาณนะครับพร้อมไหมครับพร้อมแล้วกดครับคุณพี่ปริชาตินะครับ
3: ก็กอค่ะ
1: ได้ไหมครับ
3: ได้ค่ะ
1: ทำไมคิดว่าเป็นหลักฐานได้
3: เพราะว่ามันเป็นหลักฐาน

0: เดียวที่เขายืมเงิน
1: ยืมเงิน
0: ควรจะใช้เป็นหลักฐาน
1: พอให้รู้ได้ว่าเขายืมเงินไปใช่ไหม
0: ว่าจำนวนเท่าไหร่
1: แม้จะไม่มีตัวสัญญายืมเงินก็ตาม
0: ใช่ค่ะ
1: ใช้ได้มั่นใจ
0: ใช้ได้มั่นใจ
1: คุณธนัท
2: สนัดค
1: ่
2: ะก็คิดว่าน่าจะได้นะคะถ้าเกิดว่าเราคิดอ่ะเรามีทำอ่ะเราคิดว่าคนนั้นเขาน่าจะมีจิตใต้สำนึกอ่ะนะจุ๋มคิดว่าได้ค่ะ
1: จิตใต้สำนึกก็เขาไม่มีไงตกลงตอบข้อก็ยกป้ายให้นิด
2: ก็ไก่ค่ะ
1: เดี๋ยวจะนั้นตัดสินใจเหมือนกันนะครับเพราะนั้นคิดว่าได้ครับจริงๆแล้วได้ไหมฮะอาจารย์นะ
3: ค่ะก็ทั้งสองคนนะคะตอบได้ถูกต้องนะคะคือในสัญญาตามกฎหมายนะคะเกิดขึ้นเนี่ยจริงๆด้วยเสนอสนองถูกต้องตรงกันนะคะสัญญาก็เกิดแต่ว่าบางสัญญาบางประเภทกฎหมายก็จะกำหนดว่าจะต้องทำตามแบบนะคะอย่างเช่นนิติกรรมเกี่ยวกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษนะคะแต่บางชนิดกฎหมายก็กำหนดไว้ว่าจะต้องมีหลักฐานนะคะซึ่งหลักฐานเป็นหนังสือเนี่ยไม่ได้ทำให้ถ้าไม่ได้ทำก็ไม่ได้ทำให้สัญญาเป็นโมฆะแต่ฟ้องร้องไม่ได้นะคะแต่ในกรณีนี้เนี่ยจดหมายที่ตอบขอบคุณบอกว่าได้รับเงินที่ได้ยืมไปแล้วนะคะก็สามารถเป็นหลักได้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ทำเป็นรูปของสัญญานะคะตามปกติแต่อันนั้นล่ะค่ะก็ถือว่าเป็นหลักฐานได
1: ้ขอบคุณครับแล้วก็ชัดเจนฮะอันนั้นข้อนี้ใครได้คะแนนครับ
4: ข้อนี้ตอบถูกทั้งคู่เลยค่ะ
1: ครับไปติดตามสาระในข้อต่อไปครับ
5: เป็นยังไงบ้างพี่สุสวนเกษตรที่เนี่ยทำเลดีมากผมชอบนะพอดีเจ้าของเขากำลังร้อนเงินประขาดขายราคาถูกมากเลย
6: พี่กีเห็นด้วยนะสวยดีออกแล้วก็ราคา20ล้านเองอ่ะไม่แพงเลย
5: ที่ผมชอบที่สุดนะก็คือมีทุ่งกว้างเป็นทุ่งหญ้าโล่งเลยอ่ะเอาไว้สำหรับขี่ม้าเล่นได้ด้วย
6: เหมาะเลยซื้อเลยถูกใจพี่มากเลยพี่อ่ะจะได้มีที่พักผ่อนพักผ่อนสมองมีบรรยากาศได้หลายที่ชีวิตพี่จะได้ยืนยาวขึ้นอีกไง
5: ดีพี่พอดีเดี๋ยววันเนี้ยผมจะเซ็นสัญญาซื้อมา
6: ซื้อม้าเหรอ
5: ใช่
6: ซื้อม้ากันแล้วเหรอ
5: ใช่ครับ
6: ไอ้ตัวนี้ราคาเท่าไหร่ล่ะ
5: ก็ถูกๆอ่ะพี่อ๋อ2ล้าน
6: 2ล้านม้าเนี่ย2ล้านโอ้
5: ใช่พี่สำหรับม้าแข่งมันไม่แพงหรอก
6: ใช่คนนั้นหรือเปล่าเน
5: ี่
6: ย
5: ใน
6: เด่นม
7: าก
6: เ
7: นี่ยสวัสดีครับคุณเจษครับผม
5: อันนี้พี่สุก
7: สวัสดีครับพี่สุก
6: สวัสดีครับสวัสดี
7: ครับผม
5: นายเด็ดที่จะมาทำสัญญาซื้อขายมา
7: ครับผม
5: แล้วเอาสัญญามาป่ะ
7: เอามาครับผมเอามานี่ครับคุณเจษครับ
5: โอเคเดี๋ยวพี่ไปเอาเงินมาจำครับมาให้รอแป๊บนึงนะ
7: ครับผม
5: เดี๋ยวผมมาพี่
7: ไม่ทราบมาสนใจสักตัวไหมครับ
5: พี่สุกรอนานป่ะ
6: เดี๋ยว
5: ทานกาแฟทานขนมกันก่อน
7: โอ้ขอบคุณครับผม
8: กาแฟร้อนๆเลยค
7: ่
8: ะ
7: ขอบคุณครับ
5: นี่เงินประจำค่ามา 500,000
7: โอ้ขอบคุณมากเลยครับเดี๋ยวคุณเจตช่วยเซ็นตรงนี้ให้ผมนะครับแล้วส่วนพี่สุนะครับช่วยเซ็นเป็นพยานให้ผมด้วยพอดีอยู่ในบ้านนี้พอมีใครเซ็นเป็นพยานเพื่อให้ผมอีกสักคนไหมครับ
5: มีผมมีน้องสาวอยู่เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมให้มาเซ็นเป็นพยานเพิ่มอีกคนนึง
7: ดีครับผมขอบคุณครับ
6: ในสัญญานี้เนี่ยจะส่งมอบม้าในวันที่15กุมภาพันธ์นี้ใช่ไหม
7: ใช่ครับแล้วผมจะต้องขอรับเงินส่วนที่เหลืออีก1ล้าน 500,000 บาทครับสวัสดีครับคุณเจษ
9: สวัสดีครับ
7: ครับผม
9: คุณมาทำอะไรที่บ้านผมเนี่ย
7: อ้าวผมก็มาทวงเงินค่าซื้อม้าที่เหลือไงครับ1ล้าน 500,000 บาทยังไงล่ะผมก็อุตส่าห์ส่งหนังสือมาทวงก่อนที่ผมจะเข้ามานะแต่คุณเจษเนี่ยไม่เคยติดต่อผมมาเลยแล้วคุณจะทำนิ่งเฉยแล้วคุณทำอย่างนี้หมายความว่ายังไงครับ
10: จะให้หมายความว่ายังไงผมไม่ได้รับม้าจากคุณคุณทำม้าผมตาย
8: ผมจ่ายเงินไป 500,000 บาทแล้วผมไม่ทวงเงินมัดจำคืนจากคุณมันก็ดีถมไปแล้ว
10: โอ้โหคุณจะมาทวงค่ามัดจำผมคืนได้ยังไงมันเป็นเหตุสุวิสัยผมนำม้ามาส่งให้คุณแล้วแต่ระหว่างทางนะฝนมันตกหนักถนนมันทรุดม้ามันก็เลยตกท่องล่องตายช่วยเหลือไม่ได
8: ้ก็เพราะว่าม้ามันตายแล้วคุณจะแก้ผมจ่ายตังค์อีกเหรอ
10: ผมน่ะมีสิทธิ์มั้งเพราะผมมีสัญญาซื้อขายระหว่างเราสองคนตามสัญญาที่เซ็นไว้แล้วก็ถือว่ากรรมสิทธิ์ม้าเนี่ยเป็นของคุณเจตนับตั้งแต่วันนั้นแล้วอะ
8: แล้วไง
10: อ
8: ้
10: าวก็จะแล้วไงก็ตามกฎหมายอะหมายความว่าคุณเจตต้องจ่ายเงินที่เหลือทั้งหมดให้กับผม
8: เฮ้ยเป็นไปไม่ได้ผมไม่คิดว่ากฎหมายจะเป็นอย่างนั้นยังไงอะผมก็ไม่จ่ายคุณแน่นอนถ้าอยากได้นะเชิญคุณไปฟ้องศาลเอาเลยแล้วผมจะขอเงินค่ามัดจำคืนจากคุณ
11: จากกรณีดังกล่าวนายเจตจะเรียกค่ามัดจำคืนจากนายเดชและปฏิเสธไม่ชำระเงินค่าม้าที่ยังค้างจ่ายอยู่แก่นายเดชได้หรือไม่ก็ได้ขอไม่ได
1: ้มืออยู่ที่แป้นนะครับแย่งกันกดสัญญานะครับพร้อมแล้วกดครับอะไรชาติครับ
0: ไม่ต้องจ่ายเงินค่ะ
1: จ่ายไหมครับ
0: ค่าม้าไม่ต้องค่ะ
1: อันนั้นจะชำระค่าม้าให้นายเดชได้หรือไม่ก็กอได้ขอไม่ได้
0: ไม่ได้ค่ะ
1: ปฏิเสธชำระไม่ได้นะครับ
0: ไม่ได้
1: สรุปแล้วต้องจ่ายไหมฮะ
0: ไม่ต้องจ่ายค
1: ่ะฮะ
0: ไม่ต้องจ่าย
1: จ่ายหรือไม่จ่าย
0: ไม่จ่าย
1: เขาบอกกรณีนี้เจตจะเรียกค่ามัดจำคืนจากนายเดชและปฏิเสธไม่ชำระเงินค่าม้าที่ยังค้างอยู
0: ่
1: แก่นายเดชได้หรือไม่ปฏิเสธไม่ชำระได้หรือไม่
0: ปฏิเสธไม่ชำระได
1: ้ถ้าได้ต้องตอบข้อกอ
0: ข้อกอ
1: ข้อกอนะฮะยกข้อกอ
0: ข้อกอพูดผิด
1: ปฏิเสธได้ทำไมคิดไม่ได้ครับ
0: เพราะว่าม้าตายแล้วเนี่ยฮะเพราะมันไม่มีคือไม่มีม้าตัวม้าที
1: ่สำคัญม้ามาไม่ถึงเขา
0: ใช่ม้ามาถึงว่าจะให้เงินไปก่
1: อ
0: นห้าแสนก็ต้องคืนมาเพราะว่าม้ามันตายไปแล้วจะมาขอเงินไม่ได้อ่ะอีกล้านห้าไม่ได้
1: ยังไงก็ไม่ให้
0: ไม่ให้
1: ขอบคุณครับได้ไหมครับ
2: ไม่ได้ค่ะ
1: ไม่ได้เหมือนกัน
2: ใช่ค่ะ
1: ทำไมวะ
2: เพราะว่าเราไม่มีเราจ่ายเงินไปแล้วแต่ม้ายังไม่มาเลยไม่มีหลักฐานอะไรเลยอะค่ะ
1: สามารถปฏิเสธไม่จ่ายเงินได้นะครับอ้าวครับขอบคุณตอบเหมือนกันเลยจริงๆแล้วปฏิเสธได้ไหมครับอาจารย
3: ์ค่ะข้อนี้อาจจะขัดต่อสามัญสำนึกของคนทั่วไปพอสมควรนะคะแต่ตามประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ของเราเนี่ยสัญญาซื้อขายเนี่ยเมื่อเสร็จเด็ดขาดแล้วนะคะเสนอสนองถูกต้องตรงกันสัญญาเกิดแล้วก็ในกรณีนี้เนี่ยม้าซึ่งเป็นสังหาริมทรัพย์นะคะก็ได้มีการทำสัญญากันเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะทีนี้ประเด็นก็คืออยู่ตรงที่ว่าม้าแข่งเนี่ยเป็นม้าที่มีการจดทะเบียนนะคะเป็นสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษหรือเปล่านะคะซึ่งในกรณีนี้เนี่ยปกติในเรื่องของซื้อขายนะคะทันทีที่ซื้อขายเสร็จเด็ดขาดปั๊บเนี่ยกรรมสิทธิ์ก็จะโอนไปยังผู้ซื้อทันทีนะคะแต่ในประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ของเราเนี่ยไม่ได้มีการกำหนดไว้เช่นนั้นนะคะก็คือถือว่าตอนทำสัญญาซื้อขายเนี่ยกรรมสิทธิ์จะโอนไปทันทีเลยนะฮะทีนี้มันก็จะเกิดหนี้สองฝ่ายคือฝ่ายผู้ซื้อต้องชำระราคาฝ่ายผู้ขายก็ต้องส่งมอบทรัพย์นะคะเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยเป็นเรื่องของหนี้นะคะแต่ตัวกรรมสิทธิ์โอนไปแล้วตั้งแต่ตอนที่ทำสัญญาซื้อขายกันนะคะทีนี้เมื่อมีการส่งมอบมาเนี่ยก็เป็นหนี้ของฝ่ายผู้ขายนะคะซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ก็บอกว่าถ้าการชำระหนี้คือยังไม่ผิดนัดนะคะถ้าการชำระหนี้เป็นพ้นวิสัยนะคะฝ่ายลูกหนี้ก็จะหลุดพ้นจากการชำระหนี้แต่อย่าลืมว่าฝ่ายเจ้าหนี้ซึ่งเป็นลูกหนี้ในการชำระราคานั้นก็ยังคงต้องมีอยู่นะคะแต่มันซับซ้อนขึ้นไปอีกก็คือเนี่ยเป็นถึงแม้ว่าเป็นสังหาริมทรัพย์ก็จริงแต่ว่าตามมาตรา456วรรคหนึ่งเนี่ยอย่างสัตว์พาหนะที่ต้องจดทะเบียนนะคะอันนี้ก็จะต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานนะคะแต่ถ้าเป็นสิ่งของอื่นที่ไม่ได้ต้องไปจดทะเบียนนะคะ อันนั้นก็ถือว่าซื้อขายเสร็จเด็ดขาดตั้งแต่ตอนที่ทำสัญญากันแล้วนะคะอันนี้ก็โชคช่วยนิดนึงนะคะก็คือทำเป็นหนังสือระหว่างกันเองไม่ได้ไปทำเป็นหนังสือแล้วก็จดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานนะคะก็เลยช่วยให้สัญญาซื้อขายนี้เนี่ยมันเป็นโมฆะไปนะคะแต่เมื่อสัญญาโมฆะในฐานะที่เป็นสัญญาซื้อขายเสด็จขาดแต่ถ้ายังมีสัญญานะคะซึ่งเป็นลายลักษณ์อักษรก็จะกลายเป็นจะซื้อจะขายนะคะ

0: ม้าเนี่ยมันตายไปแล้วมันพ้นวิสัยที่จะทำการส่งมอบนะคะหรือจะไปจดทะเบียนก็ไม่ได้อีกคือข้อนี้มันจะซับซ้อนมากหลายซับซ้อนนะคะก็คำตอบนั้นก็ถูกต้อง
1: เพราะนั้นข้อนี้ใครได้คะแนนครับ
2: ข้อนี้ตอบไม่ถูกค่ะเอาเสียงตบมือไปก่อนค่ะ
1: ครับเรายังมีสาระที่น่าสนใจรออยู่นะครับเป็นเรื่องที่ท่านผู้ชมส่งเข้ามานะครับน่าสนใจ อยู่กินกันนะครับไปซื้อบ้านด้วยกันช่วยกันผ่อนส่งกันไปแล้วปัญหาพอจะแยกกันปัญหาบ้านจะแบ่งยังไง
2: ใ
1: ครเอาหลังคาไปหรืออะไรยังไง
2: ยังไม่ได้จดทะเบียนด้วย
1: ใช่นะครับอยู่กินกันไม่ได้จดทะเบียนนะฮะถ้าจดทะเบียนก็ว่าไปตามเกณฑ์ที่กฎหมายนะครับอันนั้นจะได้รับการไขปัญหาต่างๆเหล่านี้ในช่วง
2: สบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ
3: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
4: สบายสบายทำมือหน่อยสิอาจารย
3: ์
4: สบายสบาย
3: กับกฎหมายเพื่อประชาชน
4: โอ้โห
3: แ
4: หมมันจะได้มีอารมณ์ในลักษณะที่ว่าร่วมกันที่มันสบายสบาย
3: ใช่แล้วค่ะอาจารย์คะแหม
4: ผมให้อาจารย์เปิดคำถามมาเลยผมจะตอบแบบสบาย
3: ๆแต่ว่าวันนี้นะคะดิฉันมีเรื่องของคุณสามีที่วางแผนจะเลิกกับคุณภรรยามาถามด้วยค่ะอาจารย
4: ์ฮะอาจารย์ไปแอบรู้มาได้ยังไงเนี่ย
3: โอ้ยไม่ต้ององต้องแอบหรอกค่ะอาจารย์คะแค่ฟังคำถามก็รู้แล้วว่ามีแผนแน่นอนอาจารย
4: ์เขาถามมาว่าไง
3: อาจารย์อยากรู้ใช่ไหมคะ
4: เ
3: รื่องของเรื่องเป็นอย่างนี้ค่ะอาจารย์คะท่านผู้ชมเล่ามาบอกท่านผู้ชมเองเนี่ยอยู่กินกับภรรยาโดยที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันทีนี้อยู่มาวันหนึ่งก็มาคุยกันบอกเธอเนี่ยเราไปซื้อบ้านใหม่กันดีกว่านะบ้านเก่านี่มันก็เก่าละแต่ตังเราไม่มีเราก็ต้องไปกู้นะเอาอย่างนี้กันละกันก็ตกลงกันให้ภรรยาเนี่ยเป็นคนไปกู้คนเดียวนะคะโดยคุณสามีไม่ได้ไปกู้ร่วมด้วยอะไรด้วยแต่ว่าเวลาผ่อนเนี่ยผ่อนคนละครึ่ง ออกกันคนละครึ่งแต่ชื่อกู้เนี่ยเป็นชื่อคนเดียวทีนี้คุณสามีก็มานั่งคิดสิคะอาจารย์ว่าเอ๊ะแล้วถ้าอยู่ต่อมาเกิดต้องเลิกลากันไปเนี่ยผมจะมีสิทธิ์ในบ้านหลังนี้ด้วยไหมเนี่ยเพราะเวลากู้เนี่ยผมไม่ได้มีชื่อกู้ด้วย
4: ภรรยาก็มีชื่อในโฉนดคนเดียว
3: แล้วยังไงเนี่ยแต่เงินผ่อนนะผมผ่อนคนละครึ่งนะแล้วผมจะมีสิทธิ์ในบ้านหลังนี้ไหมเนี่ยค่ะอาจารย
4: ์
3: เริ่มคิดที่จะเลิกกับภรรยาเห็นไหมคะ
4: อาจารย์เลยเดา
3: เดาคิดเลิกไว้ก่อนเห็นไหมคะอาจารย์นะยังไม่ทันจะเลิกเลยคิดไปก่อนถ้าเลิกผมจะมีสิทธิ์ในบ้านหลังนี้ไหม
4: คือถ้าคนไม่เลิกมันก็ไม่คิด
3: ก็ไม่ต้องมานั่งคิดใช่ไหมคะก็อยู่ด้วยกันไงอาจารย
4: ์ก็อยู่ด้วยกัน
3: นี่แสดงว่าแผนแน่นอนอาจารย
4: ์เนี่ยนะผมก็คิดเหมือนอาจารย์น
3: ะ
4: ถ้าคนปกติทั่วไปรักกัน
3: อยู่ด้วยกัน
4: คู่สร้างคู่สมกันก็เอ้ยหนักนิดเบาหน่อย
3: บ้านก็อยู่ด้วยกันจะไปคิดอะไร
4: ไปเฮ้ยถ้าจะเลิก
3: ถ้าจะเลิกใช่ไหมอาจารย์นะคิดมาเนี่ยค่ะอาจารย์
4: เอางี
3: ้ค่ะ
4: คือถ้าจดทะเบียนสมรส
3: ค่ะ
4: มันง่ายอาจารย์
3: นั่นนะสิคะ
4: ทรัพย์สินที่ได้มาในระหว่างสมรส
3: ค่ะ
4: ยังไงยังไงจะมีชื่อใครเป็นชื่อใครจะเป็นชื่อภรรยาจะเป็นชื่อสามี
3: ค่ะ
4: เลิกกันผ่าครึ่ง
3: หารไปหาคนละครึ่ง
4: เพราะมันเป็นสินสมรส
3: ค่ะ
4: แต่นี่ไม่ได้จดทะเบียน
3: นั่นน่ะสิคะอาจารย
4: ์แล้วก็ดันเป็นชื่อภรรยา
3: ใช่ที่ไปกู้ค่ะอาจารย
4: ์เฮ้ยแต่เราผ่อนด้วยนะ
3: ค่ะ
4: ไม่ใช่ภรรยาผ่อนคือถ้าภรรยาผ่อนคนเดียวเนี่ยเราก็ไม่ว่าอะไรเพราะเราอยู่เกาะ
3: ใช่
4: เกาะเมียกิน
3: ใช่เกาะเมียกิน
4: แต่ไอ้นี่เราก็ช่วยกันผ่อนน่ะ
3: ค่ะ
4: ร่วมด้วยช่วยกันน่ะอาจารย
3: ์ค่ะ
4: ดังนั้นในแง่ของกฎหมายกรณีอย่างนี้แม้เราไม่ได้จดทะเบียนสมรส
3: ค่ะ
4: ภาษากฎหมายเขาเรียกว่าเป็นหุ้นส่วนสามัญที่มิได้จดทะเบียนหรือเป็นหุ้นส่วนชีวิตกันนะไม่ได้พูดเรื่องสินสมรสไม่ได้พูดเรื่องคู่สมรสแต่เราพูดในฐานะว่าคุณร่วมกันเป็นหุ้นส่วน
3: อ๋อค่ะ
4: เหมือนคนที่เป็นสามีและมีภรรยาน้อย ภรรยาน้อยบางทีเขาก็มีสิทธิ์เพราะเขาร่วมมือร่วมใจในการทำมาหากินทรัพย์สินที่เกิดขึ้น
3: ค่ะ
4: เฮ้ยเขาก็ถือว่าเป็นหุ้นส่วน
3: หุ้นส่วนค่ะ
4: กรณีนี
3: ้ค่ะ
4: คุณถือว่าเป็นหุ้นส่วนร่วมกันผ่อน
3: อ๋อค่ะ
4: ถ้าเวลาคุณเลิกกันจริง
3: ๆค่ะ
4: แล้วภรรยาไม่ยอมให้คุณเลยเพราะทะเลาะกันนี่อาจารย์ตอนนั้นต้องทะเลาะกันไหม
3: ใช่ถึงจะเลิก
4: ใส่หัวแกออกไป

0: ฉันมีโฉนดแล้ว
1: อ๋อค่ะ
0: ฉันเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในบ้านและที่ดินหลังนี้แล้ว
1: ค่ะ
0: สายหัวมาทางไหนไปทางนั้น
1: อ๋อค่ะ
0: เราก็ไม่มีสิทธิ์อะไรเลยแต่ถ้าคุณพิสูจน์ได้ว่
1: า
0: ทั้งหมดเกิดขึ้นจากการเราร่วมผ่อนด้วยเพราะฉะนั้นการที่คุณเอาเงินไปจ่ายยังไงเก็บหลักฐานไว้ยังไงถ้าเก็บได
1: ้
0: ขอให้เก็บไว้ว่า คุณมีส่วนผ่อนโอนนู่นโอนนี่หรือโอนไปจากบัญชีของคุณหักไปจากบัญชีของคุณทั้งหมดเหล่านี้นำมาเป็นหลักฐานในการฟ้องร้องขอแบ่งได้ครับอาจารย์อ๋อ
1: ค่ะแหมท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมไม่ต้องกังวลแล้วนะคะถ้าอยู่ด้วยกันไปก็ดีไปแต่ถ้าเลิกกันพยายามหาหลักฐานมาแสดงว่าบ้านหลังนี้ท่านผู้ชมมีส่วนผ่อนด้วยถือว่าเป็นหุ้นส่วนเพราะฉะนั้นก็มีสิทธิ์ในบ้านหลังนี้ด้วยสบายใจแล้วใช่ไหมคะเนี่ยแต่ทางที่ดีอ่ะอย่าไปเลิกเลยนะคะเนาะนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะช่วงนี้กลับไปพบกับช่วงต่อไปของทางรายการนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ครับขอบคุณท่านอาจารย์วันชัยและท่านอาจารย์สุจินตนานะครับก็คงไขความกระจ่างไปแล้วนะครับว่าการใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันโดยที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสนั้นหลักกฎหมายเกณฑ์ต่างๆเหล่านั้นก็จะมีที่แตกต่างกันออกไปนะครับไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้เฉพาะนั้นถ้าจะให้ถูกต้องก็จดทะเบียนสมรสนั้นกฎหมายก็จะเข้ามาดูแลในส่วนนี้นะครับรายการในวันนี้ต้องฝากท่านผู้ชมไว้ว่าในเรื่องของการกู้ยืมอะไรต่างๆเหล่านั้นเนี่ยก็ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายก็จะทำให้เราสามารถที่จะได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายเป็นอย่างดีนะครับและในส่วนของรายการของเราถ้าท่านผู้ชมมี
3: ข้อสงสัยข้อเสนอแนะนะคะหรืออยากจะติชมรายการนะคะก็สามารถเขียนจดหมายหรือไปรษณียบัตรนะคะรวมถึงตอนนี้เรามี Facebook แล้วค่ะขึ้นหน้าจอนี้ได้เลยนะคะสามารถติดต่อกับพวกเราได้ค่ะ
2: ค่ะอย่าลืมนะครับนั้นก็รอความคิดเห็นต่างๆแล้วนั้นจากท่านผู้ชมมาอย่างรวดเร็วได้เลยนะครับตาม Facebook นะครับรายการในวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับท่านอาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ลาวัณถนัดศิลปกุลนะครับขอบคุณอาจารย์ครับ
4: สวัสดีค่ะ
2: ขอบคุณผู้ร่วมรายการทั้งสองท่านนะครับที่สละเวลามาร่วมรายการครับและเช่นเคยนะครับท่านอาจารย์ออยมีของฝากท้ายรายการครับ
3: ค่ะของฝากท้ายรายการนะคะวันนี้ขอเสนอคำศัพท์คำว่า earnest ค่ะแปลว่ามัดจำนะคะหมายถึงสิ่งที่ให้ไว้เมื่อเข้าทำสัญญาเพื่อเป็นหลักฐานว่าสัญญาได้ทำขึ้นแล้วหรือเป็นประการการปฏิบัติตามสัญญาค่ะ
2: นี่คือทั้งหมดในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนของเราในสัปดาห์นี้นะครับผมท่านอาจารย์ออยนะครับท่านวิทยากรผู้ร่วมรายการและทีมงานทั้งหมดลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ
3: กฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ

0: ฤดูฝนเป็นช่วงที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะให้ประชาชนติดตามพยากรณ์อากาศข้อมูลปริมาณน้ำและประกาศเตือนภัยพร้อมปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเก็บกวาดและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อระบายเที่ยวป้องกันการจมน้ำไม่สัมผัสและจับวัตถุที่เป็นโลหะเมื่อร่างกายเปียกชื้นหรือยืนบนพื้นที่ชื้นแฉะป้องกันไฟฟ้าดูดหากสถานการณ์รุนแรงให้อพยพหนีไปตามเส้นทางที่ปลอดภัยการเรียนรู้วิธีปฏิบัติตนอย่างถูกต้องจะช่วยให้การดำเนินชีวิตในช่วงที่เกิดอุทกภัยเป็นไปอย่างปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยป้องกันภัยเชิงรุกบรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัยสายด่วนนิรภัย1784
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: คดีปกครองวรคัมกับศาลปกครองในวันนี้จะนำคุณผู้ชมมาพบกับช่วงพิเศษนั่นคือช่วงพลคัมจากคอมเมนต์ค่ะเราจะนำคอมเมนต์ของคุณผู้ชมในช่อง YouTube ของเราที่อยากให้เล่าความหมายและอธิบายความให้กระจ่างของคำต่างๆในคดีปกครองค่ะมาเริ่มคำแรกกันเลยค่าธรรมเนียมศาลโดยปกติการยื่นฟ้องคดี

ีต่อศาลปกครองไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลค่ะยกเว้นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองคดีละเมิดหรือความลับผิดอย่างอื่นที่ฟ้องขอให้ศาลสั่งให้มีการชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินผู้ฟ้องคดีจะต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลในอัตราร้อยละ2ของทุนทรัพย์แต่ไม่เกิน 200,000 บาทค่ะสำหรับทุนทรัพย์ส่วนที่เกิน50ล้านบาทขึ้นไปคิดในอัตราร้อยละ 0.1 ค่ะซึ่งหากชนะคดีศาลก็จะคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือบางส่วนตามส่วนแห่งการชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดีค่ะหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้ความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์ค่ะเมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ค่ะและคำถัดไปค่ะผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองนะคะต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการกระทำหรืองดเว้นการกระทำในเรื่องใดเรื่องหนึ่งของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่กฎหมายกำหนดค่ะและต้องเป็นผู้มีความสามารถตามกฎหมายนะคะถ้าเป็นบุคคลผู้ไร้ความสามารถจะดำเนินคดีได้ก็ต่อเมื่อได้ปฏิบัติตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดไว้ในเรื่องความสามารถเสียก่อนค่ะเช่นในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นเด็กจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้แทนโดยชอบธรรมแต่ถ้าเป็นผู้เยาว์ที่มีอายุ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปศาลอาจจะอนุญาตให้ฟ้องคดีด้วยตนเองได้หากศาลเห็นสมควรค่ะและนี่คือช่วงพิเศษคนละคำจากคอมเมนต์ที่จะเชื่อมโยงความเข้าใจร่วมกันระหว่างคุณผู้ชมกับศาลปกครองและช่วงพิเศษแบบนี้มีมาอีกแน่นอนค่ะรอติดตามนะคะ

0: ปัจจุบันการกระทำความผิดอาญาในประเทศไทยมีเพิ่มมากขึ้นผู้ต้องหาจำเลยและผู้เสียหายควรทราบถึงสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาของตนศูนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาของศาลแขวงพระนครเหนือจึงมีภาระหน้าที่ให้ความรู้และความเข้าใจถึงกระบวนการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาเพื่อให้บุคคลเหล่านั้นทราบถึงสิทธิเสรีภาพตั้งแต่ชั้นผัดฟ้องฝากขังตลอดจนถึงชั้นพิจารณา
1: ดังเช่นคดีนี้นายสาธิตหรือหมากแจ่มใสนายอนิวัฒน์หรือบอยกว้างขวางและนายประวีณหรือเคนปกป้องถูกเจ้าพนักงานตำรวจจับกุมในข้อหาร่วมกันทำให้เสียทรัพย์และร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นพนักงานสอบสวนนำตัวผู้ต้องหามายื่นผัดฟ้องและฝากขังต่อศาลเพื่อขอเวลารวบรวมพยานหลักฐานและสรุปความเห็นว่าควรสั่งฟ้องผู้ต้องหาต่อพนักงานอัยการหรือไม่ซึ่งผู้ต้องหามีสิทธิ์ที่จะพบและปรึกษาทนายความรวมถึงมีสิทธิ์ที่จะคัดค้านการผัดฟ้องและฝากขังแต่ระหว่างนี้ผู้ต้องหาจะถูกคุมขังตามคำสั่งศาล5คราวคราวละไม่เกิน6วันรวม30วันเว้นแต่ผู้ต้องหาจะได้รับอนุญาตจากศาลให้ปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นสอบสวน
0: หลายคนคงมีคำถามว่าการขอปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นสอบสวนนั้นมีขั้นตอนอย่างไรและผู้ต้องหาทุกคนมีสิทธิในการได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวหรือไม่วันนี้ท่านผู้พิพากษาจะมาให้ความรู้กับพวกเราค่ะ
2: สำหรับการปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นสอบสวนหรือที่เรียกว่าการประกันตัวจะมีอยู่ด้วยกัน3ประเภทนะครับประเภทแรกคือการปล่อยตัวชั่วคราวแบบไม่มีประกันในประเภทนี้ผู้ต้องหาไม่ต้องทำสัญญาประกันต่อศาลแต่จะต้องสาบานตนว่าจะมาศาลตามนัดทุกนัดในประเภทที่2คือการปล่อยตัวชั่วคราวแบบมีประกันในประเภทนี้ผู้ต้องหาจะต้องทำสัญญาประกันต่อศาลว่าจะมาศาลตามนัดทุกนัดส่วนในประเภทที่3ประเภทสุดท้ายนะครับคือการปล่อยตัวชั่วคราวแบบมีประกันและหลักประกันในประเภทนี้ผู้ต้องหาจะต้องทำสัญญาประกันต่อศาลว่าจะมาศาลตามนัดทุกนัดพร้อมทั้งต้องเสนอหลักประกันด้วยซึ่งหลักประกันนั้นก็มีได้หลายประเภทนะครับยกตัวอย่างเช่นเงินสดที่ดินหรือกรมธรรม์ประกันภัยอิสรภาพสำหรับผู้ที่มีฐานะยากจนก็สามารถที่จะขอความช่วยเหลือด้านหลักประกันได้จากกระทรวงยุติธรรมนะครับสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวก็อาจเป็นได้ทั้งตัวผู้ต้องหาเองญาติของผู้ต้องหาหรือนายจ้างโดยสามารถที่จะยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวได้ที่งานประชาสัมพันธ์ของศาลและสามารถรอฟังคำสั่งได้ในวันเดียวกันในการพิจารณาคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวศาลก็จะพิจารณาจากหลายๆปัจจัยนะครับยกตัวอย่างเช่นความหนักเบาแห่งข้อหาพฤติการแห่งคดีส่วนในกรณีที่ศาลไม่อนุญาตให้ประกันตัวผู้ต้องหามีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์คำสั่งของศาลได้หรือมีสิทธิ์ที่จะยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวใหม่ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับโดยสามารถที่จะยื่นคำร้องเมื่อไหร่ก็ได้ในเวลาราชการส่วนในกรณีที่ศาลอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหามีหน้าที่จะต้องมาศาลตามนัดทุกนัดถ้าไม่มาศาลจะมีคำสั่งออกหมายจับและมีคำสั่งปรับผู้ประกันตามสัญญาครับ
1: ชั้นสอบสวนในหมากและในเคนยื่นขอประกันตัวศาลอนุญาตแต่ในบอยไม่ได้ยื่นขอประกันตัวจึงถูกคุมขังที่เรือนจำต่อมาพนักงานอัยการเป็นโจทก์ฟ้องในหมากในบอยและในเคนเป็นจำเลยในความผิดฐานร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นและฟ้องในหมากในความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์อีกฐานหนึ่งซึ่งในหมากเคยกระทำความผิดฐานชิงทรัพย์มาก่อนและศาลพิพากษาลงโทษจำคุก5ปีจึงถูกขอให้เพิ่มโทษในคดีนี้ส่วนในบอยเคยกระทำความผิดฐานขับรถขณะเมาสุราและศาลพิพากษาลงโทษจำคุก2เดือนแต่โทษจำคุกศาลรอการลงโทษไว้มีกำหนด2ปีในบอยกระทำความผิดนี้ภายในระยะเวลาที่ศาลรอการลงโทษจึงถูกขอให้บวกโทษ2เดือนเข้ากับโทษในคดีนี้ ในมาร์คในบอยและในเคนจะมีสิทธิและเสรีภาพในฐานะจำเลยคดีอาญาอย่างไรบ้างวันนี้ท่านผู้พิพากษาจะมาให้ความรู้กับพวกเราค่ะ
2: สำหรับสิทธิของจำเลยในชั้นนี้นะครับจำเลยมีสิทธิ์ที่จะขอปล่อยตัวชั่วคราวได้โดยขั้นตอนและรูปแบบก็จะเหมือนกับการปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นสอบสวนนอกจากนี้จำเลยยังมีสิทธิ์ที่จะมีทนายความด้วยหากเป็นคดีที่มีอัตราโทษจำคุกถ้าจำเลยไม่มีทนายความและจำเลยต้องการทนายความศาลก็จะตั้งทนายความขอแรงให้โดยจำเลยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆนะครับหลังจากนั้นศาลจะอ่านและอธิบายฟ้องจำเลยฟังในขั้นตอนนี้จำเลยมีสิทธิ์ที่จะให้การปฏิเสธหรือว่ารับสารภาพก็ได้หลังจากนั้นก่อนที่จะถึงกำหนดวันนัดสืบพยานโจทก์และจำเลยศาลจะนัดให้บุคคลที่เกี่ยวข้องมาที่ศาลโดยจะเรียกนัดนี้ว่านัดคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อที่ศาลจะแจ้งสิทธิตามกฎหมายต่างๆให้บุคคลที่เกี่ยวข้องในคดีทราบนะครับอีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้จำเลยและผู้เสียหายได้มีโอกาสพูดคุยกันครับ
1: ในวันนัดคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพโจทก์ผู้เสียหายในแม็กและในเคนพร้อมทนายความมาศาลส่วนในบอยถูกเบิกตัวมาจากเรือนจำพบผู้พิพากษาเพื่อดำเนินการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพศาลจะสอบถามถึงเหตุการณ์และความเป็นมาของคดีโดยเปิดโอกาสให้ผู้เสียหายและจำเลยพูดคุยกันพร้อมแจ้งสิทธิของจำเลยให้ในมาในบอยและในเคนฟังอีกครั้งและอธิบายสิทธิของผู้เสียหายให้ทราบดังนี้สิทธิของผู้เสียหายมีดังนี้ 1. ผู้เสียหายมีสิทธิจะเข้าร่วมเป็นโจทกับพนักงานอัยการเพื่อดำเนินคดีกับจำเลยและมีสิทธิ์อุทธรณ์หรือฎีกาโต้แย้งคำพิพากษาของศาล 2. หากผู้เสียหายได้รับความเสียหายด้านร่างกายจิตใจหรือทรัพย์สามารถยื่นคำร้องขอให้บังคับจำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ตนได้โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมและถ้าเป็นคนยากจนและต้องการทนายความศาลสามารถแต่งตั้งทนายความขอแรงให้แก่ผู้เสียหายได้ 3. ผู้เสียหายสามารถคัดค้านการขอปล่อยตัวชั่วคราวของจำเลยได
0: ้หลังจากที่ในหมากและในบอยพูดคุยกับผู้เสียหายแล้วในหมากและในบอยสำนึกผิดปรับความเข้าใจและขอโทษผู้เสียหายในหมากและในบอยต้องถูกดำเนินการต่อไปอย่างไร
3: หากนายมาร์กและนายบอยสำนึกในการกระทำความผิดของตนและยอมรับว่าได้กระทำความผิดตามที่โจทก์ฟ้องก็สามารถให้การรับสาภาพและเป็นประโยชน์ต่อคดีดังนี้ 1. จำเลยให้การรับสาภาพถือว่ามีเหตุบรรเทาโทษที่ศาลจะใช้ดุลพินิจในการลดโทษให้แก่จำเลยได้ 2. หากจำเลยเยียวยาผู้เสียหายเช่นชดใช้เงินและขอโทษจนผู้เสียหายไม่ติดใจดำเนินคดีถือเป็นข้อเท็จจริงที่ศาลสามารถคำนึงเพื่อรอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษแก่จำเลยได้ 3. โจทก์ฟ้องนายหมากฐานทำให้เสียทรัพย์ซึ่งเป็นความผิดอันยอมความกันได้หากผู้เสียหายไม่ติดใจเอาความผู้เสียหายมีสิทธิ์จะถอนคำร้องทุกข์หรือถอนแจ้งความความผิดฐานนี้โจทก์ดำเนินคดีต่อไปไม่ได้และศาลก็ไม่สามารถลงโทษนายหมากได้ตามกฎหมายเรียกว่าสิทธิ์ดำเนินคดีอาญามาฟ้องย่อมระงับแต่หากผู้เสียหายยังติดใจดำเนินคดีกับนายหมากเมื่อโจทก์ฟ้องนายหมาก2ฐานความผิดคือฐานทำให้เสียทรัพย์และฐานร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นซึ่งเป็นการกระทำที่แยกจากกันนายหมากจะต้องถูกลงโทษทุกการกระทำตามกฎหมายเรียกว่านายหมากได้กระทำความผิดหลายกรรมต่างกัน
4: แล้วที่โจทก์ขอให้เพิ่มโทษผมจะมีผลต่อโทษที่ศาลตัดสินอย่างไรและในคดีของนายบอยจะแตกต่างกับผมหรือไม่ครับ
3: เหตุที่นายหมากถูกขอให้เพิ่มโทษเพราะเคยกระทำความผิดในคดีก่อนและกลับมากระทำความผิดในคดีนี้จึงต้องถูกเพิ่มโทษเนื่องจากไม่เข็ดหลาบซึ่งศาลจะเพิ่มโทษให้แก่นายหมากแต่ละกระทงก่อนแล้วจึงจะลดโทษให้ตามเหตุบรรเทาโทษที่มีซึ่งโทษในคดีก่อนเป็นความผิดฐานชิงทรัพย์นายหมากเคยได้รับโทษจำคุกมาก่อนไม่เข้าเงื่อนไขที่ศาลจะรอการลงโทษในคดีนี้นายบอยถูกขอให้บวกโทษเพราะกระทำความผิดในคดีนี้ภายในระยะเวลาที่ศาลรอการลงโทษไว้ในคดีก่อนหากในคดีนี้ศาลรอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษศาลก็ไม่อาจนำโทษในคดีก่อนมาบวกกับโทษในคดีนี้ไ ต่อมาหากศาลพิพากษาลงโทษนายมาร์กและนายบอยแล้วนายมาร์กและนายบอยมีสิทธิ์จะอุทธรณ์โต้แย้งคำพิพากษาได้ภายใน1เดือนนับแต่วันที่มีการอ่านคำพิพากษาแต่ถ้าโจทก์และจำเลยพอใจคำพิพากษาและไม่อุทธรณ์คดีจะถึงที่สุดซึ่งถ้าจำเลยต้องโทษจำคุกศาลจะออกหมายจำคุกคดีถึงที่สุดเมื่อมีการอภัยโทษจำเลยมีสิทธิ์ได้รับการลดโทษนายเคนเข้ามาเกี่ยวข้องกับคดีนี้ได้อย่างไรครับ
5: วันเกิดเหตุผมขับรถจักรยานยนต์มาพบนายหมากและนายหมากขอให้ขับรถจักรยานยนต์ไปส่งเพื่อรับนายบอยระหว่างทางกลับนายหมากและนายบอยนั่งซ้อนท้ายพบผู้เสียหายกำลังเดินอยู่นายหมากและนายบอยจึงลงจากรถไปทำร้ายผู้เสียหายโดยผมไม่ได้เข้าไปด้วยเพียงแต่จอดรถรอรับนายหมากและนายบอยเท่านั้นเอง
3: หากข้อเท็จจริงเป็นอย่างที่นายเคนพูดแม้นายเคนไม่ได้ชกต่อยแต่นายเคนจะเป็นผู้ร่วมกระทำความผิดหรือไม่นั้นต้องดูที่เจตนาของนายเคนขณะเกิดเหตุหากนายเคไม่รู้มาก่อนว่านายมาร์กและนายบอยจะทำร้ายร่างกายผู้เสียหายถือไม่ได้ว่านายเคมีเจตนาร่วมกระทำความผิดกับนายมาร์กและนายบอยแต่การที่นายเคเห็นนายมาร์กและนายบอยชกต่อยผู้เสียหายแล้วยังจอดรถเพื่อรอรับนายมาร์กและนายบอยถือว่านายเคช่วยเหลือให้ความสะดวกแก่นายมาร์กและนายบอยกระทำความผิดนายเคจึงเป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิดต้องรับโทษ2ใน3ของโทษสำหรับความผิดที่นายมาร์กและนายบอยกระทำแต่คดีนี้โจทก์ฟ้องนายเคนฐานร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นหากเป็นอย่างที่นายเคนพูดนายเคนควรให้การปฏิเสธและศาลจะกำหนดวันสืบพยานโจทก์และสืบพยานของนายเคนต่อไปแต่นายเคนต้องให้ข้อเท็จจริงต่อศาลเพื่อเป็นประโยชน์

0: ต่อการพิจารณาซึ่งอาจเป็นเหตุบรรเทาโทษที่ศาลจะลดโทษให้แก่นายเคนได
1: ้เห็นได้ว่าเมื่อผู้ต้องหาจำเลยและผู้เสียหายทราบถึงสิทธิและหน้าที่ในคดีอาญาจำเลยสำนึกในการกระทำความผิดของตนและบรรเทาผลร้ายที่เกิดขึ้นโดยการเยียวยาผู้เสียหายตามสมควรแล้วจนผู้เสียหายไม่ติดใจเอาความกระบวนการยุติธรรมพร้อมที่จะให้โอกาสจำเลยกลับตนเป็นพลเมืองดีต่อไปเพื่อให้สังคมเกิดความปรองดองประเทศมีความสงบเรียบร้อยและประชาชนอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข

0: การจัดตั้งแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจภายในศาลแพ่งกรุงเทพใต้การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในยุคปัจจุบันหรือที่เราเรียกกันว่ายุคดิจิตอลนั้นเป็นเรื่องยากที่จะหลีกเลี่ยงหรือเมินเฉยต่อการปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยโดยเฉพาะเวทีการค้าที่ประเทศไทยต้องพัฒนาและปรับตัวในทุกด้านเพื่อให้มีศักยภาพในการแข่งขันระดับสากลมีการเปิดการค้าเสรีมากขึ้นทั้งในและต่างประเทศแต่คดีเกี่ยวกับธุรกรรมทางพาณิชย์ในประเทศไทยกลับต้องฟ้องร้องสืบพยานรับฟังพยานหลักฐานและดำเนินกระบวนการพิจารณาเดียวกับคดีแพ่งซึ่งไม่สอดคล้องกับสภาพและลักษณะของคดีการค้าการพาณิชย์ที่ต้องการความคล่องตัวและรวดเร็วคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจหมายถึงคดีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บับ3ลักษณะ5ลักษณะ19ลักษณะ20และลักษณะ22อาทิคดีเช่าซื้อบัญชีเดินสะพัดประกันภัยหุ้นส่วนและบริษัททั้งนี้ไม่รวมถึงคดีผู้บริโภคศาลแพ่งกรุงเทพใต้ได้นำร่องในการจัดตั้งแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจขึ้นเป็นการภายในศาลแพ่งกรุงเทพใต้ตั้งแต่วันที่1เดือนกันยายนพุทธศักราช2561เป็นต้นมาโดยได้ออกระเบียบประกาศและคำสั่งไว้เป็นการภายในพร้อมทั้งจัดเตรียมองค์คณะผู้พิพากษาบุคลากรเจ้าหน้าที่ตลอดจนมีการปรับปรุงสถานที่ทำงานให้มีความเหมาะสมทั้งนี้เป้าหมายสำคัญคือการกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาพิพากษาคดีให้แล้วเสร็จภายใน1ปีและมีกระบวนการบริหารจัดการสำนวนคดีไว้เป็นการเฉพาะเพื่อให้การระงับข้อพิพาททางการค้าพาณิชย์มีความรวดเร็วมีคุณภาพมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพมากขึ้นอันจะส่งเสริมให้เกิดความเชื่อมั่นทางด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพด้านเศรษฐกิจของประเทศให้สอดคล้องกับสภาพรูปแบบและลักษณะของการค้าในปัจจุบันที่มีความทันสมัยพร้อมก้าวเข้าสู่ยุคดิจิตอล 4.0 อย่างแท้จริง
1: ศาลแพ่งกรุงเทพใต้เล็งเห็นว่าในเขตอำนาจของศาลแพ่งกรุงเทพใต้เป็นคดีที่มีความสำคัญในด้านเศรษฐกิจมีผู้ฟ้องที่มีทุนทรัพย์เป็นจำนวนมากนะครับทุนทรัพย์สูงแล้วเพื่อให้การพิจารณาพิพากษาคดีบางประเภทเนี่ยสามารถดำเนินการไปโดยรวดเร็วนะครับเราเลยได้จัดตั้งแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจขึ้นนะครับเมื่อวันที่1กันยายน2561นี้นะครับแผนกนี้ก็มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจซึ่งประกอบด้วยคดีเช่าซื้อบัญชีเดินสะพัดคดีประกันภัยคดีหุ้นส่วนบริษัทและคดีสาขาเกี่ยวกับคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจแผนกนี้ตั้งขึ้นมาเนี่ยก็มีวัตถุประสงค์เพื่อจะให้สอดคล้องกับความคล่องตัวและความรวดเร็วในการพิจารณาคดีนะครับมีการนำบันทึกคำเบิกความพยานในรูปแบบใหม่โดยบันทึกภาพและเสียงด้วยนอกจากนั้นยังสามารถที่จะถ่ายทอดในระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ก็ได้นะครับในกระบวนการพิจารณาคดีเนี่ยเรามุ่งเน้นให้ท่านผู้พิพากษาต้องพิจารณาพิพากษาคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจให้เสร็จภายใน1ปีนะครับเพราะฉะนั้นในการตั้งแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจขึ้นมาใหม่มั่นใจได้ว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับประชาชนและสามารถทำให้ประชาชนที่มีคดีประเภทของคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจสามารถดำเนินไปได้โดยสะดวกและรวดเร็วมากขึ้นครับ
2: VVOThe commercial part, I mean, commercial section, because it's

0: สวัสดีครับก่อนอื่นผมขออนุญาตแนะนำศาลแพ่งกรุงเทพใต้ที่เรามีบริการพิเศษให้กับประชาชนผู้มีอัตราคดีที่มีคดีที่ศาลเรานะครับในเบื้องต้นนี่เมื่อวันที่2พฤษภาคม2561เราได้มีการให้ประชาชนซึ่งสามารถยื่นคำร้องขอไปผู้จัดการมรดกผ่านทางเว็บไซต์หรือออนไลน์เข้ามาได้นะครับโดยไม่ต้องมาศาลโดยผู้ร้องสามารถยื่นคำร้องพร้อมกับชำระเงินค่าขึ้นศาลผ่านในระบบออนไลน์ทางธนาคารหรือทางตู้ ATM ก็ได้นะครับ เมื่อได้ยื่นคำร้องเข้ามาแล้วก็จะได้เลขคดีและมีในระบบที่จะศาลนัดไต่สวนคำร้องไว้ตรงนี้จะเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเพราะว่าประชาชนซึ่งมีเขตอำนาจอยู่ในเขตอำนาจศาลของเราอยู่9เขตสามารถที่จะยื่นคำร้องเข้ามาได้ทั่วประเทศโดยที่ไม่ต้องมาศาลได้เลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการแบ่งเบาภาระในการเดินทางของประชาชนนะครับแล้วก็ เป็นที่น่าดีใจว่านับตั้งแต่เราได้เปิดใน e-filing แล้วก็ e-form ในเรื่องของการจ่ายการมรดกออนไลน์เข้ามาเนี่ยมีประชาชนที่เข้ามาใช้บริการอยู่70รายนะครับแล้วต่อมาเมื่อวันที่15 สิงหาคม 2561เราได้เปิดในการไต่สวนคำร้องจัดการมรดกในระบบออนไลน์ขึ้นในระบบวิดีโอคอลซึ่งทำให้ประชาชนเนี่ยสามารถยื่นคำร้องแต่ต้นคดีเมื่อได้รับวันนัดไต่สวนแล้วเนี่ยสามารถที่ทำในระบบวิดีโอคอลผ่านในระบบวิดีโอคอนเฟรนซ์ได้จากที่พักของผู้ร้องมายังศาลโดยตรงได้โดยที่ไม่ต้องมาศาลได้เลยนะครับถือว่าเป็นการพิจารณาพิพากษาคดีในระบบมิดิอีคอร์ดนะครับทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ยหลังเปิดการไต่สวนมรดกออนไลน์แล้วเนี่ยได้มีผู้ร้องได้ยื่นคำร้องขอไต่สวนในระบบใหม่เข้ามาต่อได้อยู่ที่5รายนะครับซึ่งจะเริ่มรายแรกวันที่18สิงหาคม2561นี้ก็นับว่าเป็นอีกทางหนึ่งซึ่งจะเป็นก้าวแรกของการเดินทางไปสู่ในระบบมินิอีคอร์ดของศาลในประเทศไทยนะครับ
1: ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ได้พัฒนาต่อยอดโดยการเปิดให้ผู้ร้องสามารถร้องขอให้ศาลทำการไต่สวนคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ในกรณีที่ทายาททุกคนให้ความยินยอมครบถ้วนแล้วโดยในวันนัดไต่สวนคำร้องศาลจะทำการไต่สวนทางไกลผ่านจอภาพทางวิดีโอคอลในห้องมินิอีคอร์ดรูมของศาลแพ่งกรุงเทพใต้ส่วนผู้ร้องจะอยู่ที่แห่งใดก็สามารถเบิกความต่อศาลได้แต่ต้องเป็นสถานที่ที่มีความเหมาะสมผู้ร้องสามารถเบิกความผ่านหน้าจอโทรศัพท์มือถือของตนเองไม่จำเป็นต้องเดินทางมาที่ศาลขั้นตอนก่อนเริ่มขบวนการพิจารณาเจ้าหน้าที่หน้าบัลลังก์จะทำการแนะนำขั้นตอนปฏิบัติตนโดยแจ้งให้ผู้ร้องจัดเตรียมต้นฉบับเอกสารไว้ให้พร้อมและนำกล่าวสาบานตนผ่านทางจอภาพผู้ร้องต้องแต่งกายเรียบร้อยพูดจาสุภาพไม่สวมแว่นตาดำในขณะทำการไต่สวนต้องไม่แสดงพยานหลักฐานอันเป็นเท็จและห้ามมิให้มีการบันทึกภาพและเสียงหรือกระทำการอื่นใดในลักษณะเดียวกันในขณะไต่สวนภายหลังจากที่ศาลพิจารณาเสร็จสิ้นและมีคำสั่งแล้วเจ้าหน้าที่หน้าบัลลังก์จะแจ้งให้ผู้ร้องทราบคำพิพากษาหรือคำสั่งในคดีนี้จะส่งไปให้ผู้ร้องทางไปรษณีย์ตามที่ผู้ร้องระบุไว้
2: Now we improve into the cases that trustee they want to be the manage the legacy to the court. They can say the document by the online and we give them the indictment days. And on that day, the trustee then can show us about the paper we need by the video call online. No need to come to the court if they choose.
1: การนำร่องเปิดให้มีการไต่สวนผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้ผู้ร้องสามารถยื่นคำร้องผ่านทางเว็บไซต์ศาลแพ่งกรุงเทพใต้จากนั้นชำระค่าธรรมเนียมศาลผ่านทางระบบธนาคารขั้นถึงวันที่ศาลนัดไต่สวนผู้ร้องสามารถเบิกความต่อศาลผ่านจอภาพโทรศัพท์มือถือของตนและรอรับเอกสารคำสั่งได้ที่บ้านซึ่งกระบวนการจัดการคดีตั้งแต่เริ่มต้นจนจบทุกขั้นตอนผู้ร้องไม่ต้องเสียเวลาหลายครั้งในการเดินทางไปที่ศาลซึ่งตั้งอยู่ในใจกลางเมืองที่มีการจราจรแออัดและติดขัดผู้ร้องสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของศาลได้ง่ายขึ้นรวดเร็วขึ้นและเสียค่าใช้จ่ายน้อยลงนับว่าเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและสอดคล้องกับบริบทของสังคมไทยในยุคปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง

วัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่14สิงหาคมพุทธศักราช2569ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจทวีนัมเบอร์วันในสถานศึกษาและทรงติดตามการดำเนินโครงการทวีนัมเบอร์วันของจังหวัดสมุทรสงครามวันนี้เวลา 19:42 นาทีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังโรงเรียนถาวรานุกูลอำเภอเมืองสมุทรสงครามทรงเปิดชมรมทูบีนัมเบอร์วันและศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันของโรงเรียนซึ่งได้น้อมนำแนวพระดำริโครงการทูบีนัมเบอร์วันมาดำเนินการตั้งแต่ปี2545เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจในการป้องกันตนเองจากยาเสพติดในกลุ่มเยาวชนส่งผลให้สมาชิกกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องได้แสดงศักยภาพความสามารถตามความถนัดและสนใจเช่นสารรักสารสายลวดลายปลาทูแม่กลองและการจักสารไม้ไผ่ลายปลาทูแม่กลองเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นภูษาอัตลักษณ์อ้อมกอดแม่กลองการออกแบบผ้าลายท้องถิ่นโดยนำเอาปลาทูแม่กลองมาผสมผสานกับลวดลายของผ้าไทยซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งสามารถผ่านเข้าสู่รอบ12ทีมสุดท้ายเพื่อไปแข่งขันในระดับชาติของค่ายเยาวชนเพื่อการพัฒนาพหุปัญญาบูรณาการสู่การคิดสร้างสรรค์ครั้งที่4ในเดือนกันยายน2569นอกจากนี้มีกิจกรรมการทำพวงมาลัยจากผ้ารวมทั้งการแสดงโขนและ Cover Dance ซึ่งได้รับรางวัลหลากหลายรายการเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สำหรับศูนย์เพื่อนใจ To Be No. 1มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายตอบโจทย์ความต้องการของสมาชิกมีเพจ Facebook เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมและมีไลน์กลุ่มศูนย์เพื่อนใจซึ่งสามารถปรึกษาปัญหาได้ตลอดเวลาหากมีปัญหารุนแรงจะส่งต่อให้ครูที่ปรึกษามีการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์หรือ EQ โดยใช้กิจกรรมพัฒนาจิตคิดและสร้างสรรค์เพื่อให้สมาชิกมีภูมิคุ้มกันที่ดีมีพลังบวกตลอดระยะเวลา24ปีจังหวัดสมุทรสงครามได้ขับเคลื่อนโครงการทวีนัมเบอร์วันมาอย่างต่อเนื่องโดยบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนตาม3ยุทธศาสตร์หลักของโครงการสร้างกระแสพัฒนาเครือข่ายและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เด็กเยาวชนและประชาชนให้เป็นคนดีคนเก่งเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดโดยกำหนดการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระสำคัญจังหวัดภายใต้อัตลักษณ์3 4ได้แก่คลีนสะอาดคามสงบและครีเอทีฟมีความคิดสร้างสรรค์เป็นกลไกในการขับเคลื่อนงานอย่างเป็นระบบปัจจุบันเป็นจังหวัดทวีนัมเบอร์วันระดับทองปีที่2โดยปี2569มีชมรมผ่านเข้าประกวดผลงานระดับประเทศได้แก่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสงครามและบริษัทบุญฟู้ดจำกัดในการนี้พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ถวายเงินเพื่อสมทบโครงการทวีนัมเบอร์วันจากนั้นพระราชทานพระวโรกาสให้สมาชิกใครติดยายกมือขึ้นจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสงครามและสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงครามเฝ้าโดยได้พระราชทานกำลังใจให้ทุกคนประสบความสำเร็จมีอนาคตที่สดใสมีจิตใจที่เข้มแข็งไม่กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกทวีนัมเบอร์วันจากสถานศึกษาต่างๆในจังหวัดสมุทรสงครามเพื่อน้อมนำแนวพระดำริไปจัดการกับปัญหาอย่างเหมาะสมทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมต่อจากนั้นทรงเป็นประธานในการแสดงคอนเสิร์ตทวีนัมเบอร์วันซึ่งก่อนเริ่มการแสดงทรงยืนถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่เสด็จสวรรคตและแสดงความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาที่สิ้นพระชนม์สำหรับจังหวัดสมุทรสงครามมีชมรมทวีนัมเบอร์วัน331ชมรมและศูนย์เพื่อนใจทวีนัมเบอร์วัน26แห่งมีสมาชิกจำนวน 3,789 คน

องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนายอัธนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา 7:00 นเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพรับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างเวลา 11:00 นเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดสักเกตกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดสักเกตกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังชายแดนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่จังหวัดสระแก้วจังหวัดตราดและจังหวัดจันทบุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีพระราชประสงค์ในการพระราชทานขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังชายแดนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่จังหวัดต่างๆเพื่อเป็นขวัญกำลังใจโดยวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ดังนี้ช่วงเช้าณด่านศุลกากรบึงตะกวนอำเภอตาพระยาจังหวัดสระแก้วเชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจความมั่นคงชายแดนไทยกัมพูชาณบริเวณด่านศุลกากรบึงตะกวนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจต่อจากนั้นเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังชายแดนไทยกัมพูชาฐานปฏิบัติการนันทวงศ์บ้านหนองจานอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วจุดยุทธศาสตร์สำคัญของทางการทหารไทยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจซึ่งฐานปฏิบัติการดังกล่าวกองกำลังบูรพาโดยหน่วยเฉพาะกิจที่12ร่วมกับประชาชนร่วมกันตั้งชื่อขึ้นเพื่อสดุดีและเชิดชูวีรกรรมความกล้าหาญของพลทหารธนพัฒน์นันทวงศ์ทหารกล้าซึ่งเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยชายแดนไทยกัมพูชาจากนั้นเดินทางไปยังห้องรับรองชุดคุ้มครองทหารพรานนาวิกโยธิน3อำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดในการนี้องคมนตรีร่วมประชุมติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาสำหรับชุดคุ้มครองทหารพรานนาวิกโยธิน3เป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธินและกองทัพเรือมีภารกิจหลักในการดูแลรักษาความปลอดภัยตามแนวชายแดนป้องกันประเทศรวมถึงการสกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมายและแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายตลอดจนการช่วยเหลือประชาชนในการสนับสนุนชุมชนและโรงเรียนในพื้นที่ให้เกิดความสงบเรียบร้อยและผาสุก
ในช่วงบ่ายเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังชายแดนไทยกัมพูชาณฐานปฏิบัติการตากสินพิชิตภัยรีอำเภอเมืองตราดจังหวัดตราดซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญทางการทหารในการปกป้องอธิปไตยและความมั่นคงตลอดจนปกป้องการรุกล้ำแนวชายแดนต่อจากนั้นเดินทางไปยังฐานปฏิบัติการ6บ้านแหลมอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังชายแดนไทยกัมพูชาฐานปฏิบัติการ6บ้านแหลมซึ่งเป็นฐานปฏิบัติการทางทหารที่หน่วยนาวิกโยธินกองทัพเรือโดยกองพันทหารราบที่2ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อป้องกันการรุกล้ำอธิปไตยตามแนวชายแดนรวมถึงการรักษาความสงบในหน้าน้ำไทยให้เกิดความมั่นคงโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่หัวหน้าหน่วยกำลังพลและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ได้รับทราบยังความปลื้มปิติแก่กำลังพลและเจ้าหน้าที่ทุกนายต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นองคมนตรีติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกวันนี้พลเอกกัมปนาทรุติดองคมนตรีในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาเดินทางไปยังจังหวัดพิษณุโลกโดยมีนายนิสิตสวัสดิเทพรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกให้การต้อนรับทั้งนี้เพื่อติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่อำเภอชาติตระการจังหวัดพิษณุโลกดังนี้ช่วงเช้าณโรงเรียนบ้านร่มเกล้าติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านร่มเกล้าและโรงเรียนวัดบ่อภาคโดยโรงเรียนบ้านร่มเกล้าเปิดทำการเรียนการสอนเมื่อปี2533ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงมัธยมศึกษาปีที่6เป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษารุ่นที่4ปัจจุบันมีนักเรียน426คนครูและบุคลากร24คนมีนายอนันต์แก้วแจ่มเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนมุ่งสร้างนักเรียนให้เป็นคนดีมีคุณภาพมีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านการพัฒนาตามแนวทาง3เสาหลัก5กลยุทธ์พร้อมส่งเสริมการอ่านและการเขียนผ่านนวัตกรรมร่มเกล้าก้าวล้ำโมเดลการอ่านด้วยหัวใจสู่ความสำเร็จและกิจกรรมอ่านก่อนเรียน15นาทีทองยามเช้าโดยผลการประเมินด้านการอ่านและการเขียนในปีการศึกษา2568อยู่ในระดับดีนอกจากนี้ได้บูรณาการทักษะอาชีพเข้ากับการเรียนรู้อาทิการทำกล้วยตากการเพาะเห็ดการแปรรูปอาหารร่มเกล้าบาร์เบอร์และการจัดหลักสูตรด้านการเกษตรการลงทุนและการตลาดเพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและพึ่งพาตนเองได้ส่วนโรงเรียนวัดบ่อภาคเป็นโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงมัธยมศึกษาปีที่3ปัจจุบันมีนักเรียน153คนครูและบุคลากร16คนมีนายปณชัยอุ่นจันทร์เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโดยมุ่งปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและทักษะชีวิตให้แก่นักเรียนผ่านกิจกรรมที่เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัยในระดับประถมศึกษาตอนปลายเน้นจิตสาธารณะความซื่อสัตย์และความมีวินัยผ่านกิจกรรมจิตอาสารอบรั้วสงบจิตฝึกใจและหยิบเองจ่ายจริงในนักเรียนชั้นระดับมัธยมศึกษาตอนต้นส่งเสริมทักษะชีวิตและจิตอาสาผ่านกิจกรรมสร้างการดีมีสุจริตโครงงานคนดีและสภานักทำดีเพื่อนักเรียนสามารถนำคุณธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวันและร่วมพัฒนาสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรมในช่วงบ่ายณโรงเรียนบ้านน้ำจวงติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านน้ำจวงและโรงเรียนบ้านขุนน้ำครับซึ่งโรงเรียนบ้านน้ำจวงเป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษารุ่นที่4จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงมัธยมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียน516คนครูและบุคลากร30คนมีนายสารินสงศิลาวัฒน์เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโดยผลการประเมินการอ่านอาทีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ปีการศึกษา2568เพิ่มขึ้นโดยมีคะแนนเฉลี่ยรวมอยู่ที่71.66 คะแนนเพิ่มขึ้นจากการสอบครั้งที่แล้ว 18.66 คะแนนโดยเฉพาะการอ่านออกเสียงสูงถึง 68.72 คะแนนซึ่งเป็นผลมาจากการขับเคลื่อนกระบวนการจัดการเรียนรู้ซ่อมเสริม1ชั่วโมงหลังเลิกเรียนอย่างจริงจังทั้งนี้โรงเรียนยังมุ่งมั่นสร้างคนดีตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวควบคู่กับการส่งเสริมเยาวชนต้นแบบส่งผลให้ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดภาพยนตร์สั้นคุณธรรมนำอาชีพประจำปี2569และโรงเรียนบ้านขุนน้ำครับเป็นโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปัจจุบันมีนักเรียน129คนครูและบุคลากร19คนมีนายวรพรพงศ์สิริภาพิรมเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมด้านการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญใช้กระบวนการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนมีการวิเคราะห์ข้อมูลผู้เรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อวางแผนพัฒนาการเรียนรู้จัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริมและส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนอย่างเหมาะสมเน้นหนักการอ่านออกเขียนได้โดยใช้ RIT4 Model เป็น

ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและมีพระราชประสงค์ให้คณะองคมนตรีช่วยกันหาแนวทางพัฒนาโรงเรียนโดยเฉพาะโรงเรียนที่ห่างไกลและด้อยโอกาสเพื่อสร้างเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง

เนื้องานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกากรมทหารม้าที่5รักษาพระองค์จังหวัดสระบุรีบริษัทบางกอกเอนจิเนียริ่งแอนด์แมชชีเนอรี่จำกัดสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยองค์การมหาชนคณะพยาบาลศาสตร์มิชชั่นมหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชียแปซิฟิกและสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลมิชชั่นและสหกรณ์โบเบ้เฉลิมพระเกียรติจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามวัดอรุณราชวรารามวัดนิมมานนรดีวัดมหาพฤทธารามวัดมกุฏกษัตริยารามกรุงเทพมหานครและวัดบางตะไนจังหวัดปทุมธานีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระราชวชิรธรรมโคสิตวัดระฆังโคสิตารามแสดงพระธรรมเทศนาปรมัตถพุทธกถากล่าวถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงบริบูรณ์ด้วยปรมัตถพุทธธรรมทั้ง4ประการอันได้แก่สัจจะจริงตรงแท้ธรรมะคุณธรรมประจำใจทิฏฐิความเพียรอันมุ่งมั่นและจาคะการเสียสละเมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีบริษัทจันวานิสซิเคียริตี้พรินติ้งจำกัดโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยชลบุรีจังหวัดชลบุรีครอบครัวโกศิยานุรักษ์บริษัทอินโนวาอินทิเกรชั่นจำกัดและบริษัทในเครือและคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดป่าสัทธารวมจังหวัดนครราชสีมาวัดคฤหบดีวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดสมณวิหารกรุงเทพมหานครวัดน้ำบ่อเหลืองจังหวัดลำพูนและวัดศรีจันทร์จังหวัดขอนแก่นสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17 นาฬิกาบริษัทเรือนหมูแดง 2012 จำกัดบริษัทจุลกัณฑ์ 99 จำกัดบริษัทสเกษตรพันธุ์ฟีดจำกัดบริษัท VL Sound and Light จำกัดและบริษัทโง่เซียงตง Transport 2003จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดปรมัยยิกาวาสวัดสนามเหนือจังหวัดนนทบุรีวัดพระปฐมเจดีย์วัดพระงามจังหวัดนครปฐมวัดท่าผาจังหวัดราชบุรีและวัดสระเกศกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19 นาฬิกาจังหวัดน่านบริษัทจิ้นเซ็งฮวดอะไหล่ยนต์จำกัดสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทยบริษัทสยามเทคนิคคอนกรีตจำกัดมหาชนและบริษัทอาซาฮีทราเวลเซอร์วิสจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดโพธิสมพรจังหวัดอุดรธานี4รูป

คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิศูนย์ทดสอบวัคซีนคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลโรงเรียนนวมินทราชินูทิศจังหวัดสมุทรปราการคณะผู้จัดโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนครบางยางพิทยาคมจังหวัดพิษณุโลกสำนักงานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลกอุตรดิตถ์โรงเรียนเบญจวรรณศึกษากรุงเทพมหานครโรงเรียนติ้ววิทยาคมจังหวัดเพชรบูรณ์ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองชลบุรีจังหวัดชลบุรีและมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนจิตรดาบริษัทเอยาเทรดดิ้ง2020จำกัดศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมศูนย์การทดสอบวัคซีนคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลโรงเรียนนครบางยางพิทยาคมจังหวัดพิษณุโลกโรงเรียนเบญจวรรณศึกษากรุงเทพมหานครโรงเรียนนวมินทราชินูทิศจังหวัดสมุทรปราการคณะผู้จัดโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนวมินทราชินูทิศบดินทร์เดชากรุงเทพมหานครศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับเมืองชลบุรีจังหวัดชลบุรีและกลุ่มธุรกิจTCP ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนส์สุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริเป็นประธานเปิดการสัมมนาวิชาการสนองพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ที่โรงแรมอวานีรัชดากรุงเทพเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครพลอากาศเอกสมคิดสุขบางรองประธานกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นประธานเปิดการสัมมนาวิชาการเรื่องสังคมไทยเท่าทันมหานครซ่อนฟอกเงินโดยมีพลตำรวจโทรุตพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและนางจิรภาสินธุนาวารองปลัดกระทรวงยุติธรรมรักษาราชการแทนปลัดกระทรวงยุติธรรมร่วมในพิธีการสัมมนาครั้งนี้จัดโดยโครงการกำลังใจในพระดำริร่วมกับกระทรวงยุติธรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆให้เท่าทันสถานการณ์ปัจจุบันในเรื่องของการซ่อนฟอกเงินซึ่งเป็นอาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงและเป็นวงกว้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งทำให้ภาครัฐและประชาชนสูญเสียเงินและทรัพย์สินมูลค่ามหาศาลอันเป็นการบ่อนทำลายความมั่นคงของชาติและเป็นภาระอันเป็นการสนองในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อลดผลกระทบทางสังคมและลดปัญหานักโทษล้นเรือนจำทั้งนี้มีการจัดกิจนิทรรศการน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณการเผยแพร่ผลงานด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอาทิข้อกำหนดกรุงเทพว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดมุ่งเน้นลดการส่งผู้กระทำผิดที่ไม่รุนแรงโดยเฉพาะผู้หญิงเข้าเรือนจำโดยมีสาระสำคัญเช่นสุขอนามัยและการจัดสภาพแวดล้อมในเรือนจำที่เหมาะสมแก่ผู้ต้องขังหญิงที่มีลูกติดอยู่ในเรือนจำการใช้บทลงโทษทางเลือกสำหรับคดีที่ไม่รุนแรงเพื่อลดความแออัดและแก้ปัญหาที่ต้นเหตุโดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายประกอบด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานคณะ
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐและสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินรวมจำนวน150นายและคนจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีระศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: ็จแล้วทั้งสองผืนเอาไปซีค่าให
1: ้มีได้เจ้าค่ะพวกข้าเป็นเพียงทาสไม่สมควรได้รับของมีค่าเช่นนี้เจ้าค่ะ
2: รับไปเถอะถือเป็นการขอบใจที่เองทั้งสองช่วยงานข้ามาช้านานสำหรับข้าพวกเองไม่ใช่ทาสพวกเองเป็นเหมือนครอบครัว
3: คุณปู่ครับอยากมีทาสบ้างจะได้นอนกินขนมสบายทั้งวัน
4: โอ้ยเขาเลิกทาสไปตั้งแต่สมัยเนี่ยหลวงรัชกาลที่5แล้วเมฆสมัยนี้ไม่มีแล้วละ
3: อ้าวแล้วทำไมต้องเลิกด้วยล่ะครับ
4: ก็การมีทาสเป็นสัญลักษณ์ของบ้านเมืองที่ไม่เจริญชาวต่างชาติจะใช้เป็นข้ออ้างในการยึดครองประเทศเราได้อีกอย่างในหลวงรัชกาลที่5ทรงรักประชาชนมากพระองค์จึงเลิกทาสยังค่อยเป็นค่อยไปแถมไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อเลยสักนิด
5: ไม่เสียเลือดเสียเนื้ออ
4: า้าวใครโทรมาเดี๋ยวปู่ไปรับก่อนนะโอ้ยหลังไม่ค่อยดีพักนี้
3: เธอจะทำอะไรอะ่ะ
5: ฉันอยากรู้ว่าไม่เสียเลือดเสียเนื้อคืออะไรเธอไม่อยากรู้หรอตื่นได้แล้วเจ้าปากกาขี้เซาพาพวกฉันไปตอนที่เขาเลิกทัดกันหน่อยสิ
6: นี่มันตลาดนี
7: ่ตลาดสดสมัยรัชกาลที่5
6: ที่นี่จะมีทาสเหรอ
3: นะครับนะครับถ้าผมอยากเจอทาสผมต้องไปหาที่ไหนล่ะครับ
8: ฉันนี่แหละลูกทาสลูกนี้รับรองว่าหวานฉ่ำเลยจ้า
5: น้าคะ

0: และเป็นลูกท่าจริงเหรอคะนี่แสดงว่าเจ้านายของน้าให้มาขายของใช่ไหมคะ
1: เปล่าหรอกฉันมาขายเองเมื่อก่อนครอบครัวฉันเป็นหนี้สินเยอะมากพ่อกับแม่ของฉันก็เลยต้องขายตัวเองไปเป็นทาสเมื่อพ่อแม่เป็นทาสตัวเองเกิดมาก็ต้องเป็นทาสด้วยแต่ในหลวงท่านเมตตามากท่านสั่งให้เลิกทาสทั่วสยามเด็กที่เกิดตั้งแต่ปีที่ท่านขึ้นครองราชโตมาจะไม่ต้องเป็นทาสเหมือนพ่อแม่แล้วฉันเนี่ยก็เป็นคนรุ่นแรกเลยนะ
2: เอ๊ะแล้วคนอื่นๆที่เขาเกิดก่อนนะก็ต้องเป็นทาสไปตลอดชีวิตเหรอครับ
1: เปล่าเลยเพราะท่านประกาศลดค่าตัวทาสแบบนี้ก็ไถ่ตัวกันได้ง่ายขึ้นฉันก็เลยมาขายของหาเงินไปไถ่ตัวพ่อแม่นี่ยังไงล่ะ
0: ดีจังเลยนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวหนูช่วยน้าขายของนะคะแตงไทยหวานๆจ้าแตงไทยหวาน
2: ๆฮะไปเร็วเราต้องรีบไปกันแล้ว
0: ขอให้น้าหาเงินไปถ่ายตัวพ่อแม่ได้ไวๆนะคะ
3: นี่ยังไงล่ะที่ต่างประเทศน่ะเขาเลิกทาสกันทีนึงมีคนตายเยอะแยะเลยนะแต่ในหลวงทรงทราบดีว่าการมีทาสนั้นเป็นธรรมเนียมบ้านเมืองมาแต่โบราณจึงทรงค่อยยกเลิกทีละเล็กละน้อยเพื่อไม่ให้มีคนต่อต้านต้องใช้เวลาหลายสิบปีเลยนะถึงจะเลิกทาสได้ทั้งหมด
4: ว้าว
5: การเลิกทาสในประเทศของเราเป็นการให้อิสระกับประชาชนเพื่อไม่ให้ถูกกดขี่ต่อไปและในหลวงรัชกาลที่5ก็ทำอย่างค่อยเป็นค่อยไปทำให้ไม่เกิดการต่อต้านจนสู้รบเสียเลือดเนื้อเหมือนชาติอื่นๆ

0: มัยก่อนที่จะมีรถไฟฟ้ากรุงเทพเคยมีรถรางด้วยนะ
1: มันเป็นยังไงเหรอครับคุณปู่มันวิ่งบนรางไหมแล้วมันตัดกับรถไฟยังไงครับนี่รถรางหรือเนี่ยนะครับออกล้นได้เลยครับโชว์หน่อยสิครับว่าวิ่งได้เร็วแค่ไหนแม่เราต้องกลับแล้ว
2: พร้อมไหนหนู

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการคุณธรรมคุณทำได้ค่ะเช่นเคยในวันนี้ทุกท่านอยู่กับดิฉันปวีณาปฐุมนานนท์รับหน้าที่พิธีกรดำเนินรายการนะคะสำหรับรายการคุณธรรมคุณทำได้ก็เป็นรายการที่เกิดขึ้นนะคะจากความร่วมมือกันของศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาเราต้องการที่จะเปิดพื้นที่นะคะเพื่อสนับสนุนบุคคลที่ทำความดีเพื่อสังคมทำกิจกรรมต่างๆเพื่อสังคมนะคะถือได้ว่าเป็นการขับเคลื่อนสังคมไทยด้วยคุณธรรมนั่นเองค่ะและแน่นอนนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเราก็มีแขกรับเชิญนะคะที่จะมาร่วมพูดคุยกันนะคะในเทปนี้นะคะถือว่าเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมในด้านของความพอเพียงเป็นเรื่องราวของผู้ใหญ่บ้านท่านหนึ่งนะคะที่อำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะถือว่าถ้ามีความริเริ่มสร้างสรรค์นะคะนำผลผลิตจากเกษตรกรรมภายในท้องถิ่นรวมการนำเอาวัสดุต่างๆภายในท้องถิ่นเนี่ยนะคะมาเพิ่มมูลค่าแล้วก็ช่วยสร้างอาชีพให้กับชาวบ้านในพื้นที่นะคะแล้วก็ยังเป็นการพัฒนาความสามารถให้กับชาวบ้านด้วยนำมาซึ่งรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นนั่นเองเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นนะคะวันนี้ต้องมาพูดคุยกันนะคะกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะผู้ใหญ่ฉันการะเกดนะคะผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่2บ้านหนองเพียนตำบลบางงามอำเภอศรีประจันที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะสวัสดีค่ะผู้ใหญ่คะค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณผู้ใหญ่มากเลยนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมรายการของเราในวันนี้ค่ะก่อนจะพูดคุยกันนะคะอยากให้ผู้ใหญ่ฉันช่วยแนะนำตัวเองสักนิดหนึ่งนะคะว่าตอนนี้เรารับผิดชอบดูแลลูกบ้านนะคะกี่ครัวเรือนในพื้นที่ไหนอย่างไรบ้างค่ะเชิญค่ะ
1: ครับสวัสดีครับผมนายฉันการะเกดครับเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่2บ้านหนองเพียนตำบลบางงามอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีก็หมู่บ้านผมเป็นหมู่บ้านเล็กๆครับมีประชากรทั้งหมดเลย514คนประชากรที่เลือกตั้งได้มีอยู่404คนเองครับเป็นหมู่บ้านเล็กๆแต่หมู่บ้านของเราเข้มแข็งเราถึงได้รับโอกาสหลายๆอย่างครับในครั้งนี้ครับ
0: 514คน
1: ครับ
0: ใช่ไหมคะจุดเริ่มต้นของการที่เราเริ่มมีกิจกรรมต่างๆในด้านเกี่ยวกับสังคมมันมีที่มาที่ไปยังไงช่วยเล่าให้ฟังสักนิดหนึ่งค่ะ
1: ผมเองผมอยากให้ชาวบ้านมีกินมีใช
0: ้ค่ะ
1: เลยชวนเขาทำเศรษฐกิจพอเพียงก่อนเลยพอทำเศรษฐกิจพอเพียงเสร็จเรียบร้อยผมจะชูชาวบ้านผมแนะนำชาวบ้านให้ปลูกผักทุกบ้านเลยไม่น้อยกว่า10ชนิดครับทุกบ้านเลยมีพืชผักไม่น้อยกว่า10ชนิดทุกบ้านแล้วปัจจุบันผมกำลังจะขยายเพิ่มจาก10กลายเป็น30ละอยากให้มีกันทุกบ้านมีกินมีใช้มีไว้รับประทานในครัวเรือนเหลือขายแล้วเรามีที่เด่นกว่าที่อื่นเรามีตลาดนัดชุมชนอยู่ที่วัดหนองเพียนของเราตลาดนัดของเราก็จะขายของประเภทพวกผักพวกของสินค้าในชุมชนเป็นส่วนใหญ่ใครมีผักเหลือจากรับประทานเอาไปวางขายที่ตลาดนัดชุมชนที่วัดหนองเพียนของเราได้เลยพอไปวางขายก็มีคนจากตำในกรุงเทพบ้างตามต่างจังหวัดมาแวะเวียนมาไหว้พระของเรามีหลวงพ่อดำกับหลวงพ่อขาวศักดิ์สิทธิ์เป็นพระคู่วัดหนองเพียนคู่บ้านหนองเพียนของเรา
0: วัดหนองเพียน
1: ใช่ครับ มันอยู่ในหมู่บ้านหนองเพียน
0: ค่ะ
1: ครับเขามาไหว้พระปิดทองเสร็จเรียบร้อยเขาก็เดินซื้อผักซื้ออะไรเขาจะติดใจส่วนมากก็เกือบจะ 100% เป็นพืชผักปลอดสารพิษอันนี้มันเป็นเรื่องที่แบบคนรักสุขภาพเขาใส่ใจเห็นนี่ถ้าเป็นคนตำในกรุงเทพไปนี่เขาเมาหมดเลยนะ
0: เ
1: จอตำลึงสัก10กรัมเนี่ยกรัมละ5บาทในกรุงเทพไม่เคยเจอว่ามันถูกขนาดนี้เขาจะซื้อไปหมดเลยเหมาไปหมดเลยบอกไปฝากพี่ฝากน้องกันอันนี้ถือว่าเป็นโชคดีของหมู่บ้านผม
0: ค่ะเริ่มปลูกผักที่ว่านี้มาตั้งกี่ปีแล้วคะที่เราเริ่มทำมาช่วงแรก
1: ปลูกผักก็น่าจะเกิน10ปีผมทำบ้านผมก่อน
0: ค
1: ่ะผมจะปลูกผักเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่ไข่ปลูกสวนปลาปัจจุบันบ้านผมเป็นโคกหนองนาทำโคกหนองนา
0: โคกหนองนาโมเดลอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ใช่โคกหนองนาโมเดลแล้วเป็นโคกหนองนาตัวอย่างเป็นโคกหนองนาต้นแบบของจังหวัดสุพรรณบุรีผมเป็น1ใน2ของจังหวัดสุพรรณบุรีที่มีโคกหนองนาต้นแบบแล้วหมู่บ้านผมได้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพครับรับไปเมื่อปี65จากผลการที่กระทำครั้งนั้นเลื่อยมาครับเราเริ่มมาเมื่อสัก10กว่าปีที่แล้วก่อนนั้นผมทำให้กับชาวบ้านดูพอหลังจากนั้นมาผมจะชวนชาวบ้านให้มาทำเศรษฐกิจพอเพียงกันจะได้มีอยู่มีกินมีใช้กันก็ทำไปเรื่อยๆมันเป็นผลพวงหน่วยงานราชการเห็นชวนเราไปประกวดถึงได้โล่พระราชทานมาก็ได้โล่พระราชทานผมก็เข้าร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัดไปเป็นชุมชนคุณธรรมต้นแบบชุมชนคุณธรรมต้นแบบใหม่ๆก็ ลำบากใจนิดหน่อย
0: ยังไงคะ
1: ก็ยังมีพวกโจรผู้ร้ายอะไรยังพอมีอยู่บ้างปัจจุบันหลังจากนั้นมาเนี่ย4ปีหลังจากนั้นมาในหมู่บ้านผมไม่เคยมีเรื่องขึ้นโรงพักแม้แต่คดีเดียว
0: เราคิดว่าเป็นเพราะอะไรคะ
1: เราคุยกันรู้เรื่องอย่างพวกติดยาเสพติดเราก็เรียกมาคุยมาคุยกันท่านดูดไม่ว่าแต่ถ้าอยากเลิกบอกผมแต่เวลาดูดห้ามสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านและชุมชน
0: อ
1: ันเนี้ยเวลาเราห้ามเขาดูดเนี่ยเป็นไปไม่ได้เขาเลิกไม่ได
0: ้ยังไงต้องไปแอบไปอยู่ด
1: ีใช่มันแอบแต
0: ่
1: บ้านผมก็มีกองทุนแม่เหมือนกันเป็นกองทุนแม่ดีเด่นของจังหวัดสุพรรณบุรีครับเราก็ใช้อันเนี้ยเป็นเรื่องที่จะต้องไปตามพวกติดยาเสพติดมาคุยกันพอคุยกันเสร็จเรียบร้อยเขาพอใจที่เราปฏิบัติตัวกับเขาแบบเหมือนพี่เหมือนน้องเหมือนลูกเหมือนหลานแล้วอยากจะบอกอีกอย่างเนี่ยคนหมู่ผมมันแปลกอายุต่ำกว่า40ลงมาเนี่ยไม่เรียกผู้ใหญ่บ้านเลยสักคนหนึ่ง
0: เรียกว่า
1: เรียกอาฉันทั้งนั้น
0: อาฉัน
1: เออใช่เรียกอาทุกคน
0: ค่ะ
1: เจอหน้าอาฉันขอเป๊ปซี่สักขวดสิอะไรประมาณนี
0: ้
1: อันเนี้ยถือว่าผมโชคดีผมได้เข้าถึงในใจพวกเนี้ยแล้วปัจจุบันครับมีคนเลิกจากยาเสพติดแล้ว
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไม่น้อยกว่า5คน
0: อ
1: ันเนี้ยผมถือว่าผมประสบความสำเร็จสุดยอดเลยทำให้คนเลิกยาเสพติดได
0: ้มันทำให้ปัญหาอาชญากรรมเล็กๆน้อย
1: ๆไม่มีเลย
0: ขโมยของอะไรแบบนี้มันก็ไม่เกิดขึ้นน้อยลงไปจากที่เมื่อก่อนมันยังมีบ้างค่ะ
1: ไม่มีคดีขึ้นโรงพักเลย
0: ค่ะ
1: มีบ้างแต่เขาก็มาบอกผมก็ไปเตือนไปบอกเฮ้ยไปคืนอันเนี้ยก็เลือกกัน
0: ค่ะ
1: ถือว่าคุยกันรู้เรื่อง
0: ค่ะเท่าที่ฟังมาก็เหมือนกับว่าเราเริ่มทำจากที่บ้านเราก่อน
1: ใช่
0: อย่างปลูกผักสวนครัวนะคะโคกหนองนาเราก็ทำที่บ้านเราก่อนพื้นที่เท่าไหร่คะ
1: โคกหนองนา1ไร่
0: 1ไร
1: ่ครับ
0: มีอะไรบ้างในโคกหนองนา
1: โอ้โหเฉพาะผลไม
0: ้ค่ะ
1: ไม่ต่ำกว่า20เขาบอกว่ามีตั้งแต่ใต้ดินเลี่ยดินพืชกลางพืชสูงพืชใหญ่ผมมีหมดปลูกตั้งแต่มะพร้าวมะม่วงทุกอย่างมีในโคกหนองนาหมดอย่างละ2ต้น3ต้น
0: ค่ะ
1: อันเนี้ยผมอยากจะเอาไว้เป็นตัวอย่างให้คุณมาดู
0: นี่ไงอย่างที่ภาพที่เห็นนี่ที่บ้านเลยใช่มั้ย
1: อันนี้ไม่ใช่ครับผมไปดูงานมันมีกล้วย
0: ค่ะ
1: กล้วยจากอิสราเอลอยากรู้เลยไปดูเขา
0: ค่ะอ
1: ยากจะเอามาปลูกอันเนี้ยที่บ้านถ้าอันเนี้ยที่บ้านอ
0: ัน
1: นี้ก็จัดกิจกรรมอยู่ที่บ้านเหมือนกันครับเวลาเราทำเนี่ยเวลาคุณมาดูครับมีให้เห็นมีของให้กินยังชะอมเนี่ยเวลาใครมาดูงานผมก็จะทอดไข่กับชะอมบ้านผมมีไก่ไข่อยู่10ตัวแล้วก็มีชะอมมีน้ำพริกมีอะไรทำให้เขากินเสร็จเรียบร้อยเขาติดใจพอติดไม่ใช่ติดใจในรสชาตินะติดใจในของที่เราเอามาจากบ้าน
0: ทุกสิ่งอย่างมันสามารถหยิบฉวยจากในรั้วของเราได
1: ้อย่างตำลึงเดินเก็บเอาที่มันรกๆอ่ะแบบหมายถึงมันขึ้นเองอ่
0: ะ
1: เราก็เก็บเอามารับประทานได้เลย
0: อ
1: ันนี้พอเขาติดใจเขาก็ได้อยากกลับไปทำที่บ้านเขา
0: ค่ะ
1: ครับ
0: เราขยายผลไปเรื่อย
1: ใช่
0: จนตอนนี้คือเป็นโครงการหลักของหมู่บ้านเราเลย
1: ใช่ครับ
0: สำหรับการปลูกพืชผักสวนครัวทีนี้นอกจากโครงการปลูกพืชผักสวนครัวนะคะมีนำผักไปขายในตลาดชุมชนนะคะแล้วก็ขยายผลร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัดนะคะพอเราไปร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัดแล้วเรามีโครงการไหนที่มันเพิ่มเติมมานอกเหนือจากการที่เราปลูกผักสวนครัวอยู่ที่บ้านบ้างคะ
1: ก็เหมือนมาเรามาส่งเสริมให้คนมีคุณธรรมเพิ่มขึ้น
0: ค่ะ
1: แล้ววัดหนองเพียนของเราสวดมนต์ทุกเย็นวันอังคาร มาประมาณเกือบ8ปีละ
0: ค่ะ
1: ทุกเย็นวันอังคารปัจจุบันก็สวดอยู
0: ่ค่ะ
1: ใครอยากไปได้บุญก็ไปสวดกันได้เลยทุกเย็นวันอังคารตั้งแต่6โมงเย็นก็เลิกเกือบ2ทุ่
0: ม
1: ครับอันนี้ใครอยากสวดอยากได้บุญไปได้เลยสวดแล้วสบายใจได้บุญใครอยากปัดทุกเย็นวันอังคารครับพอเรามีชุมชนคุณธรรมเข้ามาร่วมด้วยมันก็เหมือนมาส่งเสริมให้ชาวบ้านเห็นชุมชนของเราว่าเป็นชุมชนที่มันน่าอยู่เพิ่มขึ้นแล้วพอผลพวงอันนี้ก็เท่ากับผมส่งเสริมให้ผมได้รับรางวัลวัฒนคุณาธรกับจากกระทรวงคุณธรรมได้รับชุมชนคุณธรรมต้นแบบของกระทรวงวัฒนธรร
0: ม
1: แล้วได้อันสุดท้ายได้รับรางวัลชุมชนต้นแบบโดดเด่นได้รับโล่จากท่านนายกประยุทธ์ไปอันนี้ถือว่ามันประสบความสำเร็จแล้วส่วนตัวเมื่อไม่นานคร
0: ับ
1: ก็ได้รับคุณธรรมอวอร์ดได้รับ
0: จากศูนย์คุณธรรม
1: ของคุณธรรมเหมือนกันของศูนย์คุณธรรม
0: ค่ะ เล่าให้ฟังมาแบบนี้ผู้ใหญ่เจอปัญหาและอุปสรรคจากการทำโครงการต่างๆที่เรามีการออกแบบมาเพื่อชุมชนในภายในชุมชนของเรามีปัญหาอะไรที่เราเป็นปัญหาที่เราเจอและเราพยายามแก้ไขมันแล้วแก้ไขได้สำเร็จนอกเหนือจากยาเสพติดอีกไหมคะ
1: ก็ปัญหาแรกเลยตอนทำใหม่ๆ
0: ค่ะ
1: คนดูถูกทำแล้วมันจะได้กินได้อย่างไรก็ไอ้ทำนาแค่ไอ้ทำที่แค่ไร่เดียว
0: ค่ะ
1: เขาไม่เชื่อแต่เราก็ทำให้เขาเห็น
0: เสียแรงฟรี
1: ใช่เขาบอกว่าที่ดีๆมาขุดกันทำไม2บ่อ3บ่อผมมีอยู่7บ่
0: อ
1: ผมไปขุดที่ข้างๆอีก
0: ค่ะ
1: 2บ่อ3บ่อขุดทำไม
0: ขุดเพื่อเลี้ยงปลาหรือเปล่าอันนั้นที่
1: เราต้องน้ำไว้ใช้
0: กักเก็บน้ำเอาไว้ใช
1: ้กักเก็บน้ำไว้ใช
0: ้ค่ะ
1: แล้วที่เลี้ยงปลาผมมีเลี้ยงปลาเลี้ยงกบเลี้ยงหอยเลี้ยงปลาบินจะพันเอาไว้กินอีก
0: ค่ะ
1: เลี้ยงไว้ขายได้แล้วกบน่ะเวลาปัจจุบันน่ะพอได้ขนาดน่ะผมก็จะโพสต์ทางโทรศัพท์ไปเลยใครอยากกินกบให้มาซื้อเลยรัว70บาท
0: อ
1: ู้แป๊บเดียวหมดแล้วตอนนี้เหลือ10กว่าตัวเอง
0: ชาวบ้านที่เขาติดตามเราอยู่ใน Facebook อย่างเงี้ยนะ
1: คนในหมู่บ้านครับคนไกลๆไม่ค่อยมาหรอกมันไกลก็คนในหมู่บ้านไปซื้อถ้าให้ไปส่งผมไม่ไปส่งนะใครมาซื้อผมจับให้เลย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อันเนี้ยถือว่าเป็นความโชคดีที่เราทำแล้วเขาเห็นเขาก็เอาไปตามอย่างกันบ้านใครมีที่พอจะปลูกผักก็ปลูกผักบ้านใครมีที่พอจะเลี้ยงไก่ก็เลี้ยงไก่ใครมีที่พอจะทำอะไรเขาก็ทำแล้ววัดหนองเพียนโชคดีอีกอย่างนึงหลวงพ่อท่านมีเสียงตามสายทั้งหมู่บ้านผมเลยมีทั้งหมด4หมู่บ้านกระจายไปถึงพอกระจายไปถึงเนี่ยพูดอะไรชาวบ้านได้รู้หมดเลยพอชาวบ้านรู้ก็เป็นความโชคดีที่เราได้ส่งเสริมทั้งเสียงตามสายอีกอันนี้มัน

0: ทำให้เราเข้าถึงชาวบ้านได้ง่ายเลย
1: ก็สามารถสื่อสารกันได้ได้ยินกันทุกทั่วหลังคาเรือนเวลามีอะไรจะนัดหมายอะไรมีกิจกรรมอะไรต่างๆก็ประกาศเสียงตามสายเป็นการสื่อสารให้ชาวบ้านได้รู้ถ้าเกิดว่าใครมัวทำงานอยู่ก็ได้ยินเสียงตามสายก็จะรู้แล้วพรุ่งนี้มีกิจกรรมนู้นกิจกรรมนี
0: ้
1: ผู้ใหญ่บ้านเองก็มีโอกาสไปคุยเสียงตามสายด้วยไหมคะ
0: ผมมีเสียงตามสายเฉพาะหมู่บ้านอีกเฉพาะหมู่บ้านนะผมดังเฉพาะหมู่บ้านผมอย่างวันที่12เนี่ยขึ้นทะเบียนประชาคมข้าวก็ประกาศเสียงตามสายเสร็จเรียบร้อยก็ลงทางไลน์ไปไลน์ของหมู่บ้านก็จะรู้กันทั่ว
1: อ
0: ันนี้เดี๋ยวเขาก็มากันเองอันนี้ก็เป็นประโยชน์สมมติถ้ามีเหตุการณ์เดือดร้อนกระทันหันไปพูดเสียงตามสายรู้ทั้งหมู่บ้านเลยขโมยวิ่งหนีไม่ทันถ้ามีจริง
1: ๆ
0: พอพูดเสร็จปุ๊บเดี๋ยวขโมยหนีไม่ทันหรอกชาวบ้านรู้กันทั้งหมู่บ้านแล้ว
1: อัน
0: นี้มันก็เป็นประโยชน
1: ์ทีนี้เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้นอกจากถูกดูถูกในช่วงแรกแล้วมีเรื่องอื่นอีกไหมคะที่เป็นปัญหาหรืออุปสรรคที่เราเจออ
0: ันนี้น้อยครับ
1: น้อย
0: โชคดีผมเป็นคนทำการเกษตรอยู่แล้วผมทำนาอยู่แล้วถามว่าอุปสรรคคนนั้นเด็กๆทำนาเหนื่อยกว่าเยอ
1: ะ
0: ทำอื่นเหนื่อยกว่าเยอะพอมาทำเสร็จก็ให้ชาวบ้านบ้านเห็นชาวบ้านรู้ปัจจุบันผมมีทั้งครอบครัวเลยสนับสนุนทุกคนไม่ว่าเป็นพ่อตาแม่ยายลูกทุกคนยันเมียเลยสนับสนุนแบบอยากให้เราทำแล้วเวลาทำลูกกลับมาเอาดงกันทั้งนั้นไปหานู่นหานี่กินกันอยากเก็บเกณฑ์ลูกอะไรมีลูกมาไปกินยังมีกล้วยผมปลูกกล้วยไว้40หลุมตอนตรุษจีนเมื่อต้นปีที่แล้วขายได้ 20,000 กว่าเลยนะรอบเดียวนะมันปลูกพร้อมกันแล้วตัดพร้อมกัน
1: ค่ะ
0: 40หลุมได้ 20,000 กว่าผมไปประกวดได้รางวัลที่1เลยนะ
1: รางวัลที่1ประเภทอะไรคะ
0: กล้วยยักษ์
1: กล้วยยักษ
0: ์เครือหนึ่งมี16หวีกล้วยธรรมดานะน้ำว้าธรรมดานะอันนี้ถือว่าประสบความสำเร็จเหมือนกัน
1: แสดงว่าก่อนที่จะเป็นผู้ใหญ่บ้านคือเราทำเกษตรเป็นเกษตรกรอยู่แล้ว
0: ใช่
1: เราก็มีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้อยู่แล้ว
0: ครับ
1: พอเรามาทำเอาพื้นที่ของเรามาทำโคกหนองนาพอมันปลูกอะไรแล้วมันเห็นผลขึ้นทันตาชาวบ้านก็เลยนำไปปรับใช้ไปใช้ตาม
0: ใช
1: ่ทีนี้นอกเหนือจากโครงการต่างๆแล้วมีโครงการอะไรในคณะอนาคตที่ผู้ใหญ่ฉันเตรียมจะทำในอนาคตอันใกล้นี้หรือว่าเห็นว่ามันสามารถต่อยอดไปได้อีก
0: อันนี้ก็อยากเป็นที่ศึกษาดูงาน
1: ค่ะ
0: ให้คนเข้ามารู้กัน
1: ทุกวันนี้ยังไม่ได้เป็นวิทยากร
0: เป็น
1: ก็เป็นอยู่
0: ก็อยากจะให้คนรู้มากกว่าเดิมป
1: ั
0: จจุบันผมก็เป็นศูนย์ศึกษาดูงาน
1: ค่ะ
0: ผมเป็นหมู่บ้านบ้านผมก็เป็นศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็เป็นศูนย์สพก.สพก.ของอำเภอครับสพก.ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงเหมือนกันแต่สำหรับการขายการอบรมอะไรประมาณนี
1: ้
0: ให้คนอยากให้คนมารู้อยากให้คนมาเห็นว่าเวลาทำแล้วมันได้ทำแล้วมันมีความสุขอยู่กับบ้านไม่ต้องไปไหนเลยเช้าตื่นมาน่ะเดิมผมจะต้มข้าวไว้ให้ปลากินทุกวันเลยเอาจากเศษไม้ตำในสวนป่าตำในดงเอามาต้มข้าวให้ปลาปัจจุบันต้มไม่ได้เป็นหลอดลมเป
1: ็
0: นโรคหลอดลมเลยต้องหยุดไว้ก่อนเพิ่งจะหยุดมาได้สักเดือนหนึ่งเป็นหลอดลมอักเสบกินมันได้ควันมันจะทำไม่ได้
1: อ
0: ันนี้มันผมถือกาแฟแก้วหนึ่งชงเสร็จผมก็เดินไปเช้ามืดไปนั่งกินกาแฟตำในดงแต่ตบยุงนะโอ้โหเพลินเลยยุงมากมายเพราะเรามีน้ำเยอะอันนี้มันก็มีความสุขอย่างวันศุกร์วันเสาร์อาทิตย์ศุกร์เสาร์อาทิตย
1: ์
0: ลูกผมกลับมาลูกผมทำงานราชการหมดอ่ะลูกด้วยลูกเขยกลับมามันก็จะกูเรียนกูจอเข้าดงเพราะวันนี้มีกล้วยป่าหนูจะเอาไปฝากเพื่อนพี่เขาสั่งมาเขาซื้ออะไรเงี้ยมันเราควรเป็นพ่อเป็นแม่นะแค่ให้ลูกเอาไปนะไม่ต้องให้ตังค์หรอกครับมันดีใจแค่เห็นลูกสนใจนี่มันปลื้มแล้วนะอันนี้มันสร้างได้อีกอย่างก็คือสร้างความสุข
1: สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว
0: ผมไปกินข้าวนอกบ้านเป็นประจำเลยก็ขนโต๊ะขนเก้าอี้ไปขึ้นรถไปนั่งกินกันที่นาบ้างในสวนบ้างในดงบ้างนอกบ้านเหมือนกันแต่ไม่ต้องไปซื้อกินกินก็แบบมีความสุข
1: เป็นผลพลอยได้ที่เกิดขึ้นนอกจากเราได้จากการนำสินค้าไปขายแล้วเราก็ได้ความสุขภายในครอบครัวเกิดขึ้นด้วยอันนี้เป็นผลควบคู่กันมานะคะทีนี้เมื่อสักครู่นี้ช่วงสุดท้ายของรายการที่เราพูดคุยกันเมื่อสักครู่ผู้ใหญ่บอกว่าอยากจะให้ที่บ้านเนี่ยเป็นแหล่งถ่ายทอดความรู้ให้คนรู้จักมากยิ่งขึ้นประชาสัมพันธ์ตรงนี้ได้เลยถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมที่รับชมดูหรือว่าหน่วยงานไหนที่รับชมแล้วอยากจะทำเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงอยากจะปลูกผักในเอาพื้นที่ในบ้านเนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแบบนี้สามารถติดต่อผู้ใหญ่ดูงานได้ที่ไหนคะ
0: ท่านใดที่สนใจ
1: ค่ะ
0: โทรไปหาก่อนเลยเพราะผมออกบ้านเกือบทุกวัน
1: ค่ะ
0: ครับที่เบอร์081 306 7454ครับท่านโทรไปหาผมก่อน

0: ท่านไม่ต้องไปเสียตังค์ไปหาผมได้คุยกันได้ทุกเรื่องคุยกันได้ทุกเรื่องอยากจะรู้อะไรท่านบอกได้ถามได้เลยท่านอยากจะรู้เรื่องอะไรไม่ว่าจะเป็นเผาถ่านด้วยเตาอบอันนี้ก็ได้เหมือนกัน
1: อ๋อเผาถ่านก็ร
0: ับ
1: ถ่ายทอดความรู้ด้วย
0: มีครับ
1: ค่ะมี Facebook มั้ยคะ Facebook ของผู้ใหญ่มีไหม
0: ลูกทำให้จำไม่ได้ครับ
1: ถ้างั้นย้ำเบอร์โทรอีกสักครั้งนึง
0: ครับเบอร์โทรก็0813067454ครับก็ขอเชิญเลย
1: ย
0: ินดีต้อนรับทุกท่านเลยอยากจะมอบความรู้ให้ทุกท่านเพื่อไปเพิ่มไปเติมให้ในชีวิตตัวเองให้มีความสุข
1: ค่ะ
0: ครับคนมีที่นิดเดียวก็ปลูกได้ปลูกในล้อรถในกระถางต้นไม้ปลูกได้เลย
1: ค่ะ
0: เออ
1: สามารถนำพื้นที่มาใช้ให้เกิดประโยชน
0: ์ใช
1: ่ค่ะเอาก็ถือว่าวันนี้เป็นตัวอย่างอีกหนึ่งท่านนะคะที่นำเอาพื้นที่ในบ้านมาใช้ประโยชน์แล้วก็ขยายผลจากการทำจากที่บ้านของตัวเองก่อนนะคะแล้วก็ขยายผลไปในระดับชุมชนนะคะแล้วก็กลายเป็นโครงการหลักของหมู่บ้านแห่งนี้ไปแล้วนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งท่านนะคะที่เป็นผู้ที่ขับเคลื่อนนะคะคุณธรรมในด้านของความพอเพียงนั่นเองนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ชั้นการเกษตรมากๆเลยค่ะขอบพระคุณมากเลยนะคะวันนี้ท่านให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในรายการในวันนี้นะคะแล้วก็ช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องราวดีๆกันต่อนะคะ

0: ะได้ออกกำลังกายอย่างน้อย60นาทีต่อวัน
1: กินข้าว
2: อู้น่ากินจัง
0: เด็กควรจะได้กินอาหารตามสัดส่วนที่เหมาะสมกับสุขภาพ
3: ราตรีสวัสดิ์ลูก
1: ราตรีสวัสดิ์ลูก
0: เด็กควรนอนให้ครบ9ถึง12ชั่วโมง
2: ทำไมพ่อกับแม่ชอบแกล้งผมทุกเรื่อง
0: แกล้งที่ไหนเขาทำตามสามเหลี่ยมสมดุลเด็กสมดุลด้วยสามเหลี่ยมสมดุล
4: ไปไปมาด้วย
5: เมื่อคุณดื่มแล้วไปขับรถแอลกอฮอล์จะทำให้สมองตอบสนองช้าลงเอายังไงเนี่ยท้ายรถอ่ะดื่มเหล้าเมาถึงสมองดื่มไม่ขับจ่าสอสอส
4: นี่น้องสูบบุหรี่ไฟฟ้าใช่ไหม
1: พี่รู้ได้ไงอ่ะ
6: นี่ไงไอระเหยจากบุหรี่ไฟฟ้าคือคราบเหนียวที่มีสารพิษมากมาย
4: เดี๋ยวเราจะล้างแอร์ให้ครับ
1: แล้วปอดหนูล่ะ
7: ปอดหนูล้างไม่ได้บุหรี่ไฟฟ้าไทยเกาะปอดที่ล้างไม่ได้

0: ลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการคุณธรรมคุณทำได้นะคะในช่วงนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะไปติดตามเรื่องราวของกลุ่มชาติพันธุ์นะคะเป็นชุมชนไทยพวนที่วัดฝั่งคลองอำเภอปากพลีที่จังหวัดนครนายกค่ะถือว่าเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่เขาอพยพมาจากสปป.ลาวแล้วเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่200กว่าปีที่แล้วนะคะแต่ในขณะเดียวกันทุกวันนี้เขายังสามารถรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆไว้ได้อย่างเหนียวแน่นเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: อยากจะให้วัฒนธรรมของชาวไทยพวนเนี่ยได้อยู่กับอนุชนรุ่นหลังสืบทอดต่อไปให้ยาวนานเท่าที่จะยาวนานได
2: ้โอ้ยากนะนานนะครั้งแรกบางคนเขาไม่ค่อยเข้าใจเขายังแอนตี้เลยว่าทำไปทำไมแต่พวกผมก็คิดว่ามันมีความภูมิใจ
3: การทำเรื่องของคุณธรรมจริงๆมันไม่ได้ทำยากนะแต่ต้องทำต่อเนื่อง
2: ชาติพันธุ์เราเนี่ยอพยพมาจากสปป.ลาวโดยเฉพาะอำเภอปากพลีจะมีคนพวนมากที่สุดแต่ตัวลักษณ์เด่นๆนะคือภาษาบ้านพวนเฮานี่มีความห่มเย็นบ่อยะบ่อเข็นพอมีพอกินเสาตื่นหุงข้าวเอาไปเอ็ดนาเซาะปูเซาะปลากลับมามื้อแลงขี่ควายเข้า

0: เคาะหอหมอกมืดค่ำกินข้าวอาบน้ำนอนหลับเอาแหงถ้าคนแรกจริงๆคือหลวงพ่อวัดบางคลองพระครูวิทยานุโยคนะเริ่มต้นจริงๆเราเก็บสะสมของใช้ของคนพวนที่มีอยู่ตามบ้านก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มันมีค่าก็เลยเอามาไว้ที่วัด
1: โยมมาดูมาเห็นก็ว่ามีของก็ชักชวนวัดต่อไปจะทำพิพันธ์พื้นบ้านเอาโครงการใส่เข้าไปตามพื้นที่หลักนี้ตายตัวมานานแล้วเรื่องของบวรคือบ้านวัดโรงเรียนราชการปัจจุบันนี้ราชการก็รวมถึงมหาวิทยาลัยต้องรวมให้ได้มากน้อยไม่เป็นไรแต่ต้องเริ่มทำแล้วก็เขาจะต่อยอดของเขาเอง
2: ปี4142เราสร้างพิพิธภัณฑ์แล้วเนี่ยถ้าเราจะเอาเงินมาทำเรื่องกลุ่มทอผ้าซึ่งมันหายไปจากชุมชนเราเมื่อ50ปีที่แล้วก็เลยมาฟื้นฟูเอาแม่ครูสมบัติจากลพบุรีบ้านหมี่ที่เป็นพวนด้วยกันเอากระบวนการทั้งหมดเอามาสอนมัดหมี่เอากี่กระตุกมาให้ทอมาฝึกจนเกิดเป็นศูนย์เรียนรู้ช่วงนั้นก็จะมีโอท็อปพิพิธภัณฑ์ของชุมชนประมาณปี55ชุมชนได้ร่วมตัวกันทำเรื่องงานวิจัยใช้ชื่อว่าการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยพวนเพื่อจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่เหมาะสมกับบริบทตำบลเก่าไผ่อำเภอปากพีจังหวัดนครนายกมันส่งผลให้ได้ความร่วมมือความสามัคคีกับชุมชนเราได้อัตลักษณ์ประวัติศาสตร์ภาษาการแต่งกายเรื่องอาหารพื้นบ้านวัฒนธรรมประเพณีทั้ง12เดือนได้พิธีกรรมความเชื่อผ้าทออะไรต่างๆเนาะการเล่นพื้นบ้านมันชัดเจนไปหมดเลยมันได้เส้นทางการท่องเที่ยวโดยชุมชนตามโจทย์ที่เราต้องการทุกคนมีส่วนร่วมมีรายได้เกิดขึ้นจริง
0: โอ้ยากนานนะครั้งแรกบางคนเขาไม่ค่อยเข้าใจเขายังแอนตี้เลยว่าทำไปทำไมแต่พวกผมก็คิดว่ามันมีความภูมิใจที่เราจะอนุรักษ์สิ่งเหล่านี้มีแต่ผลดีคนมาชมมาอะไรกันมาชาวบ้านก็พากันมาปราชญ์ชาวบ้านทุกหน่วยงานต่างๆก็ให้ความร่วมมือ
3: ข้อสำคัญที่เราสามารถตั้งไปสู่เรียนรู้ได้เราต้องเป็นผู้ให้ชุมชนเมื่อเห็นข้อดีก็ให้ความร่วมมือโดยเขาไม่ค่อยเรียกร้องสิ่งตอบแทนเมื่อเราไปขอร้องเขาก็เห็นเรามีคุณธรรมมีจริยธรรมเขาให้ความรู้เป็นอย่างดีครับ
2: 25-26ปีที่เราขับเคลื่อนมาถึงวันนี้เป็นวันที่เราจัดงานใหญ่สืบสานตำนานไทยลาวพวนจีนในอำเภอปากพีของเราดีใจมากๆคือเราเห็นความแข็งแรงของชุมชนและเป็นชุมชนและเป็นอำเภอแรกเลยฮะที่จัดงานใหญ่ๆลักษณะนี้นั้นมันเป็นมหากรรมที่ทำแล้วมันมีความสุขอะ
0: เมื่อก่อนนั้นเนี่ยเราอยู่กันได้200กว่าปีเนี่ยร่มเย็นเป็นสุขรักสามัคคีแบ่งปันกันท่านนั้นปัจจุบันเนี่ยมันเหมือนกับสิ่งที่สอนชุมชนสอนคนให้รักกัน
1: การทำแบบนี้ต้องคิดและต้องทำด้วยแล้วก็ต้องติดตามคนด้วยไม่นั้นทำไม่ได้เพราะว่าต้องมีใจร่วมกัน
2: หัวใจในการที่จะพัฒนามันไม่ใช่แค่บวรอย่างเดียวมันเป็นบวรยกกำลังสองเพราะว่ามีส่วนสถาบันการศึกษาช่วยให้ขยายงานวิจัยจากเดนฮิ่งเนี่ยให้มันเป็นฐานปฏิบัติที่จริงต้องขอบคุณบรรพบุรุษของเราด้วยเนาะสามารถรักษาเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีจึงมาเป็นที่มาการทำเรื่องของคุณธรรมจริงมันไม่ได้ทำยากนะแต่ต้องทำต่อเนื่องอยากจะให้เห็นพลังว่ามาจากข้างในจริง

ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากกันนะคะจะเห็นได้ว่านอกจากวัดบ้านโรงเรียนแล้วเนี่ยยังมีเรื่องของสถานศึกษาที่เป็นมหาวิทยาลัยขยายผลต่อมาด้วยเพราะว่าเขามีการนำเอางานวิจัยนะคะมาขยายผลทำให้เกิดเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นทีนี้พอมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วเนี่ยชาวบ้านนะคะคนในชุมชนก็มาร่วมมือกันแล้วก็นำมาซึ่งการเสริมสร้างอัตลักษณ์นะคะแล้วก็สืบทอดให้คงอยู่มาจนถึงปัจจุบันนั่นเองนะคะแล้วก็พร้อมที่จะถ่ายทอดให้กับเยาวชนรุ่นเฒ่าไปนั่นเองนะคะนี่ถือว่าเป็นเรื่องราวที่นำมาฝากคุณผู้ชมกันในช่วงนี้นะคะเป็นอีก1โครงการดีๆนะคะที่สามารถจะทำได้เพียงแต่ว่าทุกคนนั้นต้องให้ความร่วมมือกันอย่างจริงจังนะคะอย่างไรก็ตามค่ะนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นทุกท่านสามารถที่จะไปร่วมรับชมเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้นะคะผ่านแอปพลิเคชันนี้เลยค่ะแอปพลิเคชัน Moral Touch นะคะถูกสร้างสรรค์ขึ้นมานะคะเราสามารถไปดาวน์โหลดใช้งานกันได้แล้วนะคะถือว่าเป็นสื่อความรู้นะคะที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมเข้าไปแล้วเนี่ยจะมีทั้งอีบุ๊กนะคะมีทั้งบทความรวมทั้งการเสริมสร้างการนำหลักเอาคุณธรรม

มาใช้ในชีวิตประจำวันทั้งต่อตัวเองต่อองค์กรนะคะแล้วก็มีวิดีโอความรู้มากมายนะคะเกี่ยวกับการขับเคลื่อนคุณธรรมในสังคมไทยนั่นเองคุณผู้ชมสามารถที่จะไปดาวน์โหลดใช้งานกันได้เลยนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นแอปพลิเคชันดีๆนะคะที่นำมาฝากทุกท่านกันนะคะแล้วก็ถือว่าสามารถดาวน์โหลดใช้งานกันได้แล้ววันนี้เป็นต้นไปนะคะถือว่าวันนี้ครบถ้วนแล้วนะคะสำหรับรายการคุณธรรมคุณทำได้วันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันและทีมงานต้องขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ช่างหลังนี่ทำกีตาร์อยู่ณปัจจุบันนี้
1: ใช่ครับ
0: ถ้าผมจะทำตอนนี้วันนี้สั่งทำอีกกี่ปีผมจะได้รับครับ
1: ปี2565ครับก็2ปี1เดือน
0: 2565วันแรกที่ก้าวเข้าไปหรือแม้กระทั่งตอนที่โดนจับเนี่ยคุณรู้สึกยังไง
1: กลัวมากเลยฮะคิดต่างๆนานาแล้วก็เป็นจริงพอเข้าไปคืนแรกเนี่ยผมเนี่ยถูกแบบบังคับให้ซักกางเกงในบังคับให้นวดขาใหญ่จนกว่าเขาจะหลับตอนนั้นน่ะทางที่ผมนวดเขาเนี่ยผมปฏิญาณตนเองเลยว่าถ้าอยู่ในนี้กูต้องเป็นขาใหญ่

0: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่พื้นที่เบื้องหลังความสำเร็จของบุคคลที่ประสบความสำเร็จอีกทีนะครับว่ากว่าเขาจะเดินทางมาถึงวันนี้เขาผ่านเส้นทางอะไรมาบ้างกับรายการที่ชื่อว่ากว่าจะโตครับเชิญของเราในสัปดาห์นี้ต้องบอกว่าเรื่องราวของเขานั้นนอกจากจะเอาเป็นเยี่ยงได้แล้วเนี่ยนะครับยังเป็นอุทาหรณ์ได้ดีครับชีวิตของเขานั้นเคยเดินหลงทางต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจำตั้งแต่อายุ15ปีแหละครับและหลังจากนั้นชีวิตของเขาเดินเข้าออกเรือนจำบ่อยครั้งมากครับทั้งเรือนจำและสถานพินิจเนี่ยนะครับถึง9ครั้งด้วยกันนะครับเขาคิดว่าเขาจะจบชีวิตอยู่ในเรือนจำแต่ก็มีแสงสว่างเข้ามาในชีวิตของเขาครับทำให้ปัจจุบันนี้เขาสามารถออกมาบนเส้นทางสีขาวประกอบอาชีพสุจริตเป็นช่างทำกีตาร์ที่มีชื่อเสียงมากนะครับว่ากันว่าคิวในการสั่งจองให้ช่างคนนี้ทำกีตาร์นั้นต้องใช้ระยะเวลายาวนานถึง2ปีเลยทีเดียวล่ะครับไปพบกับเขากันเลยครับคุณอัครินทร์ปุรีช่างรัง
1: ใช่ครับช่างรังฮะ
0: ช่างรังนี่ทำกีตาร์อยู่ณปัจจุบันนี้
1: ใช่ครับ
0: ทำไมมันต้องยาวนานถึง2ปีครับถึงจะสามารถทำได
1: ้มีคนไว้ใจแล้วก็สั่งกีตาร์เราเนี่ยจองคิวเนี่ยถึง2ปีเพราะว่าผมทำได้เดือนละ1ตัวประมาณนี้ครับ
0: ตัวนึงที่ต้องแพงมากสิครับ
1: ก็เริ่มต้นที่ 35,000 จนไปถึง 120,000 บาทครับ
0: 35,000 ถึง 120,000 บาทถ้าผมจะทำตอนนี้วันนี้สั่งทำอีกกี่ปีผมจะได้รับครับ
1: ปี2565ครับก็2ปี1เดือน
0: 2565ฮะกว่าจะได้รับยังไงเชิญพี่หลังนั่งพูดคุยกันหน่อยครับฟังสักนิดนึงว่าอยู่ในวงการการทำกีตาร์มากี่ปีแล้วครับ
1: ผมทำอาชีพช่างทำกีตาร์ทั้งหมดเนี่ย8ปี5เดือนอยู่ในวงการนี้ถือว่าเป็นน้องใหม่ในวงการนะครับเพราะว่ามีช่างทำกีตาร์รุ่นพี่ที่เขาประสบความสำเร็จเนี่ยใช้เวลา

0: ถึง10 15ปีอย่างเงี้ย
1: ครับ8ปี5เดือน
0: ครับผม
1: กลับมาใช้ชีวิตประกอบอาชีพสุจริตถึง8ปี5เดือนเกือบ9ปีแล้วกีตาร์ที่ผมเห็นอยู่นี่คือฝีมือของฉลาด
0: ใช่ครับ
1: ขออนุญาตชมนิดนึงได้มั้ยครับ
0: ได้ครับตัวนี้เป็นกีตาร์ตัวที่3เนื่องจากไปขอซื้อคืนกลับมาอยากจะได้กีตาร์ในสมัยตัวทำแรกๆมาเก็บไว้ในบ้านฮะ
1: ในตรงนี้มีลายเซ็นด้วยนัมเบอร์003
0: ครับทำตอนปี2012นะฮะก็เลยเซ็นไว้อะไรเงี้ยเก็บไว้ครับผม
1: หลังพระนคร
0: ครับ
1: ทำไมชื่อมันยังไงในหนังพวกจอร์ดวังหลังหลังพระนครอะไรเงี้ยเหมือนแบบพวก
0: พระนครสมัยก่อนมันเป็นชื่อแก๊งฮะชื่อแก๊งที่อยู่ในเรือนจำก็คือฝั่งพระนครทั้งหมดเลยก็อย่างเช่นมีเขตดอนเมืองห้วยขวางอะไรอย่างเงี้ยเนื่องจากผมไปอยู่เรือนจำใหญ่เรือนจำกลางที่มันศูนย์รวมนักโทษเนี่ยทั่วประเทศเลยงั้นเราก็เลยไปอยู่ในแก๊งนี้ที่แก๊งพระนครเนี่ยครับ
1: มันเป็นฉายา
0: เป็นฉายาครับ
1: แต่ปัจจุบันนี้ได้ยินว่าพี่ทำงานอาสาให้กับเรือนจำ
0: ใช่ครับก็จริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้อยากทำหรอกครับแต่ขณะนั้นเนี่ยผมไปอยู่ในมูลที่บ้านพระพรมูลที่แห่งนี้เขาทำงานช่วยเหลือนักโทษ
1: มูลนิธิบ้านพระพร
0: ใช่ครับก็เป็นเหมือนมูลนิธิคริสเตียนที่ทำงานช่วยเหลือนักโทษอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับผมมาเข้าไปอยู่ที่นั่นเสร็จแล้วเนี่ยพอเขาเห็นว่าชีวิตเราเริ่มดีขึ้นเนี่ยเขาก็อยากให้เราเนี่ยเข้าไปในเรือนจำไปเป็นตัวอย่างชีวิตให้กับนักโทษคนอื่นจะได้เห็นตัวอย่างว่าเอ้ยมันมีบุคคลที่เป็นนักโทษเหมือนกันนะกลับตัวได้ผมก็เข้าอยู่กับเขาเนี่ยประมาณ1ปีแต่ก็ไม่ได้อินนะทุกครั้งที่เข้าเหมือนเข้าเป็นหน้าที่จนมีอยู่ครั้งนึงเนี่ยผมมีโอกาสไปที่เรือนจำภาษาคุกเรียกว่าเรือนจำค่าปรับคุกค่าปรับเป็นเรือนจำหญิงก็คือหมายว่านักโทษบางคนที่ตัดสินมาแล้วมีค่าปรับไม่มีเงินจ่ายจะต้องถูกส่งมาอยู่เรือนจำนี้ผมก็มีโอกาสเข้าไปเป็นวิทยากรที่นั่นก็คือมีนักโทษหญิงประมาณสัก30คนประมาณนี้นะผมก็เตรียมที่จะพูดเกี่ยวกับความหวังในขณะที่ผมเข้ารู้สึกเฮ้ยเราเคยผ่านเรือนจำมาเยอะอะทำไมนักโทษดูบอมแมมจังเลยดูใส่เสื้อผ้าเก่าดูอะไรแบบนี้เราก็รู้สึกว่านักโทษเหล่านี้เป็นนักโทษที่ไม่มีญาติคือไม่มีคนมาเสียค่าปรับไม่มีผู้ปกครองอะไรอย่างเงี้ยขณะนั้นเนี่ยผมก็พูดเรื่องความหวังขณะที่กำลังพูดไปเนี่ยมีนักโทษอยู่3คนเนี่ยร้องไห้เลยร้องไห้ต่อหน้าคนในเรือนจำนะคือเราผ่านเรือนจำมาเรารู้ว่าเวลาเราอ่อนแอเนี่ยเราจะไม่แสดงให้ใครเห็นแต่นักโทษ3คนเนี่ยร้องไห้เลยตอนนั้นเนี่ยผมรู้สึกในใจเลยว่าเฮ้ยมันเหมือนเราเลยแต่ตอนนั้นเราเป็นผู้ชายเราไม่กล้าร้องไห้คนเห็นเราก็สิ้นหวังเหมือนกับเขาผมก็เลยปฏิญาณกับตัวเองเลยว่าหลังจากวันนี้ผมจะเดินเส้นทางในการช่วยเหลือกลุ่มเพื่อนผมมันก็เลยเป็นหนทางในการที่ทำผมเข้าออกทั้งเรือนจำสถานพินิจในฐานะวิทยากรช่วยเหลือนักโทษหลังพ้นโทษแต่ที่สำคัญนะฮะผมไม่รับเงินแม้แต่บาทเดียวของทางเรือนจำแม้แต่ค่าวิทยากรเราก็ไม่รับเพราะเราต้องการไปให้เขารู้สึกว่าเรามาหาเขาด้วยจิตอาสาแบบ
1: 100% ปรบมือฮะบางคนเนี่ยก้าวผิดก้าวพลาดในชีวิตเพราะบางอย่างรู้เท่าไม่ถึงการหรือบางครั้งเนี่ยคนอาจจะมีการยับยั้งชั่งใจได้ไม่เท่ากัน
0: ครับ
1: ซึ่งผมมีความเชื่อส่วนตัวว่าสภาวะแวดล้อมนั้นมีความสำคัญมากนั่นจะเป็นสาเหตุที่วันนี้เราเชิญพี่หลังมาเพื่อที่อยากจะขุดคุ้ยเรื่องราวในอดีตของพี่หลังเพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้กับน้องๆหรือว่าผู้ปกครองที่ดูแลบุตรหลานอยู่ว่าในช่วงเวลาในวัยเด็กนั้นเนี่ยมันมีความสำคัญอย่างไรและเป็นตัวการในการสร้างเกราะหรือภูมิคุ้มกันอย่างไรเพื่อให้ไม่ก้าวพลาดชีวิตพี่หลังในสมัยเด็กๆขออนุญาตถามสักนิดหนึ่งครับ
0: ได้ครับ
1: เป็นยังไงบ้างครับ
0: คือต้องยอมรับจริงๆว่าเราเป็นครอบครัวที่แตกสลาย
1: คุณเป็นลูกครึ่งใช่ไหมครับ
0: เป็นลูกครึ่งคุณพ่อเป็นแขกอินเดียคุณแม่เป็นคนไทยเชื้อสายจีนผมมีพี่น้องทั้งหมด4คนก็คือมีน้องสาวคนเล็ก1คนพี่สาวคนโต2คน
1: ครับ
0: เท่าที่จำความได้ตอนอายุ6ขวบเนี่ยคุณแม่เสียชีวิตพอคุณแม่เสียชีวิตปุ๊บเนี่ยคุณพ่อไม่มีเงินมากพอจะเลี้ยงดูเราได้ทั้ง4คนใช่ไหมฮะพอคุณพ่อไม่มีเงินใช่ไหมฮะพี่สาวคนโตถูกส่งไปอยู่กับทางญาติฝ่ายคุณแม่น้องสาวคนเล็กถูกยกให้เป็นลูกบุญธรรมกับครอบครัวหนึ่งเหลือผมกับพี่สาว2คนที่อยู่กับคุณพ่อก็จะมี3คน
1: จำเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับคุณแม่ได้บ้างครับ
0: คือเราก็เห็นคุณแม่อยู่กับคุณพ่ออะไรเงี้ยก็จำเรื่องราวที่แบบคุณแม่คอยดูแลเราอะไรเงี้ยแต่ว่าพอตอน6ขวบเนี่ยคุณแม่ป่วยเป็นโรคหัวใจเข้าโรงพยาบาลผมก็ไปเยี่ยมไปอยู่แต่โรงพยาบาลอะไรเงี้ยฮะไม่ได้เรียนอนุบาลเราไม่ได้เรียนอะไรทั้งสิ้นเลยพอคุณแม่เสียเนี่ยคุณพ่อผมเนี่ยตรอมใจมากตรอมใจที่คุณแม่เสียคุณพ่อก็หันมาดื่มเหล้า
1: คือคุณพ่อไม่รู้ว่าจะเอาอะไรเป็นจุดยึดเหนี่ยว
0: ใช่ครับ
1: แอลกอฮอล์แล้วกัน
0: ใช่ครับแล้วคุณพ่อแบบดื่มด้วยความเสียใจมันก็เลยดื่มหนักดื่มหนักทุกครั้งที่ดื่มเหล้าเนี่ยกลับกลายเป็นคนที่ใช้ความรุนแรงในการดูแลลูกสมมติเราทำอะไรที่ไม่ถูกใจเนี่ยคุณพ่อจะใช้ความรุนแรง
1: ทำอะไรครับ
0: อย่างเช่นสมมติคุณพ่อบอกว่าลังอย่าออกจากบ้านตอน3โมงหรือว่ากลับจากบ้านไอ้อย่าเกิน3โมงอะไรเงี้ยแล้วผมทำผิดเนี่ยโดนตีเลยคุณพ่อไม่คุยไม่ว่าจะเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ตีอย่างเดียว
1: ตอนที่โดนตีตอนนั้นรู้ไหมว่าก็เพราะเราทำผิด
0: ช่วงแรกๆเป็นแบบนั้นช่วงแรกๆก็คือเราผิดเราถูกตีแต่ช่วงหลังๆเนี่ยคือคุณพ่อผมเวลาดื่มเหล้าแล้วเนี่ยเขาควบคุมไม่ได้เลยแต่เวลาคุณพ่อผมไม่ดื่มเหล้านะคนละคนเลยฮะ

0: รักมากเราอยากได้แล้วคุณพ่อตามใจหมดพอตกเย็นเราเห็นคุณพ่อดื่มเหล้าเนี่ยโอ้โหเราแบบคือทั้งผมและพี่สาวทั้งสองคนโดนด้วยกันทั้งคู่ฮะ
1: คุณเคยโดนทำโทษหนักสุดขนาด
0: ก็หนักสุดก็คือตีด้วยไม้คือเป็นไม้ตะพดเนี่ยฮะคือตีจนขาเราม่วงหมดเลย
1: ทำผิดอะไรครับ
0: ก็คือผมจำไม่ได้นะแต่ว่าคิดว่ามันเป็นเรื่องของเด็กๆเล็กๆเนี่ยเปิดทีวีหรืออะไรสักอย่างเนี่ยคือมันผมคิดว่าในตอนที่ผมโตนะผมคิดว่าเรื่องแบบนี้มันน่าจะคุยได้หรือดุหรือตีมันตีได้แต่เนี่ยผมรู้สึกว่าคุณพ่อตีเราเนี่ยมันเกินกว่าความสมควรเกินกว่าเหตุ
1: ในมุมของผู้ใหญ่บางครั้งการใช้ความรุนแรงเนี่ยอาจจะคิดว่าเด็กเนี่ยแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ลืมเสียใจวันนี้พรุ่งนี้เขาก็อาจจะยิ้มได้ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยไอการโดนตีวันนั้นพรุ่งนี้พี่กลับมาสดใสเหมือนเดิมไหม
0: ไม่
1: ว่ายังหม่น
0: มันฝังใจสุดท้ายเนี่ยเราก็หลุดไปอยู่กับกลุ่มเพื่อนอยู่กับคนที่เรารู้สึกว่าเขาฟังเราสบายใจอะไรอย่างเงี้ย
1: ไปถึงจุดที่เราไม่อยากที่จะให้มีเขาอยู่แล้ว
0: ใช่ครับ
1: เพราะว่าเราทนทุกข์กับความทรมานแบบนี้
0: ใช่ครับก็คือรู้สึกว่าแบบโอ้โหกลับมาเลยแบบเดี๋ยวทำอะไรไม่ดีก็ตีแล้วตีจนคุณพ่อเนี่ยทำให้ผมตอนนั้นผมรู้สึกว่าเหมือนมีอคติในจิตใจกับคุณพ่อไปเลยเกลียดคุณพ่อไปเลยอย่างเงี้ยฮะ
1: และในทางกับการที่ได้รับความรุนแรงจากที่บ้านคุณเอาความรุนแรงเหล่านั้นไปแสดงออกที่อื่นไหมครับ
0: ใช่ครับก็คือส่งต่อมาเป็นหลังพระนครอย่างทุกวันนี้ก็คือหลังจากที่ใช้ความรุนแรงนั้นแล้วผมเข้าไปเรียนในโรงเรียน
1: เหมือนคุณพ่อคุณฝึกให้คุณเป็นคนที่ชอบใช้ความรุนแรงอย่าง
0: ด้วยความเป็นเด็กอะครับเวลาเราเข้าไปเรียนโรงเรียนวัดเสร็จแล้วเราถูกล้อพอถูกล้อเนี่ยเราอายเราก็จําได้ว่าเวลาคุณพ่อใช้ความรุนแรงกับเราเนี่ยเรากลัวเราก็ไม่กล้าทํามันก็เลยส่งต่อใครที่ล้อเราเราก็ชกต่อยแล้วมันได้ผล
1: อ๋อคือเรารู้ว่าถ้าเขากลัว
0: ครับ
1: เขาจะไม่กล้าทําเพราะเรากลัวพ
0: ่อครับ
1: เราก็ต้องใช้เทคนิคคุณพ
0: ่
1: อ
0: ใช่ครับ
1: คือทําให้เขากลัว
0: แล้วมันได้ผลเราใครล้อเราต่อยเขาก็หยุดล้อเราคนที่ล้อเราพอโดนเราชกต่อยเนี่ยคือล้อเราทุกครั้งเราต่อยทุกครั้งเลยจนเขาแบบเอ้ยเขายอมรับเราแล้วเขาไม่ยุ่งกับเรากลับกลายเป็นเหมือนเขากลับให้เราเป็นผู้นําโดยความเป็นเด็กแล้วเฮ้ยอย่างนี้มันดีนะเราต้องการการยอมรับมันก็ถลําลึกไปเรื่อยๆแล้วก็เป็นป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ก็เป็นแบบนี้เลยพอมัธยมเนี่ยเริ่มเกเรมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเริ่มถ่ายตังค์ในโรงเรียนเริ่มเหมือนแบบไปอยู่ในกลุ่มของกลุ่มเพื่อนที่มันเฮลๆและลักษณะวิธีการทําเนี่ยมันไม่ใช่ตั้งใจจะทําหรอกมันเป็นเหมือนแบบทําโชว์กันนะพี
1: ่ไม่ให้
0: ขอ5บาทไม่ให้ต่อยฮะ
1: อ๋อ
0: คือพอต่อยเสร็จปึ้งเนี่ยคือต่อยไม่ได้ต่อยแบบเด็กอะต่อยปึ้งเนี่ยเพื่อนๆที่อยู่กับเราโอ้โหเท่ลางนายเนี่ยเราก็หลงระเริงเลย
1: วันนั้นนี่คิดว่าเราเป็นขาใหญ่มากไหม
0: ในสมัยเรียนใช่ไหมฮะก็ตอนนั้นไม่รู้หรอกครับมาโดนตอนโตก็คือกลุ่มเพื่อนๆจะบอกว่าโอ้ตอนนั้นน่ะหลังเหมือนแบบเหมือนเจ้าพ่อในโรงเรียนแล้วก็คือลองนึกภาพนะฮะเราอยู่แค่ม.3 อ่ะเราไปถ่ายตังยันม.5 ม.6 อ่ะพี่มีห้องเดียวที่เราไม่ถ่ายคือห้องพี่สาวแค่นั้นเองอาจารย์ก็จะจับเราแบบเอ้ยตังไปถ่ายตังไปทําอะไรตรวจปัสสาวะว่าติดยา
1: ไหม
0: ตอนนั้นติดตกปลาฮะชอบตกปลา
1: ใช่พวกที่มันโดนถ่ายตังค์มันรู้ว่าไอ้นี่มันแบบว่าถ่ายตังค์แล้วไปทําอะไรขี้ขุมากคือเอาไปตกปลาเนี่ยนะ
0: ก็ตกปลาก็คือเมื่อก่อนแบบพาเพื่อนแบบ
1: คือบางคนบอกว่าเฮ้ยขอดีๆก็ได้หลัง
0: ก็ไปตกปลาแต่ว่ามันเป็นงี้ฮะช่วงแรกๆก็ถ่ายเพราะว่าเอาไปตกปลาเนี่ยพอติดยาแล้วเนี่ยมันเปลี่ยนหมดเลยคือเราเริ่มถ่ายตังค์หนักขึ้นมาเสพยาอย่างเช่นเมื่อก่อนขอ5บาทไม่ขอแล้วเค้ามาโรงเรียนเค้ามีเงินเท่าไหร่ในกระเป๋าเนี่ย50 60บาทเอาหมดเลยเพราะติดยาหนักผมอยากจะพูดเป็นอุทาหรณ์เลยที่ผมติดยาเสพติดคือผมไม่ได้อยากโทษคุณพ่อหรือว่าโทษอะไรทั้งสิ้นนะฮะโทษตัวเองด้วยแต่ว่าคิดว่าเรื่องของผมเนี่ยมันน่าจะเป็นอุทาหรณ์ที่ดีอย่างเช่นผมอยู่ในกลุ่มเพื่อนที่เกเรเพื่อนผมติดยาหมดแล้ว10คนเนี่ยติดยาบ้าหมดแล้วผมเนี่ยไม่สูบยาบ้าผมเพื่อนผมคนไหนเสพยาเนี่ยในห้องน้ําผมเจอเนี่ยผมจะเอายาบ้าเขาทิ้งหมดเลยและเพื่อนเนี่ยจะรู้เลยว่าหลังเนี่ยเกเรอยู่ในกลุ่มเป็นหัวหน้ากลุ่มแต่ไม่ติดยาแต่ผมสูบบุหรี่ผมไม่ได้ดื่มเหล้าผมไม่ชอบอยู่แล้วว่าคุณพ่อดื่มเหล้าเพื่อนๆเนี่ยทุกคนเวลาจะไปซื้อยาบ้าจะแอบผมแต่มันมีเหตุการณ์นึงด้วยความเป็นเด็กวัยรุ่นตอนม.3ชอบยกพวกตีกันผมก็พากลุ่มเพื่อนๆพวกนี้ไปยกพวกตีกันแล้วถูกตำรวจจับได้โดนจับได้ยังไม่ทันได้ตีหรอกฮะโดนจับได้10 คนเสร็จตำรวจบอกว่าเราเป็นเด็กเราไม่ได้มีอะไรหรอกก็ให้อาจารย์ฝ่ายปกครองเนี่ยมารู้รับรู้พฤติกรรมและให้ผู้ปกครองเนี่ยมารับเพื่อนผมทั้ง9 คนเนี่ยพ่อแม่เขามารับหมดเลยแต่พอถึงผมเนี่ยตำรวจโทรกลับไปหาคุณพ่อเมาเหล้าพอดีคุณพ่อบอกไม่รับกลับให้มันนอนสอนอดัดสันดานมันตำรวจบอกไม่ได้ลูกเขาไม่ได้ผิดอะไรคุณมาเซ็นรับพ่อก็ไม่ยอมตำรวจก็โอเคใจเย็น
1: ที่โรงเรียนโดนเรียกพบผู้ปกครองบ่อยจนคุณพ่อเบื่อหน่ายหรือเปล่า
0: ก็มีส่วนฮะก็มีส่วน
1: แล้วก็มี
0: ใช่
1: ยอมรับแบบมาโดยตลอด
0: เพราะว่าเราเกเรมาตลอดแล้วใช่ไหมครับ
1: ฟังดูเหมือนว่าไม่รู้จะเอายังไงกับมันแล้วคือตัดหางปล่อยวัด
0: ประมาณนี้บอกให้ดัดสันดานมันให้นอนดัดตำรวจบอกไม่ได้เด็กยังไม่ได้ทำอะไรผิดอะไรเงี้ยตำรวจก็รอเวลาจนถึงตอนเย็นก็โทรอีกคุณพ่อก็ไม่ยอมเสร็จตำรวจบอกมันขังไม่ได้ก็เลยให้ญาติของเพื่อนที่อยู่ด้วยเฝ้าอยู่ฮะมาเซ็นตัวผมรับออกพอผมออกมาเสร็จผมโทรกลับไปที่บ้านเลยโทรไปหาคุณพ่อเมาเต็มที่ประมาณว่าถ้ามึงกลับมาก็โดนตีอ่ะแล้วเราก็รู้ว่าโอ้โหพ่อตีหนักเป็นครั้งแรกที่ผมหนีออกจากบ้านเลยป ผมก็วางโทรศั

0: แล้วไปนอนบ้านเพื่อนคนนี้เพื่อนผมคนนี้เป็นไงฮะติดยาในช่วงภาวะอารมณ์ที่เรารู้สึกตอนเป็นเด็กอายุ15บ้านก็เข้าไม่ได้ทำไมพ่อไม่ยอมรับนู่นนี่นั่นเรามันเลวมากเหรอเพื่อนบอกเอาไม้สูบไหมก็เลยลองสูบพอสูบเสร็จติดเลยครับพี
1: ่แค่ลองเท่านั้น
0: แค่ลองพอสูบเสร็จปุ๊บเนี่ยฤทธิ์ของยา

0: เดิมไหม
1: ก็กลับมาหนักกว่าเดิมเราก็เลยสูบเพิ่มแต่ตอนนี้พอเรากลับไปบ้านมันสามารถกลับไปได้แล้วกลายเป็นเราติดยาแล้วเราต้องการความสนุกความอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะไปซื้อมันกลับกลายเป็นผมก็เลยติดยา
0: เออผมไม่เคยเข้าใจเลยเวลาเขาบอกว่ายาเสพติดระบาดเนี่ยมันจะนำมาซึ่งอาชญากรรมเยอะแยะมากมาย
1: ถูกต้องครับ
0: แต่คุณเล่าให้ฟังว่าคุณเสพยาแล้วคุณมีความสุขแล้วทำไมมีความสุขแล้วถึงไปก่ออาชญากรรม
1: นั่นแค่ช่วงแรกฮะยาเสพติดเราเสพครั้งแรกเนี่ยโอเคมันมีความสุขแต่ยาเสพติดพวกนี้มันก็คือยาเหมือนเรากินพาราวันนี้เราปวดหัวเรากินหนึ่งเม็ดมันหายพออีกวันนึงมันต้องกินสองเม็ดละสามเม็ดสี่เม็ดยาเสพติดพวกนี้มันดื้อยาเร็วพอวันนึงเราเสพมากเข้ามากเข้ามันต้องการหาเงินไปซื้ออ
0: ๋อคือเมื่อเราติดมัน
1: ใช่ครับ
0: เมื่อเราติดมัน
1: ติดมันเมื่อไหร่
0: เมื่อไหร่ปุ๊บซึ่งมันติดได้ตั้งแต่เม็ดแรกแล้วเพราะว่าฤทธิ์ของมันยั่วยวน
1: ใช่ครับเราก็จะหาสูบตลอดเวลาเลยพอยิ่งสูบปุ๊บเนี่ยมันไม่มีเงินเริ่มต้นจากลักเล็กขโมยน้อยขโมยของในบ้านเริ่มขโมยคนอื่นสุดท้ายเข้าสู่การเป็นอาชญากรฉกชิงวิ่งราวนี่ผมยังเสพไม่เท่าไหร่นะเพื่อนผมเนี่ยเสพวันนึง200เม็ด
0: ไม่ตายหรอ
1: ใช่ก็คือตามบางทีมันเป็นอย่างงี้ฮะสภาพร่างกายของคนแต่ละคนเนี่ยมันแตกต่างกันบางคนเสพยา2เม็ดเนี่ยโอ้โหบ้าละบางคนสามารถเสพได้10 20เม็ดยังอยู่ได้แต่สุดท้ายแล้วจุดจบเหมือนกันหมดฮะถ้ายังไม่เลิกนะฮะตายไม่ตายก็บ้าม
0: ันเหมือนเวลาเขาบังคับกันกินเหล้ามั้ยว่าใครคอแข็งกว่ากันใครกินได้เยอะกว่ากันเช่นเดียวกันเสพยาใครเสพได้เยอะกว่ากันนี่คนนั้นเป็นขาใหญ่ในแก๊งของคนที่ติดยา
1: คือพอติดยามันไม่ใช่แนวนั้นแล้วฮะคือทุกคนเนี่ยจะสมหัวกันหายามาเสพเลยฮะไม่ได้สนใจว่าใครเสพได้มากกว่ามันเริ่มกลายเป็นแบบสังคมเห็นแก่ตัวสังคมตัวใครตัวมันอย่างเงี้ยแต่ว่าผมเสพยาได้อยู่ข้างนอกแค่แป๊บเดียวฮะ6เดือนเองฮะถูกจับ
0: เหตุเกิดจากการแค่ไปยกพวกตีกันแล้วโดนสน.แล้วคุณพ่อไม่มารับพี่ต้องไปอยู่บ้านเพื่อนแต่เพื่อนให้ลองยา
1: ใช่ครับ
0: แล้วลองยาหลังจากนั้นแค่6เดือน
1: ถูกจับ
0: โดนจับจนได้เล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยครับว่าโดนจับได้ยังไง
1: ถูกจับก็ไม่ใช่คดียาหรอกครับมันเป็นอย่างงี้ฮะคือกลุ่มเราอยู่ในกลุ่มเพื่อนที่เกเรเขาก็จะนําเด็กมัธยมรุ่นน้องอ่ะไปข่มขืนกระทําชําเราในบ้านล้างเขาคุยกันละเราก็เอ้ยเดี๋ยวเย็นนี้เรามียาบ้าอยู่แต่ไม่มีสถานที่เสพเดี๋ยวเราจะแวะไปเสพที่นี่หน่อยแค่นั้นเองฮะพอตกตอนเย็นเนี่ยเราก็ไปที่บ้านล้างเนี่ยเราก็รู้แล้วแหละว่าเขากําลังจะทําไม่ดีไม่ชอบกับผู้หญิงแต่เราไม่สนใจเราต้องการแค่เสพยาพอเราเสพเสร็จกับเพื่อนเราก็ออกเลยเวลาตํารวจมาจับอ่ะเพื่อนๆซัดว่ามีคือเขาบอกมีผมอยู่ในนั้นด้วยก็เลยถูกจับเลยพอถูกจับเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณพ่อถามเฮ้ยไปทํากับเขามาหรือเปล่าบอกเปล่าครับไม่ได้ทําพอคุณพ่อถามว่าอ้าวขอโทษนะฮะมึงไม่ได้ทําแล้วมึงไปอยู่ตรงนั้นทําไมเราก็เลยบอกว่าเออผมเข้าไปเสพยาบ้าครับคุณพ่อก็ช็อกเลยว่าเหมือนรู้ว่าผมติดยาคุณพ่อก็เอ้าถ้าไม่ได้ทําก็สู้คดีก็ถูกจับไปอยู่ที่สน.เรียบร้อย
0: นี่เรื่องกี่ปีมาแล้วครับ
1: ตอนยุคประมาณปี2042ครับ
0: เป็นข่าวดังมั้ย
1: เออไม่ดังครับไม่ดังเป็นข่าวเล็กพอไป3คนโดนจับใช่มั้ยฮะตายละพ่อไม่มีเงินประกันตัวไม่มีเงินประกันก็ต้องเข้าไปอยู่สถานพินิจก่อนแล้วคุณพ่อกับพี่สาวค่อยไปวิ่งยิ้มตังตอนนั้นประกันหมื่นเดียวเองฮะผมต้องอยู่สถานพินิจก่อน1เดือนที่คุณพ่อกับพี่สาวเนี่ยวิ่งไปหายิ้มเงินมาประกันได
0: ้วันแรกที่ก้าวเข้าไปหรือแม้กระทั่งตอนที่โดนจับเนี่ยเล่าให้ฟังหน่อยว่าคุณรู้สึกยังไงเป็นยังไง
1: ไอตอนโดนจับยังไม่กลัวนะพอเค้าบอกว่าส่งบ้านเมตตาตอนนั้นบ้านเมตตาปีนั้นกลัวมากเลยฮะกลัวมากเลย
0: คุณจินตนาการว่าบ้านเมตตาเป็น
1: คือเราคือพอเราอยู่ในสังคมแบบนี้มันก็จะมีเด็กรุ่นที่เกกว่าเราอ่ะอายุ15ในสมัยเรียนนะก็ถูกจับไปอยู่บ้านเมตตามาแล้วแล้วบอกว่าโอ้ข้างในเถื่อนยังไงเกเรโอ้โหมันก็ทําให้เราเนี่ยฟุ้งซ่านคิดต่างๆนานาแล้วก็เป็นจริงพอเข้าไปคืนแรกเนี่ยผมจําได้เลยก็คือเข้าไปนอนในหอแรกรับมีเด็กคนนึงตัวเล็กนิดเดียวเองแต่ว่าเหมือนเค้าอยู่กับพวกขาใหญ่อ่ะเค้าก็ระบบก็คือตบเลยฮะเค้าบอกให้ผมไปทางซ้ายแล้วผมงึกงักตบผมเลยเพี้ยเราก็เฮ้ยดูแบบนี้เราก็กลัวนอนนอนเสร็จตื่นเช้ามา
0: คุณเป็นขาใหญ่คุณไม่สู้
1: คือไม่กล้าหรอกฮะจริงๆคือกลัวแล้วฮะคือขาใหญ่ข้างนอกก็ทําเป็นสดทําเป็นอะไรแต่พอมาเจอของจริงอ่ะพี่นึกภาพมาเจอของจริงแล้วแบบโอ้โหแต่ละคนนี่มันโอ้โหเสือสิงกันทิ้งแล้วนั้นเลยก็ไม่กล้าพอลงมาตอนเช้าเนี่ยก็คือมันต้องกินข้าวตอนเช้าก็จะเป็นข้าวต้มถั่วลิสงปลาเค็มผมจําได
0: ้ส่วนนึงเวลาคุณอยู่ข้างนอกเนี่ยเพราะคุณมีเพื่อนคุณมีพวก
1: ถูกต้อง
0: คุณเข้าไปคนเดียว
1: ใช่
0: เขาเป็นพวกกันหมด
1: ใช่ฮะ
0: คือต่อให้คุณเป็นซูเปอร์แมนเนี
1: ่
0: ยค
1: ุ
0: ณก็โดน
1: ลุ้นเลยฮะคือเรารู้เลยว่าเราไม่ได้ของจริงหรอก
0: เราสู้ไม่ได้
1: ใช่ฮะพอไปเจอของจริงนี่เราโอ้โหเป็นหงอเลยเสร็จแล้วพอลงมากินเนี่ยผมจําได้มีเด็กคนนึงอ่ะเดินมาหยิบปลาเค็มผมไปแล้วก็ตบหัวผมอีกทีนะฮะพี่แล้วหยิบปลาเค็มไปโอ้ผมร้องไห้เลยฮะร้องไห้ต่อหน้าคนตรงถาดข้าวเลยสักพักเนี่ยปลาเค็มตัวเนี้ยกระเด็นกลับมาโยนเหมือนมีคนหยิบแล้วโยนใส่ถาดให้พอเห็นปลาเค็มปุ๊บผมก็หันไปดูใครอ้าวเพื่อนเราความกลัวเราหายไปให้เราเจอเพื่อนและเพื่อนเราก็แบบไม่ใช่กระจอกอ่ะมันก็เลยอยู่กับเขาพออยู่ได้1เดือนเนี่ยคุณพ่อก็ประกันตัวได
0: ้ตอนที่คุณเข้าไปอยู่1เดือนเนี่ยในวันนั้นเนี่ยได้เรียนรู้อะไรบ้างมั้ยว่าเฮ้ยมันน่ากลัวนะเราจะไม่ทําอะไรให้เรามีโอกาสกลับเข้ามาในที่นี่อีกครั้งนึงหรือเราไม่ได้เรียนรู้เลย

0: ม่ได้เรียนรู้อะไรเลยฮะรู้อย่างเดียวว่าเฮ้ยเป็นขาใหญ่ในคุกมันอยู่แบบนี้นะมันทำอย่างนี้นะคือเรียนรู้เอาตัวรอดเท่านั้นเองฮะแต่หนึ่งเดือนเนี่ยมันยังไม่เท่าไหร่พอออกมาปุ๊บเนี่ยผมออกมาได้ประมาณสักสามเดือนหรือสองเดือนถูกจับรอบที่สอง
1: ข้อหาอะไรคร
0: ับก็ยาเสพติดก็ติดยาแล้วไม่กลับบ้านก็กลับไปซื้อยาตอนนี้ตำรวจจับเราเองจริงๆแล้วคดีครอบครอง
1: คุณเข้าไปในสถานพินิจคุณเว้นจากการเสพยาเป็นหนึ่งเดือนคุณไม่หายติดยาหรอ
0: ไม่ได้หายก็คือออกมาก็วิ่งไปหาเพื่อนกลุ่มเดิมเลยฮะพอไปเจอเพื่อนกลุ่มเดิมปุ๊บเนี่ยเขาส่งให้เลยเอาไม้หลังเสพมั้ยเอาสิเหมือนอดอยากฮะไปติดมาอะไรเงี้ยเพราะว่าในใจมันไม่ได้รู้สึกอยากเลิกแต่มันถูกเลิกโดยกฎระเบียบก็ออกมาก็ไปเจอเพื่อนแล้วก็ถูกจับเองพอเข้าไปครั้งที่2เนี่ยชีวิตเปลี่ยนเลยฮะคือ2เนี่ยคือติดแล้ว6เดือนแล้วผมอยู่อย่างทรมานก็คือผมถูกเป็นแบบ
1: บ้านเมตตาเหมือนเดิม
0: ตอนนี้ผมเข้ารอบ2อยู่บ้านเมตตา2วันแล้วถูกส่งไปบ้านกรุณาพออยู่บ้านกรุณาเนี่ยเปลี่ยนเลยฮะผมถูกเอาเปรียบอย่างเช่นถูกสั่งให้แบบให้ถูกใช้ให้ซักกางเกงใน
1: คือหมายความว่าความเกเรมันขึ้นไปอีกระดับนึง
0: ใช่มันคือระดับเด็กเกเรมากเลยตอนเนี้ยแล้วผมเนี่ยถูกแบบบังคับให้ซักกางเกงในบังคับให้นวดขาใหญ่จนกว่าเขาจะหลับและที่สําคัญที่สุดเลยนะตอนนั้นน่ะทหารที่ผมนวดเค้าเนี่ยแล้วก็ซักกางเกงในเนี่ยผมปฏิญาณตนเองเลยว่าถ้าอยู่ในเนี้ยต้องเป็นขาใหญ่เป็นขาใหญ่แล้วมันอยู่สบายในตอนเป็นเด็กนะฮะแล้วเราก็เริ่มเรียนรู้วิชาพวกนี้ก็ค่อยไต่เต้ามารอบ3รอบ4รอบ5รอบ6อะไรก็ว่าไปอย่างเงี้ย
1: เข้าออกอย่างนี้อยู่เป็นประจำ
0: ทั้งหมด7ครั้งเฉพาะสถานพินิจพอครั้งที่7ผมอายุเลยละ18ละคุณพ่อกับพี่สาวก็มาตามเยี่ยมตลอดนะตอนนั้นคุณพ่อผมเบนเข็มละจากคนที่กินเหล้าตีเนี่ยเริ่มหยุดกินเหล้าน้อยลงหมั่นมาเยี่ยมผมทุกสัปดาห
1: ์ไอ้7ครั้งนี่โดนเรื่องยาเสพติดหมดเลย
0: ยาเสพติดหมดเลยคือครั้งแรกโดนพรรคผู้เยาว์อีก6ครั้งยาเสพติดหมดเลยฮะครอบครองเสพแบบนี้ฮะแล้วสถานพินิจเนี่ยตัดสินน้อยเพราะเป็นเด็กไม่ได้ตัดสินเยอะเหมือนเรือนจำอย่างเช่นผมครอบครองยาบ้า1เม็ดก็ตัดสิน1ปีหรือ6เดือนหรือ8เดือนก็คือติดแป๊บๆอ่ะครับแต่นี่พอพ้นโทษมาปุ๊บคุณพ่อกับพี่สาวก็ขอร้องบอกว่าเนี่ยอายุเลย18แล้วถ้าครั้งหน้าถูกจับเนี่ยมันไม่ใช่สถานพินิจแล้วนะมันจะเป็นเรือนจำคุณพ่อกับพี่สาวตอนนั้นก็เลยขอร้องบอกว่าเนี่ยมันมีการสมัครทหารเกณฑ์ครั้งแรกปี2544อยากให้ไปสมัครคิดว่าผมเนี่ยถ้าอยู่ในกฎในระเบียบน่าจะเลิกยาเสพติดได้ถ้าอยู่ในระบบทหารตอนนั้นน่ะมันเริ่มโตแล้วเรา18แล้ว
1: ตอนคุณอายุ18เนี่ยคุณอยู่ในเรือนจำคุณแทบจะไม่กลัวอะไรแล้วเนี่ยคุณยังกลัวคุณพ่ออยู่ไหม
0: คือตอนนั้นไม่กลัวแล้วฮะไม่กลัวแล้ว
1: แล้วคุณพ่อยังทำร้ายร่างกาย
0: ไม่ทำแล้วเพราะคุณที่ผมบอกพอผมเริ่มติดคุกบ่อยๆปุ๊บเนี่ยคุณพ่อเปลี่ยนละกลับมาดูแลเราละแต่มันสายไปเสียแล้วเรามันหลุดวงโคจรไปแล้วแต่ตอนนั้นพอคุณพ่อบอกเนี่ยผมในใจลึกๆไม่ได้อยากไปแต่แบบเอ้ยสงสารพ่อเห็นมาเยี่ยมเราตลอดเลยไปให้แกหน่อยก็เลยไปเป็นทหารไปอยู่ช่วงฝึกได้2เดือนเนี่ยคุณพ่อเสียเลยก็เหลือพี่สาวคนเดียวแต่เรารู้ว่าคุณพ่อเราเสียเนี่ยเหมือนตรอมใจตายฮะเราสัมผัสได้เรารู้ได้เพราะว่าพอช่วงหลังๆนี่เขาอยากจะมาดูแลเราเนี่ยแต่เรามันยิ่งไปใหญ่เลย
1: ตอนที่คุณพ่อเสียเนี่ยคุณยังไม่ได้เข้าเรือนจำใช่ไหม
0: ยังครับก็คือแค่พ้นสถานพินิจมารอบที่7พอฝึกทหารได้2เดือนพวกคุณพ่อเสียเลยตอนนั้นน่ะเสียใจมากเพราะว่ารู้สึกว่าเราเป็นคนทําให้คุณพ่อเสียในความรู้สึกลึกๆข้างในนะฮะพอเราขึ้นมากองร้อยปุ๊บเนี่ยทหารเกณฑ์อ่ะมันมาจากไหนกันล่ะฮะก็มาจากชุมชนถูกมั้ยฮะทุกคนก็ติดยาเสพติดเหมือนกันสุดท้ายก็สัง
1: ก็คือแบบเดียวคุณก็คือว่าพ่อแม่เค้าอยากจะให้ออกจากวงการเหล่านี้กะว่าให้เข้าไปอยู่ในสิ่งที่เป็นกฎระเบียบเนี่ยมันจะช่วยดูแลให้ดีขึ้นแล้วมันไม่ได้ผลหรอครับ
0: ถ้ามันคือฝึกทหารนะ2เดือนน่ะเราไม่เสพเลยเพราะมันอยู่ในกฎพอเราขึ้นกองร้อยเนี่ยอิสระเรามากยิ่งขึ้นเราสามารถกลับบ้านได้บางคนต้องกลับไปเอายาบ้ามาสุดท้ายผมก็มาถูกจับติดคุกทหารอีก1ปี6เดือนกลับกลายเป็นเหมือนเราไปสร้างเครือข่ายแต่พอพ้นโทษจากคุกทหารมาเนี่ยพี่สาวก็มารับแล้วก็พี่สาวก็พูดสะกิดใจนะลังพ่อมึงก็ตายแล้วเนี่ยมึงจะเลิกได้ยังเนี่ยกลับเนื้อกลับตัวได้ยังผมไม่กล้าตอบออกมาเพราะในใจลึกๆผมรู้ว่าผมทำไม่ได้แต่ข้างในผมก็รู้สึกอยากเลิกนะแต่เราเลิกมันไม่ได้เพราะเราไม่มีกลุ่มเพื่อนใหม่ไม่มีอะไรสุดท้ายผมก็กลับไปอยู่กับกลุ่มเพื่อนเดิมตอนนี้ก็เข้าสู่การเป็นอาชญากรแล้วเพราะไม่มีเงินเสพยาก็เริ่มฉกชิงวิ่งราวไปกระชากทองเขาอะไรเขาจนมาถูกจับคดีสุดท้าย
1: โดนจับในข้อหาวิ่งราว
0: ร่วมกันชิงทรัพย
1: ์ร่วมกันชิงทรัพย์อันนี้ต้องเข้าไปที่เรือนจำพิเศษ
0: ใช่เข้าไปเรือนจำพิเศษที่ผมเล่าให้ฟังตอนวันแรกถูกจับเข้าไปกลัวมากเลยเราไม่เคยอยู่เรือนจำปกติเช้ามาเจอเพื่อนความกลัวหายเลยฮะแล้วเพื่อนก็แนะนำเราว่าเฮ้ยเรือนจำนี้ต้องอยู่แบบนี้ต้องทำตัวแบบนี้ถ้าเราเคยผ่านสถานพินิจผ่านเรือนจำเนี่ยมันก็เลยช่ำชองแป๊บเดียวเราก็ปรับตัวได้ละแต่ตอนนั้นเรารู้สึกว่าเฮ้ยไม่ค่อยอยากเกย์เท่าไหร
1: ่
0: เพราะเราเริ่มเรียนรู้ว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราทำตัวดีเราจะได้เพิ่มชั้นได้มีวันลดโทษได้กลับบ้านไวอะไรอย่างเงี้ยฮะเราคิดแบบนั้นนะแต่ผมอ่ะอายุไม่ถึง25ปีถูกจับย้ายไปอยู่เรือนจำทันตสถานวัยหนุ่มกลางเจ้าหน้าที่ก็เอ้าเกเรมากใช่ไหมก็จับไอ้พวกนี้ย้ายมาอยู่เรือนจำนี้ให้หมดมันเลยกลายเป็นศูนย์รวมของคนเกเรหมดเลย
1: แต่ว่าบนความเกเรนั้นหรือ

0: ว่าวิธีการในการเอาตัวรอดไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดๆก็ตามเนี่ยได้ยินว่าคุณมีเพื่อนซี1คน
1: ครับ
0: ในเรือนจำนั้น
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งวันนี้เขาก็เป็นหนึ่งคนที่เขาบอกว่าเขาได้คุณเป็นแรงบันดาลใจในการที่ออกมาตั้งต้นชีวิตใหม่ทำให้เขาเองก็ได้พบเส้นทางที่สดใสของเขาด้วยเช่นเดียวกันนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับพี่เอ็มเฉลิมพรครับ
2: ก็คนนี้ที่ผมบอกว่าสูบ200เมตรนะวันนึง
0: จริงเหรอ
1: จริง
0: พี่เอ็มเนี่ยผมเชื่อคุณผู้ชมอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากันมาบ้างเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยนอกจากที่เขาจะเคยออกมาเล่าเปิดเผยชีวิตในเรือนจำแล้วเนี่ยอีกหนึ่งบทบาทก็คือเขาเป็นแชมป
2: ์ WBC เอเชียครับผม
0: แชมป์เอเชีย
2: ครับผม
0: มวยสากล
2: ครับ
0: รุ่น
2: 175ปอนด์ครับ
0: เรียกว่าเฮฟวีเวท
2: ครับผม
0: เฮฟวีเวทนะฮะพี่ทั้งสองคนอายุเท่ากันไหมครับ
2: ผมแก่กว่าหลังครับ
0: พี่เอ็มเป็นรุ่นพี
2: ่ครับ
0: แล้วในเรือนจำใครเป็นรุ่นพี
2: ่ไม่ครับคือ
0: ใครเข้าก่อน
2: ผมติด4แต่หลังน่าจะติดก่อนแต่ตอนเด็กมาครับคือแต่ความคิดผมว่าตอนแรกตอนที่ผมโดนตัดสินเนี่ยผมคิดว่าจะเข้าสถานพินิจเพราะติดอายุ19แล้วตัดสินมาประหารชีวิตครับ
0: ขออนุญาตถามนะคร
2: ับ
0: คุณเข้าเรือนจำไปเพราะว่าก้าวผิดพลาดในเรื่องอะไรครับ
2: มันก็มาจากยาเสพติดนะครับไปฆ่าคน
0: ไปฆ่าคน
2: ครับ
0: เดี๋ยวนะอันนี้ยาเสพติดนำพาการชิงทรัพย์หรืออาจจะไปมีส่วนเกี่ยวข้องในสถานที่ที่กระทำชำเราใช่ไหมครับแต่นี่มันไปถึงฆ่าคนได้ไงครับ
2: เขาเอายาเราไปขายครับแล้วก็ไม่ให้เงิน
0: แปลว่าแสดงว่าคุณเป็นอยู่ในวงการขบวนการไม่ใช่เสพแล้วคุณขาย
2: คุณค้าครับ
0: คุณค้า
2: ใช่ครับแล้วแต่วันนึงแล้วไปหาเขาเพื่อที่จะเอายาตัวนี้ไปให้เขาเพื่อที่จะทำเอากำไรมาให้เราแต่เขากลับเอาปืนจ่อหัวผมกลัวตายอยู่แล้วครับใช่ไหมคนเราผมกลัวตายผมก็สู้กันนะครับผมต่อยเสร็จเขาวิ่งหนีผมก็เลยจับปืนที่เขาพกมาเนี่ยยิงเขาใช่ครับ
0: แล้วเขาถึงขั้นเขาเสียชีวิต
2: ใช่ครับแต่ด้วยความที่เราเป็นเด็กเรากลัวแบบกลัวความผิดอะพี่ผมก็เลยอุ้มศพเนี่ยขึ้นรถกลับกลายเป็นโดนซ่อนเล่นพังศพเคลื่อนย้ายศพอะไรเงี้ยครับ
3: คดีเลยหนัก
2: ใช่ครับมันก็เลยหนัก
0: แต่ทีนี้ในวันนั้นเหตุการณ์มันนำพาไปสู่จุดนั้นทำให้พี่ต้องโดนตัดสินประหารชีวิตเลยเหรอก็แปลว่าไม่มีโอกาสจะได้ออกมาเลยสิ
2: ก็ตอนแรกผมก็คิดอย่างนั้นนะครับเพราะว่าผมก็อยู่ข้างนอกผมไม่ได้มานั่งรออภัยโทษไม่ได้รอวันลดนะผมก็ไม่รู้จักว่ามันคืออะไรจนเข้าไปในผมก็แบบพอเรารับสารภาพแล้วเนี่ยมันก็ยังเหลือตลอดชีวิตก็คือผมก็ยังคิดว่าเฮ้ยผมจะต้องอยู่ในนี้เลยเหรอไม่มีวันออกเลยเหรอทีนี้ชีวิตเราก็เลยแบบต้องทำยังไงก็ได้ให้มันคนยอมรับข้างใน
0: เล่าให้ฟังถึงความทรมานตอนที่ก้าวผิดเข้าไปครั้งแรก
2: ร้องน้ำตาไหลเหมือนกันครับร้องไห้เหมือนกันครับเพราะว่าเด็กครับอายุ19เองครับแล้วก็วันที่ตัดสินก็คือมันไม่ได้ยินอะไรเลยเห็นแต่แม่ร้องไห้ครับโซ่ตวนหล่นหมดเลย
0: เมื่อกี้พี่หลังเขาเล่าให้ผมฟังว่าจุดหนึ่งส่วนหนึ่งถ้ามองย้อนกลับไปไม่ได้โทษใคร แต่เขาคิดว่าเอ๊ะปัจจัยจากเด็กคนหนึ่งมันถูกพัฒนาไปสู่เส้นทางที่ผิดได้อย่างไรเขาคิดโดยส่วนตัวนะ อาจจะไม่ใช่ทั้งหมดก็ได้แต่เขาคิดโดยส่วนตัวมันเริ่มจากการได้รับความรุนแรงมาแล้วมันนำพาให้เขาไปสู่เส้นทางที่ผิดในอีกวงการหนึ่งของพี่เข้าไปสู่วงการยาเสพติดได้ไงครับ
2: ตอนแรกผมชกมวยต่อยมวยยันตั้งแต่9ขวบครับ
0: อดีตเป็นนักมวย
2: ครับผมเป็นนักมวยตั้งแต่9ขวบเลยชกมวยจนแบบ
0: ก็ดูดีนะฉันเล่นกีฬาเขาบอกกีฬาจะทำให้ห่างไกลยาเสพติดแล้วยังไงพี่ต่อยมวยแล้วมันไป
2: มันอายุ14 15เนี่ยเรามองว่าเฮ้ยเพื่อนน่ะสูบบุหรี่เพื่อนกินเหล้าแต่เราพอเลิกเรียนเสร็จปุ๊บต้องกลับไปซ้อมมวยผมเลยมองว่าเฮ้ยสังคมเราแบบไม่เท่เลยอยากเท่
0: อะไรคือคำว่าเท่ของเด็กในสมัยนั้นบ้าง
2: ดูดบุหรี่กินเหล้าคือเรามองเฮ้ยวิเท่ว่ะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยลองเลยครับเข้าไปลองอย่างแรกเลยคือบุหรี่พอลองบุหรี่เสร็จปุ๊บด้วยความที่แบบเรื่องยาเสพติดผมเนี่ยไม่ได้รู้เลยแต่เพื่อนเนี่ยสูบคือถ้าเราไม่สูบเนี่ยมันเหมือนเราอ่อน
0: อะไรเราเป็นนักมวย
2: ก็เหมือนกับเฮ้ยโหเนี่ยรุ่นนี้เขาดูจนหมดแล้วเราเหลือเราคนเดียวเองเราก็ลองหน่อยก็ไปป้นยาเขามา
0: เดี๋ยวก่อนนะผมฟังดูเหมือนกับว่าคนที่อยากได้รับการยอมรับเมื่อกี้พี่หลังไ

0: ๆกันนะ
1: ใช่ครับใช่
0: คือเราอยากเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในวันนั้นเนี่ยมันคือสังคมที่มันเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทั้งนั้นเลยคือถ้าเราอยากเป็นส่วนหนึ่งของสังคมแบบเอ้ยอ่านหนังสือเรียนเท่จังเลยว่าเออเราก็จะพยายามอ่านหนังสือเรียนเพื่อเข้าสู่เขาแต่ดันเรารู้สึกว่ากลุ่มคนกลุ่มนี้เท่ในสายตาเราเราเลยถึงเลือกกลุ่มนี้ถามกลับกันว่าทำไมถึงไม่มองว่าคนที่เป็นเด็กอ่านหนังสือเรียนหรือว่าเป็นเด็ก
2: กลุ่ม
0: น
2: ึงว่ามันเท่ไ
0: ปครับติ่มไป
2: ผมคิดแบบนี้ตอนนี้นะฮะคือสังคมสีดำเนี่ยพอทำปุ๊บเนี่ยคนมันเห็นเร็วชัดเจนคือในโรงเรียนที่ผมเรียนเนี่ยพี่สาวผมเนี่ยอยู่ในสถานของผมทุกอย่างเลยตั้งใจเรียนหมดเลยดีนะชีวิตดีแต่มาดีตอนโตตอนเด็กก็ไม่มีตัวตนพอเราทำแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเพื่อนๆในโรงเรียนก็ยอมรับโอ้หลังนายนี่แน่
1: ใช่
2: คือมันทำสีดำปุ๊บเนี่ยคนมันเห็นเร็วกลุ่มเพื่อนยอมรับเร็วอย่างเงี้ยความคิดแบบเด็กๆนะฮะ
0: เราก็รู้สึกว่าอยากได้รับการยอมรับแบบนี้ก็เลยเข้าไปอยู่ใน
1: เข้าไปอยู่ในจุดนั้น
0: แล้วยังไงต่อครับมันไม่ทำให้ผลของการออกกำลังกายกีฬาของคุณมันลดลงหรอ
1: มันตกไปเลยครับ
0: มวยไม่ดรอปลงอ่ะครับ
1: เลิกชกเลยเลิกชกเราก็มาเดินสายสีดำค้ายาเต็มตัวเลย
0: ในขนาดนั้นเนี่ยคุณพ่อคุณแม่คุณรู้ไหมครับ
1: พ่อกับแม่ยังไม่รู้ครับ
0: คุณพ่อกับคุณแม่ประกอบอาชีพอะไรคร
1: ับ พ่อผมรับจ้างแม่ก็รับจ้างเหมือนกันครับแต่ว่าผมเนี่ยครอบครัวแต่แยกคือผมอยู่กับปู่กับย่าครับเราก็แบบขายความอบอุ่นนะครับมันก็วันนึงแล้วเราก็อยากหาเงินอายุ16-17เนี่ยเราขายยาเราแบบได้เงินเป็นหมื่นเราก็แบบเฮ้ยไอ้สิ่งนี้แหละที่จะได้เงินไวผมก็ไปค้าก็ขายจนแบบเนี่ยแหละเป็นเรื่องในวันนั้นนะครับ
0: สุดท้ายไปจบอีกทีโดนจับอีกทีคือฆ่าคนตายเลยแล้วก็ฆ่าคนตายเพราะยาเสพติดด้วย
1: ใช่ครับ
0: เข้าไปเจอพี่หลังหรือพี่หลังไปเจอพี่เขาย
1: ังครับผมย้ายเรือนจำย้ายไป6-7ที่คร
0: ับ ทำไมต้องย้ายครับ
1: เอาไม่อยู่ครับ
2: แล้วก็บอกว่าเกเร
1: ย้ายเรื่องจำไปเรื่อยไปแบบมีแต่ปัญหาเป็นอิทธิพลมีอะไรก็ต้องผ่านเราต้องมาหาเรา
0: เริ่มเป็นขาใหญ่
1: ใช่
0: ขาใหญ่
1: นั่นแหละ
0: แล้วสุดท้ายสองคนมาบรรจบกันได้ยังไงครับหลังจากพี่เดินสายโชว์ตัวไปหลายเรือนจำ
1: ชนสุดท้าย
0: จับย้ายไปเรื่อย
1: ๆย้ายครับผมย้ายมาอยู่ที่ไวหนุ่มเนี่ยที่แดน4ครับแดน4ไวหนุ่ม
2: เขาอยู่แดน4ไวหนุ่ม
1: ผมอยู่
2: แล้วผมมาแบบไปเกเรอะไรมาเน
1: ี่ย
2: แล้วถึงย้ายมาลง
0: ที่บอกว่าที่มันเป็นศูนย์รวมของคนที
1: ่
0: เกเรทั้งหมด
1: ใช่แล้ว
2: ย้ายมาลง
1: ย้ายมาเจอเขาผมเนี่ยได้ยินแล้วได้ยินหลังพระนครหลังพระนครย้ายเข้ามาแดนนี้แต่ผมว่าไปเห็นพอดีเลยไปเห็นเขา
0: ตอนนั้นเป็นเอ็มอยุธยายัง
1: เป็นใช่ครับผมเป็นพ่อบ้านอยุธยาครับ
0: ถามจริงๆพี่หลังเจอเขาครั้งแรกกลัวเขาไหม
2: คือไม่ได้กลัวฮะคือตอนนั้นคือต้องยอมรับว่าเรือนจำไปหนุ่มนะพวกผมเยอะคือถ้าสมมติอะถามว่าถ้าตัวกันเนี่ยกลัวไหมเขาต่อยผมผมสู้ไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าถ้าเขาทำร้ายผมและเขาถูกย้ายไปที่อื่นเนี่ยเขาก็จะไปเจอเพื่อนเราคือหมายว่าเพื่อนเราเยอะกว่าเขา
1: ใช
2: ่แต่ว่าเนื่องจากบ้านเขากับบ้านเราไม่ใช่โจทย์กัน
1: ใช่
2: เป็นบ้านที่ผูกกันอยู่แล้วอยุธยาแต่พอผมเจอเขาปุ๊บเนี่ยมันมีเด็กบ้านเขาอยู่กับผม
1: ใช่
2: เขาก็เดินมาบอกลังผมขอได้ไหมเนี่ยน้องคนนี้เด็กอยุธยาบอกอยู่ยุทธยาเหรอเอาไปสิมันก็เลยทำให้เราสองคนเนี่ยเป็นเพื่อนกันหลังจากที่อยู่ในเรือนจำผมก็จะเกเรมากใช่ไหมผมก็จะสรรหายาเสพติดเข้า ไม่ว่าจะเป็นกัญชายาบ้าผมก็จะเอาเข้ามาได้เอาเข้ามาเสร็จเนี่ยผมก็เฮ้ยเอ็มสูบเปล่า ก็คือเล่นยาอยู่ด้วยกันก็คือในวิถีของคนเกเรใช่ไหมฮะ มันก็เลยทำให้เราเนี่ยรู้จักกันอะไรกันจนต่างคนก็
0: นี่เป็นข้อพิสูจน์ให้เห็นว่าเข้าไปนี่ไม่ได้ทำให้พัฒนาขึ้นเลย ทีนี้เป็นเพื่อนกัน
1: เป็นเพื่อนกันใช่
0: เขาเป็นคนยังไงบ้างครับ
1: เขาว่านี่แหละครับเป็นคนจัดหามาทุกอย่างเลย ผมเขาก็มาแบ่งผมมาให้ผมอะไรเงี้ยก็จนแบบว่าบ้านพนักงานกับผมเนี่ยสนิทกันก็ผูกกันแล้วสุดท้ายอยู่กับผมได้ไม่ถึงปีครับย้ายอีก
2: ไปเกมยาเสพติดในเรือนจำแล้วก็ถูกย้ายไปอีแดนหนึ่งครับย้ายจากแดนที่อยู่กับเอ็มถูกย้ายไปอะไรอย่างเงี้ย
1: ใช่ครับย้ายไปอีกผมก็แบบเอ้ยไปไหนจนเนี่ยจนออกมาเนี่ยแหละครับถึงจะรู้ว่าเขาย้ายแดนไป
0: อ๋อคือยังอยู่ในเรือนจำเดียวกันเรือนจำพิเศษแต่มีมันหลายแดน
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมเขาย้ายไปอยู่อีกมุมหนึ่งของเรือนจำพี่ก็อยู่อีกมุมหนึ่งของเรือนจำตอนที่สนิทกันอยู่ด้วยกันนานแค่ไหนครับ
1: ประมาณ6เดือนมั้งครับถึงแล้วประมาณ
0: เขาเป็นคนนิสัยใจคอยังไงนอกจากไปแบ่งปันเรื่องหรือติดสวยให้เราเป็นพวกเขาเนี่ยนะเขา
1: ในส่วนตัวผมอะผมมองว่าเขาเป็นคนที่แบบมีความจริงใจกับเพื่อนถ้าถามว่าบทบาทนี้กับวันนั้นเนี่ยคือคนละคนกันเลยกับกลายเป็นแบบว่า
0: คิดว่าเขาจะออกมาจากเรือนจำได้ไหม
1: ไม่ครับเพราะว่าผมเนี่ยผมยังมองกระทั่งตัววันที่เขาปล่อยมามีคนมาบอกผมว่าหลังเนี่ยไม่เอาอะไรเลยไม่ดูดบุหรี่ไม่กิน

0: กินเหล้าไม่เที่ยวผมก็เลยงงว่าเฮ้ยใช่หรือเปล่าขนาดอยู่ข้างในมันยังเอามันทุกอย่างเลย คือเราคิดอย่างนั้นขะข้างนอกเนี่ยมันหาง่ายมากครับข้างนอกเนี่ยหาง่ายคือเดินไปไหนก็เจอกับกลายเป็นผมเนี่ยที่ดูถูกเขาว่าจะดีได้สักกี่น้ำ
1: แสงสว่างมันเข้ามาในชีวิตของพี่หลังได้ยังไงครับ
2: อันดับแรกก่อนเลยพี่สาวอันดับแรกพี่สาวไม่ทิ้งเราไม่ทิ้งเราแล้วพี่สาวเนี่ยพยายามมาเยี่ยมเรามากแต่เราเนี่ยเกแล้วเกจนพี่สาวเนี่ยเหมือนแบบรู้จะหาสรรหาอะไรแล้วพี่สาวผมมาไปเชื่อในศาสนาคริสต์ก่อนแล้วก็เห็นว่าสังคมศาสนาคริสต์เนี่ยเป็นสังคมที่น่ารักช่วยเหลือแบ่งปันพี่สาวก็เลยมาบอกผมว่าถ้ามีอะไรเนี่ยให้ลองอธิษฐานกับพระเจ้าแล้วเข้าไปในสังคมคริสเตียนผมก็กลับมาอธิษฐานกับพระเจ้าแล้วก็รู้สึกว่าจิตใจมันดีขึ้นแล้วมันมีเหตุการณ์สัจจันทร์ที่พระเจ้าตอบคำอธิษฐานผมอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะผมขอให้ผมได้พ้นโทษและพระเจ้าประทานให้
1: ที่บอกว่าคุณขอพรจากพระเจ้าแล้วท่านประทานให้เนี่ยมันเป็นยังไงเหตุการณ
2: ์เอาง่ายๆเลยฮะเป็นสิ่งที่อัศจรรย์ที่สุดในชีวิตของผมคือผมเนี่ยเป็นนักโทษมีคดีมาตรา92กับ13ก็คือใบแดงใบแดงเนี่ยคุณต้องมีชั้นเยี่ยมเท่านั้นถึงจะได้อภัยโทษ
0: ใช่ครับ
2: ชั้นอื่นเนี่ย
0: ไม่
2: ได้และเราเกเรในเรือนจำอย่างที
1: ่โทษล่าสุดที่เข้าไปคือชิงทรัพย
2: ์ชิงทรัพย
1: ์มากสุดคือ10ปี
2: ใช่ครับ
1: ยังไงก็มีสิทธิ์พ้นโทษอยู่แล้ว
2: ครับถ้าทำตัวดี
1: ถ้าทำตัวดีแต่ทีนี้
2: ทำตัวไม่ดี
1: ทำตัวไม่ดีฉะนั้นมีปัญหาบ่อยมาก
2: ใช่ครับอย่างเช่นสมมติว่าผมเอายาเสพติดเข้ายาบ้าสมมติเข้ามาสัก 2,000 เม็ดถ้าเจ้าที่จับได้ต่อคดีเนี่ยผมต่อไปตลอดชีวิตเลยงั้น10ปีเนี่ยผมทำร้ายคนไว้เยอะวันนึงก็จะถูกเขาลุมกระทืบตายก็ได้คือเปอร์เซ็นต์ที่เราจะโดนแบบนี้เราเห็นหมดแล้วเราเห็นอนาคตแล้วไม่โดนลุมกระทืบตายนะเราก็ถูกต่อคดีแน่นอน
1: แล้วอภินิหารเกิดขึ้นยังไง
2: ก็คือผมอ่ะพอพี่สาวไปอธิษฐานผมอธิษฐานกับพระเจ้าบอกว่าถ้าพระเจ้ามีอยู่จริงบนโลกใบนี้ช่วยทำให้ผมได้พ้นโทษได้ไหมถ้าผมอยู่ในเรือนจำผมไม่สามารถกลับตัวได้แต่ถ้าผมได้พ้นโทษนะผมจะนับถือศาสนาคริสต์มันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะอธิษฐานคนเดียวฮะผ่านไปหนึ่งปีผมได้คือเราอยู่เรือนจำเรามีประสบการณ์ชีวิตในเรือนจำมาเราผ่านอภัยโทษมาห้าลูกอ่ะห้าครั้งอ่ะไม่มีนะแบบนี
1: ้เราไม่เคยได้ด้วย
2: ไม่เคยได้ด้วย
1: แล้วแต่ว่าเราเป็นคนชั้นเลว
2: พอมันได้มาเสร็จปุ๊บเนี่ยผมพยายามหาเหตุผลมันต้องซับพอร์ตเราที่ไม่ใช่มาจากการอธิษฐานกับพระเจ้าแต่คำตอบมันฟ้องตัวเองว่าน่าจะมาจากการอธิษฐานอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้ผมได้เกิดศรัทธา
1: เดิมทีเราไม่เคยมีสิ่งยึดเหนี่ยวเลยเพราะว่าแม้กระทั่งตอนที่เราเคยทำผิดครั้งแรกในชีวิตแล้วเรานึกถึงคุณพ่อให้คุณพ่อมารับคุณพ่อก็ปฏิเสธเราเราก็เลยไปเอายาเสพติดเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวเราแล้วไอ้สิ่งยึดเหนี่ยวที่ผิดมันเลยนำพาไปสู่ชีวิตที่เราล้มเหลวไปด้วยหรือก้าวผิดทีนี้วันนึงที่มีสิ่งยึดเหนี่ยวใหม่แล้วชีวิตดีขึ้น
2: ดีขึ้นเลย
1: เป็นยังไงบ้างครับ
2: ก็คือหลังจากที่ผมเข้ามาในกลุ่มพี่น้องคริสเตียนเนี่ยคือมันไม่ใช่แค่พระเจ้าที่อยู่บนฟ้าที่เรามองไม่เห็นคือสังคมคริสเตียนเนี่ยเรารู้สึกว่าเขาให้โอกาสเราในขณะที่เราเนี่ยไม่ได้ถูกปั้นแต่งให้สวยงามยังเป็นลูกผีลูกคนเนี่ยเขาหยิบยื่นโอกาสให้เราเขาช่วยเราเขามีความรักเรารู้สึกว่าเขามองเรามีคุณค่าและทุกคนเนี่ยก็เข้ามาสร้างอาชีพผมมาช่วยเหลือหมายความว่าวันนี้ที่ผมสามารถนั่งตรงนี้นั่งคุยตรงนี้ได้เนี่ยเพราะว่ามีคนที่เป็นกลุ่มพี่น้องคริสเตียนสนับสนุนผมให้โอกาสให้อาชีพให้หลายๆอย่างให้พื้นที่แบบนี้ฮะมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าสังคมนี้เป็นสังคมเป็นการช่วยเหลือพอผมมาเดินในทางศาสนาก็เริ่มอ่านพระคัมภีร์ไบเบิลในพระคัมภีร์ไบเบิลเนี่ยมันเป็นภาษาที่ผมอ่านและผมเข้าใจพระเจ้าสอนว่าอย่าเอาตัวเองไปอยู่ในทางที่ไม่ดีทางที่หมายความว่าผมบอกผมเลิกกินเหล้าถูกไหมฮะแต่ผมจะไปนั่งอยู่ในวงเหล้ากับเพื่อนมันถูกไหมฮะมันก็ไม่ถูกนี่พระเจ้าสอนหมดเลยว่าถ้าเราเลิกเราก็ถอยออกมาเลยอะไรอย่างเงี้ย
1: สุดท้ายได้รับอภัยโทษ
2: ครับ
1: ออกมาจากเรือนจำ
2: ครับ
1: ใช่ไหมครับทำอะไรครับ
2: ก็คือตอนนั้นผมออกมาจากเรือนจำปุ๊บพี่สาวก็พาไปที่มูลที่บ้าพอที่ผมเล่าให้ฟังพอไปฝากเสร็จปุ๊บเนี่ยผมเจอพี่แหลมขณะที่อยู่ได้1เดือนเองครับประมาณ1เดือนเนี่ยพี่แหลมก็เป็นพี่น้องคริสเตียนจากโบสถ์อื่นมันมาเยี่ยมเยียนที่มูลที่ฮะแกบอกว่าแกเนี่ยเป็นช่างทำกีตาร์ถ้ามีนักโทษคนไหนอยากจะได้อาชีพเนี่ยแกอยากสอนก็มีผมกับน้องอีก1คนได้มีโอกาสไปเรียนกับแกใช่มั้ยครับพอไปถึงปุ๊บเนี่ยพี่แหลมก็อธิบายคือผมเห็นกีตาร์เนี่ยผมรู้สึกชอบเลยเพราะว่าตัวเองชอบงานศิลปะพอเห็นกีตาร์ปุ๊บเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันคืองานฝีมืองานศิลปะแต่พี่แหลมเนี่ยอธิบาย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ในใจผมปฏิเสธเลยโอ้กูไม่ทำแล้วเค้าอธิบายจนเรารู้สึกว่าอุ๊ยมันยากมากแต่พี่แหลมเนี่ยเค้ามองแววตาออกเค้าเลยบอกว่าลองทำดูก่อนถ้าทำไม่ได้หรือว่ามันไม่ใช่เนี่ยเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนมันต้องลองดูก่อนมันก็เลยเป็นจุดที่ทำให้ผมเนี่ยได้ทำกีตาร์กับแกได้สร้างอาชีพสิ่งสำคัญกับการทำกีตาร์เลยคือพี่แหลมเนี่ยเขารู้ว่าเราออกจากเรือนจำมาเขาสังเกตเราเนี่ยพฤติกรรมท่าทางอะไรของเราเนี่ยมันจะเป็นวิถีชีวิตในเรือนจำขณะที่เขาสอนเราทำกีตาร์ด้วยเนี่ยเขาก็จะแนะนำเราว่าลางอยู่ข้างนอกต้องทำแบบนี้หลังต้องเดินแบบนี้หลังต้องรู้จักแบ่งปันเหมือนเขาแค่ว่าเป็นกำลังใจสอนเราเป็นพี่เลี้ยงให้เราด้วยในชั่วโมงนั้น6เดือนแรกครับ
1: มาฟังมุมพี่แหลมบ้างไหมครับ
2: ได้
1: ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขามองตั้งแต่แวบแรกว่าพี่หลังเป็นยังไงแล้วมันมีโอกาสที่จะสามารถพัฒนายังไงได้ทำไมเขาถึงให้โอ

0: ับพี่เราไปฟังพี่แหลมกันครับ
1: ก่อนจะไปเจอหลังเนี่ยหลายคนใกล้ๆตัวบอกว่าแน่ใจหรือว่าจะเอาคนติดคุกมาเรียนทำกีตาร์ที่บ้านตอนที่ทำโครงการนี้ก็อธิษฐานกับพระเจ้าครับคือถ้าพระเจ้าให้ทำทุกอย่างต้องไฟเขียวอยากจะช่วยคนให้มีอาชีพที่ไม่ใช่เอาเงินไปให้เขาแต่เอาความรู้ความสามารถไปให้เขาเท่าที่สัมผัสเนี่ยอันนี้เป็นนิสัยส่วนตัวที่หลังมีอยู่โดยที่คนอื่นอาจจะไม่ได้มีนะครับคือความตั้งใจพยายามอดทนแล้วก็สู้งานนอกจากเขามีความตั้งใจที่จะทำกีตาร์แล้วนะครับเขามีมุมมองในความคิดที่ดีในการใช้ชีวิตแล้วก็เขาได้เอาเรื่องราวจากพระคัมภีร์หลายๆตอนนะครับเข้ามาไว้ในชีวิตเขาคือสิ่งหนึ่งที่ได้รู้จักหลังมากขึ้นก็คือเพราะว่าหลังเนี่ยเขาให้ผมเป็นเหมือนพี่เนาะที่เขาจะอธิบายแล้วก็เล่าความในใจของเขากับผมเห็นข้างนอกเนี่ยดูเหมือนเป็นคนแข็งกระด้างนะครับแต่ว่าเขาเป็นคนที่รักคนนะครับเป็นคนที่รักไม่งั้นเขาไม่ส่งต่อสิ่งที่ผมให้เขาไปสู่คนที่ด้อยโอกาสอีกเยอะขนาดนี้หรอกครับงานที่เราทำเนี่ยวันหนึ่งเราจะเหนื่อยครับสิ่งที่หลังจำเป็นจะต้องมีอยู่ในชีวิตตลอดไปคือหลังต้องมีพระเจ้าคือเราอยู่ในโลกของความเป็นจริงที่มีคนหลายคนก็จะมองเราในแง่ลบหรือดีแต่วันหนึ่งอ่ะเราก็จะเริ่มมีความเหนื่อยกับความท้อต่างๆนั่นพระเจ้าเท่านั้นแหละที่จะทำให้หลังอยู่ต่อไปได้ด้วยความมีชีวิตที่ดีนะครับไม่ใช่อย่างอื่นเลย
0: นั่นคือสิ่งที่พี่แหลมรู้สึกกับพี่หลังแล้วก็เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้พี่หลังเปลี่ยนไปนะครับแล้วของพี่เอ็มจุดเปลี่ยนมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับ
2: จุดเปลี่ยนของผมวันนั้นผมขังโดนขังขังเดียวอยู่ครับโดนขังแล้วก็มีผู้คุมเนี่ยขึ้นไปหาผมครับแล้วเขาบอกว่าเนี่ยมันมีมวยงานกีฬาแดนสามัคคีเกมของนักโทษทั่วประเทศทุกเรือนจำเนี่ยมาต่อยกันแล้วก็แบบเนี่ยลองมาดูดิลองมาฝึกมวยดูผมก็แบบจะเอาดีหรือเปล่าคือก็ยังคิดอยู่ในศักดิ์ศรียังเกรงในศักดิ์ศรีแบบเฮ้ยเราเป็นพ่อบ้านนะถ้าเราจะแบบลงไปอยู่อย่างนั้นมันก็ไม่ใช่อะไรเงี้ย
0: โรงเรียนมีชุมนุมมีชมรม
2: ครับ
0: ให้คนสนใจแตกต่างกัน
2: ใช่
0: เรือนจำก็มีเช่นเดียวกัน
2: ครับ
0: ในนั้นก็มีกีฬาด้วย
2: มวยใช่
0: มีมวยด้วยก็คืออยู่ที่ว่าถ้าเกิดคุณเลือกที่จะเอาสิ่งที่ทางภาครัฐเขาให้เอาไว้เพื่อที่จะไปพัฒนาตัวเนี่ยถ้าคุณเลือกถูกชีวิตคุณก็จะดีขึ้น
2: ใช่ครับ
0: ทีนี้ตอนแรกไม่เคยสนใจเลย
2: ตอนแรกมันผมตัดเลยครับผมตัดหมดเลยไม่เคยที่จะคิดกลับมาต่อยมวยอีกแต่วันนั้นน่ะลูกพี่ขึ้นมาคุยกับผมเขาบอกว่าเนี่ยไม่สงสารแม่หรือไงคือแบบแกมาเนี่ยก็ดูดิไม่ได้เยี่ยมงดเยี่ยมญาติอยู่อย่างเงี้ยอะไรเงี้ยผมก็โอเคอ่ะผมมาซ้อมได้2เดือนซ้อมได้2เดือนแล้วมาต่อยเป็นเรือนจำแดนสามัคคีเกมนะครับระดับประเทศผมมาได้เหรียญทองได้เหรียญทองเสร็จปุ๊บผมเนี่ยได้ออกไปชกข้างนอกผมเป็นนักโทษ 400,000 คนเนี่ยผมคือหนึ่งในนั้นที่ได้ออกมาต่อยข้างนอก
0: ต่อยกับใคร
2: นักมวยข้างนอกครับเรามาเห็นโอ้โหเห็นสะพานลอยเห็นถนนเห็นรถอย่างเงี้ยผมก็ดี
0: จากที่ไม่คิดว่าจะได้ออกมาอีกแล้วเพราะว่าเราคิดแล้วว่าเราต้องโดนประหารชีวิต
2: ถูกต้องครับแต่วันนึงแล้วผมได้ออกมาเวลาสั้นๆ 2-3 ชั่วโมงแต่ผมได้กินข้าวกับแม่ผมได้กราบเท้าแม่ผมได้ขอโทษแม่ผมได้ทำอะไรที่แบบที่ไม่เคยได้ทำในวันนั้นผมก็เลยแบบเอาวะปฏิญาณกับตัวเองแม่ก็ถามว่าเมื่อไหร่หนูจะได้กลับมันคือมันไม่มีคำตอบที่จะให้ผมเลยผมเลยบอกตัวเองว่าถ้าเกิดผมทำดีเนี่ยแม่รอหนูก่อนนะเดี๋ยวหนูจะกลับบ้านหนูจะเลิกเกย์พักหลังๆมาคือเหมือนกับว่าทุกคนเห็นผมเนี่ยไม่ไปวุ่นวายกับใครแล้วผมจะซ้อมมวยอย่างเดียวเลยผมจะซ้อมมวยมีหน้าที่ซ้อมมวยผมไปชกระดับประเทศ3ปีผมได้เหรียญทองไปได้มวยไทยกรมราชทัณฑ์4เส้นคือแบบทีนี้สร้างชื่อเสียงให้กับเรือนจำอย่างเดียวพอไฟสุดท้ายที่ผมได้ต่อยคือวันเกิดหลวงพ่อคูณผมได้ออกไปปุ๊บแล้วทีนี้ท่านอธิบดีกรมราชทัณฑ์ขึ้นมาคาดเข็มขัดให้ผมแล้วท่านบอกว่าติดมาจนขนาดนี้แล้วเนี่ยยังไม่ทำพักโทษวันลดอีกเหรอบอกผมไม่มีชั้นนะครับตอนนั้นเราดื้อท่านก็เลยพูดบอกว่าเดี๋ยวเก็บเสื้อผ้ากลับบ้านเลยผมเฮ้ยใช่ปะเนี่ยคืออย่ามาล้อเล่นกับความรู้สึกแล้วนะเพราะว่าตอนนั้นมัน
0: ให้ความหวังเราให้
2: ใช่ครับใช่ครับคือตอนนั้นมันปี53ครับ53แต่ว่าป้ายผมที่จะต้องออกเนี่ย ปี61ผมว่าเออแล้วเราจะได้กลับบ้านได้ไงกลับกลายเป็นผมได้พักโทษกรณีพิเศษสร้างชื่อเสียงให้กับเรือนจำ
0: อืม
2: ใช่
0: ปรบมือให้หน่อยนะฮะแล้วยังไงครับได้พักโทษแล้ว
2: ได้พักโทษ
0: แล้วมันเปลี่ยนจากประหารชีวิตมาเป็นจำคุกตลอดชีวิตยัง
2: เหลือตลอดแล้วทีนี้ผมได้พวกเนี่ยวันลดผมจำมา
0: ตัดสินประหารชีวิตมาเหลือจำคุกตลอดชีวิต
2: ใช่ครับ
0: จากจำคุกตลอดชีวิตมาเหลือ
2: 50ปี
0: 50ปี
2: แล้วก็มาเหลือ25
0: 25ลดไปทีละครึ่ง25ก็ลดมาเหลือ
2: ใช
0: ่12ปีครึ่ง
2: 12
0: 12ปีครึ่งก็ลดลงมาอีก
2: ลดลงมาเรื่อยๆจนแต่ว่ามันมีมาชะง
0: ักตอ
2: นที่แบบโดนออฟชั้นโดนออฟชั้นคือเกเรก็ยังไม่ขึ้นจนย้ายมาวัยหนุ่มที่มาเจอกับหลังนี่แหละครับเพิ่งที่จะแบบว่าลงจากซอยมาแล้วก็เพิ่งจะมีชั้น
0: ถามก่อนแล้วพี่หลังเขาสร้างแรงบันดาลใจให้พี่เอ็มยังไงครับ
2: มีคนมาบอกผมหลายคนเลยหลังเปลี่ยนตัวเองนะ
0: หลังละครเปลี่ยนไป
2: ใช่ครับคือเปลี่ยนไปเลยผมว่าใช่ผมว่าคือแบบเขาเปลี่ยนไปจนเฮ้ยเดี๋ยวเราต้องไปหาเขาเลยเขาอยู่บ้านพระพรผมก็เลยไปเยี่ยมเขา
0: อ๋อตอนต่างคนต่างออกมาแล้ว
2: ต่างคนต่างออกมาแล้วใช่ครับแล้วคือแบบเราอยากไปเห็นด้วยตาตัวเองผมว่าข้างนอกเนี่ยโอ้โหของเยอะแยะเลยแต่ทำไมเขาไม่เอาผมก็เลยแบบไปพระราม9ครับไปบ้านพระพรก็ไปหาเขาไปคุยจากเมื่อก่อนที่เราอยู่ในคุกเนี่ยเรามองแบบโอ้โหอย่างนี้เลยอ่ะพับแบบเปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนไปทุกอย่างกระทั่งการพูดการเดินกันลักษณะการคุยคือทุกคนยอมร
0: ับแววตานิสัย
2: ถูกต้องครับถูกต้องคือเราก็เลยมองว่าเนี่ยเราอยากเป็นแค่อย่างเขาอยากดีอย่างเขามั่งสักวันนึงอะไรเงี้ยก็คือจนแบบผมเลิกยาผมก็พยายามพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าผมเนี่ยเลิกจริงๆนะอยากเป็นอย่างเขาจนแบบขอบคุณพระเจ้าที่เขาส่งข้อความมาให้ผมข้อความนึงเหมือนกับว่าอยู่ห่างๆยังห่วงเหมือนกับเขาดูผมประมาณ2ปีนะครับว่าเอ้ยถ้าคุณโอเคแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาร่วมงานกันเข้าไปในเรือนจำเนี่ยผมอยากไปอย่างนี้ผมอยากพิสูจน์ตัวเองคืออยากช่วยเหลือพี่น้องผู้ต้องขังเพราะว่าบางคนทั้งในเนี่ยมีฝีมือแต่ไม่มีโอกาส
0: แสดงว่าโอกาสนั้นมันมีความสำคัญมาก
2: ใช่ครับ
0: โอกาสที่พี่เองโชคดีว่ามีกีฬาที่เป็นทักษะและฝึกฝนก็เลยใช้กีฬานั้นหรือทักษะพิเศษนั้นในการที่จะแสวงหาโอกาสให้กับตัวเองในขณะเดียวกันที่พี่หลังนี่ไม่ได้เรียนอะไรเลย
2: ใช่ครับนั่นแหละ
0: แต่ว่าก็โชคดีที่มีคนอย่างพี่แหลมเขาให้โอกาสแล้วทำให้เรานั้นสามารถมีทักษะมีอาชีพขึ้นมาได
2: ้
0: อย่างที่บอกก็คือว่ากีตาร์แต่ละตัวที่ถ้าเกิดใครอยากจะสั่งทำได้เนี่ยต้องรอ2ปี
2: 2ปี
0: เพราะว่าแกติดธุระเข้าไปให้คำปรึกษาในเรือนจำเยอะ
2: ใช่
0: ค
3: ือมันเป็นส่วนสำคัญด้วยคือเรารู้สึกว่าการเข้าเรือนจำเนี่ยมันไม่ใช่ไปสร้างตัวตนให้เราเราเข้าไปในฐานะเพื่อนละแค่เราอยากจะไปพาเพื่อนเราเนี่ยให้มายืนในสังคมได้พอเราทำกีตาร์อยู่เนี่ยมีงานด่วนมาบอกลังพรุ่งนี้มีโอกาสเข้าเรือนจำไหมไอเราก็ปฏิเสธไม่ได้พอเข้าเรือนจำมันเหมือนชีวิตเราแล้วก็ทิ้งกีตาร์เลยไปเข้าเรือนจำเลยงานมันก็เลยเสร็จช้า
0: เอาจริงๆนะไม่ได้เข้าไปแล้วมีของฝากไปใช่ไหม
3: ไม่มีไม่มีเราอยากจะไปช่วยพวกเขาให้เขาแบบมายืนได้ในสังคม
0: เขาเชื่อพี่ไหม
3: เชื่อฮะวันนี้มีนักโทษกลับตัวเยอะคือเราเคยเป็นหัวหน้าคนด้านไม่ดีอะเรากลับเนื้อกลับตัวได้จริงทำไมผมถึงดูเอ็มผมต้องการคนที่กลับตัวจริงเราอะเข้าไปในเรือนจำเราไม่ได้ไปเล่าเรื่องราวชีวิตหรอกเราบอกวิธีเขาอย่างเช่นคุณออกมาต้องทำแบบไหนบ้างติดต่อเราเดี๋ยวเราช่วยเราพอจะหาทุนได้สร้างอาชีพให้กับคุณอะไรอย่างเงี้ยฮะหรือว่าถ้าเกิดคุณไม่มีการงานคุณพอทำอะไรได้บ้างบางคนบอกยามก็ไม่ได้เด็กเสิร์ฟก็ไม่เป็นสักอย่างเลยเงี้ยเราก็ต้องแบบให้ค่อยๆทำค่อยๆให้กำลังใจเขา
0: ให้เขาเลือกเป็นยามไปเลือกเขาส่งสักล็อตนึง
3: ครับ
0: อันไหนมันง่ายกว่ากันในมุมของเขานะ
2: ใช่
0: เขาก็อาจจะเลือกไอ้ล็อตนึงนี่มันง่ายกว่าเพราะว่านี่มันเหนื่อยเหลือเกิน
3: ก็มันเป็น
0: เหนื่อยก็เหนื่อยคุ้มก็ไม่คุ้ม
3: เราทำงานกับคนกลุ่มนี้เราไม่ใช่แบบโอ้โหนุ่มสำลีไม่ใช่นะฮะบางครั้งเนี่ยเราต่อยหมัดตรงเลยนะฮะอย่างเช่นผมถามเป็นยามได้ไหมไม่ได้ทำเป็นเด็กเสิร์ฟได้ไหมไม่ได้อายเขาโอเคไม่เป็นไรไปขายยาแล้วเข้าไปอยู่ไหน20ปีเหมือนเดิมไปเลยเอาไหมก็ไม่เอาไม่เอาก็จะบอกว่าถ้าไม่เอาเนี่ยงานสุจริตอ่ะมันต้องเริ่มต้นอย่างเช่นผมจะบอกเขาว่าผมกับเอ็มเนี่ยเริ่มต้นจากทำงานได้วันละ300นะเมื่อก่อนกีตาร์ไม่มีคนสั่งแบบนี้นะคุณมามองตอนที่เราประสบความสำเร็จไม่ได้คุณต้องย้อนกลับไปว่าตอนเริ่มต้นเนี่ยเราทำยังไงเราก็จะคอยเป็นพี่เลี้ยงเขาว่าสู้ๆนะเป็นกำลังใจให้นะเรายังอยู่ข้างคุณเสมออย่างเงี้ยครับ
2: ใช
0: ่ในฐานะของวันนี้เราให้ความสำคัญกับสถาบันครอบครัวแล้วเราก็ให้ความสำคัญกับเด็กที่เป็นเยาวชนหรือคนที่กำลังจะเติบโตไปแล้วก็เขาจะต้องเลือกเส้นทางในชีวิตและไม่ขยับให้เขาเลือกผิดพลาดเนี่ยทีนี้เด็ก

0: คนนึงเนี่ยจะแข็งแรงมากพอได้ยังไงว่าถ้าสมมุติว่าเขามีเพื่อนเสพยาเขานั่งอยู่แล้วเขาจะไม่เสพตามเขามีเพื่อนทำผิดเขาจะไม่ทำผิดตามเพื่อนเขาจะเป็นอย่างนั้นได้ยังไง
1: เขาจะต้องมีครอบครัวที่อบอุ่นแล้วคอยดูแลคอยสั่งสอนเขาถ้าครอบครัวที่บ้านน่ารักเนี่ยถูกไหมเด็กมันจะมีภูมิคุ้มกันและเข้มแข็งผมยกตัวอย่างพี่สาวผมอยู่ในครอบครัวที่ไม่น่ารักพี่สาวผมอยู่ในทุกสถานการณ์ความโหดร้ายที่ผมอยู่แต่พี่สาวผมได้ดี
0: เ
1: พราะพี่สาวผมเลือกได้งั้นนี่คือมันจะไม่มีคนแบบนี้เยอะแต่ทุกคนสามารถเลือกได
0: ้เขาอยู่สภาพแวดล้อมเดียวกับคุณเลย
1: ทุกอย่าง
0: แต่ทำไมเขาไม่ต้องมาเป็นชีวิตแบบ
1: ใช่เพราะเขาไม่มาเลือกเส้นทางแบบผมเขาเลือกเส้นทางที่ดีอ่านหนังสือแบบนี
0: ้
1: งั้นผมกำลังคิดว่าส่วนใหญ่เหมือนคนนักโทษในเรือนจำเหมือนกัน 90% ครอบครัวพังนะเอ็มกับผมเหมือนกันนะบ้านแตกสลายขาดทั้งคู
2: ่
1: งั้นวันนี้ผมคิดว่าครอบครัวในช่วงเด็กอายุเนี่ยตั้งแต่เท่าไหร่สองสามขวบมาจนถึง15เนี่ยเป็นที่เราต้องเอาใจใส่กับเขาวันนี้ผมมีภรรยาผมมีลูกแล้วผมมีประสบการณ์ชีวิตผมรู้สึกว่าการเลี้ยงลูกของผมเนี่ยไม่เกี่ยวกับเงินเลยสิ่งที่ผมกับภรรยาใช้กับลูกมากที่สุดเลยนะคืออะไรรู้ไหมฮะเวลางั้นวันนี้เราต้องใช้เวลากับเขาดูแลเขาถามว่าเด็กวัยหัวเลี้ยวหัวต่อมันอาจจะผิดพลาดได้ไหมผิดพลาดได้ล้มได้แต่เมื่อเขามีคำปรึกษาที่ดีมีครอบครัวที่อบอุ่นเขาไม่ตามหรอกฮะอย่างผมเนี่ยถ้าวันนั้นพ่อกับแม่รักผมดูแลผมมีครบถูกไหมฮะผมไม่เกลียดพ่อที่พ่อตีผมแบบนี้ผมคงไม่ต้องไปอยู่เส้นทางแบบนั้น
0: ฟังจากเรื่องของพี่ทั้งสองคนนี่เป็นมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักนะ
2: ครับ
0: แต่ว่าวันนี้มีใครอยากจะถามคำถามอะไรไหมครับเชิญครับ
3: คือเราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอ่ะคือเริ่มจากคือคนอื่นทำให้เราเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือว่าตัวเราเองที่ทำให้ตัวเราเปลี่ยนแปลงได้ค
0: ่ะอ๋อคือถ้าเกิดเวลาเราอยู่ในทิศทางที่ไม่ดีการที่เราจะเจอแสงสว่างเนี่ยมันเกิดที่ตัวเราหรือเกิดจากคนอื่นมาจุดประกายให้เรา
1: ครับถามผมสองอย่างฮะต้องมีคนที่จุดประกายให้เราด้วยและตัวเราเนี่ยต้องพร้อมที่จะร่วมมือด้วยก็อย่างที่ผมบอกว่าผมนั่งตรงนี้ได้เนี่ยเพราะมีคนให้โอกาสจุดประกายให้ผมแต่ถ้าผมแบบไม่เอาเลยเขาสั่งหลังไปซ้ายไม่ไปไปขวาไม่ไปช่วยไม่ได
2: ้
1: ตอนเนี้ยเขาบอกหลังไปซ้ายเอ้ยพี่ผมอยากไปแต่ต้องไปยังไงอ่ะมันต้องสองอย่างเนี่ยร่วมมือกันอย่างเอ็มอย่างเงี้ยผมบอกว่าเอ็มคุณเป็นครูมวยแล้วนะคุณต้องสอนมวยไม่ใช่ให้คนมาออกกำลังกายคุณสอนวิชาให้เขาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เออนะผมมีวิชาอะไรแบบนี้ผมว่าการจุดประกายเนี่ยมันต้องเริ่มจากสองฝ่ายร่วมมือกันนะครับ
0: มีคำถามอีกไหมครับถ้าไม่มีงั้นขออนุญาตถามพี่ทั้งสองคนวันนี้คิดว่าผมค่อนข้างมั่นใจว่าพี่จะไม่กลับเข้าไปในวังเวียนแบบนั้นอีกแล้วเพราะว่ามันมีหนทางที่พี่พบแล้วว่าจะเดินทางต่อไปยังไงเป้าหมายของพี่หลังต่อไปหลังจากนี้นอกจากการไปช่วยเหลือดูแลเพื่อนที่อยากจะทำให้เขานั้นสามารถกลับเข้ามาสู่สังคมได้เร็วมากยิ่งขึ้นมีเป้าหมายอะไรในชีวิตครับ
1: คือเป้าหมายหลักในชีวิตของผมตอนนี้คือสถาบันครอบครัวผมมีลูกถูกไหมฮะและชีวิตเราผิดพลาดมาเราก็เข้าไปในเรือนจำเนี่ยเราก็เห็นทั้งนั้นเลยงั้นวันนี้เราก็ต้องดูสถาบันครอบครัวของเราคือดูลูกดูภรรยาของเราสอนเขาให้ดีให้เขาเป็นคนที่สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างคนปกติเราก็ต้องให้เวลากับเขาอย่างเต็มที
0: ่ในขณะเดียวกันเราเคยเกเรในอดีต
1: ครับ
0: แล้วเราก็ให้เวลากับเขาอย่างเยอะมากเนี่ยกลัวมั้ยว่าเขาจะเกเรเหมือนเรา
1: ไม่เพราะลูกผมไม่ได้เห็นสภาพผมตอนเกเรลูกผมเห็นสภาพตอนที่ผมเปลี่ยนชีวิตแล้วผมไม่สูบบุหรี่ผมไม่ดื่มเหล้าผมอยู่กับลูกเล่นด้วยกันใช้ภาษาคําพูดสิ่งนึงที่เป็นประสบการณ์ตรงเลยนะที่ลูกสอนผมก็คือผมไม่เคยสอนลูกผมไปปัสสาวะในกระโถผมไปยืนปัสสาวะให้เขาเห็นผมไปถ่ายให้เขาเห็นจนวันเนี้ยเวลาเขาไม่ได้ใส่แพมเพิร์สอ่ะเขาปวดฉี่เนี่ยเขาเดินตามผมไปงั้นสิ่งหนึ่งที่ผมรับรู้ว่ามันไม่ใช่แค่การพูดเขาจดจำในสิ่งที่เราทำเวลาผมไปเข้าเรือนจำหรือไปวิทยากรที่ไหนผมพาเข้าไปด้วยให้เห็นพ่อยืนพูดให้เห็นในสังคมที่มันเป็นลักษณะสังคมแบบนี้อย่างนี้ครับ
0: คือพี่กำลังจะบอกว่าพี่ไม่สามารถเลือกเกิดได
1: ้ครับ
0: ไม่สามารถเลือกความพร้อมของครอบครัวได
1: ้ครับ
0: แต่เราสามารถ
2: ช่วย
0: เลือกได้ว่าเราจะสร้างครอบครัวของเราแบบไหนนั่นคือสิ่งที่พี่หลังกำลังทำอยู่นะตอนน
1: ี้
0: ขอเสียงปรบมือให้ด้วยนะฮะพี่เอ็มล่ะครับ
4: ครับเป้าหมายคือเราก็อยากให้ครอบครัวสมบูรณ์นะครับนะคือตอนนี้ผมก็ทำกับหลังร่วมงานกันคือด้วยเป็นจิตอาสาในเรือนจำคืออย่างน้อยเนี่ยผมได้เห็นนักโทษ1,000 คนได้สักคนหนึ่งที่กลับตัวกลับใจเนี่ยผมก็ดีใจแล้วแล้วก็ผมก็ยังทำยิมของผมในสิ่งที่ผมรัก
0: ถ้ามีคนออกจากเรือนจำมาออกจากสถานพินิจมาบอกพี่เอ็มผมขอมาฝึกมวยที่ค่ายพี
4: ่ครับ
0: ผมอยากเป็นนักมวยที่มีชื่อเสียง
4: ครับ
0: พี่จะให้โอกาสไหมครับ
4: ผมให้โอกาสนะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยที่มาอยู่มีนักโทษเหมือนกันโทษตลอดชีวิต ติดไป10กว่าปีด้วยความที่ผู้คุมเนี่ยโทรมาหาผมบอกเอ็มน้องอยากไปอยู่กับเองผมก็เลยว่าโอเคผมให้โอกาสเพราะว่าผมเคยได้รับโอกาสมาก่อนผมก็ถามภรรยาว่าหนูโอเคไหมเดี๋ยวจะไปรับนักโทษคนนึงเขาบอกโอเคแล้วพี่ในเมื่อพี่เคยได้โอกาสมาแล้วพี่ก็ให้โอกาสคนอื่นมั่งผมก็ขับรถไปรับที่ปทุมเลย
0: จากการที่เรามีโอกาสได้พูดคุยทั้งพี่หลังแล้วก็พี่เอ็มทำให้เห็นแล้วครับว่าคุณค่าความรักที่ครอบครัวจะมอบให้กับบุตรหลานของท่านนั้นมีความสำคัญมากตราบใดก็ตามที่เด็กที่เติบโตมาได้รับถึงคุณค่าของความรักที่มันมากพอเนี่ยนะครับแน่นอนว่าเมื่อทุกอย่างของการตัดสินใจที่จะทำอะไรในจุดเสี่ยงก็ตามเขาจะนึกถึงความรักที่คุณมอบให้เสมอว่าไอ้ความเสี่ยงนั้นมันคุ้มค่ากับการที่จะเสียอะไรบางอย่างที่มันมีค่าจากความรักที่เขาได้รับไปหรือเปล่านะครับก็หมดเวลาของกว่าจะโตแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่เอ็มแล้วก็พี่หลังอย่างมากนะครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับ
1: ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนผู้ประกอบการห้องเรียนที่จะชวนผู้ประกอบการทุกท่านเรียนรู้วิธีเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจของคุณกันครับและแน่นอนครับตลอดทั้งซีซั่นนี้กับ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมในทุกสัปดาห์ครับผมจะพาทุกท่านไปเรียนรู้และรู้จักกับธุรกิจสตาร์ทอัพและ SME ครับที่มีความโดดเด่นในเรื่องของการนำนวัตกรรมมาใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจครับซึ่งผ่านกันมาแล้วถึง9สัปดาห์มาในสัปดาห์นี้ครับผมจะพามาดูอีกมุมมองนึงของบริษัทขนาดใหญ่อย่างบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกันบ้างครับซึ่งบริษัทนี้ถือว่าเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์แล้วก็พัฒนาสิ่งใหม่ๆเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่องนะครับและบริษัทที่ผมกำลังพูดถึงนั้นก็คือ CPO จำกัดมหาชนหรือ 7-Eleven นั่นเองครับซึ่ง CPO นั้นถือว่าเป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่ปัจจุบันนี้นะฮะมีพนักงานเนี่ยมากกว่าหลักแสนคนแล้วเขาจะมีวิสัยทัศน์และก็มุมมองในเรื่องของกระบวนการสร้างนวัตกรรมที่แตกต่างจากธุรกิจขนาดเล็กอย่างสตาร์ทอัพและ SME อย่างไรนั้นช่วงหน้าครับผมจะพาไปร่วมพูดคุยกันกับคุณก่อศักดิ์ชัยรัศมีศักดิ์ประธานกรรมการบริหารบริษัท CPO จำกัดมหาชนครับ

0: และตอนนี้ครับผมก็อยู่กับคุณก่อศักดิ์ชัยรัศมีศักดิ์ประธานกรรมการบริหารบริษัท CPO จำกัดมหาชนครับสวัสดีครับคุณก่อศักดิ์ครับก่อนอื่นขออนุญาตเรียนถามเลยนะครับว่าทำไม CPO ถึงให้ความสำคัญกับเรื่องของการสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้นในองค์กรนะครับ
1: ก่อนอื่นนิยามของคำว่านวัตกรรม
0: ครับ
1: ผมได้รับจากบริษัท 3M
0: ฮะ
1: ก็ฟังดูเข้าใจง่ายเลยว่านวัตกรรมคือเปลี่ยนความรู้เป็นเงินมีความรู้เอามาทำเงินได้ไหม
0: ครับ
1: ถ้าไปหาความรู้แล้วมาผลิตสินค้าผลิตด้วยความยากลำบากแต่ขายไม่ดีเลยไม่คุ้มโรงงานสุดท้ายต้องเลิกไม่นับเป็นนวัตกรรม
0: ครับ
1: ความรู้ความสามารถในการผลิตถือเป็นเพียงแค่เทคโนโลยีการผลิตแต่ยังไปไม่ถึงนวัตกรรมญี่ปุ่นอาศัยนวัตกรรมใหม่ๆของ SME นะ GDP ทั่วประเทศถึง 60% ดังนั้นคนหมู่มากช่วยกันทำนวัตกรรมมันก็จะเพิ่มคุณค่าให้กับเศรษฐกิจร้าน 7-Eleven เนี่ยมีเนื้อที่เล็กมากแต่มีคนอยากค้าขายกับ 7-Eleven เป็นพันๆหมื่นๆเจ้าใครที่ได้โอกาสวางสินค้าอยู่ในร้าน 7-Eleven เขาจะต้องพัฒนาสินค้าที่เขาวางอยู่แม้ว่าจะขายดีในวันนี้แต่อีก3เดือน6เดือนข้างหน้าเนี่ยผู้บริโภคอาจจะเบนความสนใจไปสู่ที่สิ่งอื่นใหม่ๆที่เข้ามาในร้าน 7-Eleven หรือสินค้าที่ขายอยู่ตั้งหลายเดือนคนเริ่มเฉยๆเริ่มเบื่อ
0: ครับ
1: นะเจ้าของสินค้านั้นต้องไปพัฒนาสินค้าตัวใหม่หรือตัวเก่าทำให้น่าซื้อขึ้นมิฉะนั้นที่ของเขาจะถูกคนอื่นแย่งไปเขาต้องมารักษาที่ของเขาหลายพันเจ้าแต่ละเจ้ามีบุคลากรด้านมาร์เก็ตติ้งด้านค้นคว้าเนี่ยอาจจะบริษัทละหลายสิบคนนี่คือ Open Innovation คือคนทั้งสังคมช่วยกันสร้างสิ่งที่ขายได
0: ้
1: นะสร้างนวัตกรรมนี่เป็นปรากฏการณ์เฉพาะที่ CPO มีร้านถึง 10,000 สาขาสินค้าใดถ้ามีการขายในร้าน 7-Eleven ได้ก็คุ้มโฆษณาเพราะโฆษณาทีมอาจจะเงินหลายสิบล้านต้องวางอยู่ในร้านจำนวนมากนั้นนวัตกรรมนี้มันเกิดขึ้นกับทั้งสังคมสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือร้าน 7-Eleven เล็กจริงแต่มีสินค้าใหม่เข้ามาทุกวันอาจจะอาทิตย์หนึ่ง 30-40 ตัวใครเข้ามาในร้าน 7-Eleven ก็จะไม่เบื
0: ่
1: อ
0: ครับ
1: นี่คือประโยชน์ของนวัตกรรมที่เกิดกับองค์กรแต่ขณะเดียวกันมันก็ปลุกให้ทั้งเศรษฐกิจทั้งสังคมเนี่ยตื่นอยู่ตลอดเวลา
0: ก็เรียกได้ว่าเหมือนกับเอานวัตกรรมเนี้ยมาช่วยในการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยแล้วก็บริษัทต่างๆที่อยากจะมาขายของกับ 7-Eleven ก็ต้องมีการพัฒนานวัตกรรมต่อเนื่องนะฮะและทีนี้ในมุมของ CPO เองครับที่เรามีการทำนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องครับส่งผลต่อความสำเร็จของบริษัทอย่างไรบ้างฮะ
1: สิ่งที่มีการเข้ามาทุกวันแล้วก็ลูกค้าเนี่ยเข้ามาแล้วก็สนุกกับการเห็นของใหม
0: ่
1: จับจ่ายใช้สอยเอาเด็กๆเข้ามา 3-4 วันมาครั้งหนึ่งมีของเล่นใหม่ๆอีกแล้วก็อยากมาอีกนะครับเพราะว่านวัตกรรมเนี่ยคือการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาไม่นิ่งนั้น 7-Eleven เนี่ยจึงต้องทำทั้งสินค้ามีนวัตกรรมการบริการมีนวัตกรรมการจัด งานในองค์กร มีการปรับปรุงขั้นตอนจากมากมาเป็นขั้นตอนน้อยๆทำให้ทำงานง่ายพนักงานทำงานสนุก
0: ก็เรียกได้ว่าทำหลายอย่างเลยนะครับอันนี้นะครับก็คือหนึ่งในวิสัยทัศน์นะครับของ CPO นะฮะที่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมนะครับซึ่งทางคุณก่อศักดิ์ก็ได้มาเล่าให้เราฟังในวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณก่อศักดิ์ชัยรัศมีศักดิ์เป็นอย่างสูงนะครับที่มาให้ความรู้แล้วก็แชร์ประสบการณ์ดีๆให้พวกเราครับขอบคุณมากๆเลยครับ

0: ต้อนรับทุกท่านกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับหลังจากที่เราได้ไปคุยกับท่านประธานนะครับคุณก่อศักดิ์ชัยรัศมีศักดิ์มาแล้วนะครับถึงบทบาทของ CPO ในการพัฒนานวัตกรรมนะฮะแล้วก็ความสำเร็จของ CPO นะครับเราจะมาช่วงนี้ครับเราจะมาเจาะลึกพูดคุยในรายละเอียดกันต่อครับกับคุณภูนสวัสดิ์เผ่าประพัฒน์รองกรรมการผู้จัดการและผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมกลุ่ม CPO ครับผมสวัสดีครับอาจารย์ครับก่อนอื่นขออนุญาตเรียนถามอาจารย์นะครับว่าCPO เนี่ยฮะเราพัฒนานวัตกรรมเนี่ยให้เกิดขึ้นในองค์กรนะฮะหมายว่าเรามีหลายด้านเลยเราทำด้านไหนอย่างไรกันบ้างครับ
1: ก็หลักๆแล้วเนี่ยแหละที่เราทำอยู่เนี่ยก็จำแนกได้4ประเภทก็คือกระบวนการนะฮะแล้วก็สินค้าและก็บริการแล้วก็ business model รูปแบบการทำธุรกิจใหม่ๆมีอยู่4ด้าน
0: ครับ
1: แล้วที่ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะมีวิธีทำโดยอาศัยพนักงานของเราช่วยกันคิดซึ่งเราเรียกว่า cross innovation
0: นะ
1: พอทำมาสักระยะหนึ่งเนี่ยเราเห็นโอกาสความรู้เนี่ยในโลกเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงเร็วมากดังนั้นเนี่ยเราอาศัยความรู้ของพนักงานภายในอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่ทันการเปลี่ยนแปลงดังนั้นเราเลยเริ่มมองเรื่องของ open innovation นั่นแปลว่าเราต้องใช้ความรู้จากบุคลากรภายนอกมาช่วยกันสร้างสรรค์สิ่งใหม่ร่วมกันแล้วก็นวัตกรรมเนี่ยถ้าทำคนเดียวมันจะแคบดังนั้นเราต้องหาเครือข่ายโดยเฉพาะเครือข่ายที่มีความรู้ใหม่ๆแล้วมาแปลงความรู้นั้นให้มาเป็นคุณค่าทางด้านสังคมทางด้านเศรษฐกิจทำให้เกิดสินค้าและบริการใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาซึ่งอันนี้จะเป็นแนวทางที่ CPO ใช้มาโดยตลอดและเวทีที่ CPO เรามีอยู่เนี่ยวันนี้เรามีเวทีสำหรับทำเรื่องกระบวนการสู่ความเป็นเลิศซึ่งเราเรียกว่า processซึ่งให้พนักงานเนี่ยลดขั้นตอนการทำงานทำยังไงให้ใช้เอกสารใช้paperless นะฮะทำให้ระบบงานคล่องตัวแล้วนำไปสู่เรื่องของการมีเวที President Award ซึ่งเวที President Award จะเป็นเวทีในการเอาบริษัทลูกๆซึ่งมีเรียกว่าเป็นปลาทะเลไม่ใช่ปลาตู
0: ้
1: เขาก็จะหาอะไรใหม่ๆมาประกวดประคันแล้วเราเอาความสำเร็จตรงนั้นอะมาขยายผลกับ 7-Eleven ที่มีหมื่นสาขาเราเรียกโครงการปลาฝูงใหญ
0: ่
1: เอาความสำเร็จจากบริษัทลูกมาต่อยอดเรียกว่าโครงการปลาฝูงใหญ่ก็จะกลายเป็น commercialize นะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเรายังมีเวที 7-Innovation Award ซึ่งเราทำงานร่วมกับ11องค์กรซึ่งเป็นแพลตฟอร์มซึ่งใหญ่เพียงพอที่จะเรียกว่า Thailand Synergy แล้วเราเอาผลประกอบการเอาสินค้าต่างๆที่ประสบความสำเร็จจากบริษัทหนึ่งมาต่อยอดให้กับแพลตฟอร์มที่ใหญ่ขึ้นนะบางสินค้าบางตัวนี่อาจจะขายอยู่ในร้านไม่กี่สาขาแล้วถ้าหากว่าสินค้าตัวนั้นเนี่ยมาประกวด 7-Innoแล้วทุกคนเห็นว่าอันนี้ดีทุกคนก็สามารถหยิบไปต่อยอดและขยายผลอันนี้ก็เป็นลักษณะของการใช้คำว่า Open Innovationไม่จำเป็นต้องพนักงานเราคิดเองบุคลากรเราอาจจะไม่ต้องคิดเองบายนะคนเนี่ยไม่อยากจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยนวัตกรรมไม่มีทางเกิดได้นะครับวิธีเริ่มของ CPO เราเริ่มจากเราไม่ได้เปิดตำราทำนวัตกรรมเราศึกษามาว่าทั่วโลกเนี่ยทำนวัตกรรมยังไงเราเริ่มจากปิ๊งไอเดียว่าเราไปดูที่สิงคโปร
0: ์
1: สิงคโปร์เขาทำงานแล้วก็เอางานของเขามาทำนวัตกรร
0: ม
1: เราก็เห็นว่าโอกาสตรงนี้เนี่ยแล้วประเทศไทยหรือ CPO จะทำเรื่องนี้ได้ยังไงเราจัดเวทีเพราะฉะนั้นเราต้องการนักร้องถ้าเรามานั่งสอนให้คนร้องเพลงเนี่ยคนก็อาจจะต่อต้านแต่ถ้าเรามีเวทีให้เขามาร้องเพลงหรือมาโชว์ผลงานแล้วความสำเร็จตรงนั้นเนี่ยทุกคนจะสามารถเรียนรู้ได้ว่ามันเป็นเรื่องง่ายและอยู่ใกล้ตัวเขาเนี่ยเราเริ่มจัดเวทีเรียกว่า President Award แล้วทำให้คนเนี่ยมาดูงานมาเรียนรู้ว่าความสำเร็จนั้นเกิดได้ยังไงแล้วเราก็นำไครทีเรียซึ่งอันนี้ก็ต้องชื่นชม SEG ได้เอาไครทีเรียตัวนี้เนี่ยแชร์ลิงให้กับทางเรานะผมเองก็เอาไครทีเรียของ SEG มาปรับและประยุกต์ให้เหมาะ

0: CPO
1: ครับ
0: ซึ่งนวัตกรรมจะต้องมาจากความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มาจากความเพียรความพยายามและทำให้เกิดสิ่งใหม่และสิ่งใหม่เหล่านั้นทำให้เกิดคุณค่า
1: ต้องขายได
0: ้ขายได้แล้วก็เกิดประโยชน์กับเรียกว่า3ประโยชน์ก็คือองค์กรประเทศชาติและสังคมถ้าเกิด3ประโยชน์นี้ได้เนี่ยนวัตกรรมตัวนั้นจะยั่งยืนนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่เรามีให้เห็นว่าวันนี้ในร้านเซเว่นสินค้าบางตัวเนี่ยมาจากพนักงาน
1: ครับ
0: หลายคนอาจจะไม่ทราบว่าแซนด์วิชอบร้อนเนี่ย
1: ครับพนักงานประจําเลยฮะ
0: พนักงานเป็นคนคิดขึ้นคิดจากอะไรไม่ได้คิดเองลูกค้าเดินมาบอกแล้วพนักงานก็ตั้งโต๊ะทําดู5สาขาปรากฏว่าขายดีแต่ถามมั้ยเวลาที่เข้ามาประกวดแล้วเนี่ยความสำเร็จตัวนั้นเนี่ยมันจะถูกสกัดนะเพราะว่าบางอย่างเนี่ยเราจะไปขยายผลเนี่ยมีคนหวังดีบางหน่วยงานก็อย่าง QA ก็มีหน้าที่บอกว่าทำอย่างนี้ไม่ได้เดี๋ยวผู้บริโภคอาจจะไม่สะอาดพ
1: อครับ
0: ก็ตอนแรกก็จะไม่ให้ทำนั่นคือ mindset แบบเดิม
1: ครับ
0: แต่พอเราเริ่มทำนวัตกรรมเนี่ยผู้ใหญ่ก็เชิญมาคุยกันว่าตกลงเราเปลี่ยนปัญหาเป็นโอกาสได้ไหมก็กลายเป็นว่าต่อไป QA ต้องมาช่วยคิดไม่ใช่มาช่วยสกัดนะฮะต้องมาคิดกระบวนการใหม่ว่าทำยังไงสินค้าตัวนี้สามารถขายได้ที่ร้านโดยพนักงานที่ร้านเนี่ยไม่ต้องเอาไปทำเองก็เลยกลายเป็นให้โรงงาน
1: ให้ผลิต
0: ให้ SME รายหนึ่งผลิตและ SME รายนั้นวันนี้ใหญ่โตในเวลา5ปี6ปี
1: เพราะแซนด์วิชอบร้อนนี่เอง
0: ก็เติบโตจากยอดขายปีละ20ล้านวันนี้ก็ 3,000 กว่าล้านแล้ว
1: ซึ่งเรามีบริการอื่นๆที่ของ CPO เนี่ยเกิดขึ้นมามากมายจาก Cross Innovation ที่โดดเด่นนี
0: ้อีกสินค้าตัวหนึ่งที่หลายท่านน่าจะรู้จักก็คือเบเกอร์ข้าวเหนียว
1: เบเกอร์ครับ
0: สินค้าตัวนี้ขายมาเกือบ10ปีแล้วนะประมาณถ้าจำไม่ผิดประมาณ9ปีแล้ววันนี้ยังออนเชลอยู่ที่ร้านเซเว่นแล้วก็ถามว่าทำไมยังอยู่ได้นานเพราะผู้ผลิตหรือคนที่ทำสินค้าเนี่ยก็คือ CP Lamb ซึ่งไม่เคยหยุดคิดก็ปรับสูตรปรับรสชาติตามกระแสความต้องการของตลาดนะไปภาคไหนควรจะขายรสชาติไหน อันนั้นก็คือการปรับตัวเข้าหาผู้บริโภคโดยมีเทคโนโลยีอยู่เบื้องหลังนะครับแล้วก็แม้กระทั่งเรื่องของกล้วยหอมนะครับหลายคนก็ไม่เคยคิดว่ากล้วยหอมใบหนึ่งจะทำให้กล้วยหอมขาดตลาดเพราะว่าสิ่งที่พนักงานเราเห็นโอกาสก็คือว่าคนมาร้านเซเว่นเนี่ยอยากทานกล้วยใบเดียวคงไม่อยากทานทั้งหวีแล้วต้องเป็นภาระหิ้วกลับบ้านนะครับดังนั้นการจัดความต้องการของเรากับความต้องการของผู้บริโภคให้ตรงกันเนี่ยเราปรับไปหาเขานะครับถ้าเราอยากจะขายกล้วยเราอยากจะขายเป็นหวีอยู่แล้วแต่ผู้บริโภคเขาอยากได้ลูกเดียวเราก็จัดลูกเดียวพอเราจัดลูกเดียวเนี่ยอันนี้คือมุมมองของความคิดสร้างสรรค์แต่ทำยังไงให้กล้วยเนี่ยไปสุกพอดีในวันที่ลูกค้ามาที่ร้าน
1: อ
0: ันนั้นก็จะเป็นเบื้องหลังที่ต้องใช้เทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นการขนส่งการบ่มเพาะนะกล้วยทำยังไงอันนี้ก็เป็น behind the scene ที่เราจะต้องมาศึกษาว่านวัตกรรมไม่ใช่เป็นเรื่องไกลตัวมันเกิดได้ทุกวันถ้าเราเริ่มสังเกตว่าผู้บริโภคเปลี่ยนหรือยังผู้บริโภคต้องการอะไรใหม่ๆเราก็พยายามหาสิ่งเหล่านั้นมาเพื่อมาทดลองถ้าขายได้มันก็จะเกิดนวัตกรรม
1: ครับก็เป็นเรื่องของ cross innovation เริ่มจากตัวพนักงานก่อนนะแล้ว CPO มีมุมอื่นๆไหมฮะที่สนับสนุนให้เหมือนกับว่าสร้างให้วัฒนธรรมองค์กรของ CPO เนี่ยเป็นในรูปแบบของคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ในเรื่องของการสร้างนวัตกรรมต่างๆอยู่เสมอ
0: ครับก็เรามีเวทีเรียกว่า CPO Innovation Day เราจัดมาปีนี้ก็น่าจะเป็นปีที่9แล้ว
1: ปีที่9แล้วครับ
0: ทุกปีเนี่ยประมาณกลางปีเราจะมีประกวดนวัตกรรมซึ่งล่าสุด2ปีหลังเนี่ยเราเริ่มเชิญให้แมคโครเข้ามาร่วมด้วยพอแมคโครเข้ามาร่วมเนี่ยเราได้เรียนรู้ร่วมกันระหว่างแมคโครเราก็เห็นโอกาสที่แมคโครทำอะไรได้ดีเราก็เอามาต่อยอดกันแล้วในขณะเดียวกันที่ CPO ทำได้ดีแมคโครก็ไปต่อยอดมันเกิดโนลิ่ง

เป็นการเรียนรู้ร่วมกันใช่เราทำคอร์ส innovation มาสักพักประมาณ5ปีหลังจากที่เราทำมาแล้วเนี่ยเราเริ่มเห็นแล้วว่าถ้าเราสามารถเชื่อมโยงกับ

0: ที่เป็นสารอินทรีย์แล้วมันเป็นสารอนินทรีย์ที่มันเป็นพิษกับร่างกายงั้นถ้าเกิดชานอ้อยก็จะเป็นสินค้าที่ทุกคนเห็นว่าสามารถจะเติบโตได้ในอนาคตจากนี้ไปแล้วก็เป็นสินค้าที่สามารถเรียกว่ามาทดแทนพลาสติกนะหรือโฟมอีกตัวหนึ่งที่อยากจะกล่าวถึงคือน้ำเต้าหู
1: ้
0: โต๊ะฟูซัง
1: ที่มีขายในเซเว่นด้วย
0: แล้วก็ขายข้างนอกด้วยเราก็ไม่ได้จำกัดว่าใครมาได้รางวัลเซเว่นอินโนขายเฉพาะที่เซเว่นไม่ใช่
1: คร
0: ับคือเซเว่นเป็นทางผ่านให้เขาเติบโตเป็นสปริงบอร์ดให้เขานะอย่างโต๊ะฟูซังเนี่ยปีแรกที่เขามาประกวดปีแรกเนี่ยยอดขายเขาประมาณไม่ถึง20ล้านแค่2ปีให้หลังเนี่ยยอดขายเขาขึ้นไป400ล้าน
1: โอ้เยอะมาก
0: เขาโตเร็วมากเพราะว่าทันทีที่เซเว่นมาเอามาจำหน่ายคนเริ่มรู้จักพอคนเริ่มรู้จักเนี่ยตลาดนอกเซเว่นยังมีอีกมากมายเขาสามารถทำตลาดภายนอกด้วยนั้น SME ที่มีนวัตกรรมก็สามารถเติบโตได้ในภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ดีนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเมื่อปี2ปีที่ผ่านมาแล้วก็ปีล่าสุดนะฮะแล้วปีล่าสุดเนี่ยก็จะมีน้องแพรที่ทำคางกุ้ง
1: ครับ
0: โอคุสโนนะครับเราร่วมมือกับหลายๆเจ้าที่อยู่ในเครือข่าย
1: ครับ
0: นะฮะเพื่อหาสิ่งที่สังคมต้องการน้องแพรเนี่ยก็ขายอยู่ที่ CN อยู่ประมาณ500สาขา
1: ครับ
0: เราเห็นโอกาสว่าเราก็ชวนมาเวที7 in no น้องแพรก็รีบตัดสินใจมาประกวดพอมาประกวดปุ๊บกรรมการทุกคนเห็นว่าน้องแพรเนี่ยเป็นเท่าแก่น้อยคนใหม
1: ่
0: แล้วก็สินค้าที่ขายกับC8 เนี่ยขายได้ดีแต่มันไปได้แค่500สาขาเพราะว่าจำนวนสาขามีน้อยแล้วกรรมการทุกคนก็มองว่าอันนี้ถ้าให้รางวัลเนี่ยมีโอกาสที่จะก้าวกระโดดแล้วพอ7ได้เห็นสินค้าตัวนี้ตอบโจทย์ผู้บริโภคเซเว่นเอามาจำหน่ายตอนนี้น่าจะประมาณ 7-8,000 สาขาแล้วกำลังการผลิตน้องเขาบอกว่าเต็มแล้วแต่ขอเวลากำลังจะขยายกำลังการผลิตให้เพียงพอแต่ในระหว่างที่สินค้าตัวนี้ผลิตไม่ทันน้องแพรก็คิดสินค้าตัวใหม่เป็น New S-Curve กำลังทำเอาขากุ้งมาโรยข้าวนะซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่บอกว่า SME ที่มีนวัตกรรมจะไม่หยุดคิดนะมีสินค้าบางตัวที่คนเข้าใจยากมาก
1: ครับ
0: มีบริษัทคีนที่ทำเกี่ยวกับจุลินทรีย
1: ์
0: เขาสามารถหาจุลินทรีย์ที่สามารถกำจัดไขมันนะที่เราไม่พึงประสงค์เนี่ยได้แล้วจุลินทรีย์เนี่ยสามารถคัดสายพันธุ์ให้เหมาะกับปัญหาที่เกิดเราเองเราก็เวลคัมกับเขาในการที่เขามาประกวดเซเว่นอินโนวันนี้สินค้าของเขาก็เริ่มทาง CP Lamb ก็เอาไปทดลองใช้แล้วก็มีการ อะไรมีธุรกิจต่อเนื่องเองพยายามที่จะส่งเสริม SME ที่มีนวัตกรรมแล้วแก้ปัญหาที่มันเป็นปัญหาของสังคมอย่างเช่นเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของไขมันต่างๆที่อุดตันในร้านเซเว่นวันนี้เราก็มีปัญหาเรื่องไขมันอุดตันนะ
1: ครับ
0: แล้วก็มีกลิ่นด้วยงั้นจุลินทรีย์เหล่านี้เนี่ยจะมาช่วยทำให้เราโกกรีนได
1: ้ครับนวัตกรรมนี้ก็ช่วยตอบโจทย์ในหลายเรื่องนะครับสุดท้ายครับอยากให้อาจารย์ช่วยแนะนำนิดนึงฮะสำหรับผู้ประกอบการที่กำลังชมรายการเราอยู่แล้วรู้สึกว่าเฮ้ย CPO ทำได้อย่างนี้แล้วอยากจะทำเหมือนที่ CPO ทำได้บ้างเราจะแนะนำเริ่มต้นยังไงดีครับ
0: ก็เราอาจจะต้องเริ่มต้นจากวันก่อนเนี่ยเราได้เจอกับคุณประพันธ์ MAI แล้วก็คุณเกษราที่ตลาดหลักทรัพย์นะฮะก็คุยกันว่าบริษัทที่บางที SME เนี่ยคิดอะไรยังไม่ออกเนี่ยอาจจะเชื่อมกับสตาร์ทอัพเพราะสตาร์ทอัพเนี่ยเขามีไอเดียดีๆแต่เขาทำธุรกิจยังไม่เป็นเพราะไม่เคยมีประสบการณ์แต่ SME ที่มีประสบการณ์เนี่ยก็สามารถเอาไอเดียของสตาร์ทอัพหรือร่วมมือกันมาทำสิ่งใหม่ๆอันนึงต้องชื่นชมนะฮะตลาดหลักทรัพย์ปีนี้มีการประกวดนวัตกรรมแล้วผมก็โชคดีที่มีโอกาสเข้าไปร่วมเป็นกรรมการแล้วผมก็รู้สึกว่าคนของตลาดหลักทรัพย์เก่งมากๆสามารถทำสิ่งที่เราคิดไม่ถึงและยังมีอีกมากมายที่อยู่ในไพ่ไลน
1: ์
0: ที่ว่าจะ implement ปีหน้านะ
1: ครับ
0: แล้วก็ยิ่งดีใจที่ด

0: ดร.ชัยวัฒน์บอกว่าปีหน้าอาจจะเป็น Open Innovation เวทีก็จะใหญ่ขึ้นกว้างขึ้นแล้วก็ผมคิดว่ามันเป็นโอกาสประเทศไทย 4.0 ที่จะเอาสตาร์ทอัพนะฮะเราจะเอา SME เข้ามาเรียนรู้ร่วมกันเพื่อทำให้สัดส่วนของ GDP ประเทศไทยเป็น 60% จาก SME อย่างที่คุณก่อศักดิ
1: ์
0: พูดไว้ตั้งแต่ตอนต้นเราคาดหวังว่าเราจะต้องช่วยกันซินเนอร์จี้กัน
1: ก็ดีมากๆเลยนะครับผู้ประกอบการท่านไหนนะฮะที่สนใจเรื่องนวัตกรรมนะครับเราต้องเริ่มจากความเชื่อนะครับในตัวเราเองก่อนนะฮะว่านวัตกรรมเนี่ยสำคัญรวมไปถึงนะฮะอาจจะลองหาเวทีอย่างที่อาจารย์แนะนำก็ได้นะบริษัทเล็กๆก็สามารถหาเวทีให้กับพนักงานได้ลองมาเสนอแนวคิดไอเดียดีๆมาพัฒนาต่อได้นะครับแล้วก็ทั้งหมดนี้นะฮะก็คือมุมมองแล้วก็แนวคิดดีๆและในกระบวนการสร้างนวัตกรรมของ CPO ครับที่ทางอาจารย์นะฮะภูลสวัสดิ์ได้มาเล่าให้กับพวกเราฟังนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะครับ
0: ผมมีเสริมอีกนิดนึงได้ครับพอดีเรามีเวที Thailand Synergy เนี่ยเดี๋ยวผมจะไปหารือในเวทีนี้ว่าถ้า SME อยากมีเวทีนวัตกรรม Thailand Synergy จะไปช่วยสร้างเวทีให้กับเขาเพื่อเขามีเวทีในการที่จะสร้างสรรผลงานนวัตกรรมแล้วมาปลั๊กอินกับ Thailand Synergy วันนี้ Thailand Synergy ไม่จำเป็นต้องนั่งรอเราก็โปรแอคทีฟไปหาเขาแล้วเราก็ปลุกให้เขาทำนวัตกรรมแล้วก็เชื่อมกลับมาแล้วเราก็เชื่อมไปที่ตลาดเพราะฉะนั้นเวทีนวัตกรรมมันก็จะเริ่มขยายแล้วก็ทำให้ประเทศไทย 4.0 มีความเป็นจริงมากขึ้น
1: ดีมากๆเลยครับเชื่อว่าไปถึงได้แน่นอนนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะครับที่มาสละเวลานะครับแล้วก็เล่าเรื่องราวดีๆให้กับพวกเราฟังนะครับขอบคุณอาจารย์มากๆเลยครับ
2: ขอบคุณ
1: ครับ

และนี่แหละครับคือตัวอย่างของบริษัทขนาดใหญ่อย่าง CPO นะครับที่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมนะครับโดยได้ปลูกฝังให้กับพนักงานได้มีความเป็นนักนวัตกรนะครับที่รู้จักสังเกตแล้วก็มองเห็นโอกาสนะครับจนนำมาสู่ในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาสิ่งใหม่ๆเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคแปลงไปอยู่ตลอดเวลาครับสำหรับสัปดาห์หน้าครับผมจะพาไปดูอีกหนึ่งนวัตกรรมนะครับที่มาจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครับซึ่งบริษัทนี้นะครับก็ได้มุ่งเน้นในเรื่องของการวิจัยแล้วก็พัฒนานะครับโดยได้ทุ่มเทงบประมาณไปให้ส่วนนี้เนี่ยอย่างต่อเนื่องทีเดียวและนอกเหนือจากการสร้างสรรค์สินค้านวัตกรรมรวมถึงบริการต่างๆแล้วยังคำนึงถึงในเรื่องของการรักษาสมดุลระหว่างชุมชนนะฮะแล้วก็สังคมรวมถึงสิ่งแวดล้อมให้เติบโตควบคู่กันไปได้อย่างยั่งยืนด้วยนะครับแต่จะเป็นบริษัทอะไรนั้นติดตามกันได้ที่นี่กับรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมในสัปดาห์หน้าครับระหว่างนี้ครับหากท่านใดต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการรับชมรายการย้อนหลังสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.set.or.th/enterprise ครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วผมและทีมงานขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่

มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนครับวันนี้เป็นรายการที่จะเชิญชวนคุณทุกคนนะครับมาวางแผนการเงินกันครับคุณผู้ชมครับทำไมการเงินต้องวางแผนด้วยครับเพราะว่าคุณจะไม่สามารถใช้เงินทุกบาททุกสตางค์ที่คุณหามาได้ตลอดทั้งเดือนหมดไปในแค่วันเดียวครับเพราะฉะนั้นการจะใช้เงินคุณจะต้องวางแผนให้ดีครับเพื่อคุณจะได้มีชีวิตที่ก้าวหน้ามีเงินมีการงานที่ดีขึ้นและก็มีเงินไว้ลงทุนนะครับในการทำธุรกิจต่างๆมากมายนะครับแต่ว่าที่สำคัญเลยคุณผู้ชมครับคุณเคยได้ยินไหมครับว่าคนเราจะต้องมีการเก็บออมครับถึงจะมีเงินอ้าวแต่บางคนก็บอกว่ายังมีหนี้อยู่เลยแล้วมันจะออมเงินได้ยังไงเพราะฉะนั้นเราจะต้องกลับไปที่จุดเริ่มต้นครับเริ่มจากการปลดหนี้กันก่อนหลังจากปลดหนี้เสร็จแล้วคุณก็จะมีออมหลังจากที่คุณมีออมแล้วคุณก็จะมีเงินส่วนหนึ่งครับไว้ลงทุนครับทุกอย่างมีขั้นมีตอนของมันอยู่ครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากปลดหนี้และอยากมีเงินต้องดูรายการนี้ครับรายการของเราครับมีแขกรับเชิญครับล้วนแต่จะเป็นบุคคลที่จะมาแชร์ประสบการณ์จริงๆที่ผ่านมาในชีวิตของเขาบางคนติดหนี้ครับบางคนเก็บออมจนรวยครับบางคนใช้เงินลงทุนของตัวเองครับจนประสบความสำเร็จในชีวิตครับเขาเหล่านี้ครับจะมาเล่าประสบการณ์เต็มๆในรายการของเราครับแต่แขกรับเชิญของเราในวันนี้ครับคุณผู้ชมเธอเป็นหนี้ครับหลายคนนะฮะไม่กล้าจะบอกว่าตัวเองเป็นหนี้น้อยคนนักที่จะมาเล่าเรื่องแบบนี้ครับแต่เธอคนนี้กล้าเปิดเผยชีวิตของเธอครับและวันนี้ครับเธอจะมาเปิดเผยแล้วเธอชื่อแป้งครับ
1: พินภัทรจึงไพศาลหรือคุณแป้งสาวใหญ่มนุษย์เงินเดือนผู้เคยประสบปัญหาหนี้สินจากบัตรเครดิตซึ่งเป็นปัญหาที่คนทั่วไปประสบกันมากในตอนนี้วงจรของการเป็นหนี้บัตรเครดิตเริ่มจากการที่คนเรานั้นเห็นว่าบัตรเครดิตเป็นแหล่งเงินกู้ที่ง่ายไม่ต้องยื่นเรื่องไม่ต้องรออนุมัติกดเงินสดจากบัตรได้เลยทำให้กลายเป็นว่าเราดึงเงินจากอนาคตมาใช้โดยไม่รู้ตัวเมื่อใช้จ่ายเงินเกินตัวก็จะหาเงินมาจ่ายหนี้บัตรเครดิตได้ไม่พอคนที่เจอปัญหานี้ส่วนใหญ่ก็จะใช้วิธีสร้างหนี้ใหม่มาใช้หนี้เก่าเปิดบัตรเครดิตเพิ่มกดเงินจากบัตรอีกใบมาใช้หนี้บัตรใบเก่าค่าปรับและดอกเบี้ยก็จะเพิ่มพูนกลายเป็นวงจรหนี้ที่ผูกพันกันจนเป็นงูกินหางสุดท้ายกลายเป็นหนี้ก้อนโตไม่สามารถรับผิดชอบได้คุณแป้งนะครับคือหนึ่งในผู้ที่เคยมีประสบการณ์ตรงในเรื่องนี้เธอหลุดพ้นมาได้อย่างไรวิธีการปลดล็อกวงจรหนี้บัตรเครดิตของเธออยู่ตรงไหนคุณแป้งผู้นี้

0: ยอมมาเปิดเผยเรื่องน่าอายแบบนี้ที่คนอื่นไม่กล้าพูดให้ทุกคนได้ทราบกัน
1: คุณผู้ชมครับและตอนนี้ครับเราก็อยู่กับคุณแป้งแล้วนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะฮะขออนุญาตเรียกพี่แป้ง
2: ค่ะ
1: ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณพี่แป้งก่อนเลยที่วันนี้นะครับกล้าที่จะออกมาเปิดเผยให้กับคุณผู้ชมทุกท่านว่าคุณติดหนี้ครับ
2: ค่ะ
1: ถามก่อนเลยดีกว่าติดหนี้เยอะไหมครับ
2: โอ้คือเยอะกับไม่เยอะเนี่ยของแต่ละคนไม่เหมือนกันพี่เนี่ยที่เยอะนี่คือ6หลัก
1: โอ้โห
2: 6หลักนี่ถือว่าเยอะแล้วนะ
1: เดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องหนี้เรามาคุยเรื่องนี้ก่อนว่าความเป็นมาเป็นไปเริ่มต้นนี
2: ่
1: พี่แป้งทำอาชีพอะไรครับ
2: พี่ทำวงการบันเทิง
1: ครับผม
2: เริ่มเรียนจบก็ทำวงการบันเทิงมาโดยตลอดนี้วงการบันเทิงก็ค่อยๆไต่มาไต่ระดับจากเงินเดือนไม่กี่หมื่นก็มาเป็นหลายๆหมื่น
1: ครับสูงสุดนี่ก็น่าจะสักประมาณ 50,000 60,000 ได้มั้ย
2: ประมาณ 4-50,000 อยู
1: ่ก็ถือว่าเยอะนะครับคุณผู้ช
2: ม
1: แล้วมาติดหนี้ได้ยังไง
2: ติดหนี้เพราะต้องบอกว่าติดหนี้เพราะติดใจดิอ่ะ
1: โอ้ติดใจที่ติดหนี้เนี่ยนะครับ
2: ติดหนี้เพราะติดใจไม่ใช่มันอย่างงี้คือกําลังจะบอกว่าพอด้วยความที่ตัวเองทำงานวงการบันเทิงเราก็ไม่อยากจะไปโทษเนาะว่าวงการบันเทิงแต่ว่าแวดล้อมมากกว่าสิ่งแวดล้อมมันก็ทำให้เราไปวงการบันเทิงต้องอัปเดตต้องมีอะไรใหม่เทรนด์ใหม่มี
1: ร้านส่วนใหญ่ดีกว่าที่เป็นแบบนี
2: ้ร้านนั้นเปิดใหม่กางเกงตัวนี้คอลเลกชันออกใหม่รองเท้าแบบนี้นาฬิกาแบบนั้น
1: จะต้องซื้อหมดทุกอย่างเลยเหรอครับ
2: ไม่ได้เรียกว่าซื้อหมดทุกอย่างแต่มันจะมีเหตุผลมาสัมทับตัวเองว่าเนี่ยถ้าสิ้นเดือนนี้เราทำงานเหนื่อยมาขนาดนี้เนี่ย
1: ครับ
2: เราน่าจะให้รางวัลตัวเองสักอย่างหนึ่งไหมเนี่ย
1: ครับ
2: รางวัลมันเริ่มเยอะขึ้นเริ่มหาเหตุผลให้ตัวเองกับของทุกอย่างที่เราต้องการ
1: คือเรามีเหตุผล
2: ใช่
1: ในการสร้างหนี้ขึ้นไปเรื่อยๆ
2: ใช่
1: ครับผมแล้วไม่คิดที่จะปลดหนี้เลยเหรอครับตอนนั้น
2: คิดก็ทยอยไง
1: ครับ
2: คือสมมติว่าเรามี 50,000 เราซื้อวันนี้เราซื้อ5,000 ก่อน
1: ครับ
2: 5,000 เสร็จปุ๊บแทนที่พอเดือนหน้าเราจะใช้ 5,000 นี้หมดอุ้ยเดี๋ยวก่อนมีอันนั้นอีกอันนั้น
1: 15,000
2: 15,000 ปุ๊บอาจสะสมและสะสมแต้มสะสมใหม่พอมันมาแทนที่เราจะจ่ายแบบสมมุติถ้าเรามีบัตรเครดิตเราจะจ่ายแบบว่าเต็มวงเงินไปเลยเราก็จ่ายแบบว่าเอาแบบ
1: อ๋อขั้นต่ำก่อน
2: ขั้นต่ำขั้นต่ำไปเรื่อยๆต่ำไปเรื่อยๆแต่ยอดอะพุ่งไปเรื่อยๆพุ่งไปเรื่อย
1: ๆ
2: คราวนี้ต่ำมันมาเป็นสูง
1: ครับ
2: คือด้วยความที่ข้อมูลมันเยอะเนาะเวลาเราไปกู้ไปอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้คำนวณหรอกดอกเบี้ยเป็นยังไง
1: ครับ
2: ยืมกี่บาทต้องจ่ายดอกเท่าไหร่อยู่เนี่ยเอาไว้ก่อนเอาอันนี้มาโปะอันนั้น
1: คือหมายความว่าเอาบัตรเครดิตหลังเดี๋ยวคุณผู้ชมอาจจะยังไม่เข้าใจคือเอาบัตรเครดิต
2: สมมติว่าบัตรเครดิตอ่ะ
1: บัตร A กับบัตร B
2: บัตร A บัตร B ใช้บัตร A เต็มเอาบัตร B มาบัตร B กดเงินสดได
1: ้ครับ
2: เอามาโปะบัตร A แต่บัตร B เต็มเหมือนเดิมบัตร B เต็มเอามีสินเชื่อมาเอาสินเชื่อมาโปะบัตร B
1: โหก็นี่มันก็พอกขึ้นเรื่อยๆครับ
2: ใช่ดิเพราะว่ามันนึกออกป่ะเราไม่มีทางออกกับการใช้เงินเพราะว่าเงินเราได้เท่าเด
1: ิมก็เป็นลักษณะแบบงูกินหางไปเรื่อยๆเรื่อย
2: ๆนี่คือวิธีการเป็นหนี้คือเราไม่ได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเรา
1: แล้วตอนนั้นถามจริงกังวลใจไหมที่เป็นหนี
2: ้กังวลสิ
1: รู้สึกอึดอัดไหมหรือว่า
2: แรกมันสนุกแรกสนุกที่ได้ของได้อะไรทุกอย่างมาแต่สุดท้ายพอเวลาไม่มีจะกินเนี่ย
1: ครับ
2: มันต้มรองเท้ากินไม่ได้นะ นาฬิกาก็ต้มไม่ได้เราจะไปขายอะไรแล้วสิ่งที่ซื้อ
1: ครับ
2: มันไม่ใช่ซื้อเพื่อเก็งกำไรในอนาคต
1: มาเดาตัวเลขนี่ที่บอกว่าเยอะ6หลักเนี่ยผมขออนุญาตเดา
2: ค่ะ
1: ตัวหน้าเป็นเลข1
2: มากกว่านั้นค่ะ
1: ตัวหน้าเป็นเลข7
2: เยอะไปหน่อย
1: ก็แสดงว่าอยู่ในเลนส์ของ2ถึง5ประมาณนี้แหละ
2: ประมาณแถวๆนั
1: ้
2: น
1: ประมาณแถวๆนั้นเอาอย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับวันนี้ฮะเรื่องราวกำลังเข้มข้นสนุกสนานเลยเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกับพี่แป้งดีกว่าว่าเขาทำยังไงถึงปลดพันธนาการออกจากหนี้เหล่านี้ได้ครับช่วงหน้าครับ

0: ที่เคยตกเป็นทาสของวงจรหนี้บัตรเครดิตใช้เงินเกินตัวจนหนี้สินท่วมหัวในช่วงนี้เราจะไปพูดคุยกับคุณแป้งกันต่อนะครับว่าเธอแก้ไขการเป็นหนี้ได้อย่างไร
1: เบรกที่แล้วครับกำลังเข้มข้นเลยที่กำลังคุยกันถึงเรื่องของการเป็นหนี้ของพี่แป้งรอบนี้เรามาคุยกันว่าพี่แป้งรู้ตัวว่าจะต้องหยุดการเป็นหนี้เมื่อไหร่ครับ
2: คือต้องบอกงี้เป็นคนไม่ทำธุรกรรมทางการเงิน
1: ครับ
2: โดยแบบว่าเขาเรียกอะไรนะบางทีโอนเงินผ่าน ATM หรืออะไรเงี้ยพี่เป็นคนที่จะถือสลิป
1: ครับ
2: ต่างๆไปธนาคารเอง
1: อืม
2: จากสลิปบัตรเครดิต1ใบ
1: อันนั้น A
2: มันเริ่ม A ละมันก็เริ่มมา B
1: บัตร B
2: C
1: บัตร C
2: พอสิ้นเดือนเนี่ยมาวางกันเลยบัตรเครดิต1 2 3 4
1: คือเอาอะไรมาวางคือเงินเดือนทั้งหมดนะฮะ
2: ไม่เอาบินมาวางก่อนส
1: ิน
2: เชื่อ1 2 3สมมุตินะ
1: ครับ
2: ค่าโทรศัพท์1 2 3อย่างเงี้ย
1: ทุกบิน
2: แล้วก็กดตังมา
1: ครับ
2: วางเฮ้ยสุดท้าย
1: ครับ
2: ไออันที่มันควรจะเหลือไว้รับประทานในเดือนนั้นเนี่ยมันไม่มีไง
1: คือมันจ่ายหมดแล้วทั้งเดือน
2: แล้วมันไม่ได้ขั้นสูงนะไม่ได้ตัดยอดทั้งหมดนะ
1: คือจ่ายทั้งหมดคือขั้นต่ำ
2: มันจุกอ่ะวันที่มันเปลี่ยนเนี่ยคือมันจุกมันจะอาเจียน
1: คือมันคือวันที่พี่รู้ตัวคือวันที่บินทั้งหมดคือพี่ไม่มีตังค์เหลือแล้ว
2: เหลือน้อยมากอ
1: ่
2: ะน
1: ้
2: อยมากแล้วรอบตัวชวนไปเที่ยว
1: ครับ
2: ไปปาร์ตี้ไหมไปนั่นนี่ไปช้อปปิ้ง
1: ไหมไลฟ์สไตล์ก็ยังเป็นเหมือนเดิม
2: ไม่ได้แล้วอ่ะมันไม่มีแล้ว
1: ครับ
2: แต่มันก็ยังมียางอายที่จะไม่กล้าบอก
1: ว่าเราไม่มี
2: พี่เคยร้องไห้อยากกินสเต็กด้วย
1: แล้ว
2: กินบะหมี่ไม่ได้วันนี้ฉันเหนื่อยมากฉันต้องกินแพง
1: ๆ
2: ทุกอย่างฉันต้องหาเหตุผล
1: ชักที่จะ
2: เหมือนเด็กอยากได้ของเล่นน่ะซื้ออันนี้ดีกว่า
1: พันดีกว่า
2: อย่างเงี้ย
1: แฮปปี้
2: แฮปปี้ใส่แล้วเหมือนลอยได้แต่พอสลิปมามัน
1: แฮปปี้เหมือนกันนะ
2: แฮปปี้มันเหมือนอย่างเงี้ยและไอตัวที่มัน
1: ครับ
2: วิจารณ์เนี่ยมันชนะทุกทีอ่ะ
1: เ
2: หตุผลมันเข้าข้างตัวเองหมดเลยไง
1: ครับผมนะฮะ
2: นั่นแหละ
1: หลังจากพอรู้ตัวว่ามันไม่พอแล้วหลังจากที่เราเริ่มกระเถิบหนีออกจากเพื่อนๆเริ่มเอาไปกินน้อยลงเริ่มไปเที่ยวน้อยลงทำยังไง
2: เริ่มมีคนจับได้คือคนจับได้เนี่ยคือรุ่นพี
1: ่
2: รุ่นพี่แล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเป็นเจ้าของ
1: ส
2: ถานที่ที่พี่ทำงานอยู
1: ่นี่
2: คือไม่ใช่ญาติแต่เป็นเหมือนญาติเหมือนพี่ชายนับถือกันแบบนี
1: ้ครับ
2: เริ่มจับได้เริ่มจับทางได้เช่นชวนไปไหนไม่ไปชวนให้ไปเที่ยวตรงนั้นไม่ไปไปไหนก็แบบไม่มีตังค์ไม่อะไรเฮ้ยทำไมไม่มีเงินทำไมเงินเดือนเยอะขนาดนี้เฮ้ยเป็นหนี้บัตรเครดิตหรือเปล่าหรืออะไรเง
1: ี้
2: ย
1: ตอนนั้นเศร้าไหมมันทุกข์ใจไหม
2: มันเศร้าบวกอายมันต้องมาพูดอย่างนี้มันเศร้าบวกอาย
1: เอาแบบ
2: เพราะว่าโดยหน้าที่การงานเนี่ยเราก็เป็นหัวหน้าคนเนาะลูกน้องเราบางคนมันเก็บเงินได้มากกว่าเราอีก
1: แล้วพอรู้ปุ๊บพอเขาจับได้ปั๊บคำพูดแรกที่โดนพูดถึงแล้วพี่รู้สึกคืออะไร
2: มันนี่นั่งเอาเครื่องคิดเลขมากระดาษมาเขียนทุกอย่างพูดความจริงเดี๋ยวนี้ว่ามีเท่าไหร่ไม่เอาขั้นต่ำด้วยเอาขั้นสูงแล้วทุกวันนี้เงินเดือนเท่าไหร่มาคำนวณดูแล้วอ่ะแล้วก็คำนวณกันเป็นปีเลยนะว่าจะหมดเมื่อไหร่จะอะไรอย่างเงี้ย
1: แล้ววันนั้นคำนวณมากี่ปีจำได้ไหม
2: โอ้เยอะอ่ะ 3-4 ปีน่ะ
1: ถึงจะหมดหนี้ก็
2: กว่าจะหมดถ้ายังจ่ายแบบนี้อยู
1: ่
2: เพราะฉะนั้นเอาที่ดอกแพงสุด
1: ครับ
2: เอามาก่อนเลยใบไหน1 2สมมติเงี้ยแล้วเขาก็หายไปนะคือคุยกับเราวันนั้นอ่ะด่าเราเสร็จ
1: พี่คนนี้หายไป
2: ไม่ได้หายไปไหนนะคือเขาบอกเราแค่ว่าต้องใช้เงินวันละ239บาททำได้ไหม
1: หมายถึงว่าใช้เงินของตัวเอง
2: ใช้เงินของตัวเอง
1: โดยที่เราเงินเดือนก้อนนี้แต่เราต้องใช้239บาท
2: คำนวณดูแล้วปลดหนี้ปลดสิน
1: อ
2: ่ะต้องใช้อยู่ภายใน239บาทเป็นเวลา4ปี5ปีว่าไปอ่ะที่ปลดหนี้อ่ะทำได้ป่ะ
1: ทำได้ไหมตอนนั้นตอบว่า
2: ไม่ได้ก็ต้องได้ไงต้องตอบไว้ก่อนเนื้อป่ะเพราะว่ามันหมดหนทางแล้วอ่ะมืดแล้วอ่ะมืดแล้วเราได้แค่239บาทได้แต่ในความเป็นจริงมันไม่มีทางได
1: ้แล้วตอนนั้นตอนที่คิดว่ามันไม่มีทางได้เนี่ยเคยคิดบ้างไหมว่าพอมันถึง

0: จุดสุดสุดแล้วอ่ะพี่คิดไหมอยากจะหนีนี่อยากจะทิ้งนี่เลยเป็นหนี้เสียไปเลย
1: เป็นคนไม่หนีสมมุติว่าขั้นต่ำ 10,000 ต่ำสุดของฉันอ่ะได้แค่ 5,000 เอาเปล่าคุยต่อรองดีลเลย
0: อันนี้ที่พูดเนี่ยคุณผู้ชม 10,000 ให้ 5,000 เนี่ยอันนี้ดีแล้วนะจริงๆตอนนั้น 10,000 ให้ 500 ได้เปล่าไม่ใช่เราเล่นเรา
1: ไม่มีให้แต่แบบว่าสมมุติว่าของขั้นต่ำเนี้ยสมมุติ10,000ขั้นต่ำก็จะให้ 50% ของขั้นต่ำอ่ะเพราะไม่งั้นเราไม่มีรับประทานใน1เดือนไงฮะอย่างงั้นแต่ไอ้ที่น้ำตาร่วงเลยเนี่ยคือหลังจากวันนั้นที่พี่ชายคนนี้หายไป
0: ครับ
1: ก็นั่งกันอยู่ที่ร้านเนี่ยแหละนั่งทำงานก็แก๊กก็แก๊กไปนี่อยู่ดีๆก็มีถุงสีน้ำตาล
0: ครับ
1: ล่วงมาจากข้างหลังวางลงมาปุ๊บเหมือนถุงใส่อาหารน่ะ
0: ครับ
1: พั่วแล้วก็พูดแบบไม่ได้สุภาพมากนะเขาพูดบอกว่าอ่ะมึงเอาไปปิดหนี้บัตรเครดิตตามที่เราคุยกันไว อันนั้นน่ะน้ำตาร่วงไงนะคือมันจุกอ่ะมันจุกอยู่ตรงเนี้ยว่าแบบว่าเขาเป็นใครอ่ะแล้วคือเขาไม่ใช่ญาติเราแต่เรานับถือเขาเหมือนพี่ชายเรารักเขาเราก็มาเหมือนเป็นลูกค้าคนหนึ่งที่มาช่วยเขาดูแลกิจการเราชอบคาแคร์แต่แบบทำไมเขาต้องมาช่วยเราอ่ะคือเหมือนทำให้เราตั้งต้นใหม่ได้อ่ะเรารู้สึกซาบซึ้งแต่เราอายแล้วเรารู้สึกว่าถ้าเราไม่เปลี่ยนตัวเองวันเนี้ยมันแย่แล้วนะ
0: ไม่ทันแล้วแต่ไอ้เงินก้อนนี้เอาไปใช้ทั้งหมดเลยถูกต้องไหมฮะใช้หนี้ทั้งหมดเลยทุกบาท
1: ห้ามเอาไปใช้อย่างอื่นไปธนาคารเดี๋ยวนี้แล้วเอาสลิปกลับมาให้ดูด้วยว่าปิดแล้วอันเนี้ย
0: มีบางแว็บไหม
1: ไม่ไม่เลยตอนนั้นมุ่งมั่นมากคือไปแล้วคั่วเลยอ่ะทีเดียว
0: เต็มเต็ม
1: แล้วรู้สึกแบบเฮ้ยมันโล่งขึ้นมันโล่งขึ้นเพราะว่าอันเนี้ยดอกเบี้ยเยอะสุดแล้วมันกินเหมือนกินหัวกินหางอ่ะแบบมันทบมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนแบบว่าโอ้ตายแล้วแม่เจ้าทำไมมันเยอะขนาดนี้นั่นคือหนึ่งอันที่คิดได้ว่าต่อไปเนี้ยเวลาจะกู้หนี้ยืมสินหรือจะทำธุรกรรมกับธนาคารหรืออะไรเงี้ยจะศึกษาให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อน
0: เป็นเรื่องของคุณผู้ชมที่หลายๆท่านที่คนที่ไม่มีหนี้เป็นข้อดีที่คุณจะได้เอาประสบการณ์ตรงนี้ครับไปศึกษาก่อนแต่คนที่เป็นหนี้อยู่คุณค่อยๆแก้หนี้ของคุณไปทีละนิด
1: ใช่
0: วางแผน
1: ค่อยๆค่อยๆ
0: อย่าเอาประสบการณ์ที่เราเคยทำกดเงินมาทบๆเอาเงินอะไร
1: คือต้องเปลี่ยนตัวเอง
0: นะคนจะเป็นแบบนี
1: ้ต้องเปลี่ยนตัวเองจริง
0: ๆนี่คือหลักการง่ายๆครับเปลี่ยนตัวเองนะฮะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่า
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อว่าหลังจากเปลี่ยนตัวเองปลดหนี้ตรงนี้เรียบร้อยเริ่มใช้เงินแล้วชีวิตเป็นยังไงกันบ้างกับคุณแป้งครับช่วงหน้าครับ

0: แขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับคุณแป้งเธอได้มาเล่าประสบการณ์ให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของการใช้เงินแบบผิดวิธีจนเป็นหนี้และในที่สุดก็สามารถปลดหนี้ที่มีอยู่ทั้งหมดได้ด้วยการวางแผนทางการเงินที่ถูกต้องจนถึงวันนี้คุณแป้งเป็นคนที่มีวินัยทางการเงินมากๆเลยครับ
1: พี่แป้งครับหลังจากเป็นหนี้ใช้เวลาปลดหนี้นานไหมครับ
2: ก็หลายปีเพราะพี่เอาแบบสบายๆหน่อยไม่หักดิบ
1: หมายความว่าแต่ละคนนี่บางคนก็คือหักดิบก็คือโป้งไปเลยแต่ของพี
2: ่โป้ง
1: เปลี่ยนพฤติกรรมเพราะว่าเมื่อก่อนไลฟ์สไตล์มันหนักไง
2: คือจากที่เคยแบบว่าอุ้ยแบบใช้เยอะใช้น้อยจำกัดจำกัดตัดสิทธิ์ตัวเองทุกอย่าง
1: ครับ
2: อย่างเงี้ยแล้วก็พยายามไปปลดหนี้ตรงนั้นให้หมดมันเลยใช้เวลานานประมาณ 3-4 ปีเห็นจะได
1: ้ผ่านมา 3-4 ปี
2: จ้ะ
1: หลังจากนั้นได้ข่าวว่าพอใช้หนี้เสร็จปุ๊บเปลี่ยนอาชีพเลยถูกต้องไหมฮะ
2: ใช่แต่ว่ามันเป็นด้วยเหตุบังเอิญด้วยก็คือว่าเพื่อนเนี่ยไปเปิดกิจการอยู่ที่หัวหินพี่ก็อาสาไปเลยว่าขอไปดูแลเป
1: ็
2: นพนักงานเขาก่อนก็ทำให้ทุกอย่างเพื่อนสนิทกันจนพอเราทำให้เขาได้ทุกอย่างแล้วปุ๊บเราก็บอกว่าเราสุดความสามารถของเราตรงนี้ละเราคิดว่าไปจ้างคนอื่นมาตรงนั้นอ่ะคือช่วงระยะเวลาที่เราเก็บเงินเราพอจะมีเงินอยู่บ้างแล้วเราก็มองหาพี่ไปอยู่หัวหิน
1: ครับ
2: พี่ชอบคาแคร
1: ์
2: พี่ก็เลยไปมองหาที่ทำคาแคร์
1: ครับ
2: โอ้ตอนลงทุนเนี่ยคิดว่าไม่เยอะมากปรากฏว่าเยอะพอสมควรเหมือนกัน
1: ครับ
2: ถึงขั้นต้องขายรถตัวเองทิ้งเพื่อที่จะเอาเงินมาลงทุนต
1: ั
2: ้งใจอยู่นานเพราะไม่อยากเป็นหนี
1: ้
2: ไม่อยากไปกู้ไม่อยากอะไรแล้วก็คือเรามีสมบัติอยู่เนี่ยเราถามว่าเราต้องใช้รถไหมเราไม่ต้องใช้เป็นการหักดิบอย่างนึงนะ
1: ค
2: ือจะได้ไม่ต้องไปไหน
1: หนึ่งไม่ต้องเติมน้ำมันแล้วล่ะ
2: ไม่ต้องเติมน้ำมันไม่ต้องจ่ายค่าประกันไม่ต้องอะไรทั้งนั้นเลยอย่างเงี้ยคือเป็นคือรถก็ผ่อนหมดแล้วเพราะฉะนั้นถ้าจะลงทุนต้องเอาเงินตัวเองไม่กู้ใครก็เอาเงินก้อนนี้บวกกับเงินเก็บไปลงทุนแล้วไม่รู้มันดีหรือไม่ดีนะตามหลักการแล้วก็ยืนอยู่บนปากเหวว่าห้ามเจ๊งนะห้ามทุกอย่างต้องตั้งใจทำเหยียบหลังคารถตัวเองอยู่ทุกวันต้องตั้งใจทำเดินหน้าอย่างเดียวถอยหลังไม่ได้ถอยหลังนี่คือบันไลแน่นอนแล้วก็มีพี่คนหนึ่งก็สอนเราบอกว่าให้เราทำงานทุกวันเหมือนความรู้สึกแรกที่เราเปิดร้านไม่ใช่ทำไปแล้วเบื่อทำไปแล้วหน่ายทำไปแล้วรู้สึกท้อก็เลยไม่สนุกแล้วทิ้งเบื่อทิ้งไม่ได้ห้ามทิ้งพี่ทำคาแคร์พี่อยู่หัวหินทั้งหมด6ปี
1: ครับ
2: ปัจจุบันคาแคร์ถูกเซ้งกิจการไปให้อีกคนหนึ่งแล้วและยังมีฐานลูกค้าเต็มแน่นเอียดแต่ด้วยความจำเป็นก็คือ 1. พ่อแม่แก่แล้วอยู่กรุงเทพ
1: ครับ
2: 2. น้องสาวก็อยากจะทำธุรกิจอะไรในกรุงเทพเราก็อยากจะมาช่วยน้องกับ3คือพี่ที่เคยช่วยเรา
1: ครับ
2: วันเนี้ยคือพอดีเขามีปัญหาเรื่องพนักงานนิดหน่อยเราก็เลยว่าเรามีประสบการณ์แล้วเราอยากกลับมาช่วยเขามาตอบแทนเขาน ั่นก็คือที่นี่เจเกรสที่นี่
1: จากชีวิตติดลบจนตอนนี้มีชีวิตใหม
2: ่
1: ที่ดีขึ้นมาก
2: ๆค่ะ
1: อยากจะกลับไปเป็นหนี้อีกไหม
2: จ้างก็คงไม่เอาแล้วล่ะ มันคงไม่ไหวไหมความไม่มีหนี้เป็นลาภอันประเสริฐ
1: ชีวิตก็เลยปรับเปลี่ยนมาณปัจจุบันก็เริ่มมีตังเก็บถูกต้องไหมฮะ
2: ใช่
1: หลังจากเป็นหนี้ปลดหนี้แล้วเปลี่ยนแปลงตัวเองจากจุดสูงสุดนะฮะคุณผู้ชมการที่เราได้เคยขึ้นไปอยู่แตะสูงสุดใช้บัตรเครดิตลูดจนสามารถลูดซื้ออะไรก็ได้ตามที่เราอยากจะได้จนปัจจุบันมันเรากลับมาอยู่ในที่จุดเดิ
2: ม
1: จุดเริ่มต้นแล้วก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นใหม่พี่แป้งครับอยากให้พี่แป้งนะฮะฝากอะไรถึงคนดูทุกท่านหน่อยนะฮะท่านผู้ชมทุกท่านบางท่านอาจจะเป็นหนี้บางท่านยังไม่เป็นหนี
2: ้
1: แต่เตือนสติเขาหน่อย
2: ค่ะ
1: เป็นหนี้มันไม่ดีอ่ะอยากให้พี่แป้งฝากอะไร
2: พี่มันบอกว่าพฤติกรรมการใช้เงินวิธีคิดของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนคิดได้ช้าบางคนคิดได้เร็ว
1: ครับ
2: อย่างพี่เนี่ยถือว่าช้า
1: ครับ
2: แต่ถามว่าในสิ่งที่พี่ประสบมาเนี่ยตอนที่กลับไปอยู่หัวหินแล้วฐานะการเงินมันเริ่มดีขึ้นเราก็มองอย่างนี้เวลาบัตรเครดิตหรือเราเห็นโฆษณาต่างๆในทีวีอย่างเงี้ยเกี่ยวกับการกู้หนี้ยืมสินหรืออะไรอย่างเงี้ย เราก็มามองว่าเออสมัยเราเด็กๆอ่ะเขามีโฆษณาสำหรับการออมเงิน
1: ครับ
2: มากกว่าการที่จะหลอกล่อเราไปใช้เงินเดี๋ยวนี้พี่ก็จะเปลี่ยนแปลงตัวเองโดยการเอาเงินไปลงทุนกับอสังหาคิดต่อเนื่องว่าถ้าเราซื้ออันเนี้ยเราสามารถเอาไปทำอะไรได้บ้างที่มันจะต่อยอดออกมาเป็นเงินหรือเก็บไว้นานๆมันมีมูลค่าเพิ่
1: ม
2: มากกว่ามูลค่าลดลง
1: ครับ
2: แค่นั้นเองก็คือขอให้คิดให้ระวังเพราะพี่เห็นหลายคนที่อายุเท่าพี
1: ่
2: แต่สบายกว่าพี
1: ่
2: แล้วเราทำให้เราหวนคิดไปว่าถ้าวันนั้นเนี่ยเราเก็บออมมากกว่านี
1: ้
2: เราไม่ใช้ชีวิตสุรุ่ยสุร่ายแบบนี้เราจะมีมากกว่านี
1: ้ครับ
2: แล้วเราจะสบายกว่านี
1: ้แต่เราโชคดีแล้วครับ
2: ค่ะ
1: ที่ตอนนี้เรารู้ตัวทัน
2: ใช่
1: แต่สำหรับใครที่ยังรู้ตัวไม่ทันตอนนี้ครับเรื่องนี้เป็นสิ่งที่เตือนสติคุณครับโอ้วันนี้ต้องขอบคุณนะฮะพี่แป้งมากเลยนะครับที่มาให้ประสบการณ์บอกเล่าประสบการณ์ของคนติดหนี้ปลดหนี้จนมีทุกวันนี้นะครับขอบคุณมากเลยนะครับ
0: เราทุกคนสามารถวางแผนปลดหนี้ได้โดยอาศัยหลักการ5ข้อดังต่อไปนี้นะครับ 1. หยุดก่อนหนี้เพิ่มและลุกขึ้นมาปรับนิสัยการใช้จ่ายเสียใหม่ 2. ตรวจเช็คหนี้ทั้งหมดว่าตกลงแล้วมีหนี้เท่าไหร่ 3. หาทางต่อรองกับเจ้าหนี้เพื่อขอลดค่าผ่อนต่อเดือนและขอลดดอกเบี้ย 4. เลือกจ่ายหนี้ที่ดอกเบี้ยแพงที่สุดให้หมดก่อน 5. รักษาวินัยทางการเงินของตัวเองต่อไป
1: ผู้ชมครับข้อสำคัญของคนที่เป็นหนี้นั่นก็คือคุณจะรู้ตัวเมื่อไหร่และ

0: คุณจะลุกขึ้นมาจัดการกับมันเมื่อไหร่รายการเงินทองต้องวางแผนในวันนี้ครับบทสนทนาของเราจะดีใจมากเลยครับถ้าเกิดทำให้คุณฉุกคิดครับว่าคุณจะลุกขึ้นมาจัดการกับหนี้ของคุณได้อย่างไรวันนี้ต้องลาไปก่อนสัปดาห์หน้าเจอกันสวัสดีครับ
1: ขอแนะนำหนังสือคู่มือเงินทองต้องวางแผนตอนมนุษย์เงินเดือนก็มั่งคั่งได้เป็นหนังสือคู่มือนำทางที่จะนำพาชีวิตมนุษย์เงินเดือนให้มีความมั่นคงและมั่งคั่งในด้านการเงินเพื่อให้เป็นมนุษย์เงินเดือนที่มีอิสรภาพทางการเงินอย่างแท้จริง

0: ตอนพนักงานขับรถขนขยะของกทม.ขับรถประสบอุบัติเหตุเป็นเหตุให้รถราชการเสียหายต้องรับผิดจดใจกาสินใหม่แก่กทม.ก.ข้อเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่านายดำเป็นลูกจ้างประจำตำแหน่งขับรถขนขยะมูลฝอยสังกัดสำนักงานเขตแห่งหนึ่งวันหนึ่งนายดำได้ขับรถขนขยะที่เปียกชุ่มน้ำมาเต็มกันรถเพียงลำพังซึ่งรถมีน้ำหนักบรรทุกมากโดยบ่มีคนจ่วยพอตางและต้องขับรถลงหัวสูงจันโดยเป็นการขับรถชิดถนนด้านซ้ายตามปกติและต้องขับรถไปตามสภาพถนนที่เป็นตางโก้งเลี้ยวขวาในทันทีในขณะความเร็วต่ำหรือความเร็วปกติทำให้โค้งเล็กของรถที่ยกตัวถังเก็บขยะไปก้องกับสายโทรศัพท์เป็นเหตุให้สายโทรศัพท์ไปร่างเสาไฟฟ้าทำให้เสาไฟฟ้าที่ตั้งอยู่เชิงขัวหักล่มทับหัวเก่งรถยนต์ขนขยะยุบเสียหายสำนักงานเขตจึงมีคำสั่งให้นายดำจดใจกาสินใหม่ทดแทนความรับผิดทางละเมิดคือแก่กรุงเทพมหานครจำนวน 100,000 บาทภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับคำสั่งนายดำจึงมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพื่อเพิกถอนคำสั่งของสำนักงานเขตดังกล่าวคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดตีอ้อผอ13/2556ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการติดผู้ฟ้องคดีขับรถขนขยะมูลฝอยที่เปียกจุ่มน้ำมาเต็มกันรถซึ่งมีน้ำหนักมากบรรทุกมาเพียงลำพังโดยบ่มีคนจ่วยพอตางและต้องขับรถลงหัวสูงจันซึ่งเป็นการขับรถชิดถนนด้านซ้ายตามปกติและต้องขับรถไปตามสภาพถนนที่เป็นตางโก้งเลี้ยวขวาในทันทีในขณะความเร็วต่ำหรือความเร็วปกติทำให้แขนยกถังขยะของรถได้ก้องเข้ากับสายไฟฟ้าซึ่งเป็นเหตุให้สายโทรศัพท์ไปร่างเสาไฟฟ้าติดตั้งอยู่เชิงขัวหักล่มทับหัวเก่งรถยนต์ขนขยะยุบเสียหายถือเป็นการกระทำโดยประมาทแต่เมื่อพิเคราะห์สภาพการติดตั้งสายโทรศัพท์บริเวณที่เกิดเหตุซึ่งวางผาดข้ามฝั่งถนนเหนือบริเวณตางโก้งอันบอกคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนพฤติการของผู้ฟ้องคดีจึงยังบ่ถึงขนาดเป็นการกระทำด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดีจึงบ่ต้องรับผิดในผลแห่งการกระทำละเมิดดังกล่าวตามมาตรา8วรรค1ประกอบมาตรา10วรรค1แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของสำนักงานเขต
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ

DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกัน
1: ฟีลกู๊ด
0: รายการที่จะเปิดพื้นที่เติมความรักสร้างความเข้าใจให้กับทุกคนในครอบครัวนะคะเราเจอกันแบบนี้ค่ะทาง AL TV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนค่ะ
1: ซึ่งครอบครัวเดียวกันฟีลกู๊ดของเราในสัปดาห์นี้ครับเป็นครอบครัวของคนจีนซึ่งมีลูกชายเนี่ยเป็นลูกชายคนเล็กเป็นเด็กที่ดื้อจนกระทั่งคิดว่าแม่ไม่รักเขา
0: เป็นไปได้เหรอคะที่ลูกชายคนเล็กของบ้านจะคิดว่าแม่ไม่รักตัวเองอยากเจอแล้วค่ะเขาเป็นใครคะ
1: อ่ะถ้าพร้อมแล้วนะครับไปพบกับครอบครัวรับเชิญของเราในวันนี้เลยครับ
0: ณัฐธีเอกวิจิตรหรืออุ๋ยบุตรเบสลูกชายคนเล็กและคนเดียวของครอบครัวเอกวิจิตรเขาเป็นเด็กที่โมโหร้ายชอบเถียงแม่ตั้งแต่จำความได้การปะทะกันของสองแม่ลูกไม่เคยลดดีกรีลงเลยจนอุ๋ยเข้าสู่วัยรุ่นและพบกับจุดเปลี่ยนในวิธีคิดทำให้ดวงตาของเขามองเห็นความรักนั่นคือวันที่เขาเปลี่ยนเป็นอีกคนความรักที่อุ๋ยบุตรเบสค้นพบหน้าตาเป็นอย่างไรพบกับอุ๋ยและคุณแม่ค่ะสวัสดีคุณแม่และคุณอุ๋ยค่ะ
2: สว
0: ั
2: สด
3: ี
2: คร
3: ับ สวัสดีครับ
0: เมื่อกี้ตอนต้นพี่มิกเกริ่นเอาไว้เลยทำให้อยากรู้เลยค่ะว่าตอนเด็กๆเนี่ยพี่อุ๋ยเป็นคนนิสัยยังไง
4: คือเขาเกเรแบบเขาเอาแต่ใจตัวเขาเอง
1: ครับ
4: จะเอาชนะ
5: ทุบตีพี่สาวอะไรเงี้ยครับแบบเด็กทะเลาะกันครับก็จิกผมก็ตบตี
1: อันนั้นเรียกว่ามาเต็ม
4: คุณแม่ก็จับเขาไปขังห้องน้ำเลย
0: เ
4: ขาแกล้ง
1: มีเพื่อนไปโถส้วมช่วงเด็กไหมครับ
4: ห้องน้ำคุณแม่เลียงของไว้อย่างดีเขาโมโหเขาปาดลงไปหมดเวลาจับเข้าไปขังเอาไว้อะ
0: ตอน
5: ผมเข้าใจว่าถ้าขังผมไว้ถ้ายินเสียงของแตกเขาต้องมาเปิดผมก็กวาดให้แบบพินาศเลยครับ
1: มีมาเปิดประตูไหมครับ
5: มีครับเปิดก็วิ่งออกมา
1: แต่เห็นบอกว่าตอนเด็กๆชอบคิดว่าแม่ไม่รัก
5: ช่วงป.1 ป.2 ป.3 เนี่ยโดนคุณแม่ส่งไปอยู่บ้านอาม่าครับเราก็จะรู้สึกว่าวันจันทร์ถึงศุกร์เราต้องไปอยู่ที่นั่นทำไมถึงเราถึงไม่ได้อยู่บ้านแบบ7 วันมันเหมือนโดนไปอยู่โรงเรียนประจำอะไรเงี้ยครับแล้วมันแบบคือเขาก็เข้มงวดหน่อยครับแบบบังคับให้พูดหางเสียงทุกคำพูดครับพูดอะไรเงี้ยครับ
0: ค่ะ
5: ซึ่งแบบอยู่ที่บ้านผมอิสระมาก
0: ไม่มีหางเสียง
5: ใช่ครับไม่มีใครมาบังคับอะไรผมทั้งนั้นแบบอย่างการบ้านเงี้ยผมเขาก็จะมานั่งเพ่งนั่งจ้องว่าทำไหมมานั่งตรวจการบ้านนั่งดูอะไรเงี้ยครับสำหรับผมอึดอัดผมเกลียดการทำการบ้านอ่ะผมไม่อยากทำแล้วผมก็ยิ่งบังคับผมยิ่งไม่ทำยิ่งบังคับผมยิ่งไม่ชอบจำได้ว่าเวลาเลิกเรียนเนี่ยต้องขึ้นรถโรงเรียนผมไม่อยากขึ้นรถโรงเรียนกลับเลยอ่ะไม่อยากกลับไปบ้านมา

0: แล้วทุกเย็นวันอาทิตย์คุณพ่อแม่จะไปส่งที่บ้านมาเนี่ยเขาไปกินข้าวแถวนั้นก่อนแล้วคือเป็นทุกวันอาทิตย์ที่ผมเศร้ามากคือผมไม่อยากไปอยู่บ้านมาเลยอยากอยู่บ้านตัวเองแล้วก็ไม่เข้าใจว่าทำไมแม่ต้องส่งเราไปอยู่ด้วย
1: แล้วคุณแม่ส่งไปอยู่ทำไมครับเห็นคุณแม่อมยิ้มอยู่ตลอดเวลาเลย
2: แม่มีเหตุผลอะไรในใจคะ
3: แม่ลอกป๋าก็บอกว่าเออเอาไปอยู่ที่นั่นแหละเดี๋ยวพวกอาเขาจะได้สอนการบ้านแล้วรถโรงเรียนมารับเขาก็ใกล้
2: แล้วพี่อุ๋ยได้บอกคุณแม่ไหมคะว่าไม่อยากไปอยู่บ้าน
0: บอกครับบอกตลอด
1: และคำตอบที่แม่ให้ก็คือ
3: เขาอยู่ที่นู่นเขาสนุกของเขาอ่ะเพราะว่ามีพี่เขา
1: เราเข้าใจว่าเด็กจะสนุก
3: แล้วก็ลูกของลุงเขาอีก
1: ครับ
3: เขาก็อยู่ใกล้กันแล้วเขาก็เดินกันถึง
2: ตอนแม่เคยทราบไหมคะว่าเขาเล่นกันแรงนะคะถึงขนาดเคยเอามีดมาขู่
3: ใช่เรื่องนั้นอ่ะคุณแม่ไม่รู
0: ้ผมเป็นหลานเล็กสุดนะครับแล้วก็มีพี่เขาก็โตกว่าเยอะแล้วเวลาเล่นกันเขาก็ชอบให้เราเป็นตัวแถมบ้างเวลาแบ่งข้างเล่นกันอะไรเงี้ยครับแล้วก็เราเวลาโดนแกล้งกันเราก็รู้สึกว่าเขาแกล้งเราได้เพราะว่าแค่เขาตัวใหญ่กว่าผมก็เลยเดินเข้าไปในครัวหยิบมีดเลยครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ที่จำได้ก็เดินเข้าไปหาเขาแบบประมาณว่ามึงแกล้งกูอีกสิแบบผมชอบเห็นสีหน้าคนที่แบบหน้ามันเปลี่ยนตอนแรกเขาแกล้งเราด้วยความสนุกสนานแล้วแบบพอหน้าเขาเปลี่ยนเป็นแบบกลัวเราผมจะรู้สึกสะใจมาก
1: คุณโอเคใช่ไหมฮะอ๋อเป็นความสะใจส่วนตัวหลังจากที่เราโดนแกล้งมา
0: ใช่ครับก็จะมีผู้ใหญ่เข้ามาข้างหลังครับเหมือนมาล็อกไว
1: ้แล้วช่วงเด็กๆเนี่ยไอ้ที่แบบเรามีความเกรี้ยวกราดเป็นคนใจร้อนเนี่ยทะเลาะกับแม่บ้างไหม
0: โอ้โห
1: ใช่คำว่าโอ้โห
0: บ่อยมากๆครับเวลาแม่บ่นผมก็เถียงนะครับเวลาเขาว่าผมก็เถียงแม่ผมเป็นคนระเบียบจัดซึ่งตรงข้ามกับผมเลยครับทะเลาะกันบ่อยแบบบ่อยอ่ะครับ
2: เรื่องช่วยงานบ้านนะคะ
0: อ๋อช่วยงานบ้านนี่โหประจำครับคือที่ผมเคยพูดกับพี่สาวว่าเออเหมือนแม่จะรักพื้นมากกว่าเรานะ
3: พอดีพี่เลี้ยงกลับไปไงแล้วเราก็ต้องมาทำกันเองใช่ไหม
2: แม่มีเหตุผล
1: แม่พูดอะไรนะ
2: พี่เลี้ยงกลับไปเราก็เลยต้องมาทำกันเอง
0: คือทำมาเองเข้าใจได้แต่พื้นไม้ปาเก้เงี้ยเสร็จถู2รอบเสร็จต้องมาถูน้ำยาเคลือบอีกรอบหนึ่ง3รอบก่อนหน้านั้นก็ต้องกวาดแล้วกวาดอีกคือผมสำหรับผมแบบกวาดเสร็จแล้วก็ถูครั้งเดียวก็พอแล้วว่าแบบผมรู้สึกว่ามันโคตรเหนื่อยแล้วแค่นั้น
2: แต่มันไม่สะอาดไงพี่อุ๋ย
1: คือจะสะอาดขนาดไหนคุณบอยคุณจะเอาข้าวไปเทกับพื้นดิน
2: เหรอมันต้อง2รอบพี่นิกมันต้อง2รอบ
1: พื้นมันเอาไว้เหยียบ
2: แม่ก็เป็นแม่บอยก็เป็นอย่างเงี้ย
0: มันสองรอบเสร็จแล้วต้องมีเคลือบน้ำยาเคลือบไหม
2: แต่ไม่มีเคลือบน้ำยา
0: โอ้เฮ้ยจนบางทีผมแบบหงุดหงิดแล้วก็แบบคือเห็นเขาเหนื่อยเราก็รู้สึกแต่ก็รู้สึกว่าถ้าเกิดยังต้องทำตามเขาอยู่มันก็จะสร้างนิสัยให้เขาเป็นอย่างเงี้ยให้เขาเรียนรู้แล้วกันว่าถ้าอยากสะอาดขนาดนี้เหนื่อยเองแล้วกันถ้าจะบ่นก็เชิญบ่นไปแล้วกันเพราะถ้าอยากสะอาดขนาดนี้มันเกินไปผมก็จะคิดแบบนี้ผมก็เออมันก็ไม่ทำทำได้เท่าที่คิดว่าเราคิดว่ามันโอเคแล้ว
1: มันต้องสะอาดเบอร์นั้นเลยเหรอครับแม
3: ่ก็ปกติก็ทำกันอยู่แบบนั้นอยู่แล้วก็เลยอ่ะช่วยใช่ไหมช่วยก็ต้องทำแบบนี้พี่เขาก็ไปทำอย่างอื่น
1: เอางี้ถามเล่นๆมีอะไรที่มันค้างคาใจแบบโกรธแม่อยู่ในช่วงนั้นไหมแบบมีเหตุการณ์อะไรไหมที่มันแบบเอ้ยแม่ทำอย่างนั้นทำไมแม่ทำอย่างนี้ทำไมมันเลยทำให้เราออกจากบ้านมีไหม
0: แรงๆเลยเท่าที่นึกออกที่เคยทะเลาะคุณแม่คือผมต่อจิ๊กซออะไรเงี้ยแล้วมันยังไม่เสร็จนะครับ
1: อ๋อจิ๊กซอ
0: ครับแล้วผมก็บอกว่าอย่าเพิ่งเก็บนะเดี๋ยวมาต่อให้เสร็จอะไรเงี้ยแล้วผมก็ไปโรงเรียนแล้วกลับมาตอนเย็นคือแบบแม่รวบทุกอย่างเก็บใส่กล่องไปหมดแล้วคือผมต่ออยู่ตรงแบบเหมือนกลางบ้านอะไรเงี้ยครับแล้วเขาก็รู้สึกว่ามันเกะกะอะไรเงี้ยผมก็โมโหมากก็ทะเลาะกันครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ตวาดกันเงี้ยครับแล้วผมก็จําได้ว่าผมจ้องหน้าเค้าหัวเราะใส่หน้าเค้าเวลาเห็นเค้าโมโหหัวเราะใส่หน้าผมขี่จักรยานออกจากบ้านไปเลยไปหาเพื่อนอะไรเงี้ยครับคือแบบโมโหมากอะไรเงี้ย
1: คือหัวเราะด้วยความสะใจที่เห็นว่าแม่โกรธเรา
0: ใช่ครับแบบตั้งใจ
1: เพราะเราเถียง
0: ใช่ครับตั้งใจหัวเราะใส่ให้เค้ายิ่งโมโหครับ
2: แล้วแม่ยิ่งโมโหมั้ยคะ
0: ใช่ครับ
1: แต่คําถามผมมีคําถามแล้วผมเชื่อว่าคุณผู้ชมทางบ้านก็มีคําถามเดียวกับผมแม่เก็บทำไมครับจิ๊กซอเนี่ย
3: คิดว่าเขาเอามากางเล่นแล้วเขาก็ไม่เก็บแล้วทำไมปล่อยคากันอยู่อย่างนั้น
1: ครับอันนั้นคือต่อใกล้เสร็จแล้วด้วยใช่ไหม

0: ครึ่งนึง
1: ครึ่งนึงแล้วกี่พันชิ้น
0: จำไม่ได้ครับแต่เยอะครับก็เป็นพันชิ้นเลย
2: แต่ว่าแม่เป็นคนเจ้าระเบียบไงคะพอเห็นอะไรที่มันรกแล้วก็อย่างที่พี่อุ๋ยบอกมันกลางบ้านนะพี่นิก
1: โอ้แต่บ้านใหญ่ครับเดินอ้อมได
2: ้ แม่ก็เลยเก็บไม่คิดว่ากลับมามันจะเป็นเรื่องใหญ่ของบ้านใช
3: ่ใช่เพราะเราไม่เข้าใจว่าเขาต้องมาต่อกันไปเรื่อยๆคิดว่าเขาไม่เล่นแล้วทำไมเขาปล่อยทิ้งเอาไว้กลางบ้าน
2: ตอนที่พี่อุ๋ยบอกว่าแม่โมโหแล้วพี่อุ๋ยก็ตั้งใจหัวเราะใส่หน้าแม่ ตอนนั้นอารมณ์แม่ยิ่งโกรธไหมคะ
3: โกรธเพราะว่ามาหัวเราะใส่แม่เหรอแล้วเขาก็ไปเขาก็ออกไป
2: แล้วแม่ดุเขาต่อไหมคะหลังจากเขาหัวเราะ
3: ไม่คุณแม่ก็ไม่พูดอะไรแล้ว
2: ก็เงียบเลย
1: แล้วตอนที่เขาหัวเราะใส่เรารู้สึกยังไงครับแม
3: ่รู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นเด็กที่จะต้องเอาชนะเราม
1: ันไม่มีความกลัวอะไรในอนาคตเหรอครับสมมติมิกลองคิดเป็นมิกนะถ้าวันหนึ่งลูกเถียงมิกแล้วมาหัวเราะตอนที่มิกโกรธแล้วออกไปเป็นมิกอาจจะรู้สึกว่าอุ้ยตายแล้วเขาจะหนักไปกว่านี้ไหมอุ้ยตายแล้วนี่เขาคิดอะไรอยู่ในใจเขาถึงมาหัวเราะตอนที่เราโกรธทั้งที่คุยกันก็ได้แม่รู้สึกอะไรพวกอย่างนี้บ้างไหมครับ
3: ไม่
1: เลยแม่ชิว
3: เขาบอก
1: ชิน
3: อยู่แล้ว
1: ชินอยู่แล้วเอาเป็นว่านะผมสรุปให้เลยก่อนที่จบรายการด้วยตั้งแต่ตรงนี้เลยมวยถูกคู่ครับผมเขารู้จักกันมวยถูกคู่กระดูกถูกเบอร์
2: แม่จะออกแนวบ่นไหมพี่อุ๋ย
0: ใช่ครับผมคนความอดทนต่ำครับ
1: เวลาทะเลาะกันเป็นยังไง
0: ก็เสียงดังมากครับ
1: ประมาณนี้
0: ใช่ครับดังกว่านี้
1: อุ๋ย
2: โอ้
0: ทำไม
1: อุ๋ยอย่าทำอย่างนี้แม่
0: จะเอาปะล่ะ
1: เอาปะล่ะ
2: อย่างนี้กับแม่
1: คุณถามแม่หรือเพื่อนคุณเมื่อกี
2: ้นอกจากเสียงดังและคำหยาบคายมีไหมคะ
0: โอ้โหเต็มที่ครับ
2: อย่างเช่น
1: ไอ้ตุ๊ดไอ้ตุ๊ดนี่มาครบเลยไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลื้อยคลานยี่ห้อไหนมาครบเลยคุณเป็นคนพูดหรือแม่พูด
0: ผมนี่แหละคร
3: ับ คนร้าย
2: แม่ตกใจไหมคะ
3: ก็คุณแม่ถึงบอกคุณแม่ไม่อยากเลี้ยงลูกแบบนี
1: ้แล้วพอเราพูดประโยคว่าแม่ไม่อยากเลี้ยงเป็นลูกแบบนี้เขาหยุดไหมฮะ
3: เขาก็หยุด
1: หยุดก่อน
0: จำได้ก็ไม่ค่อยหยุดนะ
2: จำได้ไม่ตรงกัน
1: ชอบคุณอุ๋ยมากจำได้ว่าไม่ค่อยได้หยุดนะครับก็ใส่ต่อเลยแล้วมีลงไม้ลงมือด้วยครับ
0: ก็เวลาแม่ตีอย่างเงี้ยครับแล้วบางทีผมรู้สึกว่าผมไม่ผิดเสียงก็ขึ้นมันลืมตัวแล้วครับก็ตีส่วนครับ
1: แล้วแม่บล็อกทันไหม
0: สมัยเด็กเขาชอบเอานิ้วชี้จิ้มหน้าผากอย่างเวลาเขาโมโหมากๆเนี่ยผมก็เอามือตีมือ
1: เรียกว่าปัดดีกว่าใช่ไหมคือปัดอย่ามาชี
0: ้ครับ
3: ตกใจก็คิดว่าเอ๊ะทำไมยิ่งเลี้ยงแล้วเขาก้าวร้าวทำไมเป็นเด็กแบบนี
2: ้ค่ะ
3: ถ้าไม่อยากอยู่บ้านนี้ก็ไม่ต้องอยู่ให้เก็บเสื้อผ้าไปเลยคุณแม่ไม่เลี้ยงแล้วเป็นลูกแบบนี้ไม่เลี้ยง
2: อันนี้ก็คือเหมือนไล่เลย
3: ใช่
2: แล้วพี่อุ๋ยล่ะคะพอแม่พูดแบบนี้สำนึกผิดไหมคะ
0: ไม่ครับยิ่งพูดอย่างนี้ยิ่งโมโหครับ
2: เสียงยิ่งดังขึ้น
0: ใช่ครับเราก็จะรู้สึกว่าคิดหาวิธีเถียงเพื่อเอาชนะครับ
3: แล้วคุณแม่ก็ว่าเขาบอกตายแล้วขนาดเล็กๆยังเป็นแบบนี้เลยแล้วอีกหน่อยโตจะเป็นยังไง
0: คำนี้ผมได้ยินโคตรบ่อย
3: ขนาดเขาเล็กๆอย่างเงี้ย
0: ว่าผมจำตั้งแต่จำความได้ครับคือผมแบบก้าวร้าวและเถียงและไม่ยอมครับ
2: ตั้งแต่เด็กเลย
0: ใช่ครับแล้วยิ่งบังคับผมยิ่งตรงกันข้ามเลยครับยิ่งสวนเลยครับ
1: แล้วมีตัวอย่างไหมครับอยากเห็น
2: มีค่ะคือทะเลาะกันบ่อยแต่ว่าเหตุการณ์ที่จะได้ชมเนี้ยเป็นการทะเลาะกันที่รุนแรงมากนะคะชมจากละครเวทีค่ะ
4: Happy birthday to you Happy birthday to you
1: เพลงอะไรครับพี่หวย
4: Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you
1: เสียงดีมากครับขอเชิญไปออกซิงเกิลที่ค่ายผมด้วยนะครับ
2: โอ้มีบังอาจค่ะ
1: แหมเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่ทุกคนเคยได้ยินโดยทั่วๆไปอยู่แล้วนะครับแต่ผมเนี่ยไปทำอีกแบบนึงไว้ในอัลบั้มนึงของผมมาจะเกิดชิงมาเกิดมาจะเกิดชิงมาเกิดมาจะเกิดชิงมาเกิดมาจะเกิดชิงมาเกิดมาไม่ได้เกิด
5: มาไม่ได้เกิดแล้วใครมาเกิดแทนล่ะครับ
1: เกิดแทน
5: น
1: ั่
5: นไง
1: แหม
5: โยนมาสักขนาด
1: ร้องให้เบนฟังบ่อยไหมครับ
5: เพลงนี้เหรอครับ
1: ครับผม
5: ไม่กล้าร้องเพลงนี้ส่วนใหญ่จะร้องเพลงกล่อมลูกครับช่วงนี
1: ้งดงามมาก

ครับบทเพลงก็คือสิ่งที่สะท้อนออกมาจากชีวิตของศิลปินแล้วศิลปินที่เขียนเพลงแบบนี้คุณคิดว่าชีวิตเขาต้องเจออะไรมาบ้างและเขาอยากบันทึกอะไรไว้ในชีวิตเขาครับ

0: ิวมันก็ลงมาเองแหละแม
1: ่เอ๋เรียกน้องให้มาสิ
2: โอ๊ยกินข้าว
3: นั่นแหละครับผมตอนวัยรุ่นห้ามก้าวร้าวต่อต้านโดยเฉพาะแม่
1: ทำเสียงทำไมไร้มารยาทใครเขาจะหาว่าพ่อแม่ไม่สั่งสอน
4: แล้วสอนไหมล่ะ
1: ฉันสอนแกต้องไม่รู้ทั้งเท่าไหร่หัดจำซะบ้างดูอย่างพวกพี่ๆเขาสิพวกแกสองคนก็เหมือนกันสอนน้องบ้างนะ
5: ไม่น่าลากไปเกี่ยวมังมา
2: ม้ากินข้าวเออป๋าหิวแล้ว
0: เออมากินกันลูกนะ
1: เอาเลยยังไหนๆอารมณ์ขึ้นแล้วพ่อชำระความก่อนอากงเขาโทรมาบอกว่าแกไปไล่ฟันพี่ๆบ้านโน้นแล้วเขาจะให้ม้าจัดการแกจะว่ายังไง
4: ก็ไม่ว่ายังไงพอมันแกล้งผมก่อนอะ
1: ถึงโดนแกล้งก่อนก็เอาไม่ไปฟันเขาไม่ได้แล้วเรียกเขาว่ามันได้ยังไงเขาเป็นพี่กันนะ
4: เป็นพี่แล้วไงอ่ะก็ถ้าม้าไม่ส่งผมกับเจ้ไปอยู่บ้านนู้นอ่ะมันก็ไม่มีปัญหาป่ะ
5: พวกเจ้ก็ไม่อยากไปไม่น่าลากกูไปเกี่ยวมั้ง
4: ม้าอยากส่งผมไปเองก็ต้องรับผลกรรมเองดิชอบอ้างมากไม่ใช่เหรอเวรกรรมอะไรนั่นอ่ะ
1: ไม่เห็นจะว่าพี่พวกพี่แกจะมีปัญหาตรงไหนเลยมีแต่แกนั่นแหละ
4: ก็มีแต่แกแกเออใช่ผมแม่งตัวปัญหาพอใจยังพอใจแล้วก็กินข้าวจะได้เงียบปาก
1: โอ๊ยฉันเป็นแม่กันนะ
3: นี่แหละครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นประจำในครอบครัวของผมเรียกว่าเป็นเรื่องปกติเลยก็ว่าได้ไม่รู้ทำไมพอโต้เถียงกันทีไรแม่ผมก็จะอ้างด้วยคำว่าฉันเป็นแม่กันนะในใจของผมมีแต่คำถามและคำเถียงแล้วก็ไม่รู้ว่าอะไรโดนใจในวันนั้นให้มันหลุดจากใจและหลุดออกจากปากผมไป
4: เป็นแม่แล้วไงอ่ะ
1: ไอ้อุ้ย
5: อิ่มแล้วไปก่อนนะ
2: ไปด้วย
0: เดี๋ยวป้าไปด้วย
1: ไม่ต้องอยู่มาตรงนี้แหละดูมาทำบาปก่อน
0: ครับ
5: ค่ะ
1: แกกล้าพูดแบบนี้กับพ่อกับแม่ไม่กลัวว่าตายไปจะเป็นเปรตปากเท่ารูเข็มเหรอ
4: ม้าเคยเห็นเหรอถึงรู้ว่าเป็นยังไงอ
3: ่
4: ะ
3: ใจเย็นก่อนวัยรุ่น
4: อ้างจ้างบาปกรรมอะไรเนี่ยเอามาขู่ให้เด็กอยู่ใต้อำนาจสิมิว่า
3: อุ๊ยพอเถอะอุ๊ย
1: นี่ถ้าฉันรู้อย่างนี้นะฉันน่าจะเอาขี้เถ้ายัดปากซะตั้งแต่เกิด
3: จับได้เป๊ะทุกคำเลยนะเอง
1: นี่เถียงทำให้ตกฟากกล้าล้อเลียนพ่อแม่แกนี่นะ
4: คำก็บุญคุณสองคำก็บุญคุณมีบุญคุณอะไรกันนักหนา
1: บุญคุณที่เลี้ยงแกมาไงที่เป็นแม่เลี้ยงแกมา
3: หยุดเถอะอุ๋ยอย่าพูดคำนั้นก่อนที่ต้องเสียใจไปทั้งชีวิต
4: ทำให้เกิดมากันเองนี่ไม่ได้ขอสักหน่อยจะมาทวงบุญคุณได้ไง
1: ไอ้ย้อย
3: แล้ว
5: ไอ้ย้อย

และเหตุการณ์ในวันนั้นมันอยู่ในบันทึกความทรงจำแล้วมันก็ส่งผลให้ออกมาเป็นบทเพลงเพลงนั้นคุณรู้ไหมครับว่าคำถามที่ผมพูดกับแม่แค่ไม่กี่วินาทีมันทำให้ผมต้องหาคำตอบทั้งชีวิต

0: พอสร้างขึ้นมาเริ่มมีมูลค่าเกิดขึ้นนะคะมูลค่าตรงนี้ในมุมของคนที่สร้างธุรกิจขึ้นมาเองเนี่ยเราจะมีวิธีในการตีมูลค่ามันอย่างไรเพราะว่ามันไม่ใช่แค่เราละที่มองมันเราต้องสร้างมูลค่าเพื่อรองรับสิ่งที่คนอื่นข้างนอกเนี่ยมองแล้วอยากจะเข้ามาร่วมลงทุนกับเราด้วยในมุมของพี่แม็กซ์เองเมื่อแผนธุรกิจมันไปถึงระดับตรงนั้นพี่แม็กซ์ทำยังไงบ้างคะ
1: คือธุรกิจทุกธุรกิจอะครับมันต่อให้เป็นไอเดียที่ใหม่ขนาดไหนมันจะต้องมีไอเดียที่ข้างเคียงที่ค่อนข้างใกล้เคียงกับสิ่งที่เราทำอยู่แน่น
0: อ
1: นในโลกสตาร์ทอัพมันดีอยู่อย่างหนึ่งก็คือข้อมูลมันค่อนข้างเปิดนะครับทำให้เราสามารถเบนช์แม็กกับธุรกิจที่ใกล้เคียงกันในต่างประเทศหรือใกล้เคียงกันในประเทศเราเองก็สามารถทำได้แล้วก็วัดมูลค่าหลักๆเลยก็คงจะหนีไม่พ้นจำนวนลูกค้าที่เรามีอยู
0: ่
1: แล้วก็ดูฐานลูกค้าว่าแต่ละคนสร้างรายได้ให้แค่ไหนก็คือกลับมาที่ CLV ก็คือ Customer Lifetime Value ตัวนี้ครับเป็นตัวที่จะบ่งชี้เลยว่าธุรกิจที่เราทำอยู่สตาร์ทอัพที่เราทำอยู่มันมีมูลค่ามากขนาดไหนสมมุติว่าเราทำสตาร์ทอัพตัวหนึ่งมากที่สุดคือให้เขาซื้อใน App Store 0.99 เหรียญคือ30บาท35บาทเพราะฉะนั้นแปลว่าลูกค้าต่อให้มี1คน100คนล้านคนต่อหัวมันก็จะอยู่แค่30กว่าบาทแต่ถ้าสมมุติเราบอกว่าสตาร์ทอัพตัวหนึ่งทำ
0: อ
1: ีคอมเมิร์ซมาร์เก็ตเพลสยิ่งคนซื้อก็จะยิ่งได้คอมมิชชั่นจากการซื้อขายตรงนั้นนะครับมันก็จะมีมูลค่าต่างกันอย่างมหาศาลเรลชั่นใครเป็นคนกำหนดจริงๆก็คือก็ต้องเป็นเจ้าตัวของสตาร์ทอัพอะเป็นคนเริ่มศึกษาเริ่มพูดคุยกับคนเริ่มพูดคุยกับนักลงทุนแล้วก็เริ่มเบนช์แมร์กกับที่อื่นๆนะครับแล้วก็เกิดจากการเจรจาครับคือเหมือนในตลาดหุ้นเลยก็คือเมื่อไหร่บิดกับออฟเฟอร์แมทช์กันปุ๊บนั่นแหละครับคือราคาวาเลชั่นของสตาร์ทอัพมันคงไม่ได้มีทฤษฎีแบบจับต้องได้แบบคือมันมีความเชื่อหลากหลายหลายส่วนพอสมควรที่เอาตัวนี้คูณตัวนี้แล้วได้เป็นคร่าวๆอะไรอย่างเงี้ยครับมันแต่ผลสุดท้ายอ่ะราคาจะเกิดขึ้นก็คือคนเสนอซื้อกับเสนอขายตกลงตรงกัน
0: แล้วเราจะรู้ได้ยังไงในมุมของเราที่เราเป็นคนเสนอขายถูกไหม
1: ครับ
0: เราก็อยากได้ราคาที่มันสูงที่สุดเท่าที่เราจะทำได
1: ้
0: ในมุมของพี่แม็กซ์เองเนี่ยเวลาที่สตาร์ทอัพรุ่นใหม่ๆอยากจะตั้งราคาเสนอขายของตัวเองมันควรจะทำยังไงให้เหมาะสมที่สุด
1: จริงๆต้องมองเกมให้เป็นการทำธุรกิจแบบยั่งยืนก็คือเป็นทุกอย่างการระดมทุนทุกครั้งเนี่ยครับเนื่องจาก business model ของสตาร์ทอัพเนี่ยมันเป็นการระดมทุนหลายรอบมีหลายซีรีส์ต่อกันไปถ้าเราปล่อย1รอบต่อให้เราได้ราคามากที่สุดแต่ว่าผลสุดท้ายแล้วเนี่ยรอบต่อไปเราไปต่อไม่ได
0: ้
1: ก็อาจจะลำบากก็คือมันอยู่ที่ทางสายกลางครับคือ เราต้องคิดถึงนักลงทุนว่าในรอบหน้าเนี่ยเขาจะสามารถดึงดูดนักลงทุนรอบถัดไปเข้ามาได้อีกไห
0: ม
1: แล้วตัวเราเองเราจะสามารถเติบโตทันความคาดหวังของนักลงทุนได้แค่ไหนคือตรงนี้ครับมันก็คือไม่มีตัวเลขที่ชัดเจนว่าอันนี้ถูกไปอันนี้แพงไปแต่ว่ามันอยู่ที่ตัวโฟลเดอร์เองที่ต้องวางแผนว่าในเกมยาวเนี่ยเวลาเรามองว่าเราต้องเรสไปอีกกี่ซีรีส
0: ์
1: ตอนจบเราจะเหลือหุ้นประมาณกี่เปอร์เซ็นต
0: ์
1: ตอนจบมันจะมีมูลค่าประมาณเท่าไหร
0: ่
1: หรือเราอยากได้มูลค่าเยอะที่สุดในรอบแรกเลยแล้วผลสุดท้ายอาจจะไปต่อไม่ได้ทุกอย่างมันจะกลับมาที่เลขศูนย์ตลอดธุรกิจสตาร์ทอัพไม่ว่าธุรกิจไหนก็คือมีความเสี่ยงอยู่เสม
0: อ
1: ผมว่ามันก็อยู่ที่ว่าเราทำยังไงว่าเราจะหาธุรกิจที่ยั่งยืนได้เงินจากลูกค้าไม่ใช่ได้เงินจากนักลงทุนตรงนี้สำคัญที่สุด
0: เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะคะนี่คือการวางแผนธุรกิจที่เกิดขึ้นทั้งหมดทั้งมวลเราต้องเห็นภาพใหญ่อยู่ตลอดเวลาว่าเป้าหมายที่แท้จริงของเราต้องการอะไรแล้วหลังจากนั้นเนี่ยไม่ว่าเส้นทางมันจะให้เราเรียนรู้ในตัวในรูปแบบไหนต้องพยายามรักษา core value หรือว่าแก่นแท้ของความถนัดหรือคุณค่าสำคัญของธุรกิจเราให้ได้ด้วยนะคะท้ายสุดนี้อยากให้พี่แม็กซ์ฝากสักนิดนึงสำหรับสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ๆที่อยากจะประสบความสำเร็จแบบพี่แม็กซ์มีอะไรบ้าง
1: ผมว่าก็คงต้องกลับมาที่พื้นฐานของการทำธุรกิจสตาร์ทอัพมีการพูดถึงเยอะมากแต่จริงๆแล้วตอนสุดท้ายมันก็คือธุรกิจแบบนึงเพราะฉะนั้นถ้าทำธุรกิจเราก็ต้องการให้เกิดกำไรเกิดมูลค่าในระยะยาวก็คงอยากจะฝากเรื่องหลายๆคนอาจจะมองว่าวันที่สำเร็จมันเป็นวันที่ระดมทุนได้จากนักลงทุนแต่เกมจริงๆแล้วมันคือวันที่บริษัทยั่งยืนและเติบโตแล้วก็จ่ายเงินคืนให้นักลงทุนได้เติบโตได
0: ้
1: มันจะต้องเป็นธุรกิจที่สามารถสร้างคุณค่าได้ผมว่ามันอยู่ที่คุณค่าที่เราก่อให้เกิดกับคนยูเซอร์ที่ใช้งานนักลงทุนแล้วก็ทุกคนรอบๆของสตาร์ทอัพนั่นเอง

0: เองนะคะก็ถือว่าเป็นธุรกิจประเภทนึงค่ะแน่นอนนะคะว่าการที่ธุรกิจจะประสบความสำเร็จได้เนี่ยจะต้องมีการวางแผนแล้วก็เห็นทิศทางตั้งแต่เริ่มต้นอย่างคำว่า business model canvas ก็ดีหรือว่าการสร้างการเติบโตด้วยกลยุทธ์แบบ growth hacking ก็ดีจะคืออะไรกันบ้างนั้นวันนี้คลาสนี้เนี่ยมีสรุปใจความสำคัญแบบง่ายๆเพื่อให้ผู้ประกอบการทุกท่านเอาไปทดลองใช้กันกับธุรกิจของตัวคุณได้ด้วยลองไปติดตามกันค่ะ
1: สำหรับการพัฒนาแผนธุรกิจของสตาร์ทอัพแล้วเนี่ยนะคะสิ่งที่เราจำเป็นต้องรู้ก็คือเรื่องของ growth hacking ซึ่งถือว่าเป็นคำที่เริ่มใช้ในกลุ่มคนทำสตาร์ทอัพนะคะในการหาวิธีหรือกระบวนการใหม่ๆโดยเฉพาะการทำตลาดโดยใช้ต้นทุนต่ำและนำเทคโนโลยีมาช่วยในการดึงลูกค้ากลุ่มแรกๆให้มาใช้บริการเพื่อคาดหวังการเติบโตแบบก้าวกระโดดนั่นเองซึ่งวิธีเหล่านี้นะคะค่อนข้างแตกต่างจากการเติบโตของบริษัทแบบเดิมๆที่ส่วนใหญ่นั้นมักจะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปตามแผนธุรกิจที่วางไว้นั่นเองการผลักดันธุรกิจสตาร์ทอัพให้เติบโตอย่างก้าวกระโดดนั้นนะคะส่วนใหญ่แล้วมักจะใช้กลยุทธ์ growth hacking ซึ่งประกอบไปด้วย3แกนหลักสำคัญค่ะอันแรกก็คือเรื่องของ data analysis การวิเคราะห์และการจัดการข้อมูลของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายว่าเขานั้นมีพฤติกรรมอย่างไรเพื่อนำข้อมูลต่างๆตรงนั้นมาพัฒนาและปรับปรุงให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจมากที่สุดอันที่2ก็คือเรื่องของโปรแกรมมิ่งแล้วก็เทคโนโลยีถือว่าเป็นโปรแกรมหรือช่องทางที่เอื้อต่อการเข้าถึงการค้นหาข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายให้สามารถเข้าถึงแบรนด์สินค้าหรือบริการต่างๆของธุรกิจสตาร์ทอัพนั้นๆจนกลายเป็นที่รู้จักในอนาคตได้อันสุดท้ายนะคะมาร์เก็ตติ้งหรือการทำให้เกิดการตลาดแบบใหม่ๆที่สามารถเข้าไป disrupt ตลาดแบบเดิมๆเพื่อสร้างแรงกระตุ้นในการดึงดูดกลุ่มเป้าหมายให้รู้จักแล้วก็มาใช้บริการของธุรกิจมากขึ้นบนต้นทุนที่ต่ำสิ่งเหล่านี้นะคะจะถูกผสมผสานจนกลายเป็นกลยุทธ์การตลาดรูปแบบใหม่อย่าง growth hacking ขึ้นมาโดยเน้นการคิดเชิงวิเคราะห์และหากระบวนการวิธีสร้างสรรค์ที่ใช้ต้นทุนต่ำเพื่อให้เกิดพฤติกรรมการซื้อและการใช้บริการที่เพิ่มมากขึ้นได้อย่างรวดเร็วนั่นเองค่ะ
0: และนี่แหละค่ะก็คือ1คลาสเรียนนะคะที่เชื่อว่าทำให้ผู้ประกอบการทุกท่านทำความเข้าใจได้มากยิ่งขึ้นนะคะว่ากว่าจะทำให้แต่ละ1ธุรกิจสตาร์ทอัพเติบโตแล้วก็ประสบความสำเร็จได้นั้นต้องมาจากตรงไหนกันบ้างแน่นอนนะคะว่าหลังจากที่เราสามารถสร้างความสำเร็จให้กับธุรกิจสตาร์ทอัพได้แล้วลำดับต่อไปที่เราจะพูดถึงกันก็คือเรื่องของการใส่เงินระดมทุนเข้ามาในโลกของสตาร์ทอัพเองเนี่ยอย่างที่เราฟังกันไปตั้งแต่ต้นนะคะว่ามีกลุ่มคนหลากหลายค่ะที่มีความสนใจอยากจะใส่เงินลงทุนเข้าไปในธุรกิจที่มีการเติบโตได้รวดเร็วแบบรายละเอียดต่างๆเหล่านั้นจะมีอะไรกันบ้างนั้นเดี๋ยวสัปดาห์หน้ากลับมาติดตามกันได้เพิ่มเติมแต่ว่าระหว่างนี้นะคะถ้าใครสนใจอยากจะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็เปิดโลกสตาร์ทอัพให้มากยิ่งขึ้นสามารถเข้าไปหาข้อมูลกันได้ค่ะที่ set.or.th/education ในมุมผู้ประกอบการนั่นเองวันนี้ห้องเรียนผู้ประกอบการหมดเวลาลงแล้วนะคะกลับมาติดตามกันใหม่อาทิตย์หน้าเวลาเดิมแบบนี้มีฮินาลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ้างหลังนี่ทำกีตาร์อยู่ณปัจจุบันนี้
1: ใช่ครับ
0: ถ้าผมจะทำตอนนี้วันนี้สั่งทำอีกกี่ปีผมจะได้รับครับ
1: ปี2565ครับก็2ปี1เดือน
0: 2565วันแรกที่ก้าวเข้าไปหรือแม้กระทั่งตอนที่โดนจับเนี่ยคุณรู้สึกยังไง
1: กลัวมากเลยฮะคิดต่างๆนานาแล้วก็เป็นจริงพอเข้าไปคืนแรกเนี่ยผมเนี่ยถูกแบบบังคับให้ซักกางเกงในบังคับให้นวดขาใหญ่จนกว่าเขาจะหลับตอนนั้นน่ะทหารที่ผมนวดเขาเนี่ยผมปฏิญาณตนเองเลยว่าถ้าอยู่ในนี้กูต้องเป็นขาใหญ่

0: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่พื้นที่เบื้องหลังความสำเร็จของบุคคลที่ประสบความสำเร็จอีกทีนะครับว่ากว่าเขาจะเดินทางมาถึงวันนี้เขาผ่านเส้นทางอะไรมาบ้างกับรายการที่ชื่อว่ากว่าจะโตครับเชิญของเราในสัปดาห์นี้ต้องบอกว่าเรื่องราวของเขานั้นนอกจากจะเอาเป็นเยี่ยงได้แล้วเนี่ยนะครับยังเป็นอุทาหรณ์ได้ดีครับชีวิตของเขานั้นเคยเดินหลงทางต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจำตั้งแต่อายุ15ปีแหละครับและหลังจากนั้นชีวิตของเขาเดินเข้าออกจำบ่อยครั้งมากครับทั้งเรือนจำและสถานพินิจเนี่ยนะครับถึง9ครั้งด้วยกันนะครับเขาคิดว่าเขาจะจบชีวิตอยู่ในเรือนจำแต่ก็มีแสงสว่างเข้ามาในชีวิตของเขาครับทำให้ปัจจุบันนี้เขาสามารถออกมาบนเส้นทางสีขาวประกอบอาชีพสุจริตเป็นช่างทำกีตาร์ที่มีชื่อเสียงมากนะครับว่ากันว่าคิวในการสั่งจองให้ช่างคนนี้ทำกีตาร์นั้นต้องใช้ระยะเวลายาวนานถึง2ปีเลยทีเดียวล่ะครับไปพบกับเขากันเลยครับคุณอัครินทร์ปุรีช่างรัง
1: ใช่ครับช่างรังฮะ
0: ช่างรังนี่ทำกีตาร์อยู่ณปัจจุบันนี้
1: ใช่ครับ
0: ทำไมมันต้องยาวนานถึง2ปีครับถึงจะสามารถทำได
1: ้มีคนไว้ใจแล้วก็สั่งกีตาร์เราเนี่ยจองคิวเนี่ยถึง2ปีเพราะว่าผมทำได้เดือนละ1ตัวประมาณนี้ครับ
0: ตัวนึงที่ต้องแพงมากสิครับ
1: ก็เริ่มต้นที่ 35,000 จนไปถึง 120,000 บาทครับ
0: 35,000 ถึง 120,000 บาทถ้าผมจะทำตอนนี้วันนี้สั่งทำอีกกี่ปีผมจะได้รับครับ
1: ปี2565ครับก็2ปี1เดือน
0: 2565ฮะกว่าจะได้รับยังไงเชิญพี่หลังนั่งพูดคุยกันหน่อยครับฟังสักนิดนึงว่าอยู่ในวงการการทำกีตาร์มากี่ปีแล้วครับ
1: ผมทำอาชีพช่างทำกีตาร์ทั้งหมดเนี่ย8ปี5เดือนอยู่ในวงการนี้แต่ถือว่าเป็นน้องใหม่ในวงการนะครับเพราะว่ามีช่างทำกีตาร์รุ่นพี่ที่เขาประสบความสำเร็จเนี่ยใช้เวลาถึง 10-15 ปีอย่างเงี้ย
0: ครับ8ปี5เดือน
1: ครับผม
0: กลับมาใช้ชีวิตประกอบอาชีพสุจริตถึง8ปี5เดือนเกือบ9ปีแล้ว
1: ใช่ครับ
0: กีตาร์ที่ผมเห็นอยู่นี่คือฝีมือของช่าง
1: ใช่ครับ
0: ขออนุญาตชมนิดนึงได้ไหมครับ
1: ได้ครับตัวนี้เป็นกีตาร์ตัวที่3เนื่องจากไปขอซื้อคืนกลับมาอยากจะได้กีตาร์ในสมัยตัวทำแรกๆมาเก็บไว้ในบ้านฮะ
0: ในตรงนี้มีลายเซ็นด้วยนัมเบอร์003
1: ครับทำตอนปี2012นะฮะก็เลยเซ็นไว้อันนี้เก็บไว้ครับผม
0: หลังพระนคร
1: ครับ
0: ทำไมชื่อมันยังไงในหนังพวกจอร์ดวังหลังหลังพระนครอะไรเงี้ยเหมือนแบบพวก
1: พระนครสมัยก่อนมันเป็นชื่อแก๊งฮะชื่อแก๊งที่อยู่ในเรือนจำก็คือฝั่งพระนครทั้งหมดเลยก็อย่างเช่นมีเขตดอนเมืองห้วยขวางอะไรอย่างเงี้ยเนื่องจากผมไปอยู่เรือนจำใหญ่เรือนจำกลางที่มันศูนย์รวมนักโทษเนี่ยทั่วประเทศเลยงั้นเราก็เลยไปอยู่ในแก๊งนี้ที่แก๊งพระนครเนี่ยครับ
0: มันเป็นฉายา
1: เป็นฉายาคร
0: ับแต่ปัจจุบันนี้ได้ยินว่าพี่ทำงานอาสาให้กับเรือนจำ
1: ใช่ครับก็จริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้อยากทำหรอกครับแต่ขณะนั้นเนี่ยผมไปอยู่ในมูลที่บ้านพระพรมูลที่แห่งนี้เขาทำงานช่วยเหลือนักโทษ
0: มูลนิธิบ้านพระพร
1: ใช่ครับก็เป็นเหมือนมูลนิธิคริสเตียนที่ทำงานช่วยเหลือนักโทษอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับผมมาเข้าไปอยู่ที่นั่นเสร็จแล้วเนี่ยพอเขาเห็นว่าชีวิตเราเริ่มดีขึ้นเนี่ยเขาก็อยากให้เราเนี่ยเข้าไปในเรือนจำไปเป็นตัวอย่างชีวิตให้กับนักโทษคนอื่นจะได้เห็นตัวอย่างว่าเอ้ยมันมีบุคคลที่เป็นนักโทษเหมือนกันนะกลับตัวได้ผมก็เข้าอยู่กับเขาเนี่ยประมาณ1ปีแต่ก็ไม่ได้อินนะทุกครั้งที่เข้าเหมือนเข้าเป็นหน้าที่จนมีอยู่ครั้งนึงเนี่ยผมมีโอกาสไปที่เรือนจำภาษาคุกเรียกว่าเรือนจำค่าปรับคุกค่าปรับเป็นเรือนจำหญิงก็คือหมายว่านักโทษบางคนที่ตัดสินมาแล้วมีค่าปรับไม่มีเงินจ่ายจะต้องถูกส่งมาอยู่เรือนจำนี้ผมก็มีโอกาสเข้าไปเป็นวิทยากรที่นั่นก็คือมีนักโทษหญิงประมาณสัก30คนประมาณนี้นะผมก็เตรียมที่จะพูดเกี่ยวกับความหวังในขณะที่ผมเข้าไปเนี่ยผมรู้สึกเฮ้ยเราเคยผ่านเรือนจำมาเยอะอะทำไมนักโทษดูมอมแมมจังเลยดูใส่เสื้อผ้าเก่าดูอะไรแบบนี้เราก็รู้สึกว่านักโทษเหล่านี้เป็นนักโทษที่ไม่มีญาติคือไม่มีคนมาเสียค่าปรับไม่มีผู้ปกครองอะไรอย่างเงี้ยขณะนั้นเนี่ยผมก็พูดเรื่องความหวังขณะที่กำลังพูดไปเนี่ยมีนักโทษอยู่3คนเนี่ยร้องไห้เลยร้องไห้ต่อหน้าคนในเรือนจำนะคือเราผ่านเรือนจำมาเรารู้ว่าเวลาเราอ่อนแอเนี่ยเราจะไม่แสดงให้ใครเห็นแต่นักโทษ3คนเนี่ยร้องไห้เลยตอนนั้นเนี่ยผมรู้สึกในใจเลยว่าเฮ้ยมันเหมือนเราเลยแต่ตอนนั้นเราเป็นผู้ชายเราไม่กล้าร้องไห้คนเห็นเราก็สิ้นหวังเหมือนกับเขาผมก็เลยปฏิญาณกับตัวเองเลยว่าหลังจากวันนี้ผมจะเดินเส้นทางในการช่วยเหลือกลุ่มเพื่อนผมมันก็เลยเป็นหนทางในการที่ทำตั้งเรือนจำสถานพินิจในฐานะวิทยากรช่วยเหลือนักโทษหลังพ้นโทษแต่ที่สำคัญนะฮะผมไม่รับเงินแม้แต่บาทเดียวของทางเรือนจำแม้แต่ค่าวิทยากรเราก็ไม่รับเพราะเราต้องการไปให้เขารู้สึกว่าเรามาหาเขาด้วยจิตอาสาแบบ
0: 100% ปรบมือฮะบางคนเนี่ยก้าวผิดก้าวพลาดในชีวิต เพราะบางอย่างรู้เท่าไม่ถึงการ
1: ครับ
0: หรือบางครั้งเนี่ยคนอาจจะมีการยับยั้งชั่งใจได้ไม่เท่ากัน
1: ครับ
0: ซึ่งผมมีความเชื่อส่วนตัวว่าสภาวะแวดล้อมนั้นมีความสำคัญมากนั่นจึงเป็นสาเหตุที่วันนี้เราเชิญพี่หลังมาเพื่อที่อยากจะขุดคุ้ยเรื่องราวในอดีตของพี่หลังเพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้กับน้องๆหรือว่าผู้ปกครองที่ดูแลบุตรหลานอยู่ว่าในช่วงเวลาในวัยเด็กนั้นเนี่ยมันมีความสำคัญอย่างไรและเป็นตัวการในการสร้างเกราะหรือภูมิคุ้มกันอย่างไรเพื่อให้ไม่ก้าวพลาดชีวิตพี่หลังในสมัยเด็กๆขออนุญาตถามสักนิดหนึ่งครับ
1: ได้ครับ
0: เป็นยังไงบ้างครับ
1: คือต้องยอมรับจริงๆว่าเราเป็นครอบครัวที่แตกสลาย
0: คุณเป็นลูกครึ่งใช่ไหมครับ
1: เป็นลูกครึ่งคุณพ่อเป็นแขกอินเดียคุณแม่เป็นคนไทยเชื้อสายจีนผมมีพี่น้องทั้งหมด4คนก็คือมีน้องสาวคนเล็ก1คนพี่สาวคนโต2คน
0: ครับ
1: เท่าที่จำความได้ตอนอายุ6ขวบเนี่ยคุณแม่เสียชีวิตพอคุณแม่เสียชีวิตปุ๊บเนี่ยคุณพ่อไม่มีเงินมากพอจะเลี้ยงดูเราได้ทั้ง4คนใช่มั้ยฮะพอคุณพ่อไม่มีเงินใช่มั้ยฮะพี่สาวคนโตถูกส่งไปอยู่กับทางญาติฝ่ายคุณแม่น้องสาวคนเล็กถูกยกให้เป็นลูกบุญธรรมกับครอบครัว1เหลือผมกับพี่สาว2คนที่อยู่กับคุณพ่อก็จะมี3คน
0: จำเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับคุณแม่ได้บ้างครับ
1: คือเราก็เห็นคุณแม่อยู่กับคุณพ่ออะไรเงี้ยก็จำเรื่องราวที่แบบว่าคุณแม่คอยดูแลเราอะไรเงี้ยแต่ว่าพอตอน6ขวบเนี่ยคุณแม่ป่วยเป็นโรคหัวใจเข้าโรงพยาบาลผมก็ไปเยี่ยมไปอยู่แต่โรงพยาบาลอะไรเงี้ยฮะไม่ได้เรียนอนุบาลเราไม่ได้เรียนอะไรทั้งสิ้นเลยพอคุณแม่เสียเนี่ยคุณพ่อผมเนี่ยตรอมใจมากตรอมใจที่คุณแม่เสียคุณพ่อก็หันมาดื่มเหล้า
0: คือคุณพ่อไม่รู้ว่าจะเอาอะไรเป็นจุดยึดเหนี่ยว
1: ใช่ครับ
0: แอลกอฮอล์แล้วกัน
1: ใช่ครับแล้วคุณพ่อแบบดื่มด้วยความเสียใจมันก็เลยดื่มหนักทุกครั้งที่ดื่มเหล้าเนี่ยกลับกลายเป็นคนที่ใช้ความรุนแรงในการดูแลลูกสมมติเราทำอะไรที่ไม่ถูกใจเนี่ยคุณพ่อจะใช้ความรุนแรง
0: ทำอะไรครับ
1: อย่างเช่นสมมติคุณพ่อบอกว่าลังอย่าออกจากบ้านตอน3โมงหรือว่ากลับจากบ้านไอ้อย่าเกิน3โมงอะไรเงี้ยแล้วผมทำผิดเนี่ยโดนตีเลยคุณพ่อไม่คุยไม่ว่าจะเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ตีอย่างเดียว
0: ตอนที่โดนตีตอนนั้นรู้มั้ยว่าก็เพราะเราทําผิด
1: ช่วงแรกๆเป็นแบบนั้นช่วงแรกๆก็คือเราผิดเราถูกตีแต่ช่วงหลังๆเนี่ยคือคุณพ่อผมเวลาดื่มเหล้าแล้วเนี่ยเค้าควบคุมไม่ได้เลยแต่เวลาคุณพ่อผมไม่ดื่มเหล้านะคนละคนเลยฮะเรารักมากเราอยากได้ละคุณพ่อตามใจหมดพอตกเย็นเราเห็นคุณพ่อดื่มเหล้าเนี่ยโอ้โหเราแบบคือทั้งผมและพี่สาวทั้ง2คนโดนด้วยกันทั้งคู่ฮะ
0: คุณเคยโดนทําโทษหนักสุดขนาด
1: ก็หนักสุดก็คือตีด้วยไม้คือเป็นไม้ตะพดเนี่ยฮะคือตีจนขาเราม่วงหมดเลย
0: ทำผิดอะไรครับ
1: ก็คือผมจำไม่ได้นะแต่ว่าคิดว่ามันเป็นเรื่องของเด็กๆเล็กๆเนี่ยเปิดทีวีหรืออะไรสักอย่างเนี่ยคือมันผมคิดว่าในตอนที่ผมโตนะผมคิดว่าเรื่องแบบนี้มันน่าจะคุยได้หรือดุหรือตีมันตีได้แต่เนี่ยผมรู้สึกว่าคุณพ่อตีเราเนี่ยมันเกินกว่าความสมควรเกินกว่าเหตุ
0: ในมุมของผู้ใหญ่บางครั้งการใช้ความรุนแรงเนี่ยอาจจะคิดว่าเด็กเนี่ยแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ลืมเสียใจวันนี้พรุ่งนี้เขาก็อาจจะยิ้มได้ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยไอ้การโดนตีวันนั้นพรุ่งนี้พี่กลับมาสดใสเหมือนเดิมมั้ยหร
1: ือ
0: ว่ายังหม่น
1: มันฝังใจสุดท้ายเนี่ยเราก็หลุดไปอยู่กับกลุ่มเพื่อนอยู่กับคนที่เรารู้สึกว่าเขาฟังเราสบายใจอะไรอย่างเงี้ย
0: ไปถึงจุดที่เราไม่อยากที่จะให้มีเขาอยู่แล้ว
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่าเราทนทุกข์กับความทรมานแบบนี้
1: ใช่ครับก็คือรู้สึกว่าแบบโอ้โหกลับมาเลยแบบเดี๋ยวทําอะไรไม่ดีก็ตีแล้วตีจนคุณพ่อเนี่ยทําให้ผมตอนนั้นผมรู้สึกว่าเหมือนมีอคติในจิตใจกับคุณพ่อไปเลยเกลียดคุณพ่อไปเลยอย่างเงี้ยฮะ
0: และในทางกับการที่ได้รับความรุนแรงจากที่บ้านคุณเอาความรุนแรงเหล่านั้นไปแสดงออกที่อื่นไหมครับ
1: ใช่ครับก็คือส่งต่อมาเป็นหลังพระนครอย่างทุกวันนี้ก็คือหลังจากที่ใช้ความรุนแรงนั้นแล้วผมเข้าไปเรียนในโรงเรียน
0: เหมือนคุณพ่อคุณฝึกให้คุณเป็นคนที่ชอบใช้ความรุนแรงอย่าง
1: เงี้ยด้วยความเป็นเด็กครับเวลาเราเข้าไปเรียนโรงเรียนวัดเสร็จแล้วเราถูกล้อพอถูกล้อเนี่ยเราอายเราก็จำได้ว่าเวลาคุณพ่อใช้ความรุนแรงเรากลัวเราก็ไม่กล้าทำมันก็เลยส่งต่อใครที่ล้อเราก็ชกต่อยแล้วมันได้ผล
0: คือเรารู้ว่าถ้าเขากลัว
1: ครับ
0: เขาจะไม่กล้าทําเพราะเรากลัวพ่อ
1: ครับ
0: เราก็ต้องใช้เทคนิคคุณพ
1: ่
0: อ
1: ใช่ครับ
0: คือทําให้เขากลัว
1: แล้วมันได้ผลเราใครล้อเราต่อยเขาก็หยุดล้อเราคนที่ล้อเราพอโดนเราชกต่อยเนี่ยคือล้อเราทุกครั้งเราต่อยทุกครั้งเลยจนเขาแบบเอ้ยเขายอมรับเราแล้วเขาไม่ยุ่งกับเรากลับกลายเป็นเหมือนเขากลับให้เราเป็นผู้นําโดยความเป็นเด็กแล้วเฮ้ยอย่างนี้มันดีนะเราต้องการการยอมรับมันก็ถลําลึกไปเรื่อยๆแล้วก็เป็นป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ก็เป็นแบบนี้เลยพอมัธยมเนี่ยเริ่มเกเรมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเริ่มถ่ายตังค์ในโรงเรียนเริ่มเหมือนแบบไปอยู่ในกลุ่มของกลุ่มเพื่อนที่มันเฮลๆและลักษณะวิธีการทําเนี่ยมันไม่ใช่ตั้งใจจะทําหรอกมันเป็นเหมือนแบบทําโชว์กันนะพี
0: ่ไม่ให้
1: ขอ5บาทไม่ให้ต่อยฮะ
0: อ๋อ
1: คือพอต่อยเสร็จปึ้งเนี่ยคือต่อยไม่ได้ต่อยแบบเด็กอ่ะต่อยปึ้งเนี่ยเพื่อนๆที่อยู่กับเราโอ้โหเท่ลางนายเนี่ยเราก็หลงระเริงเลย
0: วันนั้นนี่คิดว่าเราเป็นขาใหญ่มากมั้ย
1: ในสมัยเรียนใช่มั้ยฮะก็ตอนนั้นไม่รู้หรอกครับมาโดนตอนโตก็คือกลุ่มเพื่อนๆจะบอกว่าโอ้ตอนนั้นน่ะหลังเหมือนเจ้าพ่อในโรงเรียนแล้วก็คือลองนึกภาพนะฮะเราอยู่แค่ม3อ่ะเราไปถ่ายตังค์ยันม5ม6อ่ะพี่มีห้องเดียวที่เราไม่ถ่ายคือห้องพี่สาวแค่นั้นเองอาจารย์ก็จะจับเราแบบเอ้ยหลังไปถ่ายตังค์ไปทําอะไรตรวจ ปัสสาวะว่าติดยา
0: ไหมเอาเงินไปทำอะไร
1: ตอนนั้นติดตกปลาฮะชอบตกปลา
0: ใช่พวกที่มันโดนถ่ายตังค์มันรู้ว่าไอ้นี่มันแบบว่าถ่ายตังค์แล้วไปทำอะไรขี้ขุมากคือเอาไปตกปลาเนี่ยนะ
1: ไปตกปลาก็คือเมื่อก่อนแบบพาเพื่อนแบบ
0: คือบางคนบอกว่าเฮ้ยขอดีๆก็ได้หลัง
1: ก็ไปตกปลาแต่ว่ามันเป็นอย่างนี้ฮะช่วงแรกๆก็ถ่ายเพราะว่าเอาไปตกปลาเนี่ยพอติดยาแล้วเนี่ยมันเปลี่ยนหมดเลยคือเราเริ่มถ่ายตังค์หนักขึ้นมาเสพยาอย่างเช่นเมื่อก่อนขอ5บาทไม่ขอแล้วเขามาโรงเรียนเขามีเงินเท่าไหร่ในกระเป๋าเนี่ย50-60 บาทเอาหมดเลยเพราะติดยาหนักผมอยากจะพูดเป็นอุทาหรณ์เลยที่ผมติดยาเสพติดคือผมไม่ได้อยากโทษคุณพ่อหรือว่าโทษอะไรทั้งสิ้นนะฮะโทษตัวเองด้วยแต่ว่าคิดว่าเรื่องของผมเนี่ยมันน่าจะเป็นอุทาหรณ์ที่ดีอย่างเช่นผมอยู่ในกลุ่มเพื่อนที่เกเรเพื่อนผมติดยาหมดแล้ว10 คนเนี่ยติดยาบ้าหมดแล้วผมเนี่ยไม่สูบยาบ้าผมเพื่อนผมคนไหนเสพยาเนี่ยในห้องน้ำผมเจอเนี่ยผมจะเอายาบ้าเขาทิ้งหมดเลยและเพื่อนเนี่ยจะรู้เลยว่าหลังเนี่ยเกเรอยู่ในกลุ่มเป็นหัวหน้ากลุ่มแต่ไม่ติดยาแต่ผมสูบบุหรี่ผมไม่ได้ดื่มเหล้าผมไม่ชอบอยู่แล้วว่าคุณพ่อดื่มเหล้าเพื่อนๆเนี่ยทุกคนเวลาจะไปซื้อยาบ้าจะแอบผมแต่มันมีเหตุการณ์นึงด้วยความเป็นเด็กวัยรุ่นตอนม .3 ชอบยกพวกตีกันผมก็พากลุ่มเพื่อนๆพวกนี้ไปยกพวกตีกันแล้วถูกตำรวจจับได้โดนจับได้ยังไม่ทันได้ตีหรอกฮะโดนจับได้10 คน 10 คนเสร็จตำรวจบอกว่าเราเป็นเด็กเราไม่ได้มีอะไรหรอกก็ให้อาจารย์ฝ่ายปกครองเนี่ยมารู้รับรู้พฤติกรรมและให้ผู้ปกครองเนี่ยมารับเพื่อนผมทั้ง9 คนเนี่ยพ่อแม่เขามารับหมดเลยแต่พอถึงผมเนี่ยตำรวจโทรกลับไปหาคุณพ่อเมาเหล้าพอดีคุณพ่อบอกไม่รับกลับให้มันนอนสอนอดัดสันดานมันตำรวจบอกไม่ได้ลูกเขาไม่ได้ผิดอะไรคุณมาเซ็นรับพ่อก็ไม่ยอมตำรวจก็โอเคใจเย็น
0: ที่โรงเรียนโดนเรียกพบผู้ปกครองบ่อยจนคุณพ่อเบื่อหน่ายหรือเปล่า
1: ก็มีส่วนฮะก็มีส่วน
0: แล้วก็มี
1: ใช่
0: ยอมรับแบบมาโดยตลอด
1: เพราะเราเกเรมาตลอดแล้วใช่ไหมครับ
0: ฟังดูเหมือนว่าไม่รู้จะเอายังไงกับมันแล้วคือตัดหางปล่อยวัด
1: ประมาณนี้บอกให้ดัดสันดานมันให้นอนดัดตำรวจบอกไม่ได้เด็กยังไม่ได้ทำอะไรผิดอะไรเงี้ยตำรวจก็รอเวลาจนถึงตอนเย็นก็โทรอีกคุณพ่อก็ไม่ยอมเสร็จตำรวจบอกมันขังไม่ได้ก็เลยให้ญาติของเพื่อนที่อยู่ด้วยเฝ้าอยู่ฮะมาเซ็นตัวผมรับออกพอผมออกมาเสร็จผมโทรกลับไปที่บ้านเลยโทรไปหาคุณพ่อคุณพ่อเมาเต็มที่แล้วก็ประมาณว่าถ้ามึงกลับมาก็โดนตีอ่ะแล้วเราก็รู้ว่าหูพ่อตีหนักเป็นครั้งแรกที่ผมหนีออกจากบ้านเลยผมก็วางโทรศัพท์แล้วไปนอนบ้านเพื่อนคนนี้เพื่อนผมคนนี้เป็นไงฮะติดยาในช่วงภาวะอารมณ์ที่เรารู้สึกตอนเป็นเด็กอายุ15บ้านก็เข้าไม่ได้ทำไมพ่อไม่ยอมรับนู่นนี่นั่นเรามันเลวมากเหรอเพื่อนบอกเอาไม้สูบมั้ยก็เลยลองสูบพอสูบเสร็จติดเลยครับพี
0: ่แค่ลองเท่านั้น
1: แค่ลองพอสูบเสร็จปุ๊บเนี่ยฤทธิ์ของยาเสพติดอ่ะมันทำให้ผมลืมเรื่องเครียดเมื่อกี้เลยเป็นสนุกแต่ลืมไปว่าฤทธิ์ยาเนี่ยมันอยู่แป๊บเดียวพอฤทธิ์ยาหมดปุ๊บไอ้เรื่องคุณพ่อกลับมาอีกแล้ว
0: กลับมาหนักกว่าเดิมไหม
1: ก็กลับมาหนักกว่าเดิมเราก็เลยสูบเพิ่มแต่ตอนนี้พอเรากลับไปบ้านมันสามารถแล้วกลายเป็นเราติดยาแล้วเราต้องการความสนุกความอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะไปซื้อมันกลับกลายเป็นผมก็เลยติดยา
0: ผมไม่เคยเข้าใจเลยเวลาเขาบอกว่ายาเสพติดระบาดเนี่ยมันจะนำมาซึ่งอาชญากรรมเยอะแยะมากมาย
1: ถูกต้องครับ
0: แต่คุณเล่าให้ฟังว่าคุณเสพยาแล้วคุณ
2: อ๋อคือเมื่อเราติดมัน
1: ใช่ครับ
2: เมื่อเราติดมัน
1: ติดมันเมื่อไหร่
2: เมื่อไหร่ปุ๊บซึ่งมันติดได้ตั้งแต่เม็ดแรกแล้วเพราะว่าฤทธิ์ของมันยั่วยวน
1: ใช่ครับเราก็จะหาสูบตลอดเวลาเลยพอยิ่งสูบปุ๊บเนี่ยมันไม่มีเงินเริ่มต้นจากลักเล็กขโมยน้อยขโมยของในบ้านเริ่มขโมยคนอื่นสุดท้ายเข้าสู่การเป็นอาชญากรฉกชิงวิ่งราวนี่ผมยังเสพไม่เท่าไหร่นะเพื่อนผมเนี่ยเสพวันนึง200 เม็ด
0: โอ้ไม่ตายเหรอ
1: ใช่ก็คือตามบางทีมเป็นงี้ฮะสภาพร่างกายของคนแต่ละคนเนี่ยมันแตกต่างกันบางคนเสพยา2 เม็ดเนี่ยโอ้โหบ้าละบางคนสามารถเสพ

0: ได้10-20เมตรยังอยู่ได้แต่สุดท้ายแล้วจุดจบเหมือนกันหมดฮะถ้ายังไม่เลิกนะฮะตายไม่ตายก็บ้าม
1: ันเหมือนเวลาเขาบังคับกันกินเหล้าไหมว่าใครคอแข็งกว่ากันใครกินได้เยอะกว่ากันเช่นเดียวกันเสพยาใครเสพได้เยอะกว่ากันนี่คนนั้นเป็นขาใหญ่ในแก๊งของคงที่ติดยา
0: คือพอติดยามันไม่ใช่แนวนั้นแล้วฮะคือทุกคนเนี่ยจะสมหัวกันหายามาเสพเลยฮะไม่ได้สนใจว่าใครเสพได้มากกว่ามันเริ่มกลายเป็นแบบสังคมเห็นแก่ตัวสังคมตัวใครตัวมันอย่างเงี้ยแต่ว่าผมเสพยาได้อยู่ข้างนอกแค่แป๊บเดียวฮะ6เดือนเองฮะถูกจับ
1: เหตุเกิดจากการแค่ไปยกพวกตีกันแล้วโดนสน.แล้วคุณพ่อไม่มารับพี่ต้องไปอยู่บ้านเพื่อนแต่เพื่อนให้ลองยา
0: ใช่คร
1: ับ แล้วลองยาหลังจากนั้นแค่6เดือน
0: ถูกจับ
1: โดนจับจนได้เล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยครับว่าโดนจับได้ยังไง
0: ถูกจับก็ไม่ใช่คดียาหรอกครับมันเป็นอย่างนี้คือกลุ่มเราอยู่ในกลุ่มเพื่อนที่เกเรเขาก็จะนำเด็กมัธยมรุ่นน้องไปข่มขืนกระทำชำเราในบ้านล้างเขาคุยกันละเราก็เอ้ยเดี๋ยวเย็นนี้เรามียาบ้าอยู่แต่ไม่มีสถานที่เสพเดี๋ยวเราจะแวะไปเสพที่นี่หน่อยแค่นั้นเองฮะพอตกตอนเย็นเนี่ยเราก็ไปที่บ้านล้างเนี่ยเราก็รู้แล้วแหละว่าเขากำลังจะทำไม่ดีไม่ชอบกับผู้หญิงแต่เราไม่สนใจเราต้องการแค่เสพยาพอเราเสพเสร็จกับเพื่อนเราก็ออกเลยเวลาตำรวจมาจับอะเพื่อนๆซัดว่ามีคือเขาบอกมีผมอยู่ในนั้นด้วยก็เลยถูกจับเลยพอถูกจับเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณพ่อถามเฮ้ยไปทำกับเขามาหรือเปล่าบอกเปล่าครับไม่ได้ทำพอคุณพ่อถามว่าอ้าวขอโทษนะครับมึงไม่ได้ทำแล้วมึงไปอยู่ตรงนั้นทำไมเราก็เลยบอกว่าเออผมเข้าไปเสพยาบ้าครับคุณพ่อก็ช็อกเลยว่าเหมือนรู้ว่าผมติดยาคุณพ่อก็เอ้าถ้าไม่ได้ทำก็สู้คดีก็ถูกจับไปอยู่ที่สน.เรียบร้อย
1: นี่เรื่องกี่ปีมาแล้วครับ
0: ตอนยุคประมาณปี2042ครับ
1: เป็นข่าวดังไหม
0: อ๋อไม่ดังครับไม่ดังเป็นข่าวเล็กพอไป3คนโดนจับใช่มั้ยฮะตายละพ่อไม่มีเงินประกันตัวไม่มีเงินประกันก็ต้องเข้าไปอยู่สถานพินิจก่อนแล้วคุณพ่อกับพี่สาวค่อยไปวิ่งยิ้มตังตอนนั้นประกันหมื่นเดียวเองฮะผมต้องอยู่สถานพินิจก่อน1เดือนที่คุณพ่อกับพี่สาวเนี่ยวิ่งไปหายิ้มเงินมาประกันได
1: ้วันแรกที่ก้าวเข้าไปหรือแม้กระทั่งตอนที่โดนจับเนี่ยเล่าให้ฟังหน่อยว่าคุณรู้สึกยังไงเป็นยังไงคุณยังกลัวคุณพ่ออยู่มั้ย
0: คือตอนนั้นไม่กลัวแล้วฮะไม่กลัวแล้ว
1: แล้วคุณพ่อยังทําร้ายร่างกาย
0: ไม่ทําแล้วเพราะคุณที่ผมบอกพอผมเริ่มติดคุกบ่อยๆปุ๊บเนี่ยคุณพ่อเปลี่ยนละจะกลับมาดูแลเราแล้วแต่มันสายไปเสียแล้วเรามันหลุดวงโคจรไปแล้วแต่ตอนนั้นพอคุณพ่อบอกเนี่ยผมในใจลึกๆไม่ได้อยากไปแต่แบบเอ้ยสงสารพ่อเว้ยเห็นมาเยี่ยมเราตลอดเลยไปให้แกหน่อยก็เลยไปเป็นทหารไปอยู่ช่วงฝึกได้2เดือนเนี่ยคุณพ่อเสียเลยก็เหลือพี่สาวคนเดียวแต่เรารู้ว่าคุณพ่อเราเสียเนี่ยเหมือนตรอมใจตายฮะเราสัมผัสได้เรารู้ได้เพราะว่าพอช่วงหลังๆนี่เขาอยากจะมาดูแลเราเนี่ยแต่เรามันยิ่งไปใหญ่เลย
1: ตอนที่คุณพ่อเสียเนี่ยคุณยังไม่ได้เข้าเรือนจำใช่ไหม
0: ยังครับยังครับก็คือแค่พ้นสถานพินิจมารอบที่7พอฝึกทหารได้2เดือนพวกคุณพ่อเสียเลยตอนนั้นเสียใจมากเพราะว่ารู้สึกว่าเออเราเป็นคนทำให้คุณพ่อเสียในความรู้สึกลึกๆข้างในนะฮะพอเราขึ้นมากองร้อยปุ๊บเนี่ยทหารน่ะมันมาจากไหนกันล่ะฮะก็มาจากชุมชนถูกไหมฮะทุกคนก็ติดยาเสพติดเหมือนกันสุดท้ายก็ส
1: ังก็คือแบบเดียวคุณก็คือว่าพ่อแม่เขาอยากจะให้ออกจากวงการเหล่านี้กะว่าให้เข้าไปอยู่ในสิ่งที่เป็นกฎระเบียบเนี่ยมันจะช่วยดูแลให้ดีขึ้นแล้วมันไม่ได้ผลหรอคร
0: ับมันคือฝึกทหารนะ2เดือนน่ะเราไม่เสพเลยเพราะมันอยู่ในกฎพอเราขึ้นกองร้อยเนี่ยอิสระเรามากยิ่งขึ้นเราสามารถกลับบ้านได้บางคนต้องกลับไปเอายาบ้ามาสุดท้ายผมก็มาถูกจับติดคุกทหารอีก1ปี6เดือนกลับกลายเป็นเหมือนเราไปสร้างเครือข่ายแต่พอพ้นโทษจากคุกทหารมาเนี่ยพี่สาวก็มารับแล้วก็พี่สาวก็พูดสะกิดใจนะลังพ่อมึงก็ตายแล้วเนี่ยมึงจะเลิกได้ยังเนี่ยกลับเนื้อกลับตัวได้ยังผมไม่กล้าตอบออกมาเพราะในใจลึกๆผมรู้ว่าผมทำไม่ได้แต่ข้างในผมก็รู้สึกอยากเลิกนะแต่เราเลิกมันไม่ได้เพราะเราไม่มีกลุ่มเพื่อนใหม่ไม่มีอะไรสุดท้ายผมก็กลับไปอยู่กับกลุ่มเพื่อนเดิมตอนนี้ก็เข้าสู่การเป็นอาชญากรแล้วเพราะไม่มีเงินเสพยาก็เริ่มฉกชิงวิ่งราวไปกระชากทองเขาอะไรเขาจนมาถูกจับคดีสุดท้าย
1: โดนจับในข้อหาวิ่งราว
0: ร่วมกันชิงทรัพย
1: ์ร่วมกันชิงทรัพย์อันนี้ต้องเข้าไปที่เรือนจำพิเศษ
0: ใช่เข้าไปเรือนจำพิเศษที่ผมเล่าให้ฟังตอนวันแรกถูกจับเข้าไปกลัวมากเลยเราไม่เคยอยู่เรือนจำปกติเช้ามาเจอเพื่อนความกลัวหายเลยฮะแล้วเพื่อนก็แนะนำเราว่าเฮ้ยเรือนจำนี้ต้องอยู่แบบนี้ต้องทำตัวแบบนี้ถ้าเราเคยผ่านสถานพินิจผ่านเรือนจำเนี่ยมันก็เลยช่ำชองแป๊บเดียวเราก็ปรับตัวได้ละแต่ตอนนั้นเรารู้สึกว่าเฮ้ยไม่ค่อยอยากเกย์เท่าไหร
1: ่
0: เพราะเราเริ่มเรียนรู้ว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราทำตัวดีเราจะได้เพิ่มชั้นได้มีวันลดโทษได้กลับบ้านไวอะไรอย่างเงี้ยฮะเราคิดแบบนั้นนะแต่ผมอะอายุไม่ถึง25ปีถูกจับย้ายไปอยู่เรือนจำทันทสถานวัยหนุ่มกลางเจ้าหน้าที่ก็เอ้าเกเรมากใช่ไหมก็จับไอ้พวกนี้ย้ายมาอยู่เรือนจำนี้ให้หมดมันเลยกลายเป็นศูนย์รวมของคนเกเรหมดเลย
1: แต่ว่าบนความเกเรนั้นหรือว่าวิธีการในการเอาตัวรอดไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดๆก็ตามเนี่ยได้ยินว่าคุณมีเพื่อนซี1คน
0: ครับ
1: ในเรือนจำนั้น
0: ใช่ฮะ
1: ซึ่งวันนี้เขาก็เป็นหนึ่งคนที่เขาบอกว่าเขาได้คุณเป็นแรงบันดาลใจในการที่ออกมาตั้งต้นชีวิตใหม่ทำให้เขาเองก็ได้พบเส้นทางที่สดใสของเขาด้วยเช่นเดียวกันนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับ

0: พี่เอ็มเฉลิมพรครับ
1: ก็คนนี้ที่ผมบอกว่าสูบ200เมตรนะวันนึง
0: จริงเหรอ
2: จริง
0: พี่เอ็มเนี่ยผมเชื่อคุณผู้ชมอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากันมาบ้างเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยนอกจากที่เขาจะเคยออกมาเล่าเปิดเผยชีวิตในเรือนจำแล้วเนี่ยอีกหนึ่งบทบาทก็คือเขาเป็นแชมป
2: ์ WBC เอเชียครับผม
0: แชมป์เอเชีย
2: ครับผม
0: มวยสากล
2: ครับ
0: รุ่น
2: 175ปอนด์คร
0: ับเรียกว่าเฮฟวีเวท
2: ครับผม
0: เฮฟวีเวทนะฮะพี่ทั้งสองคนอายุเท่ากันไหมครับ
2: ผมแก่กว่าหลังครับ
0: พี่เอ็มเป็นรุ่นพี
2: ่ครับ
0: แล้วในเรือนจำใครเป็นรุ่นพี
2: ่ไม่ครับคือ
0: ใครเข้าก่อน
2: ผมติดสี่แต่หลังน่าจะติดก่อนแต่ตอนเด็กมาครับคือแต่ความคิดผมว่าตอนแรกตอนที่ผมโดนตัดสินเนี่ยผมก็คิดว่าจะเข้าสถานพินิจเพราะติดอายุ19แล้วตัดสินมาประหารชีวิตครับ
0: ขออนุญาตถามนะครับ
2: ค
0: ุณเข้าเรือนจำไปเพราะว่าก้าวผิดพลาดในเรื่องอะไรครับ
2: มันก็มาจากยาเสพติดนะครับไปฆ่าคน
0: ไปฆ่าคน
2: ครับ
0: เดี๋ยวนะอันนี้ยาเสพติดนำพาไปสู่การชิงทรัพย
2: ์
0: หรืออาจจะไปมีส่วนเกี่ยวข้องในสถานที่ที่กระทำชำเราใช่ไหมครับแต่นี่มันไปถึงฆ่าคนได้ไงครับ
2: เขาเอายาเราไปขายครับแล้วก็ไม่ให้เงิน
0: แปลว่าแสดงว่าคุณเป็นอยู่ในวงการขบวนการไม่ใช่เสพแล้วคุณขาย
2: คุณค้าครับ
0: คุณค้า
2: ใช่ครับแล้วแต่วันนึงแล้วไปหาเขาเพื่อที่จะเอายาตัวนี้ไปให้เขาเพื่อที่จะทำเอากำไรมาให้เราแต่เขากลับเอาปืนนะจ่อหัวผมกลัวตายอยู่แล้วครับใช่ไหมคนเราผมกลัวตายผมก็สู้กันนะครับผมต่อยเสร็จเขาวิ่งหนีผมก็เลยจับปืนที่เขาพกมาเนี่ยยิงเขาใช่ครับ
0: แล้วเขาถึงขั้นเขาเสีย
2: ใช่ครับแต่ด้วยความที่เราเป็นเด็กเรากลัวแบบกลัวความผิดอะพี่ผมก็เลยอุ้มศพเนี่ยขึ้นรถกลับกลายเป็นโดนซ่อนเล่นพังศพเคลื่อนย้ายศพอะไรเงี้ยครับ
3: คดีเลยหนัก
2: ใช่ครับแม่ก็เลยหนัก
0: แต่ทีนี้ในวันนั้นเหตุการณ์มันนำพาไปสู่จุดนั้นทำให้พี่ต้องโดนตัดสินประหารชีวิตเลยนะก็แปลว่าไม่มีโอกาสจะได้ออกมาเลยสิ
2: ก็ตอนแรกผมก็คิดอย่างนั้นนะครับเพราะว่าผมก็อยู่ข้างนอกผมไม่ได้มานั่งรออภัยโทษไม่ได้รอวันลดนะผมก็ไม่รู้จักว่ามันคืออะไรจนเข้าแบงค์ในผมก็แบบพอเรารับสารภาพแล้วเนี่ยมันก็ยังเหลือตลอดชีวิตตลอดชีวิตก็คือผมก็ยังคิดว่าเฮ้ยผมจะต้องอยู่ในนี้เลยเหรอไม่มีวันออกเลยเหรอทีนี้ชีวิตเราก็เลยแบบต้องทำยังไงก็ได้ให้มันคนยอมรับข้างใน
0: เล่าให้ฟังถึงความทรมานตอนที่ก้าวผิดเข้าไปครั้งแรก
2: ร้องน้ำตาไหลเหมือนกันครับร้องไห้เหมือนกันครับเพราะว่าเด็กครับอายุ19เองครับแล้วก็วันที่ตัดสินก็คือมันไม่ได้ยินอะไรเลยเห็นแต่แม่ร้องไห้ครับโซ่ตวนหล่นหมดเลย
0: เมื่อกี้พี่หลังเขาเล่าให้ผมฟังว่าจุดหนึ่งส่วนหนึ่งถ้ามองย้อนกลับไปไม่ได้โทษใคร แต่เขาคิดว่าเอ๊ะปัจจัยจากเด็กคนหนึ่งมันถูกพัฒนาไปสู่เส้นทางที่ผิดได้อย่างไรเขาคิดโดยส่วนตัวนะ อาจจะไม่ใช่ทั้งหมดก็ได้แต่เขาคิดโดยส่วนตัวว่ามันเริ่มจากการได้รับความรุนแรงมาแล้วมันนำพาให้เขาไปสู่เส้นทางที่ผิดในอีกวงการหนึ่งของพี่เข้าไปสู่วงการยาเสพติดได้ไงครับ
2: ตอนแรกผมชกมวยต่อยมวยยันตั้งแต่9ขวบครับ
0: อดีตเป็นนักมวย
2: ครับผมเป็นนักมวยตั้งแต่9ขวบเลยชกมวยจนแบบ
0: ก็ดูดีนะชอบเล่นกีฬาเขาบอกกีฬาจะทำให้ห่างไกลยาเสพติดแล้วยังไงพี่ต่อยมวยแล้วมันไป
2: มันอายุ14 15เนี่ยเรามองว่าเฮ้ยเพื่อนน่ะสูบบุหรี่เพื่อนกินเหล้าแต่เราพอเลิกเรียนเสร็จปุ๊บต้องกลับไปซ้อมมวยผมเลยมองว่าเฮ้ยสังคมเราแบบไม่เท่เลยอยากเท่
0: อะไรคือคำว่าเท่ของเด็กในสมัยนั้นบ้าง
2: ดูดบุหรี่กินเหล้าคือเรามองเฮ้ยวิเท่ว่ะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยลองเลยครับเข้าไปลองอย่างแรกเลยคือบุหรี่พอลองบุหรี่เสร็จปุ๊บด้วยความที่แบบเรื่องยาเสพติดผมเนี่ยไม่ได้รู้เลยแต่เพื่อนเนี่ยสูบคือถ้าเราไม่สูบเนี่ยมันเหมือนเราอ่อน
0: อะไรเราเป็นนักมวย
2: ก็เหมือนกับเฮ้ยโหเนี่ยรุ่นนี้เขาดูจนหมดแล้วเราเหลือเราคนเดียวเองเราก็ลองหน่อยก็ไปป้นยาเขามา
0: เดี๋ยวก่อนนะผมฟังดูเหมือนกับว่าคนที่อยากได้รับการยอมรับเมื่อกี้พี่หลังได้คล้ายกันนะ
2: ใช่ครับใช่
0: คือเราอยากเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในวันนั้นเนี่ยมันคือสังคมที่มันเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทั้งนั้นเลยคือถ้าเราอยากเป็นส่วนหนึ่งของสังคมแบบเอ้ยอ่านหนังสือเรียนเท่จังเลยว่าเราก็จะพยายามอ่านหนังสือเรียนเพื่อเข้าสู่เขาแต่ดันเรารู้สึกว่ากลุ่มคนกลุ่มนี้เท่ในสายตาเราเลยถึงเลือกกลุ่มนี้ถามกับ

0: ว่าทำไมถึงไม่มองว่าคนที่เป็นเด็กอ่านหนังสือเรียนหรือว่าเป็นเด็ก
1: กลุ่มนึงว่ามันเท
0: ่ไ
1: ปครับ
0: ติ่มไป
2: ผมคิดแบบนี้ตอนนี้นะฮะคือสังคมสีดำเนี่ยพอทำปุ๊บเนี่ยคนมันเห็นเร็วชัดเจนคือในโรงเรียนที่ผมเรียนเนี่ยพี่สาวผมเนี่ยอยู่ในสถานะเดียวกับผมทุกอย่างเลยตั้งใจเรียนหมดเลยดีนะชีวิตดีแต่มาดีตอนโตตอนเด็กก็ไม่มีตัวตนพอเราทำแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเพื่อนๆในโรงเรียนก็ยอมรับโอ้โหหลังนายนี่แน่
1: ใช่
2: คือมันทำสีดำปุ๊บเนี่ยคนมันเห็นเร็วกลุ่มเพื่อนยอมรับเร็วอย่างเงี้ยความคิดแบบเด็กๆนะฮะ
0: เราก็รู้สึกว่าอยากได้รับการยอมรับแบบก็เลยเข้าไปอยู่ใน
1: เข้าไปอยู่ในจุดนั้น
0: แล้วยังไงต่อครับมันไม่ทำให้ผลของการออกกำลังกายกีฬาของคุณมันลดลง
1: เหรอไปเลยครับ
0: มวยไม่ดรอปลงเหรอครับ
1: เลิกชกเลยเลิกชกเราก็มาเดินสายสีดำค้ายาเต็มตัวเลย
0: ในขนาดนั้นเนี่ยคุณพ่อคุณแม่คุณรู้ไหมครับ
1: พ่อกับแม่ยังไม่รู้ครับ
0: คุณพ่อกับคุณแม่ประกอบอาชีพอะไรคร
1: ับ พ่อผมแม่ก็รับจ้างเหมือนกันครับแต่ว่าผมเนี่ยครอบครัวแต่แยกคือผมอยู่กับปู่กับย่าครับเราก็แบบขายความอบอุ่นนะครับมันก็วันนึงแล้วเราก็อยากหาเงินอายุ16-17เนี่ยเราขายยาเราแบบได้เงินเป็นหมื่นเราก็แบบเฮ้ยไอ้สิ่งนี้แหละที่จะได้เงินไวผมก็ไปค้าก็ขายจนแบบเนี่ยแหละเป็นเรื่องในวันนั้นนะครับ
0: สุดท้ายไปจบอีกทีโดนจับอีกทีคือฆ่าคนตายเลยแล้วก็ฆ่าคนตายเพราะยาเสพติดด้วย
1: ใช่ครับ
0: เข้าไปเจอพี่หลังหรือพี่หลังไปเจอพี่เขาย
1: ังครับผมย้ายเรือนจำย้ายไป6-7ที่คร
0: ับ ทำไมต้องย้ายครับ
1: เอาไม่อยู่ครับ
2: แล้วก็บอกว่าเกเร
1: ย้ายเรือนจำไปเรื่อยไปแบบมีแต่ปัญหาเป็นอิทธิพลมีอะไรก็ต้องผ่านเราต้องมาหาเรา
0: เริ่มเป็นขาใหญ่
1: ใช่
0: ขาใหญ่
1: นั่นแหละ
0: แล้วสุดท้ายสองคนมาบรรจบกันได้ยังไงครับหลังจากพี่เดินสายโชว์ตัวไปหลายเรือนจำ
1: ชนสุดท้าย
0: จับย้ายไปเรื่อย
1: ย้ายครับผมย้ายมาอยู่ที่ไวหนุ่มเนี่ยที่แดน4ครับแดน4ไวหนุ่ม
2: เขาอยู่แดน4ไวหนุ่มผมแล้วผมมาแบบไปเกเรอะไรมาเน
1: ี่ย
2: แล้วถูกย้ายมาลง
0: ที่บอกว่าที่มันเป็นศูนย์รวมของคนที
1: ่
0: เกเรทั้งหมด
1: ใช่แ
2: ล้วย้ายมาลง
1: ย้ายมาเจอเขาผมเนี่ยได้ยินแล้วได้ยินหลังพระนครหลังพระนครย้ายเข้ามาแดนนี้แต่ผมว่าไปเห็นพอดีเลยไปเห็นเขา
0: ตอนนั้นเป็นเอ็มอยุธยายัง
1: เป็นใช่ครับผมเป็นพ่อบ้านยุทธยาครับ
0: ถามจริงๆพี่หลังเจอเขาครั้งแรกกลัวเขาไหม
2: คือไม่ได้กลัวฮะคือตอนนั้นคือต้องยอมรับว่าเรือนจำไปหนุ่มนะพวกผมเยอะคือถ้าสมมติอะถามว่าถ้าตัวกันเนี่ยกลัวไหมเขาต่อยผมสู้ไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าถ้าเขาทำร้ายผมและเขาถูกย้ายไปที่อื่นเนี่ยเขาก็จะไปเจอเพื่อนเราคือหมายว่าเพื่อนเราเยอะกว่าเขาแต่ว่าเนื่องจากบ้านเขากับบ้านเราไม่ใช่โจทย์กัน
1: ใช่
2: เป็นบ้านที่ผูกกันอยู่แล้วอยุธยาแต่พอผมเจอเขาปุ๊บเนี่ยมันมีเด็กบ้านเขาอยู่กับผม
1: ใช่
2: เขาก็เดินมาบอกลังผมขอได้ไหมเนี่ยน้องคนนี้เด็กอยุธยาบอกอยู่ยุทธยาเหรอเอาไปสิมันก็เลยทำให้เราสองคนเนี่ยเป็นเพื่อนกันหลังจากที่อยู่ในเรือนจำผมก็จะเกเรมากใช่ไหมผมก็จะสรรหายาเสพติดเข้าไม่ว่าจะเป็นกัญชายาบ้าผมก็จะเอาเข้ามาได้เอาเข้ามาเสร็จเนี่ยผมก็เฮ้ยเอ็มสูบเปล่าก็คือเล่นยาอยู่ด้วยกันก็คือในวิถีของคนเกเรใช่ไหมฮะมันก็เลยทำให้เราเนี่ยรู้จักกันอะไรกันจนต่างคนก็
0: นี่เป็นข้อพิสูจน์ได้เห็นว่าเข้าไปนี่ไม่ได้ทำให้พัฒนาขึ้นเลยทีนี้เป็นเพื่อนกัน
1: เป็นเพื่อนกันใช่
0: เขาเป็นคนยังไงบ้างครับ
1: เขาว่านี่แหละครับเป็นคนจัดหามาทุกอย่างเลยผมเขาก็มาแบ่งผมมาให้ผมอะไรเงี้ยก็จนแบบว่าบ้านพนักงานกับผมเนี่ยสนิทกันก็ผูกกันแล้วสุดท้ายอยู่กับผมได้ไม่ถึงปีครับย้ายอีก
2: ไปเกมยาเสพติดในเรือนจำแล้วก็ถูกย้ายไปอีกแดนนึง
1: ครับ
2: ย้ายจากแดนที่อยู่กับเอ็มถูกย้ายไปอะไรอย่าง
1: เ
2: งี้ย
1: ใช่ครับย้ายไปอีกผมก็แบบเอ้ยไปไหนจนเนี่ยจนออกมาเนี่ยแหละครับถึงจะรู้ว่าเขาย้ายแดนไป
0: อ๋อคือยังอยู่ในเรือนจำเดียวกันเรือนจำพิเศษแต่มีมันหลายแดน
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมเขาย้ายไปอยู่อีกมุมนึงของเรือนจำพี่ก็อยู่อีกมุมนึงของเรือนจำตอนที่สนิทกันอยู่ด้วยกันนานแค่ไหนครับ
1: ประมาณ6เดือนมั้งครับถึงแล้วประมาณ
0: เขาเป็นคนที่ใส่ใจคอยังไงนอกจากไอ้แบ่งปันเรื่องหรือติดสวยให้เราเป็นพวกเขาเนี่ยนะเขา
1: ในส่วนตัวผมมองว่าเขาเป็นคนที่แบบมีความจริงใจกับเพื่อนถ้าถามว่าบทบาทตรงนี้กับวันนั้นเนี่ยคือคนละคนกันเลยกับกลายเป็นแบบว่า
0: คิดว่าเขาจะออกมาจากเรือนจำได้ไหม
1: ไม่ครับเพราะว่าผมเนี่ยผมยังมองกระทั่งตัววันที่เขาปล่อยมามีคนมาบอกผมว่าหลังเนี่ยไม่เอาอะไรเลยไม่ดูดบุหรี่ไม่กินเหล้าไม่เที่ยวผมก็เลยงงว่าเฮ้ยใช่หรือเปล่าขนาดอยู่ข้างในมันยังเอามันทุกอย่างเลยคือเราคิดอย่างนั้นขาข้างนอกเนี่ยมันหาง่ายมากครับข้างนอกเนี่ยหาง่ายคือเดินไปไหนก็เจอกลับกลายเป็นผมเนี่ยที่ดูถูกเขาว่าจะดีได้สักกี่น้ำ
0: แสงสว่างเหมือนเข้ามาในชีวิตของพี่หลังครับ

0: อันดับแรกก่อนเลยพี่สาวอันดับแรกพี่สาวไม่ทิ้งเราไม่ทิ้งเราแล้วพี่สาวเนี่ยพยายามมาเยี่ยมเรามากแต่เราเนี่ยเกแล้วเกจนพี่สาวเนี่ยเหมือนแบบรู้จะหาสรรหาอะไรละแล้วพี่สาวผมมาไปเชื่อในศาสนาคริสต์ก่อนแล้วก็เห็นว่าสังคมศาสนาคริสต์เนี่ยเป็นสังคมที่น่ารักช่วยเหลือแบ่งปันพี่สาวก็เลยมาบอกผมว่าถ้ามีอะไรเนี่ยให้ลองอธิษฐานกับพระเจ้าแล้วเข้าไปในสังคมคริสเตียนผมก็กลับมาอธิษฐานกับพระเจ้าแล้วก็รู้สึกว่าจิตใจมันดีขึ้นแล้วมันมีเหตุการณ์สัจจันทร์ที่พระเจ้าตอบคําอธิษฐานผมอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะผมขอให้ผมได้พ้นโทษแล้วพระเจ้าประทานให้
1: ที่บอกว่าคุณขอพรจากพระเจ้าแล้วท่านประทานให้เนี่ยมันเป็นยังไงเหตุการณ
0: ์เอาง่ายๆเลยฮะเป็นสิ่งที่อัศจรรย์ที่สุดในชีวิตของผมคือผมเนี่ยเป็นนักโทษมีคดีมาตรา92 93ก็คือใบแดงใบแดงเนี่ยคุณต้องมีชั้นเยี่ยมเท่านั้นถึงจะได้อภัยโทษ
2: ใช่ครับ
0: ชั้นอื่นเนี่ย
2: ไม่ได้
0: และเราเกเรในเรือนจำอย่างที
1: ่โทษล่าสุดที่เข้าไปคือชิงทรัพย
0: ์ชิงทรัพย
1: ์มากสุดคือ10ปี
0: ใช่ครับ
1: ยังไงก็มีสิทธิ์พ้นโทษอยู่แล้ว
0: ครับถ้าทำตัวดี
1: ถ้าทำตัวดีแต่ทีนี้
0: ทำตัวไม่ดี
1: ทำตัวไม่ดีแสดงว่ามีปัญหาบ่อยมาก
0: ใช่ครับอย่างเช่นสมมติว่าผมเอายาเสพติดเข้ายาบ้าสมมติเข้ามาสัก 2,000 เม็ดถ้าเจ้าที่จับได้ต่อคดีเนี่ยผมต่อไปตลอดชีวิตเลยงั้น10ปีเนี่ยผมทำร้ายคนไว้เยอะวันนึงก็จะถูกเขาลุมกระทืบตายก็ได้คือเปอร์เซ็นต์ที่เราจะโดนแบบนี้เราเห็นหมดแล้วเราเห็นอนาคตแล้วไม่โดนลุมกระทืบตายนะเราก็ถูกต่อคดีแน่นอน
1: แล้วอภินิหารเกิดขึ้นยังไง
0: ก็คือผมอ่ะพอพี่สาวไปอธิษฐานผมอธิษฐานกับพระเจ้าบอกว่าถ้าพระเจ้ามีอยู่จริงบนโลกใบนี้ช่วยทำให้ผมได้พ้นโทษได้ไหมถ้าผมอยู่ในเรือนจำผมไม่สามารถกลับตัวได้แต่ถ้าผมได้พ้นโทษนะผมจะนับถือศาสนาคริสต์มันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะอธิษฐานคนเดียวฮะผ่านไป1ปีผมได้คือเราอยู่เรือนจำเรามีประสบการณ์ชีวิตในเรือนจำมาเราผ่านอภัยโทษมา5ลูกอ่ะ5ครั้งอ่ะไม่มีนะแบบนี
1: ้เราไม่เคยได้ด้วย
0: ไม่เคยได้ด้วย
1: แล้วเราเป็นนักโทษชั้นเลว
0: พอมันได้มาเสร็จปุ๊บเนี่ยผมพยายามหาเหตุผลมันต้องซัพพอร์ตเราที่ไม่ใช่มาจากการอธิษฐานกับพระเจ้าแต่คำตอบมันฟ้องตัวเองว่าน่าจะมาจากการอธิษฐานอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้ผมได้เกิดศรัทธา
1: เดิมทีเราไม่เคยมีสิ่งยึดเหนี่ยวเลยเพราะว่าแม้กระทั่งตอนที่เราเคยทำผิดครั้งแรกในชีวิตแล้วเรานึกถึงคุณพ่อให้คุณพ่อมารับคุณพ่อก็ปฏิเสธเราเราก็เลยไปเอายาเสพติดเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวเราแล้วไอ้สิ่งยึดเหนี่ยวที่ผิดมันเลยนำพาไปสู่ชีวิตที่เราล้มเหลวไปด้วย
0: ใช่ครับ
1: หรือก้าวผิดทีนี้วันนึงที่มีสิ่งยึดเหนี่ยวใหม่แล้วชีวิตดีขึ้น
0: ดีขึ้นเลยฮะ
1: เป็นยังไงบ้างครับ
0: ก็คือหลังจากที่ผมเข้ามาในกลุ่มพี่น้องคริสเตียนเนี่ยคือมันไม่ใช่แค่พระเจ้าที่อยู่บนฟ้าที่เรามองไม่เห็นคือสังคมคริสเตียนเนี่ยเรารู้สึกว่าเขาให้โอกาสเราในขณะที่เราเนี่ยไม่ได้ถูกปั้นแต่งให้สวยงามยังเป็นลูกผีลูกคนเนี่ยเขาหยิบยื่นโอกาสให้เราเขาช่วยเราเขามีความรักเรารู้สึกว่าเขามองเรามีคุณค่าและทุกคนเนี่ยก็เข้ามาสร้างอาชีพผมมาช่วยเหลือหมายความว่าวันนี้ที่ผมสามารถนั่งตรงนี้นั่งคุยตรงนี้ได้เนี่ยเพราะว่ามีคนที่เป็นกลุ่มพี่น้องคริสเตียนสนับสนุนผมให้โอกาสให้อาชีพให้หลายๆอย่างให้พื้นที่แบบนี้ฮะมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าสังคมเนี่ยเป็นสังคมเป็นการช่วยเหลือพอผมมาเดินในทางศาสนาก็เริ่มอ่านพระคัมภีร์ไบเบิลในพระคัมภีร์ไบเบิลเนี่ยมันเป็นภาษาที่ผมอ่านและผมเข้าใจพระเจ้าสอนว่าอย่าเอาตัวเองไปอยู่ในทางที่ไม่ดีทางที่หมายความว่าผมบอกผมเลิกกินเหล้าถูกไหมฮะแต่ผมจะไปนั่งอยู่ในวงเล่ากับเพื่อนมันถูกไหมฮะมันก็ไม่ถูกนี่พระเจ้าสอนหมดเลยว่าถ้าเราเลิกเราก็ถอยออกมาเลยอะไรอย่างเงี้ย
1: สุดท้ายได้รับอภัยโทษ
0: ครับ
1: ออกมาจากเรือนจำ
0: ครับ
1: ใช่ไหมครับทำอะไรครับ
0: ก็คือตอนนั้นผมออกมาจากเรือนจำปุ๊บพี่สาวก็พาไปฝากที่มูลที่บ้านพรที่ผมเล่าให้ฟังพอไปฝากเสร็จปุ๊บเนี่ยผมเจอพี่แหลมขณะที่อยู่ได้หนึ่งเดือนเองครับประมาณหนึ่งเดือนเนี่ยพี่แหลมก็เป็นพี่น้องคริสเตียนจากโบสถ์อื่นมันมาเยี่ยมเยียนที่มูลนิธิฮะแกบอกว่าแกเนี่ยเป็นช่างทำกีตาร์ถ้ามีนักโทษคนไหนอยากจะได้อาชีพเนี่ยแกอยากสอนก็มีผมกับน้องอีกหนึ่งคนได้มีโอกาสไปเรียนกับแกใช่ไหมครับพอไปถึงปุ๊บเนี่ยพี่แหลมก็อธิบายคือผมเห็นกีตาร์เนี่ยผมรู้สึกชอบเลยเพราะว่าตัวเองชอบงานศิลปะพอเห็นกีตาร์ปุ๊บเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันคืองานฝีมืองานศิลปะแต่พี่แหลมเนี่ยอธิบาย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ในใจผมปฏิเสธเลยโอ้กูไม่ทำแล้วเขาอธิบายจนเรารู้สึกว่าอุ๊ยมันยากมากแต่พี่แหลมเนี่ยเขามองแววตาออกเขาเลยบอกว่าลองทำดูก่อนถ้าทำไม่ได้หรือว่ามันไม่ใช่เนี่ยเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนมันต้องลองดูก่อนมันก็ที่ทำให้ผมเนี่ยได้ทำกีตาร์กับแกได้สร้างอาชีพสิ่งสำคัญของการทำกีตาร์เลยคือพี่แหลมเนี่ยเขารู้ว่าเราออกจากเรือนจำมาเขาสังเกตเราเนี่ยพฤติกรรมท่าทางอะไรของเราเนี่ยมันจะเป็นวิถีชีวิตในเรือนจำขณะที่เขาสอนเราทำกีตาร์ด้วยเนี่ยเขาก็จะแนะนำเราว่าลางอยู่ข้างนอกต้องทำแบบนี้หลังต้องเดินแบบนี้หลังต้องรู้จักแบ่งปันเหมือนเขาคล้ายๆว่าเป็นกำลังใจสอนเราเป็นพี่เลี้ยงให้เราด้วยในชั่วโมงนั้น6เดือนแรกครับ
1: มาฟังมุมพี่แหลมบ้างไหมครับ
0: ได
1: ้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขามองตั้งแต่แวบแรกว่าพี่หลังเป็นยังไงแล้วมันมีโอกาสที่จะสามารถพัฒนายังไงได้ทำไมเขาถึงให้โอกาสกับพี่เราไปฟังพี่แหลมกันครับ
3: ก่อนจะไปเจอหลังเนี่ยหลายคนใกล้ๆตัวบอกว่าแน่ใจหรือว่าจะเอาคนติดคุกมาเรียนทำกีตาร์ที่บ้านตอนที่ทำโครงการนี้ก็อธิษฐานกับพระเจ้าครับคือถ้าพระเจ้าให้ทำทุกอย่างต้อง

0: เขียว
1: อยากจะช่วยคนให้มีอาชีพที่ไม่ใช่เอาเงินไปให้เขาแต่เอาความรู้ความสามารถไปให้เขาเท่าที่สัมผัสเนี่ยอันนี้เป็นนิสัยส่วนตัวที่หลังมีอยู่โดยที่คนอื่นอาจจะไม่ได้มีนะครับคือความตั้งใจพยายามอดทนแล้วก็สู้งานนอกจากเขามีความตั้งใจที่จะทำกีตาร์แล้วนะครับเขามีมุมมองในความคิดที่ดีในการใช้ชีวิตแล้วก็เขาได้เอาเรื่องราวจากพระคัมภีร์หลายๆตอนนะครับเข้ามาไว้ในชีวิตเขาคือสิ่งหนึ่งที่ได้รู้จักหลังมากขึ้นก็คือเพราะว่าหลังเนี่ยเขาให้ผมเป็นเหมือนพี่เนาะที่เขาจะอธิบายแล้วก็เล่าความในใจของเขากับผมเห็นข้างนอกเนี่ยดูเหมือนเป็นคนแข็งกระด้างนะครับแต่ว่าเขาเป็นคนที่รักคนนะครับเป็นคนที่รักไม่งั้นเขาไม่ส่งต่อสิ่งที่ผมให้เขาไปสู่คนที่ได้โอกาสอีกเยอะขนาดนี้หรอกครับงานที่เราทำเนี่ยวันนึงเราจะเหนื่อยครับสิ่งที่หลังจำเป็นจะต้องมีอยู่ในชีวิตตลอดไปคือหลังต้องมีพระเจ้าคือเราอยู่ในโลกของความเป็นจริงที่มีคนหลายคนก็จะมองเราในแง่ลบหรือดีแต่วันนึงอ่ะเราก็จะเริ่มมีความเหนื่อยกับความท้อต่างๆนั่นพระเจ้าเท่านั้นแหละที่จะทำให้หลังอยู่ต่อไปได้ด้วยความมีชีวิตที่ดีนะครับไม่ใช่อย่างอื่นเลย
2: นั่นคือสิ่งที่พี่แหลมรู้สึกกับพี่หลังแล้วก็เป็นส่วนสําคัญที่ทําให้พี่หลังเปลี่ยนไปนะครับแล้วของพี่เอ็มจุดเปลี่ยนมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับ
3: จุดเปลี่ยนของผมวันนั้นผมขังโดนขังครั้งเดียวอยู่ครับโดนขังแล้วก็มีผู้คุมเนี่ยขึ้นไปหาผมครับแล้วเขาบอกว่าเนี่ยมันมีมวยงานกีฬาแดนสามัคคีเกมของนักโทษทั่วประเทศทุกเรือนจําเนี่ยมาต่อยกันแล้วก็แบบเนี่ยลองมาดูดิลองมาฝึกมวยดูผมก็แบบจะเอาดีหรือเปล่าคือก็ยังคิดอยู่ในศักดิ์ศรียังเกรงในศักดิ์ศรีแบบเฮ้ยเราเป็นพ่อบ้านนะถ้าเราจะแบบลงไปอยู่อย่างนั้นมันก็ไม่ใช่อะไรเงี้ย
2: โรงเรียนมีชุมนุมมีชมรม
3: ครับ
2: ให้คนสนใจแตกต่างกัน
3: ใช่
2: เรือนจำก็มีเช่นเดียวกันในนั้นก็มีกีฬาด้วย
3: มวยใช
2: ่มีมวยด้วยก็คืออยู่ที่ว่าถ้าเกิดคุณเลือกที่จะเอาสิ่งที่ทางภาครัฐเขาให้เอาไว้เพื่อที่จะไปพัฒนาตัวเนี่ยถ้าคุณเลือกถูกชีวิตคุณก็จะดีขึ้น
3: ใช่ครับ
2: ทีนี้ตอนแรกไม่เคยสนใจเลย
3: ตอนแรกมันผมตัดเลยครับผมตัดหมดเลยไม่เคยที่คิดกลับมาต่อยมวยอีกแต่วันนั้นน่ะคือลูกพี่ขึ้นมาคุยกับผมเขาบอกว่าเนี่ยไม่สงสารแม่หรือไงคือแบบแกมาเนี่ยก็ดูดิไม่ได้เยี่ยมงดเยี่ยมญาติอยู่อย่างเงี้ยอะไรเงี้ยผมก็โอเคอ่ะผมมาซ้อมได้2เดือนซ้อมได้2เดือนแล้วมาต่อยเป็นเรือนจำแดนสามัคคีเกมนะครับระดับประเทศผมมาได้เหรียญทองได้เหรียญทองเสร็จปุ๊บผมเนี่ยได้ออกไปชกข้างนอกผมเป็นนักโทษ 400,000 กว่าคนเนี่ยผมคือหนึ่งในนั้นที่ได้ออกมาต่อยข้างนอก
2: ต่อยกับใคร
3: นักมวยข้างนอกครับเรามาเห็นโหเห็นสะพานลอยเห็นถนนเห็นรถอย่างเงี้ยผมก็
2: จากที่ไม่คิดว่าจะได้ออกมาอีกแล้วเพราะว่าเราคิดแล้วว่าเราต้องโดนประหาร
3: ถูกต้องครับแต่วันนึงแล้วผมได้ออกมาเวลาสั้นๆ 2-3 ชั่วโมงแต่ผมได้กินข้าวกับแม่ผมได้กราบเท้าแม่ผมได้ขอโทษแม่ผมได้ทําอะไรที่แบบที่ไม่เคยได้ทําในวันนั้นผมก็เลยแบบเอาวะปฏิญาณกับตัวเองแม่ก็ถามว่าเมื่อไหร่หนูจะได้กลับมันคือมันไม่มีคําตอบที่จะให้ผมเลยผมเลยบอกตัวเองว่าถ้าเกิดผมทําดีเนี่ยแม่รอหนูก่อนนะเดี๋ยวหนูจะกลับบ้านหนูจะเลิกเกพักหลังๆมาคือเหมือนกับว่าทุกคนเห็นผมเนี่ยไม่ไปวุ่นวายกับใครแล้วผมจะซ้อมมวยอย่างเดียวเลยผมจะซ้อมมวยมีหน้าที่ซ้อมมวยผมไปชกระดับประเทศ3ปีผมได้เหรียญทองไปได้มวยไทยกรมราชทัณฑ์4เส้นคือแบบทีนี้สร้างชื่อเสียงให้กับเรือนจำอย่างเดียวพอไฟสุดท้ายที่ผมได้ต่อยคือวันเกิดหลวงพ่อคูณผมได้ออกไปปุ๊บแล้วทีนี้ท่านอธิบดีกรมราชทัณฑ์ขึ้นมาคาดเข็มขัดให้ผมแล้วท่านบอกว่าติดมาจนขนาดนี้แล้วเนี่ยยังไม่ทําพักโทษวันลดอีกเหรอบอกผมไม่มีชั้นนะครับตอนนั้นเราดื้อท่านก็เลยพูดบอกว่าเดี๋ยวเก็บเสื้อผ้ากลับบ้านเลยผมก็เฮ้ยใช่ปะเนี่ยคืออย่ามาล้อเล่นกับความรู้สึกแล้วนะเพราะว่าตอนนั้นมัน
2: ให้ความหวังเราให้
3: ใช่ครับใช่ครับคือตอนนั้นมันปี53ครับ53แต่ว่าป้ายผมที่จะต้องออกเนี่ยปี61ผมว่าเออแล้วเราจะได้กลับบ้านได้ไงกับกลายเป็นผมได้พักโทษกรณีพิเศษสร้างชื่อเสียงให้กับเรือนจำ
2: ใช่ปรบมือให้หน่อยนะฮะแล้วยังไงครับได้พักโทษแล้ว
3: ได้พักโทษ
2: แล้วมันเปลี่ยนจากประหารชีวิตมาเป็นจำคุกตลอดชีวิตยังไง

0: ตลอดแล้วทีนี้ผมได้พวกเนี่ยวันลดผมจำมา
1: ตัดสินประหารชีวิตมาเหลือจำคุกตลอดชีวิต
0: ใช่ครับ
1: จากจำคุกตลอดชีวิตมาเหลือ
0: 50ปี
1: 50ปี
0: แล้วก็มาเหลือ25
1: 25ลดไปทีละครึ่ง25ก็ลดมาเหลือ
0: ใช
1: ่12ปีครึ่ง
0: 12ปี
1: 12ปีครึ่งก็ลดลงมาอีก
0: ลดลงมาเรื่อยๆจนแต่ว่ามันมีมาชะง
1: ัด
0: ตอนที่แบบโดนออฟชั้นโดนออฟชั้นคือเกเรก็ยังไม่ขึ้นจนย้ายมาวัยหนุ่มที่มาเจอกับหลังนี่แหละครับเพิ่งที่จะแบบว่าลงจากซอยมาแล้วก็เพิ่งจะมีชั้น
1: ถามก่อนแล้วพี่หลังก็สร้างแรงบันดาลใจให้พี่เอ็มยังไงครับ
0: มีคนนะมาบอกผมหลายคนเลยหลังเปลี่ยนตัวเองนะ
1: หลังละครเปลี่ยนไป
0: ใช่ครับคือเปลี่ยนไปเลยผมว่าใช่ผมว่าคือแบบเขาเปลี่ยนไปจนเฮ้ยเดี๋ยวเราต้องไปหาเขาเลยเขาอยู่บ้านพระพรผมก็เลยไปเยี่ยมเขา
1: อ๋อตอนต่างคนต่างออกมาแล้ว
0: ต่างคนต่างออกมาแล้วใช่ครับแล้วคือแบบเราอยากไปเห็นด้วยตาตัวเองเพราะว่าข้างนอกเนี่ยโอ้โหของเยอะแยะเลยแต่ทำไมเขาไม่เอาผมก็เลยแบบอ่ะไปพระราม9ครับไปบ้านพระพรก็ไปหาเขาไปคุยจากเมื่อก่อนที่เราอยู่ในคุกเนี่ยเรามองแบบโอ้โหอย่างนี้เลยอ่ะพับแบบเปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนไปทุกอย่างกระทั่งการพูดการเดินกันลักษณะการคุยคือทุกคนยอม
1: แมวตานิสัย
0: ถูกต้องครับถูกต้องคือเราก็เลยมองว่าเนี่ยเราอยากเป็นแค่อย่างเขาอยากดีอย่างเขามั่งสักวันนึงอะไรเงี้ยก็คือจนแบบผมเลิกยาผมก็พยายามพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าผมเนี่ยเลิกจริงๆนะอยากเป็นอย่างเขาจนแบบขอบคุณพระเจ้าที่เขาส่งข้อความมาให้ผมข้อความหนึ่งเหมือนกับว่าอยู่ห่างๆยังห่วงเหมือนกับเขาดูผมประมาณ2ปีนะครับว่าเอ้ยถ้าคุณโอเคแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาร่วมงานกันเข้าไปในเรือนจำเนี่ยผมอยากไปอย่างนี้ผมอยากพิสูจน์ตัวเองคืออยากช่วยเหลือพี่น้องผู้ต้องขังเพราะว่าบางคนทั้งในเนี่ยมีฝีมือแต่ไม่มีโอกาส
1: แสดงว่าโอกาสนั้นมันมีความสำคัญมาก
0: ใช่ครับ
1: โอกาสที่พี่เองโชคดีว่ามีกีฬาที่เป็นทักษะและฝึกฝนก็เลยใช้กีฬานั้นทักษะพิเศษนั้นในการที่จะแสวงหาโอกาสให้กับตัวเองในขณะเดียวกันที่พี่หลังนี่ไม่ได้เรียนอะไรเลย
0: ใช่ครับนั่นแหละ
1: แต่ว่าก็โชคดีที่มีคนอย่างพี่แหลมเขาให้โอกาสแล้วทำให้เรานั้นสามารถมีทักษะมีอาชีพขึ้นมาได
0: ้
1: อย่างที่บอกก็คือว่ากีตาร์แต่ละตัวที่ถ้าเกิดใครอยากจะสั่งทำได้เนี่ยต้องรอ2ปี
0: 2ปี
1: เพราะว่าแกติดธุระเข้าไปให้คำปรึกษาในเรือนจำเยอะ
0: ใช่
2: คือมันเป็นส่วนสำคัญด้วยคือเรารู้สึกว่าการเข้าเรือนจำเนี่ยมันไม่ใช่ไปสร้างตัวตนให้เราเข้าไปในฐานะเพื่อนละแค่เราอยากจะไปพาเพื่อนเราเนี่ยให้มายืนในสังคมได้พอเราทำกีตาร์อยู่เนี่ยมีงานด่วนมาบอกลังพรุ่งนี้มีโอกาสเข้าเรือนจำไหมไอ้เราก็ปฏิเสธไม่ได้พอเข้าเรือนจำมันเหมือนชีวิตเราแล้วก็ทิ้งกีตาร์เลยไปเข้าเรือนจำเลยงานมันก็เลยเสร็จช้า
1: เอาจริงๆนะไม่ได้เข้าไปแล้วมีของฝากไปใช่ไหม
2: ไม่มีไม่มีเราอยากจะไปช่วยพวกเขาให้เขาแบบมายืนได้ในสังคม
1: เขาเชื่อพี่ไหม
2: เชื่อฮะวันนี้มีนักโทษกลับตัวเยอะคือเราเคยเป็นหัวหน้าคนด้านไม่ดีอ่ะเรากลับเนื้อกลับตัวได้จริงทำไมผมถึงดูเอ็มผมต้องการคนที่กลับตัวจริงๆเราอ่ะเข้าไปในเรือนจำเราไม่ได้ไปเล่าเรื่องราวชีวิตหรอกเราบอกวิธีเขาเช่นคุณออกมาต้องทำแบบไหนบ้างติดต่อเราเดี๋ยวเราช่วยเราพอจะหาทุนได้สร้างอาชีพไปกับคุณอะไรอย่างเงี้ยฮะหรือว่าถ้าเกิดคุณไม่มีการงานคุณพอทำอะไรได้บ้างบางคนบอกยามก็ไม่ได้เด็กเสิร์ฟก็ไม่เป็นสักอย่างเลยเงี้ยเราก็ต้องแบบให้ค่อยๆทำค่อยๆให้กำลังใจเขา
1: ให้เขาเลือกเป็นยามใครเลือกเขาส่งสักล็อตนึง
2: ครับ
1: อันไหนมันง่ายกว่ากันในมุมของเขานะ
0: ใช่ครับ
1: เขาก็อาจจะเลือกไอ้ล็อตนึงนี่มันง่ายกว่าเพราะว่านี่มันเหนื่อยเหลือเกิน
2: ก็มันเป็น
1: เหนื่อยก็เหนื่อยคุ้มก็ไม่คุ้ม
2: เราทำงานกับคนกลุ่มนี้เราไม่ใช่แบบโอ้โหนุ่มสำลีไม่ใช่นะฮะบางครั้งเนี่ยเราต่อยหมัดตรงเลยนะฮะอย่างเช่นผมถามเป็นยามได้ไหมไม่ได้ทำเป็นเด็กเสิร์ฟได้ไหมไม่ได้อายเขาโอเคไม่เป็นไรไปขายยาแล้วเข้าไปอยู่ไหน20ปีเหมือนเดิมไปเลยเอาไหมก็ไม่เอาก็จะบอกว่าถ้าไม่เอาเนี่ยงานสุจริตอ่ะมันต้องเริ่มต้นอย่างเช่นผมจะบอกเขาว่าผมกับเอ็มเนี่ยเริ่มต้นจากทำงานได้วันละ300นะเมื่อก่อนกีตาร์ไม่มีคนสั่งแบบนี้นะคุณมามองตอนที่เราประสบความสำเร็จไม่ได้คุณต้องย้อนกลับไปว่าตอนเริ่มต้นเนี่ยเราทำยังไงเราก็จะคอยเป็นพี่เลี้ยงเขาว่าสู้ๆนะเป็นกำลังใจให้นะเรายังอยู่ข้างคุณเสมออย่างเงี้ยครับ
0: ใช
1: ่ในฐานะของวันนี้เราให้ความสำคัญกับสถาบันครอบครัวแล้วเราก็ให้ความสำคัญกับเด็กที่เป็นเยาวชนหรือคนที่กำลังจะเติบโตไปแล้วก็เขาจะต้องเลือกเส้นทางในชีวิตและไม่ขยับให้เขาเลือกผิดพลาดเนี่ยทีนี้เด็กเนี่ยคนนึงเนี่ยจะแข็งแรงมากพอได้ยังไงว่าถ้าสมมุติว่าเขามีเพื่อนเสพยาเขานั่งอยู่แล้วเขาจะไม่เสพตามเขามีเพื่อนทำผิดเขาจะไม่ทำผิดตามเพื่อนเขาจะเป็นอย่างนั้นได้ยังไง
2: เขาจะต้องมีครอบครัวที่อบอุ่นแล้วคอยดูแลคอยสั่งสอนเขาถ้าครอบครัวที่บ้านน่ารักเนี่ยถูกไหมเด็กมันจะมีภูมิคุ้มกันและเข้มแข็งผมยกตัวอย่างพี่สาวผมอยู่ในครอบครัว

0: ที่ไม่น่ารักพี่สาวผมอยู่ในทุกสถานการณ์ความโหดร้ายที่ผมอยู่แต่พี่สาวผมได้ดี
1: เ
0: พราะพี่สาวผมเลือกได้งั้นนี่คือมันจะไม่มีคนแบบนี้เยอะแต่ทุกคนสามารถเลือกได
1: ้เขาอยู่สภาพแวดล้อมเดียวกับคุณเลย
0: ทุกอย่าง
1: แต่ทำไมเขาไม่ต้องมาเป็นชีวิตแบบคุณ
0: เพราะเขาไม่มาเลือกเส้นทางแบบผมเขาเลือกเส้นทางที่ดีอ่านหนังสือแบบนี
1: ้
0: งั้นผมกำลังคิดว่าส่วนใหญ่เหมือนคนนักโทษในเรือนจำเหมือนกัน 90% ครอบครัวพังนะเอ็มกับผมเหมือนกันนะบ้านแต่สลายขาดทั้งคู
1: ่
0: งั้นวันนี้ผมคิดว่าครอบครัวในช่วงเด็กอายุเนี่ยตั้งแต่เท่าไหร่2-3ขวบมาจนถึง15เนี่ยเป็นเวลาที่เราต้องเอาใจใส่กับเขาวันนี้ผมมีภรรยาผมมีลูกแล้วผมมีประสบการณ์ชีวิตผมรู้สึกว่าการเลี้ยงลูกของผมเนี่ยไม่เกี่ยวกับเงินเลยสิ่งที่ผมกับภรรยาใช้กับลูกมากที่สุดเลยนะคืออะไรรู้ไหมฮะเวลางั้นวันนี้เราต้องใช้เวลากับเขาดูแลเขาถามว่าเด็กวัยหัวเลี้ยวหัวต่อมันอาจจะผิดพลาดได้ไหมผิดพลาดได้ล้มได้แต่เมื่อเขามีคำปรึกษาที่ดีมีครอบครัวที่อบอุ่นเขาไม่ตามหรอกฮะอย่างผมเนี่ยถ้าวันนั้นพ่อกับแม่รักผมดูแลผมมีครบ

0: แต่ว่าวันนี้มีใครอยากจะถามคำถามอะไรไหมครับเชิญครับ
1: จะเปลี่ยนแปลงตัวเองอ่ะคือเริ่มจากคือคนอื่นทำให้เราเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือว่าตัวเราเองที่ทำให้ตัวเราเปลี่ยนแปลงได้ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อคือถ้าเกิดเวลาเราอยู่ในทิศทางที่ไม่ดีการที่เราจะเจอแสงสว่างเนี่ยมันเกิดที่ตัวเราหรือเกิดจากคนอื่นมาจุดประกายให้เรา
2: ถามผมสองอย่างฮะต้องมีคนที่จุดประกายให้เราด้วยและตัวเราเนี่ยต้องพร้อมที่จะร่วมมือด้วยก็อย่างที่ผมบอกว่าผมนั่งตรงนี้ได้เนี่ยเพราะมีคนให้โอกาสจุดประกายให้ผมแต่ถ้าผมแบบไม่เอาเลยเขาสั่งหลังไปซ้ายไม่ไปไปขวาไม่ไปช่วยไม่ได้ตอนเนี้ยเขาบอกหลังไปซ้ายเอ้ยพี่ผมอยากไปแต่ต้องไปยังไงอ่ะมันต้องสองอย่างเนี่ยร่วมมือกันอย่างเอ็มอย่างเงี้ยผมบอกว่าเอ็มคุณเป็นครูมวยแล้วนะ
3: ค
2: ุณต้องสอนมวยไม่ใช่ให้คนมาออกกำลังกายคุณสอนวิชาให้เขาอะไรอย่างเงี้ยฮะเขาก็เออนะผมมีวิชาอะไรแบบนี้ผมว่าการจุดประกายเนี่ยมันต้องเริ่มจากสองฝ่ายร่วมมือกันนะครับ
0: มีคำถามอีกไหมครับถ้าไม่มีงั้นขออนุญาตถามพี่ทั้งสองคนวันนี้คิดว่าผมค่อนข้างมั่นใจว่าพี่จะไม่กลับเข้าไปในวังเวียนแบบนั้นอีกแล้วเพราะว่ามันมีหนทางที่พี่พบแล้วว่าจะเดินทางต่อไปยังไงเป้าหมายของพี่หลังต่อไปหลังจากนี้นอกจากการไปช่วยเหลือดูแลเพื่อนที่อยากจะทำให้เขานั้นสามารถกลับเข้ามาสู่สังคมได้เร็วมากยิ่งขึ้นมีเป้าหมายอะไรในชีวิตครับ
2: คือเป้าหมายหลักในชีวิตของผมตอนนี้คือสถาบันครอบครัวผมมีลูกถูกไหมฮะและชีวิตเราผิดพลาดมาเราก็เข้าไปในเรือนจำเนี่ยเราก็เห็นทั้งนั้นเลยนั้นวันนี้เราก็ต้องดูสถาบันครอบครัวของเราคือดูลูกดูภรรยาของเราสอนเขาให้ดีให้เขาเป็นคนที่สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างคนปกติเราก็ต้องให้เวลากับเขาอย่างเต็มที
0: ่ในขณะเดียวกันเราเคยเกเรในอดีต
2: ครับ
0: แล้วเราก็ให้เวลากับเขาอย่างเยอะมากเนี่ยกลัวไหมว่าเขาจะเกเรเหมือนเรา
2: ไม่เพราะลูกผมไม่ได้เห็นสภาพผมตอนเกเรลูกผมเห็นสภาพตอนที่ผมเปลี่ยนชีวิตแล้วผมไม่สูบบุหรี่ผมไม่ดื่มเหล้าผมอยู่กับลูกเล่นด้วยกันใช้ภาษาคำพูดสิ่งหนึ่งที่เป็นประสบการณ์ตรงเลยนะที่ลูกสอนผมก็คือผมไม่เคยสอนลูกผมไปปัสสาวะในกระโถผมไปยืนปัสสาวะให้เขาเห็นผมไปถ่ายให้เขาเห็นจนวันนี้เวลาเขาไม่ได้ใส่แพมเพิร์สอ่ะเขาปวดฉี่เนี่ยเขาเดินตามผมไปงั้นสิ่งหนึ่งที่ผมรับรู้ว่ามันไม่ใช่แค่การพูดเขาจดจำในสิ่งที่เราทำเวลาผมไปเข้าเรือนจำหรือไปวิทยากรที่ไหนผมพาเข้าไปด้วยให้เห็นพ่อยืนพูดให้เห็นในสังคมที่มันเป็นลักษณะสังคมแบบนี้อย่างเงี้ยครับ
0: คือพี่กำลังจะบอกว่าพี่ไม่สามารถเลือกเกิดได
2: ้ครับ
0: ไม่สามารถเลือกความพร้อมของครอบครัวได
2: ้ครับ
0: แต่เราสามารถ
4: ช่วย
0: เลือกได้ว่าเราจะสร้างครอบครัวของเราแบบไหนนั่นคือสิ่งที่พี่หลังกำลังทำอยู่นะตอนนี้ขอเสียงปรบมือให้ด้วยนะฮะพี่เอ็มล่ะครับ
3: ครับเป้าหมายคือเราก็อยากให้ครอบครัวสมบูรณ์นะครับนะคือตอนนี้ผมก็ทำกับหลังร่วมงานกันคือด้วยเป็นจิตอาสาในเรือนจำคืออย่างน้อยเนี่ยผมได้เห็นนักโทษ1,000 คนได้สักคนหนึ่งที่กลับตัวกลับใจเนี่ยผมก็ดีใจแล้วแล้วก็ผมก็ยังทำยิมของผมในสิ่งที่ผมรัก
0: ถ้ามีคนออกจากเรือนจำมาออกจากสถานพินิจมาบอกพี่เอ็มผมขอมาฝึกมวยที่ค่ายพี
3: ่ครับ
0: ผมอยากเป็นนักมวยที่มีชื่อเสียง
3: ครับ
0: พี่จะให้โอกาสไหมครับ
3: ผมให้โอกาสนะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยที่มาอยู่กับผมก็มีนักโทษเหมือนกันโทษตลอดชีวิตติดไป10 กว่าปีด้วยความที่ผู้
0: จากความรักที่เขาได้รับไปหรือเปล่านะครับก็หมดเวลาของกว่าจะโตแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่เอ็มแล้วก็พี่หลังอย่างมากนะครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ

วัสดีค่ะรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะคะว่าเราทุกคนคงอยากมีความร่ำรวยและมีความมั่งคั่งนะคะวันนี้เรามีเคล็ดลับสำหรับความมั่งคั่งมาฝากค่ะเราเรียกว่าสีรู้ค่ะก่อนจะไปทำความรู้จักว่าสีรู้คืออะไรฝากติดตามและ Subscribe YouTube Mahidol Channel ด้วยนะคะเราจะมุ่งสู่1 ล้าน Subscribe ไปด้วยกันค่ะ

คล็ดลับความมั่งคั่งที่ว่าเนี่ยเรียกว่าสี่รู้รู้อะไรบ้างนะคะรู้ที่1ก็คือรู้หารู้ที่2รู้เก็บออมรู้ที่3ก็คือรู้ใช้และรู้ที่4ก็คือรู้ขยายผลหรือการลงทุนนั่นเองค่ะเราเริ่มกันด้วยรู้ที่1นะคะนั่นก็คือรู้หาค่ะคำว่ารู้หาเนี่ยหมายถึงว่าเรารู้จักสร้างรายได้นะคะเช่นทำงานมีเงินเดือนได้รับโบนัสทำงานหารายได้พิเศษนอกเหนือจากนี้ก็อาจจะเป็นรายได้ที่มาจากการที่เราลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่างๆเช่นได้เงินจากค่าเช่าได้เงินจากดอกเบี้ยได้เงินจากเงินปันผลเป็นต้นค่ะ4รู้ตัวที่2นะคะเป็นเรื่องของรู้จักเก็บออมค่ะการเก็บออมนี่เป็นพื้นฐานสำคัญเพื่อสะสมในการสร้างความมั่งคั่งนะคะเราคงเคยได้ยินคำว่าออมก่อนรวยกว่าใช่ไหมคะออมแรกที่เราอยากจะคุยกันวันนี้ก็เป็นเรื่องของการออมเพื่อสิ่งที่จำเป็นในชีวิตนะคะเช่นค่าอาหารค่าเช่าบ้านเป็นต้นนะคะออมตัวที่2ก็เป็นการออมเอาไว้เผื่อสิ่งที่ไม่คาดคิดที่อาจจะเกิดขึ้นได้เช่นเกิดอุบัติเหตุนะคะหรือเกิดเจ็บป่วยขึ้นมาก็จะได้มีเงินใช้นะคะออมตัวที่3ก็เป็นการออมเพื่ออนาคตของตัวเราเองและของครอบครัวนะคะตัวอย่างเช่นเราออมเพื่อการศึกษาของลูกเป็นต้นนะคะและออมตัวที่4ก็คือออมเพื่อแบ่งปันและบริจาคนะคะแล้วก็ทดแทนคุณพ่อคุณแม่ค่ะรู้ที่3นะคะก็คือรู้ใช้ค่ะคำว่ารู้ใช้หมายถึงว่าเรารู้จักในการใช้จ่ายนะคะมีสติในการใช้จ่ายคิดให้มากๆก่อนซื้อนะคะซื้อเพราะจำเป็นไม่ใช่ซื้อเพราะอยากได้นะคะแล้วทุกครั้งที่เราจะซื้อของเนี่ยเราควรตั้งเป้าหมายตั้งงบประมาณเอาไว้นะคะก่อนที่จะซื้อค่ะนอกจากนี้แล้วการใช้จ่ายที่ดีเนี่ยก็ควรมีการจดบันทึกนะคะจดแล้วจะไม่จนนะคะรู้ที่4นะคะเป็นตัวสุดท้ายค่ะนี่ก็คือรู้ขยายผลหรือการลงทุนนะคะการลงทุนก็คือการชะลอเงินที่จะใช้จ่ายในวันนี้นะคะเอาไปซื้อสินทรัพย์หรือตราสารทางการเงินโดยมีความคาดหวังว่ามันจะสร้างผลตอบแทนให้เราในอนาคตหลายคนคงสงสัยว่าทำไมเราต้องลงทุนนะคะทั้งที่การลงทุนเนี่ยก็มีความเสี่ยงนะคะเราถือเงินสดในมือก็ไม่ใช่ว่าเราจะไม่เสี่ยงนะคะยกตัวอย่างเช่นข้าวมันไก่เนี่ยราคา30บาทนี่เกิดขึ้นเมื่อ5ปีที่แล้ววันนี้เราคงจะหาข้าวมันไก่ราคา30บาทได้ยากเต็มทีนะคะวันนี้เราจ่ายอยู่ประมาณ40บาทนะคะแล้วก็ในอนาคตเนี่ยเราก็คงจะต้องเพิ่มราคาขึ้นไปเรื่อยๆถูกต้องไหมคะสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้เนี่ยแปลว่าอัตราเงินเฟ้อเนี่ยทำให้สภาพเงินสดในมือเนี่ยด้อยค่าลงไปเพราะฉะนั้นการลงทุนเนี่ยจะมีส่วนช่วยในการรักษามูลค่าของเงินสดในมือของเราในปัจจุบันนี้นะคะอย่างน้อยๆก็ไม่แพ้เงินเฟ้อนะคะนอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยเวลาเราลงทุนก็ต้องพิจารณาเรื่องของความเสี่ยงนะคะการลงทุนเนี่ยมีโอกาสที่จะสร้างผลตอบแทนให้มากขึ้นได้ในอนาคตนะคะแต่ก็มีความเสี่ยงมากขึ้นตามไปด้วยเพราะฉะนั้นผู้ลงทุนก็ควรศึกษาข้อมูลโดยละเอียดก่อนตัดสินใจลงทุนค่ะเราสามารถที่จะสร้างความมั่งคั่งให้ด้วยตัวเองด้วยหลักของ4รู้นะคะนั่นก็คือรู้หารู้เก็บรู้ใช้และรู้ขยายผลค่ะถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีค่ะพบกันใหม่ตอนหน้ากับรายการเงินทองต้องจัดการสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนผู้ประกอบการห้องเรียนที่จะชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้วิธีเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจของคุณกันครับและแน่นอนครับตลอดทั้งซีซั่นนี้กับ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมในทุกสัปดาห์ครับผมจะพาทุกท่านไปเรียนรู้และรู้จักกับธุรกิจสตาร์ทอัพและ SME ครับที่มีความโดดเด่นในเรื่องของการนำนวัตกรรมมาใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจครับซึ่งผ่านกันมาแล้วถึง9สัปดาห์มาในสัปดาห์นี้ครับผมจะพามาดูอีกมุมมองนึงของบริษัทขนาดใหญ่อย่างบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกันบ้างครับซึ่งบริษัทนี้ถือว่าเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์แล้วก็พัฒนาสิ่งใหม่ๆเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่องนะครับและบริษัทที่ผมกำลังพูดถึงนั้นก็คือ CPO จำกัดมหาชนหรือ7-11นั่นเองครับซึ่ง CPO นั้นถือว่าเป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่ปัจจุบันนี้นะฮะมีพนักงานเนี่ยมากกว่าหลักแสนคนแล้วเขาจะมีวิสัยทัศน์และก็มุมมองในเรื่องของกระบวนการสร้างนวัตกรรมที่แตกต่างจากธุรกิจขนาดเล็กอย่างสตาร์ทอัพและ SME อย่างไรนั้นช่วงหน้าครับผมจะพาไปร่วมพูดคุยกันกับคุณก่อศักดิ์ชัยรัศมีศักดิ์ประธานกรรมการบริหารบริษัท CPO จำกัดมหาชนครับ

0: และตอนนี้ครับผมก็อยู่กับคุณกอศักดิ์ชัยรัศมีศักดิ์ประธานกรรมการบริหารบริษัท CPO จำกัดมหาชนครับสวัสดีครับคุณกอศักดิ
1: ์ครับ
0: ก่อนอื่นขออนุญาตเรียนถามเลยนะครับว่าทำไม CPO ถึงให้ความสำคัญกับเรื่องของการสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้นในองค์กรนะครับ
1: ก่อนอื่นนิยามของคำว่านวัตกรรม
0: ครับ
1: ผมได้รับจากบริษัท 3M ก็ฟังดูเข้าใจง่ายเลยว่านวัตกรรมคือเปลี่ยนความรู้เป็นเงินมีความรู้เอามาทำเงินได้ไหมถ้าไปหาความรู้แล้วมาผลิตสินค้าผลิตด้วยความยากลำบากแต่ขายไม่ดีเลยไม่คุ้มโรงงานสุดท้ายต้องเลิกไม่นับเป็นนวัตกรรมความรู้ความสามารถในการผลิตถือเป็นเพียงแค่เปอร์เซ็นต์ดังนั้นคนหมู่มากช่วยกันทำนวัตกรรม
0: ครับ
1: มันก็จะเพิ่มคุณค่าให้กับเศรษฐกิจร้าน 7-Eleven เนี่ยมีเนื้อที่เล็กมาก
0: ครับ
1: แต่มีคนอยากค้าขายกับ 7-Eleven เป็นพันพันหมื่นหมื่นเจ้าใครที่ได้โอกาสวางสินค้าอยู่ในร้านเซเว่นเขาจะต้องพัฒนาสินค้าที่เขาวางอยู่แม้ว่าจะขายดีในวันนี้แต่อีก3เดือน6เดือนข้างหน้าเนี่ยผู้บริโภคอาจจะเบนความสนใจไปสู่ที่สิ่งอื่นใหม่ๆที่เข้ามาในร้านเซเว่นหรือสินค้าที่ขายอยู่ตั้งหลายเดือนคนเริ่มเฉยๆเริ่มเบื
0: ่อครับ
1: นะเจ้าของสินค้านั้นต้องไปพัฒนาสินค้าตัวใหม่หรือตัวเก่าทำให้น่าซื้อขึ้นมิฉะนั้นที่ของเขาจะถูกคนอื่นแย่งไปเขาต้องมารักษาที่ของเขาหลายพันเจ้าแต่ละเจ้ามีบุคลากรด้านมาร์เก็ตติ้งด้านค้นคว้าเนี่ยอาจจะบริษัทละหลายสิบคนนี่คือ Open Innovation คือคนทั้งสังคมช่วยกันสร้างสิ่งที่ขายได
0: ้
1: นะสร้างนวัตกรรมนี่เป็นปรากฏการณ์เฉพาะที่ CPO มีร้านถึง 10,000 สาขาสินค้าใดถ้ามีการขายในร้านเซเว่นได้ก็คุ้มโฆษณาเพราะโฆษณาทีมอาจจะเงินหลายสิบล้านต้องวางอยู่ในร้านจำนวนมากมากนั้นนวัตกรรมนี้มันเกิดขึ้นกับทั้งสังคมสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือร้านเซเว่นเล็กจริงแต่มีสินค้าใหม่เข้ามาทุกวันจะอาทิตย์หนึ่ง 30-40 ตัวนะใครเข้ามาในร้านเซเว่นก็จะไม่เบื
0: ่อครับ
1: นะนี่คือประโยชน์ของนวัตกรรมที่เกิดกับองค์กรแต่ขณะเดียวกันมันก็ปลุกให้ทั้งเศรษฐกิจทั้งสังคมเนี่ยตื่นอยู่ตลอดเวลา
0: ก็เรียกได้ว่าเหมือนกับเอานวัตกรรมนี้มาช่วยในการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยแล้วก็บริษัทต่างๆที่อยากจะมาขายของกับ 7-Eleven ก็ต้องมีการพัฒนานวัตกรรมต่อเนื่องนะฮะและทีนี้ในมุมของ CPO เองครับที่เรานี่มีการทำนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องครับส่งผลต่อความสำเร็จของบริษัทอย่างไรบ้างฮะ
1: ใช่ครับเพราะว่าถ้าเกิดลูกค้าต้นปีถึงปลายปีเข้ามาในร้านทุกอย่างเหมือนเดิม
0: ครับ
1: มันคงเบื่อหน้าดู
0: ฮะ
1: นะดังนั้นสิ่งที่มีการเข้ามาทุกวันแล้วก็ลูกค้าเนี่ยเข้ามาแล้วก็สนุกกับการเห็นของใหม
0: ่
1: จับจ่ายใช้สอยเอาเด็กๆ เข้ามา 3-4 วันมาครั้งหนึ่งมีของเล่นใหม่ๆอีกแล้วก็อยากมาอีกนะครับเพราะว่านวัตกรรมเนี่ยคือการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาไม่นิ่งทั้ง 7-Eleven เนี่ยจึงต้องทำทั้งสินค้ามีนวัต

0: กรรมการบริการมีนวัตกรรมการจัดงานในองค์กร มีการปรับปรุงขั้นตอนจากมากมาเป็นขั้นตอนน้อยๆทำให้ทำงานง่ายพนักงานทำงานสนุก
1: ก็เรียกได้ว่าทำหลายอย่างเลยนะครับอันนี้นะครับก็คือหนึ่งในวิสัยทัศน์นะครับของ CPO นะฮะที่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมนะครับซึ่งทางคุณก่อศักดิ์ก็ได้มาเล่าให้เราฟังในวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณก่อศักดิ์ชัยรัศมีศักดิ์เป็นอย่างสูงนะครับที่มาให้ความรู้แล้วก็แชร์ประสบการณ์ดีๆให้พวกเราครับขอบคุณมากๆเลยครับ

0: ต้อนรับทุกท่านกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับหลังจากที่เราได้ไปคุยกับท่านประธานนะครับคุณก่อศักดิ์ชัยรัศมีศักดิ์มาแล้วนะครับถึงบทบาทของ CPO ในการพัฒนานวัตกรรมนะฮะแล้วก็ความสำเร็จของ CPO นะครับเราจะมาช่วงนี้ครับเราจะมาเจาะลึกพูดคุยในรายละเอียดกันต่อครับกับคุณภูนสวัสดิ์เผ่าประพัฒน์รองกรรมการผู้จัดการและผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมกลุ่ม CPO ครับผมสวัสดีครับอาจารย์ครับก่อนอื่นขออนุญาตเรียนถามอาจารย์นะครับว่าCPO เนี่ยฮะเราพัฒนานวัตกรรมเนี่ยให้เกิดขึ้นในองค์กรเนี่ยหมายว่าเรามีหลายด้านเลยเราทำด้านไหนอย่างไรกันบ้างครับ
1: ก็หลักๆแล้วเนี่ยแหละที่เราทำอยู่เนี่ยก็จำแนกได้4ประเภทก็คือกระบวนการแล้วก็สินค้าและก็บริการแล้วก็ business model รูปแบบการทำธุรกิจใหม่ๆมีอยู่4แบบ
0: 4ด้านครับ
1: แล้วที่ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะมีวิธีทำโดยอาศัยพนักงานของเราช่วยกันคิดซึ่งเราเรียกว่า cross innovation
0: นะ
1: พอทำมาสักระยะหนึ่งเนี่ยเราเห็นโอกาสความรู้เนี่ยในโลกเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงเร็วมากดังนั้นเนี่ยเราอาศัยความรู้ของพนักงานภายในอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะไม่ทันการเปลี่ยนแปลงดังนั้นเราเลยเริ่มมองเรื่องของ open innovation นั่นแปลว่าเราต้องใช้ความรู้จากบุคลากรภายนอกมาช่วยกันสร้างสรรค์สิ่งใหม่ร่วมกันแล้วก็นวัตกรรมเนี่ยถ้าทำคนเดียวมันจะแคบดังนั้นเราต้องหาเครือข่ายโดยเฉพาะเครือข่ายที่มีความรู้ใหม่ๆแล้วมาแปลงความรู้นั้นให้มาเป็นคุณค่าทางด้านสังคมทางด้านเศรษฐกิจทำให้เกิดสินค้าและบริการใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาซึ่งอันนี้จะเป็นแนวทางที่ CPO ใช้มาโดยตลอดและเวทีที่ CPO เรามีอยู่เนี่ยวันนี้เรามีเวทีสำหรับทำเรื่องกระบวนการสู่ความเป็นเลิศซึ่งเราเรียกว่า Process Excellenceซึ่งให้พนักงานเนี่ยลดขั้นตอนการทำงานทำยังไงให้ใช้เอกสารใช้ paperless นะฮะทำให้ระบบงานคล่องตัวแล้วนำไปสู่เรื่องของการมีเวที President Award ซึ่งเวที President Award จะเป็นเวทีในการเอาบริษัทลูกๆซึ่งมีเรียกว่าเป็นปลาทะเลไม่ใช่ปลาตู
0: ้
1: เขาก็จะหาอะไรใหม่ๆมาประกวดประขันแล้วเราเอาความสำเร็จตรงนั้นมาขยายผลกับ 7-Eleven ที่มีหมื่นสาขาเราเรียกโครงการปลาฝูงใหญ
0: ่
1: เอาความสำเร็จจากบริษัทลูกมาต่อยอดเรียกว่าโครงการปลาฝูงใหญ่ก็จะกลายเป็น commercialize นะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเรายังมีเวที 7-Innovation Award ซึ่งเราทำงานร่วมกับ11องค์กรซึ่งเป็นแพลตฟอร์มซึ่งใหญ่เพียงพอที่จะเรียกว่า Thailand Synergy แล้วเราเอาผลประกอบการเอาสินค้าต่างๆที่ประสบความสำเร็จจากบริษัทหนึ่งมาต่อยอดให้กับแพลตฟอร์มที่ใหญ่ขึ้นนะบางสินค้าบางตัวนี่อาจจะขายอยู่ในร้านไม่กี่สาขาแล้วถ้าหากว่าสินค้าตัวนั้นเนี่ยมาประกวด7 Innovation แล้วทุกคนเห็นว่าอันนี้ดีทุกคนก็สามารถไปต่อยอดและขยายผลอันนี้ก็เป็นลักษณะของการใช้คำว่า Open Innovationไม่จำเป็นต้องพนักงานเราคิดเองบุคลากรเราอาจจะไม่ต้องคิดเองพอคิดเองอาจจะไม่ทัน
0: แต่จุดเริ่มต้นจริงๆแล้วจริงๆมันมาจาก cross innovation ก่อนใช่ไหมครับอาจารย์เล่ารายละเอียดให้เราฟังได้ไหมครับว่าเริ่มต้นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: คือ cross innovation จำเป็นเพราะว่าองค์กรเนี่ยนวัตกรรมต้องยอมรับว่ามันเกิดจากคนดังนั้นถ้าหากว่าคนเนี่ยไม่บายนะคนเนี่ยไม่อยากจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยนวัตกรรมไม่มีทางเกิดได้วิธีเริ่มของ CPO เราเริ่มจากเราไม่ได้เปิดตำราทำนวัตกรรมเราศึกษามาว่าทั่วโลกเนี่ยทำนวัตกรรม

0: เราเริ่มจากปิ๊งไอเดียว่าเราไปดูที่สิงคโปร
1: ์
0: สิงคโปร์เขาทำงานแล้วก็เอางานของเขามาทำนวัตกรร
1: ม
0: เราก็เห็นว่าโอกาสตรงนี้เนี่ยแล้วประเทศไทยหรือ CPR จะทำเรื่องนี้ได้ยังไงเราจัดเวทีเพราะฉะนั้นเราต้องการนักร้องถ้าเรามานั่งสอนให้คนร้องเพลงเนี่ยคนก็อาจจะต่อต้านแต่ถ้าเรามีเวทีให้เขามาร้องเพลงหรือมาโชว์ผลงานแล้วความสำเร็จตรงนั้นเนี่ยทุกคนจะสามารถเรียนรู้ได้ว่ามันเป็นเรื่องง่ายและอยู่ใกล้ตัวเขาเนี่ยเราเริ่มจัดเวทีเรียกว่า President Award แล้วทำให้คนเนี่ยมาดูงานมาเรียนรู้ว่าความสำเร็จนั้นเกิดได้ยังไงแล้วเราก็นำไครทีเรียซึ่งอันนี้ก็ต้องชื่นชม SEG SEG ได้เอาไครทีเรียตัวนี้นะแชร์ลิงให้กับทางเราผมเองก็เอาไครทีเรียของ SEG มาปรับและประยุกต์ให้เหมาะกับ CPO
1: ครับ
0: ซึ่งนวัตกรรมจะต้องมาจากความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มาจากความเพียรความพยายามแล้วทำให้เกิดสิ่งใหม่และสิ่งใหม่เหล่านั้นทำให้เกิดคุณค่า
1: ต้องขายได
0: ้ขายได้แล้วก็เกิดประโยชน์กับเรียกว่า3ประโยชน์ก็คือองค์กรประเทศชาติและสังคมถ้าเกิด3ประโยชน์นี้ได้เนี่ยนวัตกรรมตัวนั้นจะยั่งยืนนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่เรามีให้เห็นมาวันนี้ในร้านเซเว่นสินค้าบางตัวเนี่ยมาจากพนักงาน
1: คร
0: ับ หลายคนอาจจะไม่ทราบว่าแซนด์วิชอบร้อนเนี่ย
1: ครับ
0: พนักงาน
1: ประจำเลยฮะ
0: พนักงานเป็นคนคิดขึ้นคิดจากอะไรไม่ได้คิดเองลูกค้าเดินมาบอกแล้วพนักงานก็ตั้งโต๊ะแล้วลองทำดู5สาขาปรากฏว่าขายดีแต่ถามไหมเวลาที่เขามาประกวดแล้วเนี่ยความสำเร็จตัวนั้นเนี่ยมันจะถูกสกัดนะเพราะว่าบางอย่างเนี่ยเราจะไปขยายผลเนี่ยมีคนหวังดีบางหน่วยงานก็อย่าง QA ก็มีหน้าที่บอกว่าทำอย่างนี้ไม่ได้เดี๋ยวผู้บริโภคอาจจะไม่สะอาดพ
1: อครับ
0: ก็ตอนแรกก็จะไม่ให้ทำนั่นคือ mindset แบบเดิม
1: ครับ
0: แต่พอเราเริ่มทำนวัตกรรมเนี่ยผู้ใหญ่ก็เชิญมาคุยกันว่าตกลงเราเปลี่ยนปัญหาเป็นโอกาสได้ไหมก็กลายเป็นว่าต่อไป QA ต้องมาช่วยคิดไม่ใช่มาช่วยสกัดนะฮะต้องมาคิดกระบวนการใหม่ว่าทำยังไงสินค้าตัวนี้สามารถขายได้ที่ร้านโดยพนักงานที่ร้านเนี่ยไม่ต้องเอาไปทำเองก็เลยกลายเป็นให้โรงงาน
1: ให้ผลิต
0: ให้ SME รายหนึ่งผลิตและ SME รายนั้นวันนี้ใหญ่โตในเวลา5ปี6ปี
1: เพราะแซนด์วิชอบร้อนนี่เอง
0: ก็เติบโตจากยอดขายปีละ20ล้านวันนี้ก็ 3,000 กว่าล้านแล้ว
1: ซึ่งเรามีบริการอื่นๆที่ของ CPO เนี่ยเกิดขึ้นมามากมายจาก Cross Innovation ที่โดดเด่น
0: สินค้าตัวหนึ่งที่หลายท่านน่าจะรู้จักก็คือเบเกอร์ข้าวเหนียว
1: เบเกอร์ครับ
0: สินค้าตัวนี้ขายมาเกือบ10ปีแล้วนะประมาณถ้าจำไม่ผิดประมาณ9ปีแล้ววันนี้ยังออนเชลอยู่ที่ร้านเซเว่นแล้วก็ถามว่าทำไมยังอยู่ได้นานเพราะผู้ผลิตหรือคนที่ทำสินค้าเนี่ยก็คือ CP Lamb ซึ่งไม่เคยหยุดคิดก็ปรับสูตรปรับรสชาติตามกระแสความต้องการของตลาดนะไปภาคไหนควรจะขายรสชาติไหน
1: อ
0: ันนั้นก็คือการปรับตัวเข้าหาผู้บริโภคโดยมีเทคโนโลยีอยู่เบื้องหลังนะครับแล้วก็แม้กระทั่งเรื่องของกล้วยหอมนะครับหลายคนก็ไม่เคยคิดว่ากล้วยหอมใบหนึ่งจะทำให้กล้วยหอมขาดตลาดเพราะว่าสิ่งที่พนักงานเราเห็นโอกาสก็คือว่าคนมาร้านเซเว่นเนี่ยอยากทานกล้วยใบเดียวคงไม่อยากทานทั้งหวีแล้วต้องเป็นภาระหิ้วกลับบ้านนะครับดังนั้นการจัดความต้องการของเรากับความต้องการของผู้บริโภคให้ตรงกันเนี่ยเราปรับไปหาเขานะครับถ้าเราอยากจะขายกล้วยเราอยากจะขายเป็นหวีอยู่แล้วแต่ผู้บริโภคเขาอยากได้ลูกเดียวเราก็จัดลูกเดียวพอเราจัดลูกเดียวเนี่ยอันนี้คือมุมมองของความคิดสร้างสรรค์แต่ทำยังไงให้กล้วยเนี่ยไปสุกพอดีในวันที่ลูกค้ามาที่ร้าน
1: อ
0: ันนั้นก็จะเป็นเบื้องหลังที่ต้องใช้เทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นการขนส่งการบ่มเพาะนะกล้วยทำยังไงอันนั้นก็เป็น behind the scene ที่เราจะต้องมาศึกษาว่านวัตกรรมไม่ใช่เป็นเรื่องไกลตัวมันเกิดได้ทุกวัน

0: าเราเริ่มสังเกตว่าผู้บริโภคเปลี่ยนหรือยังผู้บริโภคต้องการอะไรใหม่ๆเราก็พยายามหาสิ่งเหล่านั้นมาเพื่อมาทดลองถ้าขายได้มันก็จะเกิดนวัตกรรม
1: ครับก็เป็นเรื่องของ cross innovation เริ่มจากตัวพนักงานก่อนและ CPO มีมุมอื่นๆไหมฮะที่สนับสนุนให้เหมือนกับว่าสร้างให้วัฒนธรรมองค์กรของ CPO เนี่ยเป็นในรูปแบบของคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ในเรื่องของการสร้างนวัตกรรมต่างๆอยู่เสมอ
0: ครับก็เรามีเวทีเรียกว่า CPO Innovation Day เราจัดมาปีนี้ก็น่าจะเป็นปีที่9แล้ว
1: ปีที่9แล้วครับ
0: ทุกปีเนี่ยประมาณกลางปีเราจะมีประกวดนวัตกรรมซึ่งล่าสุด2ปีหลังเนี่ยเราเริ่มเชิญให้แมคโครเข้ามาร่วมด้วยพอแมคโครเข้ามาร่วมเนี่ยเราได้เรียนรู้ร่วมกันระหว่างแมคโครเราก็เห็นโอกาสที่แมคโครทำอะไรได้ดีเราก็เอามาต่อยอดกันแล้วในขณะเดียวกันฝั่งที่ CPO ทำได้ดีแมคโครก็ไปต่อยอดมันเกิดโนลิ่งกันเป็นการเรียนรู้ร่วมกันใช่เราทำโค้ชอินโนเวชั่นมาสักพักประมาณ5ปีหลังจากที่เราทำมาแล้วเนี่ยเราเริ่มเห็นแล้วว่าถ้าเราสามารถเชื่อมโยงกับความรู้ภายนอกองค์กรเนี่ยสามารถจะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆที่เราคิดไม่ถึงตัวอย่างเช่นแพ็กเกจฉานอ้อยที่มันย่อยสลายเองได้มันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเป็นมิตรแล้วก็ดีกับต่อสุขภาพเพราะมันจะไม่ปล่อยสารที่เป็นสารอินทรีย์แล้วมันเป็นสารอนินทรีย์ที่มันเป็นพิษกับร่างกายงั้นแพ็กเกจฉานอ้อยก็จะเป็นสินค้าที่ทุกคนเห็นว่าสามารถจะเติบโตได้ในอนาคตจากนี้ไปแล้วก็เป็นสินค้าที่สามารถเรียกว่ามาทดแทนพลาสติกนะหรือโฟมอีกตัวหนึ่งที่อยากจะกล่าวถึงคือน้ำเต้าหู้โตฟูซัง
1: ที่มีขายในเซเว่นด้วย
0: แล้วก็ขายข้างนอกด้วยเราก็ไม่ได้จำกัดว่าใครมาได้รางวัลเซเว่นอินโนขายเฉพาะที่เซเว่นไม่ใช่
1: คร
0: ับคือเซเว่นเป็นทางผ่านให้เขาเติบโตเป็นสปริงบอร์ดให้เขานะอย่างโตฟูซังปีแรกที่เขามาประกวดปีแรกเนี่ยยอดขายเขาประมาณไม่ถึง20ล้านแค่2ปีให้หลังเนี่ยยอดขายเขาขึ้นไป400ล้าน
1: โอ้เยอะมาก
0: เขาโตเร็วมากเพราะว่าทันทีที่เซเว่นมาเอามาจำหน่ายคนเริ่มรู้จักพอคนเริ่มรู้จักเนี่ยตลาดนอกเซเว่นยังมีอีกมากมายเขาสามารถจะทำตลาดภายนอกด้วยงั้น SME ที่มีนวัตกรรมก็สามารถเติบโตได้ในภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ดีนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเมื่อปี2ปีที่ผ่านมาแล้วก็ปีล่าสุดนะฮะแล้วปีล่าสุดเนี่ยก็จะมีน้องแพรที่ทำคางกุ้ง
1: ครับ
0: โอคุสโนนะครับเราร่วมมือกับหลายๆเจ้าที่อยู่ในเครือข่าย
1: ครับ
0: นะฮะเพื่อหาสิ่งที่สังคมต้องการน้องแพรเนี่ยก็ขายอยู่ที่ CS อยู่ประมาณ500สาขาเราเห็นโอกาสว่าเราก็ชวนมาเวที7 Inno น้องแพรก็รีบตัดสินใจมาประกวดพอมาประกวดปุ๊บกรรมการทุกคนเห็นว่าน้องแพรเนี่ยเป็นเท่าแก่น้อยคนใหม
1: ่
0: แล้วก็สินค้าที่ขายกับC8 เนี่ยขายได้ดีแต่มันไปได้แค่500สาขาเพราะว่าจำนวนสาขามีน้อยแล้วกรรมการทุกคนก็มองว่าอันนี้ถ้าให้รางวัลมีโอกาสที่จะก้าวกระโดดแล้วพอ7ได้เห็นสินค้าตัวนี้ตอบโจทย์ผู้บริโภคเซเว่นเอามาจำหน่ายตอนนี้น่าจะประมาณ 7-8,000 สาขาแล้วกำลังการผลิตน้องเขาบอกว่าเต็มแล้วแต่ขอเวลากำลังจะขยายกำลังการผลิตให้เพียงพอแต่ในระหว่างที่สินค้าตัวนี้ผลิตไม่ทันน้องแพรก็คิดสินค้าตัวใหม่เป็น New S-Curve กำลังทำเอาขากุ้งมาโรยข้าวเลยนะซึ่งอันเนี้ยเป็นสิ่งที่บอกว่า SME ที่มีนวัตกรรมจะไม่หยุดคิดนะมีสินค้าบางตัวที่คนเข้าใจยากมาก
1: ครับ
0: มีบริษัทคีนที่ทำเกี่ยวกับจุลินทรีย
1: ์
0: เขาสามารถหาจุลินทรีย์ที่สามารถกำจัดไขมันนะที่เราไม่พึงประสงค์เนี่ยได้แล้วจุลินทรีย์เนี่ยสามารถคัดสายพันธุ์ให้เหมาะกับปัญหาที่เกิดเราเองเราก็เวลคัมกับเขาในการที่เขามาประกวดเซเว่นอินโนวันนี้สินค้าของเขาก็เริ่มทาง CP Lam ก็เอาไปทดลองใช้แล้วก็มีการ ีธุรกิจต่อเนื่องเราเองพยายามที่จะส่งเสริม SME ที่มีนวัตกรรมแล้วแก้ปัญหาที่มันเป็นปัญหาของสังคมอย่างเช่นเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของไขมันต่างๆที่อุดตันในร้านเซเว่นวันนี้เราก็มีปัญหาเรื่องไขมันอุดตันนะแล้วก็มีกลิ่นด้วยงั้นจุลินทรีย์เหล่านี้เนี่ยจะมาช่วยทำให้เราโกกรีนได
1: ้ครับนวัตกรรมนี้ก็ช่วยตอบโจทย์ในหลายเรื่องนะครับสุดท้ายครับอยากให้อาจารย์ช่วยแนะนำนิดนึงฮะสำหรับผู้ประกอบการที่กำลังชมรายการเราอยู่แล้วรู้สึกว่าเฮ้ย CPO ทำได้อย่างนี้แล้วอยากจะทำเหมือนที่ CPO ทำได้บ้างเราจะแนะนำเริ่มต้นยังไงดีครับ
0: ก็เราอาจจะต้องเริ่มต้นจากวันก่อนเนี่ยเราได้เจอกับคุณประพันธ์ MBI แล้วก็คุณเกษราที่ตลาดหลักทรัพย์นะฮะก็คุยกันว่าบริษัทที่บางที SME เนี่ยคิดอะไรยังไม่ออกเนี่ยอาจจะเชื่อมกับสตาร์ทอัพเพราะสตาร์ทอัพเนี่ยเขามีไอเดียดีๆแต่เขาทำธุรกิจยังไม่เป็นเพราะไม่เคยมีประสบการณ์แต่ SME ที่มีประสบการณ์เนี่ยก็สามารถเอาไอเดียของสตาร์ทอัพหรือร่วมมือกันมาทำสิ่งใหม่ๆอันนึงต้องชื่นชมนะฮะตลาดหลักทรัพย์ปีนี้มีการประกวดนวัตกรรมแล้วผมก็โชคดีที่มีโอกาสเข้าไปร่วมเป็นกรรมการแล้วผมก็รู้สึกคนของตลาดหลักทรัพย์เก่งมากๆสามารถทำสิ่งที่เราคิดไม่ถึงแล้วยังมีอีกมากมายที่อยู่ในไพ่ไลน์ที่ว่าจะ implement ปีหน้านะครับแล้วก็ยิ่งดีใจที่ดร.ชัยวัฒน์บอกว่าปีหน้าอาจจะเป็น open innovation เวทีก็จะใหญ่ขึ้นกว้างขึ้นแล้วก็ผมคิดว่ามันเป็นโอกาสประเทศไทย 4.0 ที่จะเอาสตาร์ทอัพนะฮะเราจะเอา SME เข้ามาเรียนรู้ร่วมกันเพื่อทำให้สัดส่วนของ GDP ประเทศไทยเป็น 60% จาก SME อย่างที่คุณก่อศักดิ์พูดไว้ตั้งแต่ตอนต้นนะฮะเราคาดหวังว่าเราจะต้องช่วยกันซินเนอร์จี้กันนะครับ
1: ก็ดีมากๆเลยนะครับผู้ประกอบการท่านไหนนะฮะที่สนใจเรื่องนวัตกรรมนะครับเราต้องเริ่มจากความเชื่อนะครับในตัวเราเองก่อนนะฮะว่านวัตกรรมเนี่ยสำคัญรวมไปถึงนะฮะอาจจะลองหาเวทีอย่างที่อาจารย์แนะนำก็ได้นะบริษัทเล็กๆก็สามารถหาเวทีให้กับพนักงานได้ลองมาเสนอแนวคิดไอเดียดีๆมาพัฒนาต่อได้นะครับแล้วก็ทั้งหมดนี้นะฮะก็คือมุมมองแล้วก็แนวคิดดีๆและในกระบวนการสร้างนวัตกรรมของ CPO ครับที่ทางอาจารย์นะฮะคุณสวัสดิ์ได้มาเล่าให้กับพวกเราฟังนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะครับ
0: ผมมีเสริมอีกนิดหนึ่งได้ไหมพอดีเรามีเวที Thailand Synergy เนี่ยเดี๋ยวผมจะไปหาหรือในเวทีนี้ว่าถ้า SME อยากมีเวทีนวัตกรรม Thailand Synergy จะไปช่วยสร้างเวทีให้กับเขาเพื่อเขามีเวทีในการที่จะสร้างสรรผลงานนวัตกรรมแล้วมาปลักอินกับ Thailand Synergy วันนี้ Thailand Synergy ไม่จำเป็นต้องนั่งรอเราก็โปรแอคทีฟไปหาเขาแล้วเราก็ปลุกให้เขาทำนวัตกรรมแล้วก็เชื่อมกลับมาแล้วเราก็เชื่อมไปที่ตลาดเพราะฉะนั้นเวทีนวัตกรรมมันก็จะเริ่มขยายแล้วก็ทำให้ประเทศไทย 4.0 มีความเป็นจริงมากขึ้น
1: ดีมากๆเลยครับเชื่อว่าไปถึงได้แน่นอนนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะครับที่มาสละเวลานะครับแล้วก็เล่าเรื่องราวดีๆให้กับพวกเราฟังนะครับขอบคุณอาจารย์มากๆเลยครับ
2: ขอบคุณครับ

และนี่แหละครับคือตัวอย่างของบริษัทขนาดใหญ่อย่าง CPO นะครับที่ได้ความสำคัญกับเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมนะครับโดยได้ปลูกฝังให้กับพนักงานได้มีความเป็นนักนวัตกรนะครับที่รู้จักสังเกตแล้วก็มองเห็นโอกาสนะครับจนนำมาสู่ในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาสิ่งใหม่ๆเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลาครับสำหรับสัปดาห์หน้าครับผมจะพาไปดูอีกหนึ่งนวัตกรรมนะครับที่มาจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครับซึ่งบริษัทนี้นะครับก็ได้มุ่งเน้นในเรื่องของการวิจัยแล้วก็พัฒนานะครับโดยได้ทุ่มเทงบประมาณไปให้ส่วนนี้เนี่ยอย่างต่อเนื่องทีเดียวและนอกเหนือจากการสร้างสรรค์สินค้านวัตกรรมรวมถึงบริการต่างๆแล้วยังคำนึงถึงในเรื่องของการรักษาสมดุลระหว่างชุมชนนะฮะแล้วก็สังคมรวมถึงสิ่งแวดล้อมให้เติบโตควบคู่กันไปได้อย่างยั่งยืนด้วยนะครับแต่จะเป็นบริษัทอะไรนั้นติดตามกันได้ที่นี่กับรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมในสัปดาห์หน้าครับระหว่างนี้ครับหากท่านใดต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการรับชมรายการย้อนหลังสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.set.or.th/enterprise ครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วผมและทีมงานขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ

0: วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
1: ในการฟ้องคดีปกครองเมื่อผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำฟ้องมายังศาลแล้วถ้าเป็นคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลและคำฟ้องนั้นสมบูรณ์ครบถ้วนศาลจะมีคำสั่งรับคำฟ้องไว้พิจารณาแต่ถ้าคำฟ้องไม่สมบูรณ์ครบถ้วนและยังแก้ไขได้เช่นลืมระบุที่อยู่ของผู้ฟ้องคดีศาลจะให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการแก้ไขภายในเวลาที่กำหนดและถ้าไม่มีการแก้ไขภายในเวลาดังกล่าวหรือเป็นกรณีที่ไม่อาจแก้ไขให้ถูกต้องได้หรือเป็นคดีที่ไม่ได้อยู่ในอำนาจของศาลปกครองศาลจะมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องนั้นไว้พิจารณาและจำหน่ายคดีออกจากสารระบบความของศาลปกครองข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนครับวันนี้เป็นรายการที่จะเชิญชวนคุณทุกคนนะครับมาวางแผนการเงินกันครับคุณผู้ชมครับทำไมการเงินต้องวางแผนด้วยครับเพราะว่าคุณจะไม่สามารถใช้เงินทุกบาททุกสตางค์ที่คุณหามาได้ตลอดทั้งเดือนหมดไปในแค่วันเดียวครับเพราะฉะนั้นการจะใช้เงินคุณจะต้องวางแผนให้ดีครับเพื่อคุณจะได้มีชีวิตที่ก้าวหน้ามีเงินมีการงานที่ดีขึ้นและก็มีเงินไว้ลงทุนนะครับในการทำธุรกิจต่างๆอีกมากมายนะครับแต่ว่าที่สำคัญเลยคุณผู้ชมครับคุณเคยได้ยินไหมครับว่าคนเราจะต้องมีการเก็บออมครับถึงจะมีเงินอ้าวแต่บางคนก็บอกว่ายังมีหนี้อยู่เลยแล้วมันจะออมเงินได้ยังไงเพราะฉะนั้นเราจะต้องกลับไปที่จุดเริ่มต้นครับเริ่มจากการปลดหนี้กันก่อนหลังจากปลดหนี้เสร็จแล้วคุณก็จะมีออมหลังจากที่คุณมีออมแล้วคุณก็จะมีเงินส่วนนึงครับไว้ลงทุนครับทุกอย่างมีขั้นมีตอนของมันอยู่ครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากปลดหนี้และอยากมีเงินต้องดูรายการนี้ครับรายการของเราครับมีแขกรับเชิญครับล้วนแต่จะเป็นบุคคลที่จะมาแชร์ประสบการณ์จริงๆที่ผ่านมาในชีวิตของเขาบางคนติดหนี้ครับบางคนเก็บออมจนรวยครับบางคนใช้เงินลงทุนของตัวเองครับจนประสบความสำเร็จในชีวิตครับเขาเหล่านี้ครับจะมาเล่าประสบการณ์เต็มๆในรายการของเราครับแต่แขกรับเชิญของเราในวันนี้ครับคุณผู้ชมเธอเป็นหนี้ครับหลายคนนะฮะไม่กล้าจะบอกว่าตัวเองเป็นหนี้น้อยคนนักที่จะมาเล่าเรื่องแบบนี้ครับแต่เธอคนนี้กล้าเปิดเผยชีวิตของเธอครับและวันนี้ครับเธอจะมาเปิดเผยแล้วเธอชื่อแป้งครับ
1: ธินภัทรจึงไพศาลหรือคุณแป้งสาวใหญ่มนุษย์เงินเดือนผู้เคยประสบปัญหาหนี้สินจากบัตรเครดิตซึ่งเป็นปัญหาที่คนทั่วไปประสบกันมากในตอนนี้วงจรของการเป็นหนี้บัตรเครดิตเริ่มจากการที่คนเรานั้นเห็นว่าบัตรเครดิตเป็นแหล่งเงินกู้ที่ง่ายไม่ต้องยื่นเรื่องไม่ต้องรออนุมัติกดเงินสดจากบัตรได้เลยทำให้กลายเป็นว่าเราดึงเงินจากอนาคตมาใช้โดยไม่รู้ตัวเมื่อใช้จ่ายเงินเกินตัวก็จะหาเงินมาจ่ายหนี้บัตรเครดิตได้ไม่พอคนที่เจอปัญหานี้ส่วนใหญ่ก็จะใช้วิธีสร้างหนี้ใหม่มาใช้หนี้เก่าเปิดบัตรเครดิตเพิ่มกดเงินจากบัตรอีกใบมาใช้หนี้บัตรใบเก่าค่าปรับและดอกเบี้ยก็จะเพิ่มพูนกลายเป็นวงจรหนี้ที่ผูกพันกันจนเป็นงูกินหางสุดท้ายกลายเป็นหนี้ก้อนโตไม่สามารถรับผิดชอบได้คุณแป้งนะครับคือหนึ่งในผู้ที่เคยมีประสบการณ์ตรงในเรื่องนี้เธอหลุดพ้นมาได้อย่างไรวิธีการปลดล็อกวงจรหนี้บัตรเครดิตของเธออยู่ตรงไหนคุณแป้งผู้นี้จะยอมมาเปิดเผยเรื่องน่าอายแบบนี้ที่คนอื่นไม่กล้าพูดให้ทุกคนได้ทราบกัน
0: คุณผู้ชมครับและตอนนี้ครับเราก็อยู่กับคุณแป้งแล้วนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะฮะขออนุญาตเรียกพี่แป้ง
2: ค่ะ
0: ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณพี่แป้งก่อนเลย
2: ค่ะ
0: ที่วันนี้นะครับกล้าที่จะออกมาเปิดเผยให้กับคุณผู้ชมทุกท่านว่าคุณติดหนี้ครับ
2: ค่ะ
0: ถามก่อนเลยดีกว่าติดหนี้เยอะไหมครับ
2: โอ้คือเยอะกับไม่เยอะเนี่ยของแต่ละคนไม่เหมือนกันสำหรับพี่เนี่ยที่เยอะนี่คือ6หลัก
0: โอ้โห
2: 6หลักนี่ถือว่าเยอะแล้วนะ
0: เดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องนี้เรามาคุยเรื่องนี้ก่อนว่าความเป็นมาเป็นไปเริ่มต้นนี
2: ่
0: แป้งทำอาชีพอะไรครับ
2: พี่ทำวงการบันเทิง
0: ครับผม
2: เริ่มเรียนจบก็ทำวงการบันเทิงมาโดยตลอดนี้วงการบันเทิงก็ค่อยๆไต่มาไต่ระดับจากเงินเดือนไม่กี่หมื่นก็มาเป็นหลายๆหมื่น
0: ครับสูงสุดนี่ก็น่าจะสักประมาณ50,000 60,000 ได้ไหม
2: ประมาณ 4-50,000 อยู
0: ่ก็ถือว่าเยอะนะครับคุณผู้ช
2: ม
0: แล้วมาติดหนี้ได้ยังไง
2: ติดหนี้เพราะต้องบอกว่าติดหนี้เพราะติดใจเลยอ่ะ
0: โอ้ติดใจที่ติดหนี้เนี่ยนะครับ
2: ติดหนี้เพราะติดใจไม่ใช่มันอย่างนี้คือเราจะบอกว่าพอด้วยความที่ตัวเองทำงานวงการบันเทิงเราก็ไม่อยากจะไปโทษเนาะว่าวงการบันเทิงแต่ว่าแวดล้อมสิ่งแวดล้อมมันก็ทำให้เราไปวงการบันเทิงต้องอัปเดตต้องมีอะไรใหม่เทรนด์ใหม่มี
0: ร้านส่วนใหญ่ดีกว่าที่เป็นแบบนี
2: ้ร้านนั้นเปิดใหม่กางเกงตัวนี้คอลเลกชันออกใหม่รองเท้าแบบนี้นาฬิกาแบบนั้น
0: จะต้องซื้อหมดทุกอย่างเลยเหรอครับ
2: ไม่ได้เรียกว่าซื้อหมดทุกอย่างแต่มันจะมีเหตุผลมาสัมทับตัวเองว่าเนี่ยถ้าสิ้นเดือนนี้เราทำงานเหนื่อยมาขนาดนี้เนี่ยเราน่าจะให้รางวัลตัวเองสักอย่างหนึ่งไหมเน
0: ี่
2: ยรางวัลมันเริ่มเยอะขึ้นเริ่มหาเหตุผลให้ตัวเองกับของทุกอย่างที่เราต้องการ
0: คือเรามีเหตุผล
2: ใช่
0: ในการสร้างหนี้ขึ้นไปเรื่อยๆ
2: ใช่
0: ครับผมแล้วไม่คิดที่จะปลดหนี้เลยเหรอครับตอนนั้น
2: คิดก็ทยอยไง
0: ครับ
2: คือสมมติว่าถ้า สมมุติว่าเรามี 50,000 เราซื้อวันนี้เราซื้อ 5,000 ก่อน
0: ครับ
2: 5,000 เสร็จปุ๊บแทนที่พอเดือนหน้าเราจะใช้ 5,000 นี้หมดอุ๊ยเดี๋ยวก่อนมีอันนั้นอีกอันนั้น
0: 15,000
2: 15,000 ปุ๊บสะสมและสะสมแต้มสะสมใหม่พอมันมาแทนที่เราจะจ่ายแบบสมมุติถ้าเรามีบัตรเครดิตเราจะจ่ายแบบว่าเต็มวงเงินไปเลยเราก็จ่ายแบบว่าเอาแบบ
0: อ๋อขั้นต่ำก่อน
2: ขั้นต่ำขั้นต่ำไปเรื่อยๆต่ำไปเรื่อยๆแต่ยอดอ่ะพุ่งไปเรื่อยๆพุ่งไปเรื่อย
0: ๆ
2: คราวนี้ต่ำมันมาเป็นสูง
0: ครับ
2: คือด้วยความที่ข้อมูลมันเยอะเนาะเวลาเราไปกู้ไปอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้คำนวณหรอกดอกเบี้ยเป็นยังไง
0: ครับ
2: ยืมกี่บาทต้องจ่ายดอกเท่าไหร่อยู่เนี่ยเอาไว้ก่อนเอาอันนี้มาโปะอันนั้น
0: คือหมายความว่าเอาบัตรเครดิตหลังเดี๋ยวคุณผู้ชมอาจจะยังไม่เข้าใจคือเอาบัตรเครดิต
2: สมมุติว่าบัตรเครดิตอ่ะ
0: บัตร A กับบัตร B
2: บัตร A บัตร B ใช้บัตร A เต็มเอาบัตร B มาบัตร B กดเงินสดได
0: ้ครับ
2: เอามาโปะบัตร A แต่บัตร B เต็มเหมือนเดิมบัตร B เต็มเอามีสินเชื่อมาเอาสินเชื่อมาโปะบัตร B
0: โหก็นี่มันก็พอกขึ้นเรื่อยๆครับ
2: ใช่ดิเพราะว่ามันนึกออกป่ะเราไม่มีทางออกกับการใช้เงินเพราะว่าเงินเราได้เท่าเดิม
0: ก็เป็นลักษณะแบบงูกินหางไปเรื่อย
2: ๆนี่คือวิธีการคือวิธีการเป็นหนี้คือเราไม่ได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเรา
0: แล้วตอนนั้นถามจริงกังวลใจไหมที่เป็นหนี
2: ้กังวลสิ
0: รู้สึกอึดอัดไหมหรือว่า
2: แรกมันสนุกแรกสนุกที่ได้ของได้อะไรทุกอย่างมาแต่สุดท้ายพอเวลาไม่มีจะกินเนี่ย
0: ครับ
2: มันต้มรองเท้ากินไม่ได้นะ นาฬิกาก็ต้มไม่ได้เราจะไปขายอะไรแล้วสิ่งที่ซื้อ
0: ครับ
2: มันไม่ใช่ซื้อเพื่อเก็งกำไรในอนาคต
0: มาเดาตัวเลขนี่ที่บอกว่าเยอะ6หลักเนี่ยผมขออนุญาตเดา
2: ค่ะ
0: ตัวหน้าเป็นเลข1
2: มากกว่านั้นค่ะ
0: ตัวหน้าเป็นเลข7
2: เยอะไปหน่อย
0: ก็แสดงว่าอยู่ในเลนส์ของ2ถึง5ประมาณนี้แหละ
2: ประมาณแถวๆนั
0: ้
2: น
0: ประมาณแถวๆนั้นเอาอย่างงี้ครับคุณผู้ชมครับวันนี้ฮะเรื่องราวกำลังเข้มข้นสนุกสนานเลยเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกับพี่แป้งดีกว่าว่าเขาทำยังไงถึงปลดพันธนาการออกจากหนี้เหล่านี้ได้ครับช่วงหน้าครับ

0: รายการเงินทองต้องวางแผนวันนี้เราคุยกับคุณแป้งมนุษย์เงินเดือนธรรมดาผู้หนึ่งที่กล้าเปิดเผยเรื่องของตนเองที่เคยตกเป็นทาสของวงจรหนี้บัตรเครดิตใช้เงินเกินตัวจนหนี้สินท่วมหัวในช่วงนี้เราจะไปพูดคุยกับคุณแป้งกันต่อนะครับว่าเธอแก้ไขการเป็นหนี้ได้อย่างไร
1: เบรกที่แล้วครับกำลังเข้มข้นเลยที่กำลังคุยกันถึงเรื่องของการเป็นหนี้ของพี่แป้งรอบนี้เรามาคุยกันว่าพี่แป้งรู้ตัวว่าจะต้องหยุดการเป็นหนี้เมื่อไหร่ครับ
2: คือต้องบอกงี้เป็นคนไม่ทำธุระทางการเงิน
1: ครับ
2: โดยแบบว่าเขาเรียกอะไรนะบางทีโอนเงินผ่าน ATM หรืออะไรเงี้ยพี่เป็นคนที่จะถือสลิป
1: ครับ
2: ต่างๆไปธนาคารเอง
1: อืม
2: จากสลิปบัตรเครดิต1ใบ
1: อันนั้น A
2: มันเริ่ม A ละมันก็เริ่มมา B
1: บัตร B
2: C
1: บ
2: ั
1: ตร
2: C พอสิ้นเดือนเนี่ยมาวางกันเลยบัตรเครดิต1 2 3 4
1: คือเอาอะไรมาวางคือเงินเดือนทั้งหมดนะฮะ
2: ไม่เอาบินมาวางก่อนสินเชื่อ1 2 3สมมุตินะ
1: ครับ
2: ค่าโทรศัพท์1 2 3อย่างเงี้ย
1: ทุกบิน
2: แล้วก็กดตังค์มา
1: คร
2: ับ วางเฮ้ยสุดท้าย
1: ครับ
2: ไออันที่มันควรจะเหลือไว้รับประทานในเดือนนั้นเนี่ยมันไม่มีไง
1: คือมันจ่ายหมดแล้วทั้งเดือน
2: แล้วมันไม่ได้ขั้นสูงนะไม่ได้ตัดยอดทั้งหมดนะ
1: คือจ่ายทั้งหมดคือขั้นต่ำ
2: มันจุกอ่ะวันที่มันเปลี่ยนเนี่ยคือมันจุกมันจะอาเจียน
1: คือมันคือวันที่พี่รู้ตัวคือวันที่บินทั้งหมดคือพี่ไม่มีตังค์เหลือแล้ว
2: เออเหลือน้อยมากอ
1: ่
2: ะน
1: ้
2: อยมากแล้วรอบตัวชวนไปเที่ยว
1: ครับ
2: ไปปาร์ตี้ไหมไปนั่นนี่ไปช้อปปิ้งไหม
1: ไลฟ์สไตล์ก็ยังเป็นเหมือนเดิม
2: ไม่ได้แล้วอ่ะมันไม่มีแล้ว
1: ครับ
2: แต่มันก็ยังมียางอายที่จะไม่กล้าบอก
1: ไม่กล้าบอกเพื่อน
2: พี่เคยร้องไห้อยากกินสเต็กด้วย
1: แล้ว
2: กินบะหมี่ไม่ได้วันนี้ฉันเหนื่อยมากฉันต้องกินแพง
1: ๆ
2: ทุกอย่างฉันต้องหาเหตุผล
1: ชักนี่จะ
2: เหมือนเด็กอยากได้ของเล่นน่ะซื้ออันนี้ดีกว่า
1: 3,000 ดีกว่า
2: อย่างเงี้ย
1: แฮปปี้
2: แฮปปี้ใส่แล้วเหมือนลอยได้แต่พอสลิปมามัน
1: แฮปปี้เหมือนกันนะ
2: แฮปปี้มันเหมือนอย่างเงี้ยและไอตัวที่มัน
1: ครับ
2: วิจารณ์เนี่ยมันชนะทุกทีอ่ะเหตุผลมันเข้าข้างตัวเองหมดเลยไง
1: ครับผมนะฮะ
2: นั่นแหละ
1: หลังจากพอรู้ตัวว่ามันไม่พอแล้วหลังจากที่เราเริ่มกระเถิบหนีออกจากเพื่อนๆเริ่มเอาไปกินน้อยลงเริ่มไปเที่ยวน้อยลงทำยังไง
2: เริ่มมีคนจับได้เริ่มมีคนจับได้คือคนจับได้เนี่ยคือรุ่นพี
1: ่
2: รุ่นพี่แล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเป็นเจ้าของ
1: สถานที
2: ่ที่พี่ทำงานอยู
1: ่นี่
2: คือไม่ใช่ญาติแต่เป็นเหมือนญาติเหมือนพี่ชายนับถือกันแบบนี
1: ้ครับ
2: เริ่มจับได้เริ่มจับทางได้เช่นชวนไปไหนไม่ไปชวนให้ไปเที่ยวตรงนั้นไม่ไปไปไหนก็แบบไม่มีตังค์ไม่อะไรเฮ้ยทำไมไม่มีเงินทำไมเงินเดือนเยอะขนาดนี้เฮ้ยเป็นหนี้บัตรเครดิตหรือเปล่าหรืออะไรเง
1: ี้
2: ย
1: ตอนนั้นเศร้าไหมมันทุกข์ใจไหม
2: มันเศร้าบวกอายมันต้องมาพูดอย่างนี้มันเศร้าบวกอาย
1: เอาแบบ
2: เพราะว่าโดยหน้าที่การงานเนี่ยเราก็เป็นหัวหน้าคนเนาะลูกน้องเราบางคนมันเก็บเงินได้มากกว่าเราอีก
1: แล้วพอรู้ปุ๊บพอเขาจับได้ปั๊บคำพูดแรกที่โดนพูดถึงแล้วพี่รู้สึกคืออะไร
2: มันนี่นั่งเอาเครื่องคิดเลขมากระดาษมาเขียนทุกอย่างพูดความจริงเดี๋ยวนี้ว่ามีเท่าไหร่ไม่เอาขั้นต่ำด้วยเอาขั้นสูงแล้วทุกวันนี้เงินเดือนเท่าไหร่มาคำนวณดูแล้วอ่ะแล้วก็คำนวณกันเป็นปีเลยนะว่าจะหมดเมื่อไหร่จะอะไรอย่างเงี้ย
1: แล้ววันนั้นคำนวณมากี่ปีจำได้ไหม
2: โอ้เยอะอ่ะ 3-4 ปีน่ะ
1: ถึงจะหมดหนี้ก็
2: กว่าจะหมดถ้ายังจ่ายแบบนี้อยู
1: ่
2: เพราะฉะนั้นเอาที่ดอกแพงสุด
1: ครับ
2: เอามาก่อนเลยใบไหน1 2สมมติเงี้ยแล้วก็เค้าก็หายไปนะคือคุยกับเราวันนั้นอ่ะด่าเราเสร็จ
1: พี่คนนี้หายไป
2: ไม่ได้หายไปไหนนะคือเขาบอกเราแค่ว่าต้องใช้เงินวันละ239บาททำได้ไหม
1: หมายถึงว่าใช้เงินของตัวเอง
2: ใช้เงินของตัวเอง
1: โดยที่เราเงินเดือนก้อนนี้แต่เราต้องใช้239บาท
2: คำนวณดูแล้วปลดหนี้ปลดสิน
1: อ
2: ่ะต้องใช้อยู่ภายใน209บาทเป็นเวลา4ปี5ปีว่าไปอ่ะที่ปลดหนี้อ่ะทำได้ปะ
1: ทำได้ไหมตอนนั้นตอบว่า
2: ไม่ได้ก็ต้องได้ไงต้องตอบไว้ก่อนเนื้อป่ะเพราะว่ามันหมดหนทางแล้วอ่ะมืดแล้วอ่ะมืดแล้วเราได้แค่239บาทไ แต่ในความเป็นจริงมันไม่มีทางได
1: ้อืมแล้วตอนนั้นตอนที่คิดว่ามันไม่มีทางได้เนี่ยเคยคิดบ้างไหมว่าพอมันถึงจุดสุดแล้วอ่ะพี่คิดไหมอยากจะหนีหนี้อยากจะทิ้งหนี้เลยเป็นหนี้เสียไปเลย
2: เป็นคนไม่หนีสมมุติว่าขั้นต่ำ 10,000
1: อืม
2: ต่ำสุดของฉันอ่ะได้แค่ 5,000 เอาเปล่าคุยต่อรองดีลเลย
1: อันนี้ที่พูดเนี่ยคุณผู้ชม 10,000 ให้ 5,000 เนี่ยอันนี้ดีแล้วนะจริงตอนนั้น 10,000 ให้ 500 ได้เปล่าไม่ใช่เราเล่น
2: ไม่มีให้แต่แบบว่าสมมติว่าของขั้นต่ำเนี้ยสมมติ 10,000 ขั้นต่ำก็จะให้ 50% ของขั้นต่ำอ่ะเพราะไม่งั้นเราไม่มีรับประทานใน1เดือนไงฮะอย่างนั้นแต่ไอ้ที่น้ำตาร่วงเลยเนี่ยคือหลังจากวันนั้นที่พี่ชายคนนี้หายไป
1: ครับ
2: ก็นั่งกันอยู่ที่ร้านเนี่ยแหละนั่งทำงานก็แก๊กก็แก๊กไปนี่อยู่ดีๆก็มีถุงสีน้ำตาล
1: ครับ
2: ล่วงมาจากข้างหลังวางลงมาปุ๊บเหมือนถุงใส่อาหารน่ะ
1: ครับ
2: พั่วแล้วก็พูดแบบไม่ได้สุภาพมากนะเขาพูดบอกว่าอ่ะมึงเอาไปปิดหนี้บัตรเครดิตตามที่เราคุยกันไว
1: อ
2: ันนั้นน่ะน้ำตาล่วงไงนะคือมันจุกอ่ะมันจุกอยู่ตรงเนี้ยว่าแบบว่าเขาเป็นใครอ่ะแล้วคือเขาไม่ใช่ญาติเราแต่เรานับถือเขาเหมือนพี่ชายเรารักเขาเราก็มาเหมือนเป็นลูกค้าคนหนึ่งที่มาช่วยเขาดูแลกิจการเราชอบคาแคร์แต่แบบทำไมเขาต้องมาช่วยเราอ่ะคือเหมือนทำให้เราตั้งต้นใหม่ได้อ่ะเรารู้สึกซาบซึ้งแต่เราอายแล้วเรารู้สึกว่าถ้าเราไม่เปลี่ยนตัวเองวันนี้มันแย่แล้วนะ
1: ไม่ทันแล
2: ้
1: วแต่ไอ้เงินก้อนนี้เอาไปใช้ทั้งหมดเลยถูกต้องไหมฮะใช้หนี้ทั้งหมดเลยทุกบาท
2: ห้ามเอาไปใช้อย่างอื่นไปธนาคารเดี๋ยวนี้แล้วเอาสลิปกลับมาให้ดูด้วยว่าปิดแล้วอันเนี้ย
1: มีบางแวบไหม
2: ไม่ไม่เลยตอนนั้นมุ่งมั่นมากคือไปแล้วคั่วเลยอ่ะทีเดียว
1: เต็มเต็ม
2: แล้วรู้สึกแบบเฮ้ยมันโล่งขึ้นมันโล่งขึ้นเพราะว่าอันเนี้ยดอกเบี้ยเยอะสุดแล้วมันกินเหมือนกินหัวกินหางอ่ะแบบมันทบมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนแบบว่าโอ้ตายแล้วแม่เจ้าทำไมมันเยอะขนาดนี้นั่นคือหนึ่งอันที่คิดได้ว่าต่อไปเนี้ยเวลาจะกู้หนี้ยืมสินหรือจะทำธุรกรรมกับธนาคารหรืออะไรเงี้ยจะศึกษาให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อน
1: เป็นเรื่องของคุณผู้ชมที่หลายๆท่านที่คนที่ไม่มีหนี้เป็นข้อดีที่คุณจะได้เอาประสบการณ์ตรงนี้ครับไปศึกษาก่อนแต่คนที่เป็นหนี้อยู่คุณค่อยๆแก้หนี้ของคุณไปทีละนิด
2: ใช่
1: วางแผน
2: ค่อยค่อย
1: อย่าเอาประสบการณ์ที่เราเคยทำกดเงินมาทบเอาเงินอนาคตมาใช้
2: คือต้องเปลี่ยนตัวเองอ
1: นาคตจะเป็นแบบนี
2: ้ต้องเปลี่ยนตัวเองจริง
1: ๆนี่คือหลักการง่ายๆครับเปลี่ยนตัวเองนะฮะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่า
2: ค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อว่าหลังจากเปลี่ยนตัวเองปลดหนี้ตรงนี้เรียบร้อยเริ่มใช้เงินแล้วชีวิตเป็นยังไงกันบ้างกับคุณแป้งครับช่วงหน้าครับ

0: แขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับคุณแป้งเธอได้มาเล่าประสบการณ์ให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของการใช้เงินแบบผิดวิธีจนเป็นหนี้และในที่สุดก็สามารถปลดหนี้ที่มีอยู่ทั้งหมดได้ด้วยการวางแผนทางการเงินที่ถูกต้องจนถึงวันนี้คุณเป็นคนที่มีวินัยทางการเงินมากๆเลยครับ
1: พี่แป้งครับหลังจากเป็นหนี้ใช้เวลาปลดหนี้นานไหมครับ
2: ก็หลายปีเพราะพี่เอาแบบสบายๆหน่อยไม่หักดิบ
1: หมายความว่าแต่ละคนนี่บางคนก็คือหักดิบก็คือโป้งไปเลยแต่ของพี
2: ่โป้ง
1: เปลี่ยนพฤติกรรมเพราะว่าเมื่อก่อนไลฟ์สไตล์มันหนักไง
2: คือจากที่เคยแบบว่าอุ้ยแบบใช้เยอะใช้น้อยจำกัดจำกัดตัดสิทธิ์ตัวเองทุกอย่าง
1: ครับ
2: อย่างเงี้ยแล้วก็พยายามไปปลดหนี้ตรงนั้นให้หมดมันเลยใช้เวลานานประมาณ 3-4 ปีเห็นจะได
1: ้ผ่านมา 3-4 ปี
2: จ้ะ
1: หลังจากนั้นได้ข่าวว่าพอใช้หนี้เสร็จปุ๊บเปลี่ยนอาชีพเลยถูกต้องไหมฮะ
2: ใช่แต่ว่ามันเป็นด้วยเหตุบังเอิญด้วยก็คือว่าเพื่อนเนี่ยไปเปิดกิจการอยู่ที่หัวหินพี่ก็อาสาไปเลยว่าขอไปดูแลเป็นพนักงานเขาก่อนก็ทำให้ทุกอย่างเพื่อนสนิทกันจนพอเราทำให้เขาได้ทุกอย่างแล้วปุ๊บเราก็บอกว่าเราสุดความสามารถของเราตรงนี้ละเราคิดว่าไปจ้างคนอื่นมาตรงนั้นอ่ะคือช่วงระยะเวลาที่เราเก็บเงินเราพอจะมีเงินอยู่บ้างแล้วเราก็มองหาพี่ไปอยู่หัวหิน
1: ครับ
2: พี่ชอบคาแคร
1: ์
2: พี่ก็เลยไปมองหาที่ทำคาแคร
1: ์ครับ
2: โอ้ตอนลงทุนเนี่ยคิดว่าไม่เยอะมากปรากฏว่าเยอะพอสมควรเหมือนกัน
1: ครับ
2: ถึงขั้นต้องขายรถตัวเองทิ้งเพื่อที่จะเอาเงินมาลงทุนต
1: ั
2: ้งใจอยู่นานเพราะไม่อยากเป็นหนี
1: ้
2: ไม่อยากไปกู้ไม่อยากอะไรแล้วก็คือเรามีสมบัติอยู่เนี่ยเราถามว่าเราต้องใช้รถไหมเราไม่ต้องใช้เป็นการหักดิบอย่างนึงนะ
1: ค
2: ือจะได้ไม่ต้องไปไหน
1: อยากต้องเติมน้ำมันแล้วล่ะ
2: ไม่ต้องเติมน้ำมันไม่ต้องจ่ายค่าประกันไม่ต้องอะไรทั้งนั้นเลยอย่างเงี้ยคือเป็นคือรถก็ผ่อนหมดแล้วเพราะฉะนั้นถ้าจะลงทุนต้องเอาเงินตัวเองไม่กู้ใครก็เอาเงินก้อนเนี้ยบวกกับเงินเก็บไปลงทุนแล้วไม่รู้มันดีหรือไม่ดีนะตามหลักการแล้วก็ยืนอยู่บนปากเหวว่าห้ามเจ๊งนะห้ามทุกอย่างต้องตั้งใจทำเหยียบหลังคารถตัวเองอยู่ทุกวันต้องตั้งใจทำเดินหน้าอย่างเดียวถอยหลังไม่ได้ถอยหลังนี่คือบันไลแน่นอนแล้วก็มีพี่คนนึงก็สอนเราบอกว่าให้เราทำงานทุกวันเหมือนความรู้สึกแรกที่เราเปิดร้านไม่ใช่ทำไปแล้วเบื่อทำไปแล้วหน่ายทำไปแล้วรู้สึกท้อก็เลยไม่สนุกแล้วทิ้งเบื่อทิ้งไม่ได้ห้ามทิ้งพี่ทำคาแคร์พี่อยู่หัวหินทั้งหมด6ปี
1: ครับ
2: ปัจจุบันคาแคร์ถูกเซ้งกิจการไปให้อีกคนหนึ่งแล้วและยังมีฐานลูกค้าเต็มแน่นเอียดแต่ด้วยความจำเป็นก็คือ1พ่อแม่แก่แล้วอยู่กรุงเทพ
1: ครับ
2: 2น้องสาวก็อยากจะทำธุรกิจอะไรในกรุงเทพเราก็อยากจะมาช่วยน้องกับ3คือพี่ที่เคยช่วยเรา
1: ครับ
2: วันเนี้ยคือพอดีเขามีปัญหาเรื่องพนักงานนิดหน่อยเราก็เลยค
1: ิ
2: ดว่าเรามีประสบการณ์แล้วเราอยากกลับมาช่วยเขามาตอบแทนเขาน
1: ั่นก็คือที่นี
2: ่นั่นก็คือที่นี่เจเกรสที่นี่
1: จากชีวิตติดลบจนตอนนี้มีชีวิตใหม
2: ่
1: ที่ดีขึ้นมาก
2: ๆค่ะ

0: สูงสุดใช้บัตรเครดิตลูดจนสามารถลูดซื้ออะไรก็ได้ตามที่เราอยากจะได้จนปัจจุบันมันเรากลับมาอยู่ในที่จุดเดิ
1: ม
0: จุดเริ่มต้นแล้วก็ค่อยๆพัฒนาใหม่พี่แป้งครับอยากให้พี่แป้งนะฮะฝากอะไรถึงคนดูทุกท่านหน่อยนะฮะท่านผู้ชมทุกท่านบางท่านอาจจะเป็นหนี้บางท่านยังไม่เป็นหนี
1: ้
0: แต่เตือนสติเขาหน่อย
1: ค่ะ
0: เป็นหนี้มันไม่ดีอยากให้พี่แป้งฝากอะไร
1: พี่มันบอกว่าพฤติกรรมการใช้เงินวิธีคิดของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนคิดได้ช้าบางคนคิดได้เร็วอย่างพี่เนี่ยถือว่าช้าแต่ถามว่าในสิ่งที่พี่ประสบมาอย่างเงี้ยตอนที่กลับไปอยู่หัวหินแล้วฐานะการเงินมันเริ่มดีขึ้นเราก็มองอย่างนี้เวลาบัตรเครดิตหรือเราเห็นโฆษณาต่างๆในทีวีอย่างเงี้ยเกี่ยวกับการกู้หนี้ยืมสินหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็มามองว่าเออสมัยเราเด็กๆอ่ะเขามีโฆษณาสำหรับการออมเงิน
0: ครับ
1: มากกว่าการที่จะหลอกล่อเราไปใช้เงินเดี๋ยวนี้พี่ก็จะเปลี่ยนแปลงตัวเองโดยการเอาเงินไปลงทุนกับอสังหาคิดต่อเนื่องว่าถ้าเราซื้ออันเนี้ยเราสามารถเอาไปทำอะไรได้บ้างที่มันจะต่อยอดออกมาเป็นเงินหรือเก็บไว้นานๆมันมีมูลค่าเพิ่
0: ม
1: มากกว่ามูลค่าลดลง
0: ครับ
1: แค่นั้นเองก็คือขอให้คิดให้ระวังเพราะพี่เห็นหลายคนที่อายุเท่าพี
0: ่
1: แต่สบายกว่าพี่แล้วเราทำให้เราหวนคิดไปว่าถ้าวันนั้นเนี่ยเราเก็บออมมากกว่านี้เราไม่ใช้ชีวิตสุรุ่ยสุร่ายแบบนี้เราจะมีมากกว่านี
0: ้ครับ
1: แล้วเราจะสบายกว่านี
0: ้แต่เราโชคดีแล้วครับ
1: ค่ะ
0: ที่ตอนนี้เรารู้ตัวทัน
1: ใช่
0: แต่สำหรับใครที่ยังรู้ตัวไม่ทันตอนนี้ครับเรื่องนี้เป็นสิ่งที่เตือนสติคุณครับโอ้วันนี้ต้องขอบคุณนะฮะพี่แป้งมากเลยนะครับที่มาให้ประสบการณ์บอกเล่าประสบการณ์ของคนติดหนี้ปลดหนี้จนมีทุกวันนี้นะครับขอบคุณมากเลยนะครับ
2: เราทุกคนสามารถวางแผนปลดหนี้ได้โดยอาศัยหลักการ5ข้อดังต่อไปนี้นะครับ 1. หยุดก่อนหนี้เพิ่มและลุกขึ้นมาปรับนิสัยการใช้จ่ายเสียใหม่ 2. ตรวจเช็คหนี้ทั้งหมดว่าตกลงแล้วมีหนี้เท่าไหร่3. หาทางต่อรองกับเจ้าหนี้เพื่อขอลดค่าผ่อนต่อเดือนและขอลดดอกเบี้ย 4. เลือกจ่ายหนี้ที่ดอกเบี้ยแพงที่สุดให้หมดก่อน 5. รักษาวินัยทางการเงินของตัวเองต่อไป
0: ผู้ชมครับข้อสำคัญของคนที่เป็นหนี้นั่นก็คือคุณจะรู้ตัวเมื่อไหร่และคุณจะลุกขึ้นมาจัดการกับมันเมื่อไหร่รายการเงินทองต้องวางแผนในวันนี้ครับบทสนทนาของเราจะดีใจมากเลยครับถ้าเกิดทำให้คุณฉุกคิดครับว่าคุณจะลุกขึ้นมาจัดการกับหนี้ของคุณได้อย่างไรวันนี้ต้องลาไปก่อนสัปดาห์หน้าเจอกันสวัสดีครับ
2: ขอแนะนำหนังสือคู่มือเงินทองต้องวางแผนตอนมนุษย์เงินเดือนก็มั่งคั่งได้เป็นหนังสือคู่มือนำทางที่จะนำพาชีวิตมนุษย์เงินเดือนให้มีความมั่นคงและมั่งคั่งในด้านการเงินเพื่อให้เป็นมนุษย์เงินเดือนที่มีอิสรภาพทางการเงินอย่างแท้จริง

วัสดีค่ะรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดอย่าลืมบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะคะก่อนจะทำความรู้จักว่าจดแล้วไม่จนคืออะไรฝากติดตามหรือ Subscribe YouTube Mahidol Channel ด้วยนะคะเราจะก้าวสู่1ล้าน Subscribe ไปด้วยกันค่ะจดและไม่จนก็คือการบันทึกบัญชีครัวเรือนนะคะหรือลงบัญชีรายรับแล้วก็รายจ่ายส่วนตัวของเราแล้วก็ของครอบครัวนะคะการที่เราลงบันทึกทำให้เราทราบว่าเรามีรายได้มาจากแหล่งไหนบ้างนะคะแล้วมีพฤติกรรมการใช้จ่ายอย่างไรทำให้เราเกิดการประหยัดนะคะเราจะทราบได้ว่าค่าใช้จ่ายสิ่งไหนเป็นสิ่งที่จำเป็นและค่าใช้จ่ายเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นนะคะนอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยจะทำให้เราลดภาระการก่อหนี้ในระยะยาวได้ด้วยค่ะทำไมเราต้องจดบันทึกบัญชีครัวเรือนนะคะด้วยเหตุผลหลักๆเลยค่ะเพราะว่าสถานการณ์ในแต่ละวันเนี่ยมันเปลี่ยนไปเราก็จะได้ทราบว่าเราใช้จ่ายไปกับอะไรบ้างนะคะถ้าเราจดบันทึกเราก็จะสามารถมองเห็นว่าในแต่ละวันเนี่ยเราอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นบางส่วนเช่นในช่วงเศรษฐกิจโควิดเนี่ยเราอยู่บ้านเรา work from home เนี่ยเราก็มีค่าใช้จ่ายในบ้านเพิ่มขึ้นนะคะแต่ค่าเดินทางเราลดลงนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยเรายังสามารถมองเห็นได้ว่ามันมีอะไรกระทบรายได้แล้วบ้างหรือเปล่านะคะเช่นบางคนตกงานถ้าเราไม่บันทึกเราก็จะไม่รู้ว่าเรามีรายได้เท่าไหร่เราจะใช้จ่ายอย่างไรนะคะดังนั้นการที่เราจดบันทึกเนี่ยจะทำให้เรามองเห็น

ว่าเราควรจะใช้จ่ายอย่างระมัดระวังมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็มีค่าใช้จ่ายบางส่วนที่ไม่จำเป็นตัดออกไปได้ไหมนะคะนั่นก็จะเป็นส่วนที่จะช่วยให้เราเกิดการประหยัดในการใช้จ่ายด้วยค่ะเราสามารถรับรู้พฤติกรรมการใช้จ่ายของเราด้วยวิธีการโหลดแอปพลิเคชันลงมาใช้บนมือถือนะคะทุกวันนี้ก็ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยหรือบางคนเนี่ยอยากจะใช้จดมือแล้วก็เขียนเป็นตารางขึ้นมาก็ได้นะคะไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยนะคะการทำตารางเพื่อจดบันทึกบัญชีครัวเรือนเนี่ยก็จะประกอบด้วยช่องที่เขียนเป็นวันเดือนปีมีรายการมีรายได้มีค่าใช้จ่ายแล้วก็มีอีกช่องนึงหนี้สินและช่องสุดท้ายก็คือยอดคงเหลือนะคะค่าใช้จ่ายเนี่ยสามารถแบ่งได้เป็น2ประเภทด้วยกันนะคะประเภทแรกก็คือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นนะคะยกตัวอย่างเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าเช่าบ้านนะคะค่าเลี้ยงดูลูกสิ่งเหล่านี้เป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นนะคะค่อนข้างจะลดลงได้ยากแต่เราสามารถควบคุมไม่ให้มันเพิ่มขึ้นได้ค่ะค่าใช้จ่ายประเภทที่2นะคะเป็นค่าใช้จ่ายที่เรียกว่าค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นค่ะค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นนี่มีอะไรบ้างเช่นการไปทำกิจกรรมนอกบ้านนะคะดูหนังฟังเพลงทานข้าวนอกบ้านซื้อเสื้อผ้าเป็นต้นนะคะค่าใช้จ่ายเหล่านี้สามารถลดได้จะทำให้เราประหยัดนะคะและก่อนที่เราจะซื้ออะไรเนี่ยเราก็ควรจะตั้งสติก่อนซื้อนะคะหรือตั้งเป้าหมายแล้วก็ตั้งงบประมาณก่อนที่จะซื้อได้ค่ะจะทำให้เราสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายประเภทไม่จำเป็นนี้ได้ค่ะการจดบันทึกบัญชีครัวเรือนหรือทำบัญชีรายรับรายจ่ายเนี่ยจะทำให้เรามองเห็นพฤติกรรมการใช้จ่ายของตัวเราเองนะคะว่าเราใช้จ่ายไปกับอะไรบ้างมากน้อยแค่ไหนและเราจะสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างไรบ้างนะคะสุดท้ายแล้วก็จะทำให้เรามีวินัยในการใช้จ่ายเพื่อตัวเราเองค่ะทั้งหมดนี้คือรายการเงินทองต้องจัดการนะคะถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดอย่าลืมบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะคะพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะ

หรือไม่การทำงานตามกฎหมายของหน่วยงานทางปกครองส่วนใหญ่มักทำโดยมีเอกสารหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรของทางราชการเป็นหลักการพิจารณาตัดสินคดีปกครองของศาลปกครองจึงสามารถพิจารณาข้อเท็จจริงและพฤติการต่างๆเกี่ยวกับคดีได้จากสิ่งที่ปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษรนั้นและไม่ได้เน้นการพิจารณาคดีที่ต้องมีการสืบพยานบุคคลหลายครั้งตามที่พบในคดีประเภทอื่นแต่ก็อาจเรียกสืบพยานบุคคลได้เท่าที่จำเป็นข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกัน
1: ฟิลกู๊ด
0: รายการที่จะเปิดพื้นที่เติมความรักสร้างความเข้าใจให้กับทุกคนในครอบครัวนะคะเราเจอกันแบบนี้ค่ะทาง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนค่ะ
1: ซึ่งครอบครัวเดียวกันฟีลกู๊ดของเราในสัปดาห์นี้ครับเป็นครอบครัวของคนจีนซึ่งมีลูกชายเนี่ยเป็นลูกชายคนเล็กเป็นเด็กที่ดื้อจนกระทั่งคิดว่าแม่ไม่รักเขา
0: เป็นไปได้

0: ได้ล่ะคะที่ลูกชายคนเล็กของบ้านจะคิดว่าแม่ไม่รักตัวเองอยากเจอแล้วค่ะเขาเป็นใครคะ
1: อ
0: ่
1: ะถ้าพร้อมแล้วนะครับไปพบกับครอบครัวรับเชิญของเราในวันนี้เลยครับ
0: ณัฐธีเอกวิจิตรหรืออุ๋ยบุตรเบลสลูกชายคนเล็กและคนเดียวของครอบครัวเอกวิจิตรเขาเป็นเด็กที่โมโหร้ายชอบเถียงแม่ตั้งแต่จำความได้การปะทะกันของสองแม่ลูกไม่เคยลดดีกรีลงเลยจนอุ๋ยเข้าสู่วัยรุ่นและพบกับจุดเปลี่ยนในวิธีคิดทำให้ดวงตาของเขามองเห็นความรักนั่นคือวันที่เขาเปลี่ยนเป็นอีกคนความรักที่อุ๋ยบุตรเบลสค้นพบหน้าตาเป็นอย่างไรพบกับอุ๋ยและคุณแม่ค่ะสวัสดีคุณแม่และคุณอุ๋ยค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: เมื่อกี้ตอนต้นพี่มิกเกริ่นเอาไว้เลยทำให้อยากรู้เลยค่ะว่าตอนเด็กๆเนี่ยพี่อุ๋ยเป็นคนนิสัยยังไง
4: คือเขาเกเรแบบเขาเอาแต่ใจตัวเขาเอง
1: ครับ
4: จะเอาชนะ
3: ทุบตีพี่สาวอะไรเงี้ยครับแบบเด็กทะเลาะกันครับก็จิกผมก็ตบไ
1: ปอ๋อมันนี้หน่อยนะครับอันนั้นเรียกว่ามาเต
4: ็
1: ม
4: คุณแม่ก็จับเขาไปขังห้องน้ำเลย
0: เ
4: ขาแกล้งพี่เ
1: ขามีเพื่อนไปโถส้วมช่วยเด็กไหมคร
4: ับ ห้องน้ำคุณแม่เรียนของไว้อย่างดีเขาโมโหเขาปาดลงไปหมดเวลาจับเขาไปขังเอาไว้อะ
0: ตอน
3: ผมเข้าใจว่าถ้าขังผมไว้ถ้าเกิดได้ยินเสียงของแตกเขาต้องมาเปิดผมก็กวาดให้แบบพินาศเลยครับ
1: มีมาเปิดประตูไหมครับ
3: มีครับเปิดก็วิ่งออกมา
1: แต่เห็นบอกว่าตอนเด็กๆชอบคิดว่าแม่ไม่รัก
3: ช่วงป.1 ป.2 ป.3 เนี่ยโดนคุณแม่ส่งไปอยู่บ้านอาม่าครับเราก็จะรู้สึกว่าวันจันทร์ถึงศุกร์เราต้องไปอยู่ที่นั่นทำไมถึงเราถึงไม่ได้อยู่บ้านแบบ7วันมันเหมือนโดนไปอยู่โรงเรียนประจำอะไรเงี้ยครับแล้วมันแบบคือเขาก็เข้มงวดหน่อยครับแบบบังคับให้พูดหางเสียงทุกคำพูดครับพูดอะไรเงี้ยครับ
0: ค่ะ
3: ซึ่งแบบอยู่ที่บ้านผมอิสระมาก
0: ไม่มีใครเสียง
3: ใช่ครับไม่มีใครมาบังคับอะไรผมทั้งนั้นแบบอย่างการบ้านเงี้ยผมเขาก็จะมานั่งเพ่งนั่งจ้องว่าทำไหมมานั่งตรวจการบ้านนั่งดูอะไรเงี้ยครับสำหรับผมอึดอัดผมเกลียดการทำการบ้านอ่ะผมไม่อยากทำแล้วผมก็ยิ่งบังคับผมยิ่งไม่ทำยิ่งบังคับผมยิ่งไม่ชอบจำได้ว่าเลิกเรียนเนี่ยต้องขึ้นรถโรงเรียนผมไม่อยากขึ้นรถโรงเรียนกลับเลยอ่ะไม่อยากกลับไปบ้านมาเราทุกเย็นวันอาทิตย์คุณพ่อแม่จะไปส่งที่บ้านมาเนี่ยก็ไปกินข้าวแถวนั้นก่อนแล้วคือเป็นทุกวันอาทิตย์ที่ผมเศร้ามากคือผมไม่อยากไปอยู่บ้านมาเลยอยากอยู่บ้านตัวเองแล้วก็ไม่เข้าใจว่าทำไมแม่ต้องส่งเราไปอยู่ด้วย
1: แล้วคุณแม่ส่งไปอยู่ทำไมครับเห็นคุณแม่อมยิ้มอยู่ตลอดเวลาเลย
0: แม่มีเหตุผลอะไรในใจคะ
4: แม่หรอกป๋าก็บอกว่าเออเอาไปอยู่ที่นั่นแหละเดี๋ยวพวกอาเขาจะได้สอนการบ้านแล้วรถโรงเรียนมารับเขาก็ใกล้
0: แล้วพี่อุ๋ยได้บอกคุณแม่ไหมคะว่าไม่อยากไปอยู่บ
3: ้
0: าน
3: บอกครับบอกตลอด
1: และคำตอบที่แม่ให้ก็คือ
4: เขาอยู่ที่นู่นเขาก็สนุกของเขาอ่ะเพราะว่ามีพี่เขา
1: เราเข้าใจว่าเด็กจะสนุก
4: แล้วก็ลูกของลุงเขาอีก
1: ครับ
4: เขาก็อยู่ใกล้กันแล้วเขาก็เดินกันถึง
0: แต่แม่เคยทราบไหมคะว่าเขาเล่นกันแรงนะคะถึงขนาดเคยเอามีดมาขู่
4: ใช่เรื่องนั้นอ่ะคุณแม่ไม่รู้
3: ผมเป็นหลานเล็กสุดนะครับ
1: uh-huh.
3: แล้วก็มีพี่เขาก็โตโตกว่าเยอะแล้วเวลาเล่นกันเขาก็ชอบให้เราเป็นตัวแถมบ้างเวลาแบ่งข้างเล่นกันอะไรเงี้ยครับแล้วก็เราเวลาโดนแกล้งกันเราก็รู้สึกว่าเขาแกล้งเราได้เพราะว่าแค่เขาตัวใหญ่กว่า uh-huh. ผมก็เลยเดินเข้าไปในครัวหยิบมีดเลยครับ
1: ครับ
3: uh-huh. แล้วก็ที่จำได้ก็เดินเข้าไปหาเขาแบบประมาณว่ามึงแกล้งกูอีกสิแบบ
1: uh-huh.
3: ผมชอบเห็นสีหน้าคนที่แบบหน้ามันเปลี่ยนตอนที่ตอนแรกเขาแกล้งเราด้วยความสนุกสนานแล้วแบบพอหน้าเขาเปลี่ยนเป็นแบบกลัวเราผมจะรู้สึกสะใจมาก
1: คุณโอเคใช่ไหมฮะอ๋อเป็นความสะใจส่วนตัวหลังจากที่เราโดนแกล้งมา
3: ใช่ครับก็จะมีผู้ใหญ่เขาเข้ามาข้างหลังแบบเหมือนมาล็อกไว
1: ้แล้วช่วงเด็กๆเนี่ยไอ้ที่แบบเรามีความเกรี้ยวกราดเป็นคนใจร้อนเนี่ยทะเลาะกับแม่บ้างไหม
3: โอ้โห
1: ใช่เขาว่าโอ้โห
3: บ่อยมากมากครับเวลาแม่บ่นผมก็เถียงนะครับเวลาเขาว่าผมก็เถียงเถียงเถียงแม่ผมเป็นคนระเบียบจัดซึ่งตรงข้ามกับผมเลยครับทะเลาะกันบ่อยแบบบ่อยครับ
0: เรื่องช่วยงานบ้านนะคะ
3: อ๋อช่วยงานบ้านนี่โหประจำครับคือที่ผมเคยพูดกับพี่สาวว่าเออเหมือนแม่จะรักพื้นมากกว่าเรานะ
4: พอดีพี่เลี้ยงเขากลับไปไงแล้วเราก็ต้องมาทำกันเองใช่ไหม
0: เออแม่มีเหตุผล
1: แม่พูดอะไรนะ
0: พี่เลี้ยงกลับไปเราก็เลยต้องมาทำกันเอง
3: คือทำเองเข้าใจได้แต่พื้นไม้ปาเก้เงี้ยเสร็จถูสองรอบเสร็จต้องมาถูน้ำยาเคลือบอีกรอบหนึ่งสามรอบก่อนหน้านั้นก็ต้องกวาดแล้วกวาดอีกคือ ผมสำหรับผมแบบกวาดเสร็จแล้วก็ถูครั้งเดียวก็พอแล้วว่าแบบผมคิดรู้สึกว่ามันโคตรเหนื่อยแล้วแค่นั้น
0: แต่มันไม่สะอาดไงพี่อุ๋ย
1: ค
3: ือ
1: จะสะอาดขนาดไหนคุณบ๋อยคุณจะเอาข้าวไปเทกับพื้นกิน
0: มันต้องสองรอบพี่นิกมันต้องสองรอบ
1: พื้นมันเอาไว้เหยียบ
0: แม่ก็เป็นแม่บ๋อยก็เป็นอย่างเงี้ย
3: มันสองรอบเสร็จแล้วต้องมีเคลือบน้ำยาเคลือบ
0: ไหมแต่ไม่มีเคลือบน้ำยา
3: ผมเฮ้ยจนบางทีผมแบบหงุดหงิดแล้วก็แบบคือเห็นเขาเหนื่อยเราก็รู้สึกผิดนะแต่ก็รู้สึกว่าถ้าเกิดยังต้องทำตามเขาอยู่มันก็จะสร้างนิสัยให้เขาเป็นอย่างเงี้ยให้เขาเรียนรู้แล้วกันว่าถ้าอยากสะอาดขนาดนี้เหนื่อยเองแล้วกันถ้าจะบ่นก็เชิญบ่นไปแล้วกันเพราะถ้าอยากสะอาดขนาดนี้มันเกินไปผมก็จะคิดแบบนี้ผมก็เออมันก็ไม่ทำทำได้เท่าที่คิดว่าเราคิดว่ามันโอเคแล้ว
1: มันต้องสะอาดเบอร์นั้นเลยเหรอครับแม่
4: ก็ปกติก็ทำกันอยู่แบบนั้นอยู่แล้วก็เลยอ้าวช่วยใช่ไหมช่วยก็ต้องทำแบบนี้พี่เขาก็ไปทำอย่างอื่น
1: เอางี้ถามเล่นๆมีอะไรที่มันค้างคาใจแบบโกรธแม่อยู่ในช่วงนั้นไหมแบบมีเหตุการณ์อะไรไหมที่มันแบบเอ้ยแม่ทำอย่างนั้นทำไ
0: ม
1: แม่ทำอย่างนี้ทำไมมันเลยทำให้เราออกจากบ้านมีไหม
3: แรงๆเลยเท่าที่นึกออกที่เคยทะเลาะคุณแม่คือผมต่อจิ๊กซออะไรเงี้ยแล้วมันยังไม่เสร็จนะครับ
1: อ๋อจิ๊กซอ
3: ครับแล้วผมก็อย่าเพิ่งเก็บนะเดี๋ยวมาต่อให้เสร็จอะไรเงี้ยแล้วผมก็ไปโรงเรียนแล้วกลับมาตอนเย็นคือแบบแม่รวบทุกอย่างเก็บใส่กล่องไปหมดแล้ว คือผมต่ออยู่ตรงแบบเหมือนกลางบ้านอะไรเงี้ยครับแล้วเขาก็รู้สึกว่ามันเกะกะอะไรเงี้ยผมก็โมโหมากก็ทะเลาะกันครับ
1: ครับ
3: แล้วก็ตะวาดตะวาดกันเงี้ยครับแล้วผมก็จำได้ว่าผมจ้องหน้าเขาผมหัวเราะใส่หน้าเขาเวลาเห็นเขาโมโหหัวเราะใส่หน้าผมขี่จักรยานออกจากบ้านไปเลยไปหาเพื่อนอะไรเงี้ยครับคือแบบโมโหมากอะไรเงี้ย
1: คือหัวเราะด้วยความสะใจที่เห็นว่าแม่โกรธเรา
3: ใช่ครับแบบตั้งใจ
1: เพราะเราเถียง
3: ใช่ครับเราตั้งใจหัวเราะใส่ให้เขายิ่งโมโหครับ
0: แล้วแม่ยิ่งโมโหไหมคะ
3: ใช่ครับ
1: แต่คำถามผมมีคำถามแล้วผมเชื่อว่าคุณผู้ชมทางบ้านก็มีคำถามเดียวกับผมแม่เก็บทำไมครับจิ๊กซอเนี่ย
4: คิดว่าเขาเอามากางเล่นแล้วเขาก็ไม่เก็บแล้วทำไมปล่อยคากันอยู่อย่างนั้น
1: ครับ
4: อ
1: ันนั้นคือต่อใกล้เสร็จแล้วด้วยใช่ไหม
3: ประมาณครึ่งหนึ่ง
1: ครึ่งหนึ่งแล้วกี่พันชิ้น
3: จำไม่ได้ครับแต่เยอะครับก็เป็นพันชิ้นเลย
0: แต่ว่าแม่เป็นคนเจ้าระเบียบไงคะพอเห็นอะไรที่มันรกแล้วก็อย่างที่พี่อุ๋ยบอกมันกลางบ้านนะพี่นิก
1: อ๋อแต่บ้านใหญ่ครับเดินอ้อมได
0: ้แม่ก็เลยเก็บไม่คิดว่ากลับมามันจะเป็นเรื่องใหญ่ของบ้านใช
4: ่ใช่เพราะเราไม่เข้าใจว่าเขาต้องมาต่อกันไปเรื่อยๆคิดว่าเขาไม่เล่นแล้วแล้วทำไมเขาปล่อยทิ้งเอาไว้กลางบ้าน
0: ตอนที่พี่อุ๋ยบอกว่าแม่โมโหแล้วพี่อุ๋ยก็ตั้งใจหัวเราะใส่หน้าแม่ ตอนนั้นอารมณ์แม่ยิ่งโกรธไหมคะ
4: โกรธเพราะว่ามาหัวเราะใส่แม่เหรอแล้วเขาก็ไปเขาก็ออกไป
0: แล้วแม่ดุเขาต่อไหมคะหลังจากเขาหัวเราะ
4: ไม่คุณแม่ก็ไม่พูดอะไรแล้ว
0: ก็เงียบเลย
1: แล้วตอนที่เขาหัวเราะใส่เรารู้สึกยังไงครับแม
4: ่รู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นเด็กที่จะต้องเอาชนะเราม
1: ันไม่มีความกลัวอะไรในอนาคตเหรอครับสมมติมิกลองคิดเป็นมิกนะ ถ้าวันหนึ่งลูกเถียงมิกแล้วมาหัวเราะตอนที่มิกโกรธแล้วออกไปเป็นมิกอาจจะรู้สึกว่าอุ้ยตายแล้วเขาจะหนักไปกว่านี้ไหมอุ้ยตายแล้วนี่เขาคิดอะไรอยู่ในใจเขาถึงมาหัวเราะตอนที่เราโกรธทั้งที่คุยกันก็ได้แม่รู้สึกอะไรพวกอย่างนี้บ้างไหมครับ
4: ไม่
1: เลยแม่ชิว
4: เขาบอก
1: ชิน
4: อยู่แล้ว
1: ชินอยู่แล้วเอาเป็นว่านะผมสรุปให้เลยก่อนที่จบรายการด้วยตั้งแต่ตรงนี้เลยมวยถูกคู่ครับผมเขารู้จักกันมวยถูกคู่กระดูกถูกเบอร์
0: แม่จะออกแนวบ่นไหมพี่อุ๋ย
3: ใช่ครับผมคนความอดทนต่ำครับ
1: เวลาทะเลาะกันเป็นยังไง
3: ก็เสียงดังมากอะครับ
1: ประมาณนี้
3: ใช่ครับดังกว่านี
1: ้อี
3: กครับทำไม
1: อุ๊ยอย่าทำอย่างนี้นะ
3: จะเอาปะล่ะ
1: เอาปะ
0: อย่างนี้กับแม่
1: คุณถามแม่หรือเพื่อนคุณเมื่อกี
0: ้นอกจากเสียงดังและคำหยาบคายมีไหมคะ
3: โอ้โหเต็มที่ครับ
0: อย่างเช่น
3: ไอ้นี่แบบ
1: ไอ้ตุ๊ดนี่มาครบเลยไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลื้อยคลานยี่ห้อไหนมาครบเลยคุณเป็นคนพูดหรือแม่พูด
3: ผมนี่แหละครับ
4: เขาร้าย
0: แม่ตกใจไหมคะ
4: ก็คุณแม่ถึงบอกคุณแม่ไม่อยากเลี้ยงอ่ะลูกแบบนี้
1: อ่ะแล้วพอเราพูดประโยคว่าแม่ไม่อยากเลี้ยงเป็นลูกแบบนี้เขาหยุดไหมฮะ
4: เขาก็หยุด
1: หยุดก่อน
3: จำได้ก็ไม่ค่อยหยุดนะ

0: จำไม่ตรงกัน
1: ชอบคุณอุ๋ยมากเออจำได้ว่าไม่ค่อยได้หยุดนะครับว่าใส่ต่อเลยแล้วมีลงไม้ลงมือด้วยครับ
2: ก็เวลาแม่ตีอย่างเงี้ยครับแล้วบางทีผมรู้สึกว่าผมไม่ผิดเสียงก็ขึ้นแล้วมันลืมตัวแล้วครับก็ตีส่วนครับ
1: แล้วแม่บล็อกทันไหม
2: สมัยเด็กเขาชอบเอานิ้วชี้จิ้มหน้าผากอย่างเวลาเขาโมโหมากๆเนี่ยผมก็มือตีมือ
1: เรียกว่าปัดดีกว่าใช่ไหมคือปัดอย่ามาชี
2: ้ครับ
3: ตกใจก็คิดว่าเอ๊ะทำไมยิ่งเลี้ยงแล้วเขาก้าวร้าวทำไมเป็นเด็กแบบนี
0: ้ค่ะ
3: ถ้าไม่อยากอยู่บ้านนี้ก็ไม่ต้องอยู่ให้เก็บเสื้อผ้าไปเลยคุณแม่ไม่เลี้ยงแล้วเป็นลูกแบบนี้ไม่เลี้ยง
0: อันนี้ก็คือเหมือนไล่เลย
3: อ่าใช่
0: แล้วพี่อุ๋ยล่ะคะพอแม่พูดแบบนี้สำนึกผิดไหมคะ
2: ไม่ครับยิ่งพูดอย่างนี้ยิ่งโมโหครับ
0: เสียงยิ่งดังขึ
2: ้
0: น
2: ใช่ครับเราก็จะรู้สึกว่าคิดหาวิธีเถียงเพื่อเอาชนะครับ
3: แล้วคุณแม่ก็ว่าเขาบอกตายแล้วขนาดเล็กๆยังเป็นแบบนี้เลยแล้วอีกหน่อยโตจะเป็นยังไง
2: คำนี้ผมได้ยินโคตรบ่อย
3: ขนาดเขาเล็กๆอย่างเงี้ย
2: ว่าผมจำตั้งแต่จำความได้ครับคือผมแบบก้าวร้าวและเถียงและไม่ยอมครับ
0: ตั้งแต่เด็กเลย
2: ใช่ครับแล้วยิ่งบังคับผมยิ่งตรงกันข้ามเลยครับยิ่งสวนเลยครับ
1: แล้วมีตัวอย่างไหมครับอยากเห็น
0: มีค่ะคือทะเลาะกันบ่อยแต่ว่าเหตุการณ์ที่จะได้ชมเนี้ยเป็นการทะเลาะกันที่รุนแรงมากนะคะชมจากละครเวทีค่ะ
4: Happy birthday to youHappy birthday to you เพลงอะไรครับพี่หวย Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you เสียงดีมากครับขอเชิญไปออกซิงเกิลที่ค่ายผมด้วยนะครับ
0: โอ้โหมีบังอาจค่ะ
4: แหมเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่ทุกคนเคยได้ยินโดยทั่วๆไปอยู่แล้วนะครับแต่ผมเนี่ยไปทำอีกแบบนึงไว้ในอัลบั้มนึงของผมมาจะเกิดสิ่งมาเกิดมาจะเกิดสิ่งมาเกิดมาจะเกิดสิ่งมาเกิดมาจะเกิดสิ่งมาเกิดมาไม่ได้เกิด
1: มาไม่ได้เกิดแล้วใครมาเกิดแทนครับ
4: เกิดแทน
1: แม่
4: โดน
1: มาสักขนาด
4: ร้องให้เบนฟังบ่อยไหมครับ
1: เพลงนี้เหรอครับ
4: ครับผม
1: ไม่กล้าร้องเพลงนี้ส่วนใหญ่จะร้องเพลงกล่อมลูกครับช่วงนี
4: ้ลดยามมากครับครับบทเพลงก็คือสิ่งที่สะท้อนออกมาจากชีวิตของศิลปินแล้วศิลปินที่เขียนเพลงแบบนี้คุณคิดว่าชีวิตเขาต้องเจออะไรมาบ้างและเขาอยากบันทึกอะไรไว้ในชีวิตเขาครับ

0: เดี๋ยวมันก็ลงมาเองแหละแม
1: ่เอ๋เรียกน้องให้มาสิ
2: โอ๊ยกินข้าว
3: นั่นแหละครับผมตอนวัยรุ่นห้ามก้าวร้าวต่อต้านโดยเฉพาะแม
1: ่ทำเสียงปึงปังทำไมไร้มารยาทใครเขาจะหาว่าพ่อแม่ไม่สั่งสอน
4: แล้วสอนไหมล่ะ
1: ฉันสอนแกต้องไม่รู้ทั้งเท่าไหร่หัดจำซะบ้างดูอย่างพวกพี่ๆเขาสิพวกแกสองคนก็เหมือนกันสอนน้องบ้างนะ
5: ไม่น่าลากไปเกี่ยวมั้งมา
2: ม้ากินข้าวเหอะป๋าหิวแล้ว
0: มากินกันลูกนะ
1: ยังไหนๆอารมณ์ขึ้นแล้วพ่อชำระความก่อนอาโกเขาโทรมาบอกว่าแกไปไล่ฟันพี่ๆบ้านโน้นแล้วเขาจะให้ม้าจัดการแกจะว่ายังไง
4: ก็ไม่ว่ายังไงพวกมันแกล้งผมก่อนอะ
1: ถึงโดนแกล้งก่อนก็เอาไม่ไปฟันเขาไม่ได้แล้วเรียกเขาว่ามันได้ยังไงเขาเป็นพี่แกนะ
4: เป็นพี่แล้วไงอะก็ถ้าม้าไม่ส่งผมกับเจ้ไปอยู่บ้านนู้นอะมันก็ไม่มีปัญหา
5: พวกเจ้ก็ไม่อยากไปไม่น่าลากูไปเกี่ยวมั้ง
4: ม้าอยากส่งผมไปเองก็ต้องรับผลกรรมเองดิชอบอ้างมากไม่ใช่เหรอเวรกรรมอะไรนั่นอะ
1: ไม่เห็นจะว่าพวกพี่แกจะมีปัญหาตรงไหนเลยมีแต่แกนั่นแหละ
4: ก็มีแต่แกแต่แกเออใช่ผมแม่งตัวปัญหาพอใจยังพอใจแล้วก็กินข้าวจะได้เงียบปาก
1: โอ๊ย

0: นี่แหละครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นประจำในครอบครัวของผมเรียกว่าเป็นเรื่องปกติเลยก็ว่าได้ไม่รู้ทำไมพอโต้เถียงกันทีไรแม่ผมก็จะอ้างด้วยคำว่าฉันเป็นแม่แกนะในใจของผมมีแต่คำถามและคำเถียงแล้วก็ไม่รู้ว่าอะไรโดนใจในวันนั้นให้มันหลุดจากใจและหลุดออกจากปากผมไป
1: เป็นแม่แล้วไงอ่ะ
2: อ
1: ุ้
2: ย
1: ไอ้อุ้ย
3: อิ่มแล้วไปก่อนนะ
2: ไปด้วย
4: เดี๋ยวป้าไปด้วย
1: ไม่ต้องอยู่มาตรงนี้แหละดูมาทำบาปก่อน
4: ครับ
2: ค่ะ
1: แกกล้าพูดแบบนี้กับพ่อกับแม่ไม่กลัวว่าตายไปจะเป็นเปรตปากเท่าลูกเข็มเหรอ
5: มาเคยเห็นเหรอถึงรู้ว่าเป็นยังไงอ
0: ่
5: ะ
0: ใจเย็นก่อนวัยรุ่น
5: อ้างจ้างบาปกรรมอะไรเนี่ยเอามาขู่ไอ้เด็กอยู่ใต้อำนาจสิมิว่า
0: อุ๊ยพอเถอะอุ๊ย
1: นี่ถ้าฉันรู้อย่างนี้นะฉันน่าจะเอาขี้เถ้ายัดปากซะตั้งแต่เกิด
0: จับได้เป๊ะทุกคำเลยนะเอง
1: นี่เถียงทำให้ตกฟากกล้าล้อเลียนพ่อแม่แกนี่นะ
5: คำก็บุญคุณสองคำก็บุญคุณมีบุญคุณอะไรกันนักหนา
1: บุญคุณที่เลี้ยงแกมาไงที่เป็นแม่เลี้ยงแกมา
0: หยุดเถอะอุ๋ยอย่าพูดคำนั้นก่อนที่ต้องเสียใจไปทั้งชีวิต
5: จะทำให้เกิดมากันเองนี่ไม่ได้ขอสักหน่อยจะมาทวงบุญคุณได้ไง
1: ไอ้เ

0: และเหตุการณ์ในวันนั้นมันอยู่ในบันทึกความทรงจําแล้วมันก็ส่งผลให้ออกมาเป็นบทเพลงเพลงนั้นคุณรู้ไหมครับว่าคำถามที่ผมพูดกับแม่แค่ไม่กี่วินาทีมันทำให้ผมต้องหาคำตอบทั้งชีวิต
1: เป็นยังไงบ้างคะพี่อุ๋ยละครเมื่อสักครู่นี้หมวยเห็นพี่อุ๋ยน้ำตาไหล
2: ใช่ครับเหมือนมากครับประโยคกับเรื่องเบสิกตะโกนเรียกให้ลงมากินข้าวเขาลงมาก็แบบเป็นหงุดหงิดหงุดหงิดอะไรเงี้ยครับแล้วก็ตะคอกกันอย่างเงี้ยครับแพทเทิร์นนี้เลยครับแบบนี้เลยครับ
3: วันที่แม่ได้ยินประโยคนั้นแม่รู้สึกยังไงครับ
4: ก็เสียใจคือเขามาย้อนแบบนี
3: ้ครับเป็นประโยคที่แรงที่สุดที่เขาเคยพูดกับเราด้วยไหมครับ
4: ค่ะใช่ก็โมโหเขาด้วยแล้วก็นึกว่าเอ๊ะทำไมเขาพูดคำนี
3: ้ครับเราโทษตัวเองไหมว่าเราเป็นคนเลี้ยงเขามา
4: ก็โทษตัวเองเหมือนกัน
1: โอ้โหพี่อุ๋ยกอดคุณแม่เลยงั้นถามพี่อุ๋ยบ้างว่าคือตอนนั้นพี่อุ๋ยคิดอะไรทำไมถึงพูดประโยคนั้นออกมาคะ
2: หนึ่งคือจะเอาชนะสองคิดว่ามันคือเหตุผลครับเหตุผลของผมครับแล้วก็คิดว่าถ้าจะมาทวงบุญคุณว่าเป็นแม่เป็นแม่เป็นแม่แล้วสถานะแม่นี่มันได้มาได้ยังไงอ่ะก็เพราะคุณทำให้ผมเกิดมาป่ะถ้าคุณทำให้ผมเกิดมาผมขอป่ะผมไม่ได้ขอเนี่ยแปลว่าคือคิดแต่จะหักล้างจะเอาชนะครับสมัยนั้นมันไม่มีโซเชียลมีเดียครับถ้ามีผมก็คงพิมพ์อะไรอย่างนี้ลงไปด้วยเป็นที่ระบายออกแต่ทุกวันนี้ผมเห็นเด็กที่มันพิมพ์อะไรอย่างนี้ลงไปเนี่ยผมรู้สึกว่าหนึ่งไม่เห็นด้วยอยู่แล้วล่ะสองคือเฮ้ยแต่กูเข้าใจมึงนะเพราะตอนเด็กๆกูก็เป็นอย่างเงี้ยคือคิดได้แค่มุมแค่เนี้ยมันมองแคบแค่เนี้ยมันไม่ได้มองกว้างคือเอาง่ายๆไม่ได้อย่างใจแล้วก็จะเอาชนะอย่างเดียวแค่นั้นแหละครับผมถือว่าผมโชคดีที่ไม่เกิดในยุคที่มีโซเชียลมีเดียในวัยนั้นน่ะ
1: ค่ะ
2: เพราะถ้ามันมีผมก็คงพิมพ์ลงไปแล้วแหละคงระบายลงไปในนั้นซึ่งผลที่ตามมาเนี่ยโห
1: มหาศาล
2: คุณจะไปทำงานทำการที่ไหนถ้าเขาเห็นไม่มีใครอยากรับหรอกคนพิมพ์อะไรอย่างเงี้ยสองคือคนรู้จักคนอื่นๆมุมมองที่เขามีต่อคุณที่แบบถ้าพิมพ์พูดถึงพ่อแม่อย่างเงี้ยมันก็คงจะมีคนระดับปัญญาเท่ากันที่จะเห็นด้วยกับคุณซึ่ง ผลกระทบวันนึงอาจจะเข้าใจได้ในวันที่โตกว่านั้นแล้วผ่านประสบการณ์ชีวิตมากกว่านั้นแล้วแล้วก็ปัญหาที่เขาจะต้องได้รับมันคงจะเยอะกว่านั้นซึ่งตัวผมเองถ้าเกิดผมอย่างที่บอกถ้าผมเกิดในยุคที่มีโซเชียลมีเดียผมคงเรียนรู้ทางโหดกว่านี้อีกเยอะคงได้รับผลกระทบมากกว่านี้อีกเยอะ
1: ช่วงวัยรุ่นเนี่ยค่ะแม่มีอะไรที่ห่วงพี่อุ๋ยบ้างคะ
4: ก็กลัวเขาแบบไปคบกับเพื่อนหรือว่าไปหัดสูบบุหรี่อะไรอย่างเงี้ยไปติดยาห่วงเขาเรื่องนี้เรื่องเดียวเพื่อนเขาบางคนก็สูบบุหรี่อะไรอย่างเงี้ยบอกว่าเพื่อนให้สูบบุหรี่อะไรอย่าไปสูบนะรู้ไหมเขามีจุ่มยาไว้ในนั้นอ่ะถ้าสูบนั้นจะติดไปเลยนะถ้าเป็นอย่างนั้นนะไม่เลี้ยงเด็ดขาด
2: คือผมก็งงนะคุณพ่อผมทั้งกินเหล้าทั้งสูบบุหรี่ให้เห็นต่อหน้าทุกวันแต่ว่าแม่ห้ามกินเหล้า
4: แม่ไม่ชอบเลย
3: แล้วที่พ่อทำทุกวันแม่ก็คือห้ามไม่ได้แต่ก็เลยมาห้ามที่ลูก
4: ใช่
3: แล้วแม่เคยพูดกับพ่อไหมครับว่าห้ามทำให้ลูกเห็น
4: บอกเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเลยแล้วเนี่ยว่ายังไงถ้าอีกหน่อยน้องอุ๋ยกินเหล้าก็จะพูดไม่เชื่อฟัง
1: ค่ะ
3: ครับแล้ววันแรกๆที่คุณกินเหล้านี่แม่รู้ไหม
2: ไม่รู้ครับ
4: ไม่รู้อ
2: ่
4: ะ
2: แม่ไม่รู้ครับ
1: แล้วแม่มารู้ได้ไงอะคะว่าเขากิน
2: แม่ไม่รู้เลยมั้งครับทุกวันนี
1: ้เอาเหรออ
3: ้าว
2: ช่วงมัธยมตอนนั้นผมกินเหล้าน้อยผมไปดูกัญชาแทนครับ
3: แล้วแม่รู้ไหม
2: ไม่รู้ครับ
1: แม่ไม่รู้อี
2: กครับเวลากลับมาบ้านเนี่ยมันต้องเก็บอาการเนี่ยแล้วมันก็จะอึดอัดจนทำให้บางครั้งเราไม่ดูดบอกเวลาอยู่กับเพื่อนไม่ได้ว่ะต้องกลับไปกินข้าวกับพ่อแม่ก็ใช้วิธีแบบบางทีกินข้าวกับพ่อแม่เสร็จค่อยออกไปหาเพื่อนแถวบ้านเนี่ยครับแล้วก็ไปนอนเล่นเกมไปอยู่บ้านเพื่อน ก็จะไปดูดเวลาอย่างนั้นซะซะมากกว่า
3: ครับพอรู้แล้วเป็นไงครับแม
4: ่ตกใจเหมือนกันนะเนี่ยจะไปติดกัญชา
2: ไม่ติดใช่เฉย
3: รู้ว่าเขาสูบบุหรี่แล้วเป็นยังไงครับ
4: คือเขาไม่ได้ติดจนแบบเหมือนกับทุกคนจะต้องมานั่งสูบสูบ
3: เรื่องเล่าครับ
4: เล่าเนี่ยอันนี้คุณแม่ก็ไม่รู้
3: พอรู้แล้วลงเวทีโดนไหมฮะ
4: ไม่พอเรื่องนี้เขารู้อยู่แล้วว่าตัวเขาเองเขาต้องตัวรู้ตัวเขาเอง
2: ทุกวันนี้ผมก็ไม่ดื่มอยู่แล้วคร
4: ับ เขาไม่ดื่มอยู่แล้ว
3: มันมีประเด็นเยอะมากที่ควรจะต้องถามแขกรับแชร์บ้างพี่หมวย
1: ค่ะวันนี้สองท่านนะคะเป็นตัวแทนของคุณแม่แล้วก็ตัวแทนของลูกวัยรุ่นค่ะแม่ก้อยสิรินุชค่ะและน้องปาล์มธัญวิทย์สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะถามมุมของแม่ก้อยก่อนนะคะถ้ามีลูกวัยรุ่นแล้วเฮี้ยวแบบนี้อารมณ์แรงแบบนี้แม่จะจัดการยังไงคะ
5: ทำไงฮะ
6: คือก้อยอ่ะจะไม่เหมือนคุณแม่ของน้องอุ๋ยคือว่าเป็นคนที่คุยกันด้วยเหตุผลโยนเหตุผลกันไปมาตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือแล้วมันก็ไม่ได้จบลงที่ใครถูกใครผิดจบลงที่ว่าฉันได้เสนอเหตุผลของฉันแล้วเธอก็เสนอเหตุผลของเธอแล้วจบเลิกคุยกัน
3: แล้วลูกพี่ก้อยมีเหตุผลเยอะเท่าอุ๋ยไห
6: ม
3: ค
6: ุ
3: ณต้องชนะเขาในเหตุผลของเขาให้ได้นะครับเพราะเขาก็มีเหตุผลเขาก็ยึดมั่นในสิ่งที่เขาคิดนะ
6: เราอยากชนะทั้งคู่แหละ
3: ครับ
6: เราก็อยากชนะลูกก็อยากชนะอย่างเช่นอันแรกนี่ก็คือแม่ครับขอไปเที่ยวขอไปเที่ยวครับประมาณม.ต้นแล้วเงี้ยไปเที่ยวศุกร์เสาร์อาทิตย์ต้องไปเที่ยวกลางคืนกินเหล้าครับอะไรเงี้ยเรียนอยู่นะเฮ้ยไม่ได้แม่ก็ยืนกรานว่าไม่ได้ไปเที่ยวไม่ได้หรอกคุยกันประมาณชั่วโมงกว่าคุยกันในบ้านขอเขาขอให้ได้ว่าศุกร์เสาร์อาทิตย์เขาจะต้องไปเราก็ขอบอกว่าเราก็ห้ามว่ามันไปไม่ได้มันไปไม่ได้จนเราก็ลุกขึ้นมาแล้วก็บอกว่าจบนะคือคนนี้บอกว่าไม่ให้ไปแต่อีกคนเนี้ยบอกว่าอยากไปใช่ไหมจบเราดีลไม่ได้แล้วเราจบประเด็นไม่ได้ต่างคนต่างโยนเหตุผลมันคือจบไม่ได้อะยังไงเขาก็ต้องไปถ้าเราชนะเขาก็ต้องแอบไปอย่างเงี้ยค่ะก็คือจบแค่นั้นถ้าเกิดเขาไปเขาก็รับรู้ว่าเขาเคยได้ยินเสียงเหมือนที่อุ๋ยพูดกับแม่อย่างเงี้ยว่าอุ๋ยมีอะไรบางอย่างที่ใส่โปรแกรมมาไว้ว่าเล่าไม่ดีนะอะไรเงี้ยคือเขาได้จำแล้วล่ะว่าเราไม่ชอบไม่อยากให้ไปเพราะเหตุผลแบบนี้แบบนี้มันเสี่ยงอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็ได้จำแล้วว่าเขาอยากไปเพราะอะไรเพราะเขาได้เล่ามาให้ฟังหมดแล้วคือก้อยว่า

0: มันเป็นความโชคดีถ้าเราได้คุยกันแต่ถ้าเกิดไม่ได้คุยกันเนี่ยค่อนข้างยากละเพราะเราไม่รู้ว่าทิศทางมันจะไปทางไหนอะไรเงี้ย
1: ถามพี่ปาล์มบ้างนะคะในฐานะตัวแทนของลูกถ้าเป็นลูกวัยรุ่นแล้วมาเจอแม่เนี้ยบๆเพี้ยบๆแบบนี้ค่ะพี่ปาล์มจะทำไงคะ
2: คือผมมีความรู้สึกว่าสมมติว่าเป็นลูกชายเหมือนพี่อุ๋ยเงี้ยผมมีความรู้สึกว่าในบ้านเนี่ยคาแรคเตอร์ของแม่เป็นคาแรคเตอร์ที่สำคัญมากเลยนะฮะเพราะว่าถ้าเป็นคุณพ่อเนี่ยมันเป็นผู้ชายเหมือนกันมันอาจจะเข้าใจกันไปเรื่อยอะ
1: ฮะ
2: จนไม่มีใครคอยมายั้งไว้อะไรเงี้ยบางทีเรามีคาแรคเตอร์ของแม่ซึ่งอาจจะไม่ได้เข้าใจลูกผู้ชายมากมาคอยยั้งไว้บ้างเนี่ยผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีอะไรเงี้ยอย่างของพี่อุ๋ยที่สมมติเราใช้คำว่าดื้อแล้วกันฮะสมัยเด็กๆอะไรเงี้ยมันก็เป็นการดื้อที่โดดเด่นกว่ามนุษย์มนาทั่วไปเขาจะทำกันนึกออกไหมฮะ คือมันไม่ใช่ระบบการดื้อแบบเหมือนแบบเด็กคนนี้ดื้อประมาณเท่านี้อะไรพี่อุ๋ยก็จะโดดเด่นมาก
3: เป็นการว่าคนที่ไพเราะมาก
2: สอบมากอะไร
3: เป็นการว่าคนที่ไพเราะมากจริง
2: ๆมีไพเราะกว่านี้อีกฮะในชีวิตคุณแม่อาจจะไม่คุ้นชินด้วยซ้ำไปว่าไอ้การดื้อระดับนี้มันแปลว่าอะไรและต้องทำอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าอย่างตัวผมเองอย่างเงี้ยมันจะมีช่วงนึงที่ผมทะเลาะกับที่บ้านเพราะว่าผมต้องถูกไปเรียนต่อที่นิวซีแลนด์ช่วงม.4เพราะว่าการเรียนตอนที่อยู่ม.ต้นเนี่ยมันแย่มากแล้วก็นิสัยก็แย่มากทั้งพ่อกับแม่เขาก็มีความรู้สึกว่าควรจะต้องไปใช้ชีวิตที่อื่นไปหาประสบการณ์ที่อื่นบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่ามันไม่ใช่ความต้องการของผมสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าแล้วระหว่างที่กำลังจะไปเนี่ยพ่อกำลังสร้างบ้านหลังใหม่ขึ้นมาผมก็พูดกับทุกคนในบ้านว่าดีจังเลยเนอะสร้างบ้านมาแล้วผมไม่ให้อยู
3: ่
2: คือผมต้องไปพอดีพ่อก็ตอบกลับมาว่าช่วยไม่ได้มึงเรียนโง่เอง
3: แล้วพี่ปุ๊พูดอย่างนั้นเหรอครับ
2: นี่คือคำพูดของมนตรีเจรสอนนะฮะมัน
3: นี่ลูกพี่ปุ๊บนตรีนะฮะผู้ชายที่เราเห็นในละครที่แบบโอ๊ยคุณพ่อสุดที่รักพี่ปุ๊ของเรา
2: ไม่แต
3: ่ช่วยไม่ได้เรียนโง่เอง
2: ใช่แต่ว่าประเด็นก็คือว่าในความเป็นจริงผมอาจจะโกรธก็ได้แต่ว่าผมเนี่ยเป็นเด็กที่กวนมากๆอยู่แล้วแล้วคำพูดของพ่อนั้นน่ะมันทำให้ผมขำแทนที่จะโกรธมันทำให้ผมขำแล้วหลังจากนั้นมันก็เป็นวันที่ผมคิดขึ้นมาได้เลยว่าอ๋อในเมื่อมันเป็นเด็กนักเรียนเนี่ยหน้าที่รับผิดชอบมันคือต้องเรียนถ้าแปลว่าเราทำมันไม่ดีอ่ะมันไม่ใช่หน้าที่เราที่ต้องโทษผู้อื่นและหลังจากนั้นมามันก็เป็นภาพจำเลยว่าอ๋อถ้าทำอะไรรับผิดชอบเองพี่ชายสามารถอยู่ที่นี่ต่อได้เพราะเขาเรียนอยู่ในคันลองปกติเขาก็เรียนที่ต่อไปได้แต่ผมไม่มีสิทธิ์อยู่เพราะว่าการเรียนการสอนเราไม่ดีไม่เชื่อฟังครูบาอาจารย์ไม่เชื่อฟังพ่อแม่มันก็มีความจำเป็นบางทีที่ต้องไปอยู่ที่อื่นเหมือนกันอะไรเงี้ย
3: เมื่อกี้ก็เป็นมุมมองนะครับจากแขกรับแชร์ของความเป็นคุณแม่แล้วก็เป็นลูกที่เรียกว่าเฮี้ยวก็คือตรงกับนี่เลยแขกรับเชิญของเรา
1: ค่ะนั่นคือชีวิตช่วงวัยรุ่นที่หัวร้อนแต่มันจะมีช่วงที่เขาเริ่มหัวเย็นนะคะคุณแม่ก็คือตอนที่เขารู้ว่าฐานะทางบ้านไม่ดีตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นคะพี่อุ๋ย
4: ก็โดนเลี้ยงสบายมาตั้งแต่เด็กครับแบบอยากกินอยากเที่ยวอะไรเขาก็มีให้หมดของเล่นเกมอะไรเงี้ยเขามีคือขอไปเนี่ยรอไม่นานเดี๋ยวก็มีมาให้อะไรเงี้ยครับแล้วก็พอในช่วงมัธยมปลายอะไรเงี้ยเศรษฐกิจที่บ้านเริ่มไม่ดีครับพอเริ่มรู้ว่ามันไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วนะเศรษฐกิจที่บ้านไม่เหมือนแต่ก่อนก็จะรู้สึกสงสารพ่อแม่รู้สึกละอายเวลาต้องไปแบมือขอเงินเขาครับรู้สึกว่านอกจากจะช่วยเขาไม่ได้แล้วยังเป็นภาระอีกต่างหากแบบมีแต่ขออะไรเงี้ย
1: ทำไมตอนนั้นแม่ไม่บอกลูกอะคะว่าที่บ้านเราเนี่ยเจอกับปัญหาอะไรบ้าง
5: คิดว่าบอกไปเขาก็ยังพวกนี้เป็นเด็กกันอยู่ไม่รู้จะไปบอกทำไมก็เลยไม่บอก
3: แต่เห็นบอกว่าบ้านแม่มันเกิดเหตุการณ์ยิ่งใหญ่อีกหนึ่งครั้งไม่ใช่เพียงแค่เศรษฐกิจที่ล่มตอนปี40วิกฤตเศรษฐกิจ40มา 4-5 ปีอะไรไฟไหม้นะครับ
5: ที่บ้าน
4: เพิ่งรีโนเวทใหม่แบบพี่สาวจะแต่งงานครับคุณโตแล้วก็ไฟไหม้วันแต่งงานเลยครับ
3: มันไหม้ได้ยังไงฮะ
4: คนจีนจะมีสารพระภูมิสารจีนเยอะนะครับก็เขาปักธูปพี่สาวปักธูปคือไหว้ก่อนออกไปวัดครับไปทำบุญตอนเช้า
5: จะไปเลี้ยงพระเช้าที่วัดปักน้ำ
4: กำลังกวดน้ำอยู่เลยครับจำได้ข้างบ้านโทรมา
5: เขาบอกว่าใจเย็นๆนะที่บ้านอ่ะไฟไหม้แ
4: ล้วกลับมาก่อนมาดู
5: พอคุณแม่กลับจากวัดมาเขาอยู่หน้าบ้านเขาเข้ามากอดบอกคุณแม่อย่าไปเสียดายของของคุณแม่นะ
1: พอพี่อุ๋ยมากอดแม่บอกว่าแม่ไม่ต้องเสียดายข้าวของแล้วพอไปเห็นกับตาตัวเองข้างในอะคะแม
5: ่น้ำตาไหล
1: พอพี่อุ๋ยเจอสถานการณ์แบบนี้ทั้งพิษเศรษฐกิจทั้งไฟไหม้ด้วยตอนนั้นเราปรับตัวยังไงบ้างคะ
4: โอ้ตอนนั้นมันเป็นงงๆครับคือสงสารพ่อกับแม่มากครับคิดแต่ว่าทำยังไงก็ได้ให้เขาสบายใจหรือแบบเราก็เป็นภาระเขาให้น้อยที่สุดอะไรเงี้ยก็พยายามเลี้ยงตัวเองให้ได้พยายามทำอะไรเขาสบายใจ
1: คร
4: ับผมทำงานตั้งแต่ตอนเรียนรามครับเรียนมหาลัยครับผมทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยช่วงนั้นผมก็ทำเพลงมาตลอดครับแต่ทำแล้วก็ทุกคนก็จะพูดหมดว่าอันนี้มันเป็นเรื่องสนุกโลกแห่งความฝันส่วนความเป็นจริงเนี่ยมันคืองานแบบนี้แหละที่มึงไม่ชอบต้องทนทำไปนี่คือชีวิตคน
3: เรารู้ตัวเราว่าเราชอบเรื่องเพลงตั้งแต่อายุเท่าไหร
4: ่ผมไม่เคยคิดจะเป็นนักร้องเลยครับเพราะผมเสียงไม่ดีครับร้องเพลงไม่เป็นแต่ผมที่ตอนเด็กๆโรงเรียนสอนเขียนกลอนสมัยประถมแล้วผมเขียนกลอนแล้วผมก็เขียนแต่กลอนแบบแซวเพื่อนในห้องเอาปมด้อยเพื่อนมาล้ออะไรเงี้ยในกลอนแล้วเพื่อนอ่านก็หัวเราะกันถ้าเราก็รู้สึกสนุกกับสิ่งนี้จนช่วงที่วัยรุ่นผมชอบฟังเพลงแร็ปเพลงฮิปฮอปอย่างเงี้ยครับก็ฟังถึงจุดนึงก็เฮ้ยอยากลองทำดูเองบ้างแล้วมันก็เป็นสองอย่างรวมกันตรงที่มันคือการเขียนกลอนแล้วก็ลองให้ลงจังหวะโดยที่คุณไม่ต้องเสียงดีก็ได้แล้วก็ผมชอบอ่านเรื่องศาสนาการเมืองสังคมเศรษฐกิจมันก็เป็นแนวเพลงเดียวที่มันพูดได้ทุกเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องความรักผมก็เลยแบบเอ้ยลองเขียนมันดูแล้วว่าผมก็รู้สึกสนุกกับมันอะไรเงี้ยครับ
3: แม่รู้ไหมครับว่าลูกเรามีความสามารถด้านนี
5: ้ไม่รู้
3: แม่รู้ใช่ไหมครับว่าทุกวันนี้ลูกแม่เป็นนักร้องนะฮะ
5: ช่วงที่เขาไปทำเพลงอะไรนั่นน่ะคุณแม่ก็ไม่รู้ว่าเขาไปทำเพลงอะไร
3: เอ้าเหรอครับ
5: ไม่รู้เพราะว่าเขาเย็นเขาก็ออกไปเช้าเขาก็กลับมาแล้วพอเราว่าเขาบอกไปไหนอ่ะเขาบอกว่าเขาไปทำเพลงอะไรไม่เคยเห็นเขาร้องเพลงไม่เห็นได้ยินอะไรว่าอยู่ๆไปทำเพลงเขาตอนช่วงนั้นเขาเป็นเซลล์อยู
1: ่ค่ะ
5: แล้วเสร็จแล้วก็อยู่ๆเขาบอกเขาจะออกจากเซลบอกอ้าวทำไมอีกอ่ะเขาบอกเขาจะไปทำเพลงแล้วเสร็จแล้วเราก็โมโหเขาบอกว่าอะไรสงสัยขี้เกียจอ่ะคือไม่ชอบทำงานแน่เลยยังพูดกับป๋าเขาบอกดูซิไปทำตรงไหนก็ไม่ดีอะไรก็เบื่อ
3: ครับ
5: เสร็จแล้วนี่ก็ไปทุกวันเย็นออกเช้าก็กลับมาเราก็เอ๊ะเขาไปทำอะไรยังไม่รู้เลยว่าเขาไปทำเพลงอะไรเขาจะออกอัลบั้มเนี่ย
3: ครับ
5: เขาก็ไปทำผมอ่ะไอ้ฟูฟูอย่างสมัยก่อนโอ้โหคุณแม่นะมองทุกวันเห็นเขาแล้วต้องด่าเขาทุกวันเหมือนกับกุ้ยอะไรอย่างนั้นอ่ะทำไมทำแบบนี้แล้วเขาก็ไม่ตอบนะเขาก็เฉย
4: ผมเคยไปโกนหัวแล้วกลับมาบ้านแม่ผมด่าแรงมากแบบพ่อแม่ไม่ทันตายโกนหัวทำไมอะไรเงี้ยจะทะเลาะกับแม่เรื่องทรงผมมาตั้งแต่แบบช่วงวัยรุ่นนะครับตลอดเวลา
5: เราบอกว่าหน้าตาก็ไม่ได้หล่อจะไปไว้ทรงอะไรก็ไม่รู
4: ้แม่ผมพูดคำนี้มาตั้งแต่เด็กแบบตัดผมทรงอะไรดูหน้ามึงป่ะช่วยดูหน้าตัวเองด้วยแบบแม่พูดอย่างนี้บ่อยมาก
1: หายกังวลเลยไหมคะกับภาพเก่าๆของเขาในวัยเด็กกับภาพที่แม่เห็นเขาออกอัลบั้มมีแฟนเพลง
5: แบบคิดไม่ถึงอะว่าเขาจะเป็นอย่างนี้เขาเปลี่ยนได
3: ้อะไรคือจุดเปลี่ยนที่ทำให้เราหายเดือด
4: ตอนที่ไปปฏิบัติธรรมครั้งแรกหลังจากบ้านไฟไหม้ครับคือผมเป็นคนมีคำถามเยอะมาตั้งแต่เด็กนะครับตอนเด็กคุณแม่จะให้อ่านหนังสือพระบ่อยพวกหนังสือธรรมะอ่านมันก็ได้ผลประมาณนึงแต่ก็ไม่ได้มากอะไรเท่าไหร่แต่มันก็จะมีคำถามช่วงวัยรุ่นว่าเกิดมาแล้วก็แก่ตายไปทำงานทุกคนหวังว่าจะทำงานให้รวยแต่งงานมีลูกซื้อบ้านซื้อรถแล้วแก่ตายไปแค่นี้เหรอชีวิตคนเราจนเนี่ยครับพอบ้านไฟไหม้ก็อยากไปลองปฏิบัติธรรมดูเพราะว่าคือหนึ่งไปแล้วคิดว่าถ้าแม่สบายใจก็คิดว่าเขาสั่งให้ทำอะไรในคอร์สเนี่ยจะลองทำทุกอย่างเลยแล้วถ้าออกมาแล้วมันไม่เวิร์กเนี่ยจะออกมาบอกทุกคนเลยว่ามึงอย่าไป แบบมันเป็นเรื่องงี่เง่าแบบแต่ถ้าเกิดมันได้ผลเราจะสนใจทดลองทำมันต่อก็นั่นแหละครับก็เลยลองไปครับ
1: แต่วันที่จะไปปฏิบัติธรรมเนี่ยเรื่องนะคะพี่มิก
3: เรื่องอะไรอีกนะฮะ
1: เนี่ยแม่กับลูกเขาก็ทะเลาะกัน
3: ทะเลาะทำไมฮะ
1: ตอนนี้เหมือนจะไปได้ดีนะเท่าที่พี่อุ๋ยเล่าแต่ก็ยังทะเลาะอยู่ยังไงคะคุณแม่
5: คือเขาไม่ได้จองอ่ะ ที่ยั่วพุทธอ่ะเขาต้องจองใช่ไหมคุณแม่ก็เข้าใจว่าเขานัดเพื่อนเพื่อนชวนเพื่อนไปกันแล้วเขาคงจองเอาไว้แล้วคิดอย่างนั้นก็ไปถึงเอ๊ะทำไมสักพักหนึ่งคนก็เข้าไปกันหมดอ้าวน้องอุ๋ยทำไมน้องอุ๋ยไม่เข้าเข้าอะไรอ่ะไม่ได้จองมาบอกอ้าวแล้วจะมาทำอะไรอ่ะเราก็โมโหเขาแล้วบอกอ้าวแล้วไม่ได้จองจะมาได้ยังไง
4: ผมไปหาข้อมูลมาแล้วคือมันมีคอร์สอ่ะแต่มันผมตัดสินใจแล้วผมก็จะไปเลยครับแล้วผมไม่ได้จองก่อน
1: จองไม่ทันเขาปิดไปแล้ว
4: ใช่ครับแล้วผมก็โทรถามเขาเขาบอกว่าคุณต้องรอคนสละสิทธิ์คุณถึงจะมีสิทธิ์เข้าไป
1: ค่ะ
4: ผมก็ถามว่าคนสละสิทธิ์บ่อยไหมเขาบอกมันก็มีทุกคอร์สนะแต่ว่ามันก็ไม่แน่นอนอ่ะก็แล้วแต่มันก็เขาบอกไม่ได้ว่าโอเคแล้วผมต้องทำไงเขาบอกถ้าอยากมามากคุณก็มารอคนสละสิทธิ์โอ้ได้ผมก็เก็บของเสื้อผ้าใส่กระเป๋าแล้วก็กลับไปนั่งรอคนสละสิทธิ์นะครับ
1: คอร์สนั้นกี่วันคะพี่อุ๋ย
4: 8วันครับ
5: 7 วัน7
4: 8วัน
1: แปดวัน7คืนไม่น่าเชื่อนะคะจากเด็กหัวร้อนจากเด็กที่ไม่เคยเห็นความรักของแม่ไม่เคยเห็นความรักของคนในครอบครัวมาวันหนึ่งตัดสินใจที่จะไปปฏิบัติธรรมแล้วตัดสินใจแล้วก็ไปเลยไปเสี่ยงดูว่าจะได้ปฏิบัติหรือเปล่าเราไปติดตามเรื่องราวเหล่านี้นะคะผ่านละครเวทีค่ะ
3: สิ่งที่ผมพบจากการปฏิบัติธรรมก็คือกระดุมเม็ดแรกในชีวิตของผมมันกลัดผิด
6: การเอาตนเป็นศูนย์กลางทุกอย่างโคจรรอบตัวเราคิดแต่ว่าทุกคนล้วนทำเพื่อความสุขและผลประโยชน์ของตัวเองไม่เชื่อในความรักและความเมตตา
3: เมื่อพิจารณาด้วยธรรมแล้วจึงพบว่าตัวเราไม่ใช่ศูนย์กลางแต่เรากำลังโคจรไปซึ่งเราจะเอาพลังจากไหนเพื่อโคจรไปถ้าไม่ใช่

0: อุ๊ยป้ากับม้ามารับแล้วลูก
1: กลับบ้านกัน
2: เมื่อกัดกระดุมใหม่ถูกต้องแล้วก็ถึงเวลาที่ความหลงผิดจะต้องลาจากไป
3: มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่มนุษย์เราเกิดมาแต่การเติบโตขึ้นมาเป็นมนุษย์สิที่มันยากถ้าไม่มีความรักหล่อเลี้ยงเรามาคำตอบของคำถามที่ผมถามแม่ไปในวันนั้นมันเกิดขึ้นในใจของผมในทันทีเดี๋ยวก่อน
4: ไปแล้ว
5: เดี๋ยวไอ้นี่ก็รีบหนีเลย
1: เออชิ่งตลอดเลยรอพ่อด้วย
0: เดี๋ยวนั่งลงเลย
4: พ่อนั่ง
1: ครับ
0: อะไรของแกชอบขัดตอนกินเรื่อย
3: ผมอยากจะบอกว่าขอบคุณมากขอบคุณทุกคนมากๆครับขอบคุณครับ
1: โล่งอกนึกว่าจะเปิดประเด็นตีกับแม่อีก
3: กินข้าวครับกินข้าว
1: ข้าวมาได้กินสักทีโอ้ไม่ได้กินมาหลายรอบแล้วเนี่ย
4: ตาม
1: มา
4: จะกินอะไรเลยตักเลย
0: เป็ด
3: เป็ดครับ
1: จ้า
4: วันนี้ทำดีวันนี้ทำดีเ
0: ออให้ลูกชาย
3: ขอบคุณครับ
1: กินยาก
4: มาก็กินสักทีสิ
0: เออนี่ไงกำลังจะกินอยู่
6: แม่ครับเป็นยังไงบ้างครับกับวันนั้นที่ไปรับอุ๋ยแล้วอุ๋ยเข้ามากราบแม่เลย
7: ก็น้ำตาไหลคือดีใจตื้นตันใจอิ่มเอิบเพราะว่าเขาได้ปฏิบัติธรรมแล้วเขาก็รู้ซึ้งแล้วว่ามันเป็นยังไงตัวเขาเองก็ร้องใหญ่แบบเขาซึ้งมาก
8: คือผมไปยุบพุทธ3วันแรกเนี่ยเดินจงกรมช้าๆเนี่ยผมแบบอยากถีบป้าคนข้างหน้ามากเลย คือแบบผมหงุดหงิดมากอ่ะมันไม่ได้ร้อนแค่ใจมันเห็นอุณหภูมิในร่างกายเลยว่าตัวมันร้อนหัวมันร้อนคือมันหงุดหงิดมากแบบทำไมกูต้องมาทำอะไรอย่างนี้ด้วยมาค่อยๆ ยกหนอย่างหนอมาทำอะไรช้าๆคือมันฝืนธรรมชาติมนุษย์ทุกอย่างแต่พออย่างนั้นมันยิ่งเห็นแบบมันยิ่งเห็นความร้อนในตัวเราครับแล้วพอมันผ่านไปหลายวันเข้าหลายวันเข้าเขาบอกว่าเช้าวันที่4จะปรับตัวได้จะดีขึ้นตื่นมาเช้าวันที่4ผมเป็นเหมือนเดิมเลยครับผมไม่รู้สึกว่าแบบมันดีขึ้นเลยอ่ะแล้วพอหลังทานข้าวเช้าเสร็จเขาก็มีมาบรรยายเรื่องบุญคุณพ่อแม่แต่ว่าผมรู้สึกว่ามันผ่าน3วันที่เราไม่ได้พูดเลยแล้วเราก็พยายามอยู่กับความรู้สึกตัวตลอดเวลาพยายามอยู่กับความรู้สึกตัวทุกอิริยาบถตลอดเวลาต่อเนื่องหลายๆวันมันกลายเป็นว่ามันน้ำมันใสขึ้นเรื่อยๆเพราะตะกอนความคิดมันไม่ขุ่นนะครับแล้วมันก็เลยเห็นพอถึงวันที่4ที่เขาพูดเรื่องพ่อแม่มันเห็นชัดกว่าเวลาปกติเยอะมากเวลาปกติคือเวลาไปโรงเรียนแล้ววันพ่อวันแม่เขาพูดเรื่องบุญคุณพ่อแม่แล้วก็ซึ้งอยู่แป๊บนึงอ่ะแล้วมันก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมแต่อันนั้นมันเป็นเหมือนแบบอาจจะเพราะผมผ่านช่วงวิกฤตในครอบครัวมาพร้อมกันด้วยมาไม่นานบ้านไฟไหม้อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็มีคำถามที่สะสมมาเยอะมากด้วยเกี่ยวกับชีวิตแล้วครั้งนั้นไปมันเหมือนกับมันไม่ได้ไปปฏิบัติอย่างเดียวเขาก็พยายามอธิบายว่าจริงๆแล้วศาสนาพุทธสอนอะไรค่อยๆได้คำตอบไปทีละอย่างทีละอย่างแล้วก็มันมาโดนกับเราเรื่องพ่อแม่ด้วยเพราะเราทำไม่ดีกับเขามาเยอะมากพอวันนั้นมันก็เลยเห็นชัด มากเข้าใจหลายๆอย่างมากขึ้นมากเหมือนว่าผมบอกว่ากัดกระดุมเม็ดแรกผิดคือทัศนคติอะครับการมองโลกผิดมันก็คิดผิดคิดผิดก็ตามมาด้วยพูดผิดพูดผิดมันก็ทำผิดเลือกใช้ชีวิตผิดมันผิดไปหมดเพราะว่ากัดกระดุมเม็ดแรกผิดอย่างที่เคยคิดว่าแบบไม่ได้ขอให้เกิดมานี่มาทำให้ผมเกิดมาเองก็รับผิดชอบผมดิแล้วจะทำให้ผมเกิดมาแล้วจะมาบังคับให้ผมทำนั่นทำนี่อยู่ในกรอบทำไมอ่ะก็ในเมื่อทำให้ผมเกิดมาแล้วจะมาบังคับอะไรอีกนักหนาอะไรเงี้ยแต่พอมันกัดกระดุมใหม่มองว่าเฮ้ยการได้เกิดมาเป็นคนมันมีค่ามากมากมันมีค่ามากจริงๆมันก็เลยกลายเป็นพลิกมุมมองใหม่ว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เรื่องแย่นะที่การที่มาเกิดเป็นคนเนี่ยแล้วมาพูดกับเขาว่าช่วยไม่ได้ทำให้เราเกิดมาเองไม่ได้อยากมาเกิดซะหน่อยตอนนี้ก็กลับกลายเป็นว่าไม่ได้อยากมาเกิดซะหน่อยเป็นโหขอบคุณมากที่ทำให้เกิดมา
9: ค่ะ
8: ขอบคุณมากจริงๆที่แบบพาผมมาเจอเรื่องแบบนี้ครับทุกคนจะเรียกว่าศาสนาพุทธหรือจะเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่แต่ผมมองว่ามันคือกฎของธรรมชาติอ่ะคือถ้าคุณอยากทุกข์น้อยลงคุณก็แค่อย่าฝืนกฎนี้เข้าใจกฎนี
9: ้ก่อนหน้านี้พี่อุ๋ยก็ไม่เคยกราบเท้าคุณแม
8: ่ที่โรงเรียนให้กราบแบบเป็นเรื่องปกติแต่นั้นมันกราบแบบมันไม่ได้กราบด้วยกิริยาท่าทางครับมันกราบจากใจจริงๆแบบ
9: ตอนที่หน้าผากสัมผัสกับ
8: เท้า
9: ของแม่เป็นยังไงบ้างคร
8: ับ ก็รู้สึกขอบคุณจริงๆครับที่ทำให้เราได้เกิด
6: แล้วแม่นะครับแม่สัมผัสได้ไหมว่าอุ๋ยเขาขอบคุณจริงๆที่แม่ให้กำเนิดเข้ามาแล้วเขาได้รู้ละว่าเขากลัดกระดุมผิดอย่างที่เขาบอกเพียงแค่ mindset มันผิดตั้งแต่แรกทุกอย่างมันก็ผิดไปหมดเป็นโดมิโน่แม่รู้สึกถึงจุดนั้นไหมครับ
7: รู้สึกค่ะเพราะว่าวันที่เขาปฏิบัติครบแล้วไปรับเขาวันนั้นอ่ะโอ้เขาร้องไห้เขาเข้ามากอดเข้ามากราบ
9: สำหรับพี่อุ๋ยเนี่ยค่ะความคิดเดิมที่บอกว่ากลับกระดุมเม็ดแรกผิดก็คือแม่ทำให้เกิดมายังไงแม่ก็ต้องรับผิดชอบใช่ไหมคะแม่ตั้งใจเลย

0: ใช่ไหมคะที่จะมีลูกชายคนนี
1: ้ค่ะเพราะว่ามีผู้หญิงสองคนแล้ว
0: ค่ะ
1: มีลูกชายคนอีกคนหนึ่งก็กะจะทำหมันไปเลย
0: รอเขาใช่ไหมคะ
1: ค่ะเคยพี่มีแรกๆก่อนพี่สาวเขาสองคนมีแท้งไปสองคน
0: ค่ะ
2: คือแสดงว่าจากที่อุ๋ยคิดว่าแม่ไม่รักตอนเด็ก
0: อ
2: ุ๋ยมารู้ตอนไหนว่าจริงๆแล้วคือแม่เขารอเราเลยล่ะพอมีผู้ชายปุ๊บทำหมันเลย
3: ก็จริงๆก็มีคนญาติพี่น้องอะไรเงี้ยครับผู้ใหญ่ที่เลี้ยงเขาก็พูดตลอดว่าแบบเนี่ยเป็นลูกชายคนเล็กแบบมีแต่คุณแม่คุณพ่ออยากได้อะไรเงี้ยเขารอมานานแล้วอะไรเงี้ยเขาก็พูดครับแต่เราก็ได้ยินเราก็ไม่ได้เฉยๆไม่รู้สึกว่าแบบมันมีค่าอะไรอะไรเงี้ยครับยังไม่เข้าใจอะครับ
2: และหลังจากปฏิบัติธรรมเราเลยเห็นละ
3: ใช่ครับก็จริงๆมันก็พอเห็นมาบ้างอยู่เรื่อยๆแต่ว่ามันก็ไม่ได้เหมือนคนที่อยู่กับมันมาตลอดก็ไม่เห็นค่าครับแต่วันนั้นมันเห็นค่าขึ้นมาโดยที่ยังไม่ได้รอเสียมันไปอ่ะก็เห็นค่าแล้วครับ
2: ครับ
0: วันนี้ดวงตาของเราเห็นความรักจากแม่มากขนาดไหนคะ
3: โอ้โหมากมากครับเห็นมาก็เห็นมาตั้งแต่อย่างที่บอกเห็นมาตั้งนานแล้วล่ะครับแต่ว่าวันที่ชัดมากๆก็วันนั้นแหละครับที่ทำให้เราย้อนคิดได้นะครับก็คือวันที่ไปปฏิบัติธรรมแล้วออกมาแล้วก็เข้าใจหลายๆอย่างมากขึ้นเข้าใจว่าแบบการได้เกิดมาเป็นคนมันมีค่ามากแค่ไหนแล้วกว่าที่เขาจะต่อสู้กับเรามาที่เราแบบร้ายมาตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยแบบเขาต้องอดทนแค่ไหนอะไรเงี้ยก็เห็นมากๆครับ
2: แม่ล่ะครับแม่จากลูกชายที่แสนเกเรที่แม้กระทั่งปัดมือเราเวลาเราชี้เถียงทุกอย่างที่เราดุหรือเพียงแค่เปิดประเด็นคุยกับเขาม าเห็นเขาตอนนี้แล้วแม่รู้สึกยังไงครับ
1: ก็ภูมิใจอ่ะภูมิใจที่เขาคิดได้เขากลับตัวเขาเองได้ก็บอกแล้วธรรมะที่ทำให้เขาเนี่ยเปลี่ยนตัวเขาได้
0: มาถึงวันนี้ดูทุกอย่างคลี่คลายไปในทางที่ทำให้คุณแม่ปิติแล้วก็ชื่นใจนะคะพี่อุ๋ยมีอะไรลึกๆที่ยังไม่เคยคุยไม่เคยบอกคุณแม่บ้างไหมคะ
3: ผมอาจจะพูดยากเพราะว่าแม่อดทนกับผมมามากแล้วเขาก็ดีกับผมมาตลอดคือผมได้รับแต่สิ่งดีๆจากเขาอะครับผมก็เลยโหมันไม่รู้จะพูดว่าอะไรเลยอะมันไม่แปลกที่ผมจะเห็นค่าคือผมเข้าใจนะบางคนที่โดนพ่อแม่ abuse โดนทำร้ายหรือพ่อแม่ทอดทิ้งอะไรเงี้ยถ้าเขาจะมองโลกมันแย่มันก็พอเข้าใจได้แต่อย่างขนาดคนอย่างผมที่แบบโอ้โหได้รับขนาดนี้ถ้าจะยังไม่เห็นค่าอีกมันก็แบบก็แย่แล้วครับ
0: ยังมีอะไรที่อยากจะทำให้คุณแม่อีกบ้างไหมคะ
3: ก็ถ้าจะทำให้คุณแม่ผมก็จะพยายามควบคุมสติอารมณ์เวลาแบบมีอารมณ์คุยกับคุณแม่เนี่ยครับบางทีชอบเถียงกันเนี่ยครับแล้วผมก็จะเผลอขึ้นเสียงพูดไม่ดีกับแม่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งแต่ก่อนจะเป็นเยอะกว่านี้เยอะอย่างที่บอกทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่แต่ว่ารู้ตัวเร็วขึ้นพยายามรู้ตัวให้เร็วแต่พอเรียนรู้เรื่องมรณานุสติเรื่องความตายเนี่ยผมก็กลัวมากที่จะมีความรู้สึกผิดติดค้างกันอยู่ในใจโดยที่เราไม่รู้ว่าเราจะตายจากกันวันไหนครับก็เคลียร์ได้ก็จะรีบเคลียร์ขอโทษได้ก็จะรีบเข้าไปขอโทษเขาเข้าไปกราบเข้าไปกอดเขา
2: น่ารักมาก
0: ค่ะ
2: ตลอดเวลาที่อุ๋ยพูดเมื่อกี้แม่ก็อมยิ้มด้วยความปิติจริงๆอย่างที่คำที่พี่หมวยใช้เนาะมันเสมือนกับว่าสิ่งที่ได้เหน็ดเหนื่อยได้อดทนได้เดินมาด้วยกันจนถึงจุดๆนี้มันเนี่ยดูหน้าแม่คือเป็นคุณแม่ที่มีความสุขมากแล้วอ่ะทุกวันนี้เน
0: า
2: ะ
0: ค่ะแม่ล่ะคะอยากจะบอกอะไรกับลูกชายคนนี้บ้างคะ
1: คือก็เขาทุกวันนี้เขาก็เป็นคนดีอยู่แล้วใช่ไหมเราก็คิดว่าเขาก็โตแบบ

0: อยู่แบบอยู่คนเดียวที่คอนโดของเขาเราก็ห่วงเขาอะเขามีแต่บอกคุณแม่ว่าไม่ต้องห่วงเขาน้องอุ๋ยเขาทำตัวเขาได้เขาคิดของเขาเองได้เขารักพ่อรักแม่แล้วเขาก็กตัญญูอะเรื่องกตัญญูเนี่ยเขาทำได้ดีมาก
1: ครับ
0: ก็ภูมิ

0: ามพี่ก้อยถามพี่ปาล์มบ้างนะคะฟังเรื่องราวของพี่อุ๋ยกับคุณแม่มาทั้งรายการวันนี้รู้สึกยังไงบ้างคะ
1: อยากเป็นกำลังใจให้แม่ลูกทุกคนเลยที่เป็นแม่ที่มีลูกชายเงี้ยค่ะมันยากอันที่หนึ่งแล้วที่เราคุยกันคนละเพศแล้วมีลูกอย่างเงี้ยแล้วก็มีลูกดื้อเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะในความที่มีลูกดื้อเรารู้ว่าลูกเราอ่ะมีความสามารถและเป็นคนดีและเขาไม่ได้ตั้งใจจะดื้อกับเราหรอกแต่มันยังคุยกันไม่เจอเวลาที่มาลงเอยกันอ่ะเราอยากให้แบบอดทนเนาะอดทนอดกลั้นเยอะๆเนาะอะไรอย่างเงี้ยว่าความรักอ่ะจะดึงเรามารักกันแล้วอยู่ด้วยกัน
0: พี่ปามล่ะคะ
2: ผมมีความรู้สึกว่าคือความดื้อของเด็กแสบๆทุกคนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แยบยลมากเลยนะฮะหมายถึงว่าถ้าสมมติว่าเขาไม่อยากรู้เองหรือว่าเขาไม่อยากรู้สึกเองเนี่ยไม่ว่าใครจะพยายามทำอะไรเขาฟังเขาจะปัดทิ้งเขาจะปัดทิ้งไปแทบจะทั้งหมดเลยซ้ำอย่างพี่อุ๋ยอะโชคดีตรงที่ว่าคือจริงๆมีคนพยายามพร่ำบอกพี่อุ๋ยในเรื่องที่มันเป็นทางบวกมาเยอะแล้วแต่ว่าพี่อุ๋ยก็เหมือนปัดทิ้งไปเหมือนกันจนกระทั่งไปปฏิบัติธรรมเมื่อสักครู่คืออ้อมกอดที่ทั้งสองคนมีให้กันผมว่าตอบโจทย์ทุกอย่างของวันนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วน่ารักมาก
0: วันนี้ต้องขอบคุณนะคะพี่อุ๋ยคุณแม่กับเรื่องราวที่มีคุณค่าแล้วก็จะเป็นเหมือนแรงบันดาลใจให้กับคุณแม่ท่านอื่นๆด้วยอาจจะมีปัญหากับลูกชายหัวร้อนอยู่ตอนนี้นะคะในที่สุดแล้ววันหนึ่งเนี่ยเราสามารถได้ลูกชายคนใหม่กลับมาได้เหมือนที่คุณแม่ได้มานะคะขอบคุณพี่อุ๋ยขอบคุณคุณแม่ค่ะ
3: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณพี่ก้อยพี่ตามด้วยค่ะ
3: ค่ะ
0: และทั้งหมดนี้คือครอบครัวเดียวกันฟิลกู๊ดประจำสัปดาห์นี้นะคะกลับมาเจอกันใหม่วันเสาร์หน้า 1:05 น.ทาง ALTV หมายเลข 4วันนี้เราทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ปัจจุบันสารพิษที่มันอยู่ในผักเวลาเรากินสารพวกนี้ไปต้องบอกว่าสารพวกนี้มันไม่ได้ย่อยสลายจะไปสะสมเพราะฉะนั้นกระบวนการผลิตและการส่งออกไปสู่ผู้บริโภคจำเป็นที่จะต้องควบคุมกระบวนการผลิตอาหารแล้วก็มีการตรวจสอบทุกขั้นตอนนั่นคือสิ่งที่สาธารณสุขจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมาค้นหาวิธีว่าเราจะป้องกันได้ยังไง
1: คณะสาธารณสุขได้รับการเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัยให้เรามุ่งในการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพให้กับประชาชนเราจำเป็นที่จะต้องทำให้ประชาชนเข้าใจข้อมูลข่าวสารการสร้างสุขภาพงานสาธารณสุขในปัจจุบันมีพัฒนาการเราจะมองถึงเรื่องของสุขภาพอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้เพราะฉะนั้นในด้านสาธารณสุขเราจะถือว่าทุกอย่างที่อยู่ในชีวิตเราเกี่ยวข้องกับสุขภาพทั้งนั้นงั้นมุมมองของนักวิชาการด้านสาธารณสุขหรือบัณฑิตที่จบไปจากคณะเราจะเข้าใจว่าตัวคณะเองเป็นห้องปฏิบัติการจำลองนะคะเพื่อให้เขาเข้าใจว่าทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเขาส่งผลต่อสุขภาพและนั่นคือสาธารณสุข
0: แล้วมองเห็นว่าจุดแข็งของประเทศไทยคือเกษตรและควรที่จะเป็นเกษตรอินทรีย์เพื่อให้ได้ผักที่ปลอดภัยมันก็ต้องย้อนกลับมาตั้งแต่ต้นทางสิ่งที่สำคัญที่สุดของการเกษตรเนี่ยคือดินตอนเริ่มต้นโครงการเนี่ยมีปัญหาใหญ่ๆคือว่าพื้นที่เดิมของโครงการนี้สมัยก่อนมันเป็นบ่อขยะก่อนเนี่ยปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นเราก็มาดูสภาพดินก็เอาดินตัวนี้ไปวิเคราะห์ดูว่ามันมีธาตุอาหารอะไรบ้างเราจะต้องปรับปรุงอะไรยังไงแล้วก็น้ำก็เหมือนกันหลังจากที่เราตรวจวิเคราะห์เสร็จตรงนั้นผมเนี่ยจะมีเครื่องมือตรวจวัดควบคุมความชื้นในดินก็รายงานผลทางออนไลน์ว่าเราควรจะระบายอากาศระบายความร้อนในช่วงเวลาไหนมันจะเป็นเครื่องมือที่เก็บข้อมูลตลอด24ชั่วโมงภูมิปัญญาที่มันเกิดขึ้นจากปู่ย่าตายายของพวกเราถือว่าสำคัญมากๆผมก็พัฒนาเครื่องมือมาบวกกับภูมิปัญญาชาวบ้านถ้าภูมิปัญญาชาวบ้านเราหยิบดินขึ้นมาก้อนหนึ่งดูความชื้นดูมีไส้เดือนไหมมีสิ่งมีชีวิตหลงเหลือไหมอันนั้นก็คือภูมิปัญญาชาวบ้านเขาจับมาเขารู้เลยว่าดินอันนี้ดีหรือไม่ดีแต่ถ้าเราเอาเครื่องมือวิทยาศาสตร์มา

0: เปลี่ยนจากภูมิปัญญาชาวบ้านให้มันเป็นตัวเลขเราก็จะเห็นข้อมูลการเปลี่ยนแปลงซึ่งผมว่าอันนี้สำคัญมากๆเพราะฉะนั้นไอ้ data ที่เกิดขึ้นนั่นคือส่วนที่จะเป็นต้นแบบไปพัฒนาแล้วส่งต่อเครื่องมือกลุ่มนี้ไปให้กับคนรุ่นใหม่เป้าหมายสูงสุดของโครงการเราต้องการให้มันเป็นต้นแบบที่อยู่กับวิถีคนไทยส่วนใหญ่ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้าเกิดมันขยายผลไปสู่ที่อื่นได้มันคือการกระจายอาหารที่ดีอาหารที่ดีก็จะนำไปสู่สุขภาพที่ดีสุขภาพที่ดีก็จะทำให้มีทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีถ้าทุกคนมีสภาวะอย่างนี้มันคือความสุขแล้วถ้าเกิดเรากระจายความสุขตรงนี้มันเป็นแก่นของนักศึกษาสุข
1: นักศึกษาของเราเนี่ยนะคะมีหลายคนทีเดียวที่ประสบความสำเร็จแล้วก็มีจิตสาธารณะอย่างเช่นดร.ประเสริฐก็จบจากภาควิชาชุมชนซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของงานสาธารณสุขครูจะภูมิใจเขาก็แต่เมื่อเขาเป็นคนดีที่รับใช้สังคมแต่เราจะภูมิใจมากขึ้นเมื่อเขานำวิชาการมาใช้ให้กับสังคมทุกที่ที่เขายืนอยู่อันนี้คือความภูมิใจของพวกเรา
0: สิ่งที่เราถูกปลูกฝังมาเวลาเราไปอยู่ที่ไหนเราถือปณิธานของพระบิดาท่านกล่าวไว้ว่าขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สองให้ถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่หนึ่งแล้วเราก็ต้องพัฒนาสิ่งตรงนี้แล้วก็ขยายผลตรงนี้ต่อไป

0: วันดีคืนดีก็มีอบต.มาแจ้งเราว่าเขาจะสร้างสะพานที่เดินริมคลองนะฮะ
1: ไม่รู้มันจะสร้างทำไมมันก็ไม่เห็นว่ามันจะเข้าท่าอะไรเขาก็ไม่อยากให้มีกันแต่เขาก็พยายามที่จะทำให้มันเร็วที่สุด
2: หนึ่งเวลาคนก็จะเอาเรือออกเรือเข้าเนี่ยมันกันหมดเลยอ่ะใช่ไหมมันไม่มีประโยชน์แล้วคนจะใช้ได้ยังไงใช่ไหม
3: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

ย้อนกลับไปในปีพุทธศักราช2547เมื่อผู้ฟ้องคดีที่ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินตำบลบ้านใหม่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรียื่นเรื่องฟ้องคดีต่อศาลปกครองชั้นต้นถึงการรุกล้ำเข้ามาของโครงการสะพานทางเดินเท้าซึ่งทำให้กิจการที่เพิ่งเริ่มต้นของผู้ฟ้องคดีประสบภาวะขาดทุนอีกทั้งยังเห็นว่าทัศนียภาพที่สวยงามของคลองบางใหญ่จะลบเลือนออกไปจากความทรงจำของคนในชุมชน

ฉันจันทนาอินทศิรินะคะก็ปัจจุบันดิฉันเป็นนักโภชนบำบัดแล้วก็เปิดคลินิกเป็นคลินิกที่เป็นคลินิกที่ไม่ใช้ยาในการรักษาโรคอะฮะแล้วก็ตอนที่จะมาซื้อที่ที่นี่เนี่ยก็ซื้อ1ไร่ติดคลองเพราะเห็นมีคลองแล้วก็พอหลังๆเนี่ยชาวบ้านก็ขายจนกระทั่งซื้อต่อไปก็รวมแล้วก็ประมาณ10ไร่กว่าแล้วก็มีความคิดที่อยากจะทำเป็นโฮมสเตย์ในเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติก็มีโปรเจกต์เลยฮะโปรเจกต์อันนึงที่เราคิดก็คือเหมือนกับเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะฮะแล้วก็ในรูปแบบที่เราทำเนี่ยเรามีการพาฝรั่งไปทำนาไปเก็บผลไม้นั่งเรือชมคลองอะไรอย่างเงี้ยฮะวันดีคืนดีก็มีอบต.มาแจ้งเราว่าเขาจะสร้างสะพานที่เดินริมคลองนะฮะเราก็จะสร้างทำไมในเมื่อหน้าบ้านมันก็มีถนนแล้วซึ่งเราก็คิดว่ามันคงคือเราก็บอกว่าเราไม่เห็นด้วยแค่นั้นนะฮะแล้วก็อยู่ๆก็หายไปพอหายไปสักพักนึงปรากฏสร้างมาจากไหนก็ไม่รู้คือสร้างมาทุบต่อกันนั่นเลยเราก็สร้างได้ยังไงอ่ะในเมื่อเราไม่ได้อนุญาตให้สร้างหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะเราก็อยู่ๆก็สร้างมาพอสร้างมาเนี่ยเราก็ไม่มีที่พึ่งไงฮะก็ต้องพึ่งศาลปกครองแล้วก็เขียนเรื่องหาแล้วก็ส่งไปที่ศาลชั้นต้นปรากฏว่ามีการพิจารณาคดีนะคะเราแพ้ด้วยนะฮะแพ้ศาลชั้นต้นตรงนั้นนะคะว่าคลองตรงนี้เป็นคลองสาธารณะซึ่งเหมือนกับว่าเขาต้องการที่จะให้ประโยชน์สูงสุดกับประชาชนทั่วไปที่อยู่ริมคลองบ้านริมคลองก็ไม่มีทางออกจะได้ใช้ตรงนี้เป็นที่สัญจรไปมาอะไรอย่างเงี้ย

การตัดสินในครั้งแรกทำให้คุณจันทนาเป็นดั่งวิหกปีกหักเมื่อศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยออกมาให้ผู้ถูกฟ้องคดีคือองค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการสร้างสะพานต่อไปเพื่อเอื้อประโยชน์สุขให้แก่พี่น้องชุมชนคลองบางใหญ่แต่ความหวังของคุณจันทนายังไม่สิ้นสุดเมื่อหนทางในการเรียกร้องความเป็นธรรมยังคงมีจากการยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดให้พิจารณาคดีนี้อีกครั้งหนึ่ง

0: หลังจากที่ศาลตัดสินไปแล้วเนี่ยเขาก็มีการประชุมลูกบ้านศาลชั้นต้นนะฮะที่ตัดสินว่าทางเราเนี่ยแพ้คดีเขาก็มีการประชุมลูกบ้านแล้วเขาก็ให้เราเนี่ยไปในที่ประชุมตรงนั้นด้วยก็เป็นที่ศาลาวัดนะฮะก็ในตรงนั้นก็จะมีลูกบ้านเยอะมากเลยประมาณสักเป็นหลายร้อยคน 2-300 คนเนี่ยเขาก็แถลงการเลยค่ะว่าสะพานตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะสร้างได้เพราะว่าจากที่เราไม่ให้สิทธิ์ในการที่จะสร้างหน้าบ้านเราเนี่ยบัดนี้ศาลชั้นต้นได้ตัดสินแล้วก็เป็นการแพ้คดีซึ่งเราสามารถที่จะสร้างต่อไปได้หมายถึงทางอบต. อบจ. อะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็เชิญให้ดิฉันเนี่ยขึ้นไปพูดบนนั้นด้วยซึ่งดิฉันก็ยินดีนะคะที่จะขึ้นไปพูดแต่ว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยเราก็เลยบอกกับประชาชนตรงนั้นนะคะว่ามันยังไม่สิ้นสุดขบวนการยุติธรรมเพราะนั้นเนี่ยขอให้ขบวนการตรงนี้เนี่ยมันสิ้นสุดซะก่อนแล้วก็ถ้าศาลตัดสินยังไงเนี่ยดิฉันจะทำตามทุกอย่างเราก็ไม่ย่อท้อค่ะเราก็ขอพึ่งศาลปกครองสูงสุดอีกนะคะแล้วก็พอหลังจากนี้เราก็เลยทำงานหนักค่ะที่ทำงานหนักก็พยายามที่จะหาภาพที่ก่อนที่จะสร้างเหตุผลในการสร้างของเขาเนี่ยมันมีขนาดไหนนะคะซึ่งแทบจะไม่มีเหตุผลอะไรเลย
1: หลังจากสร้างเสร็จแล้วก็ไม่เห็นมีใครใช้เลย
2: ก็ไม่เห็นว่ามันจะมีประโยชน์อะไรเลยอ่ะเพราะว่าคุณดูสิคะว่าความสวยงามก็ไม่มี
3: มันสูงครึ่งสะพานเข้าไม่ได้ออกไม่ได้มันลำบากยิ่งกว่าอีตอนที่ยังไม่ได้สร้างมันมากมายมันขนาดนับไม่ถูกอ่ะ
4: เพราะความหวังทั้งหมดของคนที่ประสบปัญหาถูกรวบรวมมาเป็นหนึ่งพลังใจของเธอบรรดาเสาที่กำลังรอลำดับเพื่อปักลงไปในคลองบางใหญ่ก็ถึงการต้องปิดโครงการพับเก็บกลับไปเพื่อพิจารณากันใหม่ถึงความเอื้อประโยชน์ต่อสาธารณะจริงๆ

หลังจากตัดสินไปแล้วที่เราแพ้นะคะแล้วเราก็ขอฟ้องศาลปกครองสูงสุดต่อเนี่ยเขาก็มีหนังสือเชิญนะคะหนังสือว่าจะมีการตัดสินไต่สวนไอ้คดีเดิมอันนี้นะคะก็ให้เชิญเราไปแล้วก็คงต้องเชิญทางอบต.ทางอบจ.อะไรไปด้วยซึ่งเป็นผู้แทนค่ะปรากฏว่าดิฉันไปแล้วอบต.ไม่ได้ไปอบจ.ก็ไม่ได้ไปเพราะไม่มีคู่กรณีทางศาลเขาก็อ่านนะคะเขาก็อ่านคำพิพากษาคำอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอันว่าเราเนี่ยชนะตัดสินให้เราชนะบอกว่าไม่เห็นประโยชน์ของการสร้างสะพานนี้เลยบังคับให้มีการรื้อถอนภายใน45วันอย่างเงี้ยเขาก็รื้อถอนแต่ตรงเฉพาะหน้าบ้านดิฉันไปนะคะแต่ตรงที่สร้างมาแล้วก็ยังไม่ได้รื้อถอนและณปัจจุบันนี้ที่ยังมีอยู่ก็ไม่เห็นว่ามีประโยชน์สักเท่าไหร่

มีความสุขนะคะมีความสุขที่ว่าเออเนาะเราคือเราไม่ได้มีพรรคพวกไม่ได้มีอะไรเลยนะคะเราทำไปตามขั้นตอนของกฎหมายโดยแท้เลยค่ะแล้วก็มันรู้สึกดีอ่ะรู้สึกดีว่าเออความยุติธรรมก็มีเราถูกเอาเปรียบจริงๆอะค่ะศาลปกครองเป็นที่พึ่งให้เราได้

0: รู้สึกไม่ดีแบบว่าทุกคนจะมาลุมมองเราเหมือนเราเป็นตัวตลกตัวนึงอะค่ะ
1: ทำไมเขาต้องดูถูกเราทำไมเขาต้องย่ำยีเราว่าเราเป็นอย่างนี้คือเราเป็นอย่างนี้เราก็มีหัวใจ
2: คุณดูคนที่ภายนอกหรอคุณดูภายในเขาหรือยังอยากให้มีความเท่าเทียมกันเกิดขึ้นนะคะ
3: ไม่ว่าจะเป็นกระเทยเกย์ทอมดี้หรือว่าบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศในประเทศไทยหรือว่าในโลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องการที่จะเท่าเทียมกับคนอื่นแค่นั้นเองค่ะ
4: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

0: การดำรงชีวิตด้วยการถูกผู้คนรอบข้างเข้าใจผิดคิดว่าเราเป็นคนวิกลจริตหรือสติไม่สมประกอบแลดูคงจะไม่ค่อยน่าอภิรมย์สักเท่าไหร่นักซึ่งก็คงไม่แตกต่างอะไรกับผู้ฟ้องคดีนี้ที่เรื่องเกิดขึ้นในวันคัดเลือกทหารกองเกินในปีพุทธศักราช2548ณศาลาประชาคมอำเภอชัยบาดาลจังหวัดลพบุรี
1: สวัสดีค่ะก่อนอื่นต้องขอแนะนำตัวก่อนเลยนะคะชื่อสามารถมีเจริญนะคะหรือว่าชื่อเล่นชื่อหวานนะคะอายุ29นะคะตอนนี้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของโรงแรมค่ะเป็นเหมือนกับtourist information อย่างหนึ่งนะคะก็วันที่ไปเกณฑ์นะคะก็คงจะไปถึงวันสัก 7-8 โมงอะไรเงี้ยแล้วก็ไปเจอคุยกับเพื่อนนู่นนี่นั่นที่ไม่ได้เจอกันมาปีอะไรเงี้ยพอไปเจอกันปุ๊บลืมเลยว่าเอามาเกณฑ์ทหารอะไรเงี้ยพอถึงตอนเรียกรวมคนนะคะเราถูกแยกตัวออกไปในวันที่เกณฑ์นะคะคุณหมอพอเห็นจากรูปลักษณ์ปุ๊บเนี่ยก็ไม่ได้ให้เราเนี่ยไปเข้าแถวแล้วก็ต้องกางแขนหรือไม่ก็วัดหน้าอกวัดส้นสูงคือไม่ต้องเลยเราถูกแยกตัวตั้งแต่พอรวมคนแล้วคุณหมอก็จะถามว่าคุณได้ทานยาคุมอยู่หรือเปล่าทานฮอร์โมนตัวไหนอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกอ๋อหนูทานตัวนี้ไว้นะคะแล้วก็ทานคู่กันไปอะไรเงี้ยค่ะคือคุณหมออาจจะพิจารณาจากบุคลิกภายนอกแล้วก็การที่เราเทคยาซึ่งไม่สามารถจะกลับมาเป็นผู้ชายหรือว่ามารับใช้ชาติได้อย่างเหมือนกับปกติได้ก็เลยให้เป็นประเภทที่4พอได้ใบสายดาว43ใช่ไหมคะเฮ้ยรู้สึกเฮ้ยเร็วจังเลยแล้วก็ดีใจที่จะได้กลับบ้านแล้วนะพอให้เพื่อนดูทันแหละมันก็ล้อกันใหญ่เลยเนี่ยโรคจิตถาวรนะโรคจิตถาวรใจหนึ่งก็คือขำๆด้วยอะไรใจนึงคืออ้าวเห็นโรคจิตแล้วเนี่ยแซดลึกๆไงแล้วก็ด้วยความที่ว่าต้องรีบกลับกรุงเทพเพราะว่าเราไปเกณฑ์ที่ลพบุรีใช่ปะแล้วต้องมีงานต่อเลยพอไม่ได้สนใจนะตรงนั้นคือกลับกรุงเทพเลยอะไรเงี้ยแล้วก็เอาเก็บไว้แล้วก็ไม่ได้ออกมาดูอีกเลย
0: ด้วยกฎระเบียบหน้าที่ทำให้เอกสารสด.43แผ่นนั้นกลายเป็นปมที่รัดเกลียวแน่นอยู่ในก้นเบื้องจิตใจของเธออยู่นานแสนนานคงจะถึงเวลาแล้วที่จะต้องปรับข้อบัญญัติต่างๆให้สอดคล้องกับความเป็นไปในยุคปัจจุบันเพื่อสิทธิและความเท่าเทียมในคุณค่าของความเป็นมนุษย
1: ์ก็หลังจากที่ได้รับใบสด.43แล้วก็ต้องเริ่มกระบวนการสมัครงานใช่ไหมคะพอต้องถือใบนี้ไปปุ๊บเนี่ยแล้วรู้แล้วว่าเอ้ยพอไปกลางปุ๊บเขาก็เลยถามเราว่านี่เป็นโรคจิตถาวรเหรอบอกไม่ใช่ค่ะเป็นแค่สาวเพศ2อะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยพอสมัครงานหลายที่เขาเริ่มไม่รับเราเริ่มรีเจ็คเราเพราะว่าเป็นโรคจิตถาวรอะไรเงี้ยค่ะ

ังจากที่ตะเวนสมัครหลายที่แล้วก็ท้อใจแล้วก็แบบไม่อยากทำอะไรเลยอ่ะเราก็เลยแบบมีเพื่อนแนะนำว่าเฮ้ยลองโทรไปที่สายสบายใจของพวกองค์กรเกย์สิเผื่อเขาจะช่วยแกได้นะอะไรเงี้ยเราก็เลยเริ่มหาเบอร์ในอินเทอร์เน็ตแล้วก็เริ่มเจอแล้วก็เริ่มโทรไปคุยพี่คะเนี่ยวันเกณฑ์ทหารนะคะแล้วก็หนูได้รับผลกระทบแบบนี้นะคะพี่มีวิธีช่วยหนูไหมอะไรเงี้ย

สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทยเนี่ยเราก่อตั้งมาประมาณ 11-12 ปีแล้วนะฮะซึ่งเราก็ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิของคนรักเพศเดียวกันนะฮะ

เราก็ได้พาน้องน้ำหวานเนี่ยไปร้องเรียนที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเพื่อให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยเรียกเจ้าหน้าที่ของบ้านเมืองมาไม่ว่าจะเป็นศาสดีกระทรวงกลาโหมทหารเนี่ยมาชี้แจงว่าเหตุการณ์เหตุไปเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงก็มีการไก่เกลี่ยกันถึงได้ให้ผลลัพธ์ออกมาว่าทหารเนี่ยได้ตอบออกมาโดยชัดเจนว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องการหรอก

ที่ไม่รู้จะหาทางออกยังไงไอ้1 2 3 4อ่ะมันก็มีแค่ข้อเนี้ยมันเป็นข้อที่น่าจะใช้ได้ดีที่สุดแต่ไอ้การใช้ดีที่สุดมันก็กระทบต่อเสถียรภาพของความเป็นคนถูกต้องมั้ยสุดท้ายเราก็ต้องทําหน้าที่เราต่อด้วยการประชุมความคิดเห็นก็ต้องฟ้องกับศาลปกครองเพื่อให้ทางศาลปกครองหรือที่เป็นหน่วยงานของรัฐโดยตรงเนี่ยร่วมเข้ามารับผิดชอบว่าคําเนี้ยมันเหมาะมั้ยถ้าไม่เหมาะจะยกเลิกได้ไหมเปลี่ยนแปลงได้ไหมก็เลยนำคดีขึ้นสู่ศาลซะ

่อยุคสมัยเปลี่ยนกฎหมายบางอย่างที่อาจจะมีช่องโหว่หรือไม่เหมาะสมกับยุคสมัยแล้วก็ควรจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการบังคับใช้

วันพิพากษาใช่ไหมทนายก็จะสืบคดีตั้งแต่ตอนที่เริ่มฟ้องร้องว่ากระทรวงมหาดไทยศาสดีจังหวัดแล้วก็แพทย์ที่ระบุในวันกินอาหารเนี่ยระบุในคำว่าโรคจิตถาวรเนี่ยเป็นการดิ้นรนสิทธิ์เขาหรือเปล่าซึ่งคำพิพากษาระบุว่าริดรอนสิทธิ์ทำให้เขาเปรียบเสมือนบุคคลไร้ความสามารถแล้วก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้วก็ถูกการตีตราจากสังคมจึงได้รับการเปลี่ยนโดยใช้คำว่าเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิดใบเอกสารต่างๆที่ระบุเกี่ยวกับการทหารทุกคำทุกอย่างต้องถูกเปลี่ยนหมดไม่ใช่เพราะแค่ร.43อย่างเดียว

หลังจากที่เราเปลี่ยนจากคำจากโรคจิตถาวรมาเป็นเพศสภาพเป็นตรงกับเพศกำเนิดแน่นอนว่าต้องเป็นเรื่องของสภาพจิตใจเอ้ยดีขึ้นแล้วเอ้ยรู้สึกนะมีแรงรู้สึกว่าศาลปกครองเนี่ยเป็นศาลปกครองของประชาชนจริงๆไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของเพศชายเพศหญิงหรือว่าการเป็นสาวเพศสองณตรงนี้เราคิดว่าศาลก็คือศาลที่ให้ความยุติธรรมแก่ประชาชน

สวัสดีครับรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะครับสำหรับวันนี้เรื่องที่เราจะคุยกันนะฮะเรื่องของการลาออกจากการเป็นมนุษย์เงินเดือนนะครับว่าเราควรจะลาออกหรือไม่ครับหรือถ้าเราจะลาออกเนี่ยนะฮะเราจะต้องเตรียมตัวยังไงกันบ้างครับและก่อนที่เราจะไปคุยกันว่าเราจะออกหรือไม่ออกจากการเป็นมนุษย์เงินเดือนนะครับต้องฝากติดตามและ Subscribe YouTube ไม่ให้โดน Channel ด้วยนะครับความจริงแล้วนะฮะการออกจากการเป็นมนุษย์เงินเดือนเนี่ยง่ายง่ายยื่นใบลาออกก็ออกแล้วฮะใช่ไหมฮะแต่การออกแล้วเนี่ยเราจะไปเผชิญกับชีวิตยังไงบ้างและจะเป็นยังไงบ้างในอนาคตเนี่ยนะครับคือมันเป็นเรื่องราวที่เราจะต้องนั่งคิดก่อนนะครับก่อนที่เราจะตัดสินใจว่าจะออกหรือไม่ออกนะครับและผมอยากจะบอกทิปทริคสักนิดหน่อยนะครับคือข้อที่หนึ่งถ้าไม่มีเป้าหมายที่จะออกเนี่ยนะครับแล้วไม่รู้ว่าตัวเองจะไปทำอะไรเนี่ยอย่าออกครับเพราะว่ามันจะเพลงฟังไปหมดการอยู่คนเดียวการไม่มีเพื่อนช่วยเหลือเนี่ยมันเหนื่อยนะครับและไม่มีอะไรการันตีว่าเราจะประสบความสำเร็จด้วยนะครับข้อต่อไปนะครับอย่าออกจากงานนะฮะถ้าคุณยังไม่มีงานใหม่ทุกคนก็รู้ใช่ไหมฮะว่าเศรษฐกิจตอนนี้โอ้โหทั้งโควิดนะครับทั้งสภาพเศรษฐกิจแล้วก็บริษัทหลายบริษัทปิดนะครับคิดว่าจะได้งานใหม่ง่ายๆเลยครับแล้วถ้าเราออกไปแล้วนะฮะแล้วยังหางานไม่ได้เนี่ยเราจะพบว่าชีวิตเราเนี่ยมันแย่จะยิ่งกว่าตอนที่เราเป็นมนุษย์เงินเดือนซะอีกนะฮะข้อถัดไปนะครับถ้ารู้ว่าตัวเองเป็นคนขี้โมโหนะอย่าออกจากงานเพราะว่าคนที่ขี้โมโหเนี่ยนะนั่นคือคนที่ควบคุมตัวเองไม่ได้พอไปเป็นเจ้านายตัวเองนะฮะก็จะทำตามใจตัวเองไปหมดเลยใช่ไหมฮะอย่างเช่นสมมติหลายคนออกไปทำร้านอาหารนะลูกค้าเดินมาทำเสียงดังเนี่ยนะไล่ออกจากร้านซะเฉยๆงั้นแหละ

นะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้จะทำไม่ได้หรอกครับข้อต่อไปนะครับคืออย่าออกจากงานเลยนะครับถ้าคุณยังมีหนี้และยังใช้หนี้นั้นไม่หมดนี่นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่รู้กันโดยทั่วไปนะเพราะว่าออกจากงานแล้วไม่ใช่ว่าออกมาปุ๊บจะมีเงินเดือนหรือจะมีรายได้เข้ามาทุกเดือนนะมันต้องเริ่มต้นใหม่แม้กระทั่งอาจจะต้องลงทุนนั่นแปลว่าเดือนแรกๆคุณอาจจะขาดทุนก็ได้นะครับในขณะที่หนี้เดิมไม่ได้ใช้หนี้ใหม่เกิดขึ้นมาแล้วคุณจะเอาตัวรอดยังไงครับข้อถัดไปนะอย่าออกจากงานเพราะคิดว่าอาชีพใหม่ที่กำลังจะทำเนี่ยตัวเองทำได้นะหลายคนไปนั่งดูนะ YouTube ยกตัวอย่างเช่นไร่นาสวนผสมนะดูมันทุกคนเลยที่มาพูดนี่นะแล้วก็รู้สึกตัวเองเข้าใจละเป็นเอ็กซ์เพิร์ทละแล้วลงมือทำมันไม่ง่ายอย่างที่คิดสิฮะเพราะว่ารายละเอียดปีกย่อยมันมีเยอะแยะท้ายที่สุดก็ไม่ประสบความสำเร็จเสียทั้งที่เสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาขาดรายได้จากงานเก่าแล้วก็เสียใจด้วยครับข้อถัดไปนะฮะถ้ารู้ว่าตัวเองขี้เกียจนะดูยังไงฮะว่าตัวเองขี้เกียจเนี่ยข้อแรกผัดวันประกันพรุ่งบ่อยๆกับตัวเองนะฮะข้อที่สองคือรู้สึกว่าฉันไม่ชอบอะไรที่มันจะต้องเปลี่ยนแปลงอ่ะเพราะฉันขี้เกียจจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยอย่างนี้อย่าออกจากงานนะเพราะการออกจากงานนั่นแปลว่าคุณต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณทั้งหมดนะครับเช่นไปเป็นผู้ประกอบการเนี่ยโอ้โหมันต้องรอบด้านน่ะต้องรู้ทั้งการตลาดการเงินบัญชีนะครับซึ่งไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยคุณอยู่ในบริษัทคุณอาจจะรู้เรื่องเดียวแล้วอยู่รอดได้แต่พอคุณไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเนี่ยมันจะทำให้คุณอยู่ไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าคุณรู้ว่าคุณไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงนะฮะแล้วคุณไม่ใช่คนขยันนะอย่าออกมาเลยครับอยู่ที่เดิมอ่ะสบายดีกว่าเยอะเลยครับข้อถัดไปนะครับอย่าออกเพราะทำงานล้มเหลวนะครับแล้วรู้สึกเสียใจก็เลยออกจากงานนะฮะถ้าคุณตัดสินใจที่จะออกแน่ๆแล้วนะครับสิ่งสำคัญที่สุดคือคุณต้องรู้จริงในสิ่งที่คุณจะไปทำนะครับคุณควรจะเก็บข้อมูลก่อนที่คุณจะออกหรือคุณอาจจะฝึกเล็กๆน้อยๆนะครับเพื่อจะได้มีความรู้สึกสัมผัสกับสิ่งที่คุณจะไปเผชิญข้างหน้าฉะนั้นคุณก็ต้องมีความรู้ในเรื่องที่จะทำนะครับแล้วรู้ลึกนะครับหาข้อมูลให้ดีซึ่งมันจะเกี่ยวเนื่องกับข้อถัดไปที่ผมจะพูดต่อนะฮะคือคุณต้องฝึกหัดมันด้วยฮะรู้อย่างเดียวทำไม่ได้หรอกครับถ้าไม่ลงมือทำคุณจะไม่เรียนรู้ความผิดพลาดนะฮะแบบฝึกหัดไม่ได้แปลว่าต้องทำให้ถูกหมดนะฮะทำผิดก็ได้แต่นั่นคือประสบการณ์ของการเรียนรู้แล้วมันจะพัฒนาให้คุณดีขึ้นสามารถทำได้ง่ายขึ้นพอเรารู้เรื่องที่จะทำใช่ไหมฮะเราก็ต้องวางแผนจะทำยังไงใช่ไหมฮะเพื่อจะลงมือทำถูกไหมครับเพราะว่าคิดไม่เกิดเงินนะฮะต้องลงมือทำเงินถึงจะตามมาผมยกตัวอย่างนะฮะฝึกหัดเอาง่ายๆฝึกหัดจะขายของออนไลน์นี่นะฮะพื้นที่ที่สุดที่คุณจะฝึกขายออนไลน์เนี่ยครับลองไปยังบางเว็บไซต์ขายของเก่าให้ได้ก่อนรู้จักวิธีการขายรู้จักวิธีการสร้างคอนเทนต์หรือสร้างเนื้อหาที่มันจูงใจให้คนอยากซื้อให้ได้ก่อนใช่ไหมครับแล้วเราค่อยๆขายถ้าขายไปได้ปริมาณชิ้นที่ขายได้เพิ่มมากขึ้นมีเงินมากขึ้นนั่นแหละมันเป็นจุดที่ทำให้คุณเริ่มรู้สึกมั่นใจมากขึ้นว่าฉันเริ่มจะทำได้ละพอเราฝึกหัดแล้วนะฮะตอนนี้เราก็ต้องรู้นะฮะว่าเราจะไปหาความรู้ได้จากไหนบ้างทำไมต้องหาความรู้เหรอฮะจากประสบการณ์ของผมนะฮะผมพบว่าผู้ประกอบการหลายคนนะฮะเมื่อลงมือทำไปจนกระทั่งถึงระยะหนึ่งนะฮะแต่สิ่งที่เขาเกิดขึ้นคือเขาไม่รู้จะไปยังไงต่อฮะเขาไม่รู้ว่าเขาจะไปหากลุ่มเป้าหมายยังไงต่อหรือว่าเขาจะผลิตอะไรต่อไอ้สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นเพราะอะไรไหมฮะคนเราไม่สามารถที่จะทำได้มากกว่าสิ่งที่ตัวเองรู้หรอกครับเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อคุณทำไปสักระยะหนึ่งนะครับแล้วคุณทำซ้ำบ่อยจนรู้สึกว่าเอ๊ะมันเหมือนเดิมแล้วเนี่ยคุณต้องหาพัฒนาตัวเองโดยการหาความรู้เพิ่มเติมนะฮะเพื่อจะทำให้ตัวเองก้าวหน้าขึ้นไปกว่าเดิมอีกครับคุณต้องยอมที่จะยอมรับได้กับความล้มเหลวนะฮะความล้มเหลวเกิดขึ้นได้กับทุกคนครับแต่คนที่ล้มแล้วไม่ลุกเนี่ยนะครับก็ไม่มีที่ให้เขาอยู่ต่อไปฮะฉะนั้นถ้าคุณล้มเหลวเนี่ยฮะสิ่งสำคัญที่สุดคือคุณต้องลุกให้เร็วฮะเชื่อผมนะฮะน้ำตาไม่ใช่คำตอบหรอกฮะต้องลุกแล้วขึ้นมาทำครับเพื่อที่ให้คุณอยู่รอดได้ครับสำหรับข้อสุดท้ายนะครับคือเงินสำรองฮะอันนี้สำคัญมากนะครับคนที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่คนที่ออกจากมนุษย์เงินเดือนคุณต้องมีเงินสำรองนะฮะมันเป็นแม้กระทั่งเงินทุนเงินต่อชีวิตและเงินต่ออนาคตครับเพราะถ้าเกิดว่าคุณมีเงินที่เก็บออมในระยะสั้นเนี่ยนะครับมันจะทำให้คุณไม่มีความยืดหยุ่นเลยนะครับที่จะดำรงชีวิตได้ฉะนั้นการทำธุรกิจใหม่ถ้าไม่มีความยืดหยุ่นไม่พร้อมที่จะขาดทุนบ้างเนี่ยนะครับโอกาสที่จะอยู่รอดเนี่ยยากมากฉะนั้น1ปีไม่น้อยแล้วก็ไม่มากจนเกินไปครับหลายคนถามผมว่า6เดือนไหวไหมครับผมว่า6เดือนเนี่ยนะครับ
นั่นแปลว่าคุณต้องไม่ขาดทุนใช่ไหมครับคุณถึงจะอยู่รอดได้ถูกไหมฮะถ้าคุณขาดทุนแล้วคุณเอาเงินใน6เดือนเนี่ยมาใช้ล่วงหน้าคุณอาจจะเหลือ3ก็ได้นะครับแล้วคุณพร้อมไหมครับที่จะสู้กับ3เดือนที่เหลืออยู่หวังว่าคนที่กำลังคิดจะออกจากงานนะฮะก็ลองเอาเนื้อหาที่เราพูดคุยกันวันนี้เนี่ยไปทบทวนแล้วก็ตัดสินใจให้ดีนะฮะก่อนที่จะออกจากงานนะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือรายการเงินทองต้องจัดการนะครับถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: รู้หรือไม่ตอนผู้เยาว์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้หรือไม่กรณีผู้เยาว์จะฟ้องคดีต่อศาลปกครองนั้นจะต้องได้รับการอนุญาตหรือความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมหรือให้ผู้แทนโดยชอบธรรมเป็นผู้ฟ้องคดีแทนเว้นแต่ผู้เยาว์ซึ่งมีอายุไม่ต่ำกว่า15ปีบริบูรณ์ศาลอาจอนุญาตให้ฟ้องคดีด้วยตนเองได้หากศาลเห็นสมควรในกรณีนี้พนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลจะแจ้งให้ผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เยาว์ดังกล่าวทราบและศาลอาจมีคำสั่งให้ผู้แทนโดยชอบธรรมนั้นหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องให้ข้อเท็จจริงต่อศาลเพื่อประกอบการพิจารณาได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
2: เดี๋ยวจะมาไม่ได้

dia coba.

0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการซีรีส์วิถีคนวันนี้เดินทางมาที่ตำบลแม่ต้านอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากเพื่อเดินทางต่อไปที่บ้านตาพี่โจนะครับบ้านตาพี่โจหมู่บ้านโบราณที่ยังมีวิถีความเชื่อของลูกผู้ชายเกี่ยวกับการสักขาลายโบราณที่ใกล้สูญหาย
1: คนเรามันทนความเจ็บแต่ละคนไม่เหมือนบางคนก็ทนเจ็บได้บางคนก็อาจจะมีท่าบิดไปบิดมาอาจจะร้องก็เป็นเรื่องธรรมดา
0: คนนี้คือบอล นะครับเจ้าหน้าที่อบต.แม่ต้านและนันชายหนุ่มจากหมู่บ้านตะพี่โจเรานัด2คนนี้ไว้ที่ที่ทำการอบต.แม่ต้านนะครับ
2: หนทางที่เราจะไปกันนี่เป็นถนนลูกรังนะครับก็มีคอนกรีตบ้างแต่ว่าเป็นสัดส่วนน้อยครับตอนนี้เราต้องไปซื้ออาหารเพื่อที่เอาขึ้นไปข้างบนครับ
3: นี่จะถึงยังครับ
2: ถึงแล้วครับร้านป้าสุ่มอยู่ข้างหน้านี้ครับเวลามาตรงนี้ก็ซื้อของสดครับเนื้อหมูไก่อะไรแบบนี้ขึ้นไปครับ
4: 970 บาทครับร้านนี้เราก็ได้ครบแล้วนะครับเด
2: ี๋
4: ยวเราจะไปอ
2: ี
4: กร้านน
2: ึ
4: งคร
2: ับน้ำแข็งก้อนนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับเพราะว่า

0: เราต้องเอาไปแช่เนื้อหมูของเรานะครับก้อนละ10บาทครับ
1: เสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราก็จะเดินทางขึ้นตะพิโจนะครับ
2: ถ้าเรามองมุมสูงผ่านโดรนจะเห็นว่าเส้นทางไปหมู่บ้านนั้นช่วงนี้มีความแห้งแล้งนะครับเพราะว่าเป็นช่วงหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตนั่นเอง
1: เนี่ยครับที่เห็นกระสอบขาวๆนั่นเป็นกระสอบมันสะปะหลังนะครับที่เขาขุดออกมาแล้วเพื่อที่จะเอาไปขายในโรงงาน
3: ตอนนี้กี่ตันนะคะ
4: 2ตันครับอันนี้ประมาณ60กว่าถุงเต็มที่ประมาณ2ตัน5 2ตัน6เนี่ยแล้วนี่โลละ3บาท30 5กระตัน
5: ตอนนั้นที่ผมมาทำงานใหม่ผมใช้มอไซค์ขึ้นมากันครับมันเป็นหลุมแล้วก็เป็นโคลนครับเดินทางมันเวลาขี่ปุ๊บมันก็จะล้มครับ
1: สุดยอดนะครับทางตอนนี้ถึงหมู่บ้านตาพี่โจแล้วครับตอนนี้ก็เข้าไปในหมู่บ้านแล้วนะครับนี่ก็เป็นหมู่บ้านบ้านเป็นบ้านเรือนของตาพี่โจครับเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะครับไม่ค่อยใหญ่มาก
2: เรามาถึงก็เห็นเลยนะครับว่ามีคนที่สักขา
5: ถ้าเกิดเรามาในหมู่บ้านของชนเผ่าปกยอครับอย่างเช่นลุงก็เราก็จะเห็นรอยสักตรงหัวเข่าของลุง
6: ฮะนักเกลิฮะ
5: นี่พี
6: ่นอนนี
5: ่ถามว่าบอลจะนอนที่นี่ไหมนอนบ้านน้องนันไหมแล้วก็ส่วนพวกพี่จะนอนที่โรงเรียนครับผม
2: บอลนอนพักที่บ้านของนันนะครับส่วนทีมงานของเรานอนค้างคืนที่โรงเรียนแห่งนี้ที่นี่มีครู2คนสอนทุกชั้นเรียนเลยซึ่งเด็กบางคนที่บ้านอยู่ไกลๆก็นอนค้างกับคุณครูนะครับเช้านี้ทั้งบอลและนันพาเราเดินไปในหมู่บ้านของเขาและสอนภาษาปากาเกยอให้กับเราด้วย
7: สวย
1: สวยเหรอครับ
7: ค่ะ
1: โดตาเกครับหล่อแอครับ
7: หล่อแอ
1: หล่อแอแปลว่าน่ารัก
7: น่ารัก
1: เออโดตาเกครับ
7: โดตาเก
1: คุณสวยจังครับ
8: เซซะ
9: ทุ
10: บลูลา
8: ลูลา
11: พูดว่ากิจิเลยอ่ะ
12: ถ้าว่ากิจิอะไรบุบว
11: ะผมก็ทักทายว่าไปไหนมา
13: ไปงานผูกข้อมือช้าง
14: ที่นี่เขามีเลี้ยงช้างเหรอคะ
13: ที่นี่ไม่ได้เลี้ยงนะครับส่วนมากก็เอาไปเลี้ยงโซนแถวขุนแม่ตื่นน้อย
14: ไปไหนคะ
2: เราเดินในหมู่บ้านเจอช้างแม่กับลูกเดินผ่านเห็นว่าน่ารักมากแต่ว่านันบอกกับเรานะครับว่าอย่าเข้าไปใกล้เพราะว่าเขาหวงลูกเข้าใกล้แล้วจะเกิดอันตรายได้เป็นช้างเลี้ยงในป่าที่กำลังจะเดินข้ามหมู่บ้านไปหากินอีกป่าหนึ่งที่อยู่ไกลออกไปหลาย10กิโลเมตรซึ่งยังมีอาหารสมบูรณ์กว่านะครับ
14: อันนี้เป็นช้างของใครคะ
1: เป็นช้างของลุงเขาครับ
14: ของคุณลุง
1: ครับผม
14: ในหมู่บ้านเรามีคนที่เลี้ยงช้างไว้ที่บ้านเลยเหรอคะ
1: ไม่ได้เลี้ยงไว้ที่บ้านครับจะขึ้นไปเลี้ยงในป่าใหญ่แถบข้างบนนู่นครับมาจากอีหมู่บ้านนึงครับคือเพื่อนมาส่งให้ลุงเพื่อให้ลุงไปส่งให้กับหมู่บ้านครับผมที่อุดมสมบูรณ์กว่าครับ
2: เราบินโดรนตามไปห่างๆเห็นความน่ารักของเจ้าลูกช้างแล้วหลงรักเลยล่ะครับที่หมู่บ้านแห่งนี้แม้ว่าจะยังพึ่งพาธรรมชาติอยู่บางอย่างแต่ก็ปรับตัวรับเอาวิถีจากข้างนอกเข้ามาช่วยทุ่นแรงหลายอย่างเช่นที่นี่ไม่ได้ตำข้าวแล้วแต่ว่าใช้เครื่องสีข้าวเล็กๆแทนนะครับ
13: ก็มีเครื่องสีข้าวเกือบทุกครอบครัวครับเก็บไว้ใต้ถุงบ้านบ้างบางคนเขาเอาไว้เป็นข้างนอก
2: รวมถึงไฟฟ้าก็ใช้จากแผงโซล่าเซลล
13: ์ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์แบบนี้เวลาติดต่อก็ต้องขึ้นไปบนภูเขาครับ
5: ในวิถีชีวิตชาวบ้านจะมีการตกลงกันนะครับว่าต้องมีการอยู่ร่วมกันให้ได้ระหว่างป่าต้นน้ำกับการใช้ชีวิตประจำวันต้องมีการรักษาห้ามไปทำลายบริเวณนั้นเด็ดขาดครับอย่างเช่นบ้านหลังนี้ครับผมก็เขาโชคดีอย่างหนึ่งเขาอยู่บริเวณเป็นเจ้าของพื้นที่พอดีแล้วก็มีน้ำไหลผ่านบ้านด้วยมีโอกาสได้ใช้น้ำเยอะกว่าคนอื่นนิดนึง
13: บ้านเราปลูกมันสับปะหลังบนดอยค่อนข้าง

0: ที่เจ๋งเพราะว่าพื้นที่ทำกินของหมู่บ้านเรานะครับเป็นพื้นที่ทำกินสูงครับ
1: เจ้าของไร่คนไหนครับ
2: ตัวเหนือเจ้าไร่
0: ข้างล่างครับป้าคือเจ้าของไร่ครับ
3: ที่เห็นอยู่นี้คือไร่มันสำปะหลังบนดอยของกายาโมวันนี้มีลงแขกกันนะครับ
4: การลงแขกนะครับมันเป็นการช่วยกันเป็นการมีน้ำใจต่อกันซึ่งเป็นวิถีของเขาอยู่แล้วปัจจุบันเรามีเงินก็ใช่แต่ว่าเขาจะไม่ค่อยได้ใช้เงินกันเขาไม่รับด้วยมีความตั้งใจที่จะมาช่วยครับผมเกื้อกูลกันสามัคคีกัน
1: อีกกี่วันจะเสร็จคะ
0: น่าจะเป็นอาทิตย์เดียวครับที่นี่ปกติก็จะพักเที่ยงก็11โมงเจ้าภาพก็เตรียมทำกับข้าวให้ครับคนที่มาก็ห่อข้าวมา
5: ขอขอกี่เส้น
0: เขาบอกว่าทำแกงมะละกอกับเนื้อถ้าเสร็จจากไร่นี้ลุงครับว่าต้องไปอาจจะไปหักข้าวโพดใครไม่มาบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะหักข้าวโพดนะวันที่นี้หักข้าวโพดไม่มีครับคือเช้ามาก็รู้เองอัตโนมัติเห็นเขาไปเอาถามว่าไปไหนออกไปไล่คนนั้นเราก็ตามไปเขาเต็มใจมาทุกคน
3: ความมีน้ำใจของผู้คนที่นี่เราได้สัมผัสเป็นอย่างดีนะครับมากกว่านั้นเรายังเจอวิธีการกินแบบโบราณนั่นคือการกินหมากพลูที่เราสนใจเป็นพิเศษก็คือการที่ชาวบ้านเอาหินมาทำปูนกินกับหมากครับ
0: อันนี้เป็นยายผมนะครับแล้วก็แกก็ทำปูนกินเอง
1: ไหนปูนของยายเป็นยังไงคะ
0: นี่ครับจะเป็นแบบนี้ครับเป็นปูนที่ยายทำเองครับแล้ววันนี้ก็ปูนก็ใกล้จะหมดแล้วเดี๋ยวยายก็จะไปเอาต้องเอามอเตอร์ไซค์ไปส่งครับเพราะว่าปวดข้อปวดขาเดินไม่ค่อยไหวแล้วครับปูนที่เขาเอามาทำกินเองเราไปเอาหินบริเวณที่กระจายอยู่หน้าถ้ำครับที่เราจะเอานี่ก็คือนี่แหละครับหินแบบนี้ครับได้หมดเลยครับต้องเป็นหินเฉพาะแบบนี้เท่านั้นที่จะเอาไปทำปูนได้เอาไปเท่าที่เราต้องการฮะว่าเราจะทำเท่าไหร่ครับ
1: แล้วเวลาเรามาทุบแบบนี้มันผิดไหม

0: หลังจากได้หินเป็นก้อนๆแล้วก็จะนำกลับบ้านนะครับทุบหินให้เป็นก้อนเล็กๆเผาไฟให้ร้อนจัดนำมาใส่หม้อผสมน้ำให้ปูนละลายปล่อยไว้ให้เย็นก็จะสามารถเก็บไว้กินได้นานเป็นปีๆเลยล่ะครับ
1: ไม่เคยกินนะครับนี่ผมลองดูครับปูนนะครับเราก็จะป้ายแบบนี้นะครับแล้วก็วางมาแล้วก็พันแบบนี้นะแล้วก็เป็นคำนี้ครับ
2: ตอนนี้คือมันจะแบบช้าๆครับเราเคี้ยวไปโดนปูปั๊บมันจะเกิดความหวาน
3: เจ้าเต้เลย
0: อย่างที่ได้บอกไปตั้งแต่ตอนต้นนะครับว่าเรามาที่นี่เพื่อมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับลายสักของชาวบ้านที่เป็นที่นิยมของคนทุกรุ่น
1: ลุงนี่นะครับก็มีลายสักเหมือนกันนะครับจากขาลายครับจากตั้งแต่โบราณแล้วครับอันนี้คือครบชุดเลยครับตั้งแต่หัวเข่าจนถึงเอวเซกีครับ68ปีครับ15ปีครับต่อสักสมัยก่อนส่วนมากเขาก็นิยมสักครับ
4: อยู่แต่ว่าผมว่าเชฟว่าเชฟว่าวุ้นวุ้นก็เป็นเชฟของเรา
1: ต้องสักครับเพราะว่าบรรพบุรุษพ่อก็สักแล้วก็พอมาเพื่อนๆก็สักเราก็ต้องมี
2: คนมีรอยสักในหมู่บ้านตาพี่โจก็โดยประมาณสัก80คนแล้วกันครับ
5: ถ้าเราเดินไปในหมู่บ้านเนี่ยเราไม่รู้ว่าบางคนเนี่ยเขาสักหรือไม่สักแต่ว่าเราเขาดึงกางเกงขึ้นปุ๊บเนี่ยเราเห็นปุ๊บเออคนนี้เขาสักขาอะไรเพราะว่าเรามองจะรู้เลยแต่เรามองไกลๆเราเหมือนดูเหมือนใส่กางเกงนะเข้าไปใกล้ๆไม่ใช่ขาอะไร
0: นั้นบอกกับเราว่าการสักขาลายโบราณนั้นจะสักเฉพาะผู้ชายเป็นวิถีความเชื่อของลูกผู้ชายที่นี่มาตั้งแต่อดีตและเป็นความภูมิใจที่ลูกผู้ชายต้องมีครับ
2: สื่อถึงแบบศักดิ์ศรีความเป็นชายชาตรีครับถ้าสมมติเราไม่มีขาลายในสมัยก่อนอ่ะเวลาเราไปอาบน้ำอ่ะเขาจะไล่คนที่ไม่มีขาลายไล่ให้ไปอาบผู้หญิงเขาจะว่าคุณเป็นผู้หญิงขาขาวเป็นผู้สื่อถึงผู้ที่ไม่มีความอดทนความกล้าความเป็นชายที่ 100%
0: ลายสักที่เราพูดถึงนั้นเรียกว่าลายสักขาลายที่จะสักตั้งแต่ใต้เข่าไปจนถึงเอวโดยคนที่จะสักก็คือผู้ชายนะครับ
6: ตอนนี้จะไปไหนคะหนุ่ม
2: ๆจะไปอาบน้ำครับไปกัน 4-5 คนครับมีลุงอีกคนนึงข้างล่างอีกคนนึงครับ
7: น้ำด้วยกันได้ใช่ไหม
8: คะ
7: คนน
8: ี้
7: ไม่ไล่ใครไปอาบที
8: ่
7: อ
8: ื่
7: นใช
8: ่
7: ไหมอ๋อ
8: ไม่ไล่เลยคร
9: ับไม่ไล่ครับอันนี้เจ็บครับตัดเท้าเลยครับที่มือ
8: เจ็บครับลุงแกบอกว่าเจ็บครับแต่ก็ทนได้ใจกระสับแต่ก็ภูมิใจทุกคนภูมิใจทุกคน
0: นอกจากนั้นจะสักแล้วพ่อของเขาก็สักเป็นคนแรกๆของหมู่บ้านด้วยครับ
10: พ่อสักตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะ
11: 22
12: ในยุคนั้นช่างสักเยอะรุ่นเดียวกับพ่อมีแต่คนสัก
13: ทุกคนนะเต็มหมู่บ้าน
6: ขอดูลายสักหน่อยได้ไหมคะ
10: อันนี้30ปีแล้วถือว่าลายจางหรือว่าปกติ
12: ปกติครับ
10: เหมือนของอนันต์เลยไหมเนี่ย
12: ครับเหมือน
10: ของพ่อนี่ขึ้นถึงเอวไหมคะ
12: ถึงครับ
2: ตอนนี้ช่างสักในหมู่บ้านก็เหลือเพียงท่านเดียวครับคือจารดาสิวเบศจารดาสักมา40กว่าปีครับ
0: อาจารย์ละดาศรีอุเบศท่านนี้เป็นช่างสักขาลายโบราณชาวปากากยอเพียงคนเดียวที่เหลืออยู่ของหมู่บ้านครับบ้านอาจารย์จะคึกคักมากๆมีคนเข้าออกตลอด
2: วิถีของบ้านเรานะครับแบบชาวกะเหรี่ยงคือเวลาแขกมาบ้านอย่างนี้นะครับเราก็เวลาทานข้าวก็จะเรียกทานข้าวก่อนแล้วแขกกินเสร็จเจ้าบ้านถึงจะกินที่คนกะเหรี่ยงนะครับก็จะใช้หมากพลูในการต้อนรับครับวางไว้ให้กัน
9: กินเลยอีกข้อเลย
6: ขอบคุณค่ะ
0: วันนี้บอลโชคดีนะครับที่ได้มีโอกาสสักกับอาจารย์เป็นลายความเชื่อของชาวกะเหรี่ยงที่เรียกว่าลายปลู
10: ถ้าเวลาเรามาขึ้นบ้านชาวบ้านเนี่ยแต่ละท่านเนี่ยก็จะมาไหว้พระก่อน
14: ใช่ครับผมวันนี้ผมโชคดีครับอาจารย์อนุญาตจะสักปลูให้ผม1ตัวครับบริเวณแขนตรงนี้ครับเดี๋ยวรอชมกันครับผม
5: ตัวปลูเนี่ยหรือว่าเป็นยักษ์เป็นความเชื่อหลังความตายเพราะว่าเราตายเนี่ยดวงวิญญาณเราอาจจะเราอาจตายไปเนี่ยจะไปสู่ภพหรือว่าไปชาติเนี่ยอาจจะเราไปอยากข้ามน้ำหรือว่าข้ามทะเลปลูเนี่ยก็จะช่วยเราในด้านแบกเราไปหรือว่าเราขี่ลาเข้าไปก็จะพาไปสู่เป็นภพไปชาติที่ดีก็จะสักที่ขาก็เชื่อว่าสักตรงขาเนี่ยจะทำให้เราเดินหรือว่าเราก้าวไปเนี่ยมีพลัง
0: อาจารย์ลดาสักลายโบราณด้วยมือนะครับโดยใช้หัวเข็มที่มีลักษณะแบนๆที่เห็นแบบนี้ทุกครั้งก็จะมีการฆ่าเชื้อด้วยแอลกอฮอล์และจะเปลี่ยนหัวเข็มจากนั้นก็จะจุ่มหมึกสักแล้วก็ลงมือสักซ้ำๆๆลงไปนับครั้งไม่ถ้วนจนกว่าจะเสร็จซึ่งในอดีตเข็มสักนั้นจะไม่มีการเปลี่ยนหัวนะครับ
3: อันนี้คือเป็นเข็มเล่มแรกเลยแล้วก็เป็นเข็มโบราณเข็มโบราณมันจะไม่มีที่เปลี่ยนนะครับพี่มันจะไม่เหมือนแบบสมัยใหม่อันนี้คือเป็นเข็มใหม่แล้วต้องฝนเอาเท่านั้นเวลาจะสักแล้วก็มีความห่างของเข็ม
6: ลองใช้เวลาไปกี่นาทีคะ
11: ประมาณ15นาทีครับผมวันนี้เป็นรู้สึกว่าโชคดีมากครับที่อาจารย์นันทยาสักให้ครับ
0: การสักที่โดดเด่นของที่นี่ก็คือการสักขาลายนะครับเป็นที่นิยมของคนในหมู่บ้านแห่งนี้เราคิดว่ากว่าจะสักเสร็จนั้นคงจะเจ็บปวดกันหน้าดูทีเดียวครับดูลายกันชัดๆสิครับ
15: คือส่วนที่เป็นขาลายก็คือจากเข่าขึ้นมาใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับจากเข่าก็คือขึ้นถึงเอวคือขาลายครับของพี่ประยูนี่จะมียอดคือสมบูรณ
15: ์ของอาจารย์ไม่สมบูรณ์นะคะ
3: สมบูรณ์ครับคือสมบูรณ์หมดเลยต้องสมัยก่อนนี่คือต้องเริ่มแล้วก็ขึ้นถึงเอวถึงจะสมบูรณ์ถึงสำเร็จแต่ของผมนี่ก็คือแบบผมไม่ได้ขึ้นยอดเพราะว่าผมโดยความชอบก็คืออยากได้เพียงเท่านี
15: ้ภูมิใจอยู่ที่ตัวเองว่า
3: ใช่ครับ
15: ได้แค่ไหน
3: ถ้าขึ้นถึงเอวนี่ก็คือถือว่าสมบูรณ์แล้วครับพี่
15: อันนี้ถือว่าเป็น3รุ่นเลยไหมคะ
3: ครับ
15: รุ่นใหญ่คือคนไหนคะรุ่นใหญ
3: ่รุ่นใหญ่ครับ
15: รุ่นใหญ่อาจารย์คนที่2
6: ตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะประยูน
16: ผมสักมา3ปีแล้วเพราะว่าผมทำงานกับอาจารย์นะผม
6: ของเรานี่ถือว่าสักครบไหมคะ
16: ครับสมบูรณ์ 100% ครับ
0: ลายสำคัญที่ต้องมีในการสักขาลายประกอบไปด้วยลายขาบัวลายปลูลายมอมลายดอกซึ่งไม่ได้สักกันง่ายๆเลยนะครับ
5: มอมเนี่ยเพราะว่าเป็นเหมือนสิงเป็นสัตว์ที่ว่องไวฉลาดครับเพราะเชื่อว่าเราสักแล้วอาจจะทำผู้ชายเนี่ยมีความว่องไวมีความฉลาดเพราะต้องเป็นคนหน้าครอบครัวเลย
6: ก็จะนิยมสักลายแบบนี้ที่ขาด้วย
5: ก็จะนิยมสักที่ขาเพราะเชื่อว่าสักตรงขาเนี่ยจะทำให้เราเดินหรือว่าเราก้าวไปเนี่ยมีพลังในขา
0: ชื่อเสียงของอาจารย์ลดานั้นโด่งดังไปไกลนะครับในกลุ่มพี่น้องชาวไทยปากากยอหลายจังหวัดวันนี้เราได้เจอกับโตที่เดินทางมาจากอำเภอพบพระซึ่งจะมาสักขาลายโบราณกับอาจารย์ในวันพรุ่งนี
6: ้มาจากหมู่บ้านอะไรนะ
17: บ้านมือรือชายครับ
6: มีคนที่สักขาแบบนี้เยอะไหมคะ
17: ไม่ค่อยเยอะครับ
6: ตั้งแต่อายุเท่าไหร่ที่อยากสักอะคะ
17: อายุ15ครับ
6: 15ตอนนี้ล่ะ
17: ยี่สิบแล้วยี่สิบเก้าน
6: ี่จะสักเต็มเลยไหมคะ
17: ครับ
6: มั่นใจว่าเสร็จแน
17: ่มั่นใจครับเสร็จแน่ครับ
0: การสักของโตเริ่มแต่เช้า
5: ก็แบ่งช่องให้มันลงตัวว่ามันได้กี่แถวน่าจะ6แถวแล้วก็มีเศษ
0: ขั้นตอนการสักนั้นเริ่มจากการใช้ตอกนะครับในการมาวัดตีเส้นเพื่อสร้างช่องตามที่เห็นอยู่นี้ซึ่งตอกนี้อาจารย์ท่านทำเองนะครับข้อดีก็คือมันดัดโค้งได้ไม่เหมือนกับไม้บรรทัดที่จะดัดไม่ได้นะครับ
15: ประยูนกระสอบพวกนี้ใส่อะไรไปข้างในอะคะ
5: ใส่ผ้าพี่มันเหมือนหมอนเอาไว้รองหน้าเอาไว้รอง
0: หลังจากได้โครงร่างพร้อมแล้วก็พร้อมเริ่มลงเข็มแรกเลยครับ
15: เป็นยังไงบ้างคะ
18: เริ่มลงเข็มแล้วเจ็บไหม
17: ไม่เลยครับ
18: ยังยิ้มได้อยู่นะตอนนี
17: ้ครับ
0: การสักนั้นจะสักทีละช่องนะครับซึ่งทั้งหมดไม่ต้องวาดลายลงไปเพราะว่าลวดลายทุกอย่างนั้นอาจารย์ระดาจำได้หมดครับ
5: ตอนนี้ติดเสร็จไปแล้วที่มันเหลือเสร็จหน่อยในนี้แล้วมาขึ้นแถวใหม
15: ่ตรงนี้เขาเรียกอะไรนะคะชุดแรก
5: เขาเรียกว่าขาบัวถ้าเส้นแล้วก็ทีนี้จะโมลาย
15: อาจารย์ต้องร่างแบบไหมคะ
5: ไม่ต้องใส่ไปเลยครับแบบเนี้ยดูที่อาจารย์เลยครับสักช่องไว้ให้เรียบร้อยแล้วก็จะลงช่องแรกเนี่ยเป็นดอกครับตอนแรกเป็นดอกแล้วเป็นมอง
0: สำหรับหมึกที่ใช้สักนั้นก็เป็นหมึกสักทั่วไปแต่ว่าในอดีตนั้นเดิมจะใช้สีหมึกจากดีเสือดีหมีดีหมูผสมกับขม่าวไฟ
15: คือเวลาอาจารย์จมหมึกคือต้องแบบแตะนิดเดียวหรือว่ายังไง
12: ใช่มีเข็มตรงนี้ปลายเข็มนิดเดียว
15: แต่น้ำหนักมือต้องพอดีเลยใช่ไหม
12: ใช่ครับ
5: นี่มันมะกอกครับขัดไม่ได้เพราะว่าเราใช้ทาเวลาจะสักทำให้หมึกไม่เลอะและจะมองเห็นชัดว่ามันติดไหมหรือว่าไม่ติดอย่างนี้ครับต้องใช้ตลอด
0: ทุกครั้งอาจารย์ระดาจะเริ่มลงมือตั้งแต่เช้านะครับวันนี้เริ่มประมาณ6โมงกว่าการสักนั้นจะต้องใช้2คนนะครับโดยอาจารย์นั้นเป็นช่างสักและจะมีประยูนที่ทำหน้าที่ดึงผิวหนังให้ตึงและส่องไฟเพื่อให้มองเห็นได้ชัดนั่นเอง
15: เจอยากที่สุดลักษณะ
5: คือหมุนไปหมุนมาบิดไปบิดมาเอียงไปเอียงมาอย่างนี้ก็อาจารย์ก็ทำงานไม่สะดวกไม่ตรงงานมันก็ออกมาไม่สวยต้องทำใจต้องเตรียมตัวกลัวเข็มกลัวความเจ็บนี่เราไม่ทนเราไม่สู้นี้มันก็ไม่ได้ทำงานทีนี้เราก็อยู่ที่ใจถ้าใจอยากได้เราก็สู้มันก็ได้ไม่ใช่เราไปบังคับเขาคนอยากได้เราก็ทำให้เต็มที่
0: กว่าจะได้ครบทุกช่องนั้นยาวนานนะครับซึ่งใน1วันจะสักได้เพียง1ขาเท่านั้นกว่าจะเสร็จ2ขาและสักรอบเอวเหนือสะดือก็จะใช้เวลาถึง3วันถึงจะเสร็จสมบูรณ์

0: แต่ขาลายมันไม่มาผมมองว่ามันไม่ใช่มันดึงหนึ่งมันเป็นเรื่องของประเพณี2เป็นเรื่องความเชื่อ3เป็นเรื่องความเชื่อทางทดแทนบุญคุณแม่นะก่อนแม่จะคลอดเราออกมาเนี่ยมันทรมานเหมือนกับการเราที่เราโดนทำ
1: อาจารย์ระดาบอกกับเราว่าใครจะมาสักขาลายต้องรู้ถึงความหมายและต้องเข้าใจลายสักด้วยเพราะว่ามันไม่ใช่งานแฟชั่นแต่ว่าเป็นลายที่คนโบราณสักมาแล้วเป็นร้อยๆปี
2: อยากให้คงความเก่าของลายเนี้ยให้มันดั้งเดิมให้ได้มากที่สุดมันเป็นลายที่มีมานะครับแกก็บอกว่าก็มีความภูมิใจที่ได้เห็นแบบฝีมือตัวเองนะครับแบบได้อยู่ในลายของตัวบุคคลนั้นและตัวบุคคลนั้นเป็นความต้องการของเขา
1: ส่วนภาพนี้เป็นภาพนิ่งนะครับเป็นลายสักของโตที่สักเสร็จแล้วซึ่งใช้เวลา3วันทีเดียวครับ
0: เราเกิดมาปุ๊บเนี่ยเราเห็นอยู่แล้วพ่อแม่พี่ย่าเราคนเฒ่าคนแก่เราลืมตาเราก็เห็นอยู่แล้วเขาสักผมรู้สึกว่าผมเป็นคนพื้นที่ถิ่นแหล่งกำหนดของขาลายเนี่ยอย่างน้อยเราต้องช่วยกันสืบทอดเราต้องช่วยกันอนุรักษ์ให้คนเด็กรุ่นใหม่หรือว่าคนที่หลังเราได้เห็น

ดีใจนะครับที่ได้มีโอกาสถ่ายทอดเรื่องราวที่สำคัญของชาวบ้านที่นี่ขอขอบคุณชาวบ้านบ้านตับพี่โจทุกท่านที่ให้โอกาสรายการได้ถ่ายทอดวิถีชีวิตของหมู่บ้านและขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ

ะไรการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะคะสำหรับน้องๆที่กำลังก้าวสู่วัยทำงานถ้าอยากจะทราบว่าเราควรจะวางแผนการเงินในชีวิตอย่างไรฝากติดตามและ subscribe YouTube Mahidol Channel ด้วยนะคะเราจะก้าวสู่1ล้าน subscribe ไปด้วยกันค่ะที่เพิ่งจบใหม่นะคะแล้วก็เริ่มทำงานเนี่ยเริ่มมีเงินเดือนเป็นของตัวเองก็คงจะมีความรู้สึกว่ามีอิสระในการใช้เงินนะคะมีอิสระในการที่จะไปเที่ยวไหนก็ได้ใช้จ่ายยังไงก็ได้นะคะแต่อย่าลืมว่าณวันนี้เรายังไม่มีภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวเรายังไม่ได้มีเป้าหมายในการใช้ชีวิตอย่างชัดเจนนะคะซึ่งอาจจะทำให้มีความลำบากในภายหลังได้ค่ะความท้าทายของคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งก้าวสู่วัยทำงานเนี่ยมีด้วยกัน2ประเด็นนะคะประเด็นแรกก็คือเป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ทำให้เขาซื้อสินค้าออนไลน์ค่อนข้างบ่อยนะคะซึ่งก็จะต้องระมัดระวังในการใช้จ่ายนะคะนอกเหนือจากการซื้อสินค้าออนไลน์แล้วนะคะคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มทำงานเนี่ยจะมีบัตรเครดิตเอาไว้ใช้จ่ายอีกด้วยนะคะข้อดีของการมีบัตรเครดิตเนี่ยก็คือเป็นความสะดวกสบายในการใช้จ่ายแต่ข้อควรระวังก็คือว่าเป็นการซื้อก่อนแล้วผ่อนทีหลังนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเราต้องระมัดระวังเนื่องจากเราไม่ได้จับจ่ายใช้สอยด้วยเงินสดเรามีสถิติจากธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยบอกกล่าวเอาไว้ว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยเป็นหนี้ตั้งแต่อายุยังน้อยนะคะเป็นหนี้นานแล้วก็กว่าจะปลดหนี้เนี่ยก็เลยวัยเกษียณไปแล้วค่ะนอกจากประเด็นทางด้านไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่แล้วนะคะยังมีอีกประเด็นนึงก็คือวิถีชีวิตและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะตลาดแรงงานในปัจจุบันนี้จะเห็นได้ว่าต้องการคนรุ่นใหม่ที่มีทักษะใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นดังนั้นเราก็ต้องหมั่นเพิ่มพูนความรู้และทักษะใหม่ๆให้แก่ตัวเองจะได้เป็นที่ต้องการของตลาดต่อไปเรื่อยๆนะคะประเด็นที่สองก็คือว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยจะแต่งงานแล้วก็มีลูกช้าลงนะคะหลายคนอยากจะมีชีวิตโสดแล้วก็มีความอิสระมากขึ้นนะคะดังนั้นเราก็คงจะต้องเตรียมตัวสำหรับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อจะได้พึ่งพาตัวเองได้ค่ะดังนั้นจากประเด็นเรื่องของไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะประกอบกับสภาวะสังคมที่เปลี่ยนไปด้วยเนี่ยนะคะจะทำให้เราต้องพิจารณาเรื่องการวางแผนการเงินถึง4เรื่องด้วยกันนะคะเรื่องแรกก็คือเรื่องของการวางแผนของการรู้ใช้นะคะเพราะว่าเรามักจะใช้จ่ายได้ง่ายกว่าเจเนอเรชั่นนะคะเนื่องจากเรามีสินค้าช้อปปิ้งออนไลน์ได้มากขึ้นนะคะเรามีการใช้บัตรเครดิตบ่อยขึ้นนะคะเราต้องบริหารจัดการเรื่องของการรู้ใช้ให้ดีนะคะประเด็นที่2ก็คือรู้จักเก็บออมนะคะคนรุ่นใหม่เนี่ยจะต้องพิจารณาเรื่องของการเก็บออมก่อนเนื่องจากว่าเราจะไม่ทราบเลยว่าใน

คตเนี่ยจะมีสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นหรือเปล่านะคะการวางแผนเรื่องที่3นะคะก็ควรจะเข้าใจเรื่องของการวางแผนเรื่องการเสียภาษีนะคะเราคงจะไม่อยากเสียภาษีมากเกินความจำเป็นจริงไหมคะถึงแม้ว่าการเสียภาษีจะนำไปพัฒนาประเทศก็ตามนะคะการวางแผนภาษีเนี่ยจะทำให้เราช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้ส่วนหนึ่งทีเดียวค่ะนอกเหนือจากนั้นนะคะก็จะเป็นเรื่องของการวางแผนในการที่เราจะอาจจะมีภาระหนี้เกิดขึ้นนะคะคนไหนที่มีภาระบัตรเครดิตอย่าลืมนะคะชำระเงินให้เต็มจำนวนทุกครั้งนะคะเพราะว่าดอกเบี้ยบนบัตรเครดิตเนี่ยแพงมากทีเดียวค่ะขอแถมท้ายอีกนิดนึงนะคะสำหรับคนรุ่นใหม่ที่ยังชอบท่องเที่ยวนะคะควรวางแผนประกันชีวิตไว้ด้วยนะคะเผื่อเกิดเหตุที่ไม่คาดคิดเนี่ยคนที่อยู่เบื้องหลังเราจะได้ไม่เดือดร้อนในภายหลังค่ะพบกันใหม่ตอนหน้ากับรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องจัดการเงินทองให้ดีนะคะ

รู้หรือไม่การยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองผู้ฟ้องคดีต้องยื่นคำฟ้องพร้อมทั้งแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดีในกรณีที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาได้ให้ระบุเหตุผลที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานไว้ด้วยและผู้ฟ้องคดีต้องยื่นสำเนาคำฟ้องและสำเนาพยานหลักฐานที่ผู้ฟ้องคดีรับรองสำเนาถูกต้องให้ครบตามจำนวนของผู้ถูกฟ้องคดีรวมถึงเอกสารอื่นที่จำเป็นเช่นใบมอบฉันทะให้ผู้อื่นยื่นฟ้องหรือใบมอบอำนาจให้ดำเนินคดีหนังสือยินยอมและอนุญาตในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เยาว์หรือบุคคลผู้ไร้ความสามารถคำแปลเอกสารที่มีคำรับรองในกรณีที่เอกสารที่ยื่นส่งเป็นภาษาต่างประเทศมาพร้อมกับคำฟ้องด้วยข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: ได้พี่อย่าเพิ่งหนี
1: ไปแล้วนี่ไง
0: ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่การเวิร์กช็อปนะ
2: ว
0: ันนี้ก็เป็นเวิร์กช็อปงานไม้นะครับซึ่งเป็นงานไม้ที่เราว่าในห้องที่พื้นที่มาเยอะมากเนี่ย
2: ใช่
0: น่าจะต้องมีละวิทยากรของเราวันนี้ครับขอเรียนเชิญเลยฮะก่อนที่ว่ามือนะครับผมครับ
3: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านครับ
0: แนะนำตัวสักนิดนึงครับผมครับ
3: ผมนิพนธ์เจมสบัดนะครับหรือว่าเพื่อนเรียกนายนามเอกว่าช่างครับอยู่ที่ศูนย์ฝึกงานไม้สิเด็กสารยาครับ
0: พี่เอกครับผมครับในวันนี้ก็จะมาให้ความรู้กับเราแล้วก็มาสอนเราทำเจ้าตัวนี้ด้วยนะฮะเป็นอุปกรณ์ที่เรียกว่าทำไม่ยากเน
3: า
0: ะ
3: ครับไม่ซับซ้อนมาก
0: เดี๋ยวพี่เอกทำไมครับแปลก
3: ๆไม่ซับซ้อนมาก
0: ไม่ซับซ้อนมากแต่เห็นอุปกรณ์นี่หลายคนตกใจแล้ว
2: ใช่เต็มเลยนี่เดี๋ยวจะต้องมีทำอะไรบ้างคะคร่าวๆเกินๆนิดนึง
3: ก็ตัวนี้แฝงเสื้อผ้าก็ได้แฝงหมวกแฝงกระเป๋
2: า
3: หรือว่าข้างชั้นล่างนี่จะเป็นพาดผ้าแบบว่าผ้าเช็ดตัวหรืออะไรพวกนี้ก็ได้แล้วก็มันที่จุดเด่นคือมันเข้ามุมครับเป็นตัว L เข้าไปมุมไม่เกะกะ
0: คือมันไม่มันประหยัดพื้นที่อ
3: ่
0: ะ
3: ใช่
0: แล้วแบบว่าดูไม่เกะกะมากอ
3: ่
0: ะจะมีสกิลอะไรบ้างที่จะได้ใช้กันแบบเอ้ยอะไรแบบเอ้ยเนี่ยเลื่อยอะไร
3: เราก็ได้รู้จักวิธีตัดไม้นะครับแล้วก็การยึดไม้เข้าหาด้วยกันนะครับซึ่งมันเป็นเบสิกพื้นฐาน
0: วันนี้ก็คืออย่างที่พี่เอ๋บอกเลยวันนี้จะมีการตัดเกิดขึ้นนะฮ
2: ะ
0: ตัดก็คือใช้เลื่อยนี่แหละนี่คือเลื่อยอะไรพี
3: ่เลื่อยองศาครับ
0: เลื่อยองศา
3: สะดวกหน่อย
0: ทำไมต้องใช้เลื่อยองศาด้วย
3: เพราะว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของเอียงองศานะเราจะตัดตรงๆเลยแต่เนื่องจากพื้นที่ด้วยแล้วก็มันสะดวกก็คือเรายกมาแล้วก็สับลงไปแค่นั้นเอง
0: จริงๆแล้วคือใช้เลื่อยปกติตัดก็ได้
3: ใช่
0: แต่ว่านี่วันนี้ง่ายแน่นอนชับเดียวชับเดียวเลย
2: ไม่ต้องใช้แรงเยอะใช่ไห
3: ม
2: เพราะเราตัดกันเยอะด้วย
0: แล้วในเรื่องของสกิลในการต่อไม้นะเชื่อมประสานไม้ด้วยกันเนี่ยก็คือมีเรื่องการใช้สกรูแน่นอนเลยขั้นแรกทำอะไรฮะ
3: เดี๋ยวเราจะตัดไม้ตัวสูงก่อนนะครับก็คือเมตร70มีตลับเมตรมีดินสอวางไว้ให้ครับเดี๋ยวเราจะติ๊กๆไว้ก่อนแล้วแยกเป็น2ทีมนะครับก็เมตร70 2ตัวแล้วก็เมตร50 1ตัวส่วนตัวขวางนี่คือ40เซน
0: โอเค
3: ให้เราตัดไม้ทีเดียวก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาประกอบ
0: ทำทุกชิ้นออกมาให้เรียบร้อยเดี๋ยวก็มาประกอบ
3: ดีกว่า
0: อันนี้ขั้นตอนการวัดและตัดไม้ก่อน
3: ใช่ๆ
0: อ่ะโอเคเริ่มเลยครับไม้เส้นๆอย่างเงี้ยมันเส้นนึงเนี่ยยาวแค่ไหนตอนเนี้ย
3: อันนี้มัน2เมตร40เลยครับ
0: มาตรฐานเลยนะเป็นไม้คัทเอาท์ใช่มั้ย
3: ใช่
0: แต่ว่าเป็นโครงคัทเอาท์ก็2เมตร40อ่ะ
3: ใช่ครับเดี๋ยวเราตัดเมตร70แล้วมันจะเหลือท่อนสั้นไว้สำหรับใช้ตัวขวางได
0: ้ฮะพอดีคำนวณไว้เกือบพอดีอ
3: ่
0: ะ
2: แต่ว่าคนนึงจะต้องได้กี่เส้นคะนี่ไ
3: หม3เส้น
0: ประมาณ3เส้น
3: 3เส้นครับ
2: โอเค
0: เมตร7เมตร5
3: ถูกต้อง
0: 40 40
3: 2ตัวครับ
0: โอเคว
3: ิธีใช้ดึงตลับเมตรนะครับเราให้ด้านที่ยาวอ่ะอยู่ขวามือเราเช่นเราเมตร70อย่างตัวเนี้ยเมตร70พอเราติ๊กไปเนี่ยให้ด้านยาวเนี่ยอยู่ด้านขวากับตอนจะตัดจะง่าย
0: เ
3: วลาติ๊กตรงเมตร70ถ้าติ๊กตรงกลางแบบนี้ผิดนะครับ
0: ทำไม
3: เราจะมองไม่เห็นเส้น
0: เ
3: พราะเดี๋ยวไปเรื่อยมันจะอยู่ใกล้กับเส้นตรงนี้นะครับให้เราติ๊กตรงริมไม้อ่ะครับ
0: โอ้บางคนก็เข้าใจผิดว่าแบบเฮ้ยติ๊กตรงกลางดีกว่า
3: ได
0: ้บาลานซ์
3: ตรงไหนก็ได
0: ้โอ้ต้องริมอันนี้คือติ๊กทีเดียวพอเลยเพราะว่านี่เป็นเลื่อยแบบว่าวางปั๊บตัดได้ฉากเลยนะ
3: เวลาใช้งานพวกนี้เราต้องมีสมาธิอยู่ที่ตรงนี้ที่เดียวนะครับห้ามคิดถึงเรื่องอื่นนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวกับความอันตรายอะไรพวกนี้ด้วยก็คือให้เราจับไม้แบบนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็คือกำไปเฉยๆแล้วเครื่องจะเดินพอปล่อยเครื่องก็จะหยุดนะครับก็คือเราตำไปเลยแล้วก็ค่อยๆกดลงมาไม้ก็จะขาดนะครับแบบนี้นะครับ
0: เศษที่เหลือก็ห้ามทิ้งนะฮะ
3: ใช่เดี๋ยวตรงเนี้ยมันจะตัด40มี2ตัวนะครับ
0: อย่าลืมนะเส้นที่สองอยู่ฝั่งไหน
3: อยู่ฝั่ง
0: ขวานะเ
3: ให้เครื่องหยุดก่อนก็ได้ครับแล้วค่อยยกไปเรื่อยขึ้น
0: เซฟ
3: จะไม่อันตรายนะครับเดี๋ยวผมประคองไว้ไม่แรงครับกดเลยครับอยู่พอเราจะตัดเราก็เอาลงมาค่อยๆลงมาลงเลยครับพอขาดแล้วเราปล่อยปล่อยเครื่องเงี้ยครับตัวจบละ ก็เดี๋ยวอีกตัวพี่ก็มาทาบเลยไม่ต้องวัด
4: เก่งมากครับเก่งมาก
3: ไว้เลย
5: สนุกมากๆเลยค่ะได้ความรู้มากด้วยต้องการมากกว่านี้ด้วยขอให้กิจกรรมแบบดีๆอย่างนี้ให้มาที่นี่บ่อย
6: ๆก็ดีค่ะมีความรู้ดีเป็นกันเองมากมีประโยชน์ค่ะเพราะว่าจะได้ไปวางของอะไรด้วยก็โอเคดีมากค่ะ

0: ชั้นที่เราซื้อมาเนี่ยมันหลวมมันหลุดอะไรอย่างเงี้ยเราพอได้ความรู้จากวันนี้เราสามารถไปทําแก้ไขได้ให้มันกลับมาแข็งแรงได้เหมือนเดิมค่ะ
1: นี่กดลงมาแล้วปล่อยโอ้ยแล้วเพื่อนตกเลยไง
2: โอเคตอนนี้ก็คือทุกคนตักเป็นชิ้นส่วนเรียบร้อยพร้อมประกอบร่างแล้วขั้นตอนต่อไปไงพี่เอกครับ
1: เดี๋ยวเราต้องวัดขนาดก่อน
2: วัดขนาด
1: วัดตำแหน่งก็คือให้เราจับเป็นคู่เลยนะครับถ้าเราสังเกตดูตรงเนี้ยก็คือจากเนี้ยมาถึงเนี้ย10เซนมันจะเท่ากับตัวนี้เลยเราก็เอาทั้ง3ตัววางเรียงกันเลยแล้ววัดจากหัวมา10
2: เซน
1: ใช่แล้วขีดทีเดียวเลยลักษณะแบบเนี้ยอย่างเงี้ยถูกครับ
2: แบบเช่นนี้เช่นนี้โอเคแล้วหลังจากนั้นนะฮะ
1: ต่อไปเราก็ดูเป็นคู่นะครับให้ดูคู่เมตร70ก่อนก็คือ1เมตรนะครับ
2: เออ
1: 1เมตรแล้วเราขีดเส้นไว้1เส้น
2: วัดหัว10เซนวัดจากหัวลงมา1

0: ครับ
1: ขีดไว้ถึงกลาง
0: เพราะฉะนั้นคู่เนี่ยเราจัดชนกันเลยแม้70ชนกันละวันมา1เมตร
1: แล้วก็ถ้าบันไดอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่มั้ยถูกต้องครับ
1: บันได
0: มันจะคู่กันไปเลย
1: โอเคมันก็คือเป็นไม้ที่เป็นโครงสร้างหลักของชิ้นประกบกับตัวนี้ไว้
0: ใช่ตัวทอง
1: แล้วเดี๋ยวก็ต้องมาเจาะนี่ใช
0: ่
1: ม
0: ั้ยใช่ครับตอนนี้เราให้เราทำเครื่องหมายไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะได้เจาะง่ายพอเราได้แม้70เนี่ยเราจบแล้วนะชุดหนึ่งตอนนี้เรามาดูตรงนี้นะครับแม้70เนี่ยมันจะมีตรงนี้ต้องเจาะอีกรูหนึ่ง
1: คร
0: ับ เราก็วัดจากข้างบนลงมาตัวที่แม้70นะครับอันนี้แค่อันเดียวแล้วนะเท่ากับว่าเมตร20แต่ว่าเป็นแค่เสาเดียวนะเสานี้ไม่ต้องเพราะนั้นตัวเนี่ยมันจะมี10จากนี้มา10เซนแล้วจากหัวมา1เมตรแล้วก็มา1เมตร20ครับ
1: ซึ่งมันอยู่คนละด้านกันนะ
0: ใช่ใช่อยู่คนละด้าน
1: งงไหมฮะ
0: งงไหมครับ
2: พอสุดยอด
0: พอเราได้ตัวนี้นะครับตัวเมตร70ไอ้ตัวเนี้ยเราไม่ต้องไปวัดเราเอาเมตร50เนี่ยมาชนกับเมตร70เลยเพราะฉะนั้นเส้นตัวนี้กับตัวนี้มันจะเท่ากัน
1: ก็คือทำเจ้าตัวนี้เป็นหลักแหละ
0: ใช่ตัวนี้เป็นหลักต้อง
1: โอเคแล้วหลังจากมาร์คเสร็จปุ๊บเราเข้ามาเจาะใช่ไหมคร
0: ับ ใช่ครับตัวนี้เราไม่ต้องวัดตัวนี้เรามาท่ากับตัวนี้เลยมันจะได้ตำแหน่งเดียวกันเรื่อง
1: ถ้างูมีแบบอยู่ถ้ามันเอาเดินเอาไม้มันต้องมองเล็งได้เจาะตรงนี้ด้านนี้ด้านนั้นอย่างเงี้ยมีข้อเดียวการที่เรามีบล็อกอัพตัวสำเร็จมาแล้วเนี่ยมันก็คือการที่เราสามารถเอาไม้ของเราเนี่ยมาเดินเทียบเดินดูได้แต่ท่านไหนที่อาจจะแบบอยู่บ้านแล้วทำเองไม่ได้มีบล็อกอัพแบบนี
2: ้
1: ก็ตั้งสติดีๆครับ
2: แต่นี่ก็ดูไว้แล้วก็จะลองวาดขึ้นมาก่อนก็ได้จะได้รู้อย่างนี้ก็เดี๋ยวเราก็เขียนไว้ว่าด้านนี้ด้านหนึ่งด้านสอง
0: ด้
2: านสามแล้วก็แล้วแต่ไปนะคะ
0: แล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเจาะให้ทาบกันให้เรียบร้อยก่อน
1: วัดตามที่พี่เอ๋บอกให้เรียบร้อยเลยเดี๋ยวมาเจาะครับ
0: วัดได้ครบทีเดียวเลย
3: ภูมิใจค่ะชิ้นงานก็ทำง่ายค่ะแต่ช่วงที่ว่าเราจับเครื่องมือเนี่ยเราจะยังไม่ถนัดเท่านั้นเองค่ะทีมงานก็ให้ความรู้ดีค่ะเป็นกันเองทุกคนค่ะ
2: ได้หมดเลยนี่ก็ได้เนี่ยอันนึงตรงนี้อันนึงตรงนี
3: ้ก็ดีนะคะมีประโยชน์ค่ะเหมาะสำหรับห้องเล็กๆอย่างเรานะคะปุ้มอายุ72แล้วภูมิใจมากค่ะที่จะทำได้ความร่วมมือแล้วก็น้องๆจากที่มาน่ารักทุกคนค่ะ
1: นี่ให้ฉากคุณ
4: ใช่
1: เดี๋ยวจะถึงขั้นตอนการเจาะแล้ว
0: ใช่ครับ
1: หลังจากเรามาร์คเรียบร้อยหมดแล้วนะคร
0: ับ
1: นะฮะก็เดี๋ยวมาเจาะกันเจาะไงครับพี
0: ่ก็เราอย่างนี้นะครับเจาะให้เป็นทะแยงอย่างนี้นะครับกากบาทไว้อย่างนี้ก่อนก็ได
1: ้
0: มันมีเหตุผลนะครับถ้าเราเจาะเป็นขนานกันแบบนี้เป็นเส้นตรงเนี้ยเท่ากับว่ามันได้แค่แถวเดียวแต่ถ้าเราบนอันล่างอันนึงมันจะล็อกไม้ได้ดีกว่า
1: แล้วพี่คนถามด้วยว่าทำไมไม่เจาะกลางอันเดียวไปเลยล่ะพี
0: ่ถ้าอันเดียวจะหมุนได
1: ้หมุนได้มันจะหมุนได้เลยนะ
2: เดี๋ยวเผื่อไม่เข้าใจนี่เพราะว่าเดี๋ยวเราจะต่อกับหน้าตัดแบบนี้ไง
1: ใช่
2: เราจะเจาะสองรูเพราะจะล็อกแบบนี
1: ้ใช่
2: นะถ้าเจาะรูเดียวมันจะหมุน
1: แต่ไม่ได้หมุนซึ่งก็อยากให้หมุนนะ
2: ก็ได้ก็จอดรูเดียว
1: ไม่ควร
0: แต่เราอยากให้เลยไม้ของเรานะความหนาวิธีเจาะก็คือให้ตรงที่สุดเลยกดไปให้เต็มเลยนะครับแล้วก็ดันเข้าไป
1: อย่าให้เลยไม้คืออย่าให้เลยหน้าไม้ใช่ไหมพ
0: ี่ใช่อันนี้เราก็เจาะทีเดียวก่อนอย่าเพิ่งยึดเจาะว่าเราก็ดูตัวอย่างเป็นหลักครับว่ามันต้องเจาะฝั่งไหนนะครับ
1: สว่านนี่เจาะนำไหมพี่
0: ใช่ครับเอาตัวนี้เจาะนำตัวนี้เราเรียกว่าสว่านเจาะไม
1: ้สว่านเจาะนำนี่จะเล็กกว่าสกูถ้าเจาะนำแล้วใหญ่เท่าสกูเนี่ยจบแล้วชีวิตไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวแน่นอนเพราะว่าสกูหลักการมันคือการบิดเข้าไปแล้วเกลียวมันจะเข้าไปกินกับเนื้อไม้ให้แน่นนะตัวสกูคืออย่างนี
0: ้พอเราเจาะรูเล็กเราจะเจาะตัวนี้เข้าไปครึ่งนึงนะครับ
1: เ
0: ป็นตัวใหญ่นะครับเพื่อที่เราจะ
1: ฝังหัวสกู
0: เราจะปิดด้วยเดือยไม้นะครับ
1: คร
0: ับตอนนี้เราก็จะมาปิดรอยแบบถ้าเราเห็นตัวอย่างเราจะไม่เห็นหัวน็อตเลยนะครับเป็นตัวนี้มาปิดอีกท
1: ีเนียนเลยนะฮะ
0: ใช่
1: ต
0: ั
1: วใหญ่เอามาทำไมตัวใหญ่เอาไว้ซ่อนหัวสกู
0: ใช่ครับ
1: หัวสกูเป็นโลหะนะฮะถ้าเกิดว่าโผล่มามันจะน่าเกลียดเราจะซ่อนมันเนียนใช่ไหมฮะเราเอาไม้มาเนี่ยมาอุดเข้าไปแล้วก็เลื่อยตัดเข้าไป
0: แต่นี้เจาะแค่ครึ่งเดียวพอ
1: ครึ่งเดียวนะ

0: อย่าเจาะทะลุนะทะลุคือจบเหมือนกันชีวิตนะฮะอ่ะโอเคถ้างั้นเราลุยกันเลยดีกว่าครับ
1: อ่ะเริ่มเลยครับแล้วก็กดด้วยแล้วดึงออก
2: ใช
1: ่ต้องกดโดยที่ต่อแล้วดึงออก
2: นะ

0: าล่ะตอนนี้เราก็จะได้บาโหนออกกำลังกายมาหนึ่ง
1: เดี๋ยวไม่ใช
2: ่
1: ดาวแขวนผ้าอ
0: ย่าไปให้ลูกหลานเล่นนะไม้เนื้ออ่อนนะคุณมันคือกระดกกระเด็กด้วยนะแต่ว่าแข็งแรงพอที่จะใช้งานแหละแต่ว่าอย่าไปโหนเล่นนะฮะอ่ะตอนนี้เราจัดการเจาะเรียบร้อยแล้ว
3: ใช่
0: ไปต่างๆที่ต้องเจาะนะฮะต่อไปก็คือขั้นตอนการยึดใช่ไหม
3: การประกอบ
0: ประกอบร่างมันก่อน
3: ก็เราต้องทากาวด้วยเพราะว่าไม้เนี่ยจะอยู่ได้เพราะกาวมันจะแข็งแรงนะครับ
0: พี่เอกพูดตลอดเลยเนี่ยคือ
3: ใช
0: ่ตัวสกรูได้แค่ยึดต
3: ั
0: วที่ทำให้อยู่จริงคือกาว
3: ใช่ถ้ากาวแห้งเนี่ยเราดึงออกเนี่ยไม้ฉีกเลยนี่คือความแข็งแรงมันนะครับตอนนี้เดี๋ยวมันมี2กรณีนะงานแบบเนี้ยถ้าเกิดว่างานที่แบบว่ายากกว่านี้มันจะเขาเรียกว่าเป็นการเข้าเดือย
0: ครับ
3: ทำเดือยเจาะอะไรพวกนั้นอ่ะ
0: เข้าลิ้นเข้าเดือยต่างๆ
3: มันจะต้องมีทักษะสูงหน่อย
0: ครับผมอ
3: ันนี้ผมก็พยายามจะลดขั้นตอนอ่ะให้พวกเราอ่ะทำงานได้ง่ายขึ้น
0: เรียกว่าอันนี้เป็นชิ้นแบบประถมละกันถ้าใครแอดวานซ์ขึ้นเดี๋ยวก็ว่าก
3: ัน
1: เบสิก
0: อ
1: ย่างนั้นครับ
0: เบสิกก่อนอ่ะโอเค
3: แล้วก็มีตัวนี้นะครับตัวกลางเนี่ยเรายึดเกี่ยวปล่อยแค่ตัวเดียวพอตรงนี้เราเจาะไปแล้วเพราะนั้นให้เราเจาะเพิ่มตรงนี้ตรงกลางอีกรูนะครับเพื่อที่เรียกว่าพอเรายิงเกียวปล่อยไปเนี่ยให้เกียวปล่อยโผล่แล้วก็ให้มาตรงกับรูนี้
0: เ
3: ราจะได้ง่ายไม่ต้องมานั่งเล็งสูงต่ำแต่ขอให้ตรงนี้กลางเดียว
0: โอเค
1: ก็เ
0: กียวปล่อยนี่คืออะไรอ่ะเผื่อคุณผู้ชมทางบ้านไม่รู้เผื่อทางคนที่นี่ไม่รู้ครับเกียวปล่อยนี่หน้าตาเป็นไงอ
3: ันนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับ
0: สกรู
3: เพราะว่าตอนแรกเราเจาะไปแล้วเราก็จอดตรงนี้ให้โผล่ไปเลยแล้วก
0: ็
3: ให้ไปลง
0: เลย
3: ให้ไปลงกับรูของเราที่เรานำไว้
0: ไม่งั้นถ้าเกิดมันเล็งเนี่ยจอดทีละยาก
3: บางทีมันเลื่อน
0: ตรง
3: เลยลงถูกต้อง
0: โอเค
3: เดี๋ยวเราทำคู่นี้ก่อนครับ
0: คู่นี้ก่อนนะ
3: คู่นี้ก่อนแล้วพอเดี๋ยวพอได้เราก็มาดูตัวอย่างว่าเพราะมันเจาะหันคนละด้านกันเดี๋ยวจะสับสน
0: ครับโอเค
1: โอเค
3: เอาเลยละ
0: ดูที่ตัวหลักก่อนครับ

0: พี่ดูนะเวลาพี่จะโหลดลงไปเนี่ยมันลงไปในรูหรือยังถ้ามันจะไม่ลงไปในรูอ่ะมันรูดนี่เอาให้แน่นก่อนจับให้มั่นงี้ก่อนแล้วค่อยดึงขึ้นมานี่ไม่งั้นแล้วก็มันก็จะรูด
1: เอาข้างเดียวก่อนแล้วมันอย่างงี้จะหาสองข้างก็ได้ค่ะไม่เป็นไรอ่ะแบบนี้เนี่ยนะแล้วพี่ก็ดันพี่ก็เจาะสกรูเข้าไปด้านข้างแต่พอตั้งเออถ้าจับตั้งเนี่ยคลิปมันต้องมีอะไรทิปจะช่วยจับดันตรงนี้ให้ทิปกลัวว่าถ้าจับตั้งเนี่ยเดี๋ยวมันจะดันลงได้
2: แล้วมันจะเบี้ยวไหมอ่ะ
1: นี้พยายามยิงเข้ามาตรงๆไม่เบี้ยวแอบดันเข้ามาได้เลย
2: ปุ๊บเอาเลยนะ
1: ได้ค่ะถ้าเบี้ยวเดี๋ยวเราถอดออกได้ไม่เป็นไรใช่นั่นแหละกดลงมาเลยขอดูหัวหน่อยสิไหนละโอเคเพอร์เฟกต์แบบนี้เลยอีกข้างนึง
0: แน่นปาก
3: ปกติเนี่ย DIY เนี่ยผมทำบ่อยเพราะว่าผมเป็นคนชอบพวกเครื่องมือช่างบรรยากาศวันนี้ก็เป็นอะไรที่อบอุ่นฮะเพราะว่ามีสมาชิกทุกคนฮะที่ร่วมกันในชุมชนทุกเราเนี่ยก็มาร่วมกันเยอะฮะ
2: พวกพวงกุญแจเอ่ยหมวกเอ่ยกระเป๋าเวลาที่เราไปออกไปทำงานข้างนอกแล้วเราแขวนไว้มันจะได้หยิบจับได้ง่ายๆก็ดีได้ความรู้ใหม่ขึ้นแล้วอย่างเรามันจะได้เป็นอาชีพติดตัวด้วยอะไรเงี้ยวันในวันข้างหน้า

0: ขั้นตอนต่อไปก็คือการติดตะขอนะฮะก็คือจะแขวนเหมือนนู่นนี่กระป๋องกระเป๋า
1: ใช่
0: ได้เลย
1: ได้หลายอย่างเลย
2: เมื่อกี้เราติดเดือยกันไปเรียบร้อยแล้ว
1: ใช่เราฝังเดือยก็คือปิดหัวน็อตเรียบร้อยหมดแล้วตอนนี้ก็เหลือขั้นตอนสุดท้ายที่เราจะมายึดแล้วก็แขวนเสื้อหมวกกระเป๋าได้หมด
0: คือในตะขอเนี่ยมันก็มีหลากหลายรูปแบบแหละแล้วแต่คุณอยากได้แบบไหนเนาะวันนี้ก็เอาแบบเบสิกมาให้ดูเลย
1: ใช่ครับ
0: นะฮะแล้วก็ติดวิธีการติดก็ยังไง
1: อ่ะอันนี้เราเรียกว่าเป็นตะขอตัว L นะครับเวลาเราไปซื้อมันจะมองเหมือนตัว L นะครับถ้าเป็นตะขอแบบคล้ายๆขอไข่เนี่ยมันจะเกี่ยวเสื้อเวลาเราแขวนอ่ะถ้าใช้เป็นตัว L จะดีกว่า
0: ขอไข่
1: ใช่มันจะงอแบบนี้ครับจะขอ
2: ที่มันเป็น
0: ครับครับ
2: เป็นพุกเลยของ
1: ใช่อย่างนั้น
0: ก็เลยเป็นแบบนี้ดูออกง่ายหน่อย
1: ง่ายกว่าแล้วเราแฝนพวงกุญแจแฝนหมวกก็ง่ายด้วย
0: เข้าใจ
1: แต่ถ้าเราไปหมุนเลงเนี่ยมันยาก
0: เออใช่
1: ให้เจาะนำก่อน
0: ข้อตึงเลย
1: ครับเจาะนำไปก่อนเลยเอาตำแหน่งไหนเราก็เจาะไปเลยแล้วแต่เราเลยบางคนเนี่ยเดี๋ยวไปเสริมตรงนี้ก็ได้นะคนที่ทำเสร็จแล้วอ่ะแล้วเราก็เอาตัวเนี้ยหมุนเข้าไปเลยครับพอเจาะนำก็หมุน
2: อ๋อก็ใช้มือหมุนอย่างนี้เลยใช
0: ่คือหมายความว่าถ้าเกิดมาร์กแล้วเอาไอ้นี่เจาะเข้าไปเลยอ่ะตึงแน่ข้อ
1: ใช่เราจะหมุนยาก
0: เจาะนำซะก่อนเน
1: า
0: ะ
1: เจาะนำก่อนจะหมุน
0: วิธีการเจาะนำก็เหมือนเดิมเลยก็คืออย่าไปเจาะสุดอย่าไปเจาะลึกมากเจาะนิดเดียวให้มันเข้าไปแล้วมันจะตัวเกลียวมันจะได้เข้าไปกินเนื้อไม้แล้วก็แน่นดี
1: มันจะรัดเกลียวได้ดี
0: นี่พูดไปพูดมานี่พี่เอหมุนจะเสร็จแล้วเนี่ย
1: ถ้าเรารู้สึกความตึงมากก็ใช้ครีมก็ได้ครีมบีบ
2: ก็จะแน่นเลย
0: คือไอ้ตอนแรกๆคงยังไม่ตึงหรอกแต่ว่าพอสเต็ปท้ายๆเนาะ
1: ตึงแน
0: ่เอาครีมมัน
1: ครีมจับแล้วก็หมุน
0: แน่นซะหน่อยก็ดีแล้วก็ตั้งให้มันฉากเนาะ
1: ใช
0: ่ตั้งให้มันฉากซะตึง
2: อันนี้เราเกียร์3อันใช่ไหมคะ
1: 3 อัน
0: แต่แล้วแต่ดีไซน์นะ
2: ถ้าเราอยากแขวนเยอะกว่านี้ได้ไหมหรือว่าเรื่องน้ำหนักเรื่องการรับแรงอะไรของมันอย่างเง
1: ี้
2: ย
1: อ๋อได้ครับเพราะตัวเนี้ยมันออกแบบมาให้เข้ามุมนะจริงๆแล้วมันก็จะพิงกับด้านมุมด้านในด้วย
2: เออใช่ๆ
1: มันก็จะช่วยด้วยแต่ถ้าลอยตัวบางทีมันอาจจะมีโยกบ้าง
2: ครับ
1: ครับ

0: อบอ๊อฟเป็นคนชอบทำงานฝีมือบางทีที่บ้านเสียนู่นนี่เสียเนี้ยก็จับเครื่องมือเป็นลูกแบบเหมือนเป็นลูกน้องอ่ะแต่ไม่เคยของจริงมันสนุกเลยมันได้จับแล้วมันเหมือนแบบเราสนุกไง
1: เอาละครับแล้ววันนี้ก็ขอบคุณพี่เอ๋มากเลยครับที่มาช่วยให้ความรู้กับเราอีกแล้วนะฮะ
2: ใช่ค่ะ
1: ก็พบกับเวิร์กช็อปดีๆอย่าง
2: น
1: ี
2: ้ใช่แล้วกิจกรรมนะคะซ่อมสร้างด้วยมือของเรา
1: เนี่ยซ่อมด้วยมือเรานะฮะสำหรับลูกบ้านการเสียหายนี่ก็เรียกว่าได้มาเวิร์กช็อปเรื่อยๆเอาจริงเราก็ตะเวนไปทั่วเลยของการเคหะก็มีหลายที่
2: วันนี้อยู่ที่ไหนนะคะเนี่ย
1: วันนี้อยู่โครงการบ้านเอื้ออาทรนครชัยศรีท่าตำหนักครับนี่แล้วก็เราก็จะวนไปที่อื่นเรื่อยๆ
2: แล้วก็ครั้งต่อไปจะเกิดขึ้นที่ไหนก็ติดตามดูได้
1: ติดตามดีๆติดตามดีๆเวิร์กช็อปช่างประจำบ้าน X การเคหะช่างนี่คอลแลบกันสำหรับวันนี้ช่างประจำบ้านขอบคุณทุกคนมากนะครับ
3: อมรินทร์ทีวี
4: สวัสดีค่ะรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะคะก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันเรื่องสิทธิประโยชน์เมื่อถูกเลิกจ้างนะคะฝากติดตามและ subscribe YouTube Mahidol Channel ด้วยค่ะเราจะมุ่งสู่1ล้าน subscribe ไปด้วยกันค่ะสำหรับในตอนนี้นะคะเราก็จะมาดูในเรื่องของ10เมื่อเราถูกเลิกจ้างหรือว่าเมื่อถูกให้ออกจากงานนะคะการเลิกจ้างหรือการให้ออกจากงานจะเกิดได้จาก2สาเหตุนะคะอันดับที่1มันอาจจะเป็นความต้องการของเราเองในการที่จะออกจากงานกับในส่วนที่2เนี่ยก็เป็นความต้องการของนายจ้างที่จะเลิกจ้างค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูสิทธิ์ที่เราจะได้กันค่ะก่อนอื่นเราก็ต้องรู้ก่อนนะคะว่าเราเป็นใครอย่างเช่นในกรณีที่เราเป็นข้าราชการกฎหมายก็ได้กำหนดสิทธิ์ของเราไว้ในพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการนะคะสำหรับในกรณีที่เราเป็นลูกจ้างในบริษัทเราก็จะมีสิทธิ์ตามกฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานกับการประกันตนภายใต้พระราชบัญญัติประกันสังคมค่ะการที่เราลาออกเองกับการที่เราถูกเลิกจ้างจากนายจ้างเนี่ยเรามีสิทธิ์ตามกฎหมายต่างกันนะคะกรณีที่ลูกจ้างลาออกเองลูกจ้างไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินค่าชดเชยจากบริษัทแต่เรายังสามารถที่จะไปขอรับเงินทดแทนกรณีว่างงานจากประกันสังคมได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดค่ะสำหรับกรณีที่ถูกเลิกจ้างเนี่ยนะคะก็แบ่งเป็น2กรณีก็คือถูกเลิกจ้างโดยที่ลูกจ้างมีความผิดกับถูกเลิกจ้างในกรณีที่ลูกจ้างไม่มีความผิดค่ะกรณีแรกกรณีที่ถูกเลิกจ้างเนื่องจากความผิดของลูกจ้างอันนี้นายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยใดๆความผิดเช่นอะไรบ้างนะคะก็อย่างในกรณีที่ลูกจ้างทุจริตต่อหน้าที่กระทำความผิดทางอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้างจงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหายกรณีนี้ก็คือนายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยใดๆค่ะค่ะอีกกรณีหนึ่งก็คือการที่ถูกเลิกจ้างโดยที่ลูกจ้างไม่ได้มีความผิดใดๆกรณีนี้กฎหมายก็กำหนดว่าถ้าลูกจ้างทำงานครบ120วันนายจ้างเนี่ยจะต้องจ่ายค่าชดเชยค่าชดเชยที่นายจ้างจะต้องจ่ายให้แบ่งหลักๆก็จะมี2ประเภทกรณีแรกก็คือให้ออกเดี๋ยวนี้เนี่ยเราจะต้องมีค่าบอกกล่าวล่วงหน้าหรือว่าเงินค่าตกใจกรณีนี้ถ้าสมมติว่ารอบการจ่ายเงินค่าจ้างของเราเป็น30วันก็คือนายจ้างก็จะต้องจ่ายค่าบอกกล่าวล่วงหน้า30วันแต่ถ้าเรารับเป็นรายสัปดาห์เขาก็ต้องจ่ายให้เราอีก1สัปดาห์ส่วนที่2ก็จะเป็นเงินค่าชดเชยการถูกเลิกจ้างถ้าทำงานมานานค่าชดเชยก็จะสูงขึ้นโดยขั้นต่ำเนี่ยกฎหมายกำหนดว่าถ้าคุณทำงานครบ120วันจะมีสิทธิ์ตามกฎหมายที่จะได้รับค่าเงินชดเชยกฎหมายก็กำหนดไว้ว่าถ้าอายุงานอยู่ที่120วันถึง1ปีเนี่ยเงินชดเชยจะอยู่ที่30วัน1ถึง3ปีเงินชดเชยจะอยู่ที่90วันเป็นลำดับขั้นขึ้นไปนะคะจนตอนนี้เนี่ยกฎหมายกำหนดว่าถ้าทำงานเกิน20ปีขึ้นไปเนี่ยให้ค่าชดเชยที่400วันค่ะอีก1สิทธิ์ที่เราจะได้รับตามกฎหมายนะคะก็คือสิทธิ์ในการที่จะได้รับเงินชดเชยจากการขาดรายได้ตามพระราชบัญญัติประกันสังคมค่ะกรณีนี้ก็คือถ้าเราเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33เป็นลูกจ้างบริษัทมีการส่งเงินสดเข้ากองทุนประกันสังคมในทุกๆเดือนเป็นระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดสามารถมีสิทธิ์ที่จะขอรับเงินชดเชยการขาดรายได้ได้นะคะผู้มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินทดแทนจากการขาดรายได้เนี่ยนะคะก็จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้นะคะอันดับที่1ก็คือต้องเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33ส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า6เดือนภายใน15เดือนนะคะแล้วก็มีระย ะเวลาว่างงานตั้งแต่8วันขึ้นไปค่ะสิทธิ์ได้รับเงินทดแทนจากการขาดรายได้กรณีว่างงานเนี่ยก็แบ่งเป็น2กรณีก็คือในกรณีที่เราถูกเลิกจ้างเราจะได้รับเงินทดแทนระหว่างการว่างงานปีละไม่เกิน180วันในอัตราร้อยละ 50% ของค่าจ้างเฉลี่ยซึ่งค่าจ้างเฉลี่ยสูงสุดเนี่ยเราคิดที่ฐาน 15,000 บาทวิธีการคำนวณสมมติว่าฐานเงินเดือนเราเป็น 10,000 บาทเพราะฉะนั้น 50% ของ 10,000 บาทก็คือ 5,000 บาทว่างงาน6เดือนแม็กซิมัมเลยก็คือ 5,000 บาทคูณ6เดือนก็จะเท่ากับ30,000ในกรณีที่ลูกจ้างลาออกเองนะคะหรือว่าสิ้นสุดสัญญาจ้างตามกำหนดระยะเวลาเนี่ยกรณีนี้ลูกจ้างจะได้รับเงินทดแทนระหว่างว่างงานปีละไม่เกิน90วันอัตราที่จะจ่ายให้เนี่ยอยู่ที่ร้อยละ30ของค่าจ้างเฉลี่ยซึ่งก็คำนวณที่ค่าจ้างเฉลี่ยสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาทตัวอย่างนะคะถ้าเกิดเงินเดือนเรา 10,000 บาทเนี่ยนะคะเมื่อเราลาออกหรือว่าครบกำหนดระยะเวลาจ้างงานเนี่ยเราก็จะได้เงินชดเชยที่ 30% ของ 10,000 บาทนะคะก็ได้ 3,000 บาทค่ะสำหรับกรณีที่เราว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยค่ะตัวอย่างเช่นสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19ถ้าสมมติว่าบริษัทเราปิดเราถูกเลิกจ้างก็จะมีสิทธิ์ได้รับเงินชดเชยการว่างงานอยู่ที่ร้อยละ70ของค่าจ้างสูงสุดไม่เกิน200วันโดยวิธีคำนวณ นะคะสมมติว่าเราเงินเดือน 10,000 บาทก็ตีออกมาเป็นรายวันสมมติว่าเป็น30วันค่าจ้างเราก็จะอยู่ที่333บาทรัฐก็จะจ่ายค่า

ชดเชยให้ร้อยละ70ของ333แล้วก็มีสิทธิ์ตามกฎหมายอยู่ที่200วันนะคะคูณออกมาก็จะได้อยู่ที่ 46,600 บาทโดยประมาณค่ะไม่ว่าการออกจากงานจะเกิดขึ้นจากความตั้งใจของเราเองหรือว่าเกิดจากนายจ้างเนี่ยให้เราต้องออกจากงานการที่เรารู้สิทธิ์ตามกฎหมายจะช่วยให้เราสามารถจัดการเรื่องของเงินทองช่วยในการประคับประคองชีวิตในสถานการณ์ฉุกเฉินไปได้อย่างดีขึ้นค่ะแล้วพบกันใหม่กับรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะคะ

วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนรายการที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชผลิตรายการเพื่อท่านผู้ชมนะครับทุกสัปดาห์ผมท่านอาจารย์ออยและก็ทีมงานทั้งหมดก็มารอท่านผู้ชมอยู่ที่หน้าจอนะครับนำเอาสาระที่เป็นประโยชน์มามอบให้กับท่านผู้ชมเป็นประจำนะครับทุกสัปดาห์สัปดาห์นี้เราคุยกันในเรื่อง
0: เกี่ยวกับเรื่องธุรกรรมค่ะทางแพ่งและพาณิชย์ค่ะ
1: ทางแพ่งและพาณิชย์นะครับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก็คงเป็นกฎหมายที่เราใช้อยู่ในชีวิตประจำวันเพียงแต่ว่าถ้าท่านผู้ชมที่ไม่ได้เรียนกฎหมายอาจจะไม่รู้เอ๊ะตรงนี้มันใช่หรือเปล่าแค่เราไปซื้ออาหารรับประทานตรงนี้มันก็คือกฎหมายแล้วเหมือนกันนะครับอันไม่ว่าจะเป็นการซื้อการหยิบยืมเงินซึ่งก็ทำกันอยู่ประจำ
0: แล้วปัจ
1: จุบันยืมแล้วไม่คืนนี่ก็ยังทำอยู่ประจำเหมือนกันจริงๆเป็นสิ่งที่ไม่ควรนะครับถ้าเอาเข้ามาก็ไปคืนเขานะครับนะวันนี้ก็คงคุยกันในความหลากหลายในเรื่องของธุรกรรมทางกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยนะครับอันนั้นผู้ที่จะมาให้ความกระจ่างเป็นใครครับวันนี
0: ้ค่ะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ลาวัณถนัดศิลปกุลค่ะท่านเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับครับและเช่นเคยนะครับเรามีผู้ร่วมรายการ2ท่านนะครับสัปดาห์นี้เป็นใครบ้างครับอาจารย์อ้อยครับ
0: ค่ะท่านแรกนะคะคุณสนัดคุณสมบัติค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะและท่านที่2นะคะคุณปาริชาติเดชาติวงศ์ณอยุธยาค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: ครับนี่คือผู้ร่วมรายการของเรา2ท่านในสัปดาห์นี้นะครับนั้นสาระในเรื่องของธุรกรรมทางแพ่งและพาณิชย์สัปดาห์นี้นำอะไรดีๆมาฝากกับท่านผู้ชมติดตามได้เลยครับ

0: ดีค่ะพอดีว่ากลับมาจากต่างจังหวัดนะคะก็เลยซื้อขนมมาฝาก
1: ขอบคุณมากนะคะว่าแต่ว่าพี่ชื่นไปต่างจังหวัดไปทำอะไรมาเหรอคะ
0: ก็พี่สมบูรณ์นะสิชวนพี่ไปปฏิบัติธรรมที่เขาใหญ่กับพวกคณะเขาอะ
2: สวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะป้าชื่น
3: สวัสดีจ้า
2: คุณแม่คะพี่ตาเห็นจดหมายคุณแม่อยู่ในกล่องหน้าบ้านเราอะค่ะแต่ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่ามาเมื่อไหร
1: ่ขอบใจมากลูกว่าแต่ว่าจดหมายอะไรเนี่ย
2: ถ้าอย่างนั้นพี่ตาขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะคะจะได้ทำอาหารเย็นให้ทานคุณป้าอยู่ทานด้วยกันนะคะ
0: ไม่หรอกจ้าขอบใจนะจดหมายอะไรหรอนภา
1: จดหมายจากพี่ดำรงนะคะเขาโทรมายืมเงินนภา 200,000 บาทนภาโอนเข้าธนาคารให้เขาแล้วแต่ว่านภาบอกให้เขียนจดหมายมาบอกถ้าได้รับเงินแล้วนะคะ
0: แล้วที่ไม่ได้ทำสัญญาอะไรกันเลยเหรอ
1: เปล่าค่ะก็เห็นว่าเป็นคนกันเองนะคะ
0: งั้นก็อย่าลืมเก็บจดหมายฉบับนี้ไว้ให้ดีล่ะใช้เป็นหลักฐานในการยืมเงินก็ได้นะ
1: ค่ะ
2: เชิญทางนี้เลยค่ะเดี๋ยวคุณลุงคุณป้านั่งรอก่อนนะคะคุณแม่คะคุณลุงกับคุณป้ามาหาค่ะค่อยๆลุกนะคะเดี๋ยวทิพย์ตาไปเอาน้ำเย็นๆให้ทานนะคะ
4: จ้าย
0: ังไงบ้าง
1: สวัสดีค่ะพี่ชื่นพี่สมบูรณ
4: ์สวัสดีนะพาเป็นยังไงบ้างเราอะ
1: อาการไม่ค่อยดีเลยค่ะนี่ก็หมดเงินรักษาตัวไปตั้งเยอะเงินทองก็เริ่มร่อยหรอลงทุกวันนะคะ
0: อ้าวแล้วลูกหนี้ชื่อดำรงอ่ะที่ยืมเงินนภาไป 200,000 เมื่อ 5 ปีที่แล้วเขาเอาเงินมาคืนหรือยังล่ะ
1: ยังเลยค่ะทวงไปแล้วแต่เขาบอกว่าไม่เคยยืมเงินนภาเลยอะค่ะ
4: เหรอแล้วนภาทำสัญญายืมเงินกับเขาไว้หรือเปล่า
1: ไม่ได้ทำค่ะเขาถึงได้พูดอย่างนี้นี่ไม่ได้ทั้งเงินต้นและก็ดอกเบี้ยเลยนะคะเนี่ย
0: แต่พี่จำได้นะว่านายดำรงเขามีจดหมายขอบคุณนภาที่ให้เขายืมเงินด้วยเนี่ยพี่ยังบอกให้นภาเก็บไว้เป็นหลักฐานเลยนะ
4: มีจดหมายขอบคุณจากนายดำรงแล้วนภายังเก็บอยู่ไหม
1: ยังอยู่ค่ะนภาก็บอกเขาเรื่องจดหมายแล้วนะคะแต่เขาก็ไม่สนใจนะคะ
4: ผมว่านะยังไงเนี่ยเราต้องไปปรึกษานักกฎหมายนะเพราะอย่างน้อยเนี่ยเราก็มีจดหมายจากนายดำรงเป็นหลักฐาน
0: ใช่ไปไว้อย่างเงี้ยถ้าทางจะไม่ได้คืน
5: จากกรณีดังกล่าวจดหมายขอบคุณของนายดำรงจะใช้เป็นหลักฐานแทนสัญญายืมเงินได้หรือไม่ก็ได้ขอไม่ได
6: ้ผมอธิบายกติกานะครับมือวางที่แป้นนะครับเป็นรูปมือแล้วก็แย่งกันกดไฟใครได้สัญญาณไฟมีสิทธิ์ตอบก่อนตอบก่อนถ้าถูกได้2คะแนนถ้าถูกทีหลังได้คะแนนเดียวงั้นต้องแย่งกันกดสัญญาณนะครับพร้อมนะครับพร้อมแล้วกดครับคุณพี่ปริชาตินะครับ
7: ก็ก่อค่ะ
6: ได้ไหมครับ
7: ได้ค่ะ
6: ทำไมคิดว่าเป็นหลักฐานได้
7: เพราะว่ามันเป็นหลักฐานอันเดียวที่เขายืมเงินควรจะใช้เป็นหลักฐาน
6: พอให้รู้ได้ว่าเขายืมเงินไป
7: ใช่ไหมว่าจำนวนเท่าไหร่
6: แม้จะไม่มีตัวสัญญายืมเงินก็ตาม
7: ใช่ค่ะ
6: ใช้ได้มั่นใจ
7: ใช้ได้มั่นใจ
6: คุณธนัท
8: สนัดค่ะ
6: สนัด
8: ก็คิดว่าน่าจะได้นะคะถ้าเกิดว่าเราคิดอ่ะเรามีทำอ่ะเราคิดว่าคนนั้นเขาน่าจะมีจิตใต้สำนึกอ่ะนะจุ๋มคิดว่าได้ค่ะ
6: จิตใต้สำนึกก็เขาไม่มีไงตกลงตอบข้อก็ยกป้ายให้นิด
8: ก็ไก่ค่ะ
6: เดี๋ยวจะนั้นตัดสินใจเหมือนกันนะครับเพราะนั้นคิดว่าได้ครับจริงๆแล้วได้ไหมฮะอาจารย์นะ
9: ค่ะก็ทั้งสองคนนะคะตอบได้ถูกต้องนะคะคือในสัญญาตามกฎหมายนะคะเกิดขึ้นเนี่ยจริงๆด้วยเสนอสนองถูกต้องตรงกันนะคะสัญญาก็เกิดแต่ว่าบางสัญญาบางประเภทกฎหมายก็จะกำหนดว่าจะต้องทำตามแบบนะคะอย่างเช่นนิติกรรมเกี่ยวกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษนะคะแต่บางชนิดกฎหมายก็กำหนดไว้ว่าจะต้องมีหลักฐานนะคะซึ่งหลักฐานเป็นหนังสือเนี่ยไม่ได้ทำให้ถ้าไม่ได้ทำก็ไม่ได้ทำให้สัญญาเป็นโมฆะแต่ฟ้องร้องไม่ได้นะคะแต่ในกรณีนี้เนี่ยจดหมายที่ตอบขอบคุณบอกว่าได้รับ เงินที่ได้ยืมไปแล้วนะคะก็สามารถเป็นหลักฐานได้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ทำเป็นรูปของสัญญานะคะตามปกติแต่อันนั้นล่ะค่ะก็ถือว่าเป็นหลักฐานได
6: ้ขอบคุณครับแล้วก็ชัดเจนฮะอันนั้นข้อนี้ใครได้คะแนนครับ
5: ข้อนี้ตอบถูกทั้งคู่เลยค่ะ
6: ครับไปติดตามสาระในข้อต่อไปครับ
3: เป็นไงบ้างพี่สุสวนเกษตรที่เนี่ยทำเลดีมากผมชอบนะพอดีเจ้าของเขากำลังร้อนเงินประกาศขายราคาถูกมากเลย
4: พี่กีเห็นด้วยนะสวยดีออกแล้วก็ราคา20ล้านเองอ่ะไม่แพงเลย
3: ที่ผมชอบที่สุดนะก็คือมีทุ่งกว้างเป็นทุ่งหญ้าโล่งเลยอ่ะเอาไว้สำหรับขี่ม้าเล่นได้ด้วย
4: เหมาะเลยซื้อเลยถูกใจพี่มากเลยพี่อ่ะจะได้มีที่พักผ่อนพักผ่อนสมองมีบรรยากาศได้หลายที่ชีวิตพี่จะได้ยืนยาวขึ้นอีกไง
3: เออดีพี่พอดีเดี๋ยววันเนี้ยผมจะเซ็นสัญญาซื้อม้า
4: ซื้อม้าเหรอ
3: ใช่
4: ซื้อม้ากันแล้วเหรอ
3: ใช่ครับ
4: ไอ้ตัวนี้ราคาเท่าไหร่ล่ะ
3: ก็ถูกๆครับพี
4: ่
3: สองล้าน
4: สองล้านม้าเนี่ยสองล้านโอ้
3: ใช่พี่สำหรับม้าแข่งมันไม่แพงหรอก
4: ใช่คนละหรือเปล่าเนี่ย
3: ใช่
4: เด
3: ่
4: นมากเนี่ย
10: สวัสดีครับคุณเจษครับผม
3: อันนี้พี่สุก
10: สวัสดีครับพี่สุก
4: สวัสดีครับสวัสดีครับผม
3: นายเด็ดที่จะมาทำสัญญาซื้อขายมา
10: ครับผม
3: แล้วเอาสัญญามาป่ะ
10: เอามาครับผมเอามานี่ครับคุณเจษครับ
3: โอเคเดี๋ยวพี่ไปเอาเงินมาจำฮักมาให้รอแป๊บนึงนะ
10: ครับผม
3: เดี๋ยวผมมาพี
10: ่ครับไม่ทราบมาสนใจสักตัวไหมครับ
3: พี่ซุปรอนานป่ะ
4: เดี๋ยว
3: ทานกาแฟทานขนมกันก่อน
10: โอ้ขอบคุณครับผม
11: กาแฟร้อนๆค
10: ่
11: ะ
10: ขอบคุณครับ
3: นี่เงินประจำค่ามา 500,000
10: โอ้ขอบคุณมากเลยครับเอ๊ะเดี๋ยวคุณเจษช่วยเซ็นตรงนี้ให้ผมนะครับแล้วส่วนพี่สุนะครับช่วยเซ็นเป็นพยานให้ผมด้วยพอดีอยู่ในบ้านนี้พอมีใครเซ็นเป็นพยานเพิ่มให้ผมอีกสักคนไหมครับ
3: มีผมมีน้องสาวอยู่เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมให้มาเซ็นเป็นพยานเพิ่มอีกคนนึง
10: ดีครับผมขอบคุณครับ
4: ในสัญญานี้เนี่ยจะส่งมอบม้าในวันที่15กุมภาพันธ์นี้ใช่ไหม
10: ใช่ครับแล้วผมจะต้องขอรับเงินส่วนที่เหลืออีก 1.5 ล้านบาทครับสวัสดีครับคุณเจษ
12: สวัสดีครับ
10: ครับผม
12: คุณมาทำอะไรที่บ้านผมเนี่ย
10: อ้าวผมก็มาทวงเงินค่าซื้อม้าที่เหลือไงครับ 1.5 ล้านบาทยังไงล่ะผมก็อุตส่าห์ส่งหนังสือมาทวงก่อนที่ผมจะเข้ามานะแต่คุณเจษเนี่ยไม่เคยติดต่อผมมาเลยแล้วคุณจะทำนิ่งเฉยแล้วคุณทำอย่างนี้หมายความว่ายังไงครับ
12: จะให้หมายความว่ายังไงผมไม่ได้รับม้าจากคุณคุณทำม้าผมตายผมจ่ายเงินไป 500,000 บาทแล้วผมไม่ทวงเงินมาจำคืนจากคุณมันก็ดีถมไปแล้ว
10: โอ้โหคุณจะมาทวงค่ามาจำผมคืนได้ยังไงมันเป็นเหตุสุวิสัยผมนำม้ามาส่งให้คุณแล้วแต่ระหว่างทางนะฝนมันตกหนักถนนมันซุดม้ามันก็เลยตกท้องร่องตายช่วยเหลือไม่ได
12: ้ก็เพราะว่าม้ามันตายแล้วคุณยังแก้ผมจ่ายตังค์อีกเหรอ
10: ผมน่ะมีสิทธิ์มาทวงเพราะผมมีสัญญาซื้อขายระหว่างเราสองคนตามสัญญาที่เซ็นไว้แล้วก็ถือว่ากรรมสิทธิ์ม้าเนี่ยเป็นของคุณเจษนับตั้งแต่วันนั้นแล้วอะ
12: แล้วไง
10: อ
12: ้
10: าวก็จะแล้วไงก็ตามกฎหมายหมายความว่าคุณเจษต้องจ่ายเงินที่เหลือทั้งหมดให้กับผม
12: เฮ้ย เป็นไปไม่ได้ผมไม่คิดว่ากฎหมายจะเป็นอย่างนั้นยังไงอ่ะผมก็ไปจ่ายคุณแน่นอนถ้าอยากได้นะเชิญคุณไปฟ้องศาลเอาเลยแล้วผมจะขอเงินค่ามาจำคืนจากคุณ
5: จากกรณีดังกล่าวนายเจษจะเรียกค่ามาจำคืนจากนายเด็ดและปฏิเสธไม่ชำระเงินค่าม้าที่ยังค้างจ่ายอยู่แก่นายเด็ดได้หรือไม่ก็ได้ขอไม่ได
6: ้มืออยู่ที่แป้นนะครับแย่งกันกดสัญญา

0: นะครับพร้อมแล้วกดครับอริชาติครับ
1: ไม่ต้องจ่ายเงินค่ะ
0: จ่ายไหมครับ
1: ค่าม้าไม่ต้องค่ะ
0: อันนั้นจะชำระค่าม้าให้นายเด็ดได้หรือไม่ก็กอได้ขอขอไม่ได้
1: ไม่ได้ค่ะ
0: ปฏิเสธชำระไม่ได้นะครับ
1: ไม่ได้
0: สรุปแล้วต้องจ่ายไหมฮะ
1: ไม่ต้องจ่ายค่ะ
0: ฮะ
1: ไม่ต้องจ่าย
0: จ่ายหรือไม่จ่าย
1: ไม่จ่าย
0: เขาบอกกรณีนี้เจตจะเรียกค่ามัดจำคืนจากนายเดชและปฏิเสธไม่ชำระเงินค่าม้าที่ยังค้างอยู
1: ่
0: แก่นายเดชได้หรือไม่ปฏิเสธไม่ชำระได้หรือไม่
1: ปฏิเสธไม่ชำระได้
0: ถ้าได้ต้องตอบข้อกอ
1: ข้อกอ
0: ข้อกอนะฮะยกข้อกอ
1: ข้อกอพูดผิด
0: ปฏิเสธได้ทำไมคิดไม่ได้ครับ
1: เพราะว่าม้าตายแล้วเนี่ยฮะเพราะมันไม่มีคือไม่มีม้าตัวม้าที
0: ่สำคัญม้ามาไม่ถึงเขา
1: ใช่ม้ามาถึงว่าจะให้เงินไปก่อนห้าแสนก็ต้องคืนมาเพราะว่าม้ามันตายไปแล้วจะมาขอเงินไม่ได้อะอีกล้านห้าไม่ได้
0: ยังไงก็ไม่ให้
1: ไม่ให้
0: ขอบคุณครับได้ไหมครับ
2: ไม่ได้ค่ะ
0: ไม่ได้เหมือนกัน
2: ใช่ค่ะ
0: ทำไมวะ
2: เพราะว่าเราไม่มีเราจ่ายเงินไปแล้วแต่ม้ายังไม่มาเลยไม่มีหลักฐานอะไรเลยอะค่ะ
0: สามารถปฏิเสธไม่จ่ายเงินได
2: ้
0: นะครับครับขอบคุณตอบเหมือนกันเลยจริงๆแล้วปฏิเสธได้ไหมครับอาจารย
3: ์ค่ะข้อนี้อาจจะขัดต่อสามัญสำนึกของคนทั่วไปพอสมควรนะคะแต่ตามประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ของเราเนี่ยสัญญาซื้อขายเนี่ยเมื่อเสร็จเด็ดขาดแล้วนะคะเสนอสนองถูกต้องตรงกันสัญญาเกิดแล้วก็ในกรณีนี้เนี่ยม้าซึ่งเป็นสังหาริมทรัพย์นะคะก็ได้มีการทำสัญญากันเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะทีนี้ประเด็นก็คืออยู่ตรงที่ว่าม้าแข่งเนี่ยเป็นม้าที่มีการจดทะเบียนนะคะเป็นสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษหรือเปล่านะคะซึ่งในกรณีนี้เนี่ยปกติในเรื่องของซื้อขายนะคะทันทีที่ซื้อขายเสร็จเด็ดขาดปั๊บเนี่ยกรรมสิทธิ์ก็จะโอนไปยังผู้ซื้อทันทีนะคะแต่ในประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ของเราเนี่ยไม่ได้มีการกำหนดไว้เช่นนั้นนะคะก็คือถือว่าตอนทำสัญญาซื้อขายเนี่ยกรรมสิทธิ์จะโอนไปทันทีเลยนะฮะทีนี้มันก็จะเกิดหนี้สองฝ่ายคือฝ่ายผู้ซื้อต้องชำระราคาฝ่ายผู้ขายก็ต้องส่งมอบทรัพย์นะคะเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยเป็นเรื่องของหนี้นะคะแต่ตัวกรรมสิทธิ์นะโอนไปแล้วตั้งแต่ตอนที่ทำสัญญาซื้อขายกันนะคะทีนี้เมื่อมีการส่งมอบมาเนี่ยก็เป็นหนี้ของฝ่ายผู้ขายนะคะซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ก็บอกว่าถ้าการชำระหนี้คือยังไม่ผิดนัดนะคะถ้าการชำระหนี้เป็นพ้นวิสัยนะคะฝ่ายลูกหนี้ก็จะหลุดพ้นจากการชำระหนี้แต่อย่าลืมว่าฝ่ายเจ้าหนี้ซึ่งเป็นลูกหนี้ในการชำระราคานั้นก็ยังคงต้องมีอยู่นะคะแต่มันซับซ้อนขึ้นไปอีกก็คือม้าเนี่ยเป็นถึงแม้ว่าเป็นสังหาริมทรัพย์ก็จริงแต่ว่าตามมาตรา456วรรค1เนี่ยอย่างสัตว์พาหนะที่ต้องจดทะเบียนนะคะอันนี้ก็จะต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อเจ้าพนักนะคะแต่ถ้าเป็นสิ่งของอื่นที่ไม่ได้ต้องไปจดทะเบียนนะคะอันนั้นก็ถือว่าซื้อขายเสร็จเด็ดขาดตั้งแต่ตอนที่ทำสัญญากันแล้วนะคะอันนี้ก็โชคช่วยนิดนึงนะคะก็คือทำเป็นหนังสือระหว่างกันเองไม่ได้ไปทำเป็นหนังสือแล้วก็จดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานนะคะก็เลยช่วยให้สัญญาซื้อขายนี้เนี่ยมันเป็นโมฆะไปนะฮะแต่เมื่อสัญญาโมฆะในฐานะที่เป็นสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดแต่ถ้ายังมีสัญญานะคะซึ่งเป็นลายลักษณ์อักษรก็จะกลายเป็นจะซื้อจะขายนะคะซึ่งสัญญาจะซื้อจะขายนี้ก็สามารถบังคับได้ตามกฎหมายคือบังคับให้ลูกหนี้ไปทำการจดทะเบียนให้ได้แต่ม้าเนี่ยมันตายไปแล้วมันพ้นวิสัยที่จะทำการส่งมอบนะคะหรือจะไปจดทะเบียนก็ไม่ได้อีกคือข้อนี้มันจะซับซ้อนมากหลายซับซ้อนนะคะก็คำตอบนั้นก็ถูกต้อง
0: เพราะนั้นข้อนี้ใครได้คะแนนครับ
4: ข้อนี้ตอบไม่ถูกค่ะเอาเสียงตบมือไปก่อนค่ะ
0: ครับเรายังมีสาระที่น่าสนใจรออยู่นะครับเป็นเรื่องที่ท่านผู้ชมส่งเข้ามานะครับน่าสนใจ อยู่กินกันนะครับไปซื้อบ้านด้วยกันช่วยกันผ่อนส่งกันไปแล้วปัญหาพอจะแยกกันปัญหาบ้านจะแบ่งยังไง
4: ใ
0: ครเอาหลังคาไปหรืออะไรยังไง
4: ยังไม่ได้จดทะเบียนด้วย
0: ใช่นะครับอยู่กินกันไม่ได้จดทะเบียนนะฮะถ้าจดทะเบียน

0: ว่าไปตามเกณฑ์ที่กฎหมายนะครับอันนั้นจะได้รับการไขปัญหาต่างๆเหล่านี้ในช่วง
1: สบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ
2: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
3: สบายสบายทำมือหน่อยสิอาจารย
2: ์
3: สบายสบาย
2: กับกฎหมายเพื่อประชาชนนะ
3: มันจะได้มีอารมณ์ในลักษณะที่ว่าร่วมกันที่มันสบายสบาย
2: ใช่แล้วค่ะอาจารย์คะแหม
3: ผมให้อาจารย์เปิดคำถามมาเลยผมจะตอบแบบสบายสบาย
2: แต่ว่าวันนี้นะคะดิฉันมีเรื่องของคุณสามีที่วางแผนจะเลิกกับคุณภรรยามาถามด้วยค่ะอาจารย
3: ์ฮะอาจารย์ไปแอบรู้มาได้ยังไงเนี่ย
2: โอ้ยไม่ต้ององต้องแอบหรอกค่ะอาจารย์คะแค่ฟังคำถามก็รู้แล้วว่ามีแผนแน่นอนอาจารย์
3: เขาถามมาว่าไง
2: อาจารย์อยากรู้ใช่ไหมคะ
3: เ
2: รื่องของเรื่องเป็นอย่างนี้ค่ะอาจารย์คะท่านผู้ชมเล่ามาบอกท่านผู้ชมเองเนี่ยอยู่กินกับภรรยาโดยที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันทีนี้อยู่มาวันหนึ่งก็มาคุยกันบอกเธอเนี่ยเราไปซื้อบ้านใหม่กันดีกว่านะบ้านเก่านี่มันก็เก่าละแต่ตังเราไม่มีเราก็ต้องไปกู้นะเอาอย่างนี้กันละกันก็ตกลงกันให้ภรรยาเนี่ยเป็นคนไปกู้คนเดียวนะคะโดยคุณสามีไม่ได้ไปกู้ร่วมด้วยอะไรด้วยแต่ว่าเวลาผ่อนเนี่ยผ่อนคนละครึ่ง ออกกันคนละครึ่งแต่ชื่อกู้เนี่ยเป็นชื่อคนเดียวทีนี้คุณสามีก็มานั่งคิดสิคะอาจารย์ว่าเอ๊ะแล้วถ้าอยู่ต่อมาเกิดต้องเลิกลากันไปเนี่ยผมจะมีสิทธิ์ในบ้านหลังนี้ด้วยไหมเนี่ยเพราะเวลากู้เนี่ยผมไม่ได้มีชื่อกู้ด้วย
3: ภรรยาก็มีชื่อในโฉนดคนเดียว
2: แล้วยังไงเนี่ยแต่เงินผ่อนนะผมผ่อนคนละครึ่งนะแล้วผมจะมีสิทธิ์ในบ้านหลังนี้ไหมเนี่ยค่ะอาจารย
3: ์
2: เริ่มคิดที่จะเลิกกับภรรยาเห็นไหมคะ
3: อาจารย์เลยเดา
2: เดาคิดเลิกไว้ก่อนเห็นไหมคะอาจารย์นะยังไม่ทันจะเลิกเลยคิดไปก่อนถ้าเลิกผมจะมีสิทธิ์ในบ้านหลังนี้ไหม
3: คือถ้าคนไม่เลิกมันก็ไม่คิด
2: ก็ไม่ต้องมานั่งคิดใช่ไหมคะก็อยู่ด้วยกันไงอาจารย
3: ์ก็อยู่ด้วยกัน
2: นี่แสดงว่ามีแผนแน่นอนอาจารย
3: ์อย่านะเอาผมก็คิดเหมือนอาจารย์น
2: ะ
3: ถ้าคนปกติทั่วไปรักกัน
2: อยู่ด้วยกัน
3: คู่สร้างคู่สมกันก็เอ้ยหนักนิดเบาหน่อย
2: บ้านก็อยู่ด้วยกัน
3: นี่ไปเฮ้ยถ้าจะเลิก
2: ถ้าจะเลิกใช่ไหมอาจารย์นะคิดมาเนี่ยอาจารย์
3: เอางี
2: ้ค่ะ
3: คือถ้าจดทะเบียนสมรส
2: ค่ะ
3: มันง่ายอาจารย์
2: นั่นนะสิคะ
3: ทรัพย์สินที่ได้มาในระหว่างสมรส
2: ค่ะ
3: ยังไงจะมีชื่อใครเป็นชื่อใครจะเป็นชื่อภรรยาจะเป็นชื่อสามี
2: ค่ะ
3: เลิกกันผ่าครึ่ง
2: หารไปคนละครึ่ง
3: เพราะมันเป็นสินสมรส
2: ค่ะ
3: แต่นี่ไม่ได้จดทะเบียน
2: นั่นนะสิคะอาจารย
3: ์แล้วก็ดันเป็นชื่อภรรยา
2: ใช่ที่ไปกู้ค่ะอาจารย
3: ์เฮ้ยแต่เราผ่อนด้วยนะ
2: ค่ะ
3: ไม่ใช่ภรรยาผ่อนคือถ้าภรรยาผ่อนคนเดียวเนี่ยเราก็ไม่ว่าอะไรเพราะเราอยู่เกาะ
2: ใช่
3: เกาะเมียกิน
2: ใช่เกาะเมียกิน
3: แต่ไอ้นี่เราก็ช่วยกันผ่อนน่ะ
2: ค่ะ
3: ร่วมด้วยช่วยกันน่ะอาจารย
2: ์ค่ะ
3: ดังนั้นในแง่ของกฎหมายกรณีอย่างนี้แม้เราไม่ได้จดทะเบียนสมรส
2: ค่ะ
3: ภาษากฎหมายเขาเรียกว่าเป็นหุ้นส่วนสามัญที่มิได้จดทะเบียนหรือเป็นหุ้นส่วนชีวิตกันนะไม่ได้พูดเรื่องสินสมรสไม่ได้พูดเรื่องคู่สมรสแต่เราพูดในฐานะว่าคุณร่วมกันเป็นหุ้นส่วน
2: ค่ะ
3: เหมือนคนที่เป็นสามีและมีภรรยาน้อยภรรยาน้อยบางทีเขาก็มีสิทธิ
2: ์
3: เพราะเขาร่วมมือร่วมใจในการทำมาหากินทรัพย์สินที่เกิดขึ้น
2: ค
3: ่
2: ะ
3: เฮ้ยเขาก็ถือว่าเป็นหุ้นส่วน
2: หุ้นส่วนค่ะ
3: กรณีนี
2: ้ค่ะ
3: คุณถือว่าเป็นหุ้นส่วนร่วมกันผ่อน
2: อ๋อค่ะ
3: ถ้าเวลาคุณเลิกกันจริงๆ
2: ค่ะ
3: แล้วภรรยาไม่ยอมให้คุณเลยเพราะทะเลาะกันนี่อาจารย์ตอนนั้นต้องทะเลาะกันไหม
2: ใช่ถึงจะเลิก
3: ใส่หัวแกออกไปฉันมีโฉนดแล้ว
2: อ๋อค่ะ
3: ฉันเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในบ้านและที่ดินหลังนี้แล้ว
2: ค่ะ
3: ใส่หัวมาทางไหนไปทางนั้น
2: อ๋อค่ะ
3: เราก็ไม่มีสิทธิ์อะไรเลยแต่ถ้าคุณพิสูจน์ได้ว่
2: า
3: ทั้งหมดเกิดขึ้นจากการเราร่วมผ่อนด้วยเพราะฉะนั้นการที่คุณเอาเงินไปจ่ายยังไงเก็บหลักฐานไว้ยังไงถ้าเก็บได
2: ้
3: ขอให้เก็บไว้ว่าคุณมีส่วนผ่อนโอนนู่นโอนนี่หรือโอนไปจากบัญชีของคุณหักไปจากบัญชีของคุณทั้งหมดเหล่านี้นำมาเป็นหลักฐานในการฟ้องร้อง ขอแบ่งได้ครับอาจารย
2: ์อ๋อค่ะ

0: แม้ท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมไม่ต้องกังวลแล้วนะคะ
1: เออ
0: ถ้าอยู่ด้วยกันไปก็ดีไปแต่ถ้าเลิกกันพยายามหาหลักฐานมาแสดงว่าบ้านหลังนี้ท่านผู้ชมมีส่วนผ่อนด้วยถ
1: ือ
0: ว่าเป็นหุ้นส่วนเพราะฉะนั้นก็มีสิทธิ์ในบ้านหลังนี้ด้วยสบายใจแล้วใช่ไหมคะเนี่ยแต่ทางที่ดีอ่ะอย่าไปเลิกเลยนะคะเนาะนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะช่วงนี้กลับไปพบกับช่วงต่อไปของทางรายการนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ครับขอบคุณท่านอาจารย์วันชัยและท่านอาจารย์สุจินตนานะครับก็คง

0: ครับว่าการใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันโดยที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสนั้นหลักกฎหมายเกณฑ์ต่างๆเหล่านั้นก็จะมีที่แตกต่างกันออกไปนะครับไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้เฉพาะนั้นถ้าจะให้ถูกต้องก็จดทะเบียนสมรสนั้นกฎหมายก็จะเข้ามาดูแลในส่วนนี้นะครับรายการในวันนี้ต้องฝากท่านผู้ชมไว้ว่าในเรื่องของการกู้ยืมอะไรต่างๆเหล่านั้นเนี่ยก็ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายก็จะทำให้เราสามารถที่จะได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายเป็นอย่างดีนะครับและในส่วนของรายการของเราถ้าท่านผู้ชมมี
1: ข้อสงสัยข้อเสนอแนะนะคะหรืออยากจะติชมรายการนะคะก็สามารถเขียนจดหมายหรือไปรษณียบัตรนะคะรวมถึงตอนนี้เรามี Facebook แล้วค่ะตามที่ขึ้นหน้าจอนี้ได้เลยนะคะสามารถติดต่อกับพวกเราได้ค่ะ
0: ค่ะอย่าลืมนะครับงั้นก็รอความคิดเห็นต่างๆแล้วนั้นจากท่านผู้ชมมาอย่างรวดเร็วได้เลยนะครับตาม Facebook นะครับรายการในวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับท่านอาจารย์ประจําสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาสน์นะครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ลาวัณถนัดศิลปกุลนะครับขอบคุณอาจารย์ครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณผู้ร่วมรายการทั้งสองท่านนะครับที่สละเวลามาร่วมรายการครับและเช่นเคยนะครับท่านอาจารย์ออยมีของฝากท้ายรายการครับ
1: ค่ะของฝากท้ายรายการนะคะวันนี้ขอเสนอคำศัพท์คำว่า earnest ค่ะแปลว่ามัดจำนะคะหมายถึงสิ่งที่ให้ไว้เมื่อเข้าทำสัญญาเพื่อเป็นหลักฐานว่าสัญญาได้ทำขึ้นแล้วหรือเป็นประการการปฏิบัติตามสัญญาค่ะ
0: นี่คือทั้งหมดในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนของเราในสัปดาห์นี้นะครับผมท่านอาจารย์ออยนะครับท่านวิทยากรผู้ร่วมรายการและทีมงานทั้งหมดลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ
1: กฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
4: สารพันเรื่องไกลเกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองตอนกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรข่าวสู้กระบวนการไกลเกลี่ยข้อพิพาทได้หรือไม่คดีปกครองเรื่องนี้เกิดจากนายสมชายได้รับความเดือดร้อนจากกิจการต่างๆที่อยู่แถวบ้านมีทั้งอู่ซ่อมรถที่ทำเสียงดังนักวู้มีกลิ่นเหม็นและควันพิษจากท่อไอเสียรถยนต์ร้านอาหารสถานบันเทิงที่เปิดให้บริการจนค่ำมืดดึกดื่นเปิดเพลงเสียงดังเช้าเถื่อนจนชาวบ้านไม่ได้รับไม่ได้นอนและกิจการหอพักที่ปล่อยน้ำเสียจนท่วมน้นสาธารณะทำให้เกิดกลิ่นเหม็นได้กลิ่นดีเมื่อนี่อยากลั่งซึ่งทั้งสามกิจการได้สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับนายสมชายอย่างแรงเลยถึงพอเรื่องเป็นพันนี้นายสมชายก็เลยไปร้องเรียนปัญหาที่เกิดขึ้นกับนายกเทศมนตรีแต่ว่าพอเวลาผ่านไปสักพักจนรู้สึกว่านานจังหู้แล้วปัญหาความเดือดร้อนรำคาญเดิมๆก็ยังคงอยู่นายสมชายก็เลยตัดสินใจฟ้องนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดจนทำให้เป็นคดีขึ้นสู่ศาลปกครองพรามพรพอคดีเข้าสู่การพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นคู่กรณีทั้งสองฝ่ายมีความต้องการที่จะเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อให้คดีถึงที่สุดโดยเร็วศาลจึงนัดให้คู่กรณีทั้งสองฝ่ายมาเจรจาประนีประนอมยอมความเพื่อห้าข้อยุติในกรณีพิพาทรวมกันหลังจากที่นายสมชายนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดได้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทรวมกันแล้วผลปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าตุลาการศาลปกครองผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยนายกเทศมนตรีตกลงจะใช้อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการไม่ให้มีการประกอบกิจการอู่ซ่อมรถยนต์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและถ้าพบว่ายังมีการยอบทำกิจการพนันลาว นายกเทศมนตรีจะดำเนินการตามมาตรการทางกฎหมายหายแซดซินภายใน60วันนับแต่วันที่ตรวจพบเหตุในส่วนของกิจการร้านอาหารสถานบันเทิงและกิจการห้อง

ผักที่ตั้งอยู่แถวบ้านของนายสมชายและทำให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญนายกเทศมนตรีตกลงจะใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการทางกฎหมายให้สัดสิ้นภายใน60วันนับแต่วันที่มีคำพิพากษาตามยอมและผู้ว่าราชการจังหวัดจะใช้อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496ในการกำกับดูแลให้นายกเทศมนตรีใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินการกับผู้ประกอบกิจการข้างตนอย่างแข็งขัดแต่ถ้าว่านายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดผิดสัญญาให้ทั้งสองฝ่ายถือเอาคำพิพากษาตามยอมเป็นการแสดงเจตนาในการบังคับคดีและให้บังคับคดีได้ทันทีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเหลือกไม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้พ้นเร็วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ไส้ด่วนสั้นปกครอง1355

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนหิมะถล่มมฤตยูขาวโพลน
1: โอ้โหบิงซูมันช่วยบรรเทาจิตใจและอากาศที่ร้อนระอุได้ดีจริงๆเลย
2: เย็นสดชื่นหวานชื่นใจมากเลยยิ่งกินกับผลไม้สดๆราดนมข้นยิ่งหยุดไม่ได้เลยนะเนี่ย
1: นี่เครื่องทำบิงซูของ DLTV เหรอมันเจ๋งจริงๆเลยนะ
2: ใช่โอ้โห DLTV ไม่พูดไม่จาตั้งหน้าตั้งตากินจนหน้าเลอะเทอะหมดแล้ว
1: ของฉันหมดแล้วขอเติมบิงซูหน่อยนะ
2: เอาเลยกดปุ่มสีแดงที่เครื่องได้เลย
1: ฉันกดหลายทีแล้วเนี่ยไม่เห็นเครื่องทำงานเลย
2: ต้นกล้าอย่ากดหลายทีแบบนั้นแย่แล้วเครื่องทำบิงซูขัดข้องมันทำบิงซูไม่หยุดเลยทำยังไงดีอ่ะดูสิล้นออกมาเต็มเลย
1: เฮ้ยเอาไงดีเอาไงดีเอาไงดีเฮ้ย
2: ทำไงดีถอดปลั๊กใช่ต้องถอดปลั๊กฉันว่าตอนนี้เราช่วยกันจัดการบิงซูที่อยู่ตรงหน้านี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวมันจะละลายเลอะเทอะไปมากกว่านี
1: ้ฉันขอโทษนะทุกคนฉันไม่ได้ตั้งใจอะ
3: อย่ามัวแต่พูดกันอยู่เลยไปเอาผ้ากระมังมาทำความสะอาดกันเถอะไปพวกเรา
2: ก็เปียกมือก็เย็นไปหมดแล้วเนี่ยเย็นจนมือแดงและชามากเลย
1: ว่าแต่เหตุการณ์เมื่อกี้นี้ทำให้ฉันนึกถึงข่าวหิมะถล่มที่ต่างประเทศที่เคยดูเลยล่ะใช่ฉันก็เคยดูหิมะถล่มน่ากลัวมาก
2: หิมะถล่มน่ากลัวกว่าเยอะเลยนะ
1: ฉันชักอยากจะรู้ซะแล้วว่าหิมะถล่มเกิดขึ้นได้ยังไงอะ DLTV
0: ได้เลยเรื่องจิ๊บหิมะถล่มเป็นภัยธรรมชาติที่มักเกิดบ่อยที่สุดในฤดูหนาวหรืออาจเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปีเป็นหนึ่งในประเภทของแผ่นดินถล่มการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลลงมาตามความชันของภูเขาภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วงหิมะถล่มขนาดใหญ่สามารถถล่มเป็นระยะทางยาวหลายๆกิโลเมตรสร้างความเสียหายกับป่าบ้านเรือนและชีวิตมากมายเลยนะ
2: เท่าที่อิงฟ้าเคยเห็นในหนังสารคดีภูเขาที่มีหิมะปกคลุมมันลูกใหญ่แล้วก็สูงมาก
0: ใช่แล้วล่ะเพราะภูเขาที่สูงใหญ่ทำให้ความเร็วของหิมะถล่มมีความเร็วสูงมากเลยคือประมาณ100ถึง300กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยล่ะการเกิดหิมะถล่มคาดการได้ยากมากๆแต่ก็มีการพัฒนาแผนที่เสี่ยงภัยแสดงพื้นที่อันตรายจากหิมะถล่มที่เคยเกิดขึ้นในอดีตขึ้นมาบ้างที่สำคัญปัจจุบันภาวะโลกร้อน

0: ำให้การหลอมเหลวของน้ำแข็งขั้วโลกรวมทั้งการหลอมเหลวของหิมะเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่มันก็จะทำให้ความเสี่ยงของหิมะถล่มยิ่งเพิ่มขึ้นตามไปด้วยยังไงล่ะ
1: ไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วนะเนี่ยแล้วนอกจากภาวะโลกร้อนมีสาเหตุอย่างอื่นอีกไหมที่ทำให้หิมะถล่มได้นะ
0: ก็มีนะสาเหตุของหิมะถล่มส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นความสูงของหิมะความลาดชันการทรุดตัวการสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวหรือจากเครื่องบินไอพ่นที่บินอยู่เหนือโซนอันตรายก็สามารถทำให้เกิดหิมะถล่มได้เหมือนกันนะ
2: โอ้หิมะถล่มของจริงต้องน่ากลัวมากเลยใช่ไหม DLTV โชคดีที่ประเทศไทยเราไม่มีหิมะไม่งั้นชาวบ้านที่อยู่ใกล้บริเวณภูเขาต้องแย่แน่เลย
0: แล้วอยากเห็นหิมะของจริงไหมล่ะฉันจะพาไปให้เห็นกับตาเลยเอาไหม
3: อุ้ยก็อยากไปนะแต่ฉันกลัว
0: ไม่ต้องกลัวเพราะตอนที่เราไปมันอาจจะไม่มีหิมะถล่มก็ได้ฉันพาไปดูห่าง
3: ๆถ้าอยู่ห่างๆก็ไปสิ
0: งั้นก็ไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้
1: ใหญ่โตมโหฬารมาก
2: ขาวมากหนาวมาก
3: น่ากินมาก
0: อะไรเนี่ยก่อนมายังบอกกลัวอยู่เลยทีเนี่ยอยากกินซะงั้น ถ้าเราอยู่ในพื้นที่หรือสถานการณ์ที่สุ่มเสี่ยงสิ่งที่เราต้องทำก่อนที่จะเกิดหิมะถล่มเนี่ยก็คือต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศและหลีกเลี่ยงพื้นที่ต้องห้ามศึกษาวิธีเอาตัวรอดในสถานการณ์หิมะถล่มแล้วก็ต้องศึกษาและเตรียมอุปกรณ์การอยู่รอดอุปกรณ์ช่วยลดความเสี่ยงของการเสียชีวิตจากหิมะถล่มอย่างพลั่วขนาดเล็กนี้ใช้เพื่อขุดช่องอากาศรอบใบหน้าหมวกเซฟตี้และถุงลมนิรภัยเพื่อช่วยให้ร่างกายมีโอกาสที่จะถูกหิมะฝังน้อยที่สุด
2: แล้วถ้าเราโชคร้ายโดนหิมะถล่มล่ะ DLTV เราต้องทำยังไงเหรอ
0: ถ้าเราโชคดีรอดชีวิตจากหิมะถล่มมาได้เราต้องเข้าตรวจเช็คร่างกายทันทีแล้วถ้ารักษาหายดีแล้วก็ควรจะเข้าร่วมหลักสูตรการฝึกอบรมเกี่ยวกับหิมะถล่มศึกษาวิธีหลีกเลี่ยงหิมะถล่มการช่วยเหลือตัวเองและเพื่อนร่วมทางเพื่อความปลอดภัยยังไงล่ะ
1: ไม่อยากจะคิดเลยว่าถ้าเราต้องตกอยู่ท่ามกลางหิมะถล่มเราจะเป็นยังไงบ้างคงทำอะไรไม่ถูกแน่เลยอ่ะ
2: นั่นสิเราต้องทำยังไงเหรอ DLTV
0: ขั้นตอนการเอาตัวรอดจากหิมะถล่มก็มีอยู่นะอย่างแรกเลยให้สังเกตบริเวณรอบๆจุดที่เรายืนอยู่ถ้าเห็นหิมะใต้เท้ามีรอยแยกให้พยายามหาทางหนีไปที่อื่นให้พ้นแนวแยกของหิมะนั้นโดยเร็วที่สุดหรือหนีไปอยู่บนพื้นที่สูงๆที่มีความลาดชันเยอะๆก็จะดีมากและถ้าหากเรายืนอยู่ที่หิมะกำลังเคลื่อนตัวถล่มลงมาให้รีบหนีออกไปทางด้านข้างให้พ้นจากแนวหิมะถล่มให้เร็วที่สุดถ้าเรามีกระเป๋าหรือเป้สะพายหลังอยู่กับตัวที่ใส่สิ่งของที่มีน้ำหนักมากๆอยู่ให้เอาสิ่งของในนั้นทิ้งไปก่อนอย่าเสียดายเพื่อให้ตัวเราเบาที่สุดจะได้เคลื่อนตัวหนีได้เร็วมากขึ้นแต่อย่าทิ้งสิ่งของไปหมดนะอะไรที่สามารถช่วยในการยังชีพได้เช่นเครื่องรับส่งสัญญาณเรดาร์หรือพรั่วให้คิดดีๆว่าอะไรควรเก็บหรือควรทิ้งเพราะของที่จำเป็นเหล่านั้นจะช่วยเราได้หากเกิดหิมะถล่มทับและช่วยให้ทีมกู้ภัยค้นหาพบเราได้ง่ายขึ้นจากการพบเห็นอุปกรณ์และสิ่งของบางอย่างของเราบนพื้นหิมะใกล้จุดที่เราประสบเหตุได้นั่นเองแล้วก็ควรจะต้องเก็บกระเป๋าหรือเป้ไว้อย่าทิ้งนะเพราะเราสามารถที่จะใช้เป็นเครื่องป้องกันคอและหลังของเราจากการโดนกระแทกจากสิ่งต่างๆระหว่างหลบหนีได้นะโดยเอามาสะพายไว้ที่ด้านหลังของเราก็จะทำให้เรามีเครื่องป้องกันตัวมากขึ้นในช่วงเวลาที่เสี่ยงอันตรายแบบนี้ได้
1: แล้วถ้าเราหนีไม่ทันล่ะ DLTV เราต้องทำยังไงหรอ
0: ถ้าหากเราไม่สามารถหนีจากหิมะถล่มได้จริงๆนั่นหรอก็ให้รีบมองหาต้นไม้หรือหินก้อนใหญ่ๆเพื่อเป็นที่กำบังตัวเองเอาไว้หรือจะกอดยึดเอาไว้ให้แน่นๆอย่างใดก็ได้ตามสถานการณ์ให้ดีที่สุดแต่ถ้าเราเกิดหลบหนีไม่ทันเกิดถูกหิมะถล่มพัดพาเราไปแล้วก็ให้พยายามพยุงลอยตัวอยู่บนผิวด้านบนเอาไว้ให้มากที่สุดด้วยการเตะเท้าและเหวี่ยงแขนเหมือนท่าว่ายน้ำแบบนั้นแหละและถ้าแย่กว่านั้นคือหากถูกหิมะถล่มทับนะก็ให้พยายามชูมือข้างหนึ่งขึ้นสูงๆเอาไว้ให้อยู่เหนือผิวหิมะไว้เสมอแล้วก็พยายามสูดลมเก็บลมไว้ในช่องปากให้มากที่สุดเพื่อเก็บอากาศไว้หายใจได้อีกสักระยะจากนั้นทำยังไงก็ได้เพื่อป้องกันไม่ให้หิมะเข้าปากและจมูกให้เร็วที่สุดจากนั้นก็พยายามขยับตัวเอาไว้เสมอๆเพื่อให้มีช่องหรือโพรงหลุมๆรอบๆตัวเพื่อให้มีช่องอากาศหายใจได้มากขึ้นและเมื่อเหตุการณ์เริ่ม

0: งบลงแล้วก็รีบส่งสัญญาณเรดาร์เรียกให้หน่วยกู้ภัยมาช่วยเหลือแต่ถ้าไม่มีเครื่องส่งสัญญาณเรดาร์ก็ให้รอคอยอย่างอดทนและมีสติรอจนกว่าหน่วยกู้ภัยจะเข้ามาค้นหาและช่วยเหลือต่อไปถ้าพวกนายสนใจเรื่องหิมะถล่มก็เข้าไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ wikihow.com ได้เลย
1: จัดไป
2: DLTV อย่าเพิ่งกลับได้ไหมขอนั่งแคเบิลคาร์ชมความสวยงามของภูเขาหิมะอีกแป๊บหนึ่งนะนะ
1: ใช่
3: ๆนะ
1: นะๆ DLTV
0: หิมะถล่มเป็นภัยธรรมชาติในประเภทของแผ่นดินถล่มที่เกิดขึ้นในเขตภูเขาเกิดบ่อยที่สุดในฤดูหนาวหรืออาจเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปีการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลลงตามความชันของภูเขาภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วงหิมะถล่มสร้างความเสียหายกับป่าบ้านเรือนและชีวิตควรหลีกเลี่ยงพื้นที่ต้องห้ามศึกษาวิธีเอาตัวรอดในสถานการณ์หิมะถล่มติดตามข่าวสารสภาพอากาศเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินนะครับ
4: ที่ตรงหลังโรงเรียนของพวกเรามีเหตุการณ์หลุมยุบนะครับผู้พอจะรู้ความคืบหน้าบ้างไหมครับเพราะทุกวันนี้เขาก็ยังกั้นเขตห้ามเข้าพื้นที่อยู่เลยครับ
5: พวกนายจำของเล่นจำลองภูเขาไฟระเบิดที่เล่นที่บ้านฉันได้มา
4: จำได้สิที่เกือบโดนแม่นายเล่นงานเอาหน้า
6: เป็นธรณีพิบัติภัยที่สร้างความเสียหายทางภาคพื้นดินในวงกว้าง
1: ธรณีพิบัติภัย
7: บึงบอระเพ็ดมีปัญหาก็คือเรื่องของการใช้ทรัพยากรอย่างเข้มข้นถ้าเราปล่อยให้เป็นสภาพแบบนี้เนาะสุดท้ายครับระบบนิเวศจากบึงบอระเพ็ดที่มีความหลากหลายชีวภาพสูงเนี่ยมันก็จะพัง
8: จะทำอย่างไรถึงจะอยู่กับธรรมชาติให้ยังมีความสุข
7: บึงบอระเพ็ดเป็นบึงที่สร้างขึ้นโดยมนุษย์นะครับเป็นบึงน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทยแล้วก็มีความสำคัญก็คือถูกประกาศให้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงเพราะว่าเรามีนกหลากหลายชนิดนอกจากนี้เราก็ยังมีปลาหลากหลายชนิดเลยที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาที่นี่เพราะว่าจุดแข็งของบึงบอระเพ็ดก็คือเราอยู่ใกล้แม่น้ำสายหลักคือแม่น้ำน่านเพราะนั้นปลาที่อยู่ในแม่น้ำน่านในปีน้ำมากน้ำจะเทอะเข้าบึงบอระเพ็ดผ่านคลองบอระเพ็ดตามธรรมชาติเพราะนั้นตะไข่ปลาเองตัวถึงลูกปลาพ่อแม่พันธุ์ปลาแทนที่เขาจะตรงไปสู่แม่น้ำเจ้าพระยาลงเทพนะเขาก็เลี้ยวซ้ายมาบึงบอระเพ็ดมาแวะพักผ่อนที่บึงใหญ่ของเราเพราะฉะนั้นทำให้เป็นแหล่งซูเปอร์มาร์เก็ตของชาวบ้านในการหาอยู่หากิน
9: อยู่กันนะตรงเนี้ยเราก็เหมือนได้มาอาศัยหากินกันไปเพราะว่ามันเหมือนเราก็ไม่มีทรัพย์สินอะไรกัน
10: ชาวบ้านถ้าไม่มีน้ำเนี่ยมันทำมาหากินอะไรก็ไม่ได้บางครั้งเนี่ยถึงก็แย่งกันมีเรื่องมีราวเช่นชาวบ้านต้องการสูบน้ำเข้าบึงเนี่ยให้มากที่สุด
7: พอน้ำเยอะอย่างหนึ่งชาวบ้านก็มีตังค์เยอะด้วยเพราะชาวบ้านจะสูบน้ำไปทำนาไปเลี้ยงปลาไปทำประกอบอาชีพต่างๆได้เลยบึงบอระเพ็ดมีปัญหาก็คือเรื่องของการใช้ทรัพยากรอย่างเข้มข้นการใช้ทรัพยากรมีอะไรบ้างล่ะไม่ว่าจะเป็นหาปลาที่มากเกินไปมีการดูดน้ำไปใช้มากเกินไปหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นนาที่อยู่ในเขตบึงรวมถึงนอกบึงอีกตั้งหลายพันไร่หลายหมื่นไร่ที่ใช้น้ำจากบึงไม่ขึ้นไปเพราะฉะนั้นความสมดุลจากที่มันเคยมีอยู่เป็นประจำของมันอยู่แล้วมันเริ่มจะห่างไปเรื่อยๆมันจะมีความวิกฤตของน้ำแรงน้ำมากเพิ่มขึ้นมาอีกซึ่งตรงนี้เองชาวบ้านปรับตัวไม่ทันถ้าเราปล่อยให้เป็นสภาพแบบนี้เนาะเราไม่ต้องมีมาตรการอะไรเข้ามาจัดการสุดท้ายครับระบบนิเวศจากบึงบอระเพ็ดที่มีความหลากหลายชีวภาพสูงเนี่ยมันก็จะพัง
8: ผมพูดตลอดเวลานะครับว่าผมไม่ต้องการให้คนในบึงบอระเพ็ดเป็นนักอนุรักษ์แต่ผมต้องการให้คนในบึงบอระเพ็ดเนี่ยเป็นผู้รักษาบ้านเกิดจะทำอย่างไรถึงจะอยู่กับธรรมชาติให้ยังมีความสุขและโดยที่ต้องแบบอิงประโยชน์ด้วยกันไม่ทำลายซึ่งกันและกัน
7: หน่วยงานเองก็เห็นความสำคัญเราเองก็เห็นความสำคัญเราจึงคิดว่าเฮ้ยเราควรจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งก่อนที่มันจะสายเกินไป ในจุดเริ่มต้นเขียนโครงการการบริหารจัดการน้ำบึงประเทศอย่างมีส่วนร่วมผมลงพื้นที่ไปสมัยเมื่อปี57ลงไปเก็บข้อมูลผมโดนชาวบ้านตะโกนมาว่ามาอีกแล้วพวกนักวิจัยมาเพื่อไม่ให้ทำให้ชีวิตของเขาดีขึ้น
9: ที่ผ่านๆมานะมันมีแต่คนมาแบบสร้างความให้พวกเราสนุกตกใจเราห้ามไปลุกนะเราอยู่แค่นี้นะ
7: เรามีใจที่จะมาทำจริงแล้วเราก็อยู่กับเขาแล้วก็ทำงานตลอด
8: เราจะทำอย่างไรที่เอาข้อมูลวิชาการของนักวิชาการที่เขียนมาเนี่ยแล้วมาแอพพลายประยุกต์แล้วก็ถ่ายทอดให้พี่น้องชาวบ้านเข้าใจ
7: เราต้องทำให้ทุกคนรู้ให้เท่ากันก่อนนะว่าบึงประเทศตอนนี้เรารู้กันไม่เท่ากันเลยและมันก็เกิดความไม่เข้าใจการทะเลาะเบาแหวงกันเน
8: า
7: ะ
8: เขียนข้าม าสัตว์ป่าบึงประเทศเนี่ยกับชุมชนเนี่ยนะครับมองคนละมิตินะครับในเรื่องของความเห็นที่ต่าง
9: เนี่ยมันก็เป็นปัญหาเพราะว่าไม่มีใครมารับผิดชอบเลยเวลาเสียหายเป็นอย่างนี้กันมานานแล้ว
8: ถอยมาคนละก้าวเรามาพูดคุยกันว่าจริงๆแล้วชาวบ้านกับเราเนี่ยอาจจะมีความคิดเดียวกันนะครับแต่เพียงแต่ขาดการสื่อสาร
7: เราก็รวบรวมมาตรการต่างๆข้อมูลทางวิชาการที่เขาวิจัยกัน200กว่าเรื่องเนี่ยในบึงบอระเพ็ดเนี่ยจากหลายๆที่เนาะมาเล่าให้ชาวบ้านฟังรวมถึงโครงการภาครัฐที่ขออนุมัติงบประมาณมามีอะไรบ้างเล่าให้เขาฟังสุดท้ายเขาก็เกิดความเข้าใจ
9: ชาวบ้านก็จะเริ่มรู้บ้างแล้วว่าน้ําระดับไหนที่พวกเราจะอยู่ร่วมกันได้โดยที่มันแบบไม่มีปัญหา
10: ต้องแบ่งปันกันนะครับไม่ใช่ตำบลกูอยู่ใกล้น้ำกูเอาหมดอะไรอย่างนั้นไม่ใช่
7: ถ้าเรามีกติกานะมันก็จะสามารถแก้ปัญหาตรงนี้ได้สุดท้ายแล้วมันจะทำให้ทุกภาคส่วนเนี่ยทำให้เกิดความเข้าใจกันและเราก็เอาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยที่ได้ใส่พานนะครับเพื่อจะขึ้นเข้าสู่คณะกรรมการของบึงบอระเพ็ดเราว่านี่มันคือสิ่งที่ได้จากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจากพวกเราเป็นแนวทางแบบนี้มันก็เป็นความโชคดีที่ทางรัฐบาลสนับสนุนงบประมาณต่างๆในการทำโครงการงบเร่งด่วนก็จะมีเรื่องของการเช่าที่ของชาวบ้านด้วยก็เป็นโอกาสอันดีว่าเฮ้ยถ้าเราช่วยกันทำมาตรการตรงนี้ขึ้นมาการใช้น้ำเราก็จะสามารถเอามาตรการตรงนี้ไปอยู่ในใบเช่าของชาวบ้านได้เลย
9: มันจะดีมากกับชาวบ้านเลยชาวบ้านก็จะได้รู้ไงว่าเราไม่โดนไล่นะเขาให้เราทำมาหากินกันได้นะ
7: ชาวบ้านก็จะมีสิทธิในการอยู่ในพื้นที่โดยเป็นเรื่องของใบเช่าครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการบุกรุกตอนนี้บึงบอระเพ็ดไม่มีการบุกรุกแล้วก็เรียกว่าการบุกรุกเป็นศูนย์เลยนะครับเพราะว่าชาวบ้านเขารู้แล้วว่าที่ที่เขาใช้ประโยชน์อยู่ตรงไหนต้องขอขอบคุณคุณขับเคลื่อนนโยบายชี้นำสังคมมากๆนะครับที่ให้โครงการสนับสนุนโครงการนี
3: ้เรามีโครงการที่ไปช่วยพัฒนาให้บึงบอระเพ็ดได้สามารถเป็นบึงที่ได้ใช้ประโยชน์สูงสุดให้กับประเทศและก็ประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบพึ่งพาประโยชน์ของบึงบอระเพ็ด
10: มหาวิทยาลัยมหิดลเขามาช่วยชาวบ้านโดยไม่คิดมูลค่าอะไรอย่างอื่น
7: ผมเป็นคนมหิดลเองแล้วก็เป็นคนของจังหวัดนครสวรรค์ด้วยแล้วยิ่งมาทำงานในพื้นที่ของจังหวัดตัวเองเนี่ยมันเกิดทำให้เกิดความภาคภูมิใจคูณ2ขึ้นไปอีกต้องขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับ

ดีๆจากคดีปกครองตอนแค่แจ้งเบาะแสยังไม่ถือเป็นผู้แจ้งความนำจับคดีปกครองเรื่องนี้นายบังเอิญเป็นผู้แจ้งความนำจับผู้ต้องหากระทำความผิดกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดซึ่งนายบังเอิญเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวของตนน่าจะทำให้ตนเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินสินบนคดียาเสพติดแต่เมื่อได้มีการขอเบิกเงินสินบนและเงินรางวัลจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกลับไม่มีชื่อของนายบังเอิญที่จะมีสิทธิ์ได้รับเงินสินบนและเงินรางวัลนายบังเอิญจึงร้องทุกกรณีดังกล่าวและได้รับแจ้งผลการพิจารณาว่าการให้ข้อมูลของนายบังเอิญยังถือไม่ได้ว่าเป็นผู้แจ้งความนำจับนายบังเอิญจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้ศาลสั่งให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและคณะอนุกรรมการเงินสินบนเงินรางวัลจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัลในการจับกุมยาเสพติดกับนายบังเอิญศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าผู้แจ้งความนำจับซึ่งจะมีสิทธิ์ได้รับเงินสินบนต้องแจ้งความว่ามีการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดซึ่งหมายถึงว่าผู้แจ้งต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานว่าผู้ใดกระทำผิดหรือการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษอันนำไปสู่การจับกุมผู้กระทำความผิดดังกล่าวตามที่เจ้าพนักงานได้รับแจ้งซึ่งจากหนังสือร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดีระบุว่า

0: ผู้ฟ้องคดีเพียงแต่ทราบจากนักโทษภายในเรือนจำกลางพิษณุโลกว่ามียาเสพติดยาบ้าจำหน่ายให้มัดละ 220,000 บาทโดยมีในกรุงเทพมีนักโทษในเรือนจำเป็นผู้ติดต่อผู้จำหน่ายยาเสพติดให้ผู้ฟ้องคดีจึงได้พูดคุยติดต่อกับตำรวจเพื่อแจ้งข่าวดังกล่าวและมีการวางแผนล่อซื้อยาเสพติดอยู่หลายครั้งจนในที่สุดได้มีการจับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดพร้อมของกลางจึงเห็นได้ว่าผู้ฟ้องคดีมิได้แจ้งถึงการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดว่าใครเป็นผู้กระทำความผิดอย่างไรตามข้อ6ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัลคดียาเสพติดพ.ศ. 2537ผู้ฟ้องคดีเพียงแจ้งเบาะแสให้เจ้าหน้าที่ทราบอันนำไปสู่การจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดผู้ฟ้องคดีจึงไม่ใช่ผู้แจ้งความนำจับที่จะมีสิทธิ์ได้รับเงินสินบนพิพากษายกฟ้องข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: รู้หรือไม่ตอนผู้เยาว์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้หรือไม่กรณีผู้เยาว์จะฟ้องคดีต่อศาลปกครองนั้นจะต้องได้รับการอนุญาตหรือความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมหรือให้ผู้แทนโดยชอบธรรมเป็นผู้ฟ้องคดีแทนเว้นแต่ผู้เยาว์ซึ่งมีอายุไม่ต่ำกว่า15ปีบริบูรณ์ศาลอาจอนุญาตให้ฟ้องคดีด้วยตนเองได้หากศาลเห็นสมควรในกรณีนี้พนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลจะแจ้งให้ผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เยาว์ดังกล่าวทราบและศาลอาจมีคำสั่งให้ผู้แทนโดยชอบธรรมนั้นหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องให้ข้อเท็จจริงต่อศาลเพื่อประกอบการพิจารณาได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
2: สวัสดีครับรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะครับสำหรับวันนี้เรื่องที่เราจะคุยกันนะฮะเรื่องของการลาออกจากการเป็นมนุษย์เงินเดือนนะครับว่าเราควรจะลาออกหรือไม่ครับหรือถ้าเราจะลาออกเนี่ยนะฮะเราจะต้องเตรียมตัวยังไงกันบ้างครับและก่อนที่เราจะไปคุยกันว่าเราจะออกหรือไม่ออกจากการเป็นมนุษย์เงินเดือนนะครับต้องฝากติดตามและ Subscribe YouTube ไม่ให้โดน Channel ด้วยนะครับความจริงแล้วนะฮะการออกจากการเป็นมนุษย์เงินเดือนเนี่ยง่ายๆก็ยื่นใบลาออกก็ออกแล้วฮะใช่ไหมฮะแต่การออกแล้วเนี่ยเราจะไปเผชิญกับชีวิตยังไงบ้างและจะเป็นยังไงบ้างในอนาคตเนี่ยนะครับคือมันเป็นเรื่องราวที่เราจะต้องนั่งคิดก่อนนะครับก่อนที่เราจะตัดสินใจว่าจะออกหรือไม่ออกนะครับและผมอยากจะบอกทิปทริคสักนิดหน่อยนะครับคือข้อที่1ถ้าไม่มีเป้าหมายที่จะออกเนี่ยนะครับแล้วไม่รู้ว่าตัวเองจะไปทำอะไรเนี่ยอย่าออกครับเพราะว่ามันจะเคว้งคว้างไปหมดการอยู่คนเดียวการไม่มีเพื่อนช่วยเหลือเนี่ยมันเหนื่อยนะครับและไม่มีอะไรการันตีว่าเราจะประสบความสำเร็จด้วยนะครับข้อต่อไปนะครับอย่าออกจากงานนะฮะถ้าคุณยังไม่มีงานใหม่ทุกคนก็รู้ใช่ไหมฮะว่าเศรษฐกิจตอนนี้โอ้โหทั้งโควิดนะครับทั้งสภาพเศรษฐกิจแล้วก็บริษัทหลายบริษัทปิดนะครับคิดว่าจะได้งานใหม่ไม่ง่ายเลยครับและถ้าเราออกไปแล้วนะฮะแล้วยังหางานไม่ได้เนี่ยเราจะพบว่าชีวิตเราเนี่ยมันแย่จะยิ่งกว่าตอนที่เราเป็นมนุษย์เงินเดือนซะอีกนะข้อถัดไปนะครับถ้ารู้ว่าตัวเองเป็นคนขี้โมโหนะอย่าออกจากงานเพราะว่าคนที่ขี้โมโหเนี่ยนะนั่นคือคนที่ควบคุมตัวเองไม่ได้พอไปเป็นเจ้านายตัวเองนะฮะก็จะทำตามใจตัวเองไปหมดเลยใช่ไหมฮะอย่างเช่นสมมติหลายคนออกไปทำร้านอาหารนะฮะลูกค้าเดินมาทำเสียงดังเนี่ยนะไล่ออกจากร้านซะเฉยๆงั้นน่ะนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้จะทำไม่ได้หรอกครับข้อต่อไปนะครับคืออย่าออกจากงานเลยนะครับถ้าคุณยังมีหนี้และยังใช้หนี้นั้นไม่หมดนี่นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่รู้ก่อนโดยทั่วไปนะเพราะว่าออกงานแล้วไม่ใช่ว่าออกมาปุ๊บจะมีเงินเดือนหรือจะมีรายได้เข้ามาทุกเดือนนะมันต้องเริ่มต้นใหม่แม้กระทั่งอาจจะต้องลงทุนนั่นแปลว่าเดือนแรกๆคุณอาจจะขาดทุนก็ได้นะครับในขณะที่หนี้เดิมไม่ได้ใช้หนี้ใหม่เกิดขึ้นมาแล้วคุณจะเอาตัวรอดยังไงครับข้อถัดไปนะฮะอย่าออกจากงานเพราะคิดว่าอาชีพใหม่ที่กำลังจะทำเนี่ยตัวเองทำได้ฮะหลายคนไปนั่งดูนะ YouTube ยกตัวอย่างเช่นไร่นาสวนผสมนะดูมันทุกคนเลยที่มาพูดเนี่ยนะแล้วก็รู้สึกตัวเองเข้าใจละเป็นเอ็กซ์เพิร์ทละแล้วลงมือทำมันไม่ง่ายอย่างที่คิดสิฮะเพราะว่ารายละเอียดปีกย่อยมันมีเยอะแยะท้ายที่สุดก็ไม่ประสบความสำเร็จเสียทั้งที่เสียทั้งเงินเสียทั้งเวลา ขาดรายได้จากงานเก่าแล้วก็เสียใจด้วยครับข้อถัดไปนะฮะถ้ารู้ว่าตัวเองขี้เกียจนะดูยังไงฮะว่าตัวเองขี้เกียจเนี่ยข้อแรกผัดวันประกันพรุ่งบ่อยๆกับตัวเองนะฮะข้อที่2คือรู้สึกว่าฉันไม่ชอบอะไรที่มันจะต้องเปลี่ยนแปลงอ่ะเพราะฉันขี้เกียจจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยอย่างนี้จะออกจากงานนะเพราะการออกจากงานนั่นแปลว่าคุณต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณทั้งหมดนะครับเช่นไปเป็นผู้ประกอบการเนี่ยโอ้โหมันต้องรอบด้านน่ะต้องรู้ทั้งการตลาดการเงินบัญชีนะครับซึ่งไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยคุณอยู่ในบริษัทคุณอาจจะรู้เรื่องเดียวแล้วอยู่รอดได้แต่พอคุณไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเนี่ยมันจะทำให้คุณอยู่ไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าคุณรู้ว่าคุณไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงนะแล้วคุณไม่ใช่คนขยันนะอย่าออกมาเลยครับอยู่ที่เดิมอ่ะสบายดีกว่าเยอะเลยครับข้อถัดไปนะครับอย่าออกเพราะทำงานล้มเหลวนะครับแล้วรู้สึกเสียใจก็เลยออกจากงานนะฮะถ้าคุณตัดสินใจที่จะออกแน่ๆแล้วนะฮะสิ่งสำคัญที่สุดคือคุณต้องรู้จริงในสิ่งที่คุณจะไปทำนะครับคุณควรจะเก็บข้อมูลก่อนที่คุณจะออกหรือคุณอาจจะฝึกเล็กๆน้อยๆนะครับเพื่อจะได้มีความรู้สึกสัมผัสกับสิ่งที่คุณจะไปเผชิญข้างหน้าฉะนั้นคุณก็ต้องมีความรู้ในเรื่องที่จะทำนะครับแล้วรู้ลึกนะครับหาข้อมูลให้ดีซึ่งมันจะเกี่ยวเนื่องกับข้อถัดไปที่ผมจะพูดต่อนะฮะคือคุณต้องฝึกหัดมันด้วยฮะรู้อย่างเดียวทำไม่ได้หรอกครับถ้าไม่ลงมือทำคุณจะไม่เรียนรู้ความผิดพลาดนะฮะแบบฝึกหัดไม่ได้แปลว่าต้องทำให้ถูกหมดนะฮะทำผิดก็ได้แต่นั่นคือประสบการณ์ของการเรียนรู้แล้วมันจะพัฒนาให้คุณดีขึ้นสามารถทำได้ง่ายขึ้นพอเรารู้เรื่องที่จะทำใช่ไหมฮะเราก็ต้องวางแผนจะทำยังไงใช่ไหมฮะเพื่อจะลงมือทำถูกไหมครับเพราะว่าคิดไม่เกิดเงินนะฮะต้องลงมือทำเงินถึงจะตามมาผมยกตัวอย่างนะฮะฝึกหัดเอาง่ายๆฝึกหัดจะขายของออนไลน์นี่นะฮะพื้นที่ที่ดีที่สุดที่คุณจะฝึกขายออนไลน์เนี่ยนะครับลองไปบางเว็บไซต์ขายของเก่าให้ได้ก่อนรู้จักวิธีการขายรู้จักวิธีการสร้างคอนเทนต์หรือสร้างเนื้อหาที่มันจูงใจให้คนอยากซื้อให้ได้ก่อนใช่ไหมครับแล้วเราค่อยๆขายถ้าขายได้ปริมาณชิ้นที่ขายได้เพิ่มมากขึ้นมีเงินมากขึ้นนั่นแหละมันเป็นจุดที่ทำให้คุณเริ่มรู้สึกมั่นใจมากขึ้นว่าฉันเริ่มจะทำได้ละพอเราฝึกหัดแล้วนะฮะตอนนี้เราก็ต้องรู้นะฮะว่าเราจะไปหาความรู้ได้จากไหนบ้างทำไมต้องหาความรู้เหรอฮะจากประสบการณ์ของผมนะฮะผมพบว่าผู้ประกอบการหลายคนนะฮะเมื่อลงมือทำไปจนกระทั่งถึงระยะหนึ่งนะฮะแต่สิ่งที่เขาเกิดขึ้นคือเขาไม่รู้จะไปยังไงต่อฮะเขาไม่รู้ว่าเขาจะไปหากลุ่มเป้าหมายยังไงต่อหรือว่าเขาจะผลิตอะไรต่อไอ้สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นเพราะอะไรไหมฮะคนเราไม่สามารถที่จะทำได้มากกว่าสิ่งที่ตัวเองรู้หรอกครับเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อคุณทำไปสักระยะหนึ่งนะครับแล้วคุณทำซ้ำบ่อยจนรู้สึกว่าเอ๊ะมันเหมือนเดิมแล้วเนี่ยคุณต้องหาพัฒนาตัวเองโดยการหาความรู้เพิ่มเติมนะฮะเพื่อจะทำให้ตัวเองก้าวหน้าขึ้นไปกว่าเดิมอีกครับคุณต้องยอมที่จะยอมรับได้กับความล้มเหลวนะฮะความล้มเหลวเกิดขึ้นได้กับทุกคนครับแต่คนที่ล้มแล้วไม่ลุกเนี่ยนะครับก็ไม่มีที่ให้เขาอยู่ต่อไปฮะฉะนั้นถ้าคุณล้มเหลวเนี่ยฮะสิ่งสำคัญที่สุดคือคุณต้องลุกให้เร็วฮะเชื่อผมนะฮะน้ำตาไม่ใช่คำตอบหรอกฮะต้องลุกแล้วขึ้นมาทำเพื่อที่ให้คุณอยู่รอดได้ครับสำหรับข้อสุดท้ายนะครับคือเงินสำรองฮะอันนี้สำคัญมากนะครับคนที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่คนที่ออกจากมนุษย์เงินเดือนคุณต้องมีเงินสำรองนะฮะมันเป็นแม้กระทั่งเงินทุนเงินต่อชีวิตและเงินต่ออนาคตครับเพราะถ้าเกิดว่าคุณมีเงินที่เก็บออมในระยะสั้นเนี่ยนะครับมันจะทำให้คุณไม่มีความยืดหยุ่นเลยนะครับที่จะดำรงชีวิตได้ฉะนั้นการทำธุรกิจใหม่ถ้าไม่มีความยืดหยุ่นไม่พร้อมที่จะขาดทุนบ้างเนี่ยนะครับโอกาสที่จะอยู่รอดเนี่ยยากมากฉะนั้น1ปีไม่น้อยแล้วก็ไม่มากจนเกินไปครับหลายคนถามผมว่า6เดือนไหวไหมครับผมว่า6เดือนเนี่ยนะครับนั่นแปลว่าคุณต้องไม่ขาดทุนใช่ไหมครับคุณถึงจะอยู่รอดได้ใช่ไหมฮะถ้าคุณขาดทุนแล้วคุณเอาเงินใน6เดือนเนี่ยมาใช้ล่วงหน้าคุณอาจจะเหลือ3ก็ได้นะครับแล้วคุณพร้อมไหมครับที่จะสู้กับ3เดือนที่เหลืออยู่หวังว่าคนที่กำลังคิดจะออกจากงานนะฮะก็ลองเอาเนื้อหาที่เราพูดคุยกันวันนี้เนี่ยไปทบทวนแล้วก็ตัดสินใจให้ดีนะฮะก่อนที่จะออกจากงานนะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือรายการเงินทองต้องจัดการนะครับถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะครับ

วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณอยู่ปลายทางทุกท่านนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนแล้วก็สวัสดีนักเรียนห้องต้นทางที่น่ารักทุกคนเช่นเดียวกันนะครับสำหรับชั่วโมงนี้เราก็ยังอยู่ในเรื่องของสุภาษิตสอนหญิงนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางยังจำเรื่องสุภาษิตสอนหญิงได้ไหมได้แล้วเรื่องสุภาษิตสอนหญิงเนี่ยนักเรียนคิดว่าสามารถสอนได้เฉพาะผู้หญิงเพียงอย่างเดียวไหมไม่สามารถสอนผู้ชายได้ไหม
2: ได
1: ้จริงๆก็สามารถสอนได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงทุกเพศทุกวัยเลยนะครับเพราะว่าคำสอนและข้อคิดคติเตือนใจจากเรื่องสุภาษิตสอนหญิงเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีเป็นข้อคิดที่สามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับโดยเฉพาะวัยของนักเรียนเนี่ยนักเรียนสามารถเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่มีความกตัญญูกตเวทิตาแล้วก็ใช้ใจอย่างประหยัดรวมไปถึงการรักนวลสงวนตัวได้อีกด้วยและชั่วโมงนี้นะครับปลายทางด้วยเช่นกันเราก็จะมาทบทวนความรู้จับคู่คำศัพท์กันเหมือนเดิมนะครับครูโอให้คำศัพท์มาอยู่ด้วยกันทั้งหมด5คำเช่นเคยเดี๋ยวให้ต้นทางและปลายทางอ่านพร้อมกันเลยนะครับ3 4หรูหรือว่าหรูหอรออูหรูไม่เอกหรูคำนี้อ่านว่าหรูไม่ใช่หรูหรือฮารูนะครับและคำสุดท้ายก็จะมีคำว่าตะคอกชิวหาพิเคราะห์หรูและคำสุดท้ายก็คือคำว่าอื้ออึงนะครับคำว่าอื้ออึงเนี่ยนักเรียนบางคนอาจจะเคยได้ยินมาตั้งแต่เรื่องขุนช้างขุนแผนแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูความหมายครูโอก็ให้ความหมายมาทั้งหมด5ความหมายเช่นเคยเดี๋ยวให้นักเรียนต้นทางและปลายทางลองจับคู่พร้อมกันคำแรกคำว่าตะคอกน่าจะหมายถึงอะไรตะวาดหรือขู่เสียงดังอย่าตะคอกฉันนะฉันตกใจต่อมาคำที่2ชิวหาเคยได้ยินพระชิวหาไหมเป็นคำราชาศัพท์หมายถึงอวัยวะชิวหาหมายถึงลิ้นใช้เฉพาะอวัยวะของคนนะครับส่วนอวัยวะ

0: พระที่เป็นลิ้นของสัตว์เราจะไม่ใช้คำว่าชิวหาต่อมาครับพิเคราะห์พิเคราะห์ก็อันเดียวกับคำว่าวิเคราะห์นั่นแหละหมายถึงพิจารณาอย่างถี่ถ้วนนะครับต่อมาคำว่าหลู่เคยได้ยินคำว่าลบหลู่ดูถูกไหมเธออย่ามาลบหลู่ดูถูกฉันนะลบหลู่หลู่จึงหมายความว่าดูถูกไม่นับถือและสุดท้ายคำว่าอื้ออึงก็คือดังลั่นเออกระเริกนะครับก็จบไปแล้วเกี่ยวกับการทบทวนความหมายทบทวนคำศัพท์จากเรื่องสุภาษิตสอนหญิงถ้าทบทวนบ่อยๆนักเรียนก็จะมีความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์เยอะเมื่อมีคำศัพท์เยอะเราจะเรียกว่าคลังคำศัพท์ต่อมานะครับครูโอมมีคำถามชวนคิดให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับคำถามมีอยู่ว่านักเรียนคิดว่าทุกคนมีคุณค่าในตัวเองหรือไม่อย่างไรคิดว่าตนเองมีคุณค่าไหมไหนใครคิดว่าตัวเองไม่มีคุณค่าเลยยกมือขึ้นไม่มีใครคิดว่าตัวเราเนี่ยมีคุณค่ายกมือขึ้นคนทุกคนย่อมมีคุณค่าในตัวเองนะครับคำตอบก็สรุปได้ดังนี้นะครับทุกคนเนี่ยล้วนมีคุณค่าในตัวเราเองต่างมีศักดิ์ศรีความเป็นคนเท่ากันเราสามารถสร้างคุณค่าให้ตนเองได้ด้วยการทำไมคิดดีพูดดีและทำดีถ้าคิดดีพูดดีทำดี3สิ่งนี้ก็จะสร้างคุณค่าเสริมคุณค่าให้กับตัวเราถ้าเราคิดไม่ดีคิดร้ายต่อผู้อื่นพูดใส่ร้ายผู้อื่นทำร้ายผู้อื่นแบบนี้ดีไหมไม่ดีก็จะทำให้ชีวิตของเราไม่มีคุณค่านะครับเกิดมาทั้งทีชีวิตหนึ่งเราควรกระทำตนให้มีคุณค่าเหมือนกับคำสอนของสุภาษิตสอนหญิงที่สอนให้เราทุกคนเนี่ยมีคุณค่าในตัวเองนะครับต่อมาคำถามข้อต่อมานะครับถ้าทุกคนยึดคำสอนของเรื่องสุภาษิตสอนหญิงจะส่งผลอย่างไรถ้าเรายึดคำสอนถ้าเราเป็นลูกกตัญญูเป็นลูกที่ดีของคุณพ่อคุณแม่ใช้จ่ายอย่างประหยัดมีคุณค่าในตนเองไม่ชิงสุกก่อนหามพูดจาไพเราะอ่อนหวานจะส่งผลต่อตนเองและสังคมอย่างไรใครตอบได้บ้างภัทริกาภัทริกาลองแสดงความคิดเห็นดูสิครับว่าถ้าเราปฏิบัติตามคำสอนของสุภาษิตสอนหญิงเนี่ยจะส่งผลดีต่อตัวเราอย่างไร
1: จะทำให้เราเป็นคนดีค่ะ
0: ทำให้เราเป็นคนดีและส่งผลต่อสังคมอย่างไรถ้าทุกคนเป็นคนดีหมด
1: จะทำให้สังคมน่าอยู่ค่ะ
0: น่าอยู่สงบสุขร่มเย็นใช่ไหมปรบมือให้เพื่อนสำหรับคำตอบก็สรุปได้ดังนี้นะครับจะส่งผลให้สังคมนั้นมีแต่คนดีเกิดความเรียบร้อยสงบสุขร่มเย็นประเทศชาติก็จะพัฒนาได้อย่างรวดเร็วและลดความขัดแย้งในสังคมเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์สุภาษิตสอนหญิงพร้อมกันอีกครั้งนะครับเรื่องสุภาษิตสอนหญิงที่นักเรียนได้อ่านนั้นนะครับก็เป็นเรื่องที่มีคุณค่าต่อตัวเราเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะคำสอนและข้อคิดเตือนใจต่างๆเนี่ยของสุภาษิตสอนหญิงจะส่งผลให้เราเนี่ยมีความเจริญทั้งทางกายวาจาใจแล้วก็สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขใครเห็นด้วยยกมือขึ้นเห็นด้วยไหมเห็นด้วยเพราะว่าเรื่องสุภาษิตสอนหญิงเอามือลงสุภาษิตสอนหญิงเนี่ยก็จะให้คติเตือนใจในการใช้ชีวิตนะครับต่อมานะครับนักเรียนทราบไหมว่าใครเป็นผู้แต่งเรื่องนี้ถ้าหากจะวิเคราะห์เกี่ยวกับคุณค่าของเรื่องนี้นักเรียนก็ควรที่จะทราบผู้แต่งซึ่งในการสันนิษฐานนั้นก็มีข้อสันนิษฐานดังนี้นะครับสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพท่านทรงสันนิษฐานว่าสุนทรผู้เป็นผู้แต่งแต่มีผู้อื่นมีนักวิชาการผู้อื่นนะครับเขาก็สันนิษฐานเช่นเดียวกันว่าอาจไม่ใช่สุนทรผู้เพราะกวีก็คือผู้แต่งคนที่มีความชำนาญด้านการแต่งคำประพันธ์จะใช้คำว่ากวีเพราะมีกวีผู้อื่นเนี่ยเขาก็สันนิษฐานว่ากวีที่มีนามว่าผู้เนี่ยมีหลายคนอาจจะไม่ใช่สุนทรผู้คนเดียวก็ได้เพราะฉะนั้นยังไม่สรุปแน่ชัดนะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันว่าวันนี้จะเรียนเรื่องการอธิบายคุณค่า เรื่องสุภาษิตสอนหญิงนั้นจะมีคุณค่าด้านใดบ้างแล้วก็จะวิเคราะห์ได้อย่างไรเดี๋ยวเรามาสรุปคุณค่าแล้วก็อธิบายพร้อมกันเลยนะครับสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้อ่ะเด็กๆอ่านพร้อมกันข้อที่1ในการอธิบายคุณค่าของเรื่องต่างๆนั้นถ้าเป็นวรรณคดีไทยก็ดีวรรณกรรมก็ดีนะครับนักเรียนจะต้องอธิบายหลักการอธิบายคุณค่าให้ได้จะต้องบอกให้ได้ว่าการอธิบายคุณค่าของเรื่องที่อ่านเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับต่อมาข้อที่2ก็ต้องเป็นการเขียนอธิบายคุณค่าว่านักเรียนจะสามารถเขียนอธิบายได้ว่าอย่างไรและสุดท้ายเนี่ยก็ต้องบอกแนวทางการนำคุณค่าและข้อคิดไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันให้ถูกต้องนะครับเดี๋ยวเรามาดูคำถามชวนคิดเกี่ยวกับเนื้อหาคำถามมีอยู่ว่าการอธิบายคุณค่าเรื่องสุภาษิตสอนหญิงจะต้องอธิบายอย่างไรจะต้องอธิบายอย่างไรครับนักเรียนยังจำได้ไหมคุณค่ามีทั้งหมดกี่ด้านลองเปิดดูในใบความรู้ครับนักเรียนปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับเปิดดูในใบความรู้ศึกษาดูสิครับว่ามีทั้งหมดกี่ด้านแล้วตอบคำถามครับเจอหรือยังเอ่ยคุณค่าของเรื่องที่อ่านมีทั้งหมดกี่ด้านฉัตรมงคลครับฉัตรมงคลมีทั้งหมดกี่ด้านครับลูก
2: 4ด้านครับ
0: มีด้านอะไรบ้าง
2: ด้านเนื้อหาสาระครับด้านวรรณศิลป์ครับ
0: ครับ
2: ด้านสังคมและวัฒนธรรมครับ
0: แล้วก็ด้าน
2: ข้อคิดในการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันครับ
0: ปรบมือให้เพื่อนครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราอธิบายคุณค่าเราต้องอธิบายคุณค่าของเรื่องให้ครบทั้ง4ด้านนะครับและที่สำคัญต้องอธิบายโดยละเอียดนะอธิบายให้เข้าใจว่าแต่ละด้านนั้นมีข้อมูลมีเนื้อหาอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูคุณค่าของวรรณคดีไทยทั้ง4ด้านพร้อมกันเป็นการทบทวนนะซึ่งเราเคยเรียนมาแล้วในเรื่องของคุณช้างคุณแผนนะครับคุณค่าแรกก็คือคุณค่าด้านเนื้อหา2คุณค่าด้านวรรณศิลป์3คุณค่าด้าน
3: สังคมและวัฒนธรรม
0: และ4คุณค่าด้านซึ่งก็มีทั้ง4ด้านหลักๆดังนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูคุณค่าแต่ละด้านพร้อมกันคุณค่าด้านเนื้อหานะครับก็จะหมายถึงสาระประโยชน์คุณค่าที่ได้รับจากเนื้อเรื่องอาจจะเป็นจุดมุ่งหมายแนวคิดความรู้ความคิดแล้วก็ข้อคิดต่างๆรวมไปถึงคติเตือนใจด้วยซึ่งผู้อ่านเนี่ยสามารถนำไปใช้ได้นะครับต่อมาคุณค่าด้านวรรณศิลป์ฟังชื่อก็น่าจะรู้ว่าเป็นความงามทางศิลปะของวรรณคดีศิลปะในการประพันธ์นั่นเองซึ่งก็จะเป็นความงามทางภาษาเป็นการใช้ถ้อยคำต่างๆที่ทำให้เกิดความงามเช่นการเล่นคำซ้ำการเล่นเสียงก็จะมีเสียงสระเสียงพยัญชนะเสียงวรรณยุกต์และรวมไปถึงการใช้คำไวยพจน์รู้จักคำไวยพจน์ไหมคำไวยพจน์ก็คือคำที่เขียนต่างกันแต่มีความหมายเหมือนกันเช่นคงคาชลทีชลทานทาราสินธุเนี่ยแปลว่าน้ำทั้งหมดเลยเขียนต่างกันแต่มีความหมายเหมือนกันนะครับและสุดท้ายก็คือการใช้โวหารต่างๆในการเขียนต่อมาด้านที่3ด้านอะไรเอ่ยด้านสังคมและวัฒนธรรมนักเรียนสรุปได้อย่างไรนนทพัฒน์ลองสรุปให้เพื่อนๆปลายทางฟังหน่อยว่าด้านสังคมและวัฒนธรรมคืออะไร
4: คือลักษณะเรื่องราวที่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตขออภัยครับวิถีชีวิตหรือสภาพสังคมวัฒนธรรมประเพณีความเชื่อครับนิยมการเมืองประวัติศาสตร์และการดำเนินชีวิตครับ
0: ปรบมือให้เพื่อนครับดังที่นนพัฒน์เนี่ยได้บอกว่าคุณค่าด้านสังคมเนี่ยหมายถึงคุณค่าที่สะท้อนสภาพวิถีชีวิตใช่ไหมครับการดำเนินชีวิตการเมืองประวัติศาสตร์สภาพสังคมต่างๆที่ปรากฏในเรื่องนั้นต่อมาครับคุณค่าด้านการนำไปใช้เดี๋ยวให้ อาสาสมัครใครเอ่ยณัฐพัฒน์ณัฐพัฒ

0: สรุปให้เพื่อนๆปลายทางฟังหน่อยครับ
1: ผู้อ่านสามารถนำข้อคิดหรือแนวคิดจากวรรณคดีที่อ่านไปปรับประยุกต์ใช้หรือแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวันได้ครับ
0: ปรบมือให้เพื่อนคุณค่าด้านที่4เนี่ยการนำไปใช้เราก็จะต้องนำข้อคิดหรือคุณค่าที่ได้จากเรื่องที่อ่านเนี่ยไปปรับประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตใช่ไหมครับไหนใครเคยนำคุณค่าและข้อคิดจากวรรณคดีเรื่องคุณช้างคุณแผนที่เรียนมาแล้วไปปรับใช้บ้างมีไหมส่วนใหญ่ก็จะนำไปใช้บ้างเช่นฉัตรมงคลกับจิรภัทรให้ฉัตรมงคลตอบก่อนฉัตรมงคลลองยกตัวอย่างคุณค่าการนำไปใช้ที่ฉัตรมงคลเคยนำไปใช้เช่นอะไรบ้าง
2: ไม่ทำร้ายผู้อื่นค
0: ่
2: ะ
0: ไม่ทำร้ายผู้อื่นใช่ไหมจากเรื่องคุณช้างคุณแผนจิรภัทรตอบข้อดีของพลายงามก็ได้พลายงามมีข้อดีอย่างไรแล้วจิรภัทรนำไปใช้อย่างไร
3: มีความกตัญญูต่อพ่อแม่ครับ
0: ปรบมือให้เพื่อนทั้งสองคนครับนี่คือตัวอย่างของเพื่อนที่นำข้อคิดและคุณค่าจากเรื่องที่อ่านไปปรับใช้เดี๋ยวเรื่องสุภาษิตสอนหญิงเนี่ยชั่วโมงนี้เมื่อนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางเรียนไปแล้วก็ให้นำข้อคิดและคุณค่าไปปรับใช้ให้ถูกต้องด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูหลักการอธิบายคุณค่าของเรื่องที่อ่านพร้อมกัน 1. นักเรียนจะต้องศึกษาวรรณคดีเรื่องนั้นให้เข้าใจอย่างถ่องแท้นะครับ 2. วิเคราะห์ลักษณะของคำประพันธ์เรื่องสุภาษิตสอนหญิงแต่งด้วยคำประเภทถูกต้องกลอนสุภาพกลอนสุภาพเนี่ยถ้ามี7คำแบ่งจังหวะกันอย่างไรหรือ
4: 2 3 2
0: แต่ถ้ามี8คำแบ่งจังหวะการอ่านได้อย่างไร
4: 3 2 3
0: ต่อไปถ้ามี9คำแบ่งจังหวะการอ่านได้อย่างไร
4: 3 3 3
0: ถูกต้องนะครับเก่งมากประมือให้ตนเองต่อมาครับข้อที่3เนี่ยจะต้องวิเคราะห์แนวคิดและจุดมุ่งหมายของเรื่องให้ได้ว่าเรื่องสุภาษิตสอนหญิงเนี่ยมีจุดมุ่งหมายและก็แนวคิดอย่างไรนะครับข้อที่4วิเคราะห์คุณค่าให้ครบทั้ง4ด้านจะต้องวิเคราะห์ให้ถูกต้องและครบถ้วนด้วยต่อมาครับเขียนอธิบายคุณค่าอย่างละเอียดให้ชัดเจนผู้อ่านจะได้อ่านแล้วเข้าใจนะครับและสุดท้ายสรุปข้อคิดและการนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันให้ถูกต้องทุกคนนั่งหลังตรงเดี๋ยวเราจะมาฝึกทำกิจกรรมนะครับเกี่ยวกับวิเคราะห์คุณค่าต่างๆเรามาดูคุณค่าแรกก็คือคุณค่าด้านเนื้อหาในส่วนของคุณค่าด้านเนื้อหาเดี๋ยวเรามาดูบทแรกกันเลยนะครับจะนุ่งห่มดูพอสมศักดิ์สงวนให้สมควรรับพักตามศักดิ์ศรีจะผัดหน้าทาแป้งแต่งอินทรีย์ดูชวีผิวเนื้ออย่าเหลือเกินนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางคิดว่าบทร้อยกรองบทนี้สอนเกี่ยวกับเรื่องใดครับคำตอบก็คือสอนเกี่ยวกับเรื่องการแต่งกายซึ่งก็จัดเป็นคุณค่าด้านเนื้อหาเดี๋ยวเรามาดูคำอธิบายพร้อมกันว่าเป็นคุณค่าด้านเนื้อหาอย่างไร อธิบายได้ว่าเนื้อหาให้ข้อคิดเรื่องการแต่งกายที่เหมาะสมกับฐานะของตนเองโดยไม่แต่งจนเกินงามใช่ไหมครับเวลาที่เราจะแต่งกายแต่งตัวเราก็ต้องแต่งให้เหมาะสมกับตัวเรานะครับและก็ควรเลือกเสื้อผ้าให้เหมาะสมด้วยเช่นจะไปงานต่างๆเนี่ยก็ต้องเลือกเสื้อผ้าให้เหมาะสมกับงานนั้นๆโดยใช่ไหมครับนักเรียนต่อมาครับมีสลึงพึงประจบให้ครบบาทอย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์จงมักน้อยกินน้อยค่อยบรรจงอย่าจ่ายลงให้มากจะยากนานนักเรียนคิดว่าสอนเกี่ยวกับเรื่องอะไรการประหยัดอดออมนะครับในเรื่องของความพอเพียงก็จะเป็นคุณค่าด้านเนื้อหาอธิบายได้ว่าการประหยัดเป็นค่านิยมอย่างหนึ่งที่สังคมสมัยก่อนเนี่ยมักสอนให้หญิงไทยอย่าใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายเพราะจะทำให้ลำบากในอนาคตนะครับต่อมาครับ ถ้าแม้นทำสิ่งใด

ใจให้ตลอดอย่าทิ้งทอดเที่ยวไปไม่เป็นผลคอมเมนต์คมักรักงานการของตนอย่าซุกซนคบเพื่อนไพร่เชือนแชร์อ่ะสอนเกี่ยวกับเรื่องใดการทำงานใช่ไหมครับเวลาที่เราทำงานเนี่ยเราก็จะต้องทำงานให้ประสบความสำเร็จอย่าไปคบเพื่อนที่ชักชวนให้ไปเกเรต้องคบเพื่อนที่ชักชวนให้ไปทำงานนะครับก็จะเป็นคุณค่าด้านเนื้อหาเหมือนเดิมอธิบายได้ว่าเนื้อหาเนี่ยให้ข้อคิดเรื่องการทำงานควรตั้งใจทำให้เสร็จเรียบร้อยอย่าทอดทิ้งละเลยหน้าที่แล้วก็ควรคบเพื่อนที่ดีด้วยต่อมานะครับบทต่อมาจะพูดจาปราศัยกับใครนั้นอย่าตะขันตะคอกให้เคืองหูไม่ควรพูดอื้ออึงขึ้นมึงกูคนจะหลู่ล่วงลามไม่ขามใจไม่ขามใจก็คือไม่เกรงใจนั่นเองนะครับคือได้ยินคำว่าเกรงขามไหมเกรงขามก็คือเกรงใจนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการสอนเกี่ยวกับการพูดไม่ควรพูดจาหยาบคายเวลาจะพูดจากับใครเนี่ยควรพูดจาด้วยถ้อยคำที่สุภาพไพเราะนะครับก็จะเป็นคุณค่าด้านเนื้อหาอธิบายได้ว่าเนื้อหาเนี่ยให้ข้อคิดเรื่องการพูดจาที่ไพเราะโดยไม่พูดตวาดรู้จักพูดตวาดไหมพูดตวาดคือพูดขู่พูดเสียงดังนะครับหรือพูดหยาบคายมิฉะนั้นคนจะไม่เคารพนับถือคนก็จะไม่เกรงใจไม่เคารพนับถือเราถ้าเราพูดคำหยาบต่อมานะครับบทละกองนี้ก็สอนเกี่ยวกับการพูดเช่นเดียวกันนะครับเป็นมนุษย์สุดนิยมเพียงลมปากจะได้ยากโหยหิวเพราะชิวหาแม้นพูดดีมีคนเขาเมตตาจะพูดจาจงพิเคราะห์ให้เหมาะความจะพูดจาอะไรต้องวิเคราะห์คิดให้รอบคอบก่อนที่จะพูดนะครับก็จะสอนเกี่ยวกับเรื่องการพูดก็คือคิดก่อนพูดนั่นเองจัดเป็นคุณค่าด้านเนื้อหาเหมือนเดิมนะครับอธิบายได้ว่าให้ข้อคิดในเรื่องการพูดจาหากพูดจาดีก็จะมีคนเมตตานะครับแล้วก็รักเอ็นดูเราเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะพูดต้องคิดให้รอบคอบก่อนพูดเคยได้ยินไหมคิดก่อนพูดไม่ใช่พูดก่อนคิดต่อมานะครับบทนี้ก็จะเป็นบทที่เด่นนะครับในเรื่องของการปฏิบัติตนเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเมื่อเหนื่อยอ่อนนอนหลับอยู่กับบ้านอย่าเที่ยวพล่านพูดผลอประจอประแจอะไรเฉากราวเกลียวอย่าเหลียวแลฟังให้แน่เนื้อความค่อยถามกันก็จะสอนเกี่ยวกับการพูดและการฟังก่อนจะเชื่อจะฟังสิ่งใดนั้นเราต้องค้นหาความจริงก่อนฟังให้แน่ชัดฟังหูไว้หูนะครับก็จะเป็นคุณค่าด้านเนื้อหาที่สอนเกี่ยวกับการพูดและการฟังอธิบายได้ดังนี้เนื้อหาเนี่ยก็ให้ข้อคิดเรื่องการพูดจาโดยไม่พูดฉอเลาะไปเรื่อยเปื่อยและหากจะฟังอะไรก็ตามก็ควรฟังให้ดีก่อนเชื่อเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ต้องนำข้อคิดไปปฏิบัติใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมนะครับต่อมาคุณค่าด้านวรรณศิลป์คุณค่าด้านวรรณศิลป์ยังจำได้ไหมเป็นความงามทางภาษาเช่นการเล่นคำการเล่นเสียงการใช้คำไวยพจน์การใช้คำอุปมาเปรียบเทียบเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางนั่งหลังตรงอ่านบทร้อยกรองที่หน้าจอพร้อมกันครับ3 4

นักเรียนอ่านแล้วสังเกตคำที่ขีดเส้นใต้คือคำว่าเหมือนคำว่าเหมือนเนี่ยเป็นคำอุปมาที่ใช้เปรียบเทียบ2 สิ่งนักเรียนคิดว่าเขาเปรียบเทียบสิ่งใดกับ

สิ่งใดเป็นสาวแซ่แร่รวยสวยสะอาดก็หมายมาดเหมือนมณีอันมีค่าเปรียบเทียบความสาวสวยของผู้หญิงเหมือนกับอะไรมณีก็คือหินหรือแก้วที่มีค่าสีแดง

อื่นนะครับอธิบายได้ว่าใช้คำอุปมาเปรียบเทียบความสาวสวยกับมณีอันมีค่าหากแตกร้าวหรือประพฤติไม่ดีก็จะเสียหายได้ต่อมาครับไม่ควรซื้อก็อย่าไปพิไรซื้อให้เป็นมื้อเป็นคราวทั้งคาวหวานเมื่อพ่อแม่แก่เท่าชราการจงเลี้ยงท่านอย่าให้อดระทดใจนักเรียนสังเกตคำว่าแก่เท่าเห็นคำว่าแก่เท่าไหมรู้จักคนแก่ไหมรู้จักคนเท่าไหมรู้จักคนแก่และคนเท่ามีความหมายเหมือนกันไหมลูกมีเพราะฉะนั้นครูโออยากให้สังเกตในเรื่องของคำว่าแก่เท่าอ่ะเรื่องนี้ก็สอนเกี่ยวกับการใช้จ่ายนะครับอย่าไปใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายอย่าไปซื้อเยอะซื้อแค่พอประมาณเท่าที่จำเป็นเก็บเงินไว้เลี้ยงดูพ่อแม่ยามแก่เท่าดีกว่านะครับเป็นคุณค่าด้านวรรณศิลป์โดยอธิบายด้วยดังนี้เป็นการใช้คำซ้อนเพื่อความหมายคำว่าแก่เท่าเนี่ยคือคำซ้อนเพื่อความหมายแก่ก็แปลว่าเท่าคนเท่าก็คือคนแก่มีความหมายกลับไปกลับมาความหมายเดียวกันนะครับก็จัดเป็นคำซ้อนเพื่อความหมายทำให้เกิดความงามทางภาษาซึ่งคำซ้อนคำนั้นก็คือคำว่าแก่เท่านั่นเองต่อมาครับเมื่อเหนื่อยอ่อนนอนหลับอยู่กับบ้านอย่าเที่ยวพล่านพูดผลอประจ๋อประแจอะไรเฉากราวเกลียวอย่าเหลียวแลฟังให้แน่เนื้อความค่อยถามกันก็สอนเกี่ยวกับการพูดและการฟังเหมือนเดิมเป็นคุณค่าด้านวรรณศิลป์อธิบายได้ดังนี้มีการเล่นเสียงสัมผัสพยัญชนะคือคำว่าพูดดังๆครับคำว่าเกลียวกราวกราวเกลียวหรือคำว่าเหลียวแลแลเหลียวกราวเกลียวเนี่ยเป็นเสียงตัวอะไรกับตัวอะไรกอไก่กับรอเรือคำที่ออกเสียงพร้อมกันพยัญชนะต้นที่ออกเสียงพร้อมกันแบบนี้เรียกว่าคำควบกรรมส่วนคำว่าเหลียวคำว่าแลเหลียวเนี่ยเป็นคำอักษรนำแต่ออกเสียงหอหีบไหมหอนำรอไม่ออกเสียงหอหีบออกเสียงเฉพาะรอลิงเพราะฉะนั้นเหลียวกับแลเนี่ยเสียงเดียวกันก็คือเสียงรอลิงนี่คือการเล่นเสียงพยัญชนะนะครับต่อมาคุณค่าด้านสังคมและวัฒนธรรมก็จะเป็นคุณค่าที่สะท้อนสภาพวิถีชีวิตสภาพสังคมค่านิยมการเมืองหรือประวัติศาสตร์ต่างที่อยู่ในเนื้อเรื่องสุภาษิตสอนหญิงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างคุณค่าด้านสังคมนี้จะค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับผู้ใดเกิดเป็นสตรีอันมีศักดิ์บำรุงรักกายไว้ให้เป็นผลสงวนงามตามระบอบให้ชอบกลจึงจะพ้นภัยพานการนินทาก็สอนเกี่ยวกับคุณค่าของผู้หญิงไทยว่าจะต้องมีคุณค่าและปฏิบัติตนอย่างไรบ้างเป็นคุณค่าด้านสังคมและวัฒนธรรมอธิบายได้ดังนี้นะครับหญิงที่เกิดในที่สูงศักดิ์ควรดูแลรักษาตนเองให้ดีงามอยู่เสมอตามสิ่งที่ผู้หญิงควรจะเป็นถ้าหากทำได้ก็จะไม่ถูกนินทานะครับเดี๋ยวบทต่อไปเลยนะครับจงรักนวลสงวนงามห้ามใจไว้อย่าหลงไหลจำคำที่ร่ำสอนคิดถึงหน้าบิดาแลมารดอนอย่ารีบร้อนเร็วนักมักไม่ดีสอนเกี่ยวกับการรักนวลสงวนตัวนะครับเป็นคุณค่าด้านสังคมและวัฒนธรรมอธิบายได้ดังนี้คำสอนผู้ใหญ่ในสมัยก่อนเนี่ยมักจะสอนให้ผู้หญิงรักนวลสงวนตัวจะทำสิ่งใดก็ให้นึกถึงหน้าตาพ่อแม่อยู่เสมออย่าทำให้พ่อแม่เสียหน้านะครับนี่ก็คือการสอนผู้หญิงในสมัยก่อนนะปัจจุบันก็นำไปใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายทำอะไรก็ต้องนึกถึงหน้าพ่อแม่เป็นหลักอย่าทำให้ท่านเสียใจอย่าทำให้พ่อแม่ของเราทำไมครับต้องเสียน้ำตาเพราะฉะนั้นจะทำสิ่งใดเนี่ยต้องนึกถึง

ของบุพการีก็คือพ่อแม่เป็นหลักหรือใครอยู่กับผู้ปกครองที่เป็นลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายนะครับเราก็ต้องเชื่อฟังคำสั่งสอนของท่านนึกถึงหน้าท่านเอาไว้นะครับบทต่อไปนะครับแม้ลูกดีก็จะมีสีสง่าญาติวงศ์พงศาก็ผ่องใสถึงเพื่อนบ้านฐานถิ่นที่ใกล้ไกลก็มีใจสรรเสริญเจริญพรนะครับซึ่งก็สอนเกี่ยวกับการเป็นลูกที่ดีเพื่อเป็นสีสง่าแก่วงตระกูลของเรานะครับจะเป็นคุณค่าด้านสังคมและวัฒนธรรมนะอธิบายได้ว่าสังคมสมัยก่อนเนี่ยหากลูกสาวบ้านใดประพฤติเรียบร้อยประพฤติดีเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ก็จะได้รับคำยกย่องชื่นชมจากผู้อื่นนะครับจากเพื่อนบ้านต่อมาครับด้วยชนกชนนีนั้นมีคุณได้การุณเลี้ยงรักษามาจนใหญ่อุ้มอุทรป้อนข้าวเป็นเท่าไรหมายจะได้พึ่งพาธิดาดวงชนกคือชนกมีความหมายว่าพ่อชนนีมีความหมายว่าแม่อุ้มอุทรนี่ใครคนอุ้มแม่ใช่ไหมอุ้มอุทรอุทรคือท้องนะครับแม่อุ้มท้องป้อนข้าวเรามาตั้งแต่เล็กก็จะสอนเกี่ยวกับการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่เป็นคุณค่าด้านสังคมและวัฒนธรรมเช่นเคยนะครับอธิบายได้ว่าสังคมไทยมักจะเน้นย้ำเรื่องการตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่นะครับเพราะท่านเนี่ยอุ้มท้องและเลี้ยงดูเรามาตั้งแต่เล็กนะเพราะฉะนั้นเราต้องตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่นะครับบทต่อมาเมื่อสุกงอมหอมหวนจึงควรหล่นอยู่กับต้นอย่าให้พรากไปจากที่อย่าชิงสุกก่อนหามไม่งามดีเมื่อบุญมีคงจะมาอย่าปรารภนะครับก็สอนเกี่ยวกับอย่ารีบร้อนก่อนวัยอันควรนะครับเป็นคุณค่าด้านสังคมและวัฒนธรรมอธิบายได้ว่าสะท้อนวัฒนธรรมและค่านิยมของสังคมในอดีตที่ว่าอย่าชิงสุกก่อนห่ามก็คืออย่ามีสามีก่อนวัยอันควรนะครับเราเกิดมาเป็นผู้หญิงทั้งทีเนี่ยต้องรักนวลสงวนตัวมีคุณค่าในตัวเองนะครับต่อไปนะครับเมื่อนักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้แล้วก็วิเคราะห์คุณค่าจากเรื่องสุภาษิตสอนหญิงไปทั้งหมด3คุณค่าแล้วก็คือคุณค่าด้านเนื้อหาคุณค่าด้านวรรณศิลป์คุณค่าด้านสังคมและวัฒนธรรมส่วนคุณค่าที่4ก็คือการนำข้อคิดไปปรับใช้เนี่ยก็ให้นักเรียนสรุปในหนังสือเรียนได้เลยนะครับแล้วก็ไปนำเสนอหน้าชั้นเรียนด้วยก็ได้นะครับสำหรับโรงเรียนปลายทางนะถ้าต้นทางเนี่ยก็เดี๋ยวทำให้เสร็จในห้องเรียนนะครับสำหรับกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ของเราในวันนี้นะครับให้นักเรียนทำใบงานที่4การอธิบายคุณค่าเรื่องสุภาษิตสอนหญิงโดยเขียนอธิบายคุณค่าของบทร้อยกรองนะครับจากเรื่องสุภาษิตสอนหญิงตามบทร้อยกรองที่ครูกำหนดให้และระบุว่าบทร้อยกรองนั้นๆเนี่ยสอนเกี่ยวกับเรื่องอะไรและจัดเป็นคุณค่าด้านใดอธิบายให้ชัดเจนนะครับสำหรับคุณครูปลายทางก็แจกชุดกิจกรรมหรือใบงานให้กับนักเรียนนะครับเมื่อนักเรียนปลายทางทำเสร็จแล้วก็ส่งให้กับครูประจำชั้นเพื่อตรวจสอบความถูกต้องนะครับใบงานของนักเรียนเนี่ยครูโอให้มาทั้งหมด4บทร้อยกรองให้บทร้อยกรองมาทั้งหมด4เรื่องให้นักเรียนวิเคราะห์ว่าสอนเกี่ยวกับเรื่องใดเป็นคุณค่าอะไรบ้างแล้วก็เขียนอธิบายให้ละเอียดชัดเจนนะครับเมื่อต้นทางและปลายทางพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เลยครับ

หลังจากที่นักเรียนทั้งต้นทางนะครับแล้วก็ปลายทางได้ทำกิจกรรมเกี่ยวกับการวิเคราะห์คุณค่าของเรื่องสุภาษิตสอนหญิงจากบทร้อยกรองที่ครูโอกำหนดมาให้ทั้งหมด4บทไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกิจกรรมแล้วก็ตรวจสอบคำตอบพร้อมกันเลยนะครับบทแรกนะครับนักเรียนผู้ใดเกิดเป็นสตรีอันมีศักดิ์บำรุงรักกายไว้ให้เป็นผลสงวนงามตามระบอบให้ชอบกลจึงจะพ้นภัยผ่านการนินทานะครับก็จะสอนเกี่ยวกับคุณค่าของผู้หญิงเป็นคุณค่าด้านสังคมและวัฒนธรรมนะครับอธิบายได้ว่าผู้หญิงที่เกิดในที่สูงศักดิ์ควรดูแลรักษาตนเองให้ดีงามตามสิ่งที่ผู้หญิงควรจะเป็นนะครับและถ้าหากทำได้ก็จะไม่ถูกนินทาเดี๋ยวในส่วนของบทร้อยกรองที่เหลือสไลด์ที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวครูโอจะวนขึ้นให้ต้นทางและปลายทางได้ตรวจสอบพร้อมกันนะครับดีไหมดีนะครับถ้าปลายทางเขียนไม่ครบถ้วนก็ให้บันทึกเพิ่มเติมโดยใช้ปากกาสีแดงนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวครูโอจะขึ้นสไลด์วนไปทีละสไลด์ให้นักเรียนได้ตรวจสอบพร้อมกันนะครับ

0: หลังจากที่พวกเราได้ตรวจสอบคำตอบกันไปแล้วนะครับใครทำถูกต้องทั้งหมดทุกข้อเลยยกมือขึ้นเก่งมากปรบมือให้ตัวเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูบทวิเคราะห์นะครับในส่วนที่เป็นคำสอนเรื่องสุภาษิตสอนหญิงเขาบอกว่าคำสอนเรื่องสุภาษิตสอนหญิงเนี่ยยังคงทันสมัยสอดคล้องกับค่านิยมและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยอยู่หลายประการนักเรียนควรอ่านและนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนเพื่อชีวิตที่ดีและมีความสุขนะครับนักเรียนต้นทางและปลายทางก็ได้ทราบเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายแล้วก็คำสอนของเรื่องสุภาษิตสอนหญิงไปแล้วนะครับคำถามสรุปบทเรียนนะครับครูถามว่าเรื่องสุภาษิตสอนหญิงเนี่ยมีคุณค่าและข้อคิดต่อผู้อ่านอย่างไรนะครับสรุปคือมีคุณค่าโดยสอดแทรกข้อคิดคำสอนในการปฏิบัติตนของสตรีนะครับเพื่อการดำเนินชีวิตที่ดีเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ต้องนำคุณค่าข้อคิดคำสอนจากเรื่องสุภาษิตสอนหญิงไปปรับใช้ให้ถูกต้องด้วยนะครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปเราจะเรียนกันในเรื่องของการพูดรายงานประเด็นศึกษาขนขวานะครับสิ่งที่ต้องชั่วโมงถัดไปมีดังนี้ใบความรู้เรื่องการพูดรายงานประเด็นศึกษาขนขวาใบงานเรื่องแบบร่างการพูดรายงานประเด็นศึกษาขนขวานะครับซึ่งก็สามารถดาวน์โหลดใบงานและใบความรู้ได้ที่www.dltv.ac.th เข้าไปที่ชั้นประถมศึกษาปีที่6รายวิชาภาษาไทยนะครับสำหรับชั่วโมงนี้การอธิบายคุณค่าของเรื่องสุภาษิตสอนหญิงก็จบลงแล้วอยากจะให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับนำความรู้ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตให้ถูกต้องและเหมาะสมสำหรับชั่วโมงนี้ก็พบกันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพร้อมนะคะทุกคนพร้อมนะคะ
2: พร้อมค่ะรายการยังทำดีตามพ่อสอนกล้องพร้อม
3: สวัสดีค่ะหนูดีคะหนูดีเคยได้รับรางวัลอะไรบ่อยที่สุดคะ
4: มารยาทดีและเรียนดีค่ะหนูดีสอบได้ที่1ทุกปีเลยนะคะ
3: หนูดีทำได้ยังไงหรอคะ
4: ก็ทำตามที่พ่อสอนยังไงล่ะคะ
3: ทำตามคำพ่อสอนนอกจากจะทำให้เราเรียนดีและมารยาทดียังทำให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมด้วยนะคะ
4: ใช่ค่ะไปดูกันเลยค่ะว่าจะเป็นยังไง
3: ไปดูกันเลยค่ะ

คงจะคิดว่าเราเป็นเด็กจึงไม่สามารถทำอะไรที่ยิ่งใหญ่เพื่อตอบแทนบุญคุณแผ่นดินได้แต่วันนี้พลอยใสมีเรื่องราวดีๆจากพี่ๆโรงเรียนจะขออาสา มาทำหน้าที่ตอบแทนบุญคุณแผ่นดินไทยด้วยการสืบสานเอกลักษณ์และวัฒนธรรมไทยจะน่าสนใจขนาดไหนไปติดตามชมกันเลยค่ะ

น้องคะเรามาเริ่มฝึกมารยาทกันเลยนะจ๊ะเริ่มจากท่าที่หนึ่งนะคะท่ายืนฟังคำสั่งค่ะท่าที่สองยืนฟังโอวาทค่ะต่อไปเป็นท่าไหว้นะจ๊ะท่าที่หนึ่งไหว้พระเนนชีค่ะ1 2 3ท่าที่สองไหว้คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยาย1 2 3

0: จะช่วยฝึกสอนแล้วก็พอเสร็จด้านการยืนแล้วก็จะเป็นการไหว้ค่ะแล้วก็ค่อยเพิ่มท่าต่างๆตามมารยาทไทยขึ้นมาค่ะ
1: รู้สึกดีใจค่ะที่ได้อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยค่ะแล้วก็ทำให้หนูมีสมาธิดีมากขึ้นค่ะ
0: รู้สึกภูมิใจค่ะที่ได้เป็นตัวแทนไปประกวดมารยาทเพื่อเพิ่มชื่อเสียงให้กับโรงเรียนแล้วก็เป็นผลดีให้กับตัวเองแล้วก็ช่วยรักษาวัฒนธรรมของประเทศไทยเราค่ะหนูว่าวัฒนธรรมไทยเป็นสิ่งที่น่าอนุรักษ์ค่ะเพราะว่าเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยเรา
1: การสืบสานเรื่องมารยาทไทยเป็นการแสดงออกที่อ่อนน้อมถ่อมตนเป็นสิ่งที่หนูเห็นตัวอย่างมาจากในหลวงรัชกาลที่9หนูเลยตั้งใจทำตามที่ท่านสอนมาค่ะ
2: รัชกาลที่9บอกว่าจะต้องทำความคิดและจิตใจให้เปิดกว้างแต่หนักแน่นมีเหตุผลมีวิจารณญาณมีความจริงใจเห็นใจและเมตตาปรองดองกันถือประโยชน์ส่วนรวมพยายามขจัดความดื้อรั้นถือตัวความเห็นแก่ตัวแล้วจะสามารถปฏิบัติการงานทุกอย่างได้ราบรื่นเบิกบานใจพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันเสาร์ที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2529
3: การทำดีตามพ่อสอนไม่จำเป็นต้องได้รับรางวัลจากใครก็ได้เพราะแค่เราได้ทำเราก็มีความสุขแล้วค่ะ
4: ใช่ค่ะเพราะสิ่งที่สำคัญคือความเพียรและการเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะ
3: ไว้พบกันใหม่ในตอนต่อไปกับ
5: ยังทำดีตามพ่อสอน

อีกทีนะครับ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดิน

ไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกโรงเรียนครับในชั่วโมงนี้ครับกลับมาพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6อยู่กับคุณครูทรงพลเลี่ยมทรงธรรมหรือว่าครูฟุกครับนักเรียนครับในชั่วโมงนี้นะครับนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับจะได้มาเรียนรู้กันในเรื่องของการแก้โจทย์ปัญหาทศนิยม3ขั้นตอนครับนักเรียนนะครับในชั่วโมงนี้เป็นโจทย์ปัญหาทศนิยม3ขั้นตอนแล้วนะครับและเมื่อนักเรียนเรียนจบในชั่วโมงนี้แล้วนะครับนักเรียนต้องแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวกการลบการคูณการหารทศนิยม3ขั้นตอนพร้อมตรวจสอบคำตอบด้วยนะครับนักเรียนนักเรียนครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับว่าในกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของเราเนี่ยจะประกอบด้วยกันกี่ขั้นตอนยังจำได้ไหมครับกี่ขั้นตอนครับ
2: 4
1: ขั้นตอนในขั้นตอนแรกคืออะไรทำความเข้าใจปัญหาครับขั้นตอนที่2คืออะไรวางแผนใช่ไหมครับว่าเราจะแก้ปัญหาโดยวิธีใดนะครับเนี่ยต้องวิเคราะห์และวางแผนด้วยนะครับเมื่อวางแผนเสร็จแล้วทำอย่างไรดำเนินการตามแผนก็คือการคิดคำนวณออกมาแล้วใช่ไหมครับและสุดท้ายคือตรวจสอบคำตอบนะครับซึ่งการตรวจสอบมีอยู่2รูปแบบคือการตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบและการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบนะครับนักเรียนก็เลือกใช้ตามความเหมาะสมของโจทย์แต่ละข้อได้เลยนะครับจากนั้นครับเดี๋ยวเรามาเริ่มนะครับกันที่โจทย์ข้อแรกนะครับนักเรียนโจทย์ข้อแรกนะครับมีอยู่ดังนี้นะครับแม่ค้ามีลองกอง 33.5 กิโลกรัมจัดใส่ถุงให้ลูกค้า9ถุงถุงละ 2.5 กิโลกรัมที่เหลือจะขายไปราคากิโลกรัมละเท่าไหร่จึงจะได้เงิน385บาทครับนักเรียนจากโจทย์ข้อนี้เนี่ยเราต้องมาทำความเข้าใจนะครับโจทย์ถามหาอะไรครับนะครับในสิ่งที่เรียนตอบมานั้นคือสิ่งที่โจทย์ถามนะครับสิ่งที่โจทย์ถามก็คือที่เหลือจะขายไปกิโลกรัมละเท่าไหร่จึงจะได้เงิน385บาทนะครับเราขายอะไรลองกองนำลองกองที่เหลือไปขายใช่ไหมแล้วเราจะขายลองกองที่เหลือเนี่ยราคากิโลกรัมละเท่าไหร่ล่ะจึงจะได้เงิน385บาทในตรงนี้คือสิ่งที่โจทย์ถามและโจทย์บอกอะไรมาบ้างนะครับนักเรียนมาดูว่าโจทย์บอกอะไรมาบ้างแม่ค้ามีอะไรครับลองกองแม่ค้ามีลองกอง 33.5 กิโลกรัมนะครับอันนี้คือส่วนที่แม่ค้ามีลองกองอยู่นะ 33.5 กิโลกรัมอ้าวแล้วแม่ค้านำลองกองไปทำอะไรจัดใส่ถุงให้ลูกค้ากี่ถุง9ถุงนะครับนำลองกองที่มีอยู่เนี่ยนำไปจัดใส่ถุงให้ลูกค้า9ถุงถุงละ 2.5 กิโลกรัม